0: องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตในปานประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมทรงติดตามสถานการณ์และทรงห่วงใยการเกิดเหตุอุทกภัยดังกล่าวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลสำหรับมอบแก่รัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานที่จะไปช่วยบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่าง
1: ๆสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญที่คาดว่าจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงในทุกภูมิภาคของประเทศต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าน
2: ายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยว่าจากการติดตามปรากฏการณ์เอลนิโญอย่างใกล้ชิดพบสถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคาดว่าอาจยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนิโญเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกกระทบจากภัยแล้งอย่างหนักแล้วส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำต่างๆภาพรวมขณะนี้มีอยู่ประมาณ 54,380 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ67ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีน้ำต้นทุนสะสมมาจากปีก่อนหน้าแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ
3: ในภาพรวมเนี่ยวันนี้ค่าเฉลี่ยฝนทุกประเทศเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 9% นะครับผมก็ต้องระมัดระวังทั้งฝนตกและน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดเทหรือมีความชันช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของทั้งฝนไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงและท่วมหลังปีใหม่ไปอะครับผมก็จะเห็นสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสถานการณ์เอลนิโญเพราะว่าฝนที่ตกหรือน้ำที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยจะค่อยๆหายไปในบางพื้นที่ครับ
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเตรียมพร้อมสนับสนุนทั้งเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับการขุดลอกและสร้างแหล่งเก็บกักน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำเพื่อลดผลกระทบในด้านการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อทำการเกษตรให้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
0: รัฐบาลจะดำเนินการตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทโดยซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาได้มีมติเห็นชอบหลักการในการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยรัฐบาลจะเป็นผู้ดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินไหมทดแทนกำหนดวงเงินความเสียหายไว้ไม่เกินครัวเรือนละ 100,000 บาทสำหรับกรณีอุทกภัยจะมีการจ่ายเงินเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนส่วนกรณีภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะจ่ายเงินเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือน

0: จากนั้นจะประเมินการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงภายใต้กรอบวงเงินที่กำหนดโดยกระบวนการจ่ายเงินทั้งหมดจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน15วันหากมีกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชยไม่เกินรายละ2ล้านบาทระบบประกันภัยนี้ยังครอบคลุมการจ่ายเงินชดเชยทุกครั้งหากเกิดภัยพิบัติซ้ำซ้อนซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังเร่งสำรวจกลุ่มประชาชนที่ไม่มีบ้านเลขที่เพื่อดำเนินการดูแลให้ทั่วถึงคาดว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะเริ่มดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในเดือนนี้ถึงเดือนหน้าเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าจากระบบจ่ายเงินเยียวยาแบบเดิม
1: รัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำปีและเพิ่มงบลงทุนพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันและก้าวทันนานาประเทศได้ท่ามกลางความผันผวนหลากหลายด้าน
2: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินออกอากาศเป็นตอนแรกทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศวันนี้ว่าปัจจุบันงบรายจ่ายประจำภาครัฐเพิ่มสูงขึ้นทุกปีล่าสุดมีสัดส่วนกว่า73%จึงจำเป็นต้องพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการเพื่อลดงบรายจ่ายประจำและเพิ่มงบลงทุนจาก20%เป็น30%เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและก้าวทันประเทศเพื่อนบ้านได้ท่ามกลางความผันผวนหลากหลายด้านทั้งการค้าโลกสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยวาระเร่งด่วนคือการลดอัตรากำลังในระบบราชการที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ3ล้านคนโดยให้ถือว่าอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราสูงสุดเท่าที่จะมีได้และให้แต่ละหน่วยไปตรวจสอบการทำงานว่ามีส่วนไหนที่สามารถปรับลดและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนได้รวมถึงการจ้างงานในรูปแบบอื่นโดยประสิทธิภาพไม่ลดลง
3: เราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้นนะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไปนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่วางตลอดผลที่จะได้เราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลงแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอางบประมาณส่วนนี้เนี่ยกลับมาดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ได้อีกส่วนหนึ่งด้วยเพราะนั้นมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการให้ดีขึ้น
2: นายปกรณ์นินประพันธ์ยังกล่าวถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าจะเดินหน้าสู่ภาครัฐระบบเปิดหรือ Open Government โดยข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่ระบบคอมพิวเตอร์อ่านและนำไปใช้ต่อได้ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันประชาชนควรติดตามสถานะการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนซึ่งนอกจากจะทำให้บริการรวดเร็วขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสและลดโอกาสทุจริต
3: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้วอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยอย่างโรงแรมเนี่ยอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18ใบอีกหน่อยเนี่ยไปหาที่เดียวออกใบอนุญาตหลักให้คุณทำอย่างที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยอีกกับหลายหน่วยงานอีกตอนนี้กพล.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละ
2: ทั้งนี้ผลสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการต้องวัดจากสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้โดยเฉพาะระยะเวลาให้บริการรวมถึงกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นนันทิกากิจปาโลรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีขอให้ผู้มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันไม่มีการแทรกแซงการทำงานจากฝ่ายใด
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวว่าอาจมีบุคคลในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องว่าจะต้องมีหลักฐานหรือสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถตอบคำถามจากเพียงกระแสข่าวหรือข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันย้ำว่าหากบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการทั้งหมดโดยขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนยืนยันว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของปปช.เช่นเดียวกับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลหากเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตให้นำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริง ในส่วนของรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้บุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถดำเนินการตามหน้าที
5: ่ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้นะฮะคือปปช.เพราะฉะนั้นไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่าไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งฝั่งบริหารหรือรัฐบาลตอนนี้ปปช.ท่านทำเรื่องอยู่แล้วแล้วถ้าใครที่เห็นว่ามันมีความไม่เป็นธรรมด้วยนะแล้วก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตไม่ว่าระดับไหนนะครับขอให้เอาหลักฐานนั้นไปยื่นที่ปปช.ได้เลย
4: นายประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยด้วยว่าขณะนี้ได้เพิกถอนผู้เกี่ยวข้องกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 5,925 รายในส่วนของการคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบได้จริงทั้งกลุ่มที่บรรจุไปแล้วแต่เสียสิทธิ์ในการเลือกลำดับพื้นที่และกลุ่มที่อยู่ระหว่างรอขึ้นบัญชีเรียกบรรจุกระทรวงมหาดไทยจะเสนอให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางปรับแก้หลักเกณฑ์การโอนย้ายให้รวดเร็วขึ้นคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมและเมื่อทราบตำแหน่งว่างที่ชัดเจนจะดำเนินการเรียกบรรจุผู้สอบได้ตัวจริงจากบัญชีทดแทนให้ครบถ้วนภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ผลิตนาฏวันแสงสุขรายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ครม.เห็นชอบผังเมืองรวมเมืองสงขลาฉบับใหม่ครอบคลุม5ตำบลในอำเภอเมืองสงขลาเพื่อจัดการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงรองรับการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจและคมนาคมสาระสำคัญคือยังต้องแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน11ประเภทแต่ปรับบางพื้นที่ให้เหมาะสมมากขึ้นเช่นเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมบางส่วนเป็นสวนสาธารณะและปรับพื้นที่ของสถาบันวิจัยประมงกับโรงพยาบาลให้ตรงกับการใช้งานจริงพร้อมเพิ่มข้อกำหนดลดกิจกรรมที่อาจกระทบชุมชนและสิ่งแวดล้อมผังฉบับนี้จะช่วยให้สงขลาเติบโตอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองเก่าและเอกลักษณ์ของพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรดิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงยุรันปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐโจมตีและทำลายเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC จำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มูซเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้การที่ IRGC พยายามโจมตีเรือรบของสหรัฐแต่ไม่ประสบความสำเร็จกองบัญชาการกลางสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง3ลำเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายลับมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐที่เป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุน IRGC และกลุ่มพันธมิตรของอิหร่านในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวนับเป็นการโจมตีตอบโต้กันระลอกล่าสุดหลังความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกลับมาทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรตคุตเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่ทำเนียบเครมลินในกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปี ขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่านับตั้งแต่นี้ไปจนถึงวันจันทร์ยูเครนจะระงับการโจมตีกรุงมอสโกและคาดว่าคณะผู้แทนพิเศษของสหรัฐจะเดินทางถึงกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้ทั้งนี้นายวิทคอฟและนายคุทเนอร์มีกำหนดการพบกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่กรุงเคียฟเพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามรัสเซียยูเครนขณะเดียวกันประธานาธิบดีปูตินสั่งให้ระงับการโจมตีกรุงเคียฟเป็นเวลา3วันโดยเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนวันเสาร์เป็นต้นไป
0: ทางการเวียดนามออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเวียดนามและเมียนมาตกลงที่จะกระชับความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างที่ประธานาธิบดีโตเลิมผู้นำเวียดนามให้การต้อนรับประธานาธิบดีมินออนไลน์แห่งเมียนมาในโอกาสเยือนกรุงฮานอยของเวียดนามอย่างเป็นทางการผู้นำทั้งสองประเทศยังเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือด้านการฝึกทหารการแลกเปลี่ยนระหว่างนายทหารรุ่นใหม่ภารกิจค้นหาและกู้ภัยการรับมือภัยพิบัติรวมทั้งเพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการประสานงานต่อต้านอาชญากรรมขณะเดียวกันเวียดนามและเมียนมาตกลงที่จะขยายความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะด้านเกษตรกรรมที่ทันสมัยการแปรรูปอาหารโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง
1: กรมการเกษตรของศรีลังกาออกคำแนะนำให้เกษตรกรเริ่มเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยเร็วที่สุดและทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เร็วให้เสร็จสิ้นในช่วงระหว่างวันที่15ถึง25ตุลาคมนี้เนื่องจากการหว่านเมล็ดพันธุ์เร็วขึ้นจะทำให้ข้าวมีอายุประมาณ1เดือนก่อนที่จะมีฝนตกหนักในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่ข้าวจะเสียหายจากน้ำท่วมคำแนะนำดังกล่าวมีขึ้นหลังหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของศรีลังการะบุว่าศรีลังกาจะมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้เนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโยและกระแสลมหมุนวนในมหาสมุทรอินเดียขณะเดียวกันกรมการเกษตรของศรีลังกายังแนะนำให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดเนื่องจากหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าปรากฏการณ์เอลนิโยจะส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นและปริมาณฝนจะลดลงในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันแบดมินตันWorld Tour Super 100อินโดนีเซียมาสเตอร์ที่ประเทศอินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับสาบรีนาโสภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ106ของโลกแพ้กับโจหยุนอันกับเคอรั่วเสวียนมืออันดับ460ของโลกจากไต้หวัน21ต่อ13ทั้ง2เกมทำให้คู่สาวไทยพลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย4ทีมวอลเลย์บอลชายไทยเปิดสนามตบเอาชนะทีมชาติกาตาร์3ต่อ0เซตคว้าสัมภาระแรกได้สำเร็จโดยนัดถัดไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 15:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29เทนนิส US Open 2026ที่ Flushing Meadows นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในรอบ3ชายเดี่ยวคาร์ลอสอัลคาราซมือ3ของโลกจากสเปนผู้ชนะหูยี่ปิงมืออันดับ112ของโลกจากจีน3ต่อ0เซตโดยในรอบ16คนสุดท้ายอัลคาราซจะพบกับทอมมี่โพลมืออันดับ21ของโลกเจ้าถิ่นที่หัวชนะอเล็กซานเดอร์บรูบริกมาได้3ต่อ2เซตด้านดานิลเมดเวเดฟจากรัสเซียชนะอาร์เธอร์รินเดเนกจากฝรั่งเศส3ต่อ0เซตและฟรานซิสติอัลโฟจากสหรัฐชนะวาเลนตินวาเซโรจากโมนาโก3ต่อ0เซตกอล์ฟอาชีพสิงห์ SAT TDT นครนายก2026ที่สนามวอเตอร์มิลกอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกโปรโน่งกฤตินวรวาทนักกอล์ฟวัย25ปีจากกรุงเทพปิดรอบสุดท้าย3อันเดอร์พาร์69จบสกอร์รวม13อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ได้สำเร็จนั่นสุพนัทชัยอมรอนันตพัฒน์ทำรอบสุดท้าย4อันเดอร์พาร์และจิรเดชชาวรัตน์ทำ3อันเดอร์พาร์จบด้วยสกอร์รวมเท่ากัน12อันเดอร์พาร์ตามหลังแชมป์เพียงสโตรกเดียวการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่46ที่เทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมาในวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศในประเภทเยาวชนเริ่มจากอุปกรณ์คาถาเหรียญทองได้แก่นรันต์ กมลวรินทร์ เนียมเนติพันธ์จากสโมสรจินตนาเอ 23.833 คะแนนส่วนอุปกรณ์ริบบิ้นแชมป์ได้แก่สมนวรินทร์นิ่มเนติพันธ์เช่นกัน 22.033 คะแนนปิดท้ายที่อุปกรณ์ห่วงประเภทประชาชนเหรียญทองได้แก่สิตานันเอกปันสิงสโมสรจินตนาบีโดยทีมสโมสรจินตนาได้คะแนนรวมครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี บรรดานักจักรยานหนูน้อยขาไถจากทีมต่างๆทั่วทุกสารทิศเข้าฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเพื่อเตรียมลงชิงชัยในการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สนามที่5สนามสุดท้ายที่สวนกีฬาขมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพซึ่งเริ่มชิงชัยในวันนี้การแข่งขันกีฬายูยิสุนานาชาติรายการ Thailand Youth and Thailand Open กลางปี2026มีนักกีฬาจาก12ประเทศร่วมชิงชัยเปิดเวทีให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพแข่งขันวันนี้วันสุดท้ายที่อยุธยาฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยาพิจิตรกัจจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่9ในช่วงวันที่6ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:36 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26
10: 1นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไป โดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดโดยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าพระสุพรรณฉลองพระพักพระสุพรรณฉลองพระพักคือแผ่นทองคำหนาพอประมาณสลักดุลขึ้นเป็นรูปหน้ากากมีหูตาดุลลายคิ้วเหนือตาจมูกและปากสำหรับปิดพระพักพระบรมศพพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เมื่อเชิญพระบรมศพมาทอดที่พระแท่นสงฆ์ในพระที่นั่งพิมานรัตยาถวายผ้าตาดคลุมพระบรมศพและพระบรมวงศ์ถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทและพระอุระแล้วจึงโปรดให้เจ้าพนักงานเชิญพระบรมศพลงในหีบถวายพระสุพรรณฉลองพระพักและปิดฝาหีบพระบรมศพส่วนพระศพพระราชวงศ์มีแผ่นทองปิดพระพักเช่นเดียวกันแต่เป็นแผ่นทองบางๆสลักดุลเป็นรูปหน้ากากเหมือนกัน
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดดำของสมองอุดตันภาวะโรคหลอดเลือดดำของสมองอุดตันพบได้ประมาณร้อยละ 5-10 พบบ่อยในผู้ที่มีอายุน้อยเพศหญิงมากกว่าเพศชายโดยพบว่าสัมพันธ์กับช่วงตั้งครรภ์หรือการรับประทานยาคุมกำเนิดติดต่อกันเป็นเวลานานหลายปีรวมถึงผู้ป่วยโรคเลือดที่มีภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจมาพบแพทย์ด้วยอาการชักหมดสติปวดศีรษะหรือมีแขนขาอ่อนแรงรายที่เป็นรุนแรงจะมีเลือดออกในเนื้อสมองตามมาได้ทำให้มีอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่Facebook, YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังวิเคราะห์ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองกับนายวิกรมกรมดิษฐ์เกี่ยวกับสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับต่างชาติที่มีบรรพบุรุษและวัฒนธรรมเชื่อมโยงกันอย่างยาวนาน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน
8: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
15: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: ุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเพพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ท
0: ุ
1: ติ
0: ยั
1: ม
0: ปี
1: พ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: ก
0: ั
1: จฉาม
0: ิทุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ทุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตั
0: ตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตัตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติญยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยอันนะมัยยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

หันนัมบยังสรณะมนาปาทังพันนามาเสง

ท่านนัมยังมหาการุณิโกนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

0: ริมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหุตุสัพพุพะตวา
1: อันดับยังนโมกราตกังพันนามาเสนนโมอรหัตโต

0: Ravantu te.
1: ฟังจะให้พรนะจะให้พร
2: ยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาคารังเจวะเววะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังพุทธาปจายโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขังพระล่างอายุวัฒกาธรวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธานังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราคันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธัมมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภาวัตุเต
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับมหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดิน

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนา

0: ที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงให้ทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ตอนเราตายจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผู้สร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่แต่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่เดือดร้อนภายหลังระวังนั่นนะ
1: จากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-77610-2 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-66484-3และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-255-77-7 สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง
2: เวลา8 นาฬิกา

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏวรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียง

ในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลประกอบไปด้วย3อาคารคือ 1. พระธาตุเจดีย์เป็นตถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างรูปทรงระฆัง8เหลี่ยมปลียอดโลหะทองแดงปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ 96.70% ส่วนบนที่ระดับสูง33เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและซุ้มทิศยอดประกอบเจดีย์4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึกหินจุยเกียตอนกลางพระธาตุเจดีย์เป็นห้องโถงประดิษฐานบุษบกทองคำภายในบรรจุพระรัตนเจดีย์และอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนใต้พื้นหินอ่อนรองรับบุษบกทองคำประดิษฐานแท่นบรรจุศิลาพระฤกษ์โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีเสด็จทรงวางศิลาเมื่อวันที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2556 2. พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนามพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นฤมิตรถัดลงมาเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน 3. พิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยเป็นสถานที่แสดงประวัติปฏิบัติธรรมธรรมเทศนาคติธรรมคำสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณโถงกลางประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแกะสลักจากหินอ่อนไว้คาราราขนาด 1.5 เท่าบนฐานหินโรดเบโรนาขนาด 2x2x2 เมตรฐานด้านหน้าจารึกคำสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่วนด้านหลังเป็นประวัติย่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์มีห้องจัดแสดง6ห้อง 1. ธรรมะของพระพุทธเจ้า 2. จากกตัญญูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวพัสดุ์ 3. จากปริยัติมุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบัติ 4. เมตตาอบรมสั่งสอน 5. บารมีหลวงตาช่วยชาติ 6. ละสังขารพุทธบริษัท 4. สามัคคีบูชาอาคารพระวิหารและพระเจดีย์สามารถเข้าชมได้ทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:30 นอาคารพิพิธภัณฑ์จะปิดทุกวันจันทร์สามารถเข้าชมได้วันละ6รอบรอบละไม่เกิน30คนรอบเช้าเวลา 9:30 น 10.00 น 10:30 นรอบบ่ายเวลา 13.30 นเวลา 14.00 นเวลา 14.30 นการเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน3วันทำการโดยทำหนังสือขอเข้าชมแจ้งผ่านทางช่องทางโทรศัพท์หมายเลข093-111-9628 093-111-9629 และทาง ID Line JD CHEDI หรือทางอีเมล jdhluangta@line.gmail.com jedeelungta@line.gmail.comการเข้าชมไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากโทรจองแล้วควรมาก่อนเวลา30นาทีก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนโดยควรฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มข้อพึงปฏิบัติในการเข้าชมห้ามจับต้องวัตถุจัดแสดงห้ามไลฟ์สดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งได้แต่ไม่ควรเปิดแฟลชเพราะจะรบกวนผู้เข้าชมด้วยกันไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหากต้องการถ่ายวิดีโอต้องทำหนังสือขอก่อนล่วงหน้า3วันเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมกรุณาปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขอความกรุณาอย่าส่งเสียงดังอาคารพิพิธภัณฑ์อากาศค่อนข้างเย็นหากเข้าชมควรพกเสื้อกันหนาวมาด้วยห้ามบินโดรนหรือเก็บภาพด้วยโดรน ถ่ายภาพในบริเวณเขตพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าด้านในพิพิธภัณฑ์ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าห้ามสูบบุหรี่บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์กรุณาแต่งกายให้สุภาพงดกางเกงขาสั้นทั้งหญิงและชายไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งภาพรับปริญญาหรือร่ายรำในบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อบำรุงรักษาพระเจดีย์พระวิหารพิพิธภัณฑ์ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีเลขที่บัญชี721-240-3559ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-111-9628และ093-111-9629จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ผู้พูดไม่จริงตกนรกพระพุทธภาษิตอภูตวาดีนิรยังอุเปติโยวาปิกัตวานักโรมิจาหะอุโภปิเตเปจะสมาภาวันตินิฮีนะกัมมามนุจาประทะแปลความว่าผู้พูดไม่จริงย่อมตกนรกหรือว่าผู้ใดทำแล้วกล่าวว่าไม่ได้ทำผู้นั้นทั้งสองเป็นมนุษย์ที่มีกรรมเลวทรามละโลกนี้ไปแล้วย่อมเป็นผู้เสมอกันในโลกหน้าอธิบายความคนพูดไม่จริงก็คือคนพูดเท็จในวงเล็บมุสาวาทคนพูดเท็จมีหลายพวกมีจุดประสงค์ต่างกันบางคนพูดเท็จเพื่อตลกขนองเพื่อได้หัวเราะเฮฮากันคนฟังก็รู้เหมือนกันว่าเขาพูดเท็จแต่เห็นว่าเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงจึงมักไม่ค่อยถือสาหาความคนพวกนี้เป็นพวกขนองปากอยากจะพูดอยู่เรื่อยพูดอะไรก็ได้ขอให้ได้พูดเมื่อพูดมากเข้าไม่มีความจริงจะพูดก็เอาเรื่องโกหกมาพูดข้อนี้ก็ตรงกับที่คนไทยเราพูดเสมอว่านอนมากฝันมากพูดมากโกหกมากนั่นเองบางคนพูดเท็จเพื่อสินจ้างรางวัลได้แก่พวกรับจ้างเขาเป็นพยานเท็จที่เป็นมิจฉาชีพบาปมากด้วยเพราะทำความเดือดร้อนให้แก่คนบริสุทธิ์มากพวกนี้เข้าลักษณะที่ว่าปั้นน้ำให้เป็นตัวบางคนพูดเท็จเพื่อให้เขารักพวกนี้ได้แก่พวกประจบสอพลอยกยอปอปั้นเขาไม่สวยก็บอกเขาสวยเขาไม่ดีตามความรู้สึกของตนก็ชมว่าดีรู้ว่าอะไรเขาชอบก็ชมเชยสิ่งนั้นยิ้มในหน้าด้วยรู้เท่าทันแต่คนพวกนี้หน้าหนาพอถ้าไม่จีกรงแรงจริงๆก็ไม่เจ็บเอาเรื่องคนนั้นมาพูดเอาเรื่องคนนี้มาว่ารู้ว่าเขาไม่ชอบใครก็ใส่ไฟให้แรงเข้ารู้ว่าเขาชอบใครก็ระบายสีเสียเฉิดฉายสดใสไปเลยทางนี้ก็เพื่อจุดมุ่งหมายอย่างเดียวคือให้เขารักตนเรื่องไม่เกิดขึ้นจริงก็ปั้นขึ้นมาเช่นคนนั้นคนนี้เขาว่าคุณหรือท่านอย่างนั้นอย่างนี้ผมหรือดิฉันเดือดดาลจริงๆเถียงกันเสียแทบแย่จนเกือบจะวางมวยกันแล้วหรือผมอธิบายกันเสียแทบแย่กว่าเขาจะเข้าใจคุณได้ที่แท้เรื่องไม่จริงทั้งนั้นถ้าเรื่องจริงผู้พูดในใจจริงไม่ถือเป็นเรื่องเสียหายแต่ต้องระวังเรื่องกาลเทศะด้วยบางคนพูดเท็จเพื่อหักลานประโยชน์พวกอื่นหรืออิจฉาริษยาเขาหาความใส่เขาเพื่อให้เขาเสียหายการพูดเท็จอย่างนี้มีโทษมากแม้ใช้ผู้อื่นไปทำก็เหมือนทำเองตัวไม่พ้นบาปดังเรื่องนางสุนทรีซึ่งจะแสดงต่อไปนี้บางคนพูดเท็จเพื่อเอาตัวรอดเช่นเด็กพูดเท็จกับพ่อแม่เพราะกลัวถูกทำโทษหรืออยากไปเที่ยวแต่ถ้าบอกความจริงว่าไปเที่ยวพ่อแม่ผู้ปกครองจะไม่ให้ไปจึงเลี่ยงบอกว่าไปค้นคว้าวิชาที่บ้านเพื่อนบ้างไปทำนั่นทำนี่บ้างแต่ความจริงนัดเพื่อนไว้ไปดูหนังทำผิดแล้วหากพูดความจริงกลัวถูกลงโทษจึงพูดเท็จเช่นทำของในบ้านแตกพ่อแม่ถามว่าใครทำแตกไม่มีใครรับมีแต่คำว่าหนูเปล่าทั้งนั้นบางทีก็พ้นตัวไปบางทีก็ถูกตีทั้งชุดเลยการพูดเท็จเพื่อเอาตัวรอดนี้มีมากเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของมนุษย์เพื่อให้รอดอันตรายเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งคือสัญชาตญาณในการหนีภัยสัตว์โลกที่วิ่งหนีอันตรายและวิ่งเข้าหาอาหารเท่านั้นจึงจะดำรงชีวิตพืชพันธุ์ให้ยังยืนอยู่ได้ในโลก นอกจากนั้นต้องสูญพันธุ์ไปหมดคนพูดเท็จมีอีกหลายประเภทพูดมาเท่านี้เห็นว่าพอสมควรแล้วคนพูดเท็จที่หักรานประโยชน์ผู้อื่นใส่ความผู้อื่นนี่แหละต้องตกนรกอย่างแน่นอนดังเรื่องต่อไปนี้เป็นอุทาหรณ์เรื่องปริภาชิกาชื่อสุนทรีเวลานั้นพระศาสดาประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีมีลาภสักการะความเคารพนับถือเกิดขึ้นมากแก่พระศาสดาและพระสงฆ์สาวกส่วนพวกเดรัจฉินิครนทั้งหลายเสื่อมลาภสักการะจึงริษยาพระศาสดาคิดหาทางกำจัดโดยวิธีใดวิธีหนึ่งวันหนึ่งประชุมตกลงกันว่าควรใช้ผู้หญิงเป็นเครื่องมือทำลายเกียรติคุณของพระผู้มีพระภาคพวกนั้นมีสาวิกาอยู่คนหนึ่งรูปสวยเธอชื่อสุนทรีวงเล็บแปลว่างามพวกเขาขอร้องให้นางสุนทรีไปใส่ร้ายพระพุทธเจ้าเพื่อให้คนเสื่อมความนิยมนับถือเธอไม่รู้ว่าแผนของพวกเดรัจฉีต้องการเอาชีวิตของเธอเป็นเครื่องมือแสวงหาลาภผลให้แก่พวกตนนางสุนทรีรับทำงานนั้นเธอเดินเข้าเดินออกในวัดเชตวันอยู่เป็นประจำตอนเช้าเดินออกจากวัดตอนเย็นเดินเข้าไปในวัดเมื่อคนทั้งหลายถามนางก็ตอบว่าไปนอนกับพระพุทธเจ้าวงเล็บเปิดแต่ความจริงนางนอนในวัดของพวกเดรัจฉินิครนวงเล็บปิดทำอยู่อย่างนี้ชั่วระยะหนึ่งพวกเดรัจฉีรู้ว่าบัดนี้เสียงเล่าลือกระชอนไปทั่วเมืองสาวัตถีแล้วว่านางสุนทรีปริภาชิกาไปนอนกับพระสมณโคดมทุกคืนพวกเขาได้จ้างนักเลงให้ฆ่านางสุนทรีเสียแล้วเที่ยวประกาศว่านางสุนทรีหายไปสองสมานล่วงไปจึงพากันไปกราบทูลพระเจ้าประเสนที่โกศลว่านางสุนทรีหายไปสงสัยนางจะถูกฆ่าพระราชาตรัสถามว่าสงสัยใครบ้างพวกเขาทูลว่านางสุนทรีอยู่ในวัดเชตวันหลายวันแล้วพวกเขาไม่ทราบว่าชีวิตของนางยังอยู่หรือไม่พระราชาทรงอนุญาตให้ไปค้นวัดเชตวันพวกเขาพาพวกอุปถากไปยังวัดเชตวนารามค้นหานางสุนทรีพบที่กองหยากเยื่อที่ทิ้งดอกไม้ใกล้พระคันธกุฎีของพระพุทธเจ้าพวกเดรัจฉียกศพนางสุนทรีขึ้นเตียงนำไปสู่พระนครทูลพระราชาให้ทรงทราบว่าสาวกของพระสมณโคดมฆ่านางสุนทรีแล้วหมกไว้ที่กองหยากเยื่อด้วยคิดว่าจะปกปิดกรรมลามกที่ศาสดาของตนทำแล้วพระราชาตรัสว่าถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงไปเป่าประกาศให้ประชาชนทราบเถิดพวกเดรัจฉีพากันไปทั่วนครกล่าวโทษว่าท่านทั้งหลายจงดูเถิดดูกรรมของพวกสมณะสักยบุตรฆ่านางสุนทรีและหมกไว้ณกองหยากเยื่อในวัดเชตวันเพื่อปกปิดกรรมอลามกของพระสมณะโคดมแล้วไปยังทวารแห่งพระราชนิเวศอีกพระราชารับสั่งให้พาศพของนางสุนทรีไปยังป่าชาพีดิบแล้วรักษาไว้คือยังไม่ให้เผาชาวนครสาวัตถียกเว้นพระอริยสาวกเชื่อเรื่องนี้แล้วเที่ยวด่าว่าภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุกราบทูลเรื่องแด่พระตถาคตพระพุทธองค์ให้ภิกษุทั้งหลายกล่าวต่อไปว่าคนพูดไม่จริงย่อมตกนรกผู้ใดทำแล้วกล่าวว่าไม่ได้ทำคนทั้งสองพวกนั้นเป็นผู้มีกรรมอันเลวทรามละโลกนี้ไปแล้วเป็นผู้เสมอกันในโลกหน้าหนึ่งเล็บคือตกนรกด้วยกันพระเจ้าประเสนที่โกศลยังไม่ทรงปรงพระทัยเชื่อเรื่องที่พวกเดรัจฉีเที่ยวป่าร้องว่าสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฆ่านางสุนทรีจึงทรงราชบุรุษออกสืบได้ความจริงว่านางสุนทรีนั้นถูกพวกนักเลงกลุ่มหนึ่งฆ่าตายโดยรับจ้างพวกเดรัจฉีมาซื้อสุราดื่มกันเมาไม้และคุยกันถึงเรื่องนี้พระเจ้าประเสนที่โกศลรับสั่งให้พวกเดรัจฉีเข้าเฝ้าแล้วทรงบังคับว่าพวกเธอจงเที่ยวไปทั่วพระนครและประกาศว่านางสุนทรีนั้นพวกข้าพเจ้าฆ่าเองแต่พวกข้าพเจ้ายกโทษให้แก่พระสมณโคดมความจริงโทษของสาวกพระสมณโคดมไม่มีเป็นโทษของพวกข้าพเจ้าฝ่ายเดียวส่วนพวกนักเลงได้รับพระราชอาญาสมควรแก่กรรมของตนผู้มีผ้ากาสาวะพันคอพระพุทธภาษิตกาสาวะกันท่าบะบะหโวปาปาธรรมาอสัญญาตาปาปาปาเปหิคัมเมหินิริยังเตอุปัชเรแปลความว่าชนเป็นอันมากผู้พันคอด้วยผ้ากาสาวะเปิดผมเหลืองวงเล็บปิดแต่มีทำลามกไม่สำรวมคนบาปเหล่านั้นย่อมเข้าถึงนรกเพราะกรรมอันลามกของตนอธิบายความผ้ากาสาวะหรือกาสายะเป็นผ้าสีเหลืองหม่นคล้ายๆสีกรักคือเหลืองแกมดำ จีวรพระที่ถูกต้องตามพระพุทธานุญาตเป็นสีอย่างนั้นพระนั้นเป็นบุคคลประเภทหนึ่งซึ่งปฏิญญาณตนเป็นพรหมจารีเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรื่องเพศตรงข้ามในทางรักใคร่เสน่หาปฏิญญาณตนเป็นผู้ประพฤติธรรมและคนทั้งหลายก็รับรู้อย่างนั้นจึงเสียสละอุปถัมภ์บำรุงพระนั้นได้รับการบำรุงจากคนทุกชั้นตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินลงมาจนถึงคนยากจนได้รับการบำรุงด้วยปัจจัย4พร้อมบริบูรณ์พระบางส่วนเมืองไทยมีอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคและเครื่องนุ่งห่มดีกว่าประชาชนบางส่วนเป็นอันมากสิ่งเหล่านั้นได้มาโดยการเสียสละของชาวบ้านผู้มั่งมีบ้างยากจนบ้างพระได้รับความเคารพนับถือกราบไหว้บูชาจากชาวบ้านทุกหมู่เหล่าตั้งแต่พระราชาลงมาจนถึงคนธรรมดาสามัญได้รับการยกเว้นหลายอย่างมีสิทธิพิเศษหลายอย่างเพราะทางบ้านเมืองถือว่าเป็นนักพรตผู้ประพฤติธรรมตั้งอยู่ในธรรมไม่มีใครเบียดเบียนบีบคั้นเมื่อฐานะของพระเป็นอยู่อย่างนี้พระจึงควรต้องประพฤติดีปฏิบัติชอบให้พอเหมาะพอควรกับภาวะของตนเช่นสำรวมในศีลมีใจอยู่ในธรรมแต่ถ้าหากประพฤติลามกก็บาปมากบาปสองชั้นสามชั้นเป็นการหลอกลวงตนเองหลอกลวงประชาชนย่ำยีพระศาสนาดูหมิ่นผู้ศรัทธาเริ่มใส่ว่าเป็นคนโง่ไม่รู้จักอะไรพระที่ปฏิบัติลามกจึงมีโอกาสตกนรกได้มากเคยได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนชั้นประถมว่าในเมืองนรกนั้นราวเหล็กเท่าต้นตาลยังไม่พอแขวนจีวรพระทานน้ำหนักไม่ไหวว่ามีคนตายแล้วฟื้นขึ้นมาเล่าให้ฟังว่าพระตกนรกกันมากเหลือเกินบางท่านวิญญาณไปพบเห็นคนเดินกันมาเป็นฝูงแต่ไกลพอเข้ามาใกล้เห็นถนัดว่ามีรูปร่างอย่างมนุษย์หน้าตาหน้าเกลียดอย่างที่สุดศีรษะโล้นร่างกายสูบผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกจำนวนเป็นพันๆหมื่นๆเมื่อคนพวกนี้เดินเลยไปแล้วก็มีผู้คุมเดินตามหลังมา2คนถือสมุดบัญชีเปิดอยู่ตลอดเวลาเมื่อผู้คุมมาใกล้วิญญาณของท่านผู้นั้นได้ถามว่าพวกนั้นคือใครกันผู้คุมตอบว่านี่คือพวกพระที่เคยบวชอยู่ในเมืองมนุษย์แต่เมื่อบวชอยู่จิตใจไม่อยู่ในศีลในธรรมช่อโกงหลอกลวงชาวบ้านมาสร้างประโยชน์ส่วนตัวทะเลาะวิวาทชกต่อยกันในหมู่สงฆ์เมื่อสิ้นชีวิตแล้วจึงมาตกนรกอยู่จนกว่าจะสิ้นเวรที่ได้กระทำไว้เพราะฉะนั้นการเป็นพระผู้พันคอด้วยผ้ากาสาวะนั้นถ้าทำดีก็ได้บุญมากถ้าทำชั่วก็ได้บาปมากเมื่อบวชแล้วท่านจึงสอนให้สำรวมในศีลยินดีในธรรมเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวันวะมหาวิหารทรงปรารภสัตว์ผู้ถูกทุกเบียดเบียนมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องสัตว์ผู้ถูกเบียดเบียนท่านพระมหาโมคคัลลานะกับพระลักขณะลงจากภูเขาคิจกูฏเห็นอัตภาพของเนรยิกสัตว์ผู้ถูกทุกเบียดเบียนมีเปรตซึ่งมีแต่ร่างกระดูกเป็นต้นจึงทำการแย้มให้ปรากฏเมื่อพระลักขณะถามท่านจึงว่าเวลานี้ไม่ใช่การขอให้ถามเมื่อไปเฝ้าพระศาสดาเมื่ออยู่ในที่เฝ้าพระศาสดาพระมหาโมคคัลลานะจึงบอกว่าท่านได้เห็นเนรยิกสัตว์มีเปรตที่มีแต่ร่างกระดูกเป็นต้นโดยนายว่าผู้มีอายุผมลงจากภูเขาคิจกูฏได้เห็นภิกษุในพุทธศาสนามีกายเร่าร้อนไปทางอากาศ
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
3: ที่เอาผ้ายางปูนั่นน่ะกันลื่น

ระวังระวังนะเท้าเปียกแล้วมันลื่นนะอย่างห้องน้ำอย่างนี้เมื่อกันคนหนุ่มไม่เป็นไรนะครูบาอาจารย์ชอบลื่นนะครูบาอาจารย์อายุมากนะลื่นแล้วก็เสียศูนย์นะก็ต้องระวังนะสังขารร่างกายมันอย่างนี้แหละนะชาติปิทุกขาบอกนะความเกิดเป็นทุกข์นะกว่าจะได้โตเป็นผู้ใหญ่นะพ่อแม่ดูแลเลี้ยงดูนะข้าวขนมนะนมเนยนะเลี้ยงโลกเท่าไหร่บางสมัยก่อนนี่มีโลกเยอะใช่ไหมเลี้ยงได้พ่อแม่นะทุกวันนี้อย่างมากคนหนึ่งนะการเกิดเลยน้อยลงนะนั่นแหละพ่อแม่ท่านเป็นบุพการีเลี้ยงดูเรานะพอเรามีการงานหน้าที่ก็เลี้ยงท่านตอบนะมาตาปิตุอุปทานังนะเอตัมมังกัลมุตตัมมังนะการเลี้ยงดูอุปถากบิดามารดานะท่านบอกว่าเป็นมงคลนะเอตัมมังกัลมุตตัมมังนี่มงคล38ประการนะที่พุทธเจ้าสั่งสอนนะให้พวกเราประพฤติปฏิบัตินะขึ้นต้นก็อาเซวนาจะพาละนังนะการไม่คบคนผ่านนะคนผ่านไม่ได้พาไปที่ดีนะพาไปที่อบายมุขพาไปทางเสียนะนั่นแหละคนผ่านพุทธเจ้าทรงบอกนะมงคล38ประการนะให้พวกเราได้ปฏิบัตินะไม่ให้คบคนผ่านนะเล่ามายาไปโน่นแหละนะปันดิตานันจะเสวนานะให้คบนักปราชญ์บัณฑิตนะผู้รู้นะครูบาอาจารย์นะพุทธเจ้าลงมานะผู้ที่เป็นผู้มีปัญญานะสั่งสอนเราได้เตือนเราได้นะสิ่งไหนให้ทำสิ่งไหนไม่ให้ทำนะสิ่งไหนควรทำนะการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การเมตตาสงสารกันนะนี่ท่านบอกนะการพูดการจานะไพเราะนะน่าฟังนะไม่ใช่กระโทกโขกขากนะฟังไม่รู้เรื่องนะคอยจะเป็นเรื่องเป็นปัญหานะคุยกันดีๆไม่ได้นะนี่แหละในมงคล38ประการนะเอามาย่อๆนะ 2-3 อย่างนะเนี่ยเป็นประโยชน์ทั้งนั้นพ่อแม่ก็คือพระในบ้านนะเราต้องเลี้ยงดูท่านตอบนะท่านล่วงลับไปนะก็ทำบุญที่ส่วนกุศลไปให้นะระลึกถึงท่านนะพ่อแม่นะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาจะเป็นจะตายนะร้องหาเลยนะพ่อแม่นะท่านเป็นพระคุณต่อเรานะเราก็เวลาท่านมีชีวิตอยู่ก็หาอะไรถามให้กินหน่อยนะของดีๆนะอย่ากินคนเดียวนะลูกสองพ่อแม่สองคนเท่านั้นนะเราต้องเลี้ยงท่านตอบนะมาตาปิตุอุปทานังนะนี่คือธรรมะที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนพวกเราหลังจากนั้นก็ให้ดูแลตัวเองนะดูแลจิตใจนะมันเพลิดเพลินไปนะมันไปในทางเสียหายหรือเปล่านะไปหลงไปในอบายมุขไปในธรรมาวัดอย่างนี้ถึงเป็นมงคลนะมาทำบุญสักบาทใส่บาทฟังธรรมจำศีลเนี่ยนี่คือทางแห่งนักปราชญ์นะท่านพาดำเนินมาครูบาอาจารย์นะ
ทางไปทางชั่วท่านไม่ส่งเสริมให้มาทางศีลทางธรรมนะคนจะงามงามน้ำใจใช้ใบหน้านะคนจะสวยสวยจัญญาใช้จวะตาหวานนะคนจะแก่แก่ความรู้ใช้อยู่นานนะคนจะรวยรวยศีลทานนะใช้บ้านโตบ้านใหญ่นะเห็นไหมธรรมะนะที่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้คุณให้ประโยชน์แก่เรานะฟังแล้วเป็นคติเตือนใจนะเป็นที่สบายอกสบายใจนะเป็นการอบรมจิตก็เหมือนกันนะเวลาว่างๆนะอย่าไปคิดเรื่องอดีตนะมันผ่านมาแล้วก็อย่าไปคิดมันให้คิดในปัจจุบันนะให้คิดพุทโธธัมโมสังโฆนี่ให้ใจเราสงบนะอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งบางทีมันคิดไม่หยุดไม่ถอยนะนอนก็ไม่หลับนะเห็นไหมก็ความโลภตัวหนึ่งความโกรธตัวหนึ่งความโมโหโทโสนะความหลงนี่มันทำให้นอนไม่หลับนะเราก็ต้องภาวนานะหาเรื่องหาอะไรมากล่อมนะเหมือนเรากล่อมเด็กอย่างนี้ถ้าปล่อยมันนอนเฉยมันก็ไม่นอนเราต้องหาวิธีกล่อมจิตใจเขาเหมือนกันต้องกล่อมด้วยศีลด้วยธรรมด้วยพุทโธธรรมโมสังโฆนี่ให้เลิกถึงพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะก่อนอื่นนะก่อนจะหลับจะนอนนะให้ระลึก5นาที10นาทีก็เป็นมงคลแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วนะการนอนจะได้นอนหลับสบายนะตื่นมาก็แช่มชื่นเบิกบานนะไม่ได้หน้านิ้วคิ้วขมวดนะพอมีธรรมมีความสงบร่มเย็นนะไปอยู่ที่ไหนก็สบายนั่งอยู่ตรงไหนก็สบายนะถ้าจิตใจมันไม่ดีมันร้อนนะนั่งที่ไหนก็ไม่ก็ร้อนนะขึ้นไปอยู่ที่สูงมันก็ยังร้อนอยู่นะมันก็ไม่เย็นนะอยู่ห้องแอร์มันก็ยังร้อนอยู่ก็ไม่เย็นเหมือนกันนะท่านถึงให้ล้มอบรมจิตใจนะด้วยการภาวนาด้วยสติด้วยปัญญาพิจารณาสังขารร่างกายเหมือนกันนะจิตสงบแล้วก็พิจารณาสังขารร่างกายอย่างที่พูดนั่นแหละชาติปิทุกขาความเกิดก็เป็นทุกข์นะชราปิทุกขาความแก่ก็เป็นทุกข์นะเห็นไหมเจ็บแข้งปวดขาปวดเจ็บตาเจ็บทุกอย่างนะเห็นไหมเหมือนรถนั่นแหละนะใช้ไปนานๆคนก็เหมือนกันนะเจ็บแข้งเจ็บขาเลยปวดหัวนะสุดท้ายก็มรณะปิดทุกขังนี่คือความตายนะก็เป็นทุกข์นะก่อนจะตายก็เป็นทุกข์นะเสียเงินเสียทองเดี๋ยวก็เข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลเหมือนกับที่ไม่ค่อยไปเรื่อยๆก็ไม่ออกมานะเห็นไหมความตายเป็นทุกข์นะพระพุทธเจ้าบอกแล้วสอนแล้วให้พวกเรานำมาประพฤติปฏิบัตินะให้รู้เรื่องของสังขารนะมันมีอะไรนะเรามาแต่จิตนะเรามาอาศัยธาตุขันธ์ดินน้ำไฟลมนะไม่ใช่ตัวเรานะมันเป็นดินนะเห็นไหมมันก็เหมือนอยู่ทั่วไปมันรวมกันเข้าก็เป็นดินสุดท้ายเวลาตายก็ลงไปเป็นดินเหมือนกันนะเหลือแต่ขี้เถ้าเหลือแต่กระดูกนะเผาไฟแรงๆเนี่ยเหลือแต่ขี้เถ้าเลยนะเห็นไหมมันก็เป็นดินน้ำลมไฟก็ไปของเขาในเราตัวเรานะไม่มีท่านจึงใช้ปัญญาพิจารณานะให้รู้เท่าทันนะเวลาโกรธจะได้ไม่ได้โกรธมากเวลาหลงก็ไม่ได้หลงมากนะเวลาโลภก็ได้ไม่โลภมากนะนี่คือการเข้าใจแล้วมันก็ปล่อยวางมันก็คลายความหนักความหน่วงนะอยู่ที่ไหนก็เบาสบายแล้วคราวนี้นะอยู่ด้วยกันก็อาศัยกันไปนะทำบุญให้ทานนะเวลายังมีชีวิตอยู่สังขารร่างกายนี้มันแก่มันชราคำค่าได้นะสุดท้ายมันก็แตกสลายเราก็ร่างกายนี่แหละมาสร้างคุณงามความดีนะทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาให้ได้จิตได้จิตใจให้ได้สงบนะให้ได้ปัญญาพิจารณานะ
สุดท้ายก็

บุญได้มากๆเต็มที่ก็ไปสวรรค์พรหมโลกนู่นนะสุดท้ายก็พระนิพพานเหมือนครูบาอาจารย์เหมือนหลวงปู่หลวงตาที่ท่านไปนะนี่คือบุญสุดยอดแล้วความดีเต็มที่เต็มส่วนแล้วนะท่านก็ไปหายห่วงนะยังเหลือแต่พวกเรานะก็ค่อยเดินตามไปเรามีกำลังน้อยเราก็ค่อยไปนะเหมือนฝนเหมือนนี่แหละเม็ดเล็กๆนี่แหละก็ตกไม่หยุดไม่ถอยสะสมบุญไปเรื่อยบุญที่เราทำอยู่นี้จะติดตามเราไปนะจะไปเกิดที่ไหนบุญก็ไปด้วยนะสิ่งที่เราทำไว้บาปเหมือนกันนะไปก็ได้รับกรรมนะทำกรรมทำชั่วไว้เยอะนะก็ได้รับกรรมนั่นแหละใครทำให้เราเป็นคนทำนะสุดท้ายเราเป็นคนรับนะท่านถึงให้สร้างคุณงามความดีนะเอาการพูดธรรมะเว้นมาสมควรจะเวลาก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญให้พรยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยะถามณีโชติระโสยะถา

วะทะโกสุขวะทะโกโหนตุสัพพทาทุกขโลกัพพยา

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: การบทที่ย่อหย่อนพระพุทธภาษิตกุโซยทาดุขหิโตหัตถะเมวานุกันตติสามัญยังดุปรามทั้งนิระยายูปกัตติยังกินจิสิทธิลังกมังสังกิริท่านจะยังวตังสังกัสรังบรมจริยังนาตังโหติมหัปปพลังกยิราเจกยิราเทนังดัทหะเมนังพระกเมสิทธิโลหิปริปาโชพิโยอากิรเตระชังแปลความว่าเหมือนอย่างว่ายาคมบางที่บุคคลจับไม่ดีย่อมบาดมือได้ฉันใดความเป็นสมณะที่บุคคลรูปคลำไม่ดีวงเล็บเปิดวงเล็บเปิดคือปฏิบัติชั่วทั้งที่เป็นสมณะวงเล็บปิดย่อมดึงบุคคลผู้นั้นไปสู่นรกได้ฉันนั้นการงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ย่อหย่อนวัดที่เศร้าหมองพรหมจรรย์ที่ระลึกขึ้นแล้วกินแหนงตนเองสามอย่างนี้ไม่มีผลมากถ้าจะบวชให้บวชจริงๆพึงบากบั่นในเรื่องการบวชนั้นให้มั่นเพราะการบวชที่ย่อหย่อนละหลวมย่อมจะเกลียทุลีคือโทษลงยิ่งขึ้นอธิบายความกุโซในที่ทั่วไปแปลว่ายาคาแต่ในที่นี้พระอรรถกถาจารย์อธิบายว่าหญ้ามีคมหรือใบไม้มีคมอย่างใดอย่างหนึ่งแม้ใบตาลก็เหมือนกันจัดเข้าในคำว่ากุโซทั้งสิ้นหญ้าหรือใบไม้มีความคมนั้นบุคคลใดจับมันโดยปราศจากความระวังแล้วดึงมามันย่อมบาดมือคนนั้นได้ฉันใดการปฏิญาณตนเป็นพรหมจารีหรือสมณะผู้ประพฤติพรหมจรรย์แล้วไม่ปฏิบัติให้เหมาะสมกับเพศหรือภาวะที่ตนปฏิญาณไว้ทำความชั่วทั้งที่บวชอยู่การประพฤติเช่นนั้นย่อมคร่าบุคคลนั้นไปสู่นรกได้วงเล็บเปิดดังที่ได้อธิบายไว้แล้วในเรื่องที่2และเรื่องที่3แห่งวรรคนี้วงเล็บปิดการบวชจึงเป็นเหมือนมีด2คมอยู่ทำดีก็ดีมากทำชั่วก็ชั่วมากในคาถาที่2ทรงแสดงคำ3อย่างว่าไม่มีผลมากคือการงานที่ย่อหย่อน1วัดที่เศร้าหมองหนึ่งพรหมจรรย์ที่ระลึกขึ้นแล้วรังเกียจกินแหนงตัวเองหนึ่งการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งของตนถ้าต้องการผลสำเร็จที่ดีงามต้องทำอย่างเข้มงวดกวดขันทำอย่างขยันหมั่นเพียรจึงจะมีผลมากถ้าทำย่อหย่อนผลก็หย่อนคนอังกฤษพูดเสมอว่าถ้าหวังสำเร็จจงทำงานให้หนัก work hard you will succeed เมื่อสำเร็จผลที่มุ่งหมายแล้วเราก็จะมีความสุขกายสบายใจฝ่ายร้อนจะนอนเย็นฝ่ายเย็นจะเข็นใจสุภาษิตไทยอันละเมียดละไมคมคายนี้ก็พูดสั่งสอนกันมานานแล้วเพราะฉะนั้นถ้าต้องการผลมากก็ต้องทำงานให้หนักผลดีที่เกิดจากการทำงานเป็นผลที่น่าพึงใจอย่างยิ่งไม่มีโทษไม่ต้องระแวงว่ามีอะไรแอบแฝงอยู่เบื้องหลังความสำเร็จนั้นวัดที่เศร้าหมองวัดคือข้อวัดปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้บำเพ็ญพรตเช่นวินัยบางอย่างของพระในพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ทำเช่นอุโบสถกรรมปวารณากรรมและขนบธรรมเนียมอันดีงามของสมณะอย่างใดอย่างหนึ่งรวมทั้งความประพฤติอันเป็นสมบัติผู้ดีเช่นเสขียวัตรและอภิสมาจาริกวัตรวงเล็บเปิดอภิสมาจารคือความประพฤติอันงามยิ่งวงเล็บปิดเช่นควรเดินนั่งนอนพูดอย่างไรในที่นั้นควรวางตัวอย่างไรสิ่งเหล่านี้รวมเป็นวัดทั้งสิ้นผู้มีวัดดีใครเห็นก็เกิดความเลื่อมใสมีผลดีทั้งแก่ตนเองและแก่พระศาสนาส่วนผู้มีวัดไม่ดีวัดสมองมีมันญาติเลวย่อมทำให้คนที่ยังไม่เลื่อมใสไม่เลื่อมใสทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้คลายความเลื่อมใสลงไปเป็นผลร้ายทั้งแก่ตนเองและแก่พระศาสนาวัดที่สมองจึงไม่มีผลมากพรหมจรรย์ที่ระลึกขึ้นมากินแหนงตนเองคือรังเกียจตนเองเหมือนคนมองเห็นตนเองเปื้อนด้วยสิ่งปฏิกูลทั้งนี้เพราะพรหมจรรย์ของผู้นั้นไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ต้องอาบัติเล็กๆน้อยๆบ้างอาบัติหนักบ้างอยู่เป็นประจำอาสาทะคือความชื่นใจในการประพฤติพรหมจรรย์ไม่บังเกิดขึ้นในใจการประพฤติพรหมจรรย์อย่างนี้ไม่มีผลมากเพราะมัวกินแหนงตนเองอยู่ในพระคาถาสุดท้ายตรัสว่าถ้าจะบวชให้จริงพึงบากบั่นพยายามในการบวชนั้นให้มั่นอธิบายว่าในขณะที่ยังบวชอยู่ปฏิญญาณตนว่าเป็นสมณะพรหมจารีอยู่พึงปฏิบัติตนให้เคร่งครัดอยู่ในกรอบแห่งธรรมวินัยถ้าเห็นว่าไม่สามารถประพฤติปฏิบัติได้ท่านก็อนุญาตให้ลาสิกขาไปเป็นคฤหัสถ์ได้ การบวชที่ย่อหย่อนนั้นยิ่งจะเกลียดทุลีมีทุลีคือราคะเป็นต้นให้มากขึ้นในตนพูดง่ายๆว่ายิ่งบวชนานกิเลสยิ่งพอกพูนมากทั้งราคะโทสะและโมหะทั้งนี้เพราะไม่ได้ปฏิบัติไปตามแนวของผู้บวชจริงบวชเพื่อหวังลาภยศสรรเสริญสุขอันเป็นเสมือนก้อนเขละคือน้ำลายที่พระตถาคตเจ้าทรงขายแล้วบวชเพื่อเป็นอยู่สบายในชีวิตปัจจุบันพูดง่ายๆว่าบวชเพราะเห็นว่าเป็นทางเลี้ยงชีพได้สะดวกสบายดีไม่ต้องทำมาหากินอะไรเพราะเครื่องหัดเขาบำรุงอยู่ดังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตรัสไว้ในเทศนาเสือป่ากันที่9หน้า100ว่าการเคารพพระภิกษุก็ดีการบำรุงด้วยปัจจัยทั้ง4ก็ดีนับว่าเป็นความประพฤติอันดีในส่วนเครื่องหัดจัดเป็นกุศลกรรมอันประเสริฐได้ส่วนหนึ่งบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่จึงสั่งสอนลูกหลานให้ปฏิบัติต่อกันมาหลายชั่วคนแต่ผลอันมีมานั้นมีทั้งทางดีและทางเสียทางดีคือเป็นทางบำรุงพระศาสนานั้นได้กล่าวมาแล้วอันได้บังเกิดตามมาในภายหลังคือคฤหัสถ์ผู้เคารพนอบน้อมและบำรุงผู้ที่บวช ด้วยปัจจัยทั้ง5นั้นปัจจัยทั้ง4นั้นมิได้เลือกบุคคลที่ควรเคารพหรือมิควรสักแต่ว่านุ่งผ้ากาสาวพัดแล้วก็เคารพและบำรุงเสมอกันหมดความเคารพและบำรุงโดยไม่เลือกเช่นนี้ย่อมเป็นสาเหตุให้เกิดผลร้ายคือเกิดมีคนที่เกียจคร้านเข้าไปบวชในพระศาสนาโดยรู้สึกว่าหากินได้ง่ายกว่าเป็นคฤหัสถ์อยู่เพราะไม่ต้องทำอะไรนอกจากโกนหัวกับนุ่งห่มเหลืองเท่านั้นก็ได้รับความเคารพนอบน้อมได้มีข้าวกินอิ่มท้องได้มีผ้านุ่งห่มได้มีเรือนพอพักอาศัยได้มียุกยาพอที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บคนที่เข้าไปบวชเพราะเกียจคร้านเกินไปที่จะคงเป็นคฤหัสถ์อยู่เช่นนี้มีได้เป็นอันมากก็เพราะคฤหัสถ์โดยมากบำรุงเท่ากับผู้ที่มีความตั้งใจดีแท้จริงมุ่งบำเพ็ญเนคขมะบารมีแท้จริงพระศาสนาจึงกลายเป็นที่อาศัยแห่งผู้ที่ปรารถนาเอาเปรียบแก่เพื่อนมนุษย์โดยรับความบำรุงของเพื่อนมนุษย์ฝ่ายเดียวไม่ต้องขวนขวายออกกำลังกายหรือความคิดเพื่อทำประโยชน์ตอบแทนเลยนอกจากคนเกียจคร้านยังมีคนที่ร้ายกว่านี้อีกจำพวกหนึ่งคือพวกที่แท้จริงเป็นผู้มีใจทุจริตคิดหากินโดยทางช่อโกงหรือแม้ขโมยเพื่อนบ้านซึ่งถ้าจะทำการทุจริตในขณะที่เป็นคนธรรมดาอยู่ก็ไม่ถนัดจึงเอาผ้ากาสาวพัดหุ้มห่อตัวเพื่อปลอมตัวเป็นภิกษุซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปแล้วทำการทุจริตต่างๆได้สะดวกโดยอาศัยความนิยมนับถือแห่งชนทั้งหลายอันมีอยู่ในผู้ทรงผ้ากาสาวพัดควรจะพวกนี้แท้จริงควรจะนับว่าเป็นคนร้ายอย่างฉกรรจ์เพราะนอกจากเป็นคนรักเพศแล้วต้องจัดว่าเป็นผู้ทำลายพระศาสนาพากันคลายความนิยมในพระภิกษุซึ่งปฏิบัติได้นั้นไปด้วยทั้งเป็นผู้เปิดช่องให้ผู้อื่นซึ่งไม่ได้ถือพระพุทธศาสนามีโอกาสพูดจาแคะไคติเตียนพระศาสนาของเราได้ถนัดทำให้เป็นที่เสื่อมเสียทั่วไปไม่เฉพาะแต่ในส่วนพระพุทธศาสนาทั้งเป็นที่เสื่อมเสียกิตติยศแห่งคนไทยที่นิยมเคารพนับถือและทำนุบำรุงคนที่ประพฤติชั่วหลอกลวงเช่นนี้แท้จริงพวกที่ขโมยเพศเอาผ้าเหลืองเป็นเครื่องห่มกันตัวและปกปิดความชั่วเช่นกล่าวนั้นควรนับว่าเป็นผู้ร้ายอย่างชั่วช้าหาควรที่จะกรุณาอย่างใดไม่เพราะเป็นผู้ที่ไม่ได้ทำคุณประโยชน์อย่างใดคงให้แต่โทษร้ายเท่านั้นเพราะฉะนั้นเครือข่ายที่บำรุงคนพวกนี้ก็เหมือนอุดหนุนโจรให้ปล้นพระศาสนาและอุดหนุนผู้ร้ายที่ทำลายเกียรติคุณของชาติเมื่อแลเห็นโทษแห่งการบำรุงคนนุ่งเหลืองโดยไม่เลือกหน้าเช่นนี้แล้วจึงจำจะต้องกล่าวว่าแท้จริงการที่ผู้ประพฤติบกพร่องในหน้าที่แห่งพระภิกษุยังคงมีอยู่ได้นั้นต้องนับว่าเป็นความผิดของเราทั้งหลายผู้เป็นเครือข่ายส่วนยาที่จะแก้นั้นแท้จริงเราทั้งหลายมีอยู่ในมือของเราเองแล้วแต่หากไม่ใช้ยานั้นเท่านั้นยาที่กล่าวนี้คือการเลือกเคารพและบำรุงแก่ผู้ที่ควรเคารพและบำรุงกล่าวคือเคารพและบำรุงแก่เฉพาะพระภิกษุผู้ปฏิบัติควรแก่หน้าที่แห่งพระภิกษุตามความที่สมเด็จพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายได้ทรงตั้งพระหฤทัยไว้ให้กระทำกล่าวคือ 1. เป็นผู้ที่ได้ตั้งใจในทางเนกขัมภ์ละคฤหัสถ์วิสัยทิ้งบ้านเรือนและสมบัติเพื่อจะได้กระทำประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ 2. เป็นผู้ตั้งใจอุตสาหะเล่าเรียนพระธรรมวินัยเพื่อให้ยืนยงคงอยู่มิให้เสื่อม 3. เป็นผู้สั่งสอนชักจูงใจแห่งชนให้ประพฤติสัมมาจารีตั้งอยู่ในศีลธรรมรักษาความสุจริตและละเว้นทุจริตเพื่อจะได้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน 4. เป็นผู้ประพฤติตนดีงามเป็นตัวอย่างแก่สามัญชน 5. เป็นผู้ไม่เอาเปรียบเพื่อนบ้านไม่ใช่คอยแต่นั่งรับความบำรุงเปล่าๆแล้วและไม่ทำประโยชน์ตอบแทน ผู้ที่ประพฤติพร้อมด้วยองค์5เช่นนี้จึงจะเป็นผู้ที่สมควรได้รับความเคารพและการทำนุบำรุงแห่งเราทั้งหลายรวมความตามกระแสพระราชดำรัสว่าการบำรุงภิกษุสงฆ์นั้นดีอยู่แต่ให้เลือกเคารพบำรุงเฉพาะองค์ที่ประพฤติดีและตั้งใจบำเพ็ญประโยชน์เพราะการบำรุงไม่เลือกหน้าเป็นโอกาสให้คนทุจริตคิดไม่ชอบแอบแฝงเข้ามาอาศัยพระศาสนาเป็นที่พักพิงหากินเหมือนสนับสนุนโจรให้ปล้นพระศาสนาทำให้คนอื่นผู้ไม่เลื่อมใสดูหมิ่นผู้เคารพบำรุงได้ว่าเป็นคนโง่การเลือกบำรุงเฉพาะผู้ปฏิบัติชอบจึงเป็นยาอย่างหนึ่งสำหรับผู้ประพฤติมิชอบสำหรับแก้ผู้ประพฤติมิชอบแต่ยังนุ่งเหลืองห่มเหลืองอยู่ให้กลับตัวหรือสึกเสียเป็นทางให้ผู้บำรุงมีภาระน้อยลงให้ผู้ประพฤติชอบได้รับการบำรุงทั่วถึงเหมือนหญ้ากับต้นข้าวขึ้นรวมกันอยู่เมื่อถอนหญ้าซึ่งแย่งอาหารต้นข้าวออกหมดแล้วต้นข้าวก็มีโอกาสเจริญเติบโตได้มากและทำให้ชาวนามีภาระในการบำรุงน้อยลงสิ่งที่บำรุงลงไปก็ได้แก่ต้นข้าวโดยทั่วถึงเพราะฉะนั้นระหว่างเวลาที่บวชอยู่ผู้บวชจึงควรตั้งใจบวชจริงๆตั้งใจปฏิบัติชอบเพื่ออานิสงส์แก่ตนเองบ้างแก่ผู้ปฏิบัติบำรุงตนบ้างทำให้สักการะที่ทายกทำแล้วแก่ตนมีผลมากมีอานิสงส์มากเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงปรารภภิกษุว่ายากรูปหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุว่ายากภิกษุรูปหนึ่งเผลอไปทำต้นหญ้าต้นหนึ่งให้ขาดเธอรังเกียจกรรมนั้นว่าจะเป็นอาบัติมีโทษอันเศร้าหมองจึงเข้าไปหาภิกษุเพื่อนกันรูปหนึ่งบอกความนั้นภิกษุผู้เป็นเพื่อนกล่าวว่าการถอนหญ้าหรือเด็ดหญ้าจะมีโทษอะไรสมมติว่าจะมีโทษอยู่บ้างแต่เมื่อท่านแสดงอาบัติแล้วก็เป็นอันพ้นจากโทษนั้นดังนี้แล้วเอามือทั้งสองถอนหญ้าขึ้นมาถือไว้เป็นเชิงว่านี่ไงผมทำให้ดูก็ได้ไม่เห็นกลัวอะไรภิกษุทั้งหลายอื่นผู้มีศีลเป็นที่รักทราบเรื่องนั้นกราบทูลพระศาสดาให้ทรงทราบพระทศพลทรงติเตียนภิกษุรูปนั้นวงเล็บเปิดรูปที่เอามือทั้งสองถอนหญ้าวงเล็บปิดเป็นอันมากแล้วตรัสพระคาถาว่ากุโซยะธาดุขหิโตหญ้าคมบางที่บุคคลจับไม่ดีเป็นอาทิความชั่วไม่ทำเลยดีกว่าพระพุทธภาษิตอากตังดุกตังเสโยปัจฉาตัปปติดุกตังกตัญจะสุกตังเสโยยังกตวานานุตัปปติแปลความว่ากรรมชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วย่อมตามแผดเผาในภายหลังส่วนกรรมใดทำแล้วไม่ตามเผาในภายหลังกรรมนั้นเป็นกรรมดีทำไว้นั่นแหละดีกว่าอธิบายความคนส่วนมากไม่ค่อยเชื่อว่ากรรมชั่วจะตามแผดเผาในภายหลังได้จึงมักปลงใจเชื่อว่าการทำกรรมชั่วถ้าคนไม่เห็นไม่มีใครจับผิดไม่มีใครฟ้องร้องกรรมนั้นก็ไม่มีผลชั่วแต่ประการใดเพราะเขาได้เห็นคนบางคนบางจำพวกทำกรรมชั่วแล้วยังดำรงอยู่ได้ในความที่เป็นเขาได้เห็นอาการภายนอกแห่งบุคคล

ั้นส่วนกรรมชั่วที่มันตามแผดเผาจิตใจเผาความรู้สึกของผู้กระทำให้เราร้อนกระวนกระวายทุกครั้งที่ระลึกถึงนั้นเขาไม่ได้เห็นผู้กระทำความชั่วเล่าแม้เสวยผลเป็นความร้อนใจอยู่ก็ไม่กล้าเผยความจริงกับใครเพราะความละอายความร้อนใจความกระวนกระวายใจหม่นหมองใจทุกครั้งที่ระลึกถึงกรรมชั่วที่ตนเคยทำนั้นเป็นผลโดยตรงของกรรมชั่วบางคนถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับผลอันเป็นความร้อนใจนี้จะติดตามอยู่เสมอปรากฏขึ้นในความรู้สึกไม่ว่าเวลาจะล่วงเลยไปนานเท่าใดตรงกันข้ามคนที่ได้สร้างกรรมดีไว้ผลอันเป็นความสุขใจอันเป็นผลโดยตรงก็จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่ระลึกถึงความดีอันนั้นนี่แหละท่านว่าความดีเป็นของทิพย์ไม่รู้จักหมดพอนึกถึงก็มาให้ปริติปราโมททุกครั้งไปความรู้สึกชุ่มชื่นใจเพราะระลึกถึงกรรมดีนั้นทำให้ผู้นั้นมีสีหน้าผ่องใสมีความเบากายเบาใจเหมือนได้บริโภคอาหารทิพย์ที่เขาว่าสวรรค์ในอกก็อยู่ตรงนี้เองเมื่อได้ลิ้มรสสวรรค์ในอกอยู่อย่างนี้เสมอเมื่อสิ้นชีพก็ย่อมได้เสวยสุขในสวรรค์จริงๆอย่างแน่นอนส่วนกรรมชั่วบางอย่างแม้จะให้ความสุขความรื่นรมย์ใจบ้างในขณะที่ทำแต่ระยะเวลานั้นสั้นมากเพียงชั่วโมง2ชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้นแต่ความเดือดร้อนที่มันอาจตามเผาในภายหลังนั้นตามไปตลอดชีวิตนึกขึ้นทีไรก็เศร้าหมองหม่นไหม้ไร้ความสงบในดวงใจเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่ากรรมชั่วไม่ทำซะเลยดีกว่าเพราะมันตามแผดเผาภายหลังได้ส่วนกรรมดีทำไว้นั่นแหละดีเพราะไม่ตามแผดเผาภายหลังเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภหญิงขี้หึงคนหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องหญิงขี้หึงคนหนึ่งสามีของหญิงนั้นได้อภิรมย์กับหญิงรับใช้ในบ้านของเขาเองคนหนึ่งลงเล็บเอาคนใช้เป็นเมียหญิงนั้นรู้เข้าจึงจับหญิงรับใช้มัดมือมัดเท้าแล้วตัดหูตัดจมูกของเธอเสียขังไว้ในห้องหนึ่งเมื่อสามีกลับมานางต้องการปกปิดกรรมของตนจึงชวนสามีไปวัดฟังธรรมของพระพุทธเจ้าขณะนั้นพวกญาติของหญิงขี้หึงนั้นมาเยี่ยมเธอที่บ้านไม่พบเธอและสามีแต่ได้พบหญิงคนใช้ซึ่งถูกตัดหูและจมูกถูกขังไว้ในห้องเกิดเมตตาจึงแก้หญิงนั้นออกแล้วนำไปวัดเชตวันกราบทูลให้พระทศพลทรงทราบท่ามกลางบริษัท4พระศาสดาตรัสว่าทุจริตไม่ควรทำเพราะคิดว่าคนอื่นจะไม่รู้ส่วนสุจริตยังความปราโมทย์ให้เกิดขึ้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอากตังดุกตังไสโยเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาหญิงขี้หึงและสามีได้สำเร็จโสดาปัตติผลส่วนหญิงคนใช้ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นไทยเธอกลับเป็นผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติคุ้มครองตนพระพุทธภาษิตณครังยถาปัจจันตังคุตตังสันตระบาหิรังเอวังโคเปทะอัตตานังคโนโวมาอุปัจจกาคนาตีตาหิโซจันตินิระยัมหิสมัปปิตาแปลความว่าเธอทั้งหลายจงคุ้มครองตนเหมือนชาวนครคุ้มครองนครที่ตั้งอยู่ปลายแดนทั้งภายในและภายนอกขณะอย่าล่วงเลยท่านทั้งหลายเสียเพราะว่าคนที่ปล่อยให้ขณะวงเล็บเวลาล่วงเลยไปเปล่าๆย่อมเศร้าโศกเสียใจวงเล็บภายหลังต้องเบียดเสียดกันในนรกอธิบายความพระอรรถกถาจารย์อธิบายไว้ว่าปัจจันตนครคือเมืองปลายแดนที่เขาทำประตูและกำแพงเป็นต้นให้มั่นคงชื่อว่าทำให้มั่นคงภายในเมื่อทำป้อมและคูเป็นต้นให้มั่นคงชื่อว่าทำให้มั่นคงภายนอกปัจจันตนครนั้นเขาต้องทำมั่นคงทั้งภายในและภายนอกชั้นใดพวกท่านทั้งหลายจงตั้งสติไว้จงปิดทวารทั้ง6อันเป็นภายในไม่ปล่อยสติซึ่งรักษาทวารทำอายตนะภายใน6วงเล็บมีตาเป็นต้นให้มั่นไม่ให้อายตนะภายนอกมีรูปเป็นต้นมาขจัดอายตนะภายในวงเล็บเปิดคือไม่ให้รูปมามีอิทธิพลต่อตาจนเป็นเหตุให้หลงไหลในรูปวงเล็บปิดไม่ละสติที่รักษาทวารอย่างนี้เรียกว่ารักษาและคุ้มครองตนไว้ได้ทั้งภายในและภายนอกรวมความในตอนนี้ว่าให้คุ้มครองรักษาตนโดยใช้สติเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาอายตนะภายในมีตาหูเป็นต้นมิให้อยู่ใต้อำนาจของอายตนะภายนอกมีรูปเป็นต้นใช้สติเป็นเครื่องคุ้มครองทวาร6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจข้อว่าขณะลงเล็บหายใจข้อว่าขณะลงเล็บเวลาอย่าได้ล่วงท่านทั้งหลายไปเสียนั้นพระอรรถกถาจารย์

คือมีอวัยวะร่างกายครบบริบูรณ์เวลานี้พวกเราชาวไทยส่วนใหญ่ได้มีโอกาสอันงามนี้แล้วขออย่าให้โอกาสนี้ล่วงไปเสียเปล่าโดยมิได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์คนที่ปล่อยให้โอกาสงามล่วงเลยไปเปล่าๆจะเสียใจภายหลังดังพระพุทธภาษิตว่าคณาตีตาหิโซจันติอันหนึ่งเวลาที่ล่วงเลยไปแล้วย่อมไม่หวนกลับมาอีกเหมือนสายน้ำไม่ไหลกลับพวกเราส่วนมากมีอวัยวะแขนขาบริบูรณ์นับว่าเป็นลาภอันประเสริฐแล้วเราจะยอมขายแขนข้างหนึ่งของเราด้วยเงิน1ล้านบาทไหมถ้าเราไม่ยอมขายแสดงว่าแขนข้างหนึ่งของเรามีมูลค่าเกิน1ล้านบาท2แขน2ขาของเรา2ดวงตาของเราตีเป็นมูลค่าเท่าใดคนที่เสียแขนเสียขาไปข้างหนึ่งหรือทั้ง2ข้างถ้าเขามีเงินพอซื้อแขนคืนมาได้เท่าไรเขาก็ยอมเสียเงินการเกิดมามีอวัยวะบริบูรณ์จึงเป็นลาภและเป็นทรัพย์อันดีงามอันดีเยี่ยมอย่างหนึ่งควรถือโอกาสนี้บำเพ็ญคุณงามความดีให้ยิ่งขึ้นไปแม้เวลาในการประกอบการงานก็เหมือนกันถ้าใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบการงานให้เป็นประโยชน์ตนประโยชน์คนทั้งหลายเมื่อเวลาล่วงเลยไปก็นำเอาประโยชน์ติดตัวไปด้วยยิ่งเวลาล่วงเลยไปมากประโยชน์ก็บังเกิดมากขึ้นไม่เสียเวลาเปล่าไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจภายหลังเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงหลายรูปมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องอาคันตุกะภิกษุภิกษุเหล่านั้นเข้าจำพรรษาในหัวเมืองปลายแดนแห่งหนึ่งได้อยู่เป็นสุขเฉพาะในเดือนแรกเท่านั้นในเดือนที่สองพวกโจรได้มาปล้นบ้านอันเป็นที่โคจรบิณฑบาตของภิกษุเหล่านั้นจับชาวบ้านเป็นเฉลยไปเป็นอันมากตั้งแต่นั้นมาพวกชาวบ้านมัวยุ่งอยู่กับการสร้างและซ่อมแซมปัดจันตะนครเพื่อป้องกันโจรจึงไม่มีโอกาสบำรุงภิกษุเหล่านั้นอย่างเต็มที่ภิกษุเหล่านั้นจำพรรษาหาความสำราญไม่ได้แต่ก็ทนอยู่จนตลอดไตรมาสครั้นออกพรรษาแล้วท่านเหล่านั้นได้ไปเฝ้าพระศาสดาที่เมืองสาวัตถีพระทศพลตรัสถามว่าพวกเธออยู่กันสบายดีหรือภิกษุเหล่านั้นทูลเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระศาสดาตรัสว่าช่างเถิดภิกษุทั้งหลายอย่าคิดอะไรมากเลยการอยู่เป็นสุขตลอดกาลหนึ่งนิดนั้นหาได้ยากภิกษุควรคุ้มครองรักษาอัตภาพเหมือนพวกมนุษย์คุ้มครองรักษาพระนครดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าณครังยะธาปัจจันตังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาภิกษุเหล่านั้นเกิดสังเวชบรรลุอรหัตผลแล้วผู้เห็นโทษว่าไม่เป็นโทษพระพุทธภาษิตอวัชเชวัชชะมะติโนวัชเชอวัชชะดัสโนมิชฌาทิฏฐิสมาดานาสตากัจฉันติดุขติงวัชันจะวัชโตยัตตวาอวัชันจะวัชโตสมาดิธิสมาดานาสตาขัดชันติสุขติงแปลความว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีมติว่ามีโทษในธรรมอันไม่มีโทษเห็นว่ามันมีโทษในธรรมอันมีโทษสมาทานวิชชาทิฏฐิย่อมไปสู่ทุกติส่วนสัตว์ผู้รู้ธรรมที่มีโทษว่ามีโทษทำอันไม่มีโทษว่าไม่มีโทษสมาทานสัมมาทิฏฐิย่อมไปสู่สุคติอธิบายความสุจริตทั้งปวงชื่อว่าธรรมอันไม่มีโทษทุจริตทั้งปวงชื่อว่าธรรมอันมีโทษผู้เห็นสุจริตว่ามีโทษเห็นทุจริตว่าไม่มีโทษชื่อว่าสมาทานมิจฉาทิฏฐิย่อมไปสู่ทุคติบาปทั้งปวงชื่อว่าเป็นสิ่งมีโทษกุศลทั้งปวงเป็นสิ่งไม่มีโทษผู้เห็นบาปเป็นสิ่งไม่มีโทษเห็นกุศลเป็นสิ่งมีโทษชื่อว่ามีความเห็นผิดเป็นทางดำเนินย่อมไปสู่ทุกขติส่วนบุคคลผู้เห็นสุจริตเป็นสิ่งไม่มีโทษเห็นทุจริตเป็นสิ่งมีโทษชื่อว่าเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเป็นผู้สมาทานสัมมาทิฏฐิย่อมไปสู่สุขติข้อความอื่นนอกจากนี้พึงทราบโดยในที่กล่าวแล้วในเรื่องที่8แห่งวรรคนี้โทษนั้นเป็นโทษในทางโลกบ้างโทษในทางธรรมบ้างโทษในโลกนี้บ้างโทษในโลกหน้าบ้างโทษในทางโลกเช่นการถูกจองจำการถูกถอดยศลดตำแหน่งความยากจนลงเพราะความประพฤติผิดของตนเองและการถูกประหารชีวิตเป็นต้นโทษในทางธรรมนั้นเช่นทำให้ใจเศร้าหมองฟุ้งซ่านกระวนกระวายไม่สงบสุขลงได้โทษในโลกนี้เช่นการถูกติเตียนการที่สังคมรังเกียจโทษในโลกหน้าเช่นนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานผู้เห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วเว้นสิ่งอันเป็นโทษเสียทำแต่สิ่งอันเป็นคุณ

ย่อมมีความสุขใจในโลกนี้และสุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าย่อมบันเทิงยิ่งขึ้นเพราะความสุขของสวรรค์นั้นมีคุณภาพสูงและปริมาณมากกว่าสุขในโลกมนุษย์ยิ่งนักเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพวกเดรัจฉีมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องสาวกเดรัจฉีสาวกของพวกเดรัจฉีเห็นพวกลูกของตนเล่นอยู่กับพวกลูกของอุบาสกผู้นับถือพระรัตนตรัยผู้เป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อพวกลูกกลับมาจึงให้ลูกปฏิญญาณว่าพวกเจ้าจะไม่ไหว้พวกสมณะสักยบุตรพวกเจ้าต้องไม่เข้าไปในวิหารของสมณะเหล่านั้นวันหนึ่งลูกของพวกอัญญะเดรัจฉีเล่นอยู่หน้าวัดเชตวันกับเด็กๆลูกของอุบาสกชาวพุทธเกิดกระหายน้ำขึ้นจึงขอร้องให้เด็กชาวพุทธเข้าไปในวัดเชตวันไปดื่มน้ำและขอน้ำมาเผื่อพวกตนเด็กลูกชาวพุทธไปขอน้ำพระศาสดาและขอเผื่อพวกเพื่อนๆด้วยพระพุทธองค์ทรงประทานน้ำแก่เด็กพวกนั้นและตรัสว่าไม่ต้องเอาไปเผื่อใครเด็กที่อยู่ภายนอกให้เข้ามารับด้วยตนเองพวกเด็กลูกของเดรัจฉีเข้ามาพระศาสดาทรงประทานน้ำให้แล้วทรงสั่งสอนด้วยพระธรรมอันเหมาะแก่วัยของเด็กจนเด็กได้เข้าใจพระธรรมอย่างซาบซึ้งปฏิญญาณตนถึงพระรัตนตรัยและรับศีล5แล้วกลับไปบ้านเล่าเรื่องนี้ให้มารดาบิดาฟังมารดาบิดาของพวกเขาฟังแล้วปริเทวนาว่าลูกของพวกเรามีความเห็นผิดเสียแล้วพวกญาติพากันมาปลอบให้เขาหายโศกพวกเขาคิดว่าควรพาเด็กพวกนี้ไปมอบถวายพระสมณะโคดมเสียเลยจึงนำเด็กพวกนั้นไปสู่เชตวันวิหารพร้อมด้วยหมู่ญาติพระศาสดาทรงตรวจดูอาสยะวงเล็บอุปนิสัยของชนเหล่านั้นตรัสพระคาถาว่าอวัชเชวัชมะติโนเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาคนทั้งหมดนั้นได้ความเริ่มใสในพระรัตนตรัยทั้งอยู่ในสามสรณะแล้วฟังธรรมอื่นอีกได้บรรลุโสดาปัตติผลเหมือนช้างศึกสู่สงครามพระพุทธภาษิตอหังนาโควะสังกาเมจาปาโตปฏิตังสรังอติว่าพยังติติคิสังดุสีโลหิบหุชโนดันตังนยันติสมิตินดันตังราชาพิรูหติดันโตเสโทมนุเสสุโยติว่าพยังติติคติวรมัสสะตะราทัดดันตาอาชานิยาจะสิ้นทวากุญชราจะมหานากาอัตดันโตตะโตวรังแปลความว่าเราจะอดกลั้นคำล่วงเกินของผู้อื่นเหมือนช้างศึกเข้าสู่สงครามทนต่อลูกศรที่ตกจากแม่งเพราะคนส่วนมากเป็นคนทุศีลชนทั้งหลายย่อมนำสัตว์พาหนะตัวที่ฝึกแล้วไปสู่ที่ย่อมทรงพาหนะตัวที่ฝึกแล้วบุคคลฝึกตนให้เป็นผู้อดทนต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นได้เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์มาอัสดรมาสินทบชาติอาชาในช้างมหานาคที่ฝึกแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐแต่บุคคลที่ฝึกตนแล้วประเสริฐกว่านั้นอธิบายความการอยู่ร่วมกับคนมากๆย่อมจะมีคนดีบ้างคนชั่วบ้างปะปนอยู่มีคนพูดจาดีบ้างไม่ดีบ้างบางคนหาความสุขความสนุกด้วยการพูดจาเหน็บแนมผู้อื่นให้เจ็บอายบางคนถือเอาคำพูดของตนเป็นมีดคมสำหรับไว้เชือดเฉือนผู้อื่นที่ตนไม่ชอบแต่พระพุทธเจ้าเคยแสดงว่าคนเกิดมาพร้อมทั้งมีขวานติดปากมาด้วยสำหรับให้คนพาลผู้ชอบผู้ชั่วไว้เชื่อเฉือนตนเองตามในนี้วาจาที่คนส่วนมากเข้าใจว่ามีไว้เพื่อเชื่อเฉือนผู้อื่นนั้นพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าถ้าพูดชั่วก็เป็นการเชื่อเฉือนตนเองเพราะทำตนให้เดือดร้อนในบ้านปลายเนื่องจากมีคนชั่วอยู่มากในสังคมดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าดูซี่โลหิบหุชโนเพราะฉะนั้นคนดีจึงต้องอดทนต่อความร่วงเกินของผู้อื่นอยู่เนืองเพราะคนชั่วพวกนั้นชอบพูดล่วงเกินผู้อื่นด้วยความขนองบ้างด้วยความริษยาบ้างการหัดอดทนต่อคำล่วงเกินด่าว่าของผู้อื่นเป็นการฝึกตนอย่างหนึ่งมนุษย์ที่ฝึกตนดีแล้วย่อมประเสริฐกว่าสัตว์ที่ฝึกแล้วทุกชนิดคนบางพวกอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้ที่สูงกว่าได้เพราะความกลัวบางพวกอดทนต่อคำล่วงเกินของคนเสมอกันเพราะเกรงจะทะเลาะกันบางพวกอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้ที่ต่ำกว่า

0: เพราะเห็นคุณานิสงของความอดทนความอดทนของพวกหลังนี่แหละท่านยกย่องว่าเป็นความอดทนอันสูงสุดมีคำสรรเสริญคุณของขันติไว้เป็นอันมากเป็นต้นว่าความอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นอดทนต่ออารมณ์อันมายั่วยวนให้โลภโกรธหลงรักชังอดทนต่อโลกธรรม8เป็นตบะอันสูงเยี่ยมขันติประมังทโปตีติฆาความอดทนเป็นเครื่องห้ามความผลุนผลันขันติสาหะสวารณาความอดทนนำมาซึ่งความดีและความสุขขันติหิตะสุขาวหาความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ขันติธีรสะลังกาโรความอดทนเป็นตบะของผู้บำเพ็ญตบะขันติตะโปตะปัสสิโนความอดทนเป็นกำลังของนักรถขันติบาลังวะยะตีนังผู้อดทนย่อมเป็นที่พอใจของคนทั้งหลายมนาโปโหติขันติโกปยานใหญ่ข้าพเจ้าเชื่อว่าความอดทนสามารถชนะได้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งทางด้านการศึกษาเศรษฐกิจและสังคมคนไทยที่มั่งมีได้น้อยกว่าคนจีนก็เพราะมีความอดทนน้อยกว่าคนจีนมีความอดทนมากในเรื่องการหาทรัพย์การทำงานการกินอยู่หลับนอนเขารวยแล้วจึงค่อยหาความสบายแต่คนไทยเราส่วนมากหาความสบายความสนุกไปเรื่อยๆเรื่องความอดทนในการทำงานและการประหยัดอดออมแล้วเราคนไทยแพ้คนจีนมากเราเอาชนะใจตนเองไม่ได้เราตกเป็นทาสของความฟุ่มเฟือยสะดวกสบายเรามีทัศนคติกันเป็นส่วนมากว่าคนฟุ่มเฟือยสะดวกสบายเป็นคนมีบุญโดยที่ไม่ต้องคำนึงว่าเขาเอาที่ไหนมาฟุ่มเฟือยสะดวกสบายเบียดเบียนพ่อแม่หรือเบียดเบียนสังคมอย่างไรคนที่ไม่อดทนต่อสิ่งเล็กๆน้อยๆจะต้องไปอดทนสิ่งใหญ่หรือครั้งใหญ่ตัวอย่างเช่นคนที่ไม่อดทนต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นอันเป็นเรื่องเล็กน้อยทะเลาะวิวาทกันจนถึงกับต้องฆ่าฟันกันเมื่อต้องเจ็บตัวอวัยวะแขนขาขาดหรือต้องติดตาราง10ปีบ้าง20ปีบ้างอย่างนี้เรียกว่าต้องใช้ความอดทนครั้งใหญ่มีความจำเป็นต้องอดทนคนผู้นั้นจึงทนได้ถ้าเราหัดอดทนต่อเรื่องเล็กๆน้อยๆเสียก่อนก็ไม่ต้องไปอดทนต่อความอดทนครั้งใหญ่การอดทนเป็นการฝึกตนอย่างเยี่ยมประการหนึ่งคนที่ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์ด้วยกันไม่ต้องกล่าวถึงในหมู่สัตว์เดรัจฉานคือท่านว่าสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นว่าช้างม้าโคสุนัขเป็นต้นที่ฝึกแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐแต่มนุษย์ที่ฝึกตนแล้วประเสริฐกว่านั้นและยังประเสริฐกว่ามนุษย์ด้วยกันอีกด้วยสัตว์ที่ฝึกอย่างดีแล้วจึงควรนำไปสู่ที่ชุมนุมชนคนก็เหมือนกันต้องเป็นคนที่ฝึกแล้วจึงควรจะเข้าสังคมได้มิฉะนั้นจะทำให้สังคมเดือดร้อนสังคมที่เดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้มาจากคนที่ไม่ได้ฝึกตนทั้งสิ้นวิธีฝึกตนให้อดทนก็คือการทนอดนั่นเองกล่าวคือไม่ตามใจตัวเองในเหตุอันไม่ควรตามใจเช่นการกินอยู่อย่างหรูหราฟุ่มเฟือยความเกียจคร้านในการงานการหาความสุขจากอบายมุขต่างๆมีสุราและการพนันเป็นต้นพิจารณาอยู่เสมอทุกครั้งในการทำว่าควรหรือไม่ควรจำเป็นอย่างไรที่จะต้องทำเช่นนั้นเมื่ออดทนในสิ่งอันควรอดแล้วก็เพิ่มวิริยะอุตสาหะในสิ่งอันควรทำให้เสมอต้นเสมอปลายอาการอยู่ตัวในความอดทนก็จะเกิดขึ้นต่อจากนั้นจะไม่มีความลำบากอันใดในความอดทนอีกเลยเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่กรุงโกสัมพีแคว้นวังสะทรงปรารภพระองค์เองกับชาวเมืองโกสัมพีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องของพระองค์เรื่องนี้มีพิสดารแล้วในอัปปมาทวรรควรรณนาเรื่องแรกวงเล็บเปิดรวมอยู่ในเรื่องของพระนางสามาวดีวงเล็บปิดเรื่องย่อในที่นี้ว่านางมาคันธยาเมื่อไม่สามารถเบียดเบียนพระนางสามาวดีและพระพุทธเจ้าได้โดยวิธีอื่นแล้วก็จ้างคนที่ไม่เลื่อมใสพระรัตนตรัยให้เที่ยวตามด่าพระพุทธเจ้าคนเหล่านั้นเห็นแก่ค่าจ้างจึงเที่ยวตามด่าพระพุทธองค์ด้วยอโกรธวัตถุสิบคือท่านเป็นโจรเป็นพานเป็นคนหลงเป็นอูฐเป็นโคเป็นลาเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานสุคติไม่มีแก่ท่านทุคติเท่านั้นจะมีแก่ท่านหลายวันเข้าพระอานนท์ทนไม่ไหวจึงกราบทูลพระพุทธเจ้าให้ออกจากกรุงโกสัมพีไปอยู่นครอื่นพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าถ้าในที่นั้นเขาด่าอีกจะทำอย่างไร พระอานนท์ทูลว่าก็ไปที่อื่นต่อไปพระตถาคตเจ้าตรัสว่าอานนท์การทำอย่างนั้นหาควรไม่เรื่องเกิดขึ้นที่ใดให้สงบแล้วจึงควรอานนท์เราเป็นเสมือนช้างที่ก้าวลงสู่สงครามอดทนต่อลูกศรที่มาจากทิศทั้งสี่เราต้องอดทนต่อคำร่วงเกินของผู้อื่นเพราะคนทุศีลหนุ่มเล็บคนไม่ดีในโลกนี้มีมากการอดทนต่อถ้อยคำของคนทุศีลเหล่านั้นเป็นหน้าที่ของเราดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอหังนาโกวะสังกาเมเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นในการจบเทศนาคนผู้ด่าเป็นต้นได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นสู่ทิศที่ยังไม่เคยไปพระพุทธภาษิตในหิเอเตหิยาเนหิขาดเชยะหังกะตังดิสังจะถาตนาสุดันเตนะดันโตดันเตนะคัจจติแปลความว่าบุคคลผู้ฝึกตนดีแล้วย่อมไปสู่ทิศที่ยังไม่เคยไปหนึ่งเล็บพระนิพพานด้วยตนที่ฝึกดีแล้วฉันใดบุคคลพึงไปสู่ทิศที่ยังไม่เคยไปนั้นด้วยยานธรรมดาหาได้ไม่อธิบายความทิศที่ไม่เคยไปนั้นท่านหมายเอาพระนิพพานทิศคือพระนิพพานนี้บุคคลไปได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นคือเมื่อถึงแล้วไม่ต้องกลับมาเพื่อจะไปอีกไม่เหมือนทิศหรือสถานที่ธรรมดาอันบุคคลไปมาได้แห่งละหลายครั้งทิศคือพระนิพพานนี้ไปได้โดยญาณคือการฝึกตนในที่นี้ท่านหมายเอาการสำรวมอินทรีย์หกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจฝึกให้เชื่องด้วยเครื่องฝึกคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาจนเป็นนายของตาหูจมูกลิ้นกายใจทิศคือพระนิพพานนี้คล้ายๆจะไปด้วยญาณธรรมดามีช้างมารถเป็นต้นหาได้ไหมต้องไปด้วยญาณคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาผู้ไปด้วยญาณนี้ท่านเรียกว่าสมถญาณิกะและวิปัสสนาญาณิกะเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ในเชตวันทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่งผู้เคยเป็นคนฝึกช้างหรือกวานช้างมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องภิกษุผู้เคยเป็นกวานช้างวันหนึ่งภิกษุผู้เคยเป็นนายกวานช้างนั้นเห็นคนฝึกช้างผู้ตั้งใจจะฝึกช้างเชือกหนึ่งแต่ไม่สามารถฝึกได้ดังปรารถนาอยู่ที่ริมฝั่งน้ำอจิรวดีเธอหนุ่มเล็บภิกษุจึงกล่าวกับเพื่อนภิกษุผู้ยืนอยู่ใกล้ว่าหากนายกวานช้างคนนี้พึงแทงช้างเชือกนี้อย่างนั้นอย่างนั้นในที่โน้นแล้วเขาจะต้องฝึกช้างนี้ได้โดยเร็วกวานช้างฟังคำของภิกษุนั้นแล้วปฏิบัติตามจึงฝึกช้างเชือกนั้นให้เรียบร้อยได้ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระศาสดาพระศาสดาให้เรียกภิกษุนั้นมาตรัสถามเมื่อเธอรับว่าเป็นความจริงแล้วทรงติเตียนเป็นอันมากว่าไม่ใช่กิจของภิกษุที
1: ่รับลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: ทิศให้พ่อชาติคำผา100 บาททิศให้พ่อทองพูนจานนะจานเครื่อง100 บาทนางรัตยาจานเครื่องสาธุเออ

ไม่มีใครไปสี่ยังก็ซื้อยังก็ลอง

ที่องสี่องค์อาศิหาก็ได้เพราะมันห้าที่นั่งเออมันไม่มีรถนะครับรถมันบ่พอรถมันพอต้องจากไฟหลายอยู่มันก็ไปดีอยู่ตลอดมันมาล้วนเออครับเออครับไปครับปีดาคุยไปเพื่อนเลยว่ะเออครับ

พวกตำรวจเขารู้อยู่หรอกแถบใช่บ้านแถบนี่เขาไปทัวร์หรอพวกตำรวจ

เห็นไหมองค์ที่ห้ายังไม่รู้ว่าใครองค์ที่ห้าไม่รู้ว่าใครถ้าไม่ถึงห้าก็ดีเบาดีนั่งดีรถโฟกนี่นั่งดีนั่งเพิ่มนั่งแบบเฉพาะ5ที่4ที่ห้องนั้น4ที่4ตัวใช่เหมือนกัน6ก่อนเนาะยะถาวาริวหาปูราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยะถามณีโชติราโสยะถาสัพพิติโยวิวัตสันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตบันตรายโยสุขีทีขายุโกปวะอภิวาตนาสีนิสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภา

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ 4-bandคลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอชค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว line id @hlwangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-111
1013ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

บูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิชิตมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาพระธรรมวิชิตมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิปทาคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และฆราวาสได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี721-240-3559เลขที่บัญชี721-240-3559สุขโขปุญญสอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระโศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

ความงดงามของกุหลาบราชินีแห่งบุพชาติหลากสีนานาพันธุ์ที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่สะท้อนถึงพระราชฤทัยรักธรรมชาติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและความตั้งพระราชฤทัยที่จะให้สวนกุหลาบแห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมสำหรับผู้รักและสนใจมาศึกษาโปรดให้จัดหากุหลาบสายพันธุ์ต่างๆมาปลูกไว้อย่างต่อเนื่องนับ10ปีจนปัจจุบันรวบรวมพันธุ์ไว้ถึงประมาณ230สายพันธุ์นับเป็นสวนกุหลาบรูปแบบธรรมชาติที่รวมพันธุ์ไว้มากที่สุดในประเทศไทยเฉกเช่นเดียวกับกล้วยไม้ไทยซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่มีความหลากหลายมีจำนวนกว่า200สกุลรวมประมาณ 1,000 ชนิด

ห่วงใยเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าชนิดนี้ได้ถูกนำออกจากแหล่งธรรมชาติในป่าเป็นจำนวนมากเกินกำลังธรรมชาติจะฟื้นคืนได้โปรดให้หน่วยงานต่างๆได้ร่วมกันฟื้นฟูอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทยดังเช่นโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์และโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นต้นบัวราชินีแห่งไม้น้ำโดยเฉพาะบัวพันธุ์พื้นเมืองของไทยทรงโปรดปรานเป็นอย่างยิ่งได้พระราชทานพระราชดำริให้ศึกษารวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์บัวเพื่อให้คงอยู่คู่วิถีชีวิตไทยเช่นบัวจงกรณีอันเป็นบัวโบราณที่บางตำราว่าเป็นพันธุ์บัวดั้งเดิมของไทยมาแต่สมัยสุโขทัยบัวหลวงสีชมพูกรีบไม่ซ้อนที่รู้จักกันในชื่อบัวหลวงพระราชินีมีขนาดใหญ่กว่าบัวหลวงปทุมทั่วไปแม้นจะปลูกในภาชนะจำกัดความยาวสูงสุดจากโคนถึงขั้วดอกประมาณ3เมตรบัวสีกิติยาเป็นบัวลูกผสมพันธุ์ใหม่ประเภทบัวสายบานกลางคืนดอกสีแดงสดกรีบซ้อนมากถึง32กรีบซึ่งมากกว่าปกติพระองค์ทรงมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนจึงโปรดให้อนุรักษ์พันธุกรรมพืชพร้อมไปกับการส่งเสริมปลูกเพิ่มเติมเพื่อการใช้อย่างต่อเนื่องในเชิงเศรษฐกิจเช่นหญ้าลิเผาซึ่งเป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งพบมากในภาคใต้เมื่อมีพระราชดำริให้ใช้ประโยชน์นำเถาหญ้าลิเผามาสารผลิตภัณฑ์ต่างๆจึงทรงส่งเสริมให้ปลูกทดแทนในท้องถิ่นตามธรรมชาติรวมทั้งพืชตระกูลหวายไผ่และหม่อนการทรงงานฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติล้วนช่วยให้พันไม้อันมีค่าและงดงามฟื้นคืนมาคงอยู่คู่แผ่นดินไทย

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชบีหลวง
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงดำเพื่อประชาชนและมาจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่24เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2522ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาขอเชิญท่านฟังครับ
2: ศาสนาเป็นยาแก้โรคหัวใจโรคของหัวใจได้แก่กิเลสสิ่งขึ้นแทงอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มียารักษาก็ไม่มีหวังที่จะพอบรรเทาความทุกข์ได้บ้างเลยเช่นเดียวกับคนไข้ที่ไม่มียาและหมอรักษาแม้แต่ไข้หวัดก็ยังต้องมียาบรรเทาและรักษาหายขาดได้ไม่ต้องพูดถึงโรคชนิดอื่นๆซึ่งมีความจำเป็นต่อยาอย่างยิ่งเลยเพราะฉะนั้นเราอยู่ทุกในบ้านในเรือนจึงต้องมียาอย่างน้อยยาประจำบ้านแทบทุกครัวเรือนนอกจากบ้านป่าบ้านดงแท้จริงๆทั่วไปนี้ต้องมียาสำหรับรักษาการเจ็บไข้ได้ป่วยก่อนที่จะไปหาหมอต้องปฐมพยาบาลกันด้วยยาประจำบ้านซะก่อนโรคเมื่อยังมีอยู่ในเราตราบใดยากับหมอก็ต้องมีความจำเป็นต่อเราอยู่ตราบนั้นแต่เว้นไปไม่ได้เราไปดูที่โรงพยาบาลจนกระทั่งเตียงไหนๆก็ไม่เห็นว่างไม่ว่าชั้นไหนชั้นพิเศษหรือชั้นสาธารณะทั่วๆไปเต็มไปด้วยคนไข้ซึ่งมีความจำเป็นเกี่ยวกับยาและหมอทั้งนั้นเมื่อจะตายก็มีความจำเป็นเกี่ยวกับยาจนสุดวิสัยของยาและหมอแล้วค่อยปล่อยให้ตายไปมันก็หายสงสัยหายห่วงปล่อยให้กันล้มกันตายเฉยๆโดยไม่มียารักษาและหมอมาเกี่ยวข้องเลยนั้นทำให้เกิดความเดือดร้อนเสียใจอยู่ไม่แล้วจนถึงไหนๆนี่ล่ะยากับหมอมีความจำเป็นต่อโรคของคนไข้อย่างนี้ด้วยมาแต่การไหนๆแม้สมัยก่อนๆไม่มียาแผนปัจจุบันรักษายาพื้นบ้านพื้นเมืองเราก็มีความจำเป็นต่อคนไข้ด้วยมาไม่เคยอยู่เปล่าๆโดยไม่ต้องรักษาด้วยอยู่ด้วยยาอันใดเลยนี่เป็นข้อเปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้เข้าใจเรื่องความจำเป็นระหว่างคนไข้กับยากับหมอมีความจำเป็นต่อกันอย่างยิ่งนี่ระหว่างจิตใจของเราซึ่งมีโรคเสียดแทงกี่ประเภทวันหนึ่งวันหนึ่งสัมผัสสัมพันธ์ของแสลงมาทิ่มแทงจิตใจไม่ใช่น้อยๆเป็นโรคกำเริบอยู่ภายในหัวใจโดยคนอื่นไม่รู้สึกคือไม่ทราบเลยก็มีแยะระบายออกมาให้คนอื่นพอทราบได้ก็มีทางกิริยาอาการและผิวพรรณวันละไม่ผ่องใสหรือแสดงกิริยาออกมาทางวาจากิริยาทางกายให้คนอื่นได้ทราบว่าคนนั้นไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งเพราะกระทบกระเทือนถูกกระทบกระเทือนกับสิ่งต่างๆที่ไม่พึงปรารถนาเมื่อปล่อยให้เป็นอย่างนั้นเรื่อยๆหนักเข้าความคิดไม่มีการยับยั้งสามารถที่จะทำคนให้เป็นโรคประสาทหรือเป็นบ้าไปได้เหมือนกันด้วยเหตุนี้ธรรมะจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งหรือครูอาจารย์ทั้งหลายจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อเราเมื่อจิตใจมีธรรมะเราก็ย่อมเป็นเหมือนคนไข้มียารักษาโรคมีครูอาจารย์คอยแนะนำตักเตือนสั่งสอนดุด่าว่ากล่าวอยู่เสมอก็เป็นเหมือนกับมีหมอมาตรวจอวัยวะและชี้แจงให้คนไข้ทราบว่าเป็นโรคอย่างนั้นนั้นควรระมัดระวังสิ่งที่แสลงอย่างนั้นควรรับยาอย่างนี้ทำนองนี้ด้วยเหตุนี้ ธรรมะกับครูบาอาจารย์จึงมีความจำเป็นต่อเราทุกๆคนยิ่งเราเป็นมนุษย์ด้วยแล้วยิ่งสูงสักความรู้ก็สูงความเฉลียวฉลาดบรรดาสัตว์ในโลกนี้สู้มนุษย์ไม่ได้มนุษย์ต้องมีความฉลาดแหลมคมมากกว่าทุกแง่ทุกมุมนั่นแหละสัตว์อยู่ในน้ำมันก็ค้นออกมาได้อยู่ใต้ดินวัตถุสิ่งของต่างๆอยู่ใต้ดินมันก็ค้นออกมาได้อยู่บนฟ้าอากาศค้นมาทำประโยชน์ได้หมดเช่นอย่างไฟฟ้าเป็นต้นเพราะความฉลาดของมนุษย์แต่ถ้าไม่อาศัยหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นจอมปราชญ์ฉลาดแหลมคมเข้ามาแทรกเข้ามาเป็นยาชโลมหรือเข้ามาเป็นน้ำเชื่อมภายในจิตใจแล้วความรู้ความฉลาดทั้งหลายก็ไม่ค่อยจะเกิดประโยชน์ภายในจิตใจส่วนภายนอกเป็นเราจะผิดอะไรขึ้นมาก็ได้เครื่องยนต์กลไกเรือเหาะเรือบินจรวดดาวเทียมทำอะไรทำได้ทั้งนั้นแหละอันนั้นเป็นด้านวัตถุแต่ที่จะมาผิดจิตใจของเราหรือคิดแคลงจิตใจของเราด้วยอุบายต่างๆเพื่อชำระซักฟอกโรคภายในจิตใจของเราความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาให้ค่อยหมดไปโดยลำดับพระอุบายแห่งธรรมนี้ไม่ค่อยจะได้มีความสนใจกันเพราะฉะนั้นโรคภายในจิตใจจึงเป็นสถานที่รวมแห่งกองทุกข์ทั้งหลายอยู่ที่นั่นไม่ว่าคนมั่งคนมีคนจนคนโลกอะไรก็ตามชาติชั้นวรรณะใดก็ตามไม่ขึ้นอยู่กับชาติชั้นวรรณะฐานะสูงต่ำปานกลางประการใดเลยแต่ขึ้นอยู่กับผู้ฉลาดที่จะหาเสาะแสวงหาธรรมเข้ามาอบรมจิตใจการศึกษาอบรมธรรมะเข้าสู่ใจจะลบล้างความเลวร้ายทั้งหลายเสียได้เช่นเขากล่าวไว้ว่าคอร์รัปชันยาเสพติดมารสังคมอย่างนี้เป็นต้นซึ่งล้วนแล้วแต่ออกมาจากใจของผู้ไม่ได้อบรมธรรมะเข้าสู่ใจนั้นเลยเมื่อมีธรรมะแล้วย่อมสามารถที่จะระงับดับสิ่งเลวร้ายทั้งหลายเหล่านี้ลงได้ด้วยกันไม่มากก็น้อยเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นไถ่แก่ตนเองและส่วนรวมด้วยหากไม่มีธรรมแล้วสิ่งเหล่านี้ต้องกำเริบเมื่อสิ่งเหล่านี้กำเริบก็กระทบกระเทือนไปทั่วทั้งโลกทั้งประเทศก็กำเริบไปด้วยกันหาความสุขความสบายไม่ได้ธรรมะจึงเป็นของจำเป็นในรายบุคคลวันหนึ่งเราปฏิบัติหน้าที่การงานต่อสิ่งใดบ้างและได้สนใจนำธรรมเข้าไปเคลือบแฝงเพื่อให้งานนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามและมีเหตุมีผลประการใดหรือไม่ธรรมะคือเหตุผลฝ่ายดำเนินมีเหตุผลพร้อมๆกันไปผลที่ได้รับจึงเป็นที่พอใจแก่ผู้ปฏิบัติเสมอไปด้วยเหตุนี้ธรรมจึงเป็นของจำเป็นสำหรับเราทุกคนคำที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่ากิเลสก็หมายถึงความเป็นพิษเป็นภัยของมันต่อจิตใจนั่นแหละเกิดอยู่ที่จิตใจมีอยู่ที่จิตใจการแก้ไขจึงต้องอาศัยใจเป็นผู้ได้สดับตรับฟังได้รับการอบรมรู้อุบายวิธีต่างๆแล้วก็นำไปกำจัดระงับดับกันภายในจิตใจสิ่งเหล่านั้นก็ค่อยหมดไปหมดไปเราก็พอได้มีความถูกความสบายบ้างไม่แบกไม่หามกองทุกข์หมดเสียทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งผู้มีโอกาสได้บำเพ็ญตนตามหน้าที่ของตนโดยเฉพาะเช่นนักบวชได้แก่พระเนรอย่างนี้ก็ยิ่งมีโอกาสมากมายที่จะกำจัดสิ่งเหล่านี้ภายในจิตใจของตนในครั้งพุทธกาลก็มีบรมศาสดาเรียกว่าเป็นศาสตราจารย์นายแพทย์ อันสูงสุดในโลก

ที่เป็นพิษเป็นภัยแม่น้อยปกติท่านก็มีกิเลสด้วยกันพระพุทธเจ้าก็มาเกิดมาในท่ามกลางกิเลสมันสกปรกพระสาวกทั้งหลายก็เกิดในท่ามกลางแห่งกิเลสท่ามกลางแห่งสมมติแต่ท่านก็พยายามฝึกฝนอบรมหรือทรมานท่านทรมานกิเลสที่เป็นภัยต่อจิตใจนั้นให้หมดสิ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งหมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิงความประเสริฐเลิศโลกก็คือจิตใจที่พ้นจากสิ่งกดทวงทั้งหลายแล้วโดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรเกาะเกี่ยวเงี่ยงเหนี่ยวอีกได้เลยคือพระจิตของพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงทราบวิธีการอย่างใดที่ได้ผลมาแล้วก็ทรงนำวิธีการนั้นมาสั่งสอนสัตว์โลกนับตั้งแต่ปฐมสาวกลงมาจนกระทั่งถึงประชาชนเราทุกวันนี้เป็นลำดับลำดับบรรดาสาวกทั้งหลายที่เป็นคลังแห่งกิเลสด้วยกันเหมือนกันกับเราท่านๆนี้ท่านเมื่อได้ยินได้ฟังการอบรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความซึ้งภายในจิตใจและรู้โทษว่าเป็นอย่างไรภายในใจนี้มีโทษอยู่หรือแต่ก่อนไม่ทราบว่าโทษมันเป็นยังไงภายในจิตใจมันถึงได้ทำความทุกข์ความทรมานตัวสื่ออันสำคัญตัวเหตุอันสำคัญที่ทำให้เกิดความทุกข์ความทรมานอยู่ภายในจิตนี้คืออะไรไม่มีใครทราบได้ต่อเมื่อพระพุทธเจ้ามาทรงชี้แจงแสดงให้ทราบว่าตัวก่อโทษก่อภัยจริงๆคือตัวกิเลสประเภทต่างๆถึงมีอยู่ภายในจิตให้กำจัดมันด้วยวิธีนั้นวิธีนั้นวิธีนั้นพระองค์ทรงสอนจนเป็นที่เข้าใจทราบซึ้งรู้ทั้งโทษแห่งสิ่งที่เป็นโทษรู้ซึ้งทั้งคุณของสิ่งที่เป็นคุณแล้วนำมาประยุกต์กันด้วยความภาคเพียรอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่อะไรเสียดายจนกระทั่งชีวิตเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องจตุปัจจัยทายทานทั้งสี่ว่าไปอยู่ในสถานที่นั้นจะมีความลำบากขาดแคลนอย่างไรด้วยปัจจัยสี่นี้บ้างท่านไม่สนใจสิ่งที่ท่านสนใจอย่างยิ่งคือความมุ่งมั่นต่อธรรมเพื่อแดนพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นจิตใจของท่านผู้มีความมุ่งมั่นต่อความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวจึงเป็นผู้ที่เลี้ยงง่ายอยู่ง่ายไปง่ายกินก็ง่ายนอนก็ง่ายอะไรง่ายหมดไม่พลุงพลังวุ่นวายเหมือนโลกวุ่นวายทั้งหลายแม้จะเคยได้รับความสุขสบายมาทางโภคสมบัติหรือทรงอำนาจวาสนาอย่างมากมายเช่นอย่างเป็นพระเจ้าเคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินมาแล้วเคยเป็นเศรษฐีกระดุมพีมาแล้วท่านตัดหมดสิ่งเหล่านั้นไม่เข้ามาเกี่ยวข้องในนิสัยท่านได้เลยนิสัยท่านเป็นนิสัยนักบวชล้วนเพื่อชำระทุกข์ภายในจิตใจตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้แล้วอย่างใดการเป็นอยู่ปูวายจึงไม่ลำบากในบรรดาท่านผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อทำอย่างแท้จริงหมดก็หมดก็ทราบแล้วว่าโลกนี้เป็นโลกอนิจจังขาดแคลนก็เวลาจนก็จนเวลาขาดตกบกพร่องก็มีเป็นธรรมดาแต่ยังไงเรื่องความภาคเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสอันเป็นตัวภัยหรือเป็นเชี่ยนเป็นหนามอยู่ภายในจิตใจนี้ต้องเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถอดถอนจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตใจนี่เลยท่านไม่บกพร่องในทางความเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสสิ่งใดจะบกพร่องท่านไม่สนใจถ้าความเพียรบกพร่องเป็นไปต้องขยับกันต้องรีบแก้ไขดัดแปลงกันทันทีเข้มงวดกวดขันกันเข้าโดยลำดับจนได้สำเร็จเป็นมรรคผลนิพพานสาวกขึ้นมาเป็นลำดับลำดับมีจำนวนมากเท่าไรบรรดาสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่ได้บรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้าตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันถึงแดนแห่งพระนิพพานคือความเกษมสำราญอย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนเราแม้จะไม่ได้มรรคนิพพานดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายก็ตามแต่เราก็ปฏิบัติแบบลูกศิษย์ที่มีครูอย่าห่างเหินจากอัตจากธรรมจะทำจะพูดจะไปจะมาอย่างไรก็พึงมีธรรมไว้กำกับตนเสมอไปที่ไหนมีประโยชน์อะไรทำสิ่งนั้นเกิดความได้ความเสียหายอย่างไรบ้างมีผลประโยชน์และหรือ

ความเสียหายอย่างไรบ้างต้องคิดทุกแง่ทุกมุมเพื่อให้จิตได้อาศัยหลักเหตุผลคือธรรมะนี้เป็นการดำเนินของตัวเองแล้วไม่ค่อยผิดพลาดมนุษย์เราแต่ถ้าให้กิเลสเป็นผู้พาดำเนินคือความอยากอยากไปก็ไปมันอยากมันเมื่อมันความอยากมันเกิดขึ้นมาอยากอะไรก็ตามคล้อยตามมันโอนอ่อนตามมันให้มันจูงจมูกไปอยู่ตลอดเวลากลางคืนก็ไปถ้าลงมันความอยากมันเกิดขึ้นแล้วกลางคืนก็ไปกลางวันก็ไปนอนหลับตื่นขึ้นมาก็ไปอย่างนี้เรียกว่าทำตามกิเลสนี้ตั้งแต่ความล่มความจมไปโดยลำดับลำดับการทำกับกิเลสไม่ได้มีการได้กำไรมีแต่ขาดทุนไปเรื่อยๆพวกเราทั้งหลายก็ไม่เห็นโทษแห่งความเป็นอย่างนี้ของกิเลสและความเป็นอย่างนี้ของเราพระพุทธเจ้าทรงเห็นโทษในทุกสิ่งทุกอย่างจึงได้พยายามแก้ไขและได้รับผลเป็นที่พึงพอพระทัยแล้วนำอุบายวิธีเหล่านี้มาสอนพวกเราเราเป็นชาวพุทธให้พึงตระหนักในเหตุในผลการดำรงตนอยู่ในคารวะก็ให้มีธรรมถ้าต่างคนต่างมีธรรมแล้วอยู่ไหนก็สะดวกสบายระหว่างสามีภรรยาก็ไม่ทะเลาะกันเพราะต่างคนต่างยอมรับเหตุรับผลอยู่แล้วเหมือนกับเป็นนักกีฬานักธรรมะก็คือนักกีฬา 100% นั่นเองยอมแพ้ยอมชนะแพ้โดยเหตุผลชนะโดยเหตุผลเป็นความชอบธรรมมีความยิ่งแย้มแจ่มใสต่อกันถ้าแพ้ด้วยอารมณ์ชนะด้วยอารมณ์เป็นเครื่องผูกโกรธผูกแค้นผูกกรรมผูกเวรต่อกันหาความสงบไม่ได้เลยผิดกันอย่างนี้เราเป็นนักธรรมะต้องให้เป็นอย่างนั้นแล้วอยู่ไหนก็สบายยิ่งได้ทำจิตใจของเราให้มีความสงบจากอารมณ์เป็นครั้งเป็นคราวนั่นเป็นเหมือนกับชาร์จแบตเตอรี่เข้าสู่จิตใจให้มีพลังภายในใจแล้วคิดอ่านใจตรองเรื่องหน้าที่การงานอะไรก็ไม่อัดไม่อั้นเมื่อใจมีกำลังพาคิดอ่านอะไรก็เป็นเหตุเป็นผลเป็นเรื่องเป็นราวไปด้วยความราบรื่นดีงามไม่อัดอั้นตันใจเหมือนที่จิตใจที่มีกิเลสฝังอยู่ด้วยความโลภความโกรธความหลงความงุนงิดต่างๆคิดอะไรไม่ค่อยได้เรื่องมันผิดกันที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นท่านผู้ที่หลุดพ้นจากโลกไปแล้วดังพระพุทธเจ้าธรรมะท่านเอามาจากไหนมาสั่งสอนโลกแต่ก่อนพระพุทธเจ้าท่านไม่สามารถเพราะท่านยังไม่ได้ตรัสรู้ท่านไม่สามารถที่จะสั่งสอนโลกได้เลยก็เหมือนกับเราท่านทุกกิเลสมันปิดบังทางออกแห่งธรรมปิดบังความเกิดขึ้นแห่งธรรมธรรมเกิดขึ้นไม่ได้แล้วจะนำแสดงได้อย่างไรเมื่อได้นำข้อวัดปฏิบัติที่เป็นเครื่องแก้ไขบุกเบิกเข้าไปแก้ไขบุกเบิกกันภายในจิตใจแล้วกิเลสประเภทต่างๆก็ค่อยมุดมอดลงไปโดยลำดับธรรมะก็ค่อยผุดขึ้นมาโผล่ขึ้นมาเหมือนกับเราขุดน้ำถึงตาน้ำแล้วก็ไหลพุ่งขึ้นมาเรื่อยๆจะอาบจะดื่มจะใช้ฉลอยจะสอยถลายไม่หมดเมื่อขุดถึงตาน้ำจริงๆแล้วนี่เมื่อขุดถึงน้ำอัดน้ำทำจริงๆเต็มพระทัยพระทัยก็กลายเป็นพระทัยที่บริสุทธิ์เลยเป็นตาน้ำอย่างเอกอุไม่มีอะไรเสมอเหมือนสอนโลกสอนสักเท่าไหร่ไม่มีประมาณการสอนโลกของพระพุทธเจ้านี่ไม่มีใครสู้ความแตกฉานเพราะอำนาจแห่งธรรมภายในจิตใจได้เปิดออกแล้วอย่างเต็มที่ที่ท่านกล่าวไว้ในธรรมว่า 80,000 กี่พันพระธรรมขันธ์นั้นน้อยนิดเดียวไม่ใช่มากมายอะไรเลยนี่นักปราชญ์ทั้งหลายท่านจดจารึกเอาไว้แค่นั้นแต่อุบายของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้มีมากกว่านั้นร้อยในพันในหมื่นในแสนในเพราะเหตุไรเพราะพุทธบริษัททั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้านั้นมีจริตนิสัยต่างๆกันแม้จะเป็นคนมีจริตเหมือนกันก็เช่นเดียวกับคนเป็นโรคคำว่าโรคหรือคนไข้อย่างนี้มันต่างกันหลายประเภทแห่งโรคที่เกิดกับคนไข้คำว่าคนไข้คำเดียวเท่านั้นตีความหมายได้มากมายกว้างขวางมากมายคนหนึ่งเป็นโรคแค่หนึ่งคนหนึ่งเป็นโรคแค่หนึ่งคนหนึ่งเป็นโรคแค่หนึ่งไม่ซ้ำกันเลยแต่เราเรียกส่วนรวมว่าเป็นคนไข้ทีนี้หมอหรือยาที่จะนำมารักษาจะเอาเป็นแต่เพียงขนาดเดียวเท่านั้นใครมาก็มีแต่ยาขนาดเดียว
ให้รับทานยาขนาดเดียวฉีดลงไปฉีดลงไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์สำหรับโรคที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาขนาดนั้นๆจะเป็นประโยชน์เฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกันเท่านั้นนี่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกนับตั้งแต่มนุษย์เทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายมีจำนวนมากเท่าไหร่จริตนิสัยขั้นภูมิแห่งจิตใจและอัตธรรมมีต่างกันเป็นชั้นๆพระพุทธเจ้าจะทรงแสดงเพียงบาทเดียวบทเดียวนั้นเป็นไปไม่ได้ต้องสั่งสอนตามจริตนิสัยตามความเหมาะสมข้องกับละลายละลายเพราะว่าคำสั่งสอนจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่มีสิ้นสุดยุติได้เลยจนกว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานแต่เสียถึงจะยุติในการสั่งสอนโลกมีอุบายเหล่านี้มีมากขนาดไหนนี่แหละธรรมเมื่อเกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรมาปิดบังโล่งไปหมดทั่วแดนโลกธาตุท่านจึงไม่อัดไม่อั้นภายในจิตใจของท่านด้วยไม่อัดไม่อั้นในการที่จะแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกด้วยเพราะจิตเปิดเผยหมดแล้วมันมีอะไรปิดบังถึงตาน้ำแล้วใจก็ถึงตาธรรมแล้วถึงอมตะธรรมสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันท่านจึงไม่อัดไม่อั้นกับสิ่งใดแนะนำสั่งสอนได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มภูมิแห่งความรู้ความฉลาดของท่านและผู้มาได้มารับการอบรมก็ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงจิตถึงใจเพราะท่านเทศออกมาจากความถึงใจของท่านแล้วก็มาถึงใจพวกเราถือว่าซึ้งนั้นผิดกันความรู้ความเห็นด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดเมื่อได้ไปเห็นด้วยตาตนเองไปได้ยินด้วยหูตนเองมาพูดแล้วมันจะเคลื่อนคลาดไปไหนจะสะทกสะท้านที่ไหนเห็นอย่างไรก็นำความเรื่องที่ได้เห็นนั้นมาพูดอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามความจริงที่เราได้เห็นที่เราได้ยินจึงไม่มีผิดพลาดไปได้ผู้ฟังก็ถือเอาความจริงจากเรื่องจริงนั้นได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่ธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ว่าประเภทใดพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นประจักษ์พระทัยมาอย่างสมบูรณ์แล้วจึงต้องมานำมาสั่งสอนสัตว์โลกจึงไม่มีผิดมีพลาดเพราะความฉลาดแหลมคมในอุบายวิธีการสอนโลกของพระพุทธเจ้านี่เราเกิดในท่ามกลางแห่งพุทธศาสนานับว่าเป็นผู้มีวาสนาอันสมควรอยู่แล้วอย่าได้ปล่อยร่างกายจิตใจของเราให้ทิ้งไปตามวันตามปีตามเดือนตามเวลาให้กิเลสเอาไปกินเดี๋ยวจนหมดเจ้าของไม่ได้แบ่งไว้บ้างด้วยคุณงามความดีประการใดเลยอย่างนั้นไม่สมควรแก่ความเป็นมนุษย์เรานี่มีใจสูงท่านว่าแต่ความต่ำนั้นท่านไม่พูดมนุษย์เรานี่มันต่ำยิ่งกว่าสัตว์มันก็มีสูงยิ่งกว่าสัตว์ก็มีเราจะให้มันเป็นต่ำให้มันสูงเสมอถ้ามีธรรมอยู่ภายในจิตใจแล้วจะสูงถ้าไม่มีธรรมแล้วต่ำทั้งนั้นแหละกิริยาแสดงออกมาก็ต่ำคิดภายในใจก็ต่ำแสดงมาทางกายทางวาจาต่ำความประพฤติทุกสิ่งทุกอย่างมันต่ำไปหมดกดเจ้าของลงไปเพื่อความทุกข์ความทรมานเมื่อมีธรรมในใจไม่เป็นเช่นนั้นพยุงเจ้าของขึ้นโดยลำดับเฉพาะอย่างยิ่งการทิฏฐภาวนาเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราจะพึงทำให้จิตใจได้รับความสงบร่มเย็นเพราะใจทำงานตั้งแต่ตื่นขึ้นมาขณะที่เรานอนหลับนั่นคือใจเข้าภวังค์แห่งความหลับไม่ทำงานถ้าฝันก็แสดงว่าการหลับนั้นไม่สนิทคือจิตไม่ได้เข้าภวังค์แห่งความหลับเต็มเม็ดเต็มหน่วยจึงต้องฝันเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆนั่นถามว่าการหลับนอนจะมีชั่วโมงเท่ากันก็ตามผู้ที่หลับสนิทไม่ฝันในเลยนั้นมีกำลังทางธาตุขันธ์และจิตใจมากกว่ากันต่างกับผู้ฝันอยู่มากจิตใจของเราเมื่อระงับความคิดความปรุงทั้งหลายซึ่งเคยคิดเคยปรุงมาแล้วตั้งแต่ขณะตื่นนอนมาจนกระทั่งถึงขณะหลับเราไม่มีเวลาพักผ่อนภายในจิตใจเราเลยนั้นไม่เหมาะสมตั้งแต่เราทำงานทำการต่างๆเรายังต้องมีการพักเช่นเขาทำราชการงานเมืองก็ยังต้องพักเที่ยงว่ะเนี่ยพักวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็นั้นยังพักเที่ยงอีกงานทางร่างกายก็ยังพักเที่ยงแต่จิตนี้ไม่เคยได้พักเห็นนะไม่มีวันเสาร์ไม่มีวันอาทิตย์มันมีวันพระวันโกนวันญาติวันโยมมีแต่วันวุ่นวายตลอดเวลาหาเวลาพักผิดไม่ได้แล้วเราจะเห็นความสงบ
ที่ไหนเมื่อไม่เห็นความสงบความสุขเราจะเจอที่ไหนกันมันเจอกันไม่ได้

0: ไม่มีทางจะเจอเพราะสาเหตุไม่มีให้เจอแต่การอบรมจิตใจเราด้วยการบังคับบัญชาจิตได้เข้าสู่ความสงบด้วยบทธรรมใดก็ตามมีสติสตังตั้งมั่นอยู่กับบทธรรมที่เรานำมาบริกรรมนั้นๆเช่นกำหนดอานาปานสติก็ให้รู้อยู่ลมหายใจเข้าออกนี่เท่านั้นไม่ต้องมุ่งกับอะไรใจของเราย่อมมีความสงบได้เมื่อใจมีความสงบได้ความสุขไม่ต้องถามจิตที่หาความสุขไม่ได้ก็เพราะมีแต่ความวุ่นวายสายแสบปรุงหน้าปรุงหลังปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามายุ่งกวนใจอยู่เสมอถ้าเป็นน้ำก็ขุ่นเป็นตมเป็นโคลนหาที่อาบดื่มใช้สอยไม่ได้เลยจิตใจที่กวนตัวเองให้ขุ่นมัวก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงต้องระงับจิตใจที่ขุ่นมัวด้วยการคิดหน้าที่การงานเรื่องราวต่างๆให้เข้าสู่ความสงบเย็นใจเมื่อจิตได้รับความสงบแล้วความเย็นเกิดขึ้นมาเองความสุขเกิดขึ้นมาเองในขณะเดียวกันเราก็ได้เห็นคุณค่าแห่งความสงบอ๋อความสงบเป็นอย่างนี้แล้วมีความสุขขึ้นมาในขณะที่จิตสงบพักการคิดปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆแล้วก็เห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่านของจิตความคิดความปรุงไม่หยุดไม่ยั้งของจิตโดยลำดับจากนั้นเราก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปพอหลุดพออีกพอแก้ไขดัดแปลงกันไปเรื่อยๆเมื่อมีช่องทางพอให้เราได้จับเงื่อนได้แล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นครูเป็นอาจารย์สอนพวกเราในทางปฏิบัติท่านทำอย่างนั้นจริงๆท่านถือเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเอาเป็นเอาตายจริงๆกับหน้าที่การงานเพื่อฝึกฝนจิตใจปราบปรามกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกของใจให้ค่อยหมดไปหมดไปความสงบก็มีขึ้นความสว่างสวายภายในจิตใจก็มีขึ้นความปลอดโปร่งโล่งโถงภายในใจก็มีขึ้นความสว่างกระจ่างแจ้งก็เพิ่มขึ้นโดยลำดับภายในใจจนกระทั่งมีความสว่างจ้าไปหมดไม่มีอะไรมาปิดบังลี้ลับได้เลยเพราะสิ่งปิดบังลี้ลับล้วนแล้วแต่เป็นกิเลสได้สำลอกเปาะหมดแล้วไม่มีเหลือตั้งแต่ทองทั้งแท่งหรือว่าธรรมทั้งดวงอยู่ภายในจิตธรรมเป็นจิตจิตเป็นธรรมมีเท่านั้นของประเสริฐในโลกนี้คือจิตแต่ที่หาความประเสริฐไม่ได้สิ่งเลวสามต่ำช้าทั้งหลายเข้าไปกลุ่มรุมจิตใจจนมองหาตัวจริงความประเสริฐของใจไม่มีด้วยเหตุนี้จึงต้องชำระสาสางเหมือนกับสิ่งที่สกปรกเราชำระสาสางลื่นล้างด้วยน้ำอันสะบะอันสะอาดสิ่งที่สกปรกนั้นมันก็ค่อยสะอาดไปเองจิตใจที่สกปรกก็ต้องล้างด้วยศีลด้วยธรรมด้วยคุณงามความดีซึ่งเปรียบเหมือนกับน้ำที่สะอาดเมื่อถ้าล้างอยู่เสมอนั้นก็ค่อยมีความผ่องใสขึ้นมารู้เหตุรู้ผลรู้จักผิดจักถูกรู้จักบุญจักบาปรู้จักคุณจักโทษรู้จักนรกสวรรค์ขึ้นภายในตัวเองนี้โดยลำดับลำดับเมื่อเป็นฉะนั้นวิธีการที่เราจะปฏิบัติต่อสิ่งใดที่จะเป็นสิริมงคลแก่ตัวและสิ่งใดที่จะเป็นอัปมงคลแก่ตัวมันก็รู้เราก็ไม่เหมากองทุกข์เยอะทั้งหมดเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาเทศไปก็รู้สึกไปหน่อยเอาละเพียงแค่นี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่24เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2522ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่1ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏวรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดย นายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่9เดือนตุลาคมพุทธศักราช2550มีชื่อกันเทศว่าข้าแม่สอนไม่ว่าอะไรเราไม่ลืมขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: หูอื้อตลอดนะเขาพูดให้พ่อหรือป้าเข้าหูหมดมันไม่ได้ออกนี่ออกสู่หูประชาชนมันออกนี่มันเข้าหูเราเสียงวู้วู้ท่านทั้งหลายมาวัดให้ดูทุกสิ่งทุกอย่างนะอย่าสักแต่ว่ามาทำบุญให้ทานก็เป็นบุญเป็นกุศลอยู่แล้วแต่ที่เราจะได้พิเศษให้สังเกตสังกาดูให้ดีการประพฤติกระทำของวัดนี้เป็นยังไงนับตั้งแต่พระเดินลงไปให้ดูไปเป็นคติตัวอย่างการอยู่การกินใช้สอยนี่สำคัญมากเมืองไทยเราลืมตัวเพราะการอยู่การกินการใช้สอยต่างๆพุ่งเฟ้อมากทีเดียวลืมตัวมันเป็นมาตั้งแต่นิสัยของปู่ย่าตายายเพราะแต่ก่อนท่านเหล่านั้นพาดำเนินมาด้วยความสงบราบรื่นดีงามสมบูรณ์พูนผลทุกอย่างในเรื่องการอยู่การกินใช้สอยนี่หลานไทยเกิดขึ้นมามันเอาตัวอย่างของพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็แซงหน้าไปเลยฟุ้งเฟ้อฟุ้งเฟ้อมากเมืองไทยเราขอให้พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศนี้หรืออยู่ที่ไหนก็ตามให้นำคติธรรมเหล่านี้ไปปฏิบัติต่อตนเองคติธรรมนี้เป็นทางเดินของพระพุทธเจ้าเป็นการแสดงออกของพระพุทธเจ้าเรียบร้อยดีงามสม่ำเสมอแช่มชื่นในตาในใจเมื่อได้เจอได้เห็นเขานี่เป็นกิริยาของพระพุทธเจ้าที่ออกมาในนามว่าพุทธศาสนาพุทธศาสนานี่ก็คือการกระจายความดีงามของธรรมที่ออกจากพระพุทธเจ้ามาให้มาปฏิบัติตาหูจมูกลิ้นกายใช้ให้เป็นประโยชน์ก็เป็นใช้ให้เป็นโทษเผาเจ้าของทั้งเป็นก็ได้เพราะฉะนั้นจึงให้ระมัดระวังเครื่องมือติดตัวของเราเป็นทั้งบุญทั้งคุณเป็นทั้งเพชฌฆาตสังหารเราก็คือตาเห็นอะไรๆแล้วไม่ดีก็ชั่วแล้วมันจะยึดเข้ามาตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์กับอะไรมันจะยึดเข้ามาส่วนมากมักจะมีแต่สิ่งที่ต่ำทรามสิ่งที่ดีงามพอจะเป็นคติเครื่องเตือนใจไม่ค่อยได้กันถ้าไปที่ไหนมักจะไปเพื่อความฟุ้งเฟ้อที่จะไปเพื่อนำสิ่งต่างๆที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ในสายทางที่เราไปแล้วนำเข้ามาเป็นคตินี้ไม่ค่อยมีนะไปฟุ้งเฟ้อไปเรื่อยอย่างนี้เรียกว่าหาหลักเกณฑ์ไม่ได้นะพี่น้องทั้งหลายอยากเข้าใจว่าความฟุ้งเฟ้อเหิมสมบัติเงินทองเท่าของที่อยู่จะเป็นทางใจได้นะไม่มีอันนี้อาศัยฟุ้งเฟ้อไปอย่างนั้นนะหลักใจไม่มีความหมายคนเราไปนั่งอยู่กองเงินกองทองบนภูเขาก็ เหมือนโยนกบตัวหนึ่งขึ้นไปอยู่บนภูเขาไม่มีค่านั่นแหละคือจิตใจไม่มีสาระจิตใจต้องมีหลักมีเกณฑ์เป็นเครื่องยืนใจนี้หาเกาะตลอดเวลานะให้กอดในสิ่งที่ดีงาม

อยไปตามใจแล้วเกาะแต่สิ่งที่เลวร้ายทั้งนั้นแหละพากันจำให้ดีให้ก้าวเข้ามาในวัดเห็นไหมหนังสือเราเขียนไว้เองนะทั้งจริงทั้งตลกอยู่ในนั้นหรือจะว่าไงเขียนไว้นั่นทั้งนั้นกูจะฟ้องท่านเป่ามันมาเที่ยวเพื่อนบ้านคือมานี่มีแต่ท่านเป่านะมันมีแต่พวกเพื่อนบ้านท่านเป่าเลยจะตายสอนนะเราไป อำเภอภูเขียวเขาเขียนติดท้ายรถไว้ว่ากูจะฟ้องท่านเป่าว่ากันนะเราไปส่งของตามโรงพยาบาลเพราะเราเห็นนั้นนี่ยังบกพร่องเราจะต้องไปเพิ่มเติมใหม่ให้สมบูรณ์ว่าพอเรากลับมาถึงวัดนี้แล้วเราก็เอาต้นฉบับของเขาว่ากูจะฟ้องท่านเป่าฉบับของวัดก็ว่ามันมาเที่ยวเพี้ยนพ่านต่อไปนะอยู่นั่นเห็นไปดูเอามันเพี้ยนพ่านจริงๆออกมานอกนั้นเลยนี่จะหาสาระไม่ได้ผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นสาระแก่ตนเองเป็นที่อบอุ่นแก่ตัวเองตาหูจมูกลิ้นกายต้องเป็นเครื่องมือที่จะทำประโยชน์ให้ตัวเองไม่ใช่เป็นเครื่องมือทำลายสังหารตัวเองนะให้พากันคิดกันอ่านอย่างที่วัดป่าวันตาลเราดูพระดูเดนกับดูอาหารการโขบฉันนี่สะดุดใจกึกกึกคือให้ท่านปฏิบัติรักษาตัวท่านเองมีมากมีน้อยความรู้จักประมาณคือธรรมเรามาปฏิบัติธรรมให้มีธรรมเหล่านี้ติดตัวไม่ฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมลืมเนื้อลืมตัวไปกับโลกาภิวัตน์เครื่องล่อคนโง่จอมปราดล่อหลอกท่านไม่ได้ได้พิจารณาเพราะการปฏิบัติธรรมนั้นครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่มาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนเราล้วนแล้วตั้งแต่ผู้เขียมเขียมผู้ขัดข้องขาดเขินอยู่ในป่าในเขาเหมือนกันไม่ได้มีความสมบูรณ์มาบรรลุธรรมมาสอนโลกไม่มีแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงสรุปสามผลกว่าจะได้ธรรมมาสอนโลกบรรดาสาวกยกเป็นตัวอย่างจากเช่นพระโสณะประกอบความเพียรเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตกนี่แหละสารณะของพวกเราไม่ใช่อย่างที่เขาเขียนไว้นั่นแต่ก่อนเราเป็นเด็กเราพอจำได้ว่าไม่ใช่อย่างว่าอหิวากำเริบให้ล้างมือก่อนเปิบด้วยน้ำปลาปลาเขาว่าไอ้เราเนี่ยมันเปิบเลยไม่ได้เกี่ยวกับอะไรกันขอให้มาเถอะมันไม่ได้ล้างมือนะเปิบเลยเขาเขียนไว้สอนนักเรียนเราเป็นนักเรียนก็เลยจำมาได้อหิวากำเริบให้ล้างมือก่อนเปิบแต่ก่อนเขาไม่ค่อยใช้ช้อนกันเปิบอะไรเปิบล้างมือก่อนเปิบด้วยน้ำประปาผักดิบผักสดให้งดเสียดีกว่าหากใช้น้ำท่าจงต้มเสียก่อนอาหารหวานข้าวเมื่อกินทุกคราวให้เลือกแต่ร้อนๆอาหารสำสอนจะจำไว้ใครสอนกินไม่ดีเอ๋ยว่าไรนะเอาใจไหมนี่เราได้มาตั้งแต่เราเรียนหนังสือเอามาอันไหนที่มันติดใจมันก็ติดมานี่เป็นคติธรรมได้ดีให้ล้างมือก่อนเปิบนะอย่าพวกป้าพวกป้าฟังเสียงช้อนตีกันพวกป้าพวกป้าเวลาจะกินข้าวรับทานข้าวกินข้าวละถูกภาษาดั้งเดิมของเราเป็นแก่นเป็นสารรับทานที่ประดับกิเลสให้เพาะพิ้งไปต่างหากนะรับทานนั้นรับทานกินเท่านั้นพอแต่ภาษาอังกฤษเขาว่าอะไรอีทเหรอถ้าภาษาอะไรภาษาหยวนก็เกิมเลยอันเกิมเรื่องข้าวเป็นอย่างนั้นแหละให้พี่นี่พี่นาพี่น้องทั้งหลายศาสนาเป็นเครื่องกันกรองมนุษย์ให้ดีเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนาหาที่ต้องติไม่ได้การพูดทางนี้เราไม่ได้เหยียบย่ำทำลายศาสนาใดเราเอาว่าอะไรถูกต้องยกมาเป็นคติตัวอย่างอะไรที่ไม่เหมาะไม่สมก็ผ่านไปเสียนะ
พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติท่านในวันนี้เราสงวนมากนะไม่ให้ลืมเนื้อลืมตัวตลอดมาจะมีมากมีน้อยเท่าไหร่ก็ให้พักภาวนาตามสบายตามสบายไม่เอาใครเข้าไปยุ่งเหยิงวุ่นวายนั่นติดป้ายไว้นั่นห้ามเข้าห้ามเข้าคือไม่ให้เข้าไปบริเวณพาท่านบำเพ็ญเพียรใครมาก็ให้มาอยู่แค่ศาลาให้ออกให้ออกภายในนี้เป็นบริเวณที่ท่านทำความภาคเพียรพระวัดนี้มาจวกทั่วโลกประเทศนั้นประเทศนี้แล้วเมืองไทยแล้วก็ทุกภาคเต็มอยู่นี่เพื่อมาศึกษาอบรมธรรมะเข้าสู่ใจให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีอะไรมาก่อกวนให้ลำบากและเสียเวลาเราก็ช่วยสนับสนุนท่านให้ท่านทำความภาคเพียรด้วยความสะดวกสบายอะไรที่จะเป็นภัยต่อการประกอบความเพียรท่านเราช่วยสกัดรัดกั้นเอาไว้เช่นห้ามเข้าห้ามเข้าไม่เข้าไปข้างในไม่ว่าหญิงว่าชายใครก็ตามหากจะเข้าก็เข้าเฉพาะบุคคลจำเป็นที่เกี่ยวกับพระท่านใช้เป็นเวลาไม่ใช่เข้าเพ่นพ่านทีเดียวไม่ได้เราระมัดระวังอย่างนั้นนะนี่ก็เรียกว่าอารมณ์ที่สุดแล้วนะมาอยู่วัดป่าบันการทั้งพระทั้งเนรหลอกซะแตกแล้วนะไม่พูดเฉยๆบางทีก็ป้างเสียบ้างถ้ามันโมโหมากๆป้างออกเสียบ้างตอนเย็นนั่นแหละตอนได้ป้างป้างใส่คนเราพอ4โมงครึ่ง5โมงแล้วเราจะเขาจะออกมาดูเหตุการณ์ต่างๆเพราะได้เขียนไว้แล้วข้างหน้าวัดคือห้ามไม่มาแฟนผ่านหลัง5โมงแล้วบอกชัดเจนมากวันนี้วัดแสวงหาอัตหาธรรมไม่ได้สอดแสวงหาความเพลิดความเพลินอันเป็นฟืนไฟเผาหัวใจสัตว์โลกท่านสอดแสวงหาธรรมคือน้ำสำหรับดับไฟภายในใจไฟราคะโทสะโมหะแล้วเปิดโอกาสให้ท่านทำทุกเวลาเราส่งเสริมตลอดนะพระมากพระน้อยก็ดีทุกอย่างพระมาศึกษาให้เป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันไม่มีเย่อหยิ่งจองหองว่าตัวมาจากสกุลนั้นมาจากสกุลนี้ตัวมั่งมีสีสุขตัวเรียนสูงชั้นนั้นชั้นนี้ไม่เอามาอวดธรรมธรรมเหนือนี้หมดเราต้องเอาธรรมมาเป็นสารณะยอมรับซึ่งกันและกันมนุษย์อยู่ด้วยกันอย่าคับแคบตีบกันเห็นแก่ตัวความคับแคบตีบกันเห็นแก่ตัวเพื่อเอาแพ้เอาชนะคนนี้คือคนนักแพ้ไปที่ไหนแพ้เรื่อยๆต่อไปไม่มีเพื่อนฝูงไปที่ไหนยกโทษคนนั้นยกโทษคนนี้โทษอยู่ในหัวใจของตัวเองไม่ดูนี่อาที่เสียมากผู้มาปฏิบัติธรรมไม่ดูหัวใจซึ่งเป็นสถานที่ก่อเหตุอันใหญ่หลวงทั้งดีทั้งชั่วจึงไม่ค่อยได้รับประโยชน์ผู้มาปฏิบัติธรรมต้องดูกิริยาความเคลื่อนไหวของใจที่มันแสดงออกไปส่วนมากนิสัยของกิเลสมองคนอื่นจะไม่มองในแง่ดีมันจะปั๊บเข้าไปมองในแง่ร้ายหาจับโทษคนนั้นหาจับโทษคนนี้ตัวเป็นโทษอยู่ในหัวใจนี้ไม่ดูตัวนี้มันก็สนุกแสดงลวดลายอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะเบาแวงเพราะความดูถูกเหยียดหยามเย่อหยิ่งจองหองต่อผู้อื่นนั่นแหละเย่อหยิ่งตัวเองก็เป็นการเหยียบทำลายตนเองใครผู้ใดที่ว่าตัวเด่นกว่าเขาคนนั้นล่ะที่ว่าด้อยกว่าเขาที่สุดการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนั้นให้เก็บความรู้สึกให้ดีอย่าด่วนพูดปอแปะออกมาแล้วก็ไปกระทบหูคนอื่นแล้วเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาเลยกลายเป็นสถานที่สั่งสมกิเลสขึ้นทั้งในวัดขึ้นทั้งภายในใจตัวเองผู้มาปฏิบัติธรรมมันใช้ไม่ได้ขอให้พากันมีพิจารณาดูกันให้ดูด้วยความให้อภัยถ้าควรเตือนก็เตือนไม่ควรเตือนจะพักไว้ก่อนตามเวลาอันควรแล้วค่อยเตือนกันก็ได้ผู้รับคำเตือนก็ท่านแสดงไว้ว่าผู้รับคำเตือนเหมือนผู้ได้กองสมบัติผู้เตือนเหมือนผู้มอบกองสมบัติให้ไว้นั่นนะท่านแสดงไว้ในธรรมมีในตำรับตำราเพราะฉะนั้นการตักเตือนกันเป็นสิ่งดีที่สุดแล้วการขอบบุญขอบคุณขอโทษกันนี่เหมือนกันเป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงมากนะมันเป็นไฟเผาหัวใจมาจะฟาดมันยำเหมือนลาบนี่พอเห็นยกมือไหว้ยอมรับจิตลดวูบเลยทันทีฆ่าไม่ลงนั่น
เห็นไหม

0: การยกมือไหว้กันไม่ได้เสียหายอะไรเป็นการลงกันการยอมรับกันก็เท่ากับการอยู่ด้วยกันได้เสมอกันไปหมดอย่าหาดูถูกอย่าย้ำกันนะ เก็บความรู้สึกดีนั่นแหละเหมาะนะ อย่าไปตรวนว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีก่อนอื่นให้ดูตัวใจเจ้าของที่เรามาอบรมใจของเราว่าใจเราเป็นยังไงใจกระเพื่อมบอกไปตรงไหนตรงไหนมันกระเพื่อมบอกทางดีทางชั่วให้ดูตัวโจรมหาโจรมหามารอยู่ที่ใจถ้าดูคนอื่นเหมือนไฟได้เชื้อลุกลามตลอดนะถ้าดูหัวใจตัวเองเหมือนน้ำดับไฟจะสงบลงเรื่องราวต่างๆพากันจำเอานะเอาละวันนี้พระมาฉันเท่าไหร
1: ่32คร
0: ับ
1: ผมอ๋อ
0: ถามเรียกที่นี่อย่างนั้นน่ะพอทราบปั๊บเดี๋ยวหายเงียบหายเงียบความจำไม่เป็นท่านะเช่นอย่างเมื่อวานไปที่นั่นที่นี่วันนี้ระลึกไม่ออกระลึกไม่ถึงเป็นอย่างนั้นนะหมดเข้ามาแล้วตอนเช้ามาถึงตอนเย็นระลึกก็จะไม่ออกต้องได้ตรองเรื่อยนะความจำบางทีเราเดินจงกรมนี่นะคือเวลามันไม่มีกิริยาออกว่าที่นั่นที่นี่ที่สูงที่ต่ำมันรู้อยู่เฉยๆต้องหยุดซะก่อนบางทีเดินจงกรมไปคือจิตมันไม่ออกกิริยาว่านั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่ไม่ออกเช่นที่สูงที่ต่ำที่ดำขาวอะไรนี่มันไม่ออกต้องหยุดซะก่อนพอมันยิบแยบออกมาแล้วกำหนดรู้แล้วก็ค่อยเดินถ้ามันรู้เฉยๆมันก้าวไปตกตูมเลยเป็นอย่างนั้นมีสัญญาไม่ทำงานเป็นชัดเจนเดี๋ยวนี้เราเป็นชัดเจนคือมันไม่ทำงานเลยเฉยนิ่งมีแต่รู้กิริยาอาการสูงต่ำดำขาวไม่มีไม่ออกอย่างนั้นก้าวไปก็ได้นะพลาดเห็นเราก้าวไปมันมีพักอยู่พักหนึ่งจิตมันนิ่งนี่ตกเลยเราเคยตกจนพาวิ่งมากลางคืนดึกๆของวันเดินโยกมเดินมาก็ก้าวมาก็ก้าวก็ลงอีกพักหนึ่งเสียงโคมเลยพระต้องวิ่งเข้ามาวิ่งมาเราแล้วเป็นอะไรบอกโอ้ยผมตกพักนี้ผมเดินผมนึกว่ามันเป็นอันเดียวกันเดินที่ไหนได้มันเป็นพักนั่นกินไม่ออกวันนี้พูดธรรมะเป็นฉันสายหน่อยมีพูดธรรมะก่อนฉัน
2: ในนั้นเขาอ้างว่าลูกศิษย์หลวงตาคัดค้านเขาว่าอย่างนั้นครับผมขอกัน
0: แต่ลูกศิษย์ไปที่ห้างติดตามไปคอยบ้างพอเราช่วยฆ่าแทบเป็นแทบตายเขาใหญ่ไหมเอาไปมันไปอยู่ที่แคบเนี่ยเราติดตามคัดค้านมานี่ก็เพราะว่าถอนร่างเพราะมีพระ 4-5 องค์ติดตามไป
3: หลวงตาแน่นอนเลย
0: ไม่แน่ไงเอาคำบอกใช่เพราะฉะนั้นใครยิงคัดค้านยากนี่ก็เราเนี่ยเข้าไปคัดค้านตัวนั้นถึงจะถอนเงินเอาไปอื้อคือแหลกหมดถ้าเราเข้าไปให้เป็นกอบเป็นกำเป็นหลักเกณฑ์ของชาติไทยเรามุ่งมั่นอย่างนั้นหากมีความจำเป็นอะไรก็ให้ออกจ่ายด้วยความเป็นธรรมนี่จะเอาไปนะไม่ว่าจะเอาไปอะไรเหมือนเอาไว้เรื่องการพนันเรียกว่าพันอะไรเสี่ยงได้เสี่ยงเสียนะเราไม่เห็นด้วยการพนันเงินนี้ไม่ใช่เงินการพนันเขาบริจาคมามั้งเขาบริจาคไม่ได้บริจาคเพื่อการพนันนะเราลาบไว้มันก็ไม่เพื่อการทำงานจะไปทำงั้นผิดนะไอ้พระสอดเข้าไปอยู่มัน5องค์เราจัดให้ไปพร้อมดังความคัดค้านของเราด้วยโหตกลงอะไรได้ช่วยว่ามาบ้านเมืองเป็นเรื่องของเขาตัวการเมืองกันแน่แล้วเราก็ได้เข้าไปคุกเข้าจนได้ไปชาร่างเลยที่นี่เราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการบ้านการเมืองเรื่องสกปรกมันก็เข้าไปจนได้นะนี่เราก็ยังไม่แน่นอนนะเรื่องทองคำเข้าไปเป็นหมื่น กว่ากิโลนี่มันจะออกแบบไหนอีกนี่เราเข้าไปนี่เพื่อให้เป็นหัวใจของชาตินะไม่ได้เอาไปอิรุ่ยชุงแฉกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงได้ตามคัดค้านกันกับเราอยู่เสมอมีน้ำซ้ำเพื่อสองวันมานี้ก็จัดพาไปสี่ห้าองค์เข้าไปสอดแทรกอยู่ในนั้นฟังเอาอย่างนั้นเวลาดื้อๆนะเนี่ยอ้าวดื้อควรรักษาชาติของเราได้ไหมแล้วนี่มันจะทำลายเอาจริงเอาจังเรานี่แทรกเข้าไปอะไรได้เหตุผลคนใดอะไรนำมาหาเราเราจะพิจารณาเนะเอาอีกมันเป็นอย่างนั้นนะก็เฉวยออกมาเมื่อไหร่ชื่อเฉวยออกใช่ไหม
3: ใช่ค่ะพระหลวงตาลูกกับน้องโอค่ะแล้วก็พี่ๆนะคะ
0: น้องโอมา
3: ค่ะรวบรวมป
0: ั
3: จจ
0: ั
3: ยที่ต้นวิทยุเสียงทำเพื่อประชาชนแล้วก็น้องกระบะสงฆ
0: ์ที่สองเยอะโอ้เยอะนะเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนก็วิทยุนะนี่อะไรวิทยุ
4: อันนี้ปัจจัยก็ล่ะ
0: ปัจจัยวิทยุดีแล้วพอใจเพื่อกันอย่างนี้ไม่งั้นข้าเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ช่วยด้วยเรายังไม่รู้แต่ที่540เหรอ
4: เจ้าค
0: ่
4: ะ
0: มันก็กลมพอนายกก็ส่งตัวก็ที่ลึกนะพยายามนั้นตอนนั้นเรายังไม่เข้าคนขับรถมันจะตายเขาขับรถประจำตัวของทางเพื่อประโยชน์ของเขาไม่ใช่ทางสายไหนสายไหนคนขับรถเขาก็ขับไปของเขาเต็มที่ตำรวจมันก็ไปขึ้นอยู่บนต้นไม้พอเห็นรถผ่านไปหนึ่งแซงในซื่อในควรแซงหรือสองแซงในขาคอสามขับเร็วกันไปมันแอบเอาก้นบาอยู่ว่าหาขี่มาไปแล้วพอไปแล้วเห็นเลยก็เสียไปแล้วซื่อขึ้นต้นไม้เดียวมันนั่งอยู่ต้นไม้อย่าไปก้าวสายชาของเพื่อนอยู่เลยแต่ก่อนเราไม่ได้เกี่ยวข้องเขาเลยถ้าเกี่ยวข้องกับทัวร์ยังว่าหัวแตกเลยเอาไปจริงเราทำเบียดเบียนทำลายประชาชนเขาทำไมเขาขับรถแต่ละคนละคนเขารับผิดชอบเขามาเต็มเดียวเต็มเดียวแม้พวกผิดไปคอยจับเขาขับรถคู่เขาไม่ได้เลยเข้าใจไหมแล้วได้เห็นเลยมันอยู่บนต้นไม้เลยแล้วกลุ่มเขามาอยู่ด้วยพอเห็นนายปั๊บมันวิทยุถึงกันแล้วคอยดักจับเอาจับเขาจะจับจริงดีจริงเลยจับเราก็จับกระจายว่าขับเร็วเกินไปตอนแรกมันก็ไม่เร็วนะคนรถสองแถวจะเร็วอะไรเขาหาจริงเราไม่ลืมนะเราถูกปรับหลายแห่งจำได้จำเพราะขับเรือคุยไปแล้วแซงและชาโค้งคือทางประชาราชสีแทงไปเชื่ออำเภอพลแห่งเราจำได้แล้วถูกจับแล้วก็บอกคนขับแล้วเขาจะเอาเท่าไหร่จ่ายเขาเลยยากเพราะเรามาบริจาคมันมากยิ่งกว่าเขาปรับนี่นะว่าก็เรามันนักบริจาคใช่ไหมเขาจะปรับให้เขาไปเยอะไปเลยแล้วบริจาคเรื่องปกติของเราทำเงินใส่ของเราไว้มากกว่านี้เขาให้ไปเลยเราหูหยอกกระบอกไปบ่อยอย่างนี้เลยส่วนเฮ้ยคือขึ้นสบายคอยจับพวกขับรถขับเราไปปรับทุกวันไม่เหลือเหลือยังไม่อ่านนะ
3: จ
0: บแล้ว
3: ค่ะ
0: เออฟังมาตรการที่9ตุลาคม2550ต้นแสงธรรมเพื่อประชาชนยุ่งเรือปัจจัยจากแรงศรัทธาทั่วสารทิศขอร้องถวายปัจจัยแด่องค์หลวงตาเป็นจำนวนเงิน 6,017,000 653 บาทผ่านซ้ำอีก617,653 บาทแล้วเขาขับลำดับ5 บาทดอลลาร์สหรัฐ450 ดอลลาร์ฮ่องกง40 เหรียญเอาสาธุภาพนี่ต้นสกายใหญ่ไปโอ้โอ้นก็มาจะเคยเป็นไปสถานีโอ้นกันแล้วตั้งโอ้ที่ทะลุใช่ไหมเขาเขาอยากเขาอะไร
3: เขา
0: พระเราเป็นเนี่ยสถานใหญ่สองสถานแรกมันนอกจากตัวรักสถานสมรสได้ไงเออเรื่องของเรื่องเหลือ6,017,653 บาทเงินดอลลาร์โอทองคำตั้ง5 บาทเนี่ยทองคำก็ได้5 บาทดอลลาร์450 ดอลลาร์ฮ่องกง40 เหรียญเท่าไรแต่เยอะไปเยอะ
3: แต่เจ้าค่ะขออน
0: ุ
3: ญาตเจ้าค่ะของนายพ
0: ิ
3: ชัยของนายอภิชัยเดชธีรยากรนะคะขอปักถวายหลวงตาอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ผู้มีพระคุณด้วยค่ะเมตตาให้เขาแข็งแรงนะคะเขาก็ต้องออกมาทำมาหากิน
0: เขาเป็นอะไรเรื่อยๆสามีเขาเป็นอะไร
3: ก็ดีขึ้นเจ้าค่ะ
0: ดีขึ้น
3: แต่ก็ช่วงนี้ก็เท่ากับเหมือนใส่บาตรหลวงตาทุกวันทุกวันนะเจ้าค่ะวันละ10,000
0: นี่ก็สบายทุกวันทุกวัน
3: เจ
0: ้
3: าค่ะก็เหมือนใส่บาตรนะเจ้าค่ะ
0: ตกก่อนแล้วก็ต่อว่าแล้วก็กระเราอยู่หลวงตาทำมาถวายทุกวันทุกวันนะถวายอะไรทุกวันทุกวันไม่ใช่รับมหาสมุทรนี่นะแต่ว่า
3: เดินหลวงตาดีถวายหลวงตาดีกว่าไปจ่ายให้หมอนะคะให้เขาหายดีๆออกมาหาเง
0: ิน
3: ให้เขาหายดีๆออกมาหาเงินแทนที่จะต้องไปจ่ายค่ายาค่ะก็มาทำบุญกับหลวงตานะคะวันที่เมื่อวานหนูจับใบผิดก็เลยวันนี้ต้อง2 ใบเจ้าค่ะ20,000จ
0: ้
3: าค่ะไม่เกี่ยว
0: ขอบคุณเพื่อนมาบ้าบอแล้วออสเตรเลียนะเขาปัจจัยคุณพ่อปัจจัยเขาเรียกกระเท้าขาถ้าจะโยกเท้าขาแค่เอาเสียง
2: ของใน
0: รา
2: วที่15
0: ในราวที่15วันที่
3: 9
0: นะเฮ้ยใกล้ไหม
3: เจ้าค
0: ่
3: ะ
0: 9วันอังคาร9ก็6 15นะครับมาราวที่
2: ไ
0: ห
2: นมีเที่ยวเป็นว่างวันที่12ครับผมเข้าใจว่าคงมาวันที่12แล้วว
0: ันที่12
2: ครับครับผม
0: วันนี้ก็วันที่9ลุแค่นะซื้อเพื่อนที่2เหรอ
2: ครับผมแต่คงพักที่กรุงเทพสักไปพบหมออีกสักวัน2วันนะครับ
0: เออเออเนี่ยเช็คหน่อยเนี่ยพอเขาสวายอยู่ปั๊บแล้วก็เข้าบัญชีวัดแล้วก็ถอนออกมาจ่ายทั่วโลกเลยวัดนี้รู้ไม่เห็นนะต้องจ่ายส่วนรวมของวัดซึ่งสร้างรัฐบาลวัดนี้เขาบอกว่าจ่ายได้แต่สำหรับเราที่จะซื้อไม่ปรากฏนะเพียงมีเท่าไรออกวัดไปทั่วโลกเวลาจัดทาลูกหลานทั้งหลายก็เป็นใจเดียวกันต่างคนต่างหนุนเต็มที่เพราะฉะนั้นเมืองไทยเราเวลานี้จริงค่อยฟื้นฟูขึ้นเยอะนะทองคำก็ได้ตั้งดึงมือดึงพัน580 กิโลแล้วฟังที่ทองคำของได้เมื่อไร10,000 กิโล1,000 กิโล580เอาตรง80ข้อ70 80ก็อยู่แล้วเลยกิโลมันของร้อยเมื่อไรทองคำนะรู้สึกว่าเด็ดมากในคราวนี้เลยแล้วได้ทองคำก็สู่คราวหลวงเพราะฉะนั้นเราจึงต้องติดตามเรื่อยนะเอาเข้าไปแล้วทีไรเห็นว่ามันแสดงหูแล้วก็สั่งผ้าเข้าไปตามหรือให้ลูกศิษย์เขาติดตามเข้าไปในกระทรวงเลยนะเอาอยู่เรื่อยแล้วเราเพราะรักษาสมบัติใหญ่เราทำอย่างนั้นเราเพื่อรักษาสมบัติใหญ่ของคนทั้งชาติอันนี้มันแหวกไปกินแหวกไปกินแล้วไม่ได้ไว้ใจมหาโจรเพราะฉะนั้นจึงต้องแทรกเข้าไปว่าอะไรเราไม่สนใจเพราะความเป็นธรรมเต็มหัวใจเราแล้วเราช่วยด้วยความเป็นธรรมด้วยความเมตตาล้วนๆแล้วไม่เอาบาตรหรือเราไม่แตกเพื่อชาติไทยของเราอะไรล่ะที่ก็รู้สึกว่าเด่นอยู่ ในการช่วยชาติข่าวดีนะเด่นมากเช่นทอข่าวก็ได้ตั้งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบสี่กิโลนี่เข้าไม่ให้ใครมาแตะนะเข้าแล้วเกิดแผนที่เป็นของเราเพราะฉะนั้นพอทางรุ่นจะประชุมกันเลือกอะไรเลยคนของเราจะต้องสอดเข้าไปทราบแล้วนำออกมาถ้ารีบก็จ้อเข้าไปเลยเอาอย่างได้เลยไม่งั้นไม่ได้ล่ะโอ้เราเมตตาสงสารเราช่วยโลกเราไม่ได้ช่วยด้วยอะไรนะชื่อเสียงอย่างใดเราไม่สนใจเขาจะตั้งอะไรให้เราไม่สนใจไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าธรรมกับใจเป็นเดียวกันครอบโลกธาตุสว่างจ้านี่อันนี้อะไรมาแตะไม่ได้ท่านสรรเสริญจะยอก็อยู่จำๆสรรเสริญก็ไปปั๊บตกปล่อยตกปล่อยนินทาก็ตกปล่อยสรรเสริญก็ตกปล่อยเพราะนั้นสูงกว่าเหนือกว่าเข้าใจไหมล่ะเราถึงไม่สนใจมันเป็นอะไรอยู่ในจิตเขาจะมาชมเชยสรรเสริญเท่าไรมันก็ไม่มีความหมายนะความหมายเต็มตัวมันอยู่ที่หัวใจเราแล้วแน่เพราะฉะนั้นการชมเชยสรรเสริญเราก็ไม่จำหนีเพราะเป็นความชอบธรรมอยู่แล้วแต่ก็บอกตามโกงว่าอะไรก็ตามสรรเสริญอะไรก็ตามสู้ธรรมดวงได้ไม่ได้ธรรมธาตุเข้าใจไหมธรรมธาตุสูงจริงๆสูงครอบโลกธาตุทีเดียวที่ว่าเนี่ยเอาเนี่ยเอาเข้าบัญชีเลยเอาบัญชีปั๊บถอนออกมาช่วยโลกเราบอกเราจะไม่มีเงินติดตัวเราเราบอกเราจะจ่ายอะไรเรื่องอะไรที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกเราเอาออกมาสาระไม่เคยคำนึงว่าเราเหลืออยู่บ้างอยู่น้อยไม่คำนึงสั่งออกมาเรื่อยถอนออกมาเรื่อยจ่ายอย่างนี้แหละนี่แหละความเมตตาสลายดูเสียเปิดออกมาด้วยตัวนี้ตัวจริงแสดงเต็มหัวใจแล้วความเมตตาไม่มีอย่างอื่นใดเลยนะมีแต่ความเมตตาสงสารโลกพอตื่นนอนปั๊บจิตมันจะวิ่งตรงไหนบกพร่องตรงไหนจำเป็นควรจะสงเคราะห์อะไรระยะสั้นระยะยาวขนาดไหนมีโปรแกรมเขียนเอาไว้เช่นโรงพยาบาลว่าจะจดไว้หากันเราประมาณสักหนึ่งเดือนไปโรงหนึ่งโรงเพราะมันมากสองมากไปห้าวันในโรงพยาบาลจานอาคารพูดประหารจบ5วันโรงพยาบาลทุกโรงแต่ละโรงก็โรงให้โรงละ20,000 20,000 20,000เป็นประจำเหมือนกันหมดอย่างนี้ทั่วโลกที่อยู่ในโกดังก็เต็มเอามาไว้ให้เต็มเพียรเอาโรงไหนมาให้ไปเวลาจะออกไปเติมน้ำมันให้ในสุดท้ายเราเลยมีปั๊มน้ำมันขึ้นมาโอ้ยเขาน้ำมันมาถังละ200 ลิตรเนี่ยเต็มรถเข้าไปว่าที่นั่นดีไม่ดีมันจะเป็นตั้งปั๊มน้ำมันขึ้นมาอะไรเพื่อช่วยโลกอะไรก็ตามในวันนี้จะออกหมดเลยไม่มีตกค้างอยู่แล้วก็เคยพูดแล้วตอนเราจะตายนั่นเราเขียนพินัยกรรมไว้แล้วนะเวลาเราจะตายตั้งคณะกรรมการขึ้นเขามาบริจาคทานบ้างน้อยห้ามให้เอาไปสร้างอันรู้แล้วหลับประดับศพคนเน่าแฟะอยู่ในหีบเข้าใจไหมเราตายเน่าแฟะในหีบเขาสร้างนั้นสร้างนี้อยู่อย่ามาทำนะเขาบอกเงินทั้งหลายที่เขานำมาบริจาคนี้ให้กรรมการเก็บรักษาไว้หมดพอเสร็จเรียบร้อยเหลือยกเงินนี้ซื้อทองคำแล้วเข้าสู่กลางหลวงหมดเราจะเผาด้วยไฟเท่านั้นพอแล้วดีดผึ่งเลยดีดอย่างแบบว่าไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเราแน่หูได้หัวใจเรามาได้57 ปีฟังที่น่ะเปิดอะไรจะได้ไปคุยเป็นโม้ไว้เขาหาอะไรอะไรได้เท่าไรเขาก็พูดสู่กันฟังได้แล้วหาของดีของดีแทบเปลี่ยนทรัพย์ไปบางทีจะสลบสลายก็มีแล้วได้ของดีของดีมาบางร้อยมาเล่าที่เราสลายฟังซึ่งต้องการของดีด้วยกันทั้งนั้นแล้วผิดไปไหนล่ะไม่ได้ผิดใช่ไหมล่ะการพูดนี่ก็พูดเป็นธรรมได้มากได้น้อยก็บอกได้มากน้อยนี่ได้เต็มหัวใจก็บอกเต็มหัวใจเต็มแล้ว57 ปีนี่ตั้งแต่ทำกับใจเป็นเดียวกันมาได้57 ปีแล้วก็ดอยธรรมเจดีย์เราบอกแล้ววันที่15 พฤษภา 2493บอกชัดเจนแล้วก็ดอยธรรมเจดีย์เวลา5 ทุ่มนี่แหละฟ้าดินตลอดที่เด็ดขาดสะบั้นออกไปเลยไม่เคยมีที่เด็ดตัวใดมากวนใจเลยนี่จะก้อไว้สุดแต่เรื่องสังขารร่างกายมันอยู่ในทับกลางแห่งโลกธรรมเป็นสนามแห่งโลกธรรมใครจะดีติชมได้ทางด้านกิริยาที่แสดงออกพอใจเขาก็ชมเชยไม่

เข้าใจเขาก็ตำหนิตำหนิได้อันนี้เป็นโลกกระทำอะไรแต่ไม่ว่าเนี่ยส่วนอันนั้นยังไงไม่มีใครเอื้อมถึงนะพ้นวิสัยของสมุทรเรียกว่าพ้นวิสัยของสมุทรโดยประการทั้งปวงแล้วก็ทำนี่ก็เต็มแล้วเต็มเม็ดเต็มหน่วยหาที่สงสัยไม่ได้แล้วบอกชัดๆเลยว่าตายนี่เราจะไม่กลับมาเกิดอีกก็บอกแล้วมันรู้มาจากสันทิฏฐิโกใครประกาศไว้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นที่แรกพระองค์แรกสันทิฏฐิโกสุดยอดคือเป็นพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาดีสันทิฏฐิโกพระองค์แรกต่อจากนั้นก็สาวกทั้งหลายปฏิบัติตัวเองสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกเป็นสารกัจฉามิของพวกเราเนี่ยท่านผู้ปฏิบัติจริงตามธรรมเพราะธรรมเป็นสวัคคธรรมตัดไว้ชอบแล้วชอบแล้วทุกอย่างที่สอนยังไงปฏิบัติตามนั้นได้ตามนั้นแหละทีแล้วก็ทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยเวลาเราทำความภาคเพียรก็เป็นตามนิสัยดังที่ท่านทั้งหลายเห็นแหละแต่นิสัยตอนนี้มันยังหนุ่มน้อยนะสังขารร่างกายมันรวยขาดสะบั้นไปหมดเรื่องที่อ่อนแอท้อแท้รู้สึกว่าไม่มีในกิริยาและใจดวงนี้มันหนักเป็นทุกวันเองนี่ฝึกขัดการดอนยังไม่เคยเล่าพี่เล่าหลายสาวการดอนตั้งแต่ไปวันก้าวเขาเป็นนาคไปเป็นนาคแม่มานั่งใกล้ๆมาดังแล้วแม่จะบอกว่ากันนะก็เล่าเตรียมของถ้าพระครูตะกอนวัดอยู่ที่สถานีวิทยุวัดตะกอนวัดพระมาพักอยู่ด้วยเลื่อนลากไปเรื่อยพระมาเรื่อยถ้าพระครูท่านมาทำบุญเขาได้บวชมาทำบุญที่ไรแล้วท่านจะกลับเราก็จะไปพร้อมกันในบ่ายวันนั้นแหละพอเราเตรียมของก็ไม่มีอะไรพ่อก็ไปวัดเข้ามาท่านเตรียมของมาละว่ากันถ้าเตรียมของจะออกแล้วบอกก็เขาเตือนเราแล้วเราก็เตรียมอยู่แล้วไม่มีอะไรเดี๋ยวแม่ก็ว่ารักปั๊บนะเนี่ยแม่จะบอกว่าเราไม่ลืมนะแต่เราไม่ค่อยพูดละฟังอันนี้เก็บลึกเก็บลึกเก็บลึกข้าแม่สอนแม่ว่าอะไรเราไม่ลืมเดี๋ยววันนี้นี่แม่จะบอกทุกสิ่งทุกอย่างบอกเขาโกงเลยนะของลูกคนนี้แม่ไม่ได้มีที่ต้องติไม่ว่าหน้าที่การงานอะไรๆแม่ยอมรับหมดเลยแต่สำคัญนะลูกนะนี่เอาตัวนี้นะเวลานอนนี่เหมือนตายนะลูกนะนอนนี่เหมือนตายถ้าไม่ปลูกแล้วไม่ลูกแล้วเราก็เจ้ามาไว้เฉยคือนิสัยของเราเวลาจะไปไหนตอนเช้าแต่เช้านะจะบอกแม่แม่ปลูกหน่อยนะวันพรุ่งนี้เช้าจะไปแล้วแต่เช้าพอแม่รับทราบแล้วที่นี่นอนเอาใต้ว่าเลยนะคือถึงเวลาแม่ก็มาปลูกเองก็หมายว่ากันที่นี่แม่เราจับนิสัยนอนเหมือนตายความจริงเราตายใจอย่างนั้นต่างหากพอแม่รับทราบแล้วก็นอนเอาใต้ว่าเลยพิจกันกับพี่ชายพี่ชายก็สั่งแม่ไว้เหมือนกันเวลาตอนเช้าจะไปแล้วแต่เช้าให้แม่ปลูกไว้บางทีแม่ยังไม่ปลูกเขาลุกไปแล้วแต่อันนี้มันตายทุกครั้งว่านะว่าไม่เคยลุกโดยลำพังเลยเจ้าเลยปลุกทุกทีทุกทีก็มันตายใจเข้าใจไหมแต่เราก็ไม่พูดเฉยที่ได้ออกไปนี่แม่จะไม่ได้ตามปลุกนะลูกนะว่ากันนะที่ออกไปบวชคราวนี้นะแม่จะไม่ได้ตามปลุกนะอย่าขายหน้าแม่นะพระพวกข้าเรียนท่านไปบิณฑบาตแต่ในบ้านในเมืองกลับเข้ามาไปปลุกท่านบัวมาฉันจะหันแล้วนอนมาตื่นอย่าให้แม่ได้ยินเลยนะลูกนะแม่เจ้าหัวมุดดินใจเราก็ฟังเฉยมันฟังลึกนะไม่พูดแต่ฟังเฉยพอไปแล้วสอนตัวเองเอาแล้วนะนั่นเห็นไหมสั่งแค่นี้เอาแล้วนะแม่สั่งทุกอย่างแล้วให้ปฏิบัติตัวให้เป็นตัวของตัวโดยสมบูรณ์อย่าได้พึ่งใครเลยนะเอาละตั้งแต่วันนั้นเวลานอนดีดพึ่งตั้งแต่วันเข้าร่างได้18ภาษาจนชินคือนอนในเวลาตื่นนี่สมมติเรามีเพื่อนฝูงนอนอยู่ด้วยกันข้างๆจะตื่นด้วยกันคือการนอนตื่นของเราผึ่งนี่คือฝึกไปอย่างนั้นตั้งแต่วันไปเข้าหน้าได้18ปีทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วภายในใจที่ก็มาปรับปรุงตัวไปว่าการนอนเช่นนั้นตื่นเช่นนั้นก็ถูกต้องแล้วในการฝึกฝนลงตนพวกเป็นคนดีอันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เห็นว่าพอเป็นพอไปแล้วให้ปรับปรุงการนอนสมัยพอตื่นขึ้นมาให้รู้ทิศรู้ทางแล้วค่อยลุกรู้ทิศทางทิศใต้ทิศเหนือรู้แล้วค่อยลุก

0: ถ้าเพื่อนฝูงเราอยู่ด้วยกันจะต้องตื่นเพราะนิสัยเราไปอย่างนั้นเราฝึกของเราถึงภาษา18ที่แก้ไขไว้พอรู้สึกดีผึ่งดีผึ่งแก้ได้ด้านนะแก้ต่างด้านกว่าจะมาเรียบร้อยที่พอเรียบร้อยเรียบร้อยไปเลยลุกตื่นแล้วมันก็ไม่ยอมตื่นลุกมันก็ไม่ยอมลุกเดี๋ยวนี้เป็นมันฝึกได้แล้วตอนภาษา18ฝึกเจ้าของฝึกไว้คือมันเหมือนแม่เรือตื่นในพรานนะขนาดนั้นการฝึกเจ้าของฝึกอย่างนั้นมาตลอดเราจะหาที่ต้องปีไม่ได้ในการฝึกเราไม่ว่าทางด้านจิตสภาวะข้อวัดปฏิวัติกับเพื่อนกับฝูงจะให้ปฏิตำหนิแล้วว่าขี้เกียจในการไม่มีมีจะออกหน้าตลอดออกหน้าตลอดภาษา18ฝึกขัดตอนไปนานนะกว่าจะได้นะได้ก็ได้แบบได้เรียบเลยนะตื่นแล้วว่าก็ไม่อยากลุกพลิกทางนี้พลิกทางนี้นี่ฝึกได้แล้วเข้าใจไหมแต่ก็ถึงเลยนะถึงนี่แหละการฝึกตัวเองฝึกอย่างนั้นแหละยังไม่ได้มีทางต้องผิดเจ้าของในการฝึกของเราเจ้าของทางเรียนหนังสือเขาก็ว่าเรียนไปด้วยกันไม่พูดแต่การออกปฏิบัติยิ่งแรงเอาจริงเอาจังว่าทีเดียวภาษา18พลิกใหม่การหลับนอนให้รู้สึกตัวก่อนเรียบร้อยแล้วค่อยลุกนี่ก็ฝึกได้ก็จะเป็นอย่างนั้นนะพอรู้สึกมันดีก่อนแล้วนะพึงก่อนแล้ว18ภาษาฝึกใหม่เรียบร้อยฝึกได้เรียบนะจนกระทั่งทุกวันนี้ไม่มีฟื้นไม่มีกำเริบฝึกได้เรียบร้อยตื่นแล้วเนี่ยพลิกทางนี้เดี๋ยวรีบพลิกทางนี้เดี๋ยวนี้นะมันฝึกได้แล้วภาษา18ฝึกแต่ก่อนมันพิลึกไม่เหมือนคนธรรมดาละบวชแล้วละอีกนะมีอะไรอีกละ
1: ท่านเจ้าขาคุณวันวิมลเกิดผล
2: อะไร
1: คุณวันวิมลเกิดผลค
0: ่
1: ะ
0: อะไร
1: คุณวันวิมลเกิดผลค่ะทำบุญให้คุณบูรณะมหัตถนคุณ 2,500 เจ้าค่ะนี่ลูกศิษย์จากธนบุรีบูชากันเทศ 5,000 เจ้าค่ะต่อไปก็คุณเพนครอบคณิตทำบุญให้คุณซุนหวยแซ่ตัน 3,000 ค่ะแล้วก็บูชากันเทศคณะผู้ร่วมบุญบูชากันเทศวันนี้นะคะ 4,000 ค่ะที่ประธานเล่าเรื่องอดีตของหลวงพ่อเองเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเองของลูกศิษย์ค่ะต่อไปนี้เป็นเช็ค 20,000 รวมกับคุณสมศรีกิจนำทำบุญบูชาธาตุขันธ์ 5,000 ทำบุญให้คุณพ่อคุณแม่ 5,000 คุณอนุชาจิตตาตุรังจากโฮมโปร 5,000 บูชากันเทศที่ติดหนี้เมื่อวานนี้ 5,000 รวมเช็คนี้ 20,000 เจ้าค่ะ
0: เ
1: ดอกเบี้ยเอาไว้ถวายวันพระ 15,000 เจ้าค่ะ
0: ถวายวันพระก็ไม่เป็นแต่ดอกเบี้ยมันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะดอกเบี้ยให้ลดไม่ลดมันจะขึ้นไปเรื่อย
3: ๆหลวงตาดอกเบี้ยตัดติวส่งมา
0: อะไรที่ว่าไงวันนี้ว่าประมาณ3 โมงอ๋อวันนี้ประมาณบ่าย3 โมงไฟจุฬาภรณ์จะมาถึงสนามบินอุดรบ่าย3 โมงเพื่อถึงวัดป่าบรรจัดแล้วขอเข้ากราบรัชการเพราะว่าถึงแล้วเขาจะเข้าไปหาเราที่วัดถึงบ่าย3 โมงก็วัดที่นี่ก็คงจะราว4 โมงไปหาเราเมื่อมาถึงวัดป่าบรรจัดแล้วขอเข้ากราบรัชการหลวงตาที่กุฏิวัดท่าพักที่วัดป่าบรรจัด1 คืนวันที่10ตุลาวันที่มาถึงเลยวันที่9มาถึงวันนี้นะมาถึงวันที่10เสด็จกลับตอนเช้าถวายพระตาหารหลวงตาสำหรับพระธรรมเทศนาตามวิญญาณใสตอนสายเสด็จกลับขึ้นเครื่องตอนบ่ายโมงวันพรุ่งนี้หลวงตารับนิมนต์ไปเทศที่วัดโพธิสมพรได้ไง
4: พรุ่งนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านเจ้าคุณ

0: านรองสมเด็จเจ้าค่ะ
1: นะ
0: พรุ่งนี้เจ้าค่ะ
1: อ๋อเดี๋ยวเราไปแช่
0: เจ้าค่ะ
1: วันพรุ่งนี้นะ
0: เจ้าค่ะ96
1: เจ้าแล้วก็ถูกไอ้นั่นนี่เพราะว่าอะไรนะจับแบบป้าผายเนี่ยผายเนี่ยก็มากระตุกกระตุกเออแล้วใช่
2: อีกฉบับนึงมันเสียงครั้งหลวง
1: อ่ะอะไรได้จาดุลนะ
2: ครับ
1: จาดุลนะ
2: คร
1: ับ อ๋อจาดุล
2: คร
1: ับ พิชาติบุญเออนี่แหละไม่อ่านก็ได้หรือว่า
2: ไม่ต้องอ่าน
1: ครับอย่าเรื่องกระทรวงเขาที่เราเขียนไปหากระทรวงเขาเขาอยากฟังก็ฟังเรื่องเล่าพระราชบัญญัติเกิดตราฉบับพ.ศ.อะไรการรับราชการหลวงตาหงกงเลยติดบ้านป่าด่วนที่สุดที่พิเศษตัวเลขเท่านั้นเท่านั้นวันที่30กันยา2500ตามที่ขิตติอ้างถึงเจริญพรมานายกรัฐมนตรีว่าในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินตราฉบับที่วันพ.ศ.มาตรา16ขอบิณฑบาตให้คณะกรรมาธิการวิสามัญและสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกันรักษาร่างและวิธีการบริหารจัดการสินทรัพย์ในบัญชีทุนสำรองเงินตราและบัญชีสำรองพิเศษให้คงไว้ตามกฎหมายเดิมความแก้อยู่แล้วดันสำนักงานพระราชกระทรวงนายกรัฐมนตรีได้รับทราบและส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสมาชิกปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติรับทราบเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแล้วจึงรัฐการว่าเพื่อทราบชื่อรายจารุณอภิชาติบุตรเราก็หลัดสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่เขาตอบรับมาแต่เดี๋ยวให้สั่งสรุปให้สรุปนะต่อไปนี้ก็ได้
3: หลวงพ่อเจ้าขาหนูจะออกจากวัดตอนสายวันนี้ค่ะไปกรุงเทพจะประกับไปธุระส่วนตัวแต่ว่าอาหารจังหันทั้งนี้เตรียมไม่เรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะ
1: ถ้าเตรียมไว้แล้วไปได้ไปเดี๋ยวจะกลับมาถ้ายังไม่เรียบร้อยไปไม่ได้เนี่ยมันจะมีเหลือใช่ไหมถ้าไปเรียบร้อยไปไหนไปเถอะอย่ากลับมาจากนี้พูดมาทางนี้ก็หลบอย่างนั้นคิดดูดิห้าคนเจอเพื่อนบ้านก็เอาหมามาห้ามตามดีหมาหรือมาห้ามเพื่อนเขาอ่านเขาไม่ได้สนใจเลยนี่จะขบขันเข้าใจไหมว่าจริงเออมีเรื่องแย่เฮียเอาละให้พอนะ
2: ถวายท้องคำ
1: นะ
2: อาจจะสั่ง
4: มาจากชนบุรีเอาไว
1: ้เออท้องคำเท่าไร
2: ห้าสิบตัน
1: เฮ้ย
4: สองสลึง
2: สองสลึง
1: นะเออเอาละพอที่ยังไม่พอนะจะก้าวลงนะต้นบาทเท่าไรป้าหญิงจะเซ็นมาถึง
2: ไม่สามนะ
1: ไม่สามโมง
2: ครับไม่สาม
1: เฮ้ย
3: ไม่สามโมงถึงสนาม
2: ไม่สาม
1: สี่วันก็แล้วจะเข้าไปหาเราแต่เย็นวันนี้เข้าไปหาเราตอนเช้าก่อนที่แล้วก็เสด็จกลับให้พรอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดว่าแม่ว่าสริจโตสะเฮภูเรตุสังกปาจัตโทปันนารโสยถามณิโชติอารโสยถาสัพพีติโยวิวัชชาตุสัพพโรโคมินัสตุมาเตภวตุมาตาราโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีวิสันจังพุทธาพระเจ้ามิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภารา
5: สาธุ
1: เอาละเรียบร้อยทุกอย่างแล้วแล้วพระเรียกว่าวันที่9วันที่9เป็นวันราชการวันที่9วันราชการเราจะไปโรงพยาบาล

0: โอ้ยมันได้เลยมันก็ได้เลย
1: อันนี้ทองได้5บาท1สลึงครับทองได้5บาทกับ1สลึงคร
0: ับ อ๋อเออใช่ทุกวันด้วยวันนี้ทองคำได้5บาทกับ1สลึงได้ทุกวันทุกวันประเภททองคำประเภทน้ำไหลสูงเข้าไป5บาทไปเยอะ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่9เดือนตุลาคมพุทธศักราช2550มีชื่อกันเทศว่าข้าแม่สอนแม่ว่าอะไรเราไม่ลืมในรายการภาษาธรรมครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตวัดบรรพตคีรีผู้เจ้าก็อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2524มีชื่อกันเทศว่าปฏิปทาที่ไม่เจือจางขอเชิญท่านฟังครับ
1: ท่านเทียบเพียงพระโสดาบันเท่านั้นมหาหมดแห้งไปยังเหลืออยู่2 3หยดทุกของพระโสดาบันก็ยังเหลืออยู่เพียง2 3หยดเท่านั้นส่วนพระสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ท่านไม่ได้เอามาพูดในสูตรนี้ถ้าพระโสดาบันก็ยังเหลือน้อยถึงขนาดนั้นแล้วพระสกทาคามีพระอนาคามีก็คงยังเหลืออยู่เพียงครึ่งหยดเท่านั้นหยดน้ำส่วนพระอรหันต์ไปหมดแล้วเราไม่เชื่อพระองค์เราจะไปเชื่อใครทีนี้พระองค์ไม่ได้พูดแต่ปากกิเลสของพระองค์ก็หมดไปด้วยเราได้ครูดีอาจารย์ดีทีนี้อาจารย์ดีเบื้องต้นของเราต้นพระพุทธศาสนาก็เป็นผู้ไม่มีกิเลสด้วยที่นี่ศาสนาอื่นนอกจากศาสนาพุทธก็ยังมีกิเลสอยู่ตั้งเท่าภูเขาหลวงที่นี่ในที่ว่านี่เราไม่ได้ลำเอียงเข้าศาสนาพุทธเราพูดตามเป็นจริงเราปรารภตามเป็นจริงถ้าเราจะลำเอียงเราก็ไม่ยอมถือศาสนาพุทธเพราะพระองค์ไม่ได้เกิดในประเทศของเราเกิดในเนปาลปานประเทศอินเดียเรายังนับถือนี่เรานับถือตามเหตุผลถ้าเราลำเอียงเราก็ไม่กล้านับถือเพราะไม่ได้เกิดในประเทศไทยทีนี้จะหาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดูถูกศาสนาอื่นพูดเข้าข้างตัวสรรเสริญแต่สาวกของตัวก็เป็นการกล่าวตู่พระบรมศาสดาอีกเหมือนกันพระบรมศาสดามาพูดเข้าข้างตัวเทศนาเข้าข้างธรรมะถือธรรมะเหตุฉะนั้นจึงยอมเคารพธรรมะในมหาปรินิพพานสูตรบอกเนียนอยู่แล้วสมณะทั้ง4มีพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ไม่มีในศาสนาอื่นเลยนอกจากพระพุทธศาสนาเท่านั้นแม้จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสักเพียงไหนก็ไม่มีพระโสดาบันศาสนาอื่นพระบรมศาสดายืนยันแล้วในมหาปรินิพพานสูตรในที่ว่านี้เราตถาคตไม่ได้พูดเข้าข้างตัวพูดตามเป็นจริงกรรมและผลของกรรมมีอยู่ตราบใดพระพุทธศาสนาก็ยังอยู่ตราบนั้นจะมีผู้ถือหรือไม่ถือก็ตามกรรมและผลของกรรมมีอยู่ประจำโลกประจำแต่ละรายของบุคคลและตัวสัตว์อีกด้วยสิ่งที่มีวิญญาณครองสิงนี่ต้องเสวยกรรมและผลของกรรมอยู่ของตนอยู่จะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่ขึ้นอยู่เมื่อเป็นดังนี้จึงยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาดินอะไรแผ่นดินมันเป็นยังแผ่นดินแปลว่ามันไม่เป็นญาติเลยเถอะนอกจากสัตว์ที่เข้าไปมนต์อยู่หันแผ่นดินมันไม่เป็นญาติหรอกวิญญาณเนี่ยคือวิญญาณอย่างวิญญาณปฏิสนธิดินขมันตายแล้วมันจะเกิดไปยังดินนี่คือมันก็เป็นดินของเก่าดินล้วนๆมันมีโอ้ถือว่าศาสนาอื่นนั่นในลัทธิของพราหมณ์บางจำพวกถือว่าดินเป็นของที่มีวิญญาณแต่ว่าพระองค์ที่ไม่ให้ขุดดินนั้นเพราะเกรงจะไปถูกสัตว์ตายนี่อันหนึ่งไม่ใช่ว่าพระองค์จะถือว่าดินมีวิญญาณเหมือนกับ ศาสนาพราหมณ์พระองค์ไม่ได้ถือว่าดินมีวิญญาณจักขุวิญญาณตาของมันมีอยู่ที่ไหนโสตวิญญาณหูของมันมีอยู่ที่ไหนคานวิญญาณจมูกของมันมีอยู่ที่ไหนชิวหาวิญญาณจมูกของมันก็ไม่มีกายวิญญาณกายของมันก็ไม่มีเราไปขุดมันก็ไม่ได้ด่าได้แช่งเราทีนี้ดินนะเพราะไม่มีวิญญาณไม่มีวิญญาณปฏิสนธิของมันก็ไม่มีโรคปวดหลงของมันก็ไม่มีสิ่งของสมบัติพัสถานของมันก็ไม่มีไม่ได้จัดว่าดินมีวิญญาณในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้จัดว่าดินล้วนๆมีวิญญาณแต่ดินภายในหรือภายนอกผู้เข้าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของเป็นวิญญาณของผู้นี้ต่างหากวิญญาณของดินแท้ไม่มีวิญญาณของน้ำก็ไม่มีวิญญาณของไฟก็ไม่มีวิญญาณของลมก็ไม่มีวิญญาณของต้นไม้ก็ไม่มีวิญญาณของภูเขาก็ไม่มีเพราะภูเขาก็จัดลงในธาตุดินแล้วสิ่งที่เป็นของแข็งสิ่งที่เป็นของเหลวซาบซึมก็จัดเป็นธาตุน้ำสิ่งไหนที่เป็นอบอุ่นก็จัดเป็นธาตุไฟสิ่งไหนที่พัดไปมาก็จัดเป็นธาตุลมดินน้ำไฟลมล้วนไม่จัดว่ามีวิญญาณส่วนที่มีวิญญาณเข้าไปครองสิ่งยึดถือเอาเป็นเจ้าของก็คือกิเลสท่านพูดมานั้นในทางพุทธศาสนาวัดวาศาสนาก็อาศัยดินอาศัยต้นไม้ถึงธาตุดินน้ำไฟลมแต่ว่าอาศัยชั่วคราวในชั่วปฏิบัติไม่ได้หวังจะเอาดินน้ำไฟลมไปเข้าสู่พระนิพพานด้วยเช่นอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเครื่องปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ก็เหมือนกันไม่ได้หวังว่าเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจไปพระนิพพานด้วยเพราะยังจะได้เบื่อแน่นายแน่คลายแน่ถอนอะไรในตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ที่นี่ถ้าหากว่าเข้าใจว่าพระนิพพานอนุปาทิเสสนิพพานต้องเอาใจไปก็เป็นความเข้าใจผิดอีกเหมือนกันถ้าอย่างนั้นพระนิพพานก็บกพร่องจะได้เอาใจไปรูปขันธ์นามขันธ์อยู่ใจที่บัญญัติว่าสิ้นกิเลสแล้วคือใจสะอาดก็เป็นแต่สักว่าใจอยู่ของเก่านั่นเองเหตุฉะนั้นท่านจึงบัญญัติว่ารูปเจตสิกนิพพานรูปจิตรูปก็เป็นอย่างหนึ่งจิตก็เป็นอย่างหนึ่งเจตสิกก็เป็นอย่างหนึ่งนิพพานก็เป็นอย่างหนึ่งท่านในยืนยันว่าใจเป็นพระนิพพานพระนิพพานเป็นใจสรุปแล้วก็คือใจเป็นหัวหน้าประพฤติเพื่อเข้าสู่พระนิพพานถ้าเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานแล้วจะมาบัญญัติใจเหมือนเก่าก็ไม่ถูกเพราะกายเป็นอันอื่นแล้วเพราะกายเป็นธรรมอันไม่ตายแล้วไม่บัญญัติใจเสียส่วนพระอรหันต์ที่ยังไม่ตายนั่นบัญญัติใจจิตรุดพ้นจากอาสวะส่วนตายแล้วไม่บัญญัติละใจเพื่อเหลือวิสัยที่จะบัญญัติอีกเหลือวิสัยที่จะมาบัญญัติของหยาบส่วนพระอรหันต์มรณภาพแล้วไม่บัญญัติว่าใจบัญญัติว่าอมตะังนิพพยังขตางะตาถึงธรรมอันไม่ตายใครเป็นผู้ถึงธรรมอันไม่ตายก็ธรรมอันไม่ตายถึงธรรมไม่ตายธรรมอันไม่ตายถึงธรรมอันไม่ตายอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเหตุนั้นพระสารีบุตรจึงบอกพญามกะว่าคุณจงหาพระอรหันต์ในขันธ์ห้าเถิดจงหาดูสิหาพระอรหันต์ในขันธ์ห้านั่นก็รูปเสียนั่นก็เวทนาเสียนั่นก็สัญญาเสียนั่นก็สังขารเสียนั่นก็วิญญาณเสียหารูป นั่นก็ผมนั่นก็ขนนั่นก็เล็บนั่นก็ฟันนั่นก็หนังนั่นก็เนื้อนั่นก็เอ็นนั่นก็กระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับปังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าสมมติเราเป็นธาตุดินนั่นก็เป็นดินเสียทีนี้ถ้าน้ำดีทะเลน้องเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดอันนั้นก็เป็นธาตุน้ำไปเสียไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายให้สุดโทมไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยอันนั้นก็เป็นธาตุไฟเสียลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนั้นก็เป็นลมเสียเวทนาความสวยสุขทุกข์อุเบกขาอันนั้นก็เป็นแต่สักว่าเวทนาเสียทีนี้สัญญาความจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำผดตับพระจำธรรมารมอันนั้นก็เป็นแต่เป็นแต่สักว่าสัญญาไปเสียสังขารปรุงแต่งแห่งจิตบางคราวนึกดีบางคราวนึกชั่วบางคราวนึกดีก็เรียกว่ากุศลจิตบางคราวนึกชั่วก็เรียกว่าอกุศลจิตบางคราวนึกกลางๆไม่ดีไม่ชั่วก็เรียกว่าอัพยากฤตก็เรียกว่าสังขารอีกเหมือนกันทีนี้วิญญาณจักขุวิญญาณอาศัยโลกรูปกระทบในตาเกิดความรู้ขึ้นเรียกจักขุวิญญาณอาศัยเสียงกระทบหูเกิดความรู้ขึ้นเรียกโสตวิญญาณอาศัยกลิ่นกระทบจมูกเกิดความรู้ขึ้นเรียกฆานะวิญญาณอาศัยรสกระทบลิ้นเกิดความรู้ขึ้นเรียกคิวหาวิญญาณอาศัยโผฏฐัพพะกระทบกายเกิดความรู้ขึ้นเรียกกายวิญญาณอาศัยธรรมเกิดกับใจเกิดความรู้ขึ้นเรียกมโนวิญญาณอันนั้นก็เป็นแต่สักวิญญาณไปเสียกับผมหาพระอรหันต์ในขันธ์ห้าไม่ได้แค่แล้วเธอหาพระอรหันต์ในขันธ์ห้าไม่ได้ถูกแล้วจริงอยู่ถ้าอย่างนั้นเธอจะยืนยันว่าพระอรหันต์ตายแล้วสูญทำไมสารีบุตรกลับซ่อนเข้ามาถามอีกที่นี่ถ้ามีผู้ถามว่าถ้าพระอรหันต์ตายมีผู้ถามท่านจะตอบยังไงสารีบุตรย้อนถามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไม่เที่ยงนั้นดับไปแล้วครับจะตอบอย่างนี้ถูกละดีละดีละ อุบายพระยมกะอุบายพระสารีบุตรแก้พระยมกะพระยมกะบอกว่ายืนยันว่าพระอรหันต์ตายจะศูนย์ศูนย์โดยประการทั้งปวงอีกเสียด้วยถ้าจะใช้คำว่าศูนย์ก็ศูนย์แต่เพียงโลกโกรธหลงทั้งนั้นสิ่งอื่นไม่ศูนย์เพราะธรรมอันไม่ตายมีอยู่ผู้ที่เขาถือว่าตายแล้วศูนย์ก็เหมือนกันใครเป็นผู้รู้ว่าศูนย์ก็ผู้มันรู้อยู่นั่นน่ะมันไม่ศูนย์น่ะใครเป็นผู้ไปยืนยันว่ามันตายแล้วศูนย์ผู้ไม่ศูนย์ที่ไปยืนยันถ้าว่าศูนย์แล้วจะรู้อะไรอีกทีนี้พระอรหันต์บัญญัติไม่ขึ้นใช่ไหมจะบัญญัติผู้รู้ก็ไม่ขึ้นเพราะท่านไม่คล้องกันในผู้รู
2: ้โอ้อันนี้นะ
1: คือสำหรับพระนิพพานบัญญัติสุขว่าเป็นสุขบัญญัตินอกบัญญัติในหังแม่นนอกแต่ว่าผู้มีผู้ใดไปยืนยันเอาสุขมาเป็นเจ้าของที่นี่ว่ามาเกิดแก่เก็บตายว่ามาโลภมาโกรธมาหลงอีกก็เลยจัดว่าเป็นสุขว่าได้มีรูปขันธ์นามขันธ์ไม่ได้มีรูปขันธ์นามขันธ์ก็เลยจัดว่าเป็นสุขแต่ผู้ที่เสวยสุขอยู่ในพระนิพพานเนี่ยมันไผเดียวนี่ว่าได้มีสำคัญว่าไผสุขว่าได้สำคัญว่าไผสุขพระพุทธเจ้าก็ว่าได้สำคัญว่าจะของสุขอยู่เดียวนี่เพราะมดกล้องสำคัญแล้วจากสำคัญว่าสุขได้ตั้งแต่มีชีวิตอยู่แต่หามว่าติดสุขพิจารณานิพพานตามเป็นจริงของสุขนิพพานข้าพเจ้าพิจารณาทุกข์ในวัฏสงสารตามเป็นจริงของทุกข์ต แต่ข้าพเจ้าไม่ได้ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสองถ้าข้าพเจ้าติดอยู่ในเงื่อนใดเงื่อนหนึ่งอุปทานและวิญญาณปฏิสนธิของข้าพเจ้าก็มีเหตุนั้นวิญญาณปฏิสนธิและอุปทานของข้าพเจ้าความยึดมั่นถือมั่นจึงไม่มีข้าพเจ้าจึงไม่ได้อะไรในอดีตข้าพเจ้าจึงไม่ได้อะไรในอนาคตข้าพเจ้าและจึงไม่ได้หวงอยู่ในปัจจุบันและข้าพเจ้าก็ไม่ได้สำคัญตัวว่าอยู่ในที่สูงสูงสักสารอีกด้วยที่ว่าพระนิพพานนิพพานังปรมังสูญยังพระนิพพานเป็นที่ว่างเปล่าว่างจากโลกโกรธหลงว่างจากเกิดแก่เก็บตายว่างจากอุปทานภพชาติทั้งหลายพระนิพพานนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะมันมีชาติเพราะมันมีภพเพราะมันมีทุกข์มาเจือปนสิ่งไหนที่มีวิญญาณครองสิ่งสิ่งนั้นก็ต้องเป็นทุกข์ถ้าอย่างนั้นก็ศูนย์สิศูนย์หรือไม่ศูนย์พระนิพพานก็ไม่ได้ยืนยันข้าพเจ้าเป็นพระนิพพานนี่เองข้าพเจ้าเป็นผู้ศูนย์พระนิพพานก็ไม่ยืนยันข้าพเจ้านี่เองเป็นพระนิพพานเป็นผู้ไม่สูญพระนิพพานก็ไม่ได้ยืนยันเพราะหมดการยืนยันและหมดการปฏิเสธแล้วหมดการเขียนหมดการลบแล้วหมดรายได้หมดรายเสียหมดรายรับหมดรายจ่ายตัวเสวยพระนิพพานเสวยวิมุตติสุขพระสุขเกิดจากการพ้นกิเลสอาสวะเสวยมุขมุติสุขอยู่เก็บรังหมายความว่าพระอรหันต์ยังไม่ตายพระบรมศาสดายังมีอยู่ยังไม่สิ้นชีวิตเพราะกิเลสนิพพานเฉยๆขันยังไม่ทันนิพพานพอพระอรหันต์สิ้นชีวิตก็เรียกว่าขันนิพพานเมื่อพระอรหันต์ยังไม่สิ้นชีวิตก็มีแต่กิเลสนิพพานเท่านั้นจึงเรียกว่าสัพอุปาทิเสสนิพพานดับกิเลสแล้วแต่ยังเหลืออยู่เป็นจักขันธ์อนุปาทิเสสนิพพานดับทั้งเป็นจักขันธ์ด้วยทีนี้ไม่มาก่อเป็นจักขันธ์อีกถึงพระนิพพานเป็นของละเอียดที่สุดถ้าสวัสดาบันมองเห็นพระนิพพานมองเห็นพระนิพพานการไปการมาไม่มี

ความจุติไม่มีพระนิพพานไม่ใช่เหมือนโหราศาสตร์พระนิพพานไม่ใช่ดินน้ำไฟลมพระนิพพานไม่มีที่อยู่พระนิพพานไม่ได้ไปไม่ได้อยู่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ไม่ใช่ดวงจันทร์พระนิพพานไม่ใช่เหมือนโหราศาสตร์เหมือนฝ่ายโลกเหมือนฝ่ายโลกเหลือวิสัยของปุถุชนคนหนาที่จะเดาดดที่นี่เมื่อเราเห็นความเกิดแก่เก็บตายในวัฏสงสารเป็นทุกข์มากเราจึงจะสำเนียกพระนิพพานถูกถ้าเรามาเห็นการเกิดการแก่การเจ็บการตายชาติชาติพบการท่องเที่ยวในวัฏสงสารมันเป็นทุกข์มากจิตใจของเราก็ไม่ยินดีในพระนิพพานเราก็ตีความหมายในพระนิพพานไม่ออกถ้าว่าเราเห็นว่าชาติชาติพบเกิดๆแก่ๆเก็บๆแต่ตายโลกๆโกรธๆหลงๆเป็นทุกอย่างเต็มที่ถ้าเราเห็นในจิตในใจของเราโดยเฉพาะตนอย่างนี้เราก็จะสำเนียกพระนิพพานถูกถ้าอย่างนั้นเราก็สำเนียกไม่ถูกเป็นของเหลือวิสัยของเราเสียแล้วแต่ว่าไม่เหลือวิสัยของท่านผู้อื่นเช่นนักมวยเขายกก้อนหินนั่งหนักได้นะแต่ไม่เหลือวิสัยของเราแต่ว่าเขาไม่เหลือวิสัยถ้าเรามองดูอดีตก็เห็นแต่กองทุกข์ถ้าเรามองดูอนาคตก็เห็นแต่กองทุกข์ชัดด้วยตนเองโดยไม่ตื่นข่าวเชื่อตามคนอื่นพูดเห็นอย่างนั้นชัดเราจะสำเนียกพระนิพพานถูกทีนี้ถ้าไม่ฉะนั้นแล้วเราจะสำเนียกพระนิพพานไม่ถูกที่ใดไม่เกิดแก่เก็บตายก็ที่นั่นแหละเป็นพระนิพพานที่ใดไม่มีกองนามรูปที่นั่นแหละเป็นพระนิพพานที่ใดไม่มีโลกโกรธหลงที่นั่นแหละพระนิพพานที่ใดไม่เกิดแก่เก็บตายก็ที่นั่นแหละพระนิพพานที่ใดไม่โลภโกรธหลงที่นั่นก็แหละพระนิพพานที่ใดไม่ใช่กองนามรูปก็ที่นั่นแหละพระนิพพานเพราะในตายโลกธาตุมีแต่กองนามรูปบรรจุอยู่รูปหมายความว่าสิ่งที่มีวิญญาณของสิ่งหรือไม่มีก็ตามก็จะเป็นรูปเหมือนกันสิ่งที่มีวิญญาณของสิ่งอยู่ในโลกก็จะเป็นโลกอีกเหมือนกันรูปสังขารนามสังขารพวกที่ติดอยู่ในสมาธิยืนยันสมาธิเป็นตนเป็นสมาธิก็เรียกว่าอเนียนชาพิสังขารก็จะเป็นสังขารอยู่เหมือนกันมีภพมีชาติอยู่เหมือนกันพวกที่เข้าถึงสมาธิอันไม่มีรูปเพราะเพิกกสิณแล้วกสินที่เพ่งรูปไม่มีเพ่งแต่อรูปเป็นอารมณ์ตายคานั้นก็ไปเกิดอรูปประกมส่วนพวกที่พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตากลมกลืนกันอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนพวกนี้จะทำหวังจะทำลายรูปและอรูปพวกเพื่อจะให้ติดอยู่ในรูปและอรูปเพราะพวกนี้จะย่างเข้าสู่โลกุตระฌานที่พวกไม่มีอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาคมกลืนกันนั้นสัพพทาก็ย่นลงถึงอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาเนี่ยเว้นไว้แต่พระนิพพานธาตุอันเดียวสัพพธรรมก็เว้นไว้แต่พระนิพพานธรรมอันเดียวสัพพอินทรีย์ก็เว้นไว้แต่อินทรีย์ในพระนิพพานพระนิพพานมีอินทรีย์อยู่หรือตาอินทรีย์หูอินทรีย์จมูกอินทรีย์ไม่ได้จัดอย่างนี้อินทรีย์ที่ไม่เกิดไม่ดับมีในพระนิพพานธาตุที่ไม่เกิดไม่ดับมีในพระนิพพานอายตนะที่ไม่เกิดไม่ดับมีในพระนิพพานไม่ใช่อายตนะภายนอกภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างนี้ธรรมธาตุที่ไม่ตายมีในพระนิพพานอินทรีย์ที่เป็นใหญ่โดยไม่เกิดไม่ดับ

0: ่ในพระนิพพานตั้งอยู่ที่ไหนพระนิพพานไม่บัญญัติว่าตั้งไม่บัญญัติว่าไปไม่บัญญัติว่ามาไม่บัญญัติว่าอยู่เข้าสู่อนุปาทิสสนิพพานพูดเป็นบุคลาธิฐานเฉยๆเพราะไม่มีกิริยาที่จะเข้าสู่แล้วพูดเพื่อเข้าใจแก่ผู้ฟังเฉยๆผู้ปฏิบัติเฉยๆเพราะธรรมดาคนอยู่ในโลกก็ต้องเอาเรื่องที่เป็นวัตถุมาพูดกันจึงเข้าใจกัน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตวัดบรรพตคีรีภูเจ้าก็อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2524มีชื่อกันเทศว่าปฏิปทาที่ไม่จืดจางในรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่28เดือนตุลาคมพุทธศักราช2544ในโอกาสเทศนาระหว่างป่าช่วยชาติณวัดป่าน้ำตกเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีขอเชิญท่านฟังครับ
1: วันนี้ก็เป็นวันมหามงคลอันยิ่งใหญ่ต่อพี่น้องเฉพาะอย่างยิ่งทางชาวอำเภอด่านช้างของเรารวมทั้งจังหวัดและจังหวัดอื่นๆที่ต่างท่านต่างมีศรัทธาความรักชาติความเคารพเลื่อมใสในพระพุทธศาสนากลมกลืนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมาจากทุกทิศทุกทางรู้สึกว่าวันนี้คนมีจำนวนมากตลอดมาตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงบัดนี้ไม่มีบกบางคนเลยเรียกว่ายิ้มแย้มแจ่มใสตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาคิดถึงตั้งแต่เรื่องการบุญการกุศลสิ่งทานที่จะเป็นประโยชน์แก่จิตใจของเราเพราะประโยชน์จากบุญจากกุศลนี้เป็นสาระมหาศาลทีเดียวไม่มีประโยชน์ใดยิ่งไปกว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการทำบุญให้ทานแล้วสั่งสมความดีทั้งหลายที่เรียกว่าบุญบุญเนี่ยเข้าสู่ใจอันนี้เป็นสำคัญมากในชีวิตของมนุษย์เราด้วยเหตุนี้ก้าวเข้ามาสู่วัดนี้ได้เห็นสถานที่อันรื่นเริงสำหรับบำเพ็ญสมณธรรมประกอบกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายเริ่มทยอยกันมาตั้งแต่วันเข้าถึงวัดเย็นเมื่อวานนี้จนกระทั่งถึงบัดนี้รู้สึกว่าหนาหน้าหนาตาขึ้นโดยลำดับลำดาจึงอดที่จะมีความปลื้มปีติต่อจิตใจที่เต็มไปด้วยศรัทธาความเชื่อความใสในพุทธศาสนาของพี่น้องทั้งหลายไม่ได้โดยเหตุนี้จึงได้เรียนให้ทราบว่าวันนี้เป็นวันมหามงคลต่อพี่น้องชาวไทยเราทั้งชาติที่ได้มารวมบำเพ็ญกุศลเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อยกชาติบ้านเมืองของเราขึ้นทางด้านวัตถุและเพื่อยกจิตใจของเราขึ้นจากอารมณ์ลึกคือกิเลสได้แก่ความโลภความโลภความโกรธราคะตัณหาให้ค่อยจางไปจากจิตใจด้วยอำนาจแห่งกุศลผลทานของเราชาล้างไปโดยลำดับหลวงตาจึงรู้สึกปลื้มปีติยินดีกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายเป็นอย่างมากแม้สังขารร่างกายจะอ่อนเพลียก็ตามแต่จิตใจรู้สึกด้วยมีความกระหยิ่มยิ้มย่องต่อพี่น้องทั้งหลายเป็นลำดับมาเฉพาะวันนี้รู้สึกประชาชนชาวพุทธเราหนาหน้าหนาตาโอมากทีเดียวท่านต่างได้มาบริจาคเป็นด้วยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสต้นเหตุนี้เป็นมาจากหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสังวานเป็นผู้มีบุญญาภิสมภารอันกว้างขวางลึกซึ้งมากยากที่จะมีใครๆเสมอเหมือนได้เพราะท่านมีน้ำใจกว้างขวางแสดงออกให้เห็นจากบริษัทบริวารศรัทธาทั้งหลายที่มาจากทุกทิศทุกทางคนเรามาด้วยต้องมาด้วยน้ำใจน้ำใจเป็นของลึกซึ้งมากทีเดียวถ้าลงน้ำใจได้ไหลลงไปที่ใดแล้วเป็นไหลตลอดไม่มีถอยนี่น้ำใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศีลด้วยธรรมของพี่น้องทั้งหลายซึ่งเกิดจากความเชื่อความเริ่มใสของในหลวงพ่อสังวานแม้องค์ท่านเองจะทุพพลภาพไปไหนมาไหนนอนนั่งอยู่บนเตียงก็ตามแต่วาสนาบารมีของท่านไม่ได้นอนอยู่บนเตียงเหมือนเรือนร่างของท่านแต่เต็มไปด้วยความเมตตาต่อพี่น้องทั้งหลายเช่นเวลานี้ท่านจะต้องคิดอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มงานมาจนกระทั่งถึงบัดนี้วันนี้เป็นวันที่ท่านคิดมากห่วงใยกับชาติบ้านเมืองกับศาสนากับจิตใจของพี่น้องชาวไทยเราว่าคราวนี้เป็นคราวที่ท่านเป็นผู้นำผู้หนึ่งแม้ร่างกายจะทุพพลภาพแต่ส่วนจิตใจและวาจาของท่านที่จะแสดงต่อพี่น้องทั้งหลายด้วยน้ำใสใจเมตตาจริงๆว่าวันนี้งานเราจะเป็นอย่างไรบ้างนะเนี่ย แล้วก็หลวงตาบัวท่านก็มาที่นี่ด้วยเพื่อช่วยชาติบ้านเมืองอันเป็นเจตนาอย่างเดียวกันแล้วงานของเราเพื่อรับชาติบ้านเมืองและรับจิตใจของเราขึ้นสู่ธรรมนี้จะเป็นอย่างไรนะจะบกพร่องอะไรหรือไม่ท่านต้องเป็นกังวลมากมายนี่พี่น้องทั้งหลายทราบตามนี้ก็แล้วกันเพราะท่านเป็นผู้มีบุญญาภิชฌมภานอำนาจวาสนามากทีเดียวองค์หนึ่งน่าชมเชยสรรเสริญเป็นอย่างมากนี่ด้วยที่ท่านอยู่นี่นะท่านเป็นเหมือนแม่เหล็กเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจของประชาชนภายและลึกถึงท่านมากน้อยเพียงไรย่อมเกิดเป็นกุศลมหากุศลขึ้นจิตใจของตนไม่มีการเฉื่อยชาไม่มีการจืดจางตลอดมานี่เพราะอำนาจแห่งเมตตาธรรมวาสนาบารมีของท่านที่เคยเกี่ยวโยงกับพี่น้องทั้งหลายเคยเป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นบริษัทบริวารกันมาเมื่อพูดคำใดออกมาย่อมมีน้ำมีเนื้อมีรสมีชาติทุกสิ่งทุกอย่างต่อจิตใจของบริษัทบริวารทั้งหลายให้มีความอุตสาห์พยายามในทางคุณงามความดีทั้งหลายเนี่ยท่านก็ได้คิดเต็มหัวใจวันนี้พี่น้องทั้งหลายกรุณาตอบแทนท่านด้วยอำนาจแห่งการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาเดินตามรอยครูนี้แหละจะเป็นผู้แคล้วคลาดปลอดภัยตลอดไปถ้าเดินจากตามแถวแนวของกิเลสที่มันคอยฉุดคอยล่าคอยตั้นกลางทางเดินอันดีงามของเราแล้วเราจะต้องเอ็นเอียงไปตามมันไม่นำซ้ำถึงขั้นแห่งความล่มจมไปก็ได้นี่เราก็มีครูยะครูบาอาจารย์เป็นที่เคารพเลื่อมใสมาด้วยสายแห่งความเมตตาของท่านห่วงใยแนะนำสั่งสอนเชื้อเชิญในสถานที่ต่างๆไม่ว่าใกล้ว่าไกลมากันเต็มเนี่ยวัดเหล่านี้ก็กว้างขวางขนาดไหนวันนี้เต็มไปด้วยประชาชนชาวพุทธเราหมดทุกแห่งทุกหนทั้งฝ่ายพระฝ่ายคารวะเต็มไปด้วยกันหลวงตาได้มาเห็นแล้วรู้สึกซาบซึ้งภายในจิตใจเป็นอย่างมากสำหรับวันนี้จึงขอขอบคุณและอนุโมทนากับบรรดาพี่น้องทั้งหลายและขอบคุณอนุโมทนากับหลวงพ่อสังวานอีกด้วยว่าท่านเป็นผู้มีนิสัยวาสนาบุญญาภิสมภารอันลึกซึ้งกว้างขวางมากสามารถที่จะโน้มน้าวจิตใจของคนที่เห็นผิดกลายมาเป็นความเห็นถูกและหนุนจิตใจคนที่มีความเห็นถูกอยู่แล้วให้เพิ่มพูนจะรู้บุญกุศลหนุนขึ้นภายในจิตใจของตนโดยลำดับอาการเทศก็อย่างนี้แหละเสียงแหบเสียงเถื่อจึงกรุณาจากพี่น้องทั้งหลายด้วยเทศหลงหน้าหลงหลังแต่จะขอตะเกียบตะกายไปตามที่จำได้และลึกได้เพื่อพี่น้องทั้งหลายได้ฟังไม่ให้เสียเที่ยวเสียเวลาที่ได้มาวันนี้วันนี้เราทั้งวันต่างท่านต่างขนขวายได้บุญได้กุศลตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมานับตั้งแต่วันเริ่มแรกที่จะสร้างบุญกุศลเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชาติไทยของเราและเป็นประโยชน์แก่พี่น้องทั้งหลายเองได้ทางจิตใจนั้นเป็นเวลาหลายวันมาแล้วตั้งแต่สร้างคุณงามความดีด้วยเจตนาเป็นกุศลตลอดมาวันนี้เป็นวันเราออกดำเนินงานเพื่อการกุศลเต็มที่แล้วได้บริจาคทานใครมีมากมีน้อยนำมาบริจาคเพื่อเป็นกุศลอันใหญ่หลวงแก่ชาติไทยของเราเพราะชาติไทยนี้คำว่าชาตินี้เป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากทุกสิ่งทุกอย่างถ้าชาติยังคงอยู่ได้คนไทยของเราทุกผู้ทุกคนก็พอทนพออยู่ไปได้ถ้าชาติไทยของเราได้ล่มจมไปเสียคนจำนวนมากเท่าไหร่ไม่ทนที่จะต้นทนทานต่อความจมลงในทะเลหลวงไปได้นี่เราจึงต้องได้ต้านทานด้วยการเสียสละของเราคือการบุญการกุศลมีใครมีมากมีน้อยนี่เป็นวัตเป็นกุศลเป็นประโยชน์สองทางคือด้านวัตถุและเช่นทองคำดอลลาร์เงินสดเรานำออกจากจิตใจของเราซึ่งเราเป็นเจ้าของหวงแหนอย่างยิ่งด้วยกันทุกรายแล้วนำออกมาบริจาคนับแต่ทองคำดอลลาร์เงินสดลงไปตามมากตามน้อยที่เรามีอยู่มากน้อยอย่างไรสมบัติเหล่านี้ก็จะ ไหลเข้าสู่คลังหลวงเพื่อความแน่นหนามั่นคงแห่งชาติไทยของเรานี่เรียกว่าวัตถุนี้เป็นสมบัติต่อส่วนรวมส่วนจิตใจของเราที่ได้บุญได้กุศลจากการเสียสละนี้เรียกว่านามธรรมอันนี้เป็นบุญเป็นกุศลหนุนในจิตใจของท่านผู้บริจาคมากน้อยเพราะฉะนั้นการบริจาคคราวนี้เราจึงได้ประโยชน์ทั้งสองทางคือทางด้านวัตถุชาติไทยของเราก็รับปันจะมีความแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นทางด้านนามธรรมก็ได้แก่ผลทานที่เรานำไปบริจาคเพื่อเป็นด้านวัตถุต่อชาติไทยของเรานั้นสะท้อนย้อนกลับเข้ามาเป็นบุญเป็นกุศลหนุนจิตใจของเราให้กลายเป็นคนบุญขึ้นมาในตัวของเราโดยไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นการสร้างความดีคราวนี้จึงได้ผลสองทางผลทางหนึ่งทางด้านวัตถุได้แก่เพื่อชาติไทยของเรามีความแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นเช่นทองคำเป็นหัวใจของชาติอันดับหนึ่งรองลงมาก็คือดอลลาร์ยังข้างกันไปนี่เป็นเครื่องหนุนชาติไทยของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงการซื้อการขายแลกเปลี่ยนการสมาคมกับประเทศใดชาติใดก็ตามเราต้องถือทองคำและดอลลาร์นี้เป็นหลักประกันชาติของเราแล้วการติดต่อซื้อขายก็เมื่อมีทองคำเป็นตัวประกันอยู่แล้วย่อมเป็นไปได้สะดวกซื้อง่ายขายคล่องเป็นลำดับลำดาไปส่วนเงินสดนี้ก็กระจายทั่วชาติไทยของเราเพราะการนำออกไปช่วยที่นั่นที่นี่เช่นสถานสงเคราะห์คนทุกข์คนจนโรงร่ำโรงเรียนที่ราชการตลอดถึงโรงพยาบาลต่างๆล้วนแล้วตั้งแต่ออกจากเงินสดที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคแล้วนี่แหละกระจายออกไปเป็นผลประโยชน์แก่ชาติไทยของเราทั่วหน้ากันนี่เป็นฝ่ายเงินสดแต่เงินสดเวลานี้ไม่ค่อยแน่นอนนักแต่ก่อนหลวงตาได้ประกาศว่าทองคำก็ดีดอลลาร์ก็ดีจะนำเข้าสู่ทางหลวงล้วนๆแต่สำหรับเงินสดแล้วจะนำออกไปช่วยชาติบ้านเมืองดังที่กล่าวมานี้ในสถานที่ต่างๆแต่ครั้นเห็นทองคำในคลังหลวงเรารู้สึกบกบางลงมากก็เกิดความวิตกวิจารมาเปลี่ยนแปลงความคิดนี้เสียใหม่ให้กลายเป็นว่า เงินสดนี้ก็แยกเข้าไปซื้อทองคำเข้ามาสู่คลังหลวงดังที่ผ่านมานี้ก็ได้นำเงินสดที่ประกาศว่าจะไม่นำเข้าสู่คลังหลวงนั่นแหละออกไปซื้อทองคำ800ล้านได้ทองคำมาจำนวนเกือบ2ตันเวลานี้เข้าสู่คลังหลวงเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่26และต่อไปนี้ก็จะได้ประกาศอย่างเป็นแยกเป็น2ภาคต่อไปอีกคือภาคหนึ่งจะแยกส่งเงินสดนี้ออกไว้ซื้อทองคำเพื่อเข้าสู่คลังหลวงต่อไปภาคที่2เพื่อจะนำเงินจำนวนนี้ไปช่วยชาติบ้านเมืองของเราโดยการสร้างสถานที่สุดโสมต่างๆต่อไปนี่เวลานี้จึงแยกเงินสดนี้เป็น2ภาคไว้แล้วกรุณาพี่น้องทั้งหลายทราบตามนี้หลวงตาเมื่อได้ประกาศอย่างใดลงไปแล้วจะไม่มีคำว่า2เลยต้องเป็นจริงสุดส่วนพูดอะไรแล้วรักษาคำพูดเป็นคำสัตย์คำจริงแม้คอขาดก็ไม่ยอมเสียสัตย์เรียกว่าเรารักษาคำสัตย์ในตัวของเราเองก็ปฏิบัติตนมาอย่างนี้จนกระทั่งได้มาสอนธรรมให้พี่น้องทั้งหลายจนปรากฏว่าเป็นอาจารย์คนก็ได้เวลานี้นะอาจารย์มหาบัวหรือหลวงตาบัวเนี่ยเทศไปทุกแห่งทุกหนเริ่มต้นมาตั้งแต่โน้นแหละนะให้ท่านทั้งหลายได้ทราบเสียผลแห่งการขวนขวายคุณงามความดีเพื่อมาสู่ส่วนรวมนั้นหลวงตาได้อุตส่าห์พยายามปฏิบัติตนมาตั้งแต่วันบวชพยายามรักษาศีลสาธรรมเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีรักให้คำว่าด่างพร้อยหรือขาดทะลุไปแต่อย่างใดมีความมุ่งมั่นต่อการรักษาศีลศีลก็เต็มตัวตั้งแต่วันอุโบสถมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยในศีลของตน นี่ก็คือความดีอันหนึ่งที่เต็มตื้นภายในกายในใจของเราอย่างนั้นก็ปฏิบัติอัตธรรมเรียนหนังสือก็เคยได้พูดแล้วในเทปก็ดีในหนังสือก็ดีเราเรียนตั้งใจเรียนหนังสืออยู่นั้นเป็นเวลา7ปีโดยมีความมุ่งหมายหรือตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ว่าเมื่อเรียนจบเพียงแค่ประโยค3คือมหาปริญญา3ประโยคเท่านั้นเราจะออกบำเพ็ญสมณธรรมพูดให้เต็มตามความมุ่งมั่นของตัวเองว่าให้ถึงความเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้เมื่อได้มีความมุ่งมั่นอย่างนั้นแล้วการเรียนสำเร็จลงไปก็เป็นอันว่าขาดสะบั้นลงไปในคำสัตย์ของเราจะเรียนต่อไปอีกไม่ได้แล้วนอกจากจะปฏิบัติตามที่ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้เท่านั้นจึงออกปฏิบัติทันทีเลยก็ก้าวเข้าสู่ภาคปฏิบัติเข้าหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นคำว่าพ่อแม่นี่ขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่าซึ้งยิ่งกว่าพ่อพ่อแม่เราอีกรวมเข้าไปแล้วท่านเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เลยทีเดียวเพราะซึ้งในธรรมพ่อแม่ของเราเลี้ยงดูมาเอาชีวิตจิตใจแลกเปลี่ยนเพื่อลูกได้รับความสุขความสำราญบานใจเติบโตขึ้นมาเป็นผู้เป็นคนก็เป็นคุณประเภทหนึ่งแต่ปลูกฝังจิตใจให้มีความเคารพเลื่อมใสในศาสนาเพื่อยังมหาคุณคือทำอันล้นโลกล้นสงสารเลิศเลอที่เข้าสู่หัวใจนี้ก็มารวมอยู่ที่อาจารย์เช่นอย่างหลวงปู่ม่านเป็นต้นรวมเข้าไปแล้วกลายเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ไปหมดสนิทแม้แต่พ่อแม่ก็เคารพครูบาอาจารย์ประเภทนี้เมื่อเราได้เข้าถึงใจกับครูบาอาจารย์ประเภทนี้จะพูดอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากพ่อแม่ครูอาจารย์เท่านั้นถึงใจนี่แหละได้ก้าวเข้าไปสู่สำนักของท่านด้วยความมั่นใจต่อมรรคผลนิพพานทั้งที่เรียนมาแล้วเรื่องมรรคผลนิพพานก็มีเต็มตู้เต็มหีบตามคัมภีร์บาลานมีทั้ง3พระคือพระปิฎกพระวินัยปิฎกพระอภิธรรมปิฎกนี่เรียกว่าพระไตรปิฎกเราก็เรียนเต็มกำลังความสามารถแต่ก็ไม่พ้นที่จะความสงสัยจะคืบคลานไปตามจนได้นั่นแหละว่าบาปมีสงสัยบาปบุญมีสงสัยมีสงสัยบุญนรกมีสงสัยนรกสวรรค์มีสงสัยสวรรค์เปรตผีประเภทต่างๆทั่วแดนโลกธาตุเต็มไปหมดสิ่งเหล่านี้มีก็ไม่พ้นที่จะสงสัยทั้งที่เรียนในตำรับตำรามาแล้วนั่นแหละจึงไม่หลงใจได้ต้องเข้าหาครูบาอาจารย์มีหลวงปู่ม่านเป็นต้นพอเข้าไปถึงเท่านั้นท่านบรรจุไว้หมดแล้วทำประเภทที่เราสงสัยเต็มหัวใจนี้ว่าเปิดเผยแล้วในหัวใจของท่านไม่มีอะไรลี้ลับเลยพอเข้าไปท่านก็ใส่เปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงเลยสรุปความลงว่าหายสงสัยเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเปรตผีประเภทต่างๆไม่มีอะไรค้างอยู่ในหัวใจแล้วทั้งที่หัวใจเราก็มีกิเลสแต่ความเชื่อในธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วนี้เต็มหัวใจจึงเรียกว่าเชื่อ 100% ทั้งที่มีกิเลสอยู่จากนั้นก็ออกปฏิบัติเอาอย่างเอาจริงเอาจังภาคปฏิบัติเบื้องต้นก็คือศึกษาอบรมทางด้านจิตตภาวนานี้เป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมสมถะธรรมคือได้แก่ความสงบเย็นใจตามธรรมดาของใจจะหาความสงบเย็นใจไม่ได้เลยมีแต่ความดีดความดิ้นความกวนกวายอยู่ตลอดเวลาทั้งคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกทั่วสงสารมีแต่ไฟกิเลสเหล่านี้เผาผลาญหัวใจให้หาความสงบสุขไม่ได้เลยนี่เรียกว่ากิเลสตัณหามันเข้าครองหัวใจทำจิตใจให้คนให้เดือดร้อนอย่างนี้เมื่อเราบำเพ็ญสมณธรรมแล้วความยุ่งเหยิงวุ่นวายเหล่านี้นำธรรมเข้ามาเป็นน้ำดับไฟชะล้างความวุ่นวายทั้งหลายเช่นภาวนาก็ต้องเอาจริงเอาจังไม่อย่างนั้นไม่ทันกับความคิดความปรุงที่กิเลสผลักใสออกไปให้คิดให้ปรุงอยู่เฉยๆไม่ได้เห็นก็ คิดได้ยินก็คิดไม่เห็นไม่ได้ยินก็คิดคิดอยู่ภายในใจนี่เรียกว่ากิเลสสร้างความวุ่นวายให้ภายในจิตใจเมื่อเราไปภาวนาเราก็ระงับความคิดความปรุงทั้งหลายเหล่านี้โดยมีธรรมแท้นคำบริกรรมคำใดก็ได้เช่นพุทโธหรือธรรมโมหรือสังโฆหรืออนาปานสติระลึกถึงลมหายใจเข้าออกอย่างนี้ก็ได้มรณานุสติก็ได้ให้ถือเป็นจริงเป็นจังในธรรมบริกรรมนั้นๆด้วยความมีสติมั่นคงไม่ยอมให้คิดให้ปรุงไปที่ไหนให้อยู่กับคำบริกรรมนี่ท่านเรียกว่าสมถะธรรมธรรมเพื่อความสงบผู้บำเพ็ญอย่างนี้จิตใจจะฟุ้งซ่านวุ่นวายไปไหนก็จะต้องเข้าสู่ความสงบจนได้เมื่อจิตเข้าสู่ความสงบแล้วจิตย่อมมีความผาสุกเย็นใจดียิ่งกว่าจิตวุ่นวายด้วยอำนาจกิเลสผักใสไปเป็นไหนๆนั้นก็เห็นโทษแห่งความวุ่นวายในขณะที่ความสงบปรากฏขึ้นที่ใจนี่เรียกว่าสมถะธรรมจากนั้นก็พิจารณาสมถะธรรมจนกลายเป็นธรรมที่สงบแนบแน่นเป็นสมาธิธรรมขึ้นมาสมาธิธรรมคือจิตสงบแนบแน่นยิ่งกว่าความสงบธรรมดาซึ่งเป็นพื้นฐานนี้เป็นไหนๆจากนั้นแล้วจิตก็ก้าวออกสู่ทางด้านปัญญาพินิจพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ด้วยอำนาจของปัญญาเจสาโลมานาขาทันตาตะโจดังพระท่านถือเป็นภาคปฏิบัติอยู่ตลอดมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเจสาโลมานาขาทันตาตะโจนี่แหละเป็นขวากเป็นน้ำเป็นฟืนเป็นไฟเป็นกำแพงขวางกั้นไม่ให้ก้าวเดินเข้าสู่หลักความจริงได้เพราะสิ่งเหล่านี้จอมปลอมหลอกลวงจิตใจให้ลุ่มให้หลงให้ติดให้พันตลอดเวลาเมื่อปัญญาแยกแยะสิ่งเหล่านี้ออกไปโดยลำดับลำดับจิตใจก็ค่อยขยายตัวออกไปเห็นตามความจริงและเห็นของปลอมว่าเป็นของปลอมโดยลำดับจิตยิ่งมีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมานี่ละเรียกว่าจิตสร้างความสงบนี่ละเรียกว่าจิตสร้างความสงบขึ้นเป็นพื้นฐานสร้างความแนบแน่น

าอยู่ไม่ถอยแล้วก็จะกระจายออกทั่วแดนโลกธาตุจากเตชะโลมานี่เท่านั้นแหละนี่จิตค่อยกระจายแจ้งขึ้นมากระจายแจ้งขึ้นมาเห็นรู้ชัดว่ากิเลสเป็นภัยรู้ชัดว่าธรรมเป็นคุณประจักษ์ใจดวงเดียวกันนี้เพราะใจดวงนี้แบกหามทั้งกิเลสรักษาไว้ซึ่งทั้งธรรมภายในใจดวงเดียวเมื่อธรรมนำมาบำรุงรักษาตัวเองแล้วก็เป็นการกำจัดกิเลสออกไปโดยลำดับจิตใจที่เคยมืดมัวขนาดไหนก็ตามจะค่อยสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาด้วยอำนาจของปัญญาซักฟอกชำระล้างจิตใจดวงนั้นให้สว่างสวยขึ้นเป็นลำดับจนกระจ่างแจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมาคำว่าปัญญานี้เป็นความพิจารณาเอามากทีเดียวนี่ต้องผ่านทางภาคปฏิบัติผู้ขึ้นเวทีของจิตตภาวนาด้วยความตั้งอกตั้งใจจริงๆผู้นี้แหละจะเป็นผู้หายสงสัยเป็นลำดับตำราในธรรมที่หลายเราเรียนมามากน้อยตามตำรับตำรานั้นจะมากขาดกระจัดกระจายลงไปลำดับจากภาคปฏิบัติที่เรารู้เห็นด้วยตัวของเราเองเพราะการปฏิบัติของเราเองเป็นสันทิฏฐิโกขึ้นมาประจักษ์เป็นลำดับลำดาจากนั้นจิตใจก็ยิ่งแจ้งยิ่งสว่างนี่สติปัญญาซึ่งล้มลุกคลุกคลานมาแต่ก่อนให้กิเลสขยี้ขยำตำแหลกแตกกระจายตลอดเวลานั้นกลายเป็นสติปัญญาที่แน่นหนามั่นคงฟาดฟันหั่นแหลกกิเลสแตกกระจายกระจายไปโดยลำดับจนกลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติอยู่ที่ไหนฆ่าแต่กิเลสไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนเว้นแต่หลับเท่านั้นนอกจากนั้นไม่มีอิริยาบถใดที่สติปัญญาอัตโนมัติจะไม่ฆ่ากิเลสโดยลำพังตนเองโดยที่เราไม่ต้องบังคับแต่ได้ยับยั้งเอาไว้เมื่อสติปัญญานี้ได้ก้าวขึ้นสู่ภูมิธรรมอันสูงเป็นอัตโนมัติในการฆ่าแก้กิเลสแล้วต้องเป็นการแก้กิเลสตลอดไปตลอดไปดังที่ท่านแสดงไว้ในปริยัติแต่ก่อนเราเรียนมาแล้วเราก็สงสัยนี่ละความเรียนมางั้นเอาจริงเอาจังไม่ได้ไม่ว่าท่านว่าเราเรียนมาเท่าไหร่มันก็ตามสงสัยเรียนจนถึงนิพพานมันก็ไปตั้งเวทีในนิพพานอีกว่านิพพานมีหรือไม่มีนานั่นเห็นไหมถ้ามากกว่านั้นมันก็บอกนิพพานไม่มีแล้วหมดบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีไปหมดเลยนี่อำนาจที่เรียนมาผู้ไม่ได้เรียนก็เหมือนกันผู้เรียนนี่สิน่าจะเข้าอกเข้าใจจากการเรียนมากลับเอาความเรียนมาพัวพันตัวเองกลายเป็นความสงสัยเบียดสมดเลยไม่เกิดประโยชน์อะไรทีนี้เมื่อย้อนเข้ามาภาคปฏิบัติจนปรากฏขึ้นภายในใจตั้งแต่สมถะธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมขึ้นไปจนกระทั่งสติปัญญาอัตโนมัติกลายเข้าไปเป็นมหาสติมหาปัญญาอยู่ที่หมุนอยู่ที่ไหนหมุนติ้วที่อยู่ฆ่ากิเลสภายในจิตใจขาดกระจัดกระจายไปเป็นลำดับบนเวทีคือจิตตภาวนาเวทีจริงๆคือใจเป็นเวทีสติปัญญากิเลสกับธรรมเป็นนักต่อสู้บนเวทีฟัดกันอยู่บนหัวใจเวทีจิตเป็นอันดับหนึ่งเวทีของร่างกายเป็นอันดับที่สองความทุกข์มากอยู่ที่ใจความอันดับที่สองความทุกข์อยู่ที่กายเพราะความภาคเพียรเมื่อจิตมีสติปัญญากำลังแตกกล้าแล้วเรื่องความทุกข์ความยากความลำบากนี่จะไม่ถือเป็นอุปสรรคใดเลยจะมีตั้งแต่จะฟาดฟันหันแหลกกิเลสให้ขาดสะบั้นลงไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ประหนึ่งว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนี่ละ เราเรียนในปริยัติบอกว่าสุตตามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังส่วนมากก็เป็นเรื่องคนธรรมดาได้ยินได้ฟังแล้วเกิดปัญญาขึ้นมาจินตามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการคิดอ่านใจตรองนี่ก็เป็นปัญญาประเภทหนึ่งอยู่ในวิสัยของสามัญชนเราเท่านั้นที่จะคิดอ่านให้เกิดปัญญาได้แต่ภาวนามยปัญญานี่เรียนไปแล้วงงภาวนามยปัญญาแปลว่าปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆนี้เราเรียนเราไม่ได้ภาวนาสิมันก็ไม่เห็นปัญญาประเภทนี้พอเรียนก้าวเข้าไปสู่ขั้นภูมิของปัญญาขั้นนี้แล้วเป็นปัญภาวนามยปัญญาขึ้นมาจริงๆอยู่ที่ไหนเป็นปัญญาจะประสบพบเห็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมากระทบกระเทือนก็ตามไม่เห็นก็ตามส่วนปัญญาแก้กิเลสนั้นจะแก้อยู่ภายในโดยลำดับลำดาเมื่อกิเลส

มีมากน้อยจะไม่มีคำว่าถอยกันเลยเรียกว่าล้างเอาไว้ล้างเอาไว้เพราะสติปัญญาขั้นนี้เพลินเพลินทั้งวันทั้งคืนลืมหลับลืมนอนการอยู่การกินการหลับการนอนไม่ได้สนใจมีแต่จะฆ่ากิเลสให้ขาดสะบั้นลงไปโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเนื่องจากเห็นโทษกิเลสเต็มหัวใจแล้วและเห็นคุณของธรรมก็เต็มหัวใจเช่นเดียวกันจึงไม่มีคำว่าอ่อนข้อย่อหย่อนในความภาคเปลี่ยนนี่ละปัญญาขั้นนี้ท่านว่าภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติของผู้มีจิตตภาวนาที่ถึงขั้นนี้แล้วเท่านั้นถ้ายังไม่ถึงขั้นนี้ก็ยังไม่เกิดปัญญาขั้นนี้ยังไม่เกิดพอถึงขั้นภาวนามยปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วไม่ต้องถามผู้ใดเลยจะประจักษ์ประจักษ์ภายในจิตใจอย่างนี้ก็เชื่อมโยงคำว่าสติปัญญาภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆหนึ่งแล้วสติปัญญาอัตโนมัติหนึ่งคำว่าอัตโนมัติคือเป็นไปเองเราไม่ต้องบังคับบัญชาให้ทำงานให้คิดอ่านใจตรองเพื่อแก้กิเลสนะหากเป็นสติปัญญาขั้นนี้ไปเองท่านเรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติเนี่ยตามปกติกิเลสเป็นอัตโนมัติของมันสร้างภพสร้างชาติสร้างวัฏสงสารสร้างความทุกข์ความทรมานให้สัตว์เป็นอัตโนมัติของมันคิดตุงเรื่องอะไรพบเห็นอะไรได้ยินอะไรมีแต่กิเลสทำงานเพื่อวัฏจักรของมันเท่านั้นนี่เรียกว่ากิเลสทำงานบนหัวใจของสัตว์เพื่อผูกมัดสัตว์โลกให้จมอยู่ในวัฏวนนี้เป็นอัตโนมัติของมันทีนี้เวลาสติปัญญาขั้นนี้เกิดขึ้นมาแล้วคลี่คลายดับตลปัดกันสติกิเลสประเภทนี้มันเป็นอัตโนมัติฉันใดสติปัญญาแก้กิเลสนี้ก็เป็นอัตโนมัติเหมือนกันคือไม่ต้องบอกต้องกล่าวไม่ต้องบังคับบัญชาหมุนที่คลายกลับตัวกลับตัวไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงบิมุตหลุดพ้นเริ่มตั้งแต่สติปัญญาอัตโนมัติคล่องตัวเข้าไปคล่องตัวเข้าไปแล้วก็เชื่อมโยงกับมหาสติมหาปัญญาเมื่อถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วเป็นขั้นเสริมทราบสติปัญญาธรรมดามีแยบๆนี่ถึงจะเป็นอัตโนมัติเป็นไปเองก็ตามยังหยาบอยู่พอถึงขั้นมหาสีมหาปัญญาแล้วเป็นปัญญาที่ซึมซาบไปเลยนี่ละกิเลสกิเลสมันละเอียดถึงขั้นมหาสีมหาปัญญาสังหารด้วยความซึมซาบซึมซาบเผากันไปเรื่อยจนกระทั่งกิเลสนิคาสะบั้นลงไปจากจิตใจไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนั่นแหละกองทุกข์หมดจากใจโดยประการทั้งปวงตั้งแต่ขณะนั้นถึงวันท่านนิพพานบรรดาพระอรหันต์จะไม่มีพระอรหันต์องค์ใดได้รับความทุกข์ทางด้านจิตใจอีกต่อไปเลยจะมีตั้งแต่เรื่องธาตุเรื่องขันเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนหิวกระหายซึ่งมีอยู่ในขันวงของขันนี้นั้นแต่ไม่สามารถที่จะไปสืบทราบทางด้านจิตใจได้นี่เรียกว่าผู้ครองบรมสุขพระอรหันต์ท่านครองบรมสุขไม่เคยมีทุกข์แม้เม็ดหินแม้ทรายเข้าไปแทรกเลยกับพวกเราครองตั้งแต่มหันตทุกข์เต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มสงสารแล้วก็เอาของดีของดีไปลบล้างพระพุทธเจ้าว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีพรหมโลกนิพพานไม่มีนี่มันเป็นยังไงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ชื่อทำที่เลิศเลอพระพุทธเจ้าครองอยู่ตลอดเวลาความชั่วช้าละมกที่หนาแน่นที่สุดหยาบโลนที่สุดก็คือพวกเราทั้งหลายครองอยู่เวลานี้ถึงขนาดที่ปฏินรกสวรรค์ไม่มีนี่เรียกว่าหยาบที่สุดมนุษย์เกิดมามีเหลือแต่ร่างกายเท่านั้นนะชีวิตจิตใจนี้ถูกกำแพงคือขันห้าของเรานี่กั้นเอาไว้ว่าบาปไม่มีบุญไม่มีก็ไม่เห็นจริงๆนะนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีก็ไม่เห็นจริงๆเพราะชีวิตจิตใจของมนุษย์เรากับข้าทาสขันที่บาปเป็นตนเป็นตัวของเรานี้ปิดกันเอาไว้เป็นกำแพงตั้งเอาไว้ไม่สามารถที่จะมองเห็นบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเปรตผีประเภทต่างๆได้เพราะขันอันนี้มันปิดบังเอาไว้มันก็เป็นไปตามความสำคัญของเราว่าอันนั้นไม่มีก็เชื่อไปเสียพอลมหายใจขาดสะบั้นลงไปเท่านั้นทีนี้เมืองผีจะเปิดจ้าขึ้นในใจดวงนี้นะให้พี่น้องทั้งหลายจำมานี้ให้ดีเวลานี้เมืองมนุษย์กลมกลืนลึกกลบบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานไว้ก็เพราะร่างกายนี้เรียกว่าขันจิตนี้ยังครองขันอยู่ยังครองขันอยู่จิตนี้ก็เป็นจิตของขันไปเสียเนี่ย
ไม่สามารถที่จะมองเห็นธรรมชาติที่แท้จริงดังพระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วนั้นได้เลยพอจิตลมหายใจขาดพับเท่านั้นทีนี้ขันก็เป็นเศษเป็นแดนไปแล้วเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟใจที่สำคัญมั่นหมายต่างๆว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีพังลงไปแล้วยังเหลือแต่ธรรมชาติของจิตล้วนๆทีนี้เอาใครสร้างบาปคนนั้นแหละจะเจอบาปประจักษ์นั่นแหละในเมืองผีอยู่ที่ใจของนั้นพอร่างกายขาดสะบั้นลงไปจิตใจนี้จะเป็นตัวผีขึ้นมาทันทีเห็นประจักษ์ตัวเองแล้วก็สายไปจะแล้วแก้ไม่ตกว่านรกที่ไหนเจอแล้วเข้าแล้วลงนรกแล้วว่าบุญว่าสวรรค์พรหมโลกไม่ต้องถามถึงแล้วถึงแล้วนี่ละที่ว่าจิตใจในเมืองมนุษย์กับจิตใจในเมืองผีต่างกันจากใจดวงเดียวนี่แหละใจดวงนี้เวลานี้เมืองมนุษย์คือขันธ์นี้ปกคลุมหัวหมอไว้ไม่เห็นความจริงตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมพอลมหายใจนี้ขาดลงไปเท่านั้นเองเมืองมนุษย์นี่จะขาดลงไปจากขันธ์ลมหายใจขาดเมืองมนุษย์ขาดที่นี่เมืองผีเป็นขึ้นแล้วภายในจิตใจบาปบุญนรกสวรรค์มีหรือไม่มีดูเอาที่นี่ดูได้ยังไงก็ไปเจอแล้วไปเจอแล้วมันสายใช่แล้วนั่นนี่นี่เป็นอย่างนี้แหละขออย่าเอาความคิดความเห็นเหล่านี้ไปลบล้างศาสดาองค์เอกซึ่งสอนโลกด้วยความเมตตาและสอนด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงๆไม่ได้สอนด้วยความหูหนวกตาบวบลูกๆทำกรรมกรรมดำกรรมขาวไปอย่างนั้นนะเพราะศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาที่ของบุคคลผู้สิ้นกิเลสพระพุทธเจ้าสิ้นกิเลสทุกๆพระองค์มาสอนโลกด้วยโลกวิถูหรืออาโลโกเดปาดิรู้แจ้งเห็นจริงทั้งโลกนอกโลกในตลอดตัวถึงอาโลกอุดปาดิไม่มีวันมีคืนสว่างจ้าอยู่นั้นตลอดเวลานี่คือพยานหรือพระจิตของพระเจ้าที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วสว่างกระจ่างแจ้งตลอดเวลาจึงมองเห็นหมดไม่ว่าบาปว่าบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานรู้แล้วได้กันทั้งนั้นเห็นแล้วจึงนำมาสอนด้วยความเมตตาอันใดที่ไม่ดีส่วนเป็นบาปเป็นกรรมเป็นนรกหมกไหมพวกเปรตพวกผีนี่สัตว์ทั้งหลายไม่รู้สอนอย่าไปทำความชั่วช้าระบบมันจะไปแถวนี้แถวนี้สอนเอาไว้อันไหนที่ดีเช่นไปสวรรค์พรหมโลกนิพพานจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์นี่เนี่ยให้บำเพ็ญทางนี้นะเอาทานเรามีมากมีน้อยเอาแบ่งกินแบ่งทานชื่อว่ามนุษย์มีธรรมอย่าให้มีแต่ว่ามนุษย์เป็นผีอย่างเดียวไม่เชื่อบุญเชื่อบาปจะนำวัตถุสิ่งของออกไปทานนี่กิเลสตัวนรกหมกไหมในธาตุในขันในเมืองมนุษย์นี่มันปิดกั้นเอาไว้เอาไปทานทำไมเราไปใช้จะดีกว่าใช้ดีกว่าก็ไปถลุงนั่นแหละกิเลสเอาไปถลุงส่วนจะเอาไปทำบุญให้ทานมันไม่ยอมเงินบาทหนึ่งเท่ากับว่าเงินนี่มีเป็นหมื่นหมื่นบาทนะบาทเดียวด้วยความเสียดายของกิเลสมันไม่ยอมให้ทานถ้าจะเอาไปถลุงไปตามหน้าของกิเลสมีเป็นล้านล้านก็มาเถอะมีอีกหมายโบกมือหามาอีกไม่พอใจไอ้กิเลสไปถลุงหมดนี่ล่ะเวลามันหนามันหนาอย่างนั้นนะจิตใจเราให้เชื่อท่านผู้บริสุทธิ์พุทโธเราไม่เชื่อคนวิเศษดังพระเจ้าเราจะไปเชื่อใครศาสนาใดก็ตาม ไม่มีศาสนาใดที่จะเป็นเจ้าของศาสนาด้วยความสิ้นกิเลสแล้วเหมือนพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่เลยศาสนาใดก็ประกาศปฏิญาณตนหรือท้าทายตนออกมาโอ้อวดตนออกมาว่าเราเป็นเจ้าของศาสนาเช่นศาสนากศาสนาขอศาสนาขอข้าศาสนาของข้าก็ดีศาสนาของข้าก็ดีขอดีมันดีแต่ลมปากหัวใจมันที่เป็นเจ้าของศาสนามาประกาศหลอกลวงโลกอยู่นั้นมันเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาแล้วมันจะเอาความจริงมาจากไหนมาสาวโลกพอได้หลักความหลักความจริงมาเป็นที่แน่ใจได้ล่ะนี่ละศาสนาทั้งหลายเป็นศาสนาของคนของครั้งกิเลสเป็นเจ้าของศาสนาเราจะเอาความแน่นอนมั่นใจไปจากมันได้ยังไงชวนความส่วนพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาที่ตายใจได้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยความตายใจได้เลยพระสงฆ์สาวกปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมขึ้นมาด้วยความตายใจได้เลยในท่านเองท่านเองจากนั้นแล้วผลแห่งการปฏิบัติศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกนี่คือพยานแห่งใจที่เอกล้นโลกล้นสงสารไม่มีสิ่งใดเสมอแล้วสั่งสอนพระสงฆ์ทั้งหลายบรรลุโสดาสกิทานาคาละหันขึ้นมาจนไปทั้งเป็นสังฆังสรณังคาฉามิพระสงฆ์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นสรณะของพวกเราทั้งหลายนี่ความดีของท่านผู้สิ้นกิเลสข
ของท่านผู้เป็นเจ้าของศาสนาเป็นผู้สิ้นกิเลสเป็นมาอย่างนี้สาวกทั้งหลายก็สิ้นกิเลสไปตามได้ของดีของดีมาประกาศธรรมสอนโลกนี้มีตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์แรกต่อมาก็พระสงฆ์สาวกของพระเจ้ามีประมาณมากน้อยเพียงไรไปล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้เลิศเลอเลิศเลอด้วยกันเนี่ยพยานของพระพุทธเจ้าพยานของพุทธศาสนานำมาสอนโลกได้แบบพุทธเจ้าขึ้นมาทำก็ทำชั้นเอกพระสงฆ์สาวกตัดจะลูกถึงทำขั้นเอกแล้วไปสอนโลกได้อย่างไม่โชคทานนี่พยานหลักฐานแห่งพุทธศาสนานำความเลิศเลอมาเป็นธรรมประกาศสอนโลกให้เราทั้งหลายได้ถือนับถือกราบไหว้บูชาทุกวันนี้คือใครถ้าไม่ใช่พุทธังสนังกัจฉามิธรรมังสนังกัจฉามิสังฆังสนังกัจฉามิซึ่งด้นแล้วตั้งแต่ธรรมที่บริสุทธิ์ยอดน่ะไหนอีกนี่ละเรื่องศาสนาพุทธเจ้าถึงตายใจได้ท่านพูดอย่างไรแล้วอย่าฝืนนะอย่าฝืนนะทีนี้ก็มาสรุปเอาเลยนะนี่พูดถึงเรื่องเราปฏิบัติตนของเราจากนั้นก็แยกเป็นต่างๆสมถธรรมวิปัสสนาธรรมย่นเข้ามาสรุปเข้ามาเลยเราได้ปฏิบัติมาแล้วในธรรมที่กล่าวนี้ตั้งแต่สมถธรรมสมาธิธรรมวิปัสสนาธรรมจนกระทั่งถึงก้าวเข้าสู่สติปัญญาธรรมะและสติปัญญาเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาเราขึ้นบนเวทีมาแล้วอย่างโชคโชนแทบเป็นแทบตายตั้งแต่วันออกปฏิบัติได้รับความทุกข์ความทรมานแสนสาหัสมาเป็นเวลา9ปีนี่หมายถึงว่าเราชราตายเลยไปอยู่ทางบางแห่งเขาตีเกาะประชุมกันเขานึกว่าเราตายแล้วเพราะเหตุใดก็เพราะส่วนมากไม่ค่อยฉันจังหันเพราะเหตุใดถึงไม่ฉันจังหันการฉันจังหันธรรมดาเหมือนเราท่านภาวนาไม่เป็นท่าอึดอึดอาดอาดเหนื่อยหน่ายขี้เกียจก็มากความนอนก็มากกิเลสราคะตัณหาก็เพิ่มพูนเมื่อดูผลแห่งการฉันธรรมดากับถอนอาหารลงและอดอาหารต่างกันยังไงบ้างทั้งที่เราภาวนาอยู่ด้วยกันนี่มันก็มาต่างที่ว่าเวลาขบฉันจังหันอยู่ธรรมดาภาวนาไม่ค่อยเป็นท่าเป็นทางเพราะผ่อนอาหารอดอาหารลงไปอดอาหารนี่เรียกว่าไม่ฉันวันหนึ่งไม่ฉันเราจะอดไปกี่วันก็ตามเรียกว่าไม่ฉันมันทั้งวันแต่การภาวนาไม่ถอยทีนี้การไม่ฉันจังหันภาวนาด้วยการไม่ฉันไม่ใช่ว่าเราจะตัดสรุปธรรมด้วยการอดอาหารนะเราจะตัดสรุปธรรมด้วยความเพียรคือจิตตภาวนาของเราต่างหากแต่การอดอาหารเพื่อเป็นอุปกรณ์เครื่องหนุนให้ก้าวเดินในทางภาวนาสะดวกเท่านั้นแล้วไม่หมายถึงการอดอาหารตัดสรุปธรรมขึ้นมาอย่างพระพุทธเจ้าท่านทรงอดพระกายอาหาร49วันนั้นท่านไม่มีจิตตภาวนามีตั้งแต่การอดอาหารเพื่อตัดสรุปธรรมตัดสรุปธรรมจึงไม่สำเร็จทีนี้เวลาท่านเอียงเขามาหาอานาปานสตินั้นว่าสำเร็จในคืนวันนั้นเลยนี่เรียกว่าจิตตภาวนานี่เราก็ดำเนินมาอย่างนั้นในนี้ก็ไม่มีในทุโลง13ก็ไม่มีแต่มันมีอยู่ในบุพพสิกขาแล้วเรียนพระวินัยค้นมากที่สุดเลยล่ะเพราะเรารักศีลมากที่สุดมันค้นไปก็ไปเจอในบุพพสิกขาถึงเรื่องอดอาหารเดี๋ยวใครจะมาว่าอดอาหารผิดหรือไม่ผิดเราก็หายจ้องสายตั้งแต่นู้นล่ะตั้งแต่เราปฏิบัติอยู่นู้นแล้วก็ยิ่งหลักธรรมที่นายยืนยันเขาแล้วก็ยิ่งเป็นที่แน่ใจซ้ำเขาอีกในบุพพสิกขาท่านก็บอกว่าการอดอาหารอดเพื่อโอ้เพื่ออวดให้เขาเคารพนับถือยกย่องสรรเสริญตัวเองนี้ปรับอาบัติเป็นโทษทุกความเคลื่อนไหวเลยนั่นท่านห้ามให้อดคืออดก็ปรับอาบัติปรับโทษปรับกรตลอดไปแต่อดเพื่อเป็นอัตเป็นธรรมเพื่อจิตภาวนาแล้วอดเถิดเราตถาคตอนุญาตนี่เห็นไหมล่ะสิ่งที่แก้กันไม่มีในทุรงที่13แต่ก็เป็นธรรมอันเดียวกันนี่มาในบุพพสิกขาเราไปอ่านดูแล้วถึงใจถึงใจนี่ได้กล่าวพี่น้องหลายฟังถึงเรื่องว่าการอดอาหารไปยังไงนี่ล่ะอดอาหารไปบางแห่งนี้ไปเขาตีเกาะประชุมนี่ละความจริงเอามาเนี่ยใครเชื่อไม่เชื่อไม่สำคัญเราเป็นผู้ทำเองเราไม่เชื่อเราผู้ทำจะไม่เชื่อใครเขาตีเกาะประชุมขึ้นมาว่าพระองค์นี้มาอยู่กับเราเป็นเวลานานเป็นเดือนเดือน6วัน7วันดำดำมามีฉบับที่หนึ่งหายไปนี่ก็หายไปนานแล้วนี่นะไม่ใช่ทันตายแล้วหรือไปดูสิพวกเรารับทานกันเหมือนวันละ3มื้อ4มื้อยังทะเลาะกันได้นี่ท่านกี่วันถึงมาฉันอย่างนั้นตีเกาะประชุมไปดูสิเขาก็หลั่งไหลไปดูจริงๆก็ไม่มีปัญหาอะไรแหละเราสรุปไปเลยนี่พูดถึงเรื่องว่าจนกระทั่งเขาตีเกาะประชุมไปดูเราที่อื่นๆแล้วก็ทำเหมือนกันแต่เขาไม่ตีเกาะแล้วก็บอกไม่ตีเกาะทั้งที่เราทำอย่างนี้ตลอดมาการอดอาหารนี่การภาวนาดีตลอดสำหรับนิสัยของเราซึ่งเป็นคนหยาบช้าหลามกนะอย่างอื่นไม่ค่อยดี
อดนอนนี่อดไปหลายวันเท่าไหร่ทื่อไปหมดไม่เป็นท่าทั้งที่มีอยู่ในทุรงควัตสิบสามข้อแล้วนะนี่สัจฉิว่าไงแต่นี่เวลาไปทำไปแล้วมันไม่ถูกกับจริตของเราเราก็ปล่อยไม่เอามาถูกที่อดอาหารถึงจะไม่มีในทุรงสิบสามก็ตามแต่ก็เป็นธรรมเมื่อทำภาวนาไปได้ผลก็เรียกว่าเป็นธรรมนี่แล้วมันก็มาทำอันนี้เพราะฉะนั้นจึงว่าทั้งแต่ออกปฏิบัตินี้เป็นเวลา9ปีนี้ไม่แต่อดอาหารเป็นประจำกี่วันก็ตามมันจะตายจริงไปบิณฑบาตมาฉันตะวันหนึ่งวันหนึ่งแต่การอดการภาวนาไม่มีถอยคือร่างกายนี่มันอ่อนเพลียถึงขนาดที่จะไปบิณฑบาตในหมู่บ้านไม่ถึงนะบางวันบางครั้งไม่ถึงจริงๆไปต้องพักในกลางทางก็มีอย่างนี้อ่ะแต่จิตใจไม่เป็นอย่างนั้นจิตใจเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้าสว่างสวยภายในใจเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่จะฉันร่างกายมันอยู่ไม่ได้มันจะตายเอาทั้งด้านจิตใจก็เอาถ้าฉันได้แล้วก็เหมือนรถบรรทุกของหนักมันอืดอาดเหนื่อยหน่ายไม่คล่องตัวถ้าไม่ฉันนี่มันก็จะตายเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นต้องทนเอาเราเป็นผู้พิพากษาทางธาตุทางขันก็ฟ้องขึ้นมาว่านี่จะอดให้ตายหรือนี่กำลังจะตายเนี่ยทางจิตใจก็เวลาให้ฉันแล้วภาวนาไม่เห็นเป็นท่าเถียงกันอยู่ในนั้นในใจของเราเป็นผู้ตัดสินให้ว่าอดบ้างอิ่มบ้างนั่นแหละดีแล้ววะเราก็เอาตามแบบนั้นน่ะนี่ทนทุกข์ทรมานเรื่องความทุกข์นี่แสนสาหัสเราพูดจริงๆแต่การภาวนารู้สึกว่าเป็นผลตลอดมานี่สรุปความลงไปเลยถึงขั้นสุดยอดของจิตของธรรมเต็มหัวใจที่ได้ผ่านสนามมาแล้วอย่างโชคโชนไม่สงสัยประกาศป้างขึ้นมาในคืนวันที่15พฤษภาคม2493เดือนข้างแรม14ค่ำเดือน6เป็นเวลา5ทุ่มเป๋งพอดีเลยอยู่บนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย์จังหวัดสกลนครวันนั้นเป็นวันฟ้าดินถล่มภายในร่างกายกับจิตใจของเราสะเทือนสะท้านหวั่นไปหมดเลยถึงกายสะดุ้งถึงเลยทันทีนี่เพราะอะไรระหว่างกิเลสกับจิตขาดสะบั้นจากกันขึ้นมานี่นะจิตเป็นคาตวะโลกเป็นโลกใหม่ขึ้นมากิเลสพังทลายไม่เหลือซากแล้วเหลือแต่จิตที่ครองความสว่างกระจ่างแจ้งทั่วแดนโลกธาตุสว่างจ้าไปหมดถึงขึ้นอุทานใครจะว่าวัดลอยพระพุทธเจ้าก็ตามแต่เราไม่ได้มีเพราะอำนาจแห่งความรุนแรงของจิตที่สะดุ้งขึ้นอย่างสุดขีดในเวลานั้นแสดงเหรอพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แล้วเหรอตรัสรู้อย่างนี้แล้วเหรอนั่นมันขึ้นเดี๋ยวมันจ้าขึ้นมาเหรอธรรมแท้เป็นอย่างนี้แล้วเหรอเป็นอย่างนี้แล้วเหรอพระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้แล้วเหรอเป็นอย่างที่เป็นอยู่ในจิตของเราในขณะนั้นในขณะที่ฟ้าดินถล่มนั่นน่ะนี่แล้วกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงนั่นแต่ก่อนแล้วก็พุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็ไม่คิดแง่อื่นใดพอถึงการเวลาที่เหมาะสมซึ่งรวมจะรวมเป็นอันเดียวกันแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็มากลมกลืนเป็นอันเดียวกันเลยประหนึ่งเหมือนน้ำมหาสมุทรนี่นะเวลาแม่น้ำสายต่างๆไหลลงมาจากทิศนั้นทางนี้เราก็เรียกแม่น้ำสายนั้นสายนี้แต่พอถึงเข้าถึงมหาสมุทรแล้วเป็นมาน้ำมหาสมุทรอันเดียวกันเลยแม่น้ำสายต่างๆหมดปัญหาไปทันทีนี่ชั้นใดก็มันกันธรรมธาตุคือจิตที่บริสุทธิ์เต็มจับเต็มส่วนแล้วเราบำเพ็ญขั้นผู้ใดบำเพ็ญมามากน้อยประหนึ่งว่าแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลมารวมกันพอเข้าถึงจุดสุดยอดได้แก่ถึงธรรมธาตุแล้วกลายเป็นธรรมธาตุด้วยกันหมดที่ว่ามาจากสายไหนใครเป็นผู้บำเพ็ญมายังไงไม่พูดเลยพอถึงขั้นนั้นแล้วเป็นธรรมธาตุด้วยกันหมดนี่แหละธรรมธาตุที่ว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งอันเดียวกันใดคือเป็นธรรมธาตุอย่างเดียวกันหมดแล้วนี่ใครจะว่ายังไงก็ตามมันประจักษ์อยู่ในหัวใจนี้ไม่เคยสนใจจะเอาใครมาเป็นสักขีพยานพระพุทธเจ้าไม่หาใครมาเป็นพยานตรัสรู้ขึ้นมาสอนโลกทันทีธรรมก็เป็นธรรมฉันทิฏฐิโกใครเป็นผู้ปฏิบัติธรรมจะเป็นผู้จะรู้เองเห็นเองจากการปฏิบัติของตนเราก็ปฏิบัติเต็มความสามารถของเราท่านก็สอนได้เพื่อรู้จากการปฏิบัติของตัวเองเมื่อรู้จากการปฏิบัติของตัวเองแล้วไปถามผู้ที่หาอะไรถ้าถามฉันที่โกก็ไม่มีความหมายอะไรสินี่แหละมันประกาศป้างขึ้นมานั้นแล้วจากนั้นมาถึงเลยสอนโลกสงสารที่แรกมันจะไม่สอนเอาฟังท่านพี่น้องทั้งหลายทำเลิศเลอขนาดไหน
ที่แรกก็ถ้าเดาเอาไปธรรมดาของเราพอมันถางขึ้นมา

0: นั้นโลกแก่เจ็บตายกี่พบกี่ชาติกี่กับกี่กันที่เป็นมารแต่ละหลายๆของสามโลกทั่วไปนี้ใครจะมาวัดกันได้ว่าใครมีจำนวนกี่พบกี่ชาติเกิดมามันมากเหมือนกันหมดนับไม่ได้เลยนี่เราก็เป็นมาอย่างนั้นเวลามันกล้าขึ้นมามันมาเห็นเรื่องกองทุนเจ้าของเกิดขึ้นมากี่พบกี่ชาติมันกลายเป็นไฟไปหมดเลยกับธรรมชาติที่ลุกขึ้นอย่างปัจจุบันถึงขนาดที่ว่าตายไหวโลกธาตุวันนั้นมันเข้ากันไม่ได้เลยเหลืออย่างนี้เหลืออย่างนี้เหลือนั่นโอ้ยเป็นอย่างนี้หรือเราเกิดตายมากี่ภพชาติมันมีแต่ปืนแต่ไฟอย่างนี้หรือว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีไม่มียังไงก็เราเป็นผู้โดนเองโดนเองมากี่กับกี่กันเราจะปฏิเสธได้ยังไงก็เราเป็นผู้โดนมาสวรรค์พรหมโลกมันก็ขึ้นไปแล้วทั้งขึ้นทั้งลงก็เว้นตั้งแต่สุทวาส5ชั้น5ชั้นนี้ขึ้นแล้วไม่ลงเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีนอกนั้นลงทั้งนั้นแหละขึ้นสวรรค์ก็ลงแต่ชีวิตของคนในสวรรค์พรหมโลกนั้นยืดยาวนานตั้งเป็นเวลานานๆ40,000 ปี 40,000 ปีของปฏิทินถึงจะเคลื่อนย้ายลงมาก็มาสร้างคุณงามคุณดีขึ้นอีกนี่เราก็เคยขึ้นเคยลงแล้วดวงตกนรกหมกไหมเราก็เคยตกมากี่ภพกี่ชาตินรกไม่มียังไงมันประจักษ์อยู่ในหัวใจอย่างเดียวสวรรค์พรหมโลกไม่มีได้ยังไงประจักษ์อยู่ในหัวใจแล้วนิพพานคืออะไรแล้วก็พูดเขาขึ้นมาแล้วว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้หรือยังไงมันก็จำอยู่ในหัวใจแล้วถามพระพุทธเจ้าหาอะไรถามนิพพานหาอะไรประจักษ์อยู่นี้แล้วบาปมีบุญมีนรกมีหรือสวรรค์มีหรือไม่มีถ้าถามใครทำไมนี่มันประจักษ์อยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นอย่างนี้ถามสอนอย่างนี้สอนโลกเวลาปฏิบัติมันก็รู้อย่างเดียวกันนี้แล้วจะไปคัดค้านพระพุทธเจ้าอะไรยังไงหรือวิ่งตามกิเลสว่าพระพุทธเจ้าว่าบาปบุญนรกสวรรค์มีก็เชื่อตามกิเลสแล้วไม่ว่างั้นหรือไม่มีงานมันจ้าอยู่ในหัวใจเผาเรามากี่กับกี่กันแล้วเรายังจะปฏิเสธสิ่งที่เคยเผาเรามากี่กันเรานี่ยังจะเลวมากไปอีกยังจะถูกเผาอีกหนานั่นถ้าพูดเทียบอย่างนี้นะนี่เป็นยังไงพี่น้องทั้งหลายฟังที่ทำพระเจ้ามีหรือไม่มีศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาโมฆะหรือฟังให้ดีนี่ปฏิบัติมาเป็นเครื่องยืนยันให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วดินแดงเนี่ยพุทธศาสนาเราไม่เคยคาดเคยคิดความรู้ความเห็นอย่างนี้ว่าจะเป็นขึ้นในใจของเราถึงขนาดที่ว่าร่างกายไหวอย่างใหญ่เลยประหนึ่งว่าโลกธาตุนี่สะเทือนไปหมดเลยนี่เทวบุตรเทวดาอินพรหมอย่ามาพูดว่างั้นเลยประสานกันไปหมดเลยมีหรือไม่มีเทวุเทวดาเทวุเทวดามันหยาบขนาดไหนธรรมชาติคือนิพพานละเอียดขนาดไหนมันยังมีในหัวใจเทวดาผ่านมามันจะไม่รู้ได้ยังไงเสียงประสบประสานกันมาทั่วแดนโลกธาตุพวกเทวุเทวดายิ่งผมอนุโมทนาสาธุการเห็นอยู่จักๆประจักษ์ในหัวใจแล้วใครจะไปกล้าปฏิเสธว่าไม่มีทั้งๆที่พระเจ้าก็ว่ามีเวลาเราปฏิบัติตามธรรมเจ้าที่สอนให้รู้อย่างนั้นนี่มันเห็นอย่างนั้นรู้อย่างนั้นแล้วปฏิเสธด้วยพระพุทธเจ้าได้เหลือนี่ละที่มันยอมรับข้อขาดไปเลยการปฏิบัติศาสนาเราถึงฉีดถึงแดนทุกอย่างทุกอย่างหมดปัญหาของพุทธศาสนาปัญหาของมรรคผลนิพพานเรียกว่าศาสนาพระเจ้านี้คือศาสนาคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานขอให้พี่น้องทั้งหลายดำเนินนะอย่าเชื่อกิเลสมันบอกมันหลอกลวงว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีนะนั่นแล้วมันจะพาให้เราจมให้จำไม่ดีนะพระพุทธเจ้าเป็นองค์เอกกิเลสมันไม่มีตัวไหนเอกมีเอกตั้งแต่หลอกคนให้จมเท่านั้นแหละแต่เอกที่จะลากสัตว์โลกให้ขึ้นจากทุกนี้ไม่มีมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละนี่ก็ปฏิบัติเต็มตัวมาจนกระทั่งขนาดนั้นแล้วถึงขนาดที่จะไม่สอนใครเลยนะเป็นขึ้นมาทีแรกโหยท้อใจสอนยังไงกองทุกทั้งหลายที่ผ่านมานี่มันอยู่ในหัวใจเราหมดมันกล้าอยู่แล้วนี่เราเคยตกมาได้รับความลำบากระวนขนาดไหนเกิดไม่รู้กี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันนับได้ยังไงแล้วคนอื่นสัตว์อื่นก็เหมือนกันกับเราเห็นอยู่จังๆอย่างนี้ทุกข์มากขนาดไหนเป็นภัยขนาดไหนเนี่ยแล้วก็ธรรมชาติที่เลิศเลอที่เห็นกันอยู่นี่คืออะไรธรรมะอันเลิศคือวิสุทธิธรรมหรือธรรมชาติจ้ากันอยู่นี้แล้วมันจะดูได้ยังไงดูสัตว์โลกนี่นั่นมันก็ท้อใจโอ้ยังจะสอนไปได้ยังไงเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้อยู่ไปวันหนึ่งพอถึงมันตายก็พอแล้วสอนใครก็จะหาว่าบ้าไปหมดทั้งโลกนั่นแหละนั่นเห็นไหมล่ะเวลามันท้อใจเท่าขนาดนั้นแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นธรรมชาติที่เป็นภัยมหาภัยประจักษ์ใจของเราขนาดนั้นเห็นทั้งมหาภัยประจักษ์ใจทั้งมหาคุณประจักษ์ใจของเราทั้งสองด้านแล้วเราจะปฏิเสธด้านไหนว่าไม่จริงเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ยอมรับผู้ต้องยอมดียอมรับว่าดีเนี่ยแล้วจากนั้นแล้วจะทำยังไงจังแล้วก็มีธรรมแทรกขึ้นมาถึงขึ้นมาในเดี๋ยวนั่นเลยนี่เปิดให้พี่น้องหลายฟังจ้ะ ผลในการปฏิบัติศาสนธรรมของพระเจ้าซึ่งเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานตลอดมาเนี่ยเราออกมายันพี่น้องหลายทราบนี่พอมันถึงขั้นนี้แล้วท้อใจไม่อยากจะสอนใครพูดที่ไหนเขาจะหาว่าบ้าไปหมดบ้านหมดเมืองเราอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งกินไปพอถึงวันตายไปเสียเท่านั้นแหละว่าไงสักเดียวก็ขึ้นมาเอาถ้าว่าเป็นของที่สุดวิสัยจริงๆไม่มีใครจะรู้ได้เห็นได้คนเราเป็นเทวดามาจากไหนทำไมเรารู้ได้เห็นได้รู้ได้เพราะเหตุใดนั่นมันก็ย้อนกันตรงนี้คำว่ารู้ได้เพราะเหตุใดก็มีปฏิปทาเครื่องดำเนินคือสวัสดิธรรมตรัสไว้ชอบแล้วนี่คือทางเดินเข้ามาจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานมาจากมาตามทางสายนี้ทั้งนั้นไปที่อื่นไม่ได้มันก็ประจักษ์อยู่ภายในใจก็ยอมรับอ๋อรู้ได้นั่นนะที่นี่แต่ก่อนปฏิเสธจะไม่ยอมสอนใครสอนเขาก็จะไม่ยอมเชื่อมันก็จะรับตาชนไปด่าไปเนี่ยลงนรกอเวจีกี่พบกี่ชาติก็ช่างมันเอาความอยากเป็นประมาณมันไม่เอาความทุกข์ประจักษ์เป็นประมาณนะมันก็จะไปโดนอีกแต่นี้มันเห็นประจักษ์อย่างนี้แล้วใครจะไปฝืนล่ะนี่แหละพอว่างั้นแล้วก็ถ้าวันเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของโลกที่จะรู้ได้เห็นแล้วเราเป็นเทวดามาจากไหนเราถึงรู้ได้เห็นได้รู้ได้เพราะเหตุใดนั่นสิเพราะเหตุใดก็เพราะทางเดินของมาเนี่ยเราดำเนินมาอย่างนี้อย่างนี้อ๋อนั่นยอมรับนะเหมือนอย่างวัดนี้ที่เรานั่งฟังเทศน์อย่างเงี้ยมาได้ยังไงมาเพราะอะไรก็มาตามทางนั่นเองมีทางมาเนี่ยเมื่อมีทางมาแล้วคนเราก็มาได้ใกล้ไปได้เมื่อมีทางอันนี้ธรรมก็เหมือนกันจะสุดยอดแห่งธรรมก็มีทางสุดยอดของสถานที่คือความเลิศเลอได้แก่มรรคผลนิพพานเหมือนกันนี่เมื่อเป็นอย่างนั้นก็ลงใจอ๋อได้สอนได้รู้ได้นั่นถึงไม่มากก็ได้นั่นอรณัตที่นี่นะได้ลงใจจากนั้นมาที่นี่สั่งสอนหมู่เพื่อนหมู่เพื่อนในสมัยนั้นมีตั้งแต่พวกออกแนวโลภแล้วทั้งนั้นนะแท้จริงแท้แต่แกงหม้อเล็กแกงหม้อจิ๋วพุ่งเลยสอนเรื่องมรรคเรื่องผลล้วนๆขั้นหลังจากนั้นมาแล้วก็ตายมาสอนนั่นสอนนี่กว้างมาจนกลายเป็นแกงหม้อใหญ่แบกทั้งชาติไทยของเราดังที่เห็นอยู่แหวนี้หนักมากไหมล่ะพี่น้องพี่ทั้งหลายพิจารณาสิทนเอาเราเห็นแก่ชาติบ้านเมืองของเราทุกเราก็ยอมว่าทุกถ้าไม่ช่วยก็จะไม่ไหวพอช่วยได้เอาช่วยนอกจากมันช่วยไม่ได้จริงไม่ว่าใครก็สุดวิสัยแต่นี่ยังอยู่ในวิสัยพอที่จะช่วยทูไถกันมาได้ก็ถึงได้ช่วยทูไถกันมาอย่างนี้แล้วขอให้พี่น้องทั้งหลายลงใจนะเรื่องบาปเรื่องบุญอย่าไปให้กิเลสหลอกเป็นอันขาดนะหลวงตาบัวตัดคอรองไว้แล้วต่อพระพุทธเจ้าไม่เป็นอื่นเลยจะตัดคอเล่นถ้าว่าใครว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีจะตัดคอเอาตัดเลยนั่นมันขนาดนั้นนะความเด็ดของใจที่ประจักษ์ในหัวใจจนแล้วเด็ดเลยคอนี่ไม่ได้เสียดายความสัตย์ความจริงที่รู้ที่เห็นแล้วนั้นสงวนมากเอาก็ขาดไปความสัตย์ความจริงที่รู้ที่เห็นแล้วจะไม่ยอมขาดไปเลยเนี่ยขอให้พี่น้องทั้งหลายจดจำมานะแล้วเวลาวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าอยู่แบบเลื่อนๆลอยๆนะเดี๋ยวนี้มันมีแต่แบบเลื่อนๆลอยๆเป็นบ้าไปตามกิเลสกันทั้งหมดนั่นนะไปที่ไหนเห็นแต่คนเป็นบ้าตามกิเลสมองหาคนจนไม่เห็นแต่กิเลสล้อมหน้าล้อมหลังหุ้มไปหมดนั่นแหละศีลธรรมที่จะเป็นยับพอจะฉุดลากออกจากกองทุกข์ไม่ค่อยมีพุทโธไม่ค่อยมีตั้งแต่หลับตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นไปจนทั้งถึงหลับพุทโธไม่ปรากฏธัมโมไม่ปรากฏสังโฆไม่ปรากฏอรหังสัมมาไม่ปรากฏเนี่ยมันจมอยู่นี้ทั้งวันทั้งคืนวันนี้ก็จมอย่างนี้วันหน้าก็แบบเดียวกันมาหน้าเมื่อมีตั้งแต่ความจมมากต่อมากมันก็จมถ้ามีความดีเอาวันนี้ใครมีพุทโธคำหนึ่งสองคำบวกกันเข้าไปวันต่อไปก็มีพุทโธธัมโมสังโฆเอาวันต่อไปก็มีการให้ทานรักษาศีลภาวนาของเราไปเป็นประจำบวกกันเข้าบวกกันเข้าบุญทานวันนี้ก็ได้วันหน้าก็ได้มันก็เพิ่มเหมือนเขามันได้นี่นะให้พี่น้องหลายจำไว้นะเราอย่าประมาทนะเราเกิดมามีเหตุมีผลไม่ใช่เกิดมาลอยๆนะเกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมทุกคนกรรมดีกรรมชั่วขนาดไหนจะพานเรามาให้เกิดตามกรรมของตนนั่นแหละวันนี้ได้เทศนาว่าการให้บรรดาพี่น้องหลายฟังรู้สึกว่าเหนื่อยนะแต่จิตใจไม่เหนื่อยใจไม่มีวัยทำไม่มีวัยแต่ร่างกายนี้มีวัยพูดไปรู้สึกว่าหนักว่าหน่วงในร่างกายแล้วดีที่มันไม่หลงหน้าหลงหลังนะยังก็หลงหน้าหลงหลังไปแล้วก็วกไปเวียนมายิ่งแล้วใหญ่นะนี่วันนี้ก็ได้พูดให้พี่น้องหลายฟังให้พากันตั้งอกตั้งใจนะอย่าอยู่เฉยๆนะไม่ได้นะเวลาตายลงไปแล้วมันไม่เฉยนะกรรมอยู่กับหัวใจของเราเราทำความชั่วมามากน้อยเพียงไรนั่นแหละ เป็นเครื่องบังคับหรือตีตราไว้เลยไม่มีที่แจ้งที่รับใครทำชั่วทำดีอยู่กับทำนะการกระทำทำดีทำชั่วทำดีเป็นดีทำชั่วเป็นชั่วไม่อยู่กับที่เละที่แจ้งที่รับไม่อยู่สถานที่นั่นการเวลาอะไรเลยนะอยู่กับเราผู้ทำให้ระวังตัวมันจะทำอะไรไม่ดีให้บีบบี้ขีไฟมันเสียตั้งแต่บัดนี้ทุกยากลำบากเพราะการฝืนการทำชั่วตัวเองไม่เป็นไรแต่ตรงนรกมันตั้งกับตั้งกันแล้วยังจะทนได้หรือความชั่วอย่างนี้เราฝืนมันไม่ได้เหรือถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องยอมจมเสียสละตัวเองหมดคุณค่ามูลค่าตั้งแต่ยังไม่ตายนี่หมดไปแล้วนะวันนี้การเทศนาว่าการก็เห็นว่าสมควรแก่ท่าแก่ขันพี่น้องทั้งหลายได้นำไปวิจารณ์นะวันนี้ปลื้มปีติกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายท่านหลวงตาสังวาลนี่ท่านเป็นผู้มีอำนาจวาสนาบุญญาพิยมพานนะหลวงตาขอชมด้วยความรู้สึกของใจแน่นหนามั่นคงต่อท่านมากทีเดียวรู้ที่ท่านมาอยู่ที่ไหนคนบริษัทบริวารมากน้อยเป็นไรคนไม่มีวาสนาไปพูดที่ไหนเขาเบื่อนะเขาไม่อยากฟังนะไปพูดเนี่ยอาตมาว่าจะทำบุญช่วยชาติบ้านเมืองไอ้ฉันก็ไม่มีเงินไม่ข้าวจะจอกจะกรอกหม้อก็ไม่มีใช้แขนทำอะไรมันไปอย่างนั้นเสียอันนี้ไม่ได้มีใครพูดข้าวมันมีกรอกหม้อมีอยู่ที่ไหนทำที่ไหนเมื่อไรเมื่อไรใส่กันตูมตามตามนี่ทองคำได้สลายไม่ทราบออกมาจากหลวงพ่อสังวาลเป็นไข่เป็นต้นเหตุอย่างศรัทธาทั้งหลายนี่แล้วจากนั้นก็มาดอนล่าก็มาเงินสดก็มาท่านมาเรื่อยๆนี่นะท่านมาเรื่อยๆท่านเป็นนักเสียสละเนี่ยนักเสียสละนี่แบบขนบุญเข้าไปสู่ใจของท่านสง่างามตลอดเวลาไอ้ร่างกายมันไปจิตนี่มันไม่มีแข้งมีขาแล้วหัวเหินเดินฟ้าไปด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมมันดีงามมันเลยนี่ให้ท่านทั้งหลายมีความเคารพท่านให้เชื่อฟังท่านนะท่านไม่พาเราตกนรกละเอาเชื่อหลวงพ่อสังวาลพาพี่น้องทลายตกนรกถ้าไปบอกหลวงตาบัวนะว่าไปฟ้องหลวงตาบัวว่านี่ปฏิบัติตามหลวงตาบัวว่าให้เชื่อหลวงพ่อสังวาลนะแต่นี่หลวงพ่อสังวาลพาไปลงนรกจะทำไงว่างั้นอยู่ไหนหลวงพ่อสังวาลอย่างว่าจะเอาหลวงพ่อสังวาลมาขัดมาฆ่าและต้มยำกินเลยพี่น้องทลายกินต้มยำของหลวงพ่อสังวาลเข้าใจเหรือเอานี่หลวงพ่อสังวาลไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราจะไปต้มยำท่านได้ยังไงนอกจากชมเชยสรรเสริญเอาละวันนี้ขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญเจ็บไปจะมาเล่น
1: ไปไงเว้ยท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบุญญาณสัมปันโนวันที่28เดือนตุลาคมพุทธศักราช2544ในโอกาสเทศนาระวัปปาช่วยชาติณวัดป่าน้ำตกเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีในรายการธรรมจักโครงการช่วยชาติครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

เป็นอย่างนี้ตั้งรองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตอนนี้คือประวัติแต่เพียงสังเขปที่เก็บมาขับร้องโดยคุณเพลินผมแดนครับ

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตอนนี้คือประวัติแต่เพียงสังเขปที่เก็บมาขับร้องโดยคุณเพลินบ่มแดนครับภาคเหนือท่านสามารถรับฟังได้ที่สถานีวัดป่าหน่วยรับงาอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรความถี่ 94.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดภูมิภารารามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายความถี่ 87.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าแม่จันญาณสัมปันโนอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายความถี่ 102.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ความถี่ 90.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีหนองบัววัดคลองสมออำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ความถี่ 99.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดเขาน้อยเทศรังสีอำเภอเมืองจังหวัดน่านความถี่104.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดรัตนวนารามอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาความถี่104.00เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าบ้านบ่อน้อยอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาความถี่106.50เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านสากเหล็กอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรความถี่98.50เมกะเฮิรตซ์สถานีพิษณุโลกบ้านจุฬามณีอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกความถี่ 90.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดเขาเจริญธรรมอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ความถี่ 99.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าชัยชุมพลอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านสวนทิพยาอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ความถี่106.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านห้วยขึมอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ความถี่102.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีสำนักสงฆ์บ้านดอนช้างอำเภอป่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอนความถี่94.75เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าเมืองป่ายอำเภอป่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอนความถี่101.00เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดถ้ำพระสบายอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางความถี่92.00เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าอุบลรัตนารามอำเภอแก้ห่มจังหวัดลำปางความถี่92.00เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านคอยอำเภองาวจังหวัดลำปางความถี่103.25เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดน้ำพุอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนความถี่ 97.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าธรรมานุสรณ์อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยความถี่ 107.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านห้วยบงอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ความถี่ 103.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านคลองชะนีอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีความถี่ 99.00 เมกะเฮิรตซ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่านสามารถรับฟังได้ที่สถานีบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นสถานีแม่ข่ายความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีศูนย์การค้าพิเศษอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ความถี่ 103.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดดังสีปาดิวันอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ความถี่ 105.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นความถี่ 99.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีมอดินแดงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นความถี่ 104.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีสำนักสงฆ์บ้านสุขสมบูรณ์อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นความถี่ 104.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีนิวแสงไทยอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นความถี่ 101.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าประดูงามอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิความถี่ 91.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีชูชัยอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิความถี่ 91.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าเขาตาเงาะอุดมพรอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิความถี่ 97.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าคำสะอาดอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมความถี่ 90.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิวโขงอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดทุ่งสีสองเมืองอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมความถี่ 105.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดกิตติพรพุทธารามอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมความถี่ 105.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าโนนแพงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมความถี่ 107.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าภูผาสูงอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาความถี่ 92.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าพี่ไม้อำเภอพี่ไม้จังหวัดนครราชสีมาความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าเสาหงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาความถี่ 103.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดสิริสมควรมนารามอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬความถี่ 95.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดเจติยาคีรีวิหารอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ 93.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่ากองพระทรายอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ 102.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีสำนักสงฆ์บ้านโคกกลางอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาอำเภอจังหวัดมหาสารคามความถี่ 94.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าคำสร้อยอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารความถี่ 91.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าสวนป่ามโนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารความถี่ 102.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าภูผาพึ่งอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารความถี่ 104.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าพระธาตุฝุ่นอำเภอสายมูลจังหวัดยโสธรความถี่ 103.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีบัวสมหมายอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดความถี่ 93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านหนองฮีอำเภอเมืองจังหวัดเลยความถี่ 98.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดถ้ำผาปูอำเภอเมืองจังหวัดเลยความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าสันตินิมิตอำเภอบึงบูรณ์จังหวัดศรีสะเกษความถี่ 96.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าอภัยดำรงธรรมอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครความถี่
94.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีหนองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครความถี่101.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าถ้ำโพรงอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครความถี่102.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าสีจำปาชนบทอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครความถี่103.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านสระแก้วอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ความถี่100.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีสำนักสงฆ์บ้านโคกสมบัติอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ความถี่102.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าบวรสังขารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าอินทชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายความถี่97.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดดอยเทพสมบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูความถี่89.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าสุขวนารามอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญความถี่91.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านศรีธาตุอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีความถี่88.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าปัญญาธรรมอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีความถี่101.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่านาคูนอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีความถี่103.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่านาคำน้อยอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีความถี่107.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดบูรพารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีความถี่90.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดศรีบุญเรืองอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีความถี่99.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีมีชัยอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีความถี่106.75 เมกะเฮิรตซ์

ภาคกลางท่านสามารถรับฟังได้ที่สถานีสวนแสงธรรมอำเภอบางแคกรุงเทพมหานครความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีสินุดมอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดสุวรรณจินดารามอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีความถี่ 99.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีสำนักแม่ชีทุดงบุญบ้านตาโขลงอำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรีความถี่94.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านไร่สายทานธรรมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีความถี่103.25เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่ามหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครความถี่97.25เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดพระธาตุเจริญธรรมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีความถี่104.00เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดสามเมืองเท้าอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ 90.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีสินอุดมมงคลอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีสีทองคำอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ 104.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีดอนเจดีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ 107.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านคลองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ภาคตะวันออกท่านสามารถรับฟังได้ที่สถานีไพรัสแก๊สอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีความถี่ 94.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีสำนักสงฆ์เขาสอยดาวใต้อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีความถี่ 104.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าเขาแหลมอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีความถี่ 105.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีทองคำมันจงอำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรีความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดเขาพระอำเภอบางละมงจังหวัดชลบุรีความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดห่วงพัฒนาอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดความถี่ 96.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีปราจีนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีความถี่ 93.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดธรรมสถิตอำเภอเมืองจังหวัดระยองความ96เมกะเฮิรตซ์สถานีที่พักสงฆ์สันตินิมิตอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วความถี่ 106.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าร้อยไร่อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วความถี่ 106.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดโนนป่าว่านอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วความถี่107.50 เมกะเฮิรตซ์ภาคตะวันตกท่านสามารถรับฟังได้ที่สถานีหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีความถี่ 88.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีความถี่ 93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าเขาใหญ่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีความถี่ 97.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดถ้ำอินทนินท์อำเภอแม่สอดจังหวัดตากความถี่ 91.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านไม้งามอำเภอเมืองจังหวัดตากความถี่ 96.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าคเนจื้ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีสำนักสงฆ์พุทธสิงขรอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความถี่ 93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานี300ยอดอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความถี่
103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านชัยราชอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความถี่105

านสามารถรับฟังได้ที่สถานีวิทยุเสียงธรรมกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ความถี่ 93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดทับชัยอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรความถี่ 105.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุเสียงธรรมปะเหลียนอำเภอเมืองจังหวัดตรังความถี่ 92.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าศรีธรรมารามอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชความถี่ 107.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีสำนักสงฆ์พระธาตุภูเขาทองอำเภอสุกิรินทร์จังหวัดนราธิวาสความถี่ 103.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดหัวควรธรรมนิคมอำเภอโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานีความถี่ 99.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีพุทธอุทยานเจริญพระเกียรติอำเภอเมืองจังหวัดพังงาความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดอุทัยธรรมารามอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงความถี่ 103.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดเจริญสมณกิจอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีระนองธานีอำเภอเมืองจังหวัดระนองความถี่ 103.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีโรงเรียนเสนพงศ์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาความถี่ 103.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีเสนพงศ์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาความถี่105.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าควนใหม่อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีความถี่89.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดวิภาวดีกาญจนาอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีความถี่104.50 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมย้ายสถานที่ตั้งหรือเปลี่ยนคลื่นความถี่โทรไปแจ้งที่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นสถานีแม่ข่ายหมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่19เดือนมกราคมพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าทุกขเวทนาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ในมงคลสูตรท่านสอนให้คบบัณฑิตเนี่ยนะคบคุณพานคุณพานคือหัวใจเจ้าของพานนั่นเองเป็นอันดับแรกคุณพานภายนอกพานภายในแรกมันก็เป็นคุณพานอยู่ภายในใจตัวเองมันคอยพานอยู่เรื่อยยุ่งอยู่เรื่อยเวลาไปอยู่กับครูกับอาจารย์ได้รับการอบรมอยู่เสมอจากบัณฑิตท่านเป็นอาจารย์ท่านเป็นบัณฑิตท่านมีความเฉลียวฉลาดอุบายต่างๆที่ท่านนำมาสั่งสอนเราท่านเคยปฏิบัติรู้มาแล้วทุกอย่างการสอนจึงถูกต้องแม่นยำเป็นที่แน่ใจได้สำหรับผู้ฟังไม่มีสงสัยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจารย์มั่นไม่เคยปรากฏเลยที่ท่านจะแสดงว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้ไม่มีเลยมีแต่แน่วลงแน่วลงให้เป็นที่แน่ใจเพราะเอาความจริงมาพูดล้วนๆซึ่งถอดมาจาก

จิตใจที่เคยได้รู้ได้เห็นจากการปฏิบัติมาแล้วด้วยดีเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยแล้วรายไหนอ่อนแอแล้วท่านขู่ไว้แล้วใครอ่อนแอใครร้องครางเอือแล้วเอานั้นนะเป็นโกศลนะไม่ต้องหาหยุดหายาไม่ต้องมีใครดูแลรักษาทางเอืออานเป็นโอสถแล้วนะสำหรับคนนั้นหากว่าการร้องการครางมันเป็นประโยชน์จริงๆแล้วเราจะหาหยุดหายาทำไมนะเนี่ยเวลาท่านย้อนกลับมาก็ร้องครางเอาสิใครร้องครางก็ได้นี่เด็กร้องก็ยังได้เพราะมันเป็นประโยชน์นี่มันไม่เป็นประโยชน์นั่นเองถึงไม่ควรจะไปร้องไปคลางไปอ่อนแอเป็นพระกรรมฐานทั้งองค์แสดงตัวอย่างนั้นมันดูได้เมื่อไหร่ถ้าเป็นเด็กหรือเป็นคนธรรมดาทั่วไปมันก็ไม่เป็นไรเพราะเขาไม่รับการอบรมไม่ศึกษาอะไรพอรู้พอเข้าใจในแนวทางที่จะต่อสู้ที่จะพินิจพิจารณาอย่างนี้เรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างเวลาเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาภายในตัวเองหาทางที่จะรักษาตัวไม่ได้มีแต่ล้มระเนระนาดไปเลยท่านอาจารย์มันท่านเทศสอนปลุกจิตปลุกใจนี่เก่งมากทีเดียวทีนี้เราพูดตั้งบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ไปด้วยความตั้งใจไปศึกษาอบรมจากท่านฟังอะไรมันก็ถึงใจสิ่งที่ควรจะปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติไปเลยสิ่งที่ควรเข้าใจในขณะนั้นก็เข้าใจไปเรื่องเป็นเรื่องภายในเข้าใจไปโดยลำดับเช่นอย่างการเจ็บไข้ได้ป่วยท่านสอนวิธีพิจารณาเอ้าเวลามันเป็นไข้มันเอาไข้มาจากไหนนั่นแหละท่านสอนให้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ปฏิบัติมันไปหอบไข้หอบหนาวมาจากไหนมันก็มีขึ้นมาเกิดขึ้นในกายเรามีแค่เหลือเวลาหายมันจะไปหายที่ไหนมันเกิดขึ้นมาที่เป็นเรื่องความทุกข์ทั้งมวลนั้นมันก็เป็นสัจธรรมถ้ามาพิจารณาสิ่งเหล่านี้จะพิจารณาอะไรพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยสัจธรรมสาวกตรัสรู้ด้วยสัจธรรมเราจะตรัสรู้ด้วยความอ่อนแอนั้นได้หรือน่ะมันเข้ากันได้หรือกับธรรมของพระพุทธเจ้าทางนั้นเราก็มาฝังธรรมดิน่ะมันเกิดขึ้นที่ตรงไหนอาการใดแล้วลองถามเขาดูมันเจ็บที่ตรงนั้นปวดที่ตรงนี้น่ะอะไรเป็นผู้เจ็บอะไรเป็นผู้ปวดค้นเข้าไปให้เห็นต้นเหตุมันสิมันปวดที่ตรงไหนเจ็บที่ตรงไหนอะไรเป็นสาเหตุให้มันเจ็บมันปวดใครเป็นผู้ไปสำคัญมั่นหมายเวลาตายแล้วเข้าไปเผาไฟมันเจ็บมันปวดไหมใครเป็นผู้หลอกลวงตัวเองว่าเจ็บนั่นปวดนี่พิจารณาเห็นต้นเหตุของมันสิถ้าเป็นนักปฏิบัติมารู้ต้นเหตุมารู้ทั้งผลคือความทุกข์มารู้ทั้งต้นเหตุที่มันเป็นสาเหตุมันจะแก้ทุกข์ได้ยังไงปัญญาหาปัญญาไว้ทำไมไม่คิดไม่ค้นขึ้นมาปัญญาก็เพื่อที่รู้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกายและจิตใจของตนเองสอนย้ำลงไปโดยลำดับผู้ฟังซึ่งฟังด้วยความตั้งใจเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นนิสัยอาหารก็ยิ่งจับได้ง่ายถูกจริตทันทีจับปุ๊บนะเวลาไปอยู่ในสถานที่ใดก็เหมือนกับท่านแสดงกังวานอยู่ในหัวใจโอวาทของท่านจำได้ทุกแง่ทุกกระทงที่สำคัญสำหรับที่จะมาเป็นเครื่องมือเราในการปฏิบัติซึ่งอยู่ในสถานที่สำคัญเช่นนั้นประหนึ่งว่าท่านมาอยู่ที่หัวใจเราเลยนี่มันก็อาจหาหน้าเลยการจะรู้ธรรมเห็นธรรมและเข้าใจในอัตถธรรมมันเข้าใจด้วยความอาจหาเข้าใจด้วยความเป็นนักต่อสู้ไม่ได้เข้าใจด้วยความอ่อนแอความท้อแท้ความเหลวไหลความถอยทับกลับแพ้โดยลำดับนั้นไม่ใช่ทางที่กิเลสจะกลัวไม่ใช่ทางที่จะแก้ไขกิเลสหรือรู้เรื่องของกิเลสทั้งหลายจนกระทั่งถึงถอดถอนได้ศาสนาแล้วไม่มีอะไรที่จะเทียบเท่าหาที่แย้งไม่มี
หากเราดำเนินตามหลักศาสนาแล้วเรือนจำตารางตะเลิงอะไรเหล่านี้ไม่ต้องมีมีทำไมเพราะไม่มีใครจะไปทำผิดมองเห็นตามเหตุตามผลยอมรับความผิดถูกชั่วดีของกันและกันแล้วมันก็อยู่ด้วยกันได้สำหรับคนเราคนเราอันนี้ไม่ยอมผิดก็ไม่ยอมรับว่าผิดเห็นตัวอยู่ก็ยังไม่ยอมรับติดคุกติดตารางแล้วไปถามยังวะต้องหาว่าขโมยนั่นขโมยนี่ไปซะอีกทั้งๆที่เราขโมยคือความไม่ยอมรับตามเหตุผลตามความจริงนั่นเองและภายในจิตใจก็เหมือนกันไม่ยอมรับถ้ามันถึงได้รับความทุกข์ความลำบากถ้ายอมรับตามหลักความจริงแล้วสิ่งที่แสดงขึ้นเป็นหลักความจริงทั้งนั้นทุกข์มันเกิดขึ้นมาจากไหนเราก็ทราบเราเคยปรากฏทุกข์ขึ้นภายในร่างกายเราตั้งแต่วันรู้จักเรียนสาภาวะมาแล้วรู้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราถ้าหากว่าเราพอจะทราบค้นดูสาเหตุมันแล้วเรื่องเหล่านี้ถึงจะทุกข์จะมีความทุกข์เกิดขึ้นมันก็ไม่เป็นภายในจิตใจซึ่งเป็นการเพิ่มเข้าอีกต่อหนึ่งสำคัญที่การคบค้าสมาคมกับบัณฑิตนักปราชญ์ท่านมาถ้าเรายังไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ก็ต้องอาศัยครูอาจารย์ท่านคอยแนะนำสั่งสอนทุกวันค่อยซึมซาบเข้าไปทุกวันทุกวันด้วยการได้ยินได้ฟังแล้วค่อยกลมกลืนกันเข้าไปกับผลิตนิสัยกับโอวาทของท่านต่อไปก็สามารถรักษาตัวได้เป็นอัตตหิตโนนาโถขึ้นมาโดยต้องอาศัยอื่นเสียก่อนการอยู่ด้วยกันกับผู้ดีมันย่อมมีความกลมกลืนกันไปโดยลำดับเช่นเดียวกับการคบค้าสมาคมกับคนชั่วนั่นเองที่แรกเราไม่ได้เป็นคนชั่วแต่เวลาคบค้าสมาคมกันไปนานๆมันก็กลมกลืนกันไปเองเลยกลายเป็นคนชั่วโดยไม่รู้สึกตัวและเมื่อชั่วเต็มที่แล้ว ก็คือว่าตัวดีนั่นแหละที่เข้าใจว่าตัวดีแล้วมันกลับกันไปแล้วมันเริ่มมองเห็นความจริงว่าชั่วเลยเด็กสันบันดอกขึ้นมาว่าเราดีเราเก่งเราสามารถเราเป็นเสือทั้งอันดูชื่อทั้งคนน่ะเนี่ยมันไปอย่างนั้นเสียเพราะฉะนั้นการคบค้าสมาคมกับครูกับอาจารย์กับบัณฑิตนักปราชญ์จึงเป็นความสำคัญสำหรับผู้หวังดีหวังความสุขความเจริญโดยลำดับสำหรับตัวเองเพราะท่านสอนทุกวันอบรมทุกวันกิริยามารยาทของท่านที่เราได้เห็นทุกวันทุกวันนั้นเป็นเครื่องซึมซาบหรือบำรุงจิตใจของเราไปโดยลำดับและยึดเป็นคติเรื่อยเรื่อยเลยท่านพูดออกมาในแง่ไหนเป็นอัตเป็นธรรมทั้งนั้นยิ่งท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วก็ยิ่งอย่างที่ท่านจันมั่นเป็นความแน่ใจของท่านสิ้นกิเลสฟังอัตต้องทำของท่านมันหายสงสัยโดยท่านไม่ได้บอกว่าท่านสิ้นท่านไม่ได้บอกว่าท่านเป็นพระอรหันต์อรหัตอรหันต์อะไรเลยแต่ความจริงบอกอยู่ตรงตรงตรงเราหาความจริงทำไมจะไม่เชื่อความจริงทั้งการพิจารณาถึงเรื่องทุกขเวทนานี้จึงเป็นเรื่องสำคัญก็ได้อุบายมาจากท่านจันมั่นท่านเอาจริงเอาจังเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมากๆสำหรับพระผู้ปฏิบัติอยู่ในวัดท่านแล้วบางทีท่านเดินไปเองพิจารณายังไงท่านก็ย้ำลงไปเลยให้ค้นลงตรงนี้มันทุกข์ที่ตรงไหนให้เห็นความจริงของทุกข์แล้วก็สอนวิธีพิจารณาอย่าไปถอยท่านว่าความถอยนั่นแหละคือความเพิ่มทุกข์ท่านว่างั้นนะความเป็นนักต่อสู้ด้วยสติปัญญานั่นแหละเป็นสิ่งที่จะได้ชัยชนะคือรู้เท่าทันกับทุกขเวทนาซึ่งเราถือว่าเป็นข้าศึกต่อเราความจริงเวทนานั้นไม่ได้เป็นข้าศึกต่อผู้ใดในความรู้สึกของไม่มีอย่างนั้นเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นนะท่านสอนให้พิจารณาลงไปทุกมากทุกน้อยเราไม่ต้องไปคิดไปคาดความหายของมันขอให้ทราบความจริงของมันด้วยปัญญาของเราแล้วใจเราจะไม่โกหกเจ้าของท่านว่าใจเราเนี่ยไปโกหกเพราะผู้ที่โกหกมีอยู่กับใจมันก็พาใจให้ไปโกหกความโกหกกับความโง่มันก็เชื่อกันได้ง่ายท่านว่าอย่างนั้น
ถูกต้องความโกหกกับคนโง่คนฉลาดกับคนโง่มันก็หลอกกันได้ง่ายความฉลาดของกิเลสกับความโง่ของเรามันก็เข้ากันได้ง่ายทำถึงแยกแยกให้พิจารณาจนถึงความจริงแล้วเชื่อด้วยความจริงนั่นแหละเป็นการได้ชัยชนะไปโดยลำดับลำดับเอาแยกแยะให้มันเห็นทุกชิ้นทุกอันอย่าแยกจิตหนีไปไหนทุกมากทุกน้อยให้อยู่ที่ตรงนั้นพิจารณาอยู่ที่ตรงนั้นถ้าจะจ้องก็จ้องอยู่ที่ตรงนั้นถ้าพิจารณาสาเหตุของมันมันเป็นมาจากไหนก็ให้ค้นลงไปคำว่าทุกข์มันมีอาศัยอะไรเป็นที่ตั้งมันอาศัยกายเป็นที่ตั้งมันอาศัยความรู้สึกเป็นเหตุที่จะให้ทุกข์กำเริบเห็นป่ะความรู้สึกมันหมายไปต่างๆนานานั่นแหละทุกข์มันกำเริบขึ้นความรู้สึกนี้ต้องแก้ได้ด้วยการพิจารณาคือให้ทราบทั้งเรื่องของทุกข์ว่าเป็นเช่นนั้นทราบทั้งฐานที่มันเกิดเป็นที่เกิดขึ้นแห่งทุกข์เช่นร่างกายในส่วนใดก็ตามให้ทราบไหมครับว่าฐานอันนั้นมันเป็นทุกข์จริงๆไหมว่าเป็นที่เกิดก็เป็นความรู้สึกของเราไปหมายเขาว่าเป็นที่เกิดแต่ก็ควรให้ทราบท่านว่าเห็นมันทุกข์ในกระดูกในเนื้อในหนังส่วนใดเนื้อหนังนั้นก็เป็นเนื้อหนังอยู่เช่นนั้นทุกข์ก็เป็นทุกข์อยู่เท่านั้นแม้จะอาศัยกันอยู่ก็เป็นคนละชิ้นละอันไม่ใช่อันเดียวกันจิตผู้รับรู้รับทราบถึงนั้นก็เป็นจิตอันหนึ่งแต่จิตนี้เป็นผู้หลงแล้วก็ไปสำคัญมั่นหมายว่านั่นเป็นทุกข์นี้เป็นทุกข์รวมทั้งหมดนั้นเข้ามาเป็นตัวว่าเราทุกข์ที่นั่นเราทุกข์ที่นี่ไม่อยากให้เราเกิดความทุกข์อยากจะให้เราหายไปเสียความอยากนี่ก็เป็นกิเลสอันหนึ่งขึ้นมาก็เสริมกันเกิดความทุกข์ความลำบากมากขึ้นใจก็ทุกข์ร่างกายที่เป็นทุกขเวทนาทางกายก็ทุกข์ทางใจก็กำเริบผลิตด้วยความทุกข์เพราะอยากให้เป็นดั่งใจหวังมันเลยเสริมกันขึ้นไปนี่เพราะความโง่ของตัวเองนะแต่ความฉลาดถึงต้องพิจารณาหนึ่งทุกขเวทนามันมีอยู่ในจุดใดเกิดจากอะไรหรืออาศัยอะไรอยู่อาศัยร่างกายร่างกายส่วนใดเวลานี้ทุกข์มันเด่นอยู่ที่จุดใดแล้วก็ดูร่างกายกับใจกับเวทนามันเป็นอันเดียวกันไหมรูปลักษณะเหมือนกันไหมเวทนาไม่ลักษณะท่าทางต่างๆปรากฏแต่ความทุกข์เท่านั้นส่วนร่างกายมันมีรูปมีร่างมีสีสันวรรณะมันก็มีอยู่ของมันอันหนึ่งเวลาทุกข์เกิดขึ้นมันก็มีอยู่เช่นนี้ทุกข์ดับไปมันก็มีอยู่เช่นนี้ทุกเป็นอันหนึ่งต่างหากจากสิ่งนี้มีตามความจริงหากอาศัยความวิการของร่างกายมันเกิดขึ้นมาแล้วจิตก็เป็นผู้ไปรู้เป็นผู้รับทราบถ้าจิตมีปัญญาก็เพียงรับทราบเข้าใจตามความจริงของมันจิตก็ไม่มีความกระทบกระเทือนถ้าจิตรุ่มหลงจิตก็ไปยึดถึงนั้นเข้ามาคือไฟนั่นน่ะความทุกข์นั่นน่ะเข้ามาเป็นตนเป็นของตนแล้วก็อยากให้ทุกข์อันนี้ที่ว่าเป็นตนเป็นของตนนี้หายไปนี่แหละมันแยกกันไม่ออกทุกข์ก็มาเป็นตนแล้วจะไปแยกมันออกได้ยังไงถ้าไม่เห็นว่าทุกข์เป็นความจริงอันหนึ่งต่างหากร่างกายเป็นความจริงอันหนึ่งต่างหากนี่มันถึงจะแยกได้ถ้าว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตนแล้วแยกมันยังค้ำก็ไม่ออกเพราะอันนี้เป็นตนจะแยกไหนตนไม่แยกจากไม่ได้อยากให้หนีไปไหนเนี่ยเป็นตนอยู่งั้นมันมาเข้าเป็นอันเดียวมันแยกกันไม่ออกในจักรพิจารณาเข้าไปถึงความจริงจริงแล้วมันต่างอันต่างอยู่จริงของใครของเราอยู่เช่นนั้นอย่างซึ้งภายในจิตใจและทุกข์ค่อยระงับลงไประงับลงไปก็รู้แล้วเครื่องสืบต่อของทุกข์ที่จะให้เข้ามาเกี่ยวเนื่องกับใจมันก็ออกไปจากใจมันค่อยหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาถึงใจทีเดียวเรื่องทุกขเวทนามันออกไปจากใจที่ไปหมายเนี่ยที่เป็นทุกข์เพราะมันมีสายสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่โดยทางอุปทานอย่างลึกลับเราไม่ทราบเวลาพิจารณาเช่นนั้นอย่างชัดเจนแล้วเราถึงจะ
ตามจนกระทุกเวทนาเข้ามามันลูกเข้ามาลูกเข้ามาหดเข้ามาจนกระย่นเข้ามาจนกระทั่งถึงใจพอทราบว่าใจนี้เองเป็นตัวไปก่ออุปทานขึ้นมาแล้วถือทุกข์ว่าเป็นตนจึงเกิดความทุกข์ขึ้นมากมายพอมันทราบเท่านี้ทุกข์ก็ระงับลงไปแล้วดับนั่นประการหนึ่งพอทราบเช่นนี้ทุกข์ก็จริงใจก็ไม่ไปยึดถึงทุกข์จะไม่เกิดก็ถึงทุกข์จะไม่ดับก็ตามเรื่องจิตก็เป็นจิตไม่สืบต่อกันด้วยอุปทานรู้ต่างอันต่างจริงนี่เรียกว่ามีความเป็นตัวของตัวมีความรื่นเริงมีความสุขอยู่ภายในตัวในท่ามกลางแห่งความทุกข์แห่งขันนี่ชื่อว่ารู้จิตนี่สำหรับผู้ดำเนินในกำลังดำเนินปฏิปทาคือกำลังดำเนินเพื่อความรู้เท่าทันกับขันห้ามีเวทนาขันเป็นต้นคือทุกขเวทนาเป็นสำคัญแต่สำหรับท่านผู้ที่เข้าใจโดยตลอดทั่วถึงเป็นอกุปะคือไม่มีสิ่งใดที่จะกำเริบเป็นอื่นไปแล้วนั้นท่านไม่มีปัญหาอะไรเลยจะเป็นทุกข์มากทุกข์น้อยไม่มีปัญหาทั้งสิ้นเพราะจริงอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาไหนที่จิตของท่านที่บริสุทธิ์แล้วจะกลายเป็นความสมองจะกลายเป็นโรคขึ้นมาไม่มีทางจะเป็นได้เช่นนั้นเพราะฉะนั้นอาการนั้นขันธ์จะแสดงขึ้นมาอย่างไรท่านจึงทราบตามหลักธรรมชาติอันนั้นก็เกิดขึ้นตามหลักธรรมชาติของเขาดับไปตามธรรมชาติหรือตั้งอยู่ตามธรรมชาติแล้วดับไปตามธรรมชาติของเขาจิตก็รู้ตามธรรมชาติของตนโดยไม่ต้องบังคับบัญชากันแต่อย่างใดนี่คือจิตของท่านผู้ที่รู้รอบขอบคิดโดยตลอดทั่วถึงแล้วเป็นอย่างนี้ที่เรากำลังพิจารณาก็เพื่อจะให้มันทราบแถวแนวเข้าไปเป็นลำดับแม้จะไม่เป็นอย่างนั้นในระยะที่เราต้องการนี้ยังไม่สมหวังก็ตามแต่แนวทางที่เราจะพิจารณาทุกทั้งหลายเพื่อแยกจิตของเราออกจากทุกไม่ไปพัวพันในทุกและไม่ถือทุกว่าเป็นตนเมื่อเวลาทุกเกิดขึ้นมากๆหรือน้อยก็ตามไม่ไปหอบเอาทุกนั้นมาเป็นตนแล้วมาเผาตนเราก็สบายเพราะเรารู้เท่าทันทุกเพราะฉะนั้นทุกจึงเป็นหินลับสติปัญญาของเราเอามันจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรก็ตามให้กำหนดสติปัญญาจ้องอยู่ตรงนั้นแล้วถอยกลับมาดูจิตแล้วขยายออกไปออกความรู้ออกไปหาทุกเวทนาออกไปหากายมันเป็นคนละสัดละส่วนอยู่อย่างชัดเจนกายก็เป็นส่วนหนึ่งเวทนาเป็นส่วนหนึ่งจิตเป็นส่วนหนึ่งถอยกันไปถอยกันมาอยู่นี่เพื่อทดสอบทางสติปัญญาของเราเมื่อหลายครั้งหลายหนก็เข้าใจก็ซึมซาบซึ้งลงไปโดยลำดับทีนี้แยกกันได้ด้วยอำนาจของปัญญาแต่สมมติว่าถึงคราวจะแตกกระดับจริงๆก็ต้องเป็นอย่างนี้และไม่ต้องกลัวว่าทุกข์เราจะล่มจมที่ไหนในเมื่อมีสติมีปัญญาพิจารณาอยู่กับทุกขเวทนาอยู่แล้วคือจิตของเราอยู่กับสัจธรรมอยู่กับหินรับปัญญาปัญญาจะคงกล้าจิตเราจะผ่องใสเป็นลำดับเพราะเรื่องของปัญญาเป็นสำคัญฐานดับในขณะนั้นมันก็มีปัญหาอะไรไม่มีทางล่มจมประการหนึ่งถ้าลงมีสติปัญญาต่อสู้อยู่กับทุกขเวทนาอย่างไม่ถอยหลังแล้วขณะมันจะดับจริงมันก็จะทราบว่าทุกขเวทนานี้จะระงับดับไปส่วนจิตจะไม่ดับมันจะถอยตัวเข้ามารู้โดยลำพังตนเองแล้วผ่านไปเลยนี่อย่างหนึ่งแต่เชื่อแน่ว่าผู้มีสติแม้จะยังไม่เป็นผู้สิ้นจากกิเลสก็ตามจะทราบชัดในขณะที่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นเต็มที่จนกระทั่งทนอยู่ไม่ได้แล้วจะสลายตัวไปเรียกว่าจะตายเราจะทราบจนกระทั่งขณะทุกขเวทนาจะระงับดับตัวลงไปแล้วจิตถอนตัวออกจากนั้นมาสู่ความเป็นจิตเรียกว่าเป็นตัวของตัวแล้วก็ผ่านกันไปอันนี้เรียกว่าสูงอีกละเอียดอันนี้นั่งก็ไปผ่านไปจากนั้นไปแล้วเอาจะไปไหนก็ไปที่ทุกเวทนาเป็นของเกิดของดับเราจะหาตามมันที่ไหนมันเกิดมันก็ดับของมันไปเรื่อยเนี่ยอะไรๆที่เราทราบชัดเจนแล้วปล่อยมันไปตั้งแต่ร่างกายทนไม่ไหวยังปล่อยเวทนามันไม่ต้องบอกมันไปของมันเองนี่เรียกว่าสุขโตเหตุการพิจารณาจิตใจเห็นประจักษ์สำหรับผู้ปฏิบัติถึงคราวจนตัวจริงแล้วไม่หวังพึ่งใครทั้งนั้นอย่างนี้ก็ใครทั้งหมดต้องถอยจิตออกมาให้หมดก
กับสิ่งเกี่ยวข้องผัวพันทั้งหลาย

0: ้ามาสู่จุดที่มันกำลังประจันตะลุมบอลกันอยู่เวลานี้คือทุกขเวทนานั่นแหละสำคัญในขณะที่จะแตกกระดับเราไม่ถอยเป็นยังไงเป็นกันขอให้รู้ให้เข้าใจกับเรื่องนี้เท่านั้นเราไม่ต้องไปคิดว่าการพิจารณาทุกขเวทนาวุ่นวายนี้แล้วเวลาตายแล้วจิตมันกำลังวุ่นอยู่นี่มันจะไปทุกข์หรือจะไปที่ไหนวุ่นก็วุ่นกับงานอันดีอันชอบนี่วุ่นด้วยทั้งรู้ไม่ใช่วุ่นด้วยความหลงนี่เราจ้องเราพิจารณาเราค้นเราคว้าอยู่นั่นเวลามันจะดีไปดีเวลามันจะไปจริงมันรู้นี่ผู้มีสติอินมันถอยภาพเข้ามาทันทีปล่อยนั้นทันทีแล้วถอยภาพเข้ามาสู่ตัวของตัวเป็นตัวของตัวคือจิตต้นล้วนแล้วผ่านเลยนี่เรียกว่าสุขโตเต็มภูมิของผู้ปฏิบัติแม้จะไม่สิ้นกิเลสก็ตามก็เรียกว่าเต็มกำมีกำลังเต็มตัวเต็มภูมิการพิจารณาจิตตภาวนาจึงเป็นเรื่องสำคัญมากและพึ่งเป็นพึ่งตากันหน้าจริงๆต้องหวังพึ่งใครทั้งนั้นเป็นที่แน่ใจภายในตัวเองสติปัญญากำลังจิตของเรามันรู้ภายในตัวไม่ต้องไปถามใครเห็นชัดๆอย่างนี้ถ้าหากว่าเราสามารถพิจารณาจนกระทั่งมันขาดได้ในขณะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างขาดได้เลยก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วเราจะไปคิดว่าเราเป็นผู้หญิงเราเป็นคณะว่าเราไม่สามารถที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งอันนั้นเป็นความสำคัญผิดของเราซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสหลอกอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันธรรมมันเป็นของจริงเสมอกันไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่านักบวชและคฤหัสถ์สติปัญญามีได้ด้วยกันแก้กิเลสได้ด้วยกันเมื่อพอจะแก้กิเลสได้ด้วยอุบายและวิธีใดของหญิงใดชายใดคฤหัสถ์ใดพระองค์ใดก็ตามสามารถแก้ได้ทั้งนั้นและพ้นทุกข์ไปได้ด้วยกันเราไม่ต้องไปคาดหมายเสียเวลาว่าเรามีอำนาจวาสนาน้อยอย่าไปคิดเรากำลังสร้างอันนี้มากหรือน้อยก็เห็นอยู่กับจิตนี่แหละพิจารณามันโง่ที่ตรงไหนพยายามสั่งสมความฉลาดขึ้นมานี่เป็นความถูกต้องตามหลักธรรมของวิทยาแท้ที่เรามาตำหนิติดต้นมากอยู่ในชั้นนั้นชั้นนี้หรือไปที่ไหนคนนั้นแซงเราคนนี้แซงเราเนี่ยมันเราสำคัญเป็นต่างหากแล้วก่อทุกข์ให้เราเกิดความท้อถอยน้อยใจตัวเองนั่นหาอุบายฆ่าตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวน่ะอาจจะไปคิดอย่างนั้นวาสนาเต็มตัวทุกคนทำไมจะไม่เต็มตัวเราเป็นนักปฏิบัติเราเป็นนักบำเพ็ญอยู่ด้วยกันวาสนาไม่ใช่เป็นของออกมาตลาดร้านค้าพอจะประกาศหรือแข่งขันกันมีอยู่ด้วยกันทุกคนท่านไม่ให้ประมาทกันเรื่องอำนาจวาสนามีอยู่ภายในจิตใจของด้วยกันทุกคนแม้แต่ศาสตร์ท่านยังไม่ให้ประมาทที่ดูดิมันมีอยู่ภายในจิตใจของศาสตร์นี่ท่านแก้กิเลสก็เหมือนกันเราไม่ต้องไปคิดให้เสียเวลาเป็นการทำลายกำลังของตัวเองหรือความมุ่งมั่นของตัวเองให้ด้อยลงไปด้วยการคิดว่าเราเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้ชายหรือเราเป็นนักบวชว่าเราไม่ได้เป็นนักบวชเราอยู่คฤหัสถ์อันนั้นเป็นความหมายหนึ่งต่างหากส่วนความที่ถูกต้องจริงๆแล้วเราทำความเพียรนะด้วยสติด้วยปัญญาเพื่อจะแก้กิเลสเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายตลอดถึงนักบวชท่านเนี่ยทำเป็นธรรมเหมือนกันหมดผู้หญิงก็มีได้สติปัญญาเพราะผู้หญิงผู้ชายมีกิเลสด้วยกันการแก้กิเลสแก้ด้วยสติแก้ด้วยปัญญามีความเปลี่ยนเป็นเครื่องหนุนและกิเลสไม่อยู่ที่ไหนมีอยู่ที่ใจด้วยกันเมื่อสติปัญญาทันกันเมื่อไรแล้วเป็นผ่านไปได้ด้วยกันทั้งนั้นไม่มีปัญหาไม่จะต้องเป็นนักบวชนี่คือความจริงแห่งสัจธรรมที่ไม่เลือกชาติชั้นวรรณะบรรดาที่เป็นมนุษย์แล้วไม่เลือกเพศหญิงเพศชายขอให้บำเพ็ญเพราะธรรมเป็นกลางฟังได้เข้าใจได้โดยกันทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชและฆราวาสปฏิบัติได้แก้กิเลสได้กิเลสก็ไม่ได้ยอมว่าเป็นหญิงเป็นชายนี่กิเลสด้วยกันทั้งนั้นแม้แต่พระเป็นนักบวชมันก็มีกิเลสจะว่าไงท่านจะต้องแก้ของท่านถ้าท่านไม่แก้ก็นอนจมอยู่กับกิเลสเช่นเดียวกับคนทั่วไปนั่นแหละหรือยิ่งมากกว่านั้นก็ได้ไม่สำคัญกับคำว่าเป็นนักบวชมันสำคัญที่การแก้กิเลสด้วยความภาคเพียรนี่เป็นสิ่งสำคัญมากเราจะต้องสนใจในจุดนี้เนี่ยแล้วความพ้นทุกข์พ้นที่ไหนพ้นที่มีทุกข์นั่นแหละแก้ทุกข์ได้แล้วก็พ้นทุกข์ถ้าแก้ไม่ได้จะเป็นเพศไหนก็ตามจะนอนจมลึกในทุกข์ด้วยกันนี่แหละวาสนาอยู่ที่จิตถ้าทำให้อาภัพก็อาภัพได้อยู่ที่จิตของเรานั่นแหละจะเป็นนักบวชฆราวาสมันอาภัพได้ทั้งนั้นจะทำให้วาสนาหรือศาสนารุ่งเรืองขึ้นภายในจิตใจก็ทำได้ศาสนาเจริญที่ไหนเจริญที่ใจไม่เจริญที่อื่นสำคัญที่ใจสำคัญที่การปฏิบัติของคนเรากิริยามารยาทการประพฤติแสดงออกก็เมื่อใจมันเจริญแล้วมันเจริญทั้งนั้นแหละ กิริยามารยาที่แสดงออกสวยงามน่าดูน่าชมแต่พออย่างยิ่งใจให้มีความเจริญรุ่งเรืองภายในติดภายในตัวมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอยู่เสมอแล้วว่าเรียกว่าใจที่มีความเจริญกิเลสไม่ค่อยจะมาทำลายได้เรียกว่าศาสนาเจริญเอาพยายามพิจารณาแก้ไขไปโดยลำดับไม่มีกว้างไม่มีแคบไม่มีมากมีมาอะไรมีอยู่ที่หัวใจที่เท่านั้นพิจารณาลงไปที่ตรงนี้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนักบวชนักฆราวาสมีอยู่ที่หัวใจด้วยกันหนาแน่นขนาดไหนก็คิดดูอย่างความมืดมันจะมืดมาตั้งกับตั้งกันก็ตามพอเปิดไฟขึ้นเท่านั้นเนี่ยความมืดมันหายไปหมดมันไม่เห็นอะไรมาอวดว่าข้าเคยมืดมาตั้งกับตั้งกันแล้วเพียงไฟนี่จะมาเปิดนั่นก็ไล่เข้าไปความมืดของข้าพเจ้าออกนี้นั่นเป็นไปไม่ได้มันไม่มีทางเมื่อเหตุผลมันพร้อมกันแล้วมันหายไปหมดความสว่างเกิดขึ้นความมืดมันจะเกิดมาตั้งกับตั้งกันมันดับไปหมดกิเลสมันจะหนาแน่นเป็นไรก็ตามขอให้พิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อปัญญาสามารถแล้วมันรอบตัวทันทีกิเลสจะเคยอยู่ในจิตใจเรามาตั้งกับตั้งกันก็เช่นเดียวกับความมืดที่เคยมีอยู่นั่นแหละพอตามไฟขึ้นมามันก็สว่างจ้านี่ตามปัญญาขึ้นมาภายในจิตมันก็สว่างจ้าด้วยกันทั้งนั้นนี่มีเท่านี้เป็นจุดสำคัญที่เราจะต้องพิจารณาหาให้เห็นศาสนาอัศจรรย์อัศจรรย์ที่ไหนศาสนาเจริญเจริญที่ไหนได้ยินว่าถนอมพ้นทุกพ้นทุกพ้นที่ไหนมีอยู่ที่ใจนี้เท่านั้นขยายออกมาก็สัจธรรมทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกเราก็ทราบว่าทุกเพราะเราไม่ใช่คนตายสมุทัยคือสิ่งที่จะเสริมส่งเสริมทุกข์ให้เกิดหรือเป็นเครื่องผิดทุกข์ให้เกิดมีอะไรบ้างท่านกล่าวว่านันทิราคะสหคตาตตะตตราเพียงมีเสื่อยที่ดังกรรมกามตัณหาภวตัณหาวิภวะตัณหาเป็นต้นแน่แล้วก็ทราบอะไรที่มันรักใคร่ในสิ่งใดบ้างแล้วก็พยายามแก้ไขมันรักใคร่ในขันห้าเอาเฉพาะอย่างยิ่งในขันห้าพยายามรู้เท่าทันมันโดยลำดับเอารักใคร่ในจิตฮะติดในจิตสมวนในจิตแก้ไขมันพอมันรักที่ตรงไหนนั่นแหละคือตัวกิเลสมันอยู่ที่ตรงนั้นแก้เข้าไปแก้เข้าไปจนกระทั่งมันถึงความจริงแล้วไม่รักไม่ชังพอหมดแล้วเรื่องกิเลสหมดแล้วความรักความชังความเกลียดความโกรธมันก็ไม่มีเป็นหลักธรรมชาติภายในตัวล้วนๆนั่นแหละท่านเรียกว่าธรรมชาติที่ต้องการแล้วการพิจารณาก็คือมรรคแก้สมุทัยภายในตัวเช่นความรักความทางเป็นต้นเนี่ยแก้ภายในจิตนั่นนิโรธก็คือความดับทุกข์นั่นเองดับไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งมีความสามารถเต็มที่แห่งมากแล้วนิโรธก็ดับไปโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือขณะที่นิโรธดับไปหมดแล้วนิโรธดับทุกข์ไปหมดแล้วอะไรที่รู้ว่าทุกข์ดับไปที่เรียนดับไปอะไรที่รู้ผู้รู้นั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์นั่นนี่นอกจากสัจธรรมไปคืออันนี้สัจจะนั้นสัจธรรมนั้นเป็นกิริยาเป็นอาการเป็นสมมตินิโรธก็เป็นสมมติต้องเป็นกิริยาที่ดับเพิบหนึ่งนะเป็นกิริยาสมมติความดับไปหมดเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรเหลือที่จะให้ดับแล้วเหลือแต่ความรู้ที่บริสุทธิ์ล้วนๆนั่นไม่ใช่สัจธรรมนั่นคือความบริสุทธิ์ของจิตถ้าจะเรียกนิพพานก็เรียกได้เรียกอะไรไม่ขัดใครทั้งนั้นเมื่อถึงขั้นไม่ขัดแล้วไม่ขัดไม่แย้งใครทั้งหมดตัวเองก็ไม่แย้งอะไรก็ไม่แย้งรู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างพูดไปได้ทั้งนั้นแหละไม่มีปัญหาอะไรเลยเขาให้มันรู้อันนี้อ่ะนี่แหละศาสนาแท้อยู่ที่ตรงนี้ผลแห่งการปฏิบัติศาสนาก็มารู้ที่ตนเองเนี่ยศาสนาเจริญเจริญที่นี่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้สรรโลกพ้นจากทุกข์พ้นที่นี่เองไม่ได้พ้นที่ไหนแล้วก็เป็นสรรโลกผู้หนึ่งและอยู่ในข่ายแห่งโอวาทคำสอนของพระเจ้าอยู่ในข่ายแห่งความพุทธบริษัทเป็นผู้มีสิทธิด้วยกันในการพุทธปฏิบัติการตัดถอนกิเลสให้พ้นจากทุกข์ในบริษัทสี่นี้มีสิทธิด้วยกันทั้งนั้นที่จะทำตนให้แจ้งถึงปรินิพพานได้ขอให้พินิจพิจารณาทำความกล้าหาญต่อสู้กับสิ่งที่ควรต่อสู้ภายในจิตใจของตนสั่งสมความกล้าหาญสั่งสมสติปัญญาขึ้นให้เพียงพออุหาอุบายคิดค้นต่างๆให้เกิดขึ้นจากตัวเองด้วยคิดค้นเองนั่นแหละเป็นที่ชอบทำเป็นสมบัติของตนแท้ครูบาอาจารย์ท่านหยิบยื่นให้เป็นทิ้งเป็นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งต่างหากพอเป็นเงื่อนหรือพอเป็นเชื้อที่เราจะนำไปพินิจพิจารณาให้แตกแขนงกลายเป็นสมบัติของเราขึ้นมาถ้าอันใดที่เกิดเป็นสมบัติของเราขึ้นมาด้วยอุบายของเรานั้นกินไม่หมดมันหากคิดหาค้นไปร้อยแปดพันประการเพื่อถอดถอนกิเลสในแง่ต่างๆเอาจนกระทั่งกิเลสหลุดลอยไม่มีเหลือเพราะอุบายของเราเองทั้งนั้นนี่โดยที่อาศัยครูบาอาจารย์หยิบยื่นให้เป็นต้นทุนนี่แหละเป็นธรรมของเราแท้เกิดขึ้นมากน้อยเป็นธรรมของเราทั้งหมดถึงนี่เป็นสมบัติของเราแท้ เราเรียนจากครูจากตำหนักตำราก็เป็นของพระเจ้าหยิบยืมท่านมาจากครูจากอาจารย์ก็หยิบยืมท่านมาเว้นแต่ว่าจริงน่ะที่เวลาท่านแสดงมันเข้าใจในขณะนั้นแก้กิเลสในขณะนั้นก็เป็นสมบัติของเราขึ้นมาในขณะที่ฟังนอกจากนั้นเราก็แยกไปจากอุบายของท่านไปพิจารณาใคร่ควรแตกแขนงออกขึ้นด้วยอุบายของเราเองเป็นสมบัติของเราทั้งฝ่ายเหตุคือการพิจารณาทั้งฝ่ายผลคือที่เราได้รับเป็นที่พึงพอใจโดยลำดับจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์นั้นเป็นผลของเราล้วนล้วนมีอยู่กับเราไม่มีผู้ใดมาแบ่งสรรปันส่วนเราได้เลยนี่แหละความเลิศเลิศขึ้นที่นี่ไม่เลิศที่ไหนแหละท่านต้องพยายามหาความเลิศความประเสริฐซึ่งมีอยู่ในตัวของเราความรู้นี่แหละไม่ใช่อื่นใดที่จะเป็นความเลิศความประเสริฐแต่เวลานี้มันถูกสิ่งสกปรกโสมมหาคุณค่าไม่ได้มันปกคลุมห่ออยู่จึงกลายเป็นของไม่มีคุณค่ามีราคาไปก็คือใจนี่แหละเวลานี้เรากำลังสำลอกปอกมันโดยดำๆเมื่อปอกให้เต็มที่แล้วมันก็เป็นความเลิศขึ้นมาเลิศที่ตรงนี้แล้วไม่ต้องไปหาอะไรอีกแล้วพอถึงเมืองพอเอาละยุติเพียงเท่านี้เมืองพอแล้วยุติ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่19เดือนมกราคมพุทธศักราช2530มีชื่อกันเล่นว่าทุกขเวทนาในรายการอนาสารธรรมครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สังวาลเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีมีชื่อกันเทศว่ามรรคสี่ผลสี่ขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: วันนี้ก็เราก็สวดอภิธรรมไปแล้วมันมีเราก็เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลคือเราสวดกันเป็นแบบบาลีทีนี้เราก็สวดเป็นภาษาไทยของพวกเราแล้วเราก็จะได้รู้ทำอันความที่แท้จริงเราที่ความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเราหมดความสงสัยว่าเราต้องตายแน่แต่ว่าเราไม่สงสัยความตายของเราเลยเราพยายามเรารู้แล้วว่าเกิดมาแล้วก็ต้องตายแน่แล้วอะไรที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นพระองค์ยังว่าพึ่งยังมีอยู่เราควรเข้าไปใส่ส่วนกันความแท้จริงที่ในรูปนามขันธ์ห้าอายตนะเนี่ยเมื่อเราไม่เข้าไปใส่ส่วนที่เรามากระทำกรรมฐานนี่แหละฐานแปลว่าเป็นที่ตั้งของใจของจิตที่เราจะเข้าไปรู้ได้ที่เราจะเข้าไปเห็นได้ที่พระสวดเนี่ยสวดเรื่องในกายในใจของเราไม่ใช่สวดที่อื่นเลยเรื่องฌานปฏิโยเนี่ยพวกเรากำลังทำกันอยู่กำลังทำใจกันอยู่สมรวมอินทรียปฏิโยอินทรียปฏิโยฌานปฏิโยเรากำลังทำกันอยู่นี่แหละกำลังนั่งกำหนดสังขารร่างกายของเรานี่เป็นธรรมเครื่องไม่เทียมไม่เที่ยงเนี่ยมันต้องเป็นทุกข์เนี่ยเราพระองค์ถามคนแต่บาทคนแต่สังขารเที่ยงไหมไม่เที่ยงพระเจ้าข้าไม่เที่ยงเป็นอะไรเป็นทุกข์พระเจ้าข้าเนี่ยได้พระโสดาเลยเนี่ยได้โสดาถามเท่านี้แหละได้พระโสดาไปแล้วพระองค์เนี่ยเมื่อเห็นพระองค์แล้วเนี่ยมันสงบพอพระองค์ถูกถามก็เท่านั้นแหละธรรมนี้ก็เปิดให้รู้ให้เห็นขึ้นเลยจึงเรียกพระอริยมรรคก็เกิดขึ้นเลยพระอริยมรรคก็เกิดพระโสดามรรคสกิทาคามรรคอนาคามรรคอรหัตมรรคนี่ก็เกิดขึ้นกับที่พระองค์ถามนั่นแหละเพราะเราความสงบนั่นแหละทำที่จะรู้ความเป็นจริงได้เมื่อเราสมรวมอินทรีย์สังวรสมรวมระวังอยู่นั่งทำใจนิ่งอยู่นี่แหละอินทรียปฏิโย เราสำรวมอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นฌานปัจโยฌานก็จะเกิดกับผู้ปฏิบัติได้เนี่ยฌานก็จะเกิดกับผู้ปฏิบัติได้ที่สิ่งไม่รู้ก็รู้ขึ้นได้ที่ไม่เห็นก็เห็นขึ้นได้แต่อินทรีย์นี่มันดีขึ้นเหมือนอย่างที่อาตมาแนะนำอยู่นี่แหละอินทรียปัจโยเราสำรวมอินทรีย์อยู่เป็นอันเดียวกันหูตาจมูกลิ้นกายใจให้เป็นอันเดียวกันแล้วเมื่อสมควรอินทรีย์นี้แก่กล้าแล้วฌานปัจโยฌานก็เกิดขึ้นฌานก็เป็นบาทของวิปัสสนาญาณญาณก็เกิดขึ้นญาณก็รู้ขึ้นญาณก็เห็นขึ้นอย่างนี้ก็รู้ว่าความแก่เจ็บตายเนี่ยมีจริงรู้ในการว่าความแก่เจ็บตายนี่มีจริงรู้ความว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่ก็มีจริงธรรมะนี่แหละเป็นเครื่องเจริญธรรมะนี่แหละเป็นเครื่องออกจากทุกข์นำออกจากทุกข์ไม่ได้สวดผีรับสวดให้พวกเรานี่ละค่อยใจขึ้นแล้วจะได้โสดามรรคปฏิผลโสดาปะปฏิผลก็จะได้เกิดขึ้นมีทั้งมรรคมีทั้งผลมีทั้งสกิทาคามรรคสกิทาคาผลอนาคามรรคอนาคาผลอรหัตมรรคอรหัตผลจึงเรียกว่ามรรคสี่และผลสี่ทั้งสี่องค์นี้ประชุมกันพร้อมขึ้นแล้วย่อมจะให้รู้ธรรมรู้แจ้งที่พระองค์แสดงธรรมไว้ เราก็ต้องมีเพียรมีหมั่นให้มากขึ้นเท่าไหร่เพราะเราไม่ประมาทเพราะพระองค์เป็นผู้แนะเป็นผู้แนะนำพวกเราเราก็ดูเราก็ทำที่เมนประดับศพเนี่ยเมื่อขนดับไปแล้วเนี่ยเราก็ทำชาปนกิจมีทั้งเครื่องประดับประดาแล้วทำนี่แหละเป็นพิมพ์มีดอกไม้สดประดับที่นี่แหละทั้งมีอนิจจังด้วยแล้วทั้งมีปานิชด้วยมีทั้งรู้ความเป็นจริงอันนี้จังเนี่ยความมันสลายตัวไม่ยืนยงคงอยู่ได้เป็นอยู่แล้วเราก็พยายามทำพิจารณาดอกไม้นี่แหละเป็นเครื่องอันนี้จังเป็นเครื่องอันนี้จังและเป็นเครื่องทั้งไม่อันนี้จังจึงพระทศวรรษว่าอัพยาคตาธรรมเป็นอัพยากฤตไม่ปรวนไม่แปรเห็นทั้งปรวนแปรและเห็นทั้งไม่ปรวนไม่แปรจึงเรียกว่าปรมัตถ์ปรมัตถปรมีเป็นธรรมที่เราควรศึกษาไว้ให้ดีแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงแล้วจะได้รู้ทั้งโลกโลกนี้และทั้งโลกหน้าเทวโลกสมบัติเป็นยังไงเหมือนจะว่าแต่พวกเราเลยหมู่เทพเทวดาเขาก็ยังรอยกรองเท ทำสักการะบูชาซึ่งดอกไม้หรือของหอมเป็นที่ดีของมนุษย์และเป็นที่ดีของพวกเทวดาทำทั้งหลายไหลมาแต่เหตุเมื่อเราทำดีดีก็ไหลมาหาเราเมื่อเราทำชั่วชั่วก็เกิดขึ้นกับเราเพราะอย่างนั้นเราวันนี้มาเตรียมพร้อมซึ่งตั้งศพกันไว้ที่ในโลงหีบแก้วนี้มีทั้งของหมายการเมื่อสมัยพระองค์นะเมื่อไข่แตกดับขึ้นแล้วเนี่ยไม่เป็นอัปมงคลเป็นมงคลสวดธรรมะและรู้ซึ่งความเป็นจริงสวดกันเขาก็กลับได้พระโสดาสกิทาคาอนาคาคุณชาวบ้านเพราะอันน่าอัศจรรย์พอมีบุคคลที่แตกดับหมดลมไปแล้วความเคลื่อนไหวก็ไม่มีดุจประดังว่าเหมือนยังกับไม้ท่อนนี่ไม้ท่อนที่เราหักขาหักแขนข้อศอกหมดตัดโน่นตัดนี่จะรวมขึ้นดุจประดังว่ามีไม้สักหอบหนึ่งเท่านั้นเองในตัวเรา

พราะอันนี้ล่ะธรรมที่ว่าคนตายนี่ล่ะจึงนำมาเอามรรคผลให้เกิดขึ้นกับเราได้นี่ดูเราก็จะพิจารณาโอ้ความเหี่ยวแห้งโรยราความอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้หนอแล้วธรรมนี่แหละธรรมที่อัพยากตาธรรมเนี่ยก็จะเกิดทับเข้ามาเห็นทั้งไม่เที่ยงแล้วเห็นทั้งเที่ยงเห็นทั้งไม่เที่ยงและเห็นทั้งประณีตนี่เพราะอย่างนี้จึงเรียกว่าซึ่งว่ามีดวงตาเห็นธรรมธรรมะก็เจริญขึ้นกับพระคนพระโสดาก็จะเกิดอยู่กับคนชาวบ้านที่รู้จักอนิจจังความไม่เที่ยงแล้วอะไรแล้วที่ไม่เที่ยงและที่ดับทุกข์ได้ก็ต้องรู้ความเป็นจริงนั่นแหละปรมัตถ์เนี่ยเป็นธรรมที่ไม่ตายพระองค์จึงสอนให้รู้จักเที่ยงไม่เที่ยงเนี่ยแล้วพวกเราเนี่ยกำลังแต่งใจกันในวันนี้แต่งใจดูสิมือลุงพ่อมาไหลกาอุบาสกอิ่มมือแตกดับแล้วเราก็ประดับประดาให้ที่ก่อนเราเคยทำดีกันมาเราเคยเลื่อมใสกันมาแล้วเราก็เอาดอกไม้เนี่ยมาสักการะบูชากันขึ้นแล้วทำนิกรรมนิมิตคตินิมิตสามอันนี้แหละจึงให้กึกก้องอยู่ในอายตนะคือหูตาของพวกเราสิ่งไม่ดีทำให้ดีคือทำให้เช่นว่าเมื่อเราใกล้จะแตกดับเช่นนี้อีกเราก็จะเห็นเครื่องตั้งสักการะบูชาที่เราทำดีเนี่ยบนชั้นเทวโลกสมบัติแล้วแต่เป็นเครื่องทิพย์ทั้งนั้นทิพย์และสมบัติของผู้กระทำไว้แล้วอันยังดียังไม่ทีนี้ก็พอเห็นกรรมนิมิตคตินิมิตและปฏิภาคนิมิตความสว่างสวัยที่เราก็ทำไว้แล้วในขณะจะแตกดับความเหน็ดเหนื่อยก็ไม่มีอะไรกับผู้จะแตกดับเพราะหากได้ตายสมัยเพราะอายุ70 80พอออกจากร่างนี้ก็อายุ17 18จึงว่าสิ่งอะไรสิ่งนั้นเป็นของเสื่อมของเสื่อมและของเจริญมันอยู่ด้วยกันนี่เพราะขอให้พวกเราทั้งหลายกำลังฝึกสมาธิอยู่เพื่อจะให้รู้ความเป็นจริงที่เราได้กระทำใจพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์พระเจ้าอยู่ที่ใจพระอริยเจ้าเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็จะรู้ขึ้นเองเราก็จะเห็นขึ้นเองปัจจตังรู้เฉพาะตนนี่ธรรมนี่แหละเป็นเครื่องไม่ประมาทคือพวกเรานี่แหละที่มากระทำพร้อมกันในวันนี้ในเวลานี้กี่วันแล้วนี่เราพยายามมาเฝ้าทำจิตใจเฝ้ามรรคผลให้เกิดขึ้นเพราะอะไรเป็นเครื่องปิดบังขันห้านั่นแหละขันห้านั่นแหละมันปิดบังรูปขันก็ร่างกายของเรานี่แหละนามขันก็รู้ดีรู้ชั่วนี่แหละเป็นนามธรรม

ป็นนามทิพย์นามกองบุญนามกองบาปมีอยู่ในตัวเรานี่แหละเราก็ไล่ความชั่วความไม่ดีความไม่ชอบมันก็จะดับไปขันธ์วิมุตติก็หลุดพ้นเราก็เป็นพระอริยเจ้าซึ่งตั้งแต่พระโสดาสกิทาคาอนาคาหรือพระอรหันต์ที่เราก็ทำอยู่นี่แหละพึงว่าตั้งใจจิตใจจำนงตรงไปพระนิพพานพระเพ่งเล็งทำใจจิตใจให้เป็นหนึ่งอยู่เมื่อจิตใจเป็นหนึ่งเมื่อไรเราก็จะเปลี่ยนความรู้เราก็จะเปลี่ยนความเห็นแน่นอนนี่เพราะเราต้องสนใจให้มากพระองค์กระชับหรือตักเตือนแนะนำเราไม่ให้ประมาทเพราะการไม่ประมาทนั่นแหละมันก็จะรู้ธรรมเห็นธรรมอะไรประมาทนิวรณ์ห้านั่นแหละแล้วที่เราทำพอนิวรณ์ห้านี่มันดับเราก็จะประกอบได้องค์ห้าวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาปฐมมรรคก็จะเกิดได้ตรงนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะรู้ของมรรคผลว่าพระองค์นะนำให้เข้าถึงหลักแล้วเราก็รู้แล้วเราก็เห็นแล้วนี่เราไม่เคยรู้เราก็รู้ขึ้นเราไม่เคยเห็นก็เห็นขึ้นได้บางคนทำจิตใจจิตนี่เข้าผวังแล้วสบายกายสบายใจบางคนบางคนทำจิตเข้าผวังแล้วสว่างขึ้นกายก็เบาใจก็เบาหลับตาก็เหมือนว่าไม่ได้หลับนี่จิตมันเข้าผวังแล้วพึงให้รู้นักปฏิบัติที่นี่นักปฏิบัตินี่ก็จะมีศรัทธาประสาทความเลื่อมใสในธรรมของพระพุทธเจ้าโอ้พระองค์ก็รู้อย่างนี้แล้วก็แนะนำสาวกให้รู้อย่างนี้ให้เห็นอย่างนี้จึงเรียกว่าให้ ปฏิบัติในปฏิปทาสี่เนี่ยเป็นดำเนินงานโครงงานที่จะไปสวรรค์ไปนิพพานคนประเภทนี้แหละคนประเภทที่ยังเรานั่งอยู่นี่แหละนี่แหละเป็นธรรมที่เราพึงจะได้จะถึงเรานึกว่าเราอยากจะหลับนี่แหละไอ้นี่แหละความเกิดถึงนั้นมันเป็นตัวทุกข์เพราะมืดจิตของเรารู้เราเห็นแล้วเราก็พยายามศรัทธาวิริยะความเพียรมันก็ตื่นขึ้นทีนี้มันก็ตื่นขึ้นพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่พอมันรู้จักว่าหลับตานี่เราไม่ได้หลับเราเป็นคนลืมตาคนลืมตาเนี่ยมันเป็นคนที่หลับตาเนี่ยมันตรงกันข้ามเนี่ยเมื่อเรือนเราใส่ประแจอยู่ข้างนอกแล้วเราจะไปเห็นอะไรในภายในเหมือนนึงอาตมาที่ใส่ด่านหรือประตูไว้เมื่อโยมเข้าไปแล้วก็จะเห็นอะไรเห็นพระพุทธรูปเห็นดอกไม้อยู่ในนั้นอะไรๆก็เห็นหมดแล้วมีอะไรกี่อย่างก็เห็นในใจของเราก็เห็นในใจของเรานี่ก็เหมือนกันถ้าเราอินทรีย์ดีแล้วเราจะเข้าไปได้

จากธรรมและเป็นผู้แจกจ่ายธรรมให้กับพวกเราพวกเราก็พึงดีใจว่าได้มาพยายามจะทำผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นกระดูกเมื่อจิตเข้าผวังแล้วจิตเป็นหนึ่งแล้วย่อมเจริญวิปัสสนาเมื่อจิตเป็นหนึ่งธรรมนี้ก็จะตื่นขึ้นมาได้ขณะจะแตกดับเท่าได้ยินพระธรรมเทศนาอย่างนี้แล้วจะไปไหนก็เทวโลกสมบัตินิพพานสมบัติอย่างแน่นอนเพราะอย่างนั้นว่าพระวาตุสัพพมังครังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพระพุทธานุภาเวนะสถาโสถีขอผู้ใดได้ทิพย์โสดแล้วจะได้ยินเสียงใกล้ไกลตลอดกระทั่งเสียงเทวดาก็จะได้ยินได้ตานี่ก็จะเห็นเรื่องมนุษย์ใจดีมนุษย์ใจไม่ดีตาก็จะเห็นนรกได้เห็นสวรรค์ได้จึงเรียกว่าตาทิพย์นี่ทิพย์พระโสดทิพย์พระจักขุและลึกชาติได้นี่นี่หลักวิชาทราบขอให้พวกเราพยายามทำอินทรีย์สังวรให้แก่กล้าขึ้นฌานย่อมไม่เกิดไม่ได้ต้องเกิดทำให้สงบอย่างเดียวแล้วจะได้ไม่ตายอีกนี่ให้มันตายจะครั้งนี้ครั้งเดียวผู้ไม่ตายจะตั้งก็ยังไม่ตายนี่เลยผู้เห็นผู้เห็นทั้งเสื่อมเห็นทั้งความดีแล้วโสดาจะไปทำบาปได้สมบุคคลทำบาปไม่ได้นั่นแหละโสดาคนพูดเท็จไม่ได้นั่นแหละนั่นแหละโสดาไปลองดูสิอย่างนี้ก็จะเข้าถึงหลักธรรมะที่พระองค์ธรรมเทศนาอย่างแน่นอนพูดเท็จไม่ได้โกหกไม่ได้นั่นแหละโสดาพูดจริงทำจริงเจริญจริงเหมือนเราจุดธูปไว้เนี่ยเรานั่งกรรมฐานแล้วดูไฟไหม้ธูปไปไฟไหม้ธูปไปพอมันไหม้ชังคุนั่นหมดแล้วธูปก็ไม่มีไม่ใช่หรือธูปก็ไม่มีนะหมดธูปเทียนเราว่าเทียนจุดเทียนเทียนไหม้ลงไปไหม้ลงไปไหม้ลงไปไหม้ลงไปไหม้ลงไปไหม้ลงไปหมดเทียนไฟก็ดับเทียนก็ดับทำอะไรเป็นเครื่องรู้ความเป็นจริงทำอะไรเป็นผู้รู้ความเป็นจริงดอกไม้มองดูเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวสวดไปสวดไปทำพร้อมพร้อมๆกันนี่ก็ปีติมันก็จะเกิดในเชิงที่เราสวดขึ้นเพราะนิวรณ์มันดับแล้วก็สวดให้นิวรณ์มันดับดีก็มานั่งง่วงนั่งเหงาอยู่สับงบงับงบงับนั่นแหละแต่คนเรียกว่าทีนมิทะความเข้าครอบงำนักปฏิบัติก็จะรู้ไม่ได้ล่ะรู้เรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ล่ะระลึกชาติไม่ได้ล่ะทีนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละ พูดนี้ข้างหลังได้ยินเปล่านะเนี่ย ได้ยินไหมก็ค่อยชั่วหน่อยพระสงฆ์ก็สวดญาติโยมก็สวดอาตมาไม่ต้องสวดคอยฟัง

เปล่าคอยรับคอยนั่งรับความตรวจทีนี้เราที่จะอยากให้มีอายุยืนเนี่ยก็ต้องมีการอานิสงส์ปล่อยปลากันปลาวันนี้ที่เขาจะต้มแกงมันในอำเภอสำชุกเนี่ยเราก็ไปซื้อเอามาปล่อยในวัดนี่ไปไหนไม่ได้กำแพงเราล้อมรอบไปแล้วเราก็จะนี่แหละถึงว่าให้ชีวิตก็ได้นี่ที่เราปล่อยปลาเนี่ยเราเคยฆ่ามันเราเคยนั่นมันเราก็ไม่ฆ่ามันอะไรเรามีศีลมีธรรมเสร็จแล้วเราก็ปล่อยมันถึงจะเหมาะสมว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ได้เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลให้หมดด้วยกันนี่แหละเราอุทิศบุญให้กับปลานี่แหละเราก็เห็นปลานี่มันเป็นเพื่อนเกิดเจ็บตายเหมือนกันกับเราทีนี้เราก็ไปถ่ายโทษเอามันมาเรามีเงินก็เอาเงินไปแลกเปลี่ยนเอามาปล่อยกันนี่จึงเรียกว่าเราต่ออายุปลาให้มันมีชีวิตอยู่ไปต่อๆไปเราก็คงจะได้มั่งนะอาจเหมือนสมณเณรพระสาริบุตรนะท่านก็ได้ ได้ดูแล้วเข้าไปขายยานของพระสาริบุตรว่าสมณเณรนี้อีก7วันจะตายไงก็เลยบอกกับสมณเณรว่าสมณเณรอีก7วันนะสมณเณรจะตายแล้วนะนี่สมณเณรนี่จะตายแล้วนะอีก7วันสมณเณรก็ฟังพระสารีบุตรบอกเล่าก็ออกเดินทางแต่ไปบอกโยมว่าอีก7วันเนนจะตายแล้วพระสารีบุตรท่านบอกนี่สมณเณรก็มันก็คงมีความสลดใจมั่งนะคนเพราะพูดถึงเรื่องตายนี่ก็กลัวทีนี้ก็เดินไปผ่าทุ่งไร่ทุ่งนาก็ไปเจอปลานั่นมันตกกระลุกอยู่นะปลานี่ก็เหมือนชีวิตเราจะตายแล้วเหมือนกันกับเราว่า7วันนี้เราก็จะต้องตายแต่เราก็จะไม่ให้ปลาตายแล้วว่างั้นก็ช่วยปลาทำความช่วยปลาเอาไปปล่อยน้ำที่หนองลึกๆปลานั่นก็ได้มีชีวิตอยู่ประเนนพอครบ7วันเนนก็ไม่ตายเนนก็ไม่ตายพระสารีบุตรเนนนี่ไม่ตายนี่หน้าที่นี่เนนต้องตายแล้ว7วันเนนไปทำอะไรถึงไม่ตายเนนก็บอกกระผมที่เดินทางก็ไปบอกพ่อแม่ว่า7วันจะตายก็อาศัยว่าไปเห็นปลานั่นแหละหนองมันแห้งทีนี้ก็ปลาก็นึกว่าปลานี้ก็เหมือนกับสมณเณรจะตายใน7วันนี่แหละแต่ก็คิดนึกว่าเอาปลาไปปล่อยที่น้ำลึกๆปลาได้มีชีวิตอยู่ก็ได้ปลาไปปล่อยนั่นเองสมณเณรก็มาถึง7วันนี้ก็ไม่ตายพระสารีบุตรก็บอกนั่นแหละเนนได้อานิสงส์ที่ปล่อยปลานั่นแหละสมณเณรถึงไม่ตายเธอไม่ตายแล้วก็ทำความเพียรให้มากๆขึ้นนะ

สมณเณรก็ทำความเพียรมากขึ้นอายุอยู่ถึง120 ปี120 ปีสมณเณรมีชีวิตอยู่จึงเข้าพระนิพพานบรรลุพระอรหันต์ด้วยนี่เราก็ที่จะทำนี่ก็คิดนึกอยู่ว่าอย่างนี้แหละช่วยสัตว์ที่มันจะดับในขณะนี้เขามาขายแล้วก็ต้องเข้าหมอกแกงเข้าไปแล้วเราก็เท่ากับว่านักโทษกำลังเขาจะตัดหัวมันอยู่แล้วแล้วเราก็พยายามไปเอาปลาตัวนั้นน่ะมาปล่อยซะมันก็พ้นโทษไม่ถึงกับเขาประหารชีวิตมันได้เราก็คงจะได้รับผลดีบ้างเหมือนกันอานิสงส์ของเราที่ปล่อยปลาอย่างนี้จึงยังเรียกว่าเหมาะสมว่าเป็นเพื่อเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลให้หมดด้วยกันนี่แหละเราเอาเงินไปซื้อปลามานี่แหละจึงจะเหมาะสมกับที่ว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลให้หมดด้วยกันนี่มันถึงจะแน่ถึงจะสวดแน่ถึงจะสวดจริงนี่เราพึงว่าเราไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันคนเรามีศีลธรรมดีแล้วเราก็ตั้งใจว่าเราก็เป็นเทวดาองค์หนึ่งเพราะเรามีศีลรักษาไว้ศีลอันเรียบร้อยดีแล้วเราก็นุ่งผ้าขาวห่มผ้าขาวพระก็ห่มผ้าเหลืองโกนศีรษะและเราจะมาเบียดเบียนกันถึงจะว่าไปสักเท่าไหร่บุญมันก็ไม่เกิดได้ว่าแล้วมันเป็นจริงเนี่ยขอก็ได้หรือของใครตกหล่นอยู่ที่ไหนเราก็รู้ว่านี่ไม่ใช่ของเราเราก็รู้ว่าเรามีศีลธรรมดีเราก็ตัดโลภโกรธลงไปซะได้นั่นแหละจึงที่เรียกว่าเราเป็นสักกายบุตรของพระพุทธแท้จริงนี่แหละเรียกว่าตัดสินใจเคยโลภเราก็ไม่โลภเคยหลงเราก็ไม่หลงนี่แหละมันจะเป็นพระเป็นฉีกันได้ก็ที่ตรงนี้แหละถ้าหากว่าเพราะปานาติปาตาเวระมณีหลงวระมณีเราก็มีแก้วหนึ่งดวงไม่ฆ่าสัตว์อธินาทานาเวรมณีเราก็มีการเราไม่ลักทรัพย์เราก็มีแก้วหนึ่งดวงพระมัจจริยาเวรมณีเราเว้นซึ่งกามขุนซะแล้วไม่ให้มาติดต้องกายใจเราเราก็มีเวรมณีซะหนึ่งดวงเป็นรักษาพรหมจรรย์บริสุทธิ์เนี่ยแล้วก็มุสาวาทาเวรมณีเราก็วันนี้เรามีศีลเราก็จะไม่โกหกเราก็มีแก้วมณีไว้หนึ่งดวงนี่สี่ดวงแล้วนะแก้วมณีของเราสุราเมรยมัจจปมาทฐานาเวรมณีมีแก้วระมณีไว้5ดวงแล้ววิกาลโภชนาเวรมณีเราเว้นไม่กินข้าวเย็นเรารู้ว่าเวรมณีเราถือแก้วไว้1ดวงนี่ถ้าเราไปกินเขาแล้วแก้วนี้ก็หล่นมือแตกซะแล้วแก้วนี้ก็ไม่มีที่รักษากายใจของเราได้นี่เมื่อเรายังนี้แล้วก็ทีนี้ก็วิกาลโภเราก็จะต้อง
เว้นข้าวเย็นใจดีใครจะมาแค้นเคินให้กินก็ไม่เอาละแค้นไงไงก็ไม่เอาละแก้วหนึ่งดวงนี่ก็ใสสะอาดดีแล้วมีตั้งหกดวงแล้วนี่นัดจะขี่อีกละเราก็รักษาไว้เรียบร้อยดีก็เจ็ดดวงแล้วอุจจาระผูกใหญ่ยัดได้นุ่นสำลีเราก็ไม่นอนนี่ละเว้นเนี่ยมารักษาศีลเนี่ยในตัวสลาเนี่ยซึ่งว่าสลาโรงธรรมที่นี่เป็นโครงงานของนักบวชมีแก้ว8ดวงและ8ดวงเนี่ยตั้งไว้คู่ๆกันเนี่ยแสงนี่จะเกิดขึ้นไปสว่างสวัยไปไม่รู้ว่าขี่ไรนานี่แล้วที่เรามีแก้ว8ดวงเนี่ย หลับตามองดูแก้วตาของตัวเองล้างใสสะอาดแล้วสว่างสวัยออกจากร่างกายของเราไม่รู้ว่าสว่างไปถึงขนาดไหนนี่เหมือนเจ้าพายุเราจุดขึ้นดวงหนึ่งเนี่ยแล้วมันมืดเนี่ยมันจะเทปแสงมืดไปรู้จักว่าโดยรอบของดวงตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยมันจะสว่างไปขนาดไหนนี่แล้วถ้ายังว่าวิทยุก็เจ้าพายุนี่ก็ระวังมากล่ะเอาแสงจันทร์เข้ามาใส่อีกแสงจันทร์นี่มันจะสว่างไปขนาดไหนนี่มันจะถีบความมืดออกไปนี่แล้วนักเจ้าของตะเกียงมันยังไม่รู้ได้เลยเจ้าของตะเกียงมันก็จะรู้ว่าสว่างดีนี่เพราะอย่างนั้นจึงว่าให้หลับตาทำใจให้สงบแล้วแก้วมณีจะได้สว่างสวัยควรยินดีนี่จึงนี่เรียกว่าธรรมะเกิดขึ้นกับกายใจของเราแล้วก็ตาทิพย์ก็จะเกิดขึ้นหูทิพย์ก็จะเกิดขึ้นโสตถีซึ่งว่าทิพย์ประโสตทั้งหูจะได้ยินเสียงมนุษย์และเทวดาก็ได้นี่เลือกเลิกชาติของตัวเองก็ได้นี่จึงเรียกว่าหลักวิชาสามของเราถ้าเรามีขึ้นอย่างนี้เราปฏิบัติได้ก็จะไม่รู้ได้หรือว่าเรามีธรรมนี่คานะจมูกก็ไปทำปฏิบัติที่ไหนมันจะหอมกลิ่นธูปกลิ่นเทียนเข้ามาหรือหอมดอกไม้เข้ามาเรียกว่าคานะวิญญาณคือจมูกแต่มันไม่มีหรอกดอกไม้ดอกเมยตำรณีไม่มีหรอกแต่มันดอกไม้ทิพย์มันเกิดขึ้นกระทางช่องจมูกเงี้ยโสตวิญญาณที่ว่าทิพย์ประโสตนะคือได้ยินเสียงใกล้ๆมนุษย์จะติเตียนเราก็ได้ยินจะชมเชยเราก็ได้ยินตาทิพย์ก็จะเห็นว่าคนสองคนนี่น่ะมันผินหน้าชมเชยเราทางนี้ไอ้คนสองคนนี่มันติเตียนเราผินหน้าไปทางนี้ตาทิพย์มันจะต้องรู้งานเห็นแล้วทีนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วก็ใครจะมารู้ก็เราละเราก็รู้ว่าเรามีธรรมมีธรรมะมาไว้ในใจที่เราก็ทำกันความสงบอยู่เนี่ยก็เพื่อบ่มอินทรีย์จะให้มันเกิดทั้งหูทั้งตาทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจมโนวิญญาณสัมผัสรู้ภายนอกรู้ทั้งภายในที่ดีจักขุสัมผัสโสตะสัมผัสคานะสัมผัสผิวหาสัมผัส
มัน

0: เอาทางใจสัมผัสกระทบถูกต้องเย็นร้อนอดแข็งรู้ขึ้นในอารมณ์หกเนี่ยคนธรรมดานี่ไม่มีหรอกอารมณ์หกมีอารมณ์ห้าช่องนี่แหละคนที่ปฏิบัติจะมีอารมณ์หกได้รู้ทางใจได้ไงเพราะเมื่อเรารู้จักกิเลสตัณหามันจะดับไปแล้วธรรมะมันถึงจะมาเกิดในช่องนี้ได้นี่เพราะพวกเราแล้วของดีมันอยู่ในตัวเรานี่มันมีอยู่แล้วไม่โลภก็มีไม่โกรธก็มีไม่รักก็มีไม่ชังก็มีธรรมะมันอยู่เฉยๆจึงเรียกว่าสงบพวกเราไม่อยู่นี่น่ะความสงบดีอย่างอะไรกิเลสตัณหามันมีที่ไหนนี่ถ้ามันมีขึ้นมาเราก็รู้นี่เพราะเรารับสิ้นไว้แล้วก็รู้แล้วเราก็หยับยั้งสวดมนต์ภาวนาให้มากขึ้นกิเลสตัณหามันก็ดับไปจึงเรียกว่าขุนผู้ชายก็เรียกบาสกผู้หญิงก็เรียกบาสิกานี่เป็นผู้เป็นนักบวชนี่บาสกก็มีศีล5มีศีล8งั้นเราก็ทำไว้ในกายในใจแล้วเราก็จะมีความสุขกายสุขใจของเราแล้วใครจะมารู้อะไรของเราได้ล่ะใครก็ไม่รู้ของเราได้หรอกเราก็รู้ของเราเองปัจจตังรู้เฉพาะตนเราก็เห็นเฉพาะตนเราสติสัมปชัญญะก็ดีขึ้นนี่แล้วก็จะต้องไปถามใครธรรมะไม่ต้องไปถามใครหรอกก็ตัวเองมันเกิดขึ้นแล้วมันมีขึ้นแล้วและไอ้สิ่งเหล่านั้นมันดับไปโลภโกรธหลงมันดับไปทำไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมันก็เกิดขึ้นนี่ถ้าเรามีอย่างนี้ขึ้นแล้วเราก็ต้องรู้สินะอย่างนี้ที่เสนอนะไว้นี่ก็อยากให้โยมรู้ตัวขึ้นสินะเมื่อรู้ตัวขึ้นมันก็ดีใจใจก็เบิกบานนี่ทีนี้มันก็ละบาปเว้นบาปได้มันก็มีตะกองบุญตาก็เป็นบุญหูก็เป็นบุญจมูกก็เป็นบุญนี่เมื่อใจไม่ทำบาปกายมันก็ไม่ทำบาปด้วยหรอกเพราะใจมันต้องสั่งไงใจเป็นบุญซะแล้วใจก็เป็นบุญจิตก็เป็นบุญแล้วมือจะไปทำไงได้หรอมือก็ถ้ามันเป็นเครื่องใช้ของใจนี่เหมือนยังคนเป็นอัมพาตซะแล้วนั่นน่ะเลือดหลมมันไม่เดินแล้วหัวเหล็กมันไม่ดีแล้วมันก็ยกไม่ได้ใจนี่ก็ไม่สบายเลยเคยยกได้ก็ไม่ได้นี่มันก็เป็นอนิจจังเพราะธรรมะรู้แล้วว่าเรามีใจธรรมะแล้วมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรถึงยกไม่ขึ้นเราก็เห็นเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้แล้วทีนี้เมื่อจิตเราก็เบิกบานอยู่ใครจะมารู้ก็เราล่ะนี่ใครจะมารู้กับเรานั่นแหละเป็นผู้รู้เรานั่นแหละเป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานนี่โลภโกรธหลงมันหายไปซะแล้วอย่าให้พูดชั่วก็ไม่ได้อย่าให้กายไปทำชั่วก็ไม่ได้นี่ใจมันไม่ทำเสียอย่างเดียวเหมือนโสนิโสเพณีมาฟังเทศพระพุทธเจ้าบรรลุพระโสดาบันคนค่ายตัวก็ไม่มีเลยนี่ที่จะทำยังทุกวันไม่มีพอโสดาเกิดขึ้นในใจของโสภณีโสภณีมันก็ดับไปโสดาก็เกิดขึ้นนี่อย่างนี้นะพวกเรานะที่พูดนี่ก็พูดว่าจะให้เข้าไปถือให้เข้าไปยึดเอานะได้ฝึกจิตใจให้เข้าไว้นะ แล้วเมื่อมันสำเร็จขึ้นแล้วมันก็จะต้องรู้รู้อย่างที่พูดนี่แหละนะทีนี้โสภิณีเนี่ยมีหิริความละอายต่อบาปสะดุ้งต่อบาปกลัวต่อบาปละอายบาปเลยขายตัวไม่ได้เลยมีเศรษฐีคนหนึ่งมีเศรษฐีคนหนึ่งพ่อแม่ใจบุญแม่เรามีลูกชายทำไมจะให้ลูกชายเราได้บุญได้เนาะเลยจ้างลูกชายเนี่ยให้ไปรักษาโบสถ์เนี่ยทีนี้ลูกชายก็ความอยากได้เงินก็ไปไปก็ไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมไปนอนแล้วก็มาเศรษฐีก็สังเกตลูกชายว่าไปทำฝังไปรักษาโบสถ์นะพระพุทธเจ้าทรงสอนยังไงลูกชายเราจะได้รู้ธรรมะมาได้มั่งหรือเปล่าก็สังเกตลูกชายพอหมดโบสถ์วันหนึ่งคืนหนึ่งก็พอลูกชายมาก็รีบนับเงินให้เลยรีบนับเงินให้กับลูกชายทีนี้พอวันพระหน้าอีกก็จ้างให้ลูกชายไปอีกลูกจ้างก็ดีใจว่าพ่อแม่ให้เงินก็ไปก็ไปไม่รู้จะกี่วันพระตะกี้วันพระแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมาพ่อแม่มั่งเลยทีนี้หนูวันนี้พ่อก็ให้แม่ก็ให้นะให้หนูไปฟังไปรักษาโบสถ์นะถ้าจำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาได้แม่จะให้อีกให้มากกว่านี้นะวันนั้นก็คืออยากจะได้เงินที่พ่อแม่มากๆถ้าจำมาได้แล้วก็แม่จะให้เงินมากพ่อก็จะให้เงินมากทีนี้ก็พอพระองค์เทศก็เข้าไปฟังพระองค์ก็เทศไปก็เกี่ยวมากับเศรษฐีจ้างลูกชายมาลูกชายนั้นบรรลุพระโสดาบันเลยทีนี้พอบรรลุพระโสดาบันแล้วนึกก่อนนี้พ่อแม่จ้างเรามาความอยากได้เงินก็เรามารู้ธรรมะนี้ก็เราละอายใจกลับไปนี่คงพ่อแม่จะให้เงินเราคงจะไม่ต้องรับแน่นอนเพราะตัวเองเป็นโสดาบันแล้วพ่อแม่นับเงินให้ก็อายพ่อแม่บอกท่านไม่ต้องการเงินที่จ้างไปให้ฟังเทศลูกก็ไปฟังเทศมาคือรู้จักทำให้ริความละอายพ่อแม่เนี่ยมีการรักลูกที่สุดของพ่อแม่แต่บัดนี้ลูกก็ไม่ขอรับเงินพ่อแม่ครับพ่อแม่ก็เลยสาธุลูกเป็นผู้รู้ธรรมเป็นธรรมมาฉันใดพวกเราก็ที่ธรรมเทศนานี้ก็อยากให้เป็นไปตามนั้นแหละนะถ้าอยากให้เป็นไปตามนั้นเราจะสักแต่ว่ามารักษาแล้วก็ให้มันมีฤทธิ์ความละอายต่อบาปจะให้สักเท่าไหร่ก็ไม่อยากได้เลยเพราะเรามันเป็นลูกจ้างเขาก็ไม่ดีมันสู้ไม่เป็นลูกจ้างใครดีกว่าเพราะธรรมะนี่เป็นเครื่องเจริญเชิดชูใจทำพระโสดาบันเนี่ยในโลกนี้จะว่าเขาร่ำรวยสักเท่าไหร่มันสู้พระโสดาบันไม่ได้เพราะเครื่องใช้สอยมันสักแต่ว่าตายแล้วก็ไม่ได้ติดตัวตามไปได้เลยสับโลนี้เป็นธรรมเครื่องบรรเทาทุกข์เครื่องเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ธรรมะนี่แหละทำให้ส่งผลไปสู่เทวโลกสมบัติและนิพพานสมบัติได้ เลิกความแก่ความเจ็บความตายสิ่งนี้นั้นเป็นคุณสมบัติอันที่สูงสุดเพราะพวกเราที่รักษาศีลเจริญก็มารักษาใจนี่เองไม่ใช่รักษาอะไรไม่ใช่เรามาบวชเรียนแล้วอยากได้เงินหนึ่งงูอยากได้เงินอย่างนี้ทำให้เสียสิ้นเสียธรรมนี่จะเป็นเรียกว่านักบวชชั้นดีได้ยังไงสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเนี่ยมันดียังไงเนี่ยธรรมะดียังไงและเป็นผู้ปฏิบัติสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วนะมันตรงที่ไหนเนี่ยมันตรงตรงไหนถึงเรียกว่าปฏิบัติดีซื่อตรงนะเราลองคิดดูสิว่าเราคิดโคตรกับพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเราซื่อตรงกับพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเราลองถามใจเราดูบ้างสิว่าจะเป็นยังไงเราไม่หมดความพลอกแผลแล้วหรือยังเราคงลองถามใจของเราดูมั้งสิเนี่ยอย่างนี้จึงจะเรียกว่าคนรักษาศีลจึงเรียกว่าคนรักษาใจเนี่ยแล้วคนประเภทไหนที่สุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเนี่ยคนอย่างไรจึงจะเรียกว่าคนจำพวกของพระพุทธเจ้าคนสี่คนเนี่ยคนสี่คนเนี่ยคือใครแปดคู่สี่คนเนี่ยมันคือใครเนี่ยเราก็คงจะต้องรู้ว่าเรามันเป็นยังไงใจของเรานี่มันโอนเอียงไปหรือแปดคู่สี่คนนี่มันก็ไม่ใช่อะไรนะก็ดูสิเราซื่อตรงต่อพระพุทธเจ้าเราอย่างหรือเรายังเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วหรือยังหรือเรายังสงสัยยังถอนแขนอยู่ในเรื่องของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านแนะนำหรือสั่งสอนฐานบารมีท่านก็ทำแล้วฐานอุปบารมีท่านก็ทำฐานปรมัตถบารมียังไงชีวิตท่านก็หายดับนี่เขาเรียกว่าฐานปรมัตถบารมีฐานนี่ชีวิตก็เสียสละให้ได้คนจะอยากได้นี่อยากก็ได้ดวงตาก็ควักให้ได้เสือจะตกแขวรู้ว่ามันอดอาหารก็โดดให้มันกินได้นี่ที่เรียกฐานปรมัตถบารมีนี่เราก็ต้องควรจะต้องรู้เนี่ยต้องเราก็ต้องควรศึกษาเราเรียนหรือปฏิบัติใจว่าใจของเรามันเข้าไปถึงตรงไหนมันพอใจแล้วหรือยังนี่ อย่างนี้นะโยมนะทุกคนฝากข้อคิดเสนอนะไว้ให้กับญาติโยมทุกคนแล้วก็ไปถามใจไปบ้านแล้วก็ไปถามใจ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สังวาลเหมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีมีชื่อกันเทศว่ามรรคสี่ผลสี่ในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏวรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: เป็นอันนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่14เดือนเมษายนพุทธศักราช2549ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านฟังครับ
1: อากาศอบอ้าวมากเนี่ยแม่ถ้าอบอ้าวนี่มันเพียมากนะเพียมันบีบอากาศร้อนบีบอากาศหนาวบีบมีกำลังฟ้าเหมือนดำเป็นเมฆหรือเป็นอะไรดำเป็นเมฆเยอะมองก็ดำ
2: เมฆครับใช่เมฆครับ
1: หนึ่งคือเหมือนฝนจะตกอย่างนี้ไปด่านจะยางไปปากช่องนี้2 ชั่วโมงกับ5 นาทีพอดีถึง2 ชั่วโมง 5 นาทีอย่างนี้ไปถึงด่านก็ไม่จอดไม่แวะที่ไหนพุ่งคือถึงเลย2 ชั่วโมง 5 นาทีส่วนครั้งงานครั้งแรกคือแล้วยังไม่กำหนดดูเพราะมันหยุดตามทางอันนี้ไม่หยุดพอออกนี่ปั๊บถึงนู่นคือเหลือ2 ชั่วโมง 5 นาทีทางโน้นก็ง่ายจะพอๆกันนะทางโน้นก็ง่ายจะพอๆกันนะผมเคยไปถึงนครนายกมันร้อยแผลร้อย3-4 กิโลหรือไงตอนนั้นไปถึงปัจจุบันมัน29อันนี้มันหักไปมันคงไม่ไกลกว่ากันมากนักแต่ครั้งปากช่องเขาบอกวันนี้ได้มากกว่าครั้งอย่างปัจจุบันของไปเพิ่มก็มีเครื่องยนต์ทำพึกนะ
2: ครับ
1: โอ้ชมโออยู่มันไปไ
2: ป800ครับ
1: 800มันก็เป็นส่วนเกินพิเศษ800อ่ะแล้วก็อื่นมีอะไรบ้างคือปัจจัยก็เพิ่มอีกนะ
2: ครับ
1: ปัจจัยครอบครัวละ1,600นะ
2: คร
1: ับ ครอบครัวก็1,600คือ5ครอบครัวครอบครัวละ1,600ส่วนทางโน้นก็ครอบครัวละ1,000ทางนี้มีผู้มาบริจาคเพิ่มเข้ามาวันนี้นะเงินเพิ่มเท่าไหร่ก็เอาส่วนนั้นเพิ่มเข้าไปเลยเขาบริจาคให้เราเนี่ยเราก็เอาแล้วเราก็บริจาคได้ตั้งแต่เขายังบริจาคได้ทำไมเราบริจาคไม่ได้เอาให้มากลับปุ๊บปุ๊บใส่ปุ๊บเลยถึงเนี่ย1,600ตอนเด็กนั้นอย่างนี้กี่คนเด็กวันนี้อ่ะเด็ก
2: 18 คน
1: ก็1,800คือเด็กให้คนร้อยทำรุ่นไม่มากเด็กแต่ว่าทางโน้นน้อยกว่าทางนี้แหละทางโน้น14 ครอบครัวทางนี้15 ครอบครัวแล้วก็จำนวนของคราวนี้ได้มากกว่าทางโน้นเพราะมันพิเศษไปเครื่องอย่างทางตำโอนะแล้วเงินก็มาบริจาคตอนเที่ยวไปย่างเที่ยงเขามาบริจาคมาเขารวมเข้าไปเลยก็เพิ่มเป็นรายได้ให้ครอบครัวละนะโดยเป็นครอบครัวละ1,600ปกติเราให้ครอบครัวละ1,000วันนี้เพิ่มก็มี600อยู่ในวัดก็แบบเดียวกันเราไปบริจาคที่นั่นที่ตลอดวันราชการก็ไปตามโรงพยาบาลวันเสาร์อาทิตย์อันนี้จะไปกับ เอาของไปให้ตามวัดตามวัดเป็นประจำการให้ทานของวัดป่าบันตานี่เรียกว่ารอบวัดเลยกระจายออกทั่วไปหมดเลยทานเป็นพื้นฐานวันหนึ่งวันหนึ่งกระจายออกทางไหนทางไหนทางไหนไปนับออกไปเท่าไหร่แทนที่มันจะหมดไม่หมดนะเดี๋ยวมาเนี่ยมาเท่าไรก็ออกมาเท่าไรก็ออกมันมาของมันอยู่งั้นแหละเพราะความเมตตานะไม่ใช่อะไรที่บึกบืนไปนั่นไปนี่ไม่ใช่อะไรแล้วคือความเมตตาภายในใจเป็นพื้นฐานมันดึงไปจนได้ละความเมตตาความเมตตาความสงสารมันไปที่ไหนมันก็เป็นของมันคือมันเป็นในหลักธรรมชาติของจิตเองตัวกิเลสเป็นภัยมันกีดมันขวางทางเดินของธรรมธรรมก็คือการทำบุญให้ทานทุกประเภทเรียกว่าธรรมกิเลสมันคอยกีดคอยขวางมันไม่ให้ทำบางรายจนกระทั่งติดมันเลยเชียวทำไม่ได้ให้ไม่ได้ก็ให้เหมือนตกนรกทั้งเป็นอย่างนั้นล่ะถ้าไม่ให้ก็เรียกว่าตกนรกทั้งตะเวลาตายเป็นอย่างนั้นนะการให้แต่ที่จะหมดไปมันไม่ได้หมดให้ออกทางนี้ส่วนความดีงามที่ละเอียดสุดยอดท่านว่าบาปว่าบุญเข้ากับนี้วัตถุหยาบออกส่วนละเอียดเข้าเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่านทรงทานบารมีเป็นพื้นฐานของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์การให้ทานไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าไม่ว่าวัตถุสิ่งของเงินทองอะไรได้มาไม่ว่าอาจว่าธรรมกระจายไปหมดทั่วโลกดินแดนเทวุเทวดาอินพรหมแม้พวกสัตว์ต่ำๆที่ควรจะมีส่วนได้รับก็ได้รับเหมือนกันหมดนี่แหละพระพุทธเจ้าเต็มไปด้วยพระเมตตาท่านจึงแสดงไว้ในธรรมมหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพปานีนังพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงเมตตามหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่ทำประโยชน์ให้แก่สัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณเลยนี่แปลออกเป็นอย่างนั้นคือพระเมตตายิ่งใหญ่มากทีเดียวทำประโยชน์แก่โลกไม่มีอะไรที่จะติดเนื้อติดตัวล่ะอะไรมีหมดไปเลยเพราะอำนาจของความเมตตานี่เปิดกว้างแบกตลอดมีเรื่องทำล้วนๆเปิดออกด้วยความเมตตากระจายเป็นหมดเลยให้เขาก็เป็นสุขเราก็เป็นสุขให้เขาแล้วเป็นทุกข์ไม่เคยปรากฏผู้ที่รับไปก็ยิ้มแย้มแจ่มใสผู้ให้ก็ให้ด้วยความเมตตาสงสารความดีต่อความดีรับกันซาบซึ้งตลอดไปแต่ความตนีที่เหนียวเข้าไปตรงไหนขัดตรงนั้นขัดตรงนั้นแม้ที่สุดกับหมู่กับเพื่อนก็เข้ากันไม่ติดเพราะความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่เอาไม่ว่าจะได้แง่ไหนมุมใดเล่ห์เหลี่ยมใดกิเลสมันจะออกใช้เป็นการเผาโง่ตัวเองนั่นแหละมีท่านจันเรียกว่ากิเลสใครจะพูดว่ากิเลสกับธรรมได้ไม่มีในแดนโลกธาตุนี้มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวพระองค์เดียวทุกพระองค์ทรงทราบได้ละเอียดรอทั่วถึงหมดทั้งบาปทั้งบุญรู้ได้หมดทรงนำออกนี้นำนี้ออกแสดงส่วนกิเลสมันเป็นตัวกีดขวางความดีงามของเราจะทำอะไรมันกีดมันขวางไม่ให้ทำทำมากกี่ขวางมากทำน้อยกี่ขวางน้อยมันเรียกว่าไม่ให้ทำนั่นแหละเป็นทางเดินของกิเลสโล่งไปเลยด้วยการไม่ให้แล้วในขณะเดียวกันก็ด้วยการจะเอาจะได้แบบไหนเอาทั้งนั้นส่วนธรรมเปิดโล่งเลยมาทางไหนเปิดออกตลอดเวลา นี่ยต่างกันนี่ท่านเรียกว่ากิเลสส่วนที่เปิดออกการให้การเสียสละเป็นฝ่ายธรรมการใช้การเสียสละเป็นฝ่ายธรรมความตนิทีเหนียวความเห็นแก่ตัวนั้นเป็นฝ่ายกิเลสอยู่ในใจดวงเดียวกันแล้วก็เป็นข้าศึกของตัวเองถ้าเป็นฝ่ายธรรมก็เบิกจิตใจให้กว้างขวางออกไปราบรื่นไปโดยลำดับลำดาถ้าเป็นเรื่องของกิเลสก็บีบบี้สีไฟให้ติดจานอันตู่หาทางออกไม่ได้ออกไปกับทางกิเลสก็มีแต่ทางติดจานติดจานในภพนี้ก็ติดจานเราจะมีขี่เหนียวเราไม่ยอมให้ใครกับคนที่เขาให้ตลอดเวลาใครจะมีความสุขต่างกันผู้ที่ตนีที่เหนียวเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้นั่นแหละเป็นผู้หาความสุขไม่ได้ไม่มีความสุขหึงหวงทุกอย่างมีแต่จะเอาท่าเดียวส่วนผู้ที่ให้นะมีจะให้ให้ท่าเดียวเปิดโล่งเปิดโล่งจิตใจโล่งผู้จะหนีทีเหนียวนี่กิจใจกิจการอ้านตู้ไปเกิดในภพใดภพใดก็ไปเจอตั้งแต่ความติดตันของตัวเองที่สร้างไว้ในหัวใจนั่นแหละเขาเบิกกว้างเขามีความสุขความสบายเสวยสมบัติต่างๆจากการทำความดีของเขาทุนี้เสวยตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานความติดตันอ้านตู้ไม่มีทางที่จะได้สะดวกสบายไปพบใจชาติใดเจอแต่ความผิดกันอันตู่ความผิดหวังผิดหวังนี่คือความตนีมันสร้างไว้ในหัวใจคนหัวใจดวงนี้ไม่ตายเวลาตายลงไปมีแต่ร่างจิตใจนั่งบุญกรรมอยู่ในนั้นติดกับตัวเองไปอันนี้เรียกว่าติดบาปบุญติดตัวไปไปสร้างบาปสร้างกรรมไว้มากแล้วความผิดการอันตู้ก็มากไปพบใดไม่เป็นพบที่พึงปรารถนาเป็นพบที่ผิดหวังผิดหวังเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ที่ผิดหวังเป็นคนก็เป็นคนที่ผิดหวังพบใดชาติใดมีแต่พบชาติที่ผิดหวังของสัตว์ผู้สร้างความชั่วให้แก่ตนแต่ผู้สร้างความดีไปที่ไหนเปิดโล่งเปิดโล่งไปเรื่อยไม่ว่าพบใดชาติใดคืออำนาจแห่งบุญแห่งบาปเป็นผู้พาเปิดทางและปิดทางบาปเป็นเครื่องปิดทางทางสะดวกสบายราบรื่นดีงามบาปไม่พาไปพาไปแต่ความทับแคบตีบตันอันตู้ขาดแคลนมีความทุกข์ความลำบากลำบนไปในทุกภพทุกชาติทั้งที่ตนตนีไว้ไม่จะให้ใครเพื่อตัวเองแต่สุดท้ายไม่ได้เลยก็มีแต่ความตนีไปเป็นภัยต่อตัวเองผู้ที่เสียสละได้มากได้น้อยนี่มาเป็นคุณแต่ตัวเองทั้งนั้นเพราะจิตนี้ไม่ตายเราทราบได้ชัดทางด้านจิตตะภาวนาเรื่องจิตไม่มีตายใครจะปฏิเสธหรือลบล้างอย่างไรก็ตามว่าตายแล้วสูญนี่ผู้เป็นผู้ที่มืดหนาที่สุดปิดทางของตนให้หาทางออกไม่ได้คนเราเมื่อตายแล้วสูญมันย่อมหมดหวังอยากทำอะไรก็ทำเสียเวลามีชีวิตอยู่นี่เราอยากทำอะไรก็ทำแต่ส่วนอยากทำนั้นมันมีแต่ส่วนต่ำส่วนบาปส่วนกรรมนั่นแหละตายแล้วมันสูญไม่ได้เสวยกรรมก็ทำตั้งแต่ตามความชอบใจความชอบใจเป็นเรื่องของทางต่ำของบาปของอกุศลและกรรมสร้างไว้เวลาตายที่มันไม่สูญแล้วสิมันเป็นความสำคัญของกิเลสหลอกคนให้หนาแน่นมากขึ้นเท่านั้นตายแล้วมันไม่ได้สูญจิตดวงใดก็ตามไม่มีคำว่าสูญไม่มี

คำว่าดับว่าสูญไม่มีคำว่าตายแล้วเกิดนี่โดยอาศัยจิตนี่เข้าไปสู่ร่างต่างๆร่างสัตว์ร่างบุคคลเทวูเทวดาอินพรหมหรือซากพวกร่างเปรตร่างผีนี่จิตดวงนี้ทั้งนั้นเข้าไปสิงอยู่ด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมของตนความตายไม่มีในจิตดวงนี้ถึงจะไปตกนรกหมกไหม้อยู่ที่กับกี่กันด้วยอำนาจแห่งกรรมหนาแน่นต้องตกนานทรมานอยู่ตนอยู่นานก็ตามทุกขนาดไหนยอมรับว่าทุกทั้งนั้นแหละปฏิเสธไม่ได้เพราะกรรมชั่วเป็นของตัวเองผลที่ได้รับก็คือความทุกข์ความทรมานก็เป็นผลของตัวเองที่จะต้องรับแต่ผู้เดียวผู้อื่นผู้ใดรับแทนไม่ได้ตกนรกอยู่กี่กับกี่กันก็ยอมรับทุกข์อยู่อย่างนั้นนะแต่จะให้จิตชิบหายสูญไปไม่มีพ้นจากนั้นแล้วเคลื่อนขึ้นมาก็มาสืบพบสืบชาติต่อไปก็เป็นจิตดวงเดียวนี่แหละเพราะคำว่ากรรมดีกรรมชั่วเป็นของไม่แน่นอนมันโลกสมมุติอยู่ในกฎอนิจจังเป็นแต่เพียงว่าเปลี่ยนช้าหรือเปลี่ยนเร็วเท่านั้นผู้ที่ตกนรกเป็นเวลานานๆเปลี่ยนเหมือนกันมีเวลาสิ้นสุดพ้นจากนรกได้แต่ช้านักที่เปลี่ยนเร็วก็มีเปลี่ยนช้าก็มีเหมือนผลไม้บางชนิดเป็นเวลานานกว่าจะได้รับผลบางชนิดไม่นานก็อย่างนั้นแหละถึงเวลาโผล่ขึ้นมาแล้วก็ทำความดีมีความดีงามอยู่ความดีงามก็สืบทอดต่อไปแล้วค่อยรู้สึกตัวแล้วสร้างความดีงามขึ้นไปก็ส่งเสริมจิตดวงนี้ให้ราบรื่นดีงามต่อไปในภพชาติต่างๆแล้วสร้างความดีงามหนักเข้าก็เลยเป็นความราบรื่นชื่นใจไปทุกภพทุกชาติจนกระทั่งถึงมีมุตต์หลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งบุญกรรมที่สร้างมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยส่งให้ถึงที่สุดมีมุตต์พระนิพพานได้แล้วก็ไม่ตายคือจิตดวงนี้ไม่มีตายถึงมีมุตต์พระนิพพานแล้วก็กลายเป็นธรรมธาตุไปเสียไม่มีคำว่าศูนย์คือจิตดวงนี้ท่านเรียกว่าธรรมธาตุให้ศูนย์ไม่มีใครจะว่าศูนย์ขนาดไหนก็เรียกว่าหนาที่สุดแล้วหรือตายแล้วศูนย์ยิ่งหนามากนะใครเห็นว่าตายแล้วศูนย์ให้จำให้ดีนะคำสอนของพระเจ้าเป็นคำสอนของจอมปราดพวกเราทั้งหลายมันจอมโง่เราจะเชื่อความโง่ของเราจอมโง่ของเราเรายิ่งจะหนักเข้าไปทุกทีในเรื่องความชั่วช้าละโมบทั้งหลายเราจะเป็นผู้รับทั้งนั้นลงศาสดาองค์เอกสอนผิดไปนี้ศาสนาจะไม่มีในโลกไม่มีผู้ใดที่จะสอนถูกต้องแม่นยำได้ยิ่งกว่าองค์ศาสดาแต่ละพระองค์จึงเรียกว่าสวคาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วไม่ว่าแง่ใดมุมใดไม่มีคำว่าผิดพลาดคือศาสดาองค์เอกเป็นผู้สอนไว้ใครฝืนก็ฝืนตัวเองทำลายตัวเองใครปฏิบัติตามที่ท่านสอนไว้ก็เบิกทางให้ตัวเองเป็นลำดับลำดาไปที่จะให้เปลี่ยนแปลงอัตธรรมพระพุทธเจ้าสอนว่าผิดไปนี้ไม่มีต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองที่เห็นเป็นความผิดนอกลู่นอกทางไปจากธรรมแล้วตัดแปลงตัวเองให้เข้าสู่อัตถุธรรมก็จะเป็นไปพวกข้ามราบรื่นตามคำสอนที่ทรงสอนไว้แล้วนั่นแหละนั่นขอให้พากันเชื่อพระพุทธเจ้านะโลกทั้งโลกไม่มีใครเชื่อใครได้สามแดนโลกธาตุไม่มีใครปรากฏเป็นจอมปราศาสดาองค์เอกมาสอนโลกใครหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้เหมือนพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั่นเลยนั่นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ตรัสรู้ขึ้นมาเรียกว่าเปิดโลกธาตุให้สัตว์ทั้งหลายได้ก้าวเดินเมื่อก้าวเดินไปแล้วไม่ฝืนคำสอนพระพุทธเจ้าผู้ที่รวดเร็วก็ไปได้เร็วดังที่ท่านแสดงไว้ในบุคคล4จำพวกอุคติจันดูเป็นผู้พร้อมแล้วที่จะพ้นทุกข์มีอุปนิสัยสามารถเต็มที่แล้วถ้าในสมัยปัจจุบันศาสดาของพระพุทธเจ้าพวกเรานี้ก็คือ
เช่นอย่างเบญจวัคคีย์ทั้ง5อย่างนี้เป็นต้นนี่ละพวกปกติกันอยู่กับบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วคือรอถ้าเป็นวัวก็อยู่ปากคอกแล้วพอเปิดปากคอกพอเปิดประตูเท่านั้นวัวเหล่านี้ที่อยู่ปากคอกจะหลั่งไหลออกทันทีทันใดนอกจากนั้นก็วิปจิตันอยู่ตามหลังกันออกไปตามหลังกันออกไปสองประเภทนี้แน่นอนเร็วและลดกันลงมาเล็กน้อยส่วนประเภทที่สามเป็นประเภทเหนื่อยยะทั้งจะเข้าทั้งจะออกทั้งจะขึ้นทั้งจะลงเป็นได้ทั้งสองทางเหนื่อยยะแปลว่าผู้ควรแก่การนำสั่งสอนหรือฉุดลากไปได้ทางดีก็ได้ถ้าอ่อนทางชั่วก็ลากลงไปจมไปได้เหมือนกันนี่เรียกว่าเนยยะอยู่ตรงกลางพยายามฝึกฝนอบรมตนเนยยะนี่ก็นำตนไปทางที่ถูกที่ดีเรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์เช่นเดียวกันกับประเภทปุคคติตัญญูวิปัจจิตัญญูถ้าอ่อนมันก็ลงได้จมได้นี่ประเภทเนยยะประเภทอยู่ถึงกลางส่วนประเภทปทัปปรมะนั้นประเภทมันมีแต่หูแต่ตาเฉยๆใจก็ไม่มีความรู้สึกในทางอัตทางธรรมมีจิตใจที่ต่ำช้าเร็วซามมืดหนาสาโหดที่สุดสร้างกิริยาการของใจที่แสดงออกมีแต่แสดงออกเกลื่อนช้าละโมกและทำชั่วทั้งหลายไปโดยลำดับลำดาปทัปปรมะเรียกว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์โปรดไม่ได้ปทัปปรมะถ้าเป็นคนไข้ก็ประเภทที่เข้าห้อง ICU คนไข้เขาเข้าห้อง ICU เข้าโรงพยาบาลหายจากโรคจากไข้เพราะยาและหมอมาจำนวนมากมายแต่คนไข้ประเภท ICU นี่แหวกเข้าไปห้องนั้นน่ะห้อง ICUไปรอลมหายใจเสร็จแล้วก็ไปตายหมอไม่มีค่ายาไม่มีราคาเพราะคนคนนั้นหมดค่าหมดราคาโดยสิ้นเชิงแล้วรอแต่ลมหายใจแล้วก็ตายไปเลยมีประเภทปทัปปรมะเกิดมากับโลกกับสงสารเขาเรียกว่าคนเหมือนกันเพราะรูปมันเป็นรูปคนแต่ใจมันเป็นรูปเปรตรูปผีรูปยักษ์รูปมารรูปนรกอเวจีอยู่ในหัวใจเต็มหมดร่างนั้นเป็นร่างมนุษย์จิตใจเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารเป็นนรกอเวจีเต็มหัวใจในการแสดงออกก็มีแต่กิริยาของสิ่งชั่วช้าดมกอะไรพาแสดงออกพาจับพาทำอะไรก็อะไรก็มีแต่อันนี้ดึงไปให้ทำแต่ความชั่วช้าดมกและสุดท้ายก็จมนี่เรียกว่าปทัปปรมะไม่มีทางที่จะฟื้นตัวได้เลยเพราะไม่สนใจจะฟื้นอันนี้ประเภทที่เข้าห้อง ICU หมดหนทางหมอก็หมดทั้งที่หมอสามารถรักษาคนไข้ด้วยหยุดด้วยยาให้หายออกจากโรงพยาบาลไปเป็นจำนวนมากแต่คนไข้ประเภท ICU นี่หมอก็ไม่มีความหมายยาก็ไม่มีความหมายเพราะคนนั้นหมดความหมายแล้วตั้งแต่ยังไม่ตายรอแต่เข้าไปตายอยู่ในห้องไอซียูเท่านั้นนั่นเป็นอย่างนั้นนี่ประเภทปทัปปรมะให้ฝึกฝนอบรมจิตใจตนฟังอัดฟังธรรมจากครูบาอาจารย์แล้วให้ไปพิสูจน์ตัวเองอย่าแสกแต่ว่าฟังท่านฟังว่ายังไงฟังไงให้ย้อนกลับมาดูตัวเองเพราะท่านสอนเราสอนผู้มาฟังทั้งหลายให้นำข้อนี่ไปเป็นข้อคิดพิสูจน์ในตัวเองบกพร่องตรงไหนให้รีบแก้ไขตัวเองเสียตั้งแต่ยังเป็นฐานะที่ควรเป็นไปได้อยู่นี้ถ้าตายแล้วจึงไปดัดแปลงไม่ได้นะต้องดัดแปลงตัวเองเสียตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นี้แล้วก็มีหวังที่จะได้รับผลดีต่อไปนี้ปทัปปรมะไม่ฟังใครส่วนเนยยะฟังเนยยะอยู่ถึงกลางขึ้นก็ได้ลงก็ได้สำหรับปทัปปรมะไม่มีทางคนที่มีจิตใจเป็นประเภทไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไม่เชื่อนรกสวรรค์เชื่อแต่ตายแล้วสูญนี่เป็นประเภทที่หนักมากที่สุดเชื่อแต่ตายแล้วสูญนี่เป็นประเภทที่หนักมากที่สุดเลยมีชีวิตอยู่กับเขาก็สืบลมหายใจ

ตัวเองอันใดเห็นว่าไม่ควรพอทำลงไปแล้วจะเป็นภัยต่อตัวเองแล้วอยากทำเท่าไหร่ก็ไม่ทำฝืนนั่นเรียกว่ารักษาตัวถ้าอยากทำทำไปตามสิ่งที่ชั่วช้าละโมบก็จมไปเลยจมไปเลยแล้วจมไปเลยที่ไม่มีเหลือนั่นนี่แหละธรรมพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ฉุดลากขึ้นมาตามสายธรรมแล้วจะพ้นได้ถ้าไม่ฟังเสียงอัดเสียงธรรมแล้วก็จมไม่สงสัยละคนเรารีบทำเสียตั้งแต่เวลามีชีวิตอยู่นี้การเกิดมาเหล่านี้มันไม่ได้แน่นะเกิดมาด้วยบุญด้วยกรรมกรรมดีกรรมชั่วพาให้เกิดกรรมสะโกมหิกรรมทายาโถกรรมโยนิท่านบอกเรามีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำดีทำชั่วนั่นเป็นสมบัติของเราทั้งนั้นเราจะทำอะไรท่านสอนว่าให้เตือนเราเองกรรมเหล่านี้ไม่เป็นสมบัติของใครเป็นสมบัติของผู้ทำทั้งดีทั้งชั่วแบ่งกันไม่ได้ประจำตนเป็นอย่างนั้นเรารีบทำเสียตั้งแต่บัดนี้เวลาตายไปแล้วจึงมาคิดทีหลังมันสายเกินไปแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรเวลานี้ยังเป็นฐานะเป็นประโยชน์ได้สำหรับมีเรามีชีวิตอยู่ให้รีบเร่งขวนขวายแก้ไขดัดแปลงตนเอง คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่ถูกต้องแม่นยำไม่มีอะไรที่จะเทียบได้แล้วเป็นปัญหาอยู่ที่เรานี่เท่านั้นสำหรับธรรมที่ท่านสอนไว้อย่างไรไม่มีปัญหาถูกต้องแม่นยำทุกสัตว์ทุกส่วนทั้งเบื้องบนเบื้องล่างนรกอวิชชาสวรรค์พรหมโลกนิพพานเป็นความถูกต้องทั้งหมดที่ทรงสอนไว้แล้วเราพินิจพิจารณาแก้ไขดัดแปลงตนเองอะไรจะเป็นทางต่ำอย่าฝืนธรรมของพระพุทธเจ้าอะไรเป็นทางสูงทางดีทางดีให้พยายาม อบรมตนฝ่าฝืนตนเองทำแก้ไขตัวเองฝึกทรมานตนเองที่มีกิเลสอยู่นั่นแหละมันทำให้เราฝึกทรมานกันให้พากันทำเสียตั้งแต่เวลามีชีวิตอยู่การทำความดีงามนี้ก็มีความราบรื่นเช่นเดียวกันกับเขาทำชั่วคนที่เคยทำความชั่วช้าละโมกแล้วทำความดีไม่ได้นะถ้าทางชั่วนี่ไหลไปเลยไหลไปเลยเพราะมันคล่องตัวเนื่องจากทำไม่หยุดไม่ถอยก็คล่องตัวเองผู้ทำความดีงามก็เหมือนกันที่แรกก็ฝืดก็เคืองได้ฝืดก็เคืองได้อาศัยคนอื่นแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงบ้างครูบาอาจารย์บ้างฟังไปฟังมาหลายครั้งหลายหนมันก็เกิดความสนใจผู้สาวพยายามเบิกบืนนานเข้านานเข้ามันก็ค่อยราบรื่นดีงามไม่ต้องไปศึกษากับอะไรมากนักพอความพอใจมีแล้วทำอยู่ไม่อยู่ไม่ถอยก็ราบรื่นที่นี่จิตใจก็ดูดดื่มในทางอัตธรรมอยู่ที่ไหนก็เย็นละที่นี่เย็นไปเย็นไปยิ่งเข้ามาสู่กิจตภาวนาด้วยแล้วแน่นอนเลยเห็นได้ชัดนักภาวนาล่ะเป็นนักรู้บาบุญนรกสวรรค์นิพพานได้เป็นอย่างดีตามกำลังแห่งความสามารถที่ตนบำเพ็ญในทางด้านกิจตภาวนาแต่กิจภาวนาที่ว่าภาวนาเฉยๆทั้งภาวนาไปหลับก็ครอกไปทั้งเย็บหมอนบ้างเสือไปตามๆกันทั้งนั่งทั้งเย็บหมอนเย็บเสือเพราะเสือขาดหมอนขาดนอนไม่หยุดอย่างนี้ก็มีแก้ไขดัดแปลงตนเองด้วยสติปัญญาโดยทางกิจภาวนาอย่างนี้ก็ไม่ผู้นี้ละผู้ที่จะได้เหตุได้ผลจิตใจเวลามันหนาแน่นโดยกิเลสหนาแน่นจริงๆนะนี่แหละกิเลสอยู่นี่ใจของเราพุทธเจ้าก็สอนว่ากิเลสไม่มีอยู่ที่ใดเป็นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศรอบเขตจักรวาลไม่มีคำว่าบาปว่าบุญมีอยู่ที่ใจเกิดที่ใจสร้างที่ใจไม่ว่าบาปว่าบุญนี่ท่านสอนลงที่นี่นี้เมื่อเวลาเราทำความดีงามเข้าไปความดีทั้งหลายก็เป็นเครื่องรักษาเราได้ดีเป็นลำดับนอกจากนั้นก็เข้าทางด้านจิตตภาวนาเบิกกว้างออกไปเรื่อยๆจิตใจสว่างสวัยแดนนรกสวรรค์กราบพระพุทธเจ้าเลยแต่ก่อนก็ธรรมดาเหมือนท่านเหมือนเราท่านว่าไว้ก็ฟัง ฟังไว้อย่างนั้นแหละยังไม่ถึงใจแต่เวลาปฏิบัติไปปฏิบัติไปสิ่งเหล่านี้กับใจมันแยกกันไม่ออกเป็นความรู้ความเห็นจะต้องสัมผัสกันอยู่โดยดีทางด้านจิตตภาวนาเวลาภาวนาไปภาวนาไปอ้าว

0: อย่างที่ท่านว่าพวกเปรตพวกผีพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ตะก่อนท่านสอนไว้เหมือนคำพูดท่านเปล่าๆความจริงหัวใจมันเปล่าจากผลจากประโยชน์มันจึงไม่ยอมฟังนี่พอปฏิบัติตนเขาเป็นสาระคุณภายในจิตใจแล้วเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องนรกสวรรค์ค่อยเปิดจ้าขึ้นมาเปิดจ้าขึ้นมายอมรับพระพุทธเจ้ายอมรับโดยสิ้นเชิงคือท่านเอาให้ถึงที่สุดเลยว่าคือท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วยอมรับโดยสิ้นเชิงไม่มีข้อขัดแย้งพระพุทธเจ้าแม้แต่คำเดียวเพราะพระองค์สอนไว้โดยถูกต้องท่านสามารถรับได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามภูมิวาสนาของท่านมอบราบพระพุทธต่อพระพุทธเจ้าว่าบาปมีบุญมีนรกสวรรค์มีเปรตผีประเภทต่างๆมีรับหมดยอมหมดเลยนั่นเมื่อจิตเข้าไปสัมผัสยอมรับกันแล้วมันจะฝืนไปไหนล่ะไม่ฝืนมันละเองที่นี่รู้เองเรื่องบาปเรื่องบุญนรกสวรรค์กลัวเองมีความกระหิ่มต่อการบุญการกุศลไปเองถึงนรกสวรรค์นี่มันก็เห็นประจักษ์อยู่ในภายในจิตใจกระแสมันถึงกันอยู่เรื่องนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานกระแสของจิตกับธรรมเหล่านี้แสดงถึงกันอยู่นี้เวลาเปิดกว้างภาชนะคือใจนี้ออกเท่าไหร่ยิ่งรับได้มากยิ่งรับได้ชัดเจนได้มากเข้าสุดท้ายก็ยอมรับไม่มีอะไรที่จะค้านพระพุทธเจ้าได้เลยนี่ละที่ว่าองค์ศาสดาโดยแท้แล้วอย่าถือพอเป็นงูปลาอะไรไปอย่างนั้นนะถือพอเป็นพิธียาธรรมแล้วไม่ใช่มนุษย์พอเป็นพิธีเป็นมนุษย์ทั้งคนเต็มบาทเต็มเต็งทุกคนแล้วอาจธรรมก็ควรจะแทรกเข้าไปมนุษย์ที่กำลังขาดบาทขาดเต็งนี้ให้เต็มบาทเต็มเต็งขึ้นมาเป็นมนุษย์มานาที่ดีที่ดีมีศีลมีธรรมครองหัวใจแล้วจะมีความสุขความเจริญเป็นลำดับทีนี้เวลาใจกับธรรมเข้าสัมผัสกันมากน้อยนี้ใจจะแสดงคุณค่าขึ้นมาโดยลำดับลำดาแต่ก่อนเราไม่เคยจิตนี่เป็นบ่อยเขาตลอดเป็นบ่อยของกิเลสตัณหาความโลภความโกรธราคะตัณหาวิ่งตามเขาไม่มีประมาณจะเวลาได้อบรมจิตใจเข้าไปสิ่งเหล่านี้เริ่มเป็นข้าศึกเข้ามาแล้วกลายเป็นคู่ต่อสู้กันไปเรื่อยๆสุดท้ายต่อสู้กันอย่างใหญ่หลวงเอาจนขาดสะบั้นไปจากใจนี่ทั้ง3ตัวนี้อยู่ที่ใจตัดขาดสะบั้นออกจากใจไม่มีอะไรเหลือแต่ทำทั้งแท่งแล้วนั่นละจ้าเลยที่นี่อ๋อคำว่ากิเลสอยู่ที่นี่เองถามที่ไหนกิเลสเป็นภัยต่อสัตว์โลกก็เป็นภัยต่อจิตเรานี่พอแก้มันหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีกิเลสตัวใดมาแสดงความเป็นภัยต่อจิตใจจนกระทั่งวันท่านปรินิพพานและปรินิพพานไปเลยเที่ยงตรงไม่มีกิเลสตัวใดเข้าไปแฝงได้เลยนั่นเวลาเปิดมันเปิดอย่างนั้นหน้าใจเวลามันติดตันก็ติดตันแต่อาศัยการฝึกทรมานด้วยความรักตนความจงรักภักดีต่อตนจงรักภักดีต่อธรรมนำธรรมเข้ามาฝึกฝนอบรมก็ดีไปวันดีวันดีคืนขึ้นเป็นลำดับลำดาจนกลายเป็นดีเลิศหัวใจตรงนี้ไม่เคยคิดเคยคาดนะว่าจะเลิศกว่าสิ่งใดใจนี้เหมาะกับกิเลสอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดมาไม่รู้ว่าใจนี้มีความเลิศเลยที่ไหนไม่เคยมีไม่ว่าท่านว่าเรานะมีแต่วิ่งตามอารมณ์ทั้งหลายอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ของกิเลสความโลภทำให้วิ่งตามความโกรธความเครียดแค้นอาฆาตมาดร้ายวิ่งตามราคะตัณหากินไม่พอไม่พอวิ่งตามสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้เลยทีนี้เวลาชำระสิ่งเหล่านี้ออกไปโดยลำดับลำดาจนกายเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยทีนี้เมื่อเห็นว่าเป็นภัยก็เป็นคู่ต่อสู้กันต่อสู้หนักเข้าจนกระทั่งสิ่งเหล่านี้ขาดสะบั้นไปจากใจแล้วภัยไม่มีกับใจของท่านผู้บริสุทธิ์หมดจดโดยสิ้นเชิงนั่นละการชำระจิตใจเป็นอย่างนั้นกิเลสก็อยู่กับใจชำระกิเลสก็ชำระด้วยธรรมซึ่งมีอยู่กับใจด้วยกันชำระหลายครั้งหลายหนค่อยสว่างสวัยออกไปพอพูดอย่างนี้แล้วเราก็เคยพูดให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายฟังเพราะมันถึงใจบวชเข้าไปใหม่ๆเห็นท่านพระครูท่านเดินจงกรม อยู่หน้าโบสถ์ตอนเช้าตีสี่ใช่ตีสี่ตีห้าท่านลงไปเดินจงกรมจนกระทั่งสว่างแล้วท่านขึ้นมาทำวัดทำวัดเสร็จแล้วก็ออกบิณฑบาตเราก็สังเกตท่านอยู่แต่ก่อนก็พอทราบบ้างแล้วการเดินอย่างผมภาวนาเพราะพระกรรมฐานท่านเคยสอนเวลาบวชแล้วก็สนใจภาวนาถามท่านจะให้ภาวนายังไงอยากภาวนาจะให้ภาวนายังไงท่านบอกเอาพุทโธนั่นแหละเราก็ชอบพุทโธภาวนาพุทโธท่านว่าเราก็จับอันนั้นมาพิจารณาภาวนาไปตามภาษีภาษาไม่เคยรู้เรื่องว่าแง่หนักแง่เบาไปยังไงไม่รู้นะท่านว่าให้ภาวนาพุทโธก็พุทโธไปทีแรกก็ตั้งอกตั้งใจมีสติบ้างขั้นต่อไปสติก็ล้มเหลวความง่วงเหงาห้องนอนก็เข้มข้นเข้ามาเสียงลงหมอนดังตูมเป็นธรรมดาอันนี้เวลาภาวนาไปภาวนาไปบทเวลามันจะเป็นกับพุทโธนั่นแหละพุทโธพุทโธและคำว่าใจของเรานี่มันเหมือนเราตากแหเอาไว้นะพุทโธพุทโธเข้าไปเนี่ยเหมือนดึงจอมแหพุทโธพุทโธพุทโธเข้าไปเหมือนตีนแหย่นเข้ามาย่นเข้ามาถูกเราจับจอมแหดึงจับพุทโธพุทโธจิตค่อยรวมกระแสเข้ามาความรวมกระแสของจิตนั่นแหละเหมือนว่าตีนแหย่นเข้ามาย่นเข้ามาแล้วเข้ามาถึงจอมแหได้แต่พุทโธเป็นอันเดียวกันกับหัวใจพอพุทโธพุทโธลักษณะรวมเข้ามาแปลกประหลาดยิ่งสนใจกับพุทโธที่ยิบสติติดแนบลงมาถึงจุดกลางคือจอมแหได้แก่ใจกึกทันทีเลยพอลงมาถึงที่นั่นแล้วโอ้โหสว่างสวัยไม่เคยตั้งแต่เกิดมาเพิ่งมาเจอในเวลานั้นแหละวันนั้นแหละรวมกึกลงไปที่นี่ขาดไปหมดนะเหมือนเราอยู่เกาะท่ามกลางทะเลนั่นแหละจิตดวงนี้อยู่ท่ามกลางทะเลอยู่เกาะคือพุทโธกับใจเป็นอันเดียวกันเกิดความอัศจรรย์เกินเหตุเกินผลนะมันไม่เคยเป็นไม่เคยเห็นไม่เคยจะไม่นานมันตื่นเต้นมันอะไรนี่แหละเป็นการรบกวนจิตที่สงบแน่วลงเวลานั้นให้คลี่คลายออกมาจะรวมไม่นานแต่ก็ได้หลักความจริงฝังใจอย่างลึกเลยตั้งแต่บัดนั้นมาจิตใจไม่มีคำว่าถอนถึงจิตไม่เป็นภาวนาไม่เป็นก็ตามความเชื่อในจิตที่เป็นในวันนั้นเชื่ออย่างเป็นอัจฉริยศรัทธาเชื่อไม่หวั่นไหวถึงมันไม่รวมก็ตามจะเอาให้ได้อย่างนั้นให้ได้อย่างนั้นอยู่ตลอดเรียนหนังสืออยู่7ปีจิตประเภทนี้รวม3หนเราไม่ลืมนะนี่แหละมันประเภทอัศจรรย์เราไม่เคยเห็นมันก็มาเป็นให้เห็นชัดเจนแต่นี่เป็นเครื่องดึงดูดจิตภาวนาให้หนักแน่นมากขึ้นนะเรียนหนังสืออยู่จิตมันก็หนักแน่นอยู่ในนี้หาไม่พูดให้ใครฟังนะเป็นอยู่ภายในตัวเองลับเงียบๆอยู่กับเพื่อนกับฝูงก็เหมือนลิงเหมือนข้างพูดกันเรื่องอัดเรื่องทำกับปริยัติยังไปก็พูดกันไปงั้นแต่ปฏิบัติคือจิตตภาวนานี้ไม่เคยพูดให้ใครฟังเลยเพราะไม่มีใครสนใจพูดเรื่องภาวนาเราก็ภาวนาของเราอยู่ตลอดแต่ไม่เคยพูดให้ใครฟังพูดแต่กิริยาลิงข้างบางชนีไปงั้นนะมันเหมือนเราเหมือนท่านพูดไปต่างพูดเรื่องภาวนาไม่เคยพูดหากเป็นอยู่ในจิตนั้นเพราะได้แปลกประหลาดนั้น
1: สองหนสามหนจะไม่อัศจรรย์อะไรคนเรา นี่แหละต้นเหตุที่จะให้เห็นความอัศจรรย์ของจิตเห็นในเวลาภาวนาเป็นครั้งแรกที่ว่านี่อัศจรรย์ตัวเองแล้ววันนั้นทั้งวันจิตไม่ได้พลาดไปไหนนะจะทำการทำงานอะไรอยู่ก็ตามจิตนี่มันจะไปสัมผัสอยู่กับคำจิตที่รวมที่อัศจรรย์นั่นแหละมันป้วนเปี้ยนอยู่นั้นไม่ยอมหนีไปไหนนะวันหลังเอาอีกภาวนาจะให้มันเป็นอย่างนั้นมันก็เลยไม่เป็นกระจ่างไปยังไป พอเผลอเอาอีกเป็นอีกมันเป็นอารมณ์พอเป็นแล้วเราอารมณ์อดีตมามันก็ไม่เปลี่ยนผลไปเลยไม่ได้เพราะใจจิตจางไปกลับมาเป็นปัจจุบันไม่สนใจกับอะไรละสนใจแต่พุทโธก็เป็นได้อีกนั่นก็เป็นได้ถึง3หนในเวลาเรียนหนังสืออยู่เป็นแบบอัศจรรย์อย่างนี้ยิ่งฟังดูที่นี่ก็เอาละออกปฏิบัติคราวนี้จะเอากิจตรงนี้ให้ได้ยังไงก็พ้นมือไปไม่ได้แหละนั่นแหละเวลาออกจริงๆเอาจริงๆได้นั่นที่นี่นี่ได้เรื่อยๆจิตอัศจรรย์ตั้งแต่เริ่มเรียนหนังสืออยู่นั่นแหละมันเป็นเนี่ยได้เห็นจิตอัศจรรย์ในเวลาจิตรวมแต่ก่อนไม่เคยเห็นแต่จิตนี่เป็นบ่อยเขาบ่อยของอารมณ์แห่งกิเลสทั้งหลายมันลากมันเข็นไปทางโน้นทางนี้เลยบางเวลาจิตได้ปรากฏเป็นกองอาจารย์ขึ้นมาจึงอันนี้เด่นในหัวใจถึงมันจะหายไปแล้วก็ตามอารมณ์แห่งความเด่นแห่งความอัศจรรย์ตัวเองไม่ได้ถอนนะจากนั้นออกภาวนาก็เป็นค่อยเป็นไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่แหละจิตเมื่อได้รับการอบรมพอมันเป็นขึ้นที่จิตแล้วไม่ถามใครนะไม่ถามใครเลยมันหักรู้หักประจักษ์ในตัวเองแน่ใจในตัวเองเลยนั่นจิตอัศจรรย์ที่จิตรวมปฏิบัติอย่างนั้นมาเรื่อยๆพอออกไปก็เอาใหญ่เลยมันก็เป็นได้จริงๆเลยการฝึกอบรมจิตเป็นของสำคัญมากนะโลกอันนี้ถือวัตถุเป็นสำคัญเอาวัตถุทั้งหลายเข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตเลยเป็นบ่อยกลางบ้านกลางเรือนไปเลยหาค่าหาราคาไม่ได้นะโลกเวลานี้โลกวัตถุดิ้นไปตามกิเลสทั้งหมดเลยไม่ใช่โลกนามธรรมคือสอดส่องดูจิตใจของตัวเองตามทางของศาสดาที่สอนไว้เช่นอย่างมีการภาวนาการภาวนาวันใดวันหนึ่งจะต้องปรากฏดังนี้เมื่อสังรวมใจด้วยสติอยู่ตลอดวันไหนก็ภาวนาวันไหนก็ภาวนาตั้งมีวันหนึ่งจะไปโดนกันจนได้โดนข้อมัธยจันทร์อย่างที่ว่านี่พอโดนนี่ปั๊บแล้วจับติดถึงมันจะเสื่อมไปแล้วก็ตามความที่เคยรู้เคยเห็นนี่ฝังลึกมากทีเดียวนั่นต่อไปมันก็เป็นได้อีกเป็นอีกแล้วก็ติดต่อกันไปเรื่อยที่จับติดเลยนั่นนี่คือการภาวนาจิตให้เป็นของเด่นกว่าวัตถุทั้งหลายโลกเราจึงจะมีความสุขจิตที่เด่นกว่าวัตถุทั้งหลายต้องเด่นทางด้านจิตตภาวนาเด่นทางศาสนาเช่นพุทธศาสนาเป็นต้นนี่แหละจิตจะเด่นเหนือวัตถุไปได้เพราะจิตตภาวนาถ้าไม่มีจิตตภาวนาแล้วมีแต่วัตถุเด่นครอบหัวใจสัตว์โลกตื่นขึ้นมานี่ดิ้นตายเหมือนกับวัตถุทั้งหลายอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้อะไรได้เท่าไหร่ก็ไม่พอดูที่เขาปลูกบ้านสร้างเรือนคนเราตัวเท่าหนูนี่มันปลูกบ้านสร้างเรือนกี่หับกี่ห้องกี่หับกี่ชั้นก็เพื่อจะให้มันเด่นมันดังให้ปรากฏชื่อมีนามนั่นเองหัวใจมันหมอบอย่างนั้นมันจึงดิ้นไปตามวัตถุทั้งหลายให้วัตถุทั้งหลายเหยียบหัวเอาเหยียบหัวหาความสุขไม่ได้ปลูกบ้านปลูกเรือนกี่ชั้นกี่ห้องกี่หับก็ได้จริงบ้านเรือนแต่ผิดที่หาความสุขไม่ได้นะมันก็ดิ้นของมันอยู่นั่นแหละต่อเมื่อไรได้ทำแทรกเข้าไปสู่จิตใจจิตใจยกระดับปุ๊บขึ้นเหนือตึกรามบ้านช่องวัตถุทั้งหลายได้เป็นลำดับจนกระทั่งเหนือโดยสิ้นเชิงนี่จิตเมื่อเหนือวัตถุทั้งหลายโดยสิ้นเชิงจากนั้นก็เหนือโลกโดยสิ้นเชิงทีนี้ไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าจิตผู้ได้ยันเลยใครจะว่าบ้าก็ว่าก็ผู้เป็นไม่ได้เป็นบ้าแต่ก่อนไม่เป็นก็บอกไม่เป็นไปรับเป็นขึ้นมาแล้วเป็นยังไงก็รู้ได้ตามความเป็นพูดตามหลักความจริงได้เลยดังพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพียงเดียวแสดงธรรมสอนโลกได้ถึง3โลกธาตุใครแต่ว่าบ้าบอพระองค์ก็เป็นศาสดาองค์เอกอย่างนั้นชรณังของพวกเราพระสงฆ์สาวกท่านก็เป็นชรณะอยู่นั้นตลอดมาเพราะเป็นธรรมที่เลิศเลอภายในใจของท่านนี่แล้วเราก็ตั้งใจให้ปฏิบัติตามทางเดินของท่านอย่าปล่อยอย่าวางการดูจิตใจตัวเองซึ่งตัวเป็นตัวกงจักรใจนี้เป็นกงจักรพอตื่นนอนนี้เปิดเครื่องแล้วเปิดเมื่อไรไม่รู้ความคิดความปรุงความยุ่งเหยิงวุ่นวายมันจะตามกันขึ้นมาตั้งแต่ตื่นนอนรับนั่นแหละเป็นเวลาดับเครื่องทั้ง รี่ทั้งวันไม่มีเวลาดับเครื่องได้เลยมีแต่คิดแต่ปรุงดังนั้นเรื่องนี้ไม่หยุดไม่ถอยจะตายจริงๆต้องมาพักผ่อนนอนหลับพอหลับลงไปเครื่องเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ก็ดับ พอตื่นขึ้นมามันก็ตื่นทีนี้ให้มันดับด้วยจิตตภาวนาบ้างสิอย่างนี้มันดับโดยธรรมชาติของมันอยู่ในวงกรรมของกิเลสไปให้ถึงไปเอาอยู่ในวงแห่งธรรมบ้างสิเอาจิตตภาวนาระงับดับความหมุนเวียนของกิเลสมันไม่หมุนไปไหนถึงเวลามันหยุดหยุดตึ๊บเลยทีหยุดด้วยธรรมหยุดด้วยจิตตภาวนาสว่างกล้าขึ้นมานี่หยุดอยู่ด้วยอำนาจของธรรมหากห้ามไว้จิตใจสว่างกล้าแสดงความมีคุณค่ามีราคาขึ้นมาในทันทีทันใดนักนี่แหละทีนี้ใจก็เริ่มมีคุณค่าแล้วเราอบรมมากเท่าไหร่มากเท่าไหร่แล้วสุดท้ายไม่มีอะไรในสามเดือนโลกธาตุนี่จะเลิศเลยยิ่งกว่าใจนักใจเหนือหมดแล้วแต่ก่อนใจมีจำต้อยพิสุทธิ์ถูกเหยียบถูกย่ำจากกิเลสตัณหาตลอดเวลาพอฟิตตัวขึ้นมาทางด้านอาจด้านธรรมมีวิจารณาเป็นนักฐานแล้วค่อยเด่นขึ้นมาเด่นขึ้นมาสุดท้ายไม่ต้องเสกสรรปัญญาว่าจิตนี้เลิศเลยเหนือสิ่งทั้งหลายในสามเดือนโลกธาตุซึ่งเป็นสมุทั้งมวลจิตนี้เป็นจิตตะวุมุเหนือแล้วหนักเป็นขึ้นมาเองไม่ต้องไปถามใครก็รู้เองเนี่ยธรรมพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่เลิศเลยอย่างนี้เราเป็นลูกเจ้าผู้ขอให้ใกล้ชิดสนิทสนมกับธรรมการภาวนาอย่าปล่อยอย่าวางให้สุดฝนโดยรวมหากจะมีวันหนึ่งแสดงออกมาจนได้ความแปลกประหลาดของจิตเกิดจากจิตภาวนาถ้าไม่ทำเลยก็ไม่แสดงไม่มีตายขึ้นมาเปล่าบางจำมานะเอาละวันนี้พูดกันเท่านั้นนะแบบนี้เราที่นี่นั่งแบบนี้แบบไหนก็นั่งมาหมดวันนี้นั่งแบบนี้นั่งแบบนี้มันทุกแบบนั่งทุกแบบนั่งแบบไหนว่าจะสุขมันก็ไม่สุขเนี่ยก็นั่งนี้นั่งนานแต่เปลี่ยนแล้วมันไปทุกแล้วเอาเปลี่ยนท่านั้นนั่งเขาก็ไปทุกอยู่แล้วไม่มีท่าไหนเป็นสุขมีแต่ท่าเป็นทุกหมุนสิงเมื่อทุกขังอันนี้จังว่าเลยวันนี้เทศได้ประมาณสักกี่นาทีวะ
2: 43คร
1: ับ ฮะ
2: 43
1: โทษได้มากอยู่นะเมื่อได้ถึง43นาทีว่าจะไม่ได้ว่าจะได้พูดไปเรื่อยไปพูดแล้วเดี๋ยวติดพูดทั้งหมดนี่หายหมดแล้วนะไม่มีเหลือไม่ทราบว่าเทศยังไงไม่มีเหลือเวลาจะขึ้นทีหลังขึ้นอีกไปอีกพอจบแล้วหายหมดไปเลยยังจะงัดตั้งแต่ของเก่ามาเทศวันยังค่ำคืนยังรุ่งก็ทราบไม่ได้แต่ไม่สนใจจะทราบมันพอถึงเวลาจะเทศก็ขึ้นเลยพอจบแล้วหายเงียบไปกลางนี้ไปถึงด่านด่านขึ้นเขาใหญ่ปากช่องสองชั่วโมงห้านาทีจากนี้ไม่อยู่ที่ไหนเรื่อยจนกระทั่งถึงที่เป็นสองชั่วโมงห้านาทีเพราะไม่อยู่ที่ไหนต้องหมดเวลาบ้างเหลืองกลางคืนก็ก่อนจะนอนก็ต้องอาบน้ำก่อนกลางคืนยืดๆนอนร้อนจะอาบน้ำก่อนจะนอนแล้วบางคืนยังต้องเปิดแอร์กลางคืนเปิดแอร์ไอ้นั่งยังร้อนเวลาร้อนเพลียมากนะถ้าเย็นๆก็ไม่สวยก็เย็นแล้วค่อยมีกำลังบ้างถ้าร้อนนี่ไม่มีกำลังบีบตลอดเลยอ่ะหายก็เหนื่อยนึกว่าจะไม่มีอะไรเช็ดให้พี่น้องหลายฟังมันก็ยังได้ถึง40นาทีนับว่าเก่งมาก ไปไม่ย้อยเราก็ย้อยเราเองนับว่าเก่งมากครับจะได้ถึง43นาทีไม่เหนื่อยไม่ชื่ออยากพูดอะไรเวลาพูดไปก็พอพูดไปคนแน่นข้างล่างก็เยอะแล้วจะมาเนี่ยก่อนไม่เห็นได้อยู่นะไปทุกวันมาวันแรกก็ไปทำสัญญาวันสองรู้ว่าไปด่านเขาใหญ่ปาจีนนะแล้ววันสามไปถึงมัน ไปทุกวันนะเราจะจำได้แต่ว่าไปทุกวันไม่มีวันเมื่อวานไปไหน
2: จุฬา
1: เออ
2: เลี้ยงช้างแล้วไปจุฬาครับ
1: ไปเออเลี้ยงช้างไปอย่างนั้นเลี้ยงช้างแล้ววันนี้ก็ไป
2: ป
1: ากช่องยุ้งได้ไปทุกวันไปทุกวันทุกวันที่แค่นี้ได้ยินทั่วถึงกันไหมที่เราแค่นี้นะ
2: ท
1: ั่
2: วถ
1: ึ
2: งคร
1: ับ ได้ยินทั่วถึงกันไหมได้ยินทั่วถึงไหมข้างล่างก็คงเหมือนกันเพราะข้างล่างก็มีไม้อยู่หน้ากุฏิคงจะกระจายไปได้ยินทั่วถึงนะเราก็ไม่พูดเสียงดังเพราะเหนื่อยพูดตามนิสัยตามอัตยาศัยของธาตุขันพูดแก่ๆนั้นครับถ้าดังเพราะนั้นมันฝืนคือไม่ฝืนหลักธรรมชาติจะเสียงหนักเสียงเบาให้ลมเป็นปันเข้ามาเองอย่างนั้นสะดวกการเทศถ้าเบาจะเพิ่มให้หนักผิดปกติแล้วไม่สะดวกมันก็เป็นของมันเองพอดีพอดี
3: แค่เด็กที่จะได้ยินที่อุดรก็ได้ย
1: ิน
3: เยอะ
1: อ่
3: ะ
1: ฮะ
3: แ
1: ค่
3: เด็ก
1: ที
3: ่อ
1: ุ
3: ดรก็ได้ย
1: ิน
3: เยอะ
1: เนี่ยแค่เนี่ยเวลานี้ดูมันออกทั่วประเทศไทยทั่วประเทศไทยมั้งในขณะที่เทศอยู่นะฮะหรือออกทั่ว
3: 64สถานี
1: ออกทั่ว
2: 68สถานีครับ
1: เออ68สถานี
2: คร
1: ับ เทศนี้ออกไปหมดเลยนะ
2: คร
1: ับ อ
2: ื
1: มท่าน
2: อินเทอร์เน็ตด้วยครับ
1: อืมอินเทอร์เน็ต
2: คร
1: ับ
2: จะเ
1: ป็
2: นก็ออก
1: ครับยังเหลือยังไม่ออกถึงเมืองนอกด้วยนะฟังว่ามีครูบาอาจารย์หลายท่านนะมั้งที่ช่วยกันเทศคือถอดออกเอาเทปฟังในนั้นออกทางวิทยุนะจะนักก็คือเราเป็นหัวหน้าตลอดเลยเป็นแนวหน้าตลอดเลยทุกวันนี้การฟังมันสะดวกนะมันมีทุกแบบได้ฟังสะดวกทุกแบบเลยอย่างวิทยุนี่หรือเทปจะก่อนก็ไม่เคยมีไม่มีปี04เริ่มเข้าในวัดป่าบางตาถึงเลยจากนั้นมาก็เรื่อยเลย
4: เรามันก็เป็นกรรมมาอยู่เหมือนกันนะ
1: เราก็ยอมรับอยู่เรื่องกรรมอะไรพอ06โรคหัวใจเป็นอย่างรุนแรงเลยรับแขกไม่ได้เลยต้องหลบหนี06ถึง12 512 6ปีเต็มๆนี่พูดไม่ได้เลยรับแขกมาไม่ได้หลบไปอยู่ที่พัทยาสวนลึกๆเขาไปภาวนานี่ตอนเช้าก็มาจังหันมากแล้วก็บอกอย่างเด็ดขาดเลยนะมาจังหันมากก็ยอมรับไม่ว่าอะไรนะว่าแต่ฉันจังหันแล้วให้เลิกให้หมดเราไม่พูดกับใครก็บอกพอฉันเสร็จแล้วเขาก็เลิกหมดอยู่แต่เราคนเดียวรักษาที่โรคหัวใจหนักมากนะนั่นแหละเป็นกรรมมันเหมือนกันถ้าหากว่าไม่มีโรคหัวใจนี้เทศตอนนั้นกำลังจะด้วยนะ506กำลังวังชายังดีเทศนี้พุ่งเลยมันไปเป็นอยู่วัดดอยทำไมเจดีฮ้อจนจะสลบนะนั่นแหละเป็นครั้งแรกเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรถึงจะสลบไปเอ๊ะทำไมเราเป็นอย่างนี้นิ่งเลยเทศกำลังพุ่งเพราะพระไปในงานเผาศพท่านชังกงมาปี06พระตั้งโถเป็นพันประชาชนก็เต็มบนภูเขาเทศก็เสียงดังลั่นลั่นกำลังพุ่งมันตึงทันทีเลยไม่เลยเกือบว่าสลบไปเลยเราก็ไม่รู้ตัวเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้เรานี่พออย่างนั้นมาตัวสั่นหมดเลยนี่แหละเป็นที่แรกเป็น06ที่วัดดอยธรรมเจดีย์ซึ่ง512เนี่ย6ปีนี้พูดกับใครไม่ได้เลยฉะนั้นมาก็พูดได้เล็กน้อย515พูดได้นิดหน่อยจนกระทั่งถึง520เทศสอนเผาพระงาจากนั้นมันก็เริ่มเรื่อยๆมาแล้วก็วัยมันก็แก่ไปแล้วเนี่ยตอนมีกำลังอยู่ก็โรคหัวใจไปทำลายใจวิตกรมันธาตุขันมันดีพอกระดิกนี่มันพุ่งเลยนะ พอพูดอย่างนี้ก็ยังระลึกถึงเจ้าคุณอุปัชฌาย์ท่านยกย่อลูกศิษย์ท่านเราเป็นลูกศิษย์ท่านท่านเป็นอุปัชฌาย์เรามีงานอะไรก็ตามท่านต้องมาเอาเราไปเทศที่วัดโพที่สมพรทุกงานเลยจนตอนท่านไปกู้เงินจากมหามกุฏแสนสองหมื่นเราไม่ลืมนะแต่ก่อนเงินมีราคามากท่านไปต่อหลังคาอะไรเป็นสามพักนะเขาเรียกสามอะไรนะคือหลังคาหนึ่งหลังคาสองชั้นสามชั้นนานานั่นแหละที่นี่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาท่านเป็นเจ้าคณะภาคนี่มาองค์ไหนที่ไหนจังหวัดไหนจังหวัดไหนเขาก็มานิมนต์เขาก็มาทอดผ้าป่าทุกกองเลยนะเราต้องไปเทศให้ทุกกองท่านไปเอาเองทีแรกท่านให้พระไปนิมนต์เราก็แก้ตัวไม่สบายทอดผ้าป่าดังนั้นท่านไปเองเลยบางทีเราก็ไม่สบายอยู่จริงก็บอกไม่สบายว่าไม่เป็นไรละไปขึ้นไปเลยหรือว่าเอาไปด้วยเลยนั่นละเทศตลอดทุกกันเรื่องเทศท่านยอมรับจริงนะเรื่องเทศนี่นะท่านพูดอย่างเปิดเผยแล้วว่าลูกศิษย์กับอาจารย์บอกว่าบัวเธอนี่เทศเก่งมากนะบัวนะข้าฟังทั่วประเทศไทยนะไม่มีใครเหมือนเธอไหมพูดนะเธอนี่เทศได้ไหลเลยไม่มีคำว่าอื้ออะอะกันมากันนะเรานี่กิจนี่ลงเลยท่านบอกท่านลงทุกครั้งที่เราเทศว่างั้นนะแต่ว่าเวลาเทศอะไรๆนี้ในงานเขามาทอดป่าเอาเงินไปใช้หนี้ไม่ว่าจังหวัดไหนมาท่านต้องไปเองไปเอาเรามาเทศแต่ก็ดีอันหนึ่งคือเวลามาเทศนั้นเขาถวายกันเทศมากน้อยเพียงไรไม่ใช่น้อยๆ นะยกเลยยกให้ยกให้เลยเพิ่มกันเทศไม่ใช่น้อยๆอยู่ตลอดนะอย่างนั้นแหละทีนี้เวลาเทศจบแล้วท่านก็รู้เองเรื่องการตอบปัญหาแต่พอนั้นละอ้าวทีนี้จบเทศจบลงเรียบร้อยแล้วใครมีข้อข้องใจอะไรให้สามขึ้นมานั่นแหละท่านเปิดซะให้เขาถามขึ้นมาพอเขาถามขึ้นมาปั๊บเอ้าบัวแก้เมื่อทิ้งให้เราแก้เลยนะแก้ปัญหาตลอดเลยอันนี้เขาถามมาปั๊บตอบปุ๊บตอบปุ๊บเลยจนกระทั่งอยู่กันบางทีสองต่อสองเราไม่ลืมนะนั่งอยู่สองต่อสองอย่างเงี้ยมองหน้าจ้องบัวเห็นหน้าก็อยู่ยังบัวไอเวลาเธอตอบปัญหานี่นะเธอได้คิดไหมว่าเราก็นิ่งเราไม่เคยตอบเลยอย่างนั้นเธอได้คิดไหมใครถามมาปั๊บตอบปุ๊บใครถามมาปั๊บตอบปุ๊บตอบปุ๊บเธอได้คิดไหมเราก็เฉยสุดท้ายท่านจูบเองไม่คิดถ้าคิดตอบไม่ทันจนว่าคือคนความรู้ความเห็นมันต่างกันแล้วแต่ใครจะถามมาอย่างไรเราก็ตอบให้นะครับคือธาตุขันธ์มันดีทัดขันพร้อมทุกอย่างตอบก็รวดเร็วท่านลงจริงล่ะอาชกุลวิชัยลงเราลงจริงใครเทศที่ไหนท่านทั้งพูดของท่านเองล่ะโอ้ยใครเทศที่ไหนเราโมโหว่ะบัวเนาะมันไม่ทันใจเราบางทีท่านก็ยกชื่อขึ้นมาเลยอย่างท่านนั่นเทศน่ะนั่นก็เทศตามนิสัยท่านเป็นว่างั้นนะเทศท่านอยากเทศก็เทศไปท่านไม่เทศก็ท่านก็นิ่งเฉยบางทีเหมือนหยุดแล้วเราโมโหคิดถึงเธอแล้วเกินนบัวหน้าอย่างนั้นนั่นก็ว่าคือเรามันก็เป็นนิสัยพอเริ่มขึ้นแล้วก็ขึ้นเรื่อยไปเลยที่จะให้หยุดให้อะไรไม่มีจนกระทั่งตกไปเลยเป็นตามนิสัยบางองค์ท่านก็เทศไปบางทียังหยุดท่านก็หยุดไปแล้วก็ช้าดีเดียวท่านก็ว่าท่านไปตามนิสัยของท่านที่นี่ท่านเคยฟังเทศเรามีแล้วท่านโมโหท่านว่าโอ้คิดถึงเธอว่าบัวอยากให้เธอไปเทศนี่นะว่ามันลำคาญน่ะเมืองนั่นท่านว่าตอนนั้นธาตุขันธ์เรายังดีการเทศยอมรับเลยว่าธาตุขันธ์ดีพุ่งเลยจ้ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ตายเลยมันพิษกันแต่ก่อนธาตุขันธ์มันดีกระดิกปั๊บนี่พุ่งเลย ท่านฟังในระยะนั้นจากนั้นมาก็506นี้เราก็เสียหลังจากมา520ก็เจ็บไปอย่างทุกวันเนี่ยเจ็บไปว่าไปที่ไหนล่ะพี่หมอก็เอาเข้ามาไว้มาโยเอวัดยานสังวรนี้มันห่างไกลจากเมืองชนไปทางนู้นใช่ไหมคือมันอยู่ทางจากเมืองชนไปนู้นใช่ไหมวัดยานสังวร
2: อยู่ด้านวัดช่องลมนะครับที่หลวงตาเคย
1: ไปแถววัดช่องลมลืมอย่างนั้นทั่วนะลืมจำไม่ได้นะที่นี่บนหลังเขาเป็นดงมีกวางตั้งโหไม่ใช่น้อยนะกวางกวางก็ปล่อยไว้เห็นคนทำท่ากลัวนั่นแหละพอเห็นคนคึกคักวิ่งโอ้ยสูเป็นบ้าเลยวะสูอยู่กับคนสูก็ทำท่ากลัวอู้อะไรวะพอเห็นคนคึกคักวิ่งใหญ่เลยอยู่ในนั้นเราอยู่กับผ้าเห็นเราไปมองเห็นปึ้งว่ามองเห็นวิ่งเลยสูเป็นบ้าเลยวะผ้าท่านเลี้ยงไว้เนี่ยมันกลัวอะไรวะตั้งเท่าไหร่ตั้ง20-30ตัวนะบางว่านะ30นั่นเห็นไหมล่ะอยู่ในดงมันได้อาศัยกินอะไรบ้างมีใครเลี้ยงดู
2: มั้ยก็มีอาหารเสริมให้แล้วก็หากินตามธรรมชาติ
1: ตามธรรมชาติ30ตัวนี่มันอาหารจะไม่พอถ้าโดยลำพังถ้ามีอาหารเสริมให้ก็จะพอนะที่วัดยานสังวรนี่ก็ท่านสุชาติเป็นคนพัทยาเดี๋ยวไปอยู่วัดป่าบันกาดตั้งแต่บวชแรกก็ไปอยู่นู่นเลยพอออกจากนั้นมาก็มาอยู่ที่นี่แหละเลยเป็นประจำท่านตั้งใจปฏิบัติดีนะท่านสุชาติท่านอยู่บนเขาเนี่ยท่านไม่ลงมาข้างล่างข้างล่างมันเป็นตลาดคนข้างบนเหมาะเราเคยไปพักอยู่ที่วัดยานสังวรเคยไปพักตอนนั้นเราพักในพัทยาในสวนลึกๆแต่ดูอยู่ในเขตพัทยาสวนมะพร้าวเขาลึกสงัดเงียบเลยนะครับเดินได้โอกาสแล้วก็เลยไปดูวัดยานสังวรให้เขารถไปส่งบาทอะไรเลยแม่เอาไปไม่ฉันไปแต่ตัวเลยถึงไปนอนอยู่ข้างบนเวลามาก็ลงมาเลยยังได้เห็นที่สงัดดีที่นั่นสงัดมากนะร้านทุกกลางคืนเงียบกลางวันก็เงียบเลยเราไปพักอยู่นั่นแหละแต่ก่อนไม่มีกวางนะเขาพุ่งมาไปปล่อยที่หลังตอนนั้นไม่มีมีแต่สัตว์ป่าธรรมดาพวกกระจ้องจักรแตพวกอะไรทำมีเยอะนะในหลังวันนี้ดูว่าพวกกวางพวกอะไรสัตว์เขาไปปล่อยเยอะก็ท่านสุชาติเป็นผู้ดูแลอยู่นะฉันแต่ยาเอ้ยพระลุงจะมีอยู่หลายองค์นะอยู่ที่วัดยานสังวรข้างบนนะว่าเดี๋ยวนั่นพระข้างล่างพระข้างบนท่านปฏิบัติจริงๆลงจากนู่นก็ไปบิณฑบาตที่ข้างล่างตอนนี้จะมีพระอยู่หลายองค์อยู่คิดว่าจะมีหลายองค์พอมันสงัดดีขึ้นไปนั่นเงียบเลยนะเราไปอยู่ที่นั่นไปพักแต่เราไม่ฉันเรื่องไม่ฉันมันเคยพอแล้วมันไม่มีอะไรเป็นจังหวะเพราะจะกี่วันก็ตามเรามันเคยแล้วเรื่องการฉันไม่ฉันมันเคยไม่มีอะไรเป็นอารมณ์เป็นอย่างไปวัดยาสมองไปแม่บาดไปเลยจะอยู่สบายสบายเงียบกลางคืนก็เงียบกลางวันก็เงียบเลยเพราะไม่มีใครพระอยู่ข้างบนถึง2-3องค์คือท่านบิณฑบาตพอ4-5เห็นท่านถือโคมไฟลงผ่านมาเราอยู่ข้างบนท่านถือโคมไฟผ่านลงไปบิณฑบาตทางโน้นฉันเสร็จแล้วท่านถึงขึ้นมาสายนะก็จะขึ้นมาสายนั่นแหละมันเสียเวลาเดินไปบิณฑบาตไปฉันนะกลับมานี่สายอยู่วัดยานสังวรมันอยู่ไ

0: ก็ขึ้นบวชมาท่านเดินเองไม่ได้ขึ้นรถไปลงทีนี้เราไม่ฉันท่านลงไปเราก็เห็นอยู่เงียบสงัดดีการควบการฉันนี้สำหรับเราเองมันไม่เป็นกังวลคือมันเคยฝึกมาเรื่องอดเรื่องอิ่มนี่มันเคยพอไม่มีอะไรเป็นอารมณ์จากฉันก็ฉันไม่อยากฉันเฉยกี่วันก็ตามเฉยมันเคยอย่างนั้นที่ไม่ฉันนั่นน่ะภาวนาดีการควบการฉันถ้าฉันมากการภาวนาอึดอัดฉันน้อยความชั่วไม่ฉันดีอย่างนั้นเราจึงมักจะอดตลอดจนกระทั่งท้องเสียคือมันภาวนาดีถ้ามาฉันภาวนาไม่ค่อยดีคือไม่ได้อย่างใจส่วนมากที่ว่าผ่อนนี้ไม่ค่อยผ่อนนะอยู่คนเดียวไม่ผ่อนเพราะหยุดเลยถ้าฉันก็ฉันเลยส่วนน้องผือมีผ่อนตลอดมาอยู่วัดน้องผือคืออยู่กับครูบาอาจารย์แล้วเราเป็นคนดูแลพระเนินทั้งวัดเลยถึงว่าเราหนักมากนะคอยดูแลพระเนินทั้งวัดคอยปฏิบัติในความเคลื่อนไหวของพระของเนินเราคอยเตือนเสมอเตือนเพื่อท่านได้อยู่ด้วยความสงบร่มเย็นสบายไม่มีสิ่งก่อกวนเป็นยังไงเราจึงต้องคอยดูแลตลอดนี่แหละที่ถ้าอดก็ไม่ได้มันไม่คุ้มค่ากันต้องผ่อนเป็นประจำเลยพอภาวนาทรงตัวอยู่ที่นั่นว่าจะได้กำไรอะไรไม่ค่อยได้หรอกเพราะทรงตัวที่ก็ผ่อนอาหารข้าวเกี่ยวก็หมูก็เพื่อนคอยดูแลแนะนำหมู่เพื่อนตลอดหนักนะเวลาออกไปดูลำพังหยุดเพิกเลยกี่วันก็ตามไม่ฉันไม่ฉันเลยเป็นสบายอย่างนั้นมีการภาวนานี้ยิ่งหมุนที่คือมันเห็นผลเกี่ยวกับเรื่องอาหารส่วนมากนักปฏิบัติของเรามันจะถูกต้องได้ถอนอาหารอดอาหารเพราะอาหารนี่เป็นสิ่งหล่อเลี้ยงร่างกายถ้าร่างกายมีกำลังภาวนาอึดอัดนอนก็มากความขี้เกียจก็มากถอนอาหารลงไปสติดีไอ้ฉันมากๆสติไม่ดีนะผิดพลาดทั้งดีตั้งใจมันก็ผิดพลาดจนได้นะเรื่องอาหารกดท่วงนะเพราะผ่อนหรืออดอาหารปั๊บมีสติก็ดีขึ้นเลยๆเนี่ยมันต่างกันเราจึงลำบากการปฏิบัติของเราเป็นปฏิบัติอดอยากมีแต่ความอดความทนเกี่ยวกับเรื่องอาหารเรื่องอยากจะฉันมันก็อยากเหมือนกันแต่เวลาฉันแล้วมันผลประโยชน์ทางด้านธรรมะมันไม่ถึงใจเนี่ยที่มันไม่ถึงใจไม่สมใจนี่พออดอาหารปั๊บความเพียรถึงใจนั่นเรามาหาธรรมแล้วไม่ได้มาหากินข้าวหรือดาวอ่ะเราก็เอาทางนั่นมาบ้างมันจะตายที่เพื่อพอยินจะมาสักทีนึงนั่นเออตั้งแต่ปัญหาเกิดออกจากกรุงเทพไปออกเข้าป่าถึงปัญหาที่หมดนี่อดตลอดทันมันจะตายยิ่งจะฉันไม่เสียฉันไม่เสียเป็นท้องเสียนี่พอพรรษาที่หกผ่านแล้วไปเรียบร้อยแล้วก็มาฉันตั้งนั้นมาเราก็ไม่อดนะอาหารไม่อดแต่ที่นี่ท้องมันได้เสียเรื่อยๆนะเสียตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่อายุ36จนกระทั่ง80ที่จะช่วยชาติบ้านเมืองถ่ายไม่อยู่เนี่ยมันถ่ายเรื้อรังมาตั้งแต่โน้นไม่เคยหายเลยเวลาจะหยุดก็ยาหมดตั้งนะเออแปลกนะที่ยาหมดเราว่าทอดตุลาแล้วล่ะนี่พอดีเขามาเสนอยาหมดตั้งผู้ที่เสนอเขาได้เป็นสักขีพยานมาแล้วเขา ขาหายจากโรคเพราะยาขนาดนี้เขาว่าไงเขาเป็นพยานเขามายืนยันหายเขาว่าไงเราจึงได้ย้อนมาฉันยาเอาลองดูตามให้พอฉันลงไปดีวันดีคืนนี่จึงได้ช่วยชาติบ้านเมืองแล้วท้องก็เลยหายไปเลยนะหายเงียบทั้งนั้นมาเงียบเลยนี่เพราะว่าท้องนี้เป็นอะไรมะเร็งเป็นมะเร็งในลำไส้เขาวางไว้นะหมอเขาอยู่เขาไม่บอกเราเขาไม่บอกแต่ที่บอกกันมาก็ทราบจนได้นั่นแหละว่าเป็นมะเร็งในลำไส้แล้วเราก็จะตายเลยนะแต่ยาหมอเติมมาระงับดับไปหมดเลยนะดีทั้งร้านมาก็ได้ช่วยชาติมาจนกระทั่งตัวนี้ท้องชนิดนั้นหายเลยนะไม่มีตัวนั้นหายแสดงว่าโรคนี้หายจริงยังอยู่อะไรจนกระทั่งทุกวันนี้นะก็ไม่มีอะไรท้องดีเรื่องการปฏิบัติภาวนานี่สำหรับเราส่วนมากพระในวัดป่าวันจันทร์ไม่เคยเห็นพระท่านมาฉันครบองค์เลยนะขาดอยู่ตลอดตั้งแต่เริ่มสร้างวัดมาไม่มากก็น้อยขาดอยู่ตลอดที่จะมาฉันครบองค์ดูว่าไม่มีนะอ้าวพอองค์นี้มาฉันอ้าวองค์นั้นหายไปแล้วองค์นั้นหายไปแล้วหายไปที่หลายองค์หายเนี่ยแล้วพอนั้นองค์นี้มาฉันอ้าวองค์นั้นหายไปแล้วอยู่อย่างนี้ตลอดนะทุกวันไม่หวนกลับคือท่านภาวนามักจะถูกด้วยวิธีการผ่อนอาหารปลดอาหารเป็นส่วนมากสำหรับวัดป่าบันตาเราก็บอกว่าเวลาเราเทศเราก็บอกว่าที่กล่าวเวลานี้นั้นจะไม่เป็นคำสั่งไม่เป็นคำสอนแต่เป็นคำบอกเล่าธรรมดาให้ท่านทั้งหลายพิจารณาเองก็แล้วกันเราก็บอกถึงเรื่องปฏิปทาการดำเนินของเราที่ได้ผลมาเป็นลำดับเพราะธาตุขันธ์มันอำนวยในทางนี้ก็บอกถึงเรื่องการอดอาหารอย่างน้อยก็ผ่อนอาหารไม่อยู่ร้องผือผ่อนทั้งนั้นชวนออกไปคนเดียวนี่อดถ้าจะฉันก็ฉันเลยไม่ฉันอดเลยอย่างนั้นแล้วผลได้ดีขึ้นมาเป็นลำดับจนกระทั่งทุกวันนี้เราก็เห็นผลในการอดอาหารระหว่างนั้นเรียกว่าคำบอกเล่าไม่ใช่คำสั่งให้ทำอย่างนั้นนะไม่ใช่คำสอนเทศนาท่านสอนอย่างนั้นนะไม่เป็นคำบอกเล่าธรรมดาท่านแต่นั่นคงจะเอาไปพิจารณาที่ส่วนมากวัดผ่าวันตาโปรดอาหารจะมากต่อมากจนกระทั่งทุกวันนี้ตั้งแต่สร้างวัดมาถูกธาตุขันธ์เดี๋ยวไว้เรื่องโอดาแล้วก็บอกว่าเป็นคำบอกเล่าเฉยแต่ท่านก็ยึดไปเป็นคำสอน ก็เป็นเรื่องของท่านเองในชุดองค์ที่13ไม่มีการโปรดอาหารไม่มีแต่ไปมีอยู่ในธรรมประเภทอื่นเป็นในบุพพสิกขาแล้วในธรรมเล่มอื่นพระพุทธเจ้าท่านรับสั่งว่าถ้าอดอาหารเพื่อโอ้เพื่ออวดแล้วปราบอาบัติทุกขณะเลยไม่มีกระดิกพิแกงอะไรปราบอาบัตินั่นคือท่านห้ามไม่อดนั่นเองถ้าอดปราบอาหารปราบอาบัติอดเพื่อโอ้เพื่ออวดท่านปราบอาบัติตลอดแต่ถ้าอดเพื่อทำเพื่อความเป้าเพียรอดเถิดเราตถาคตอนุญาตนั่นท่านว่าอย่างนั้นนะมีในธรรมบทอื่นแต่ส่วนในชุดองค์13ไม่มีว่าอดอาหารแต่ไปมีอยู่เล่มอื่นมันก็ทำพระพุทธเจ้าอันเดียวกันเราก็ทำอันนั้นแบบนั้นเรื่อยๆมานะแล้วที่นี่มีอะไรหมดแล้วนะนะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดที่นี่จะให้พรให้ศีลให้พรวันนี้สองทุ่มกว่าแล้วแม่โทษนั่งพิกนั่งพิกนี่แหละมีว่าไงวันนี้ก็มามากคนเป็นนู้นก็มีมากมากเหมือนกันทางนู้นก็มากถนนมีมากไม่คนฮะขดกันหนอนะเออนั่นเห็นมากตัวคนเต็มทั้งนั้น นั่งคนเดียววันนี้ก็เทศถึง4ที่ก็พูดแล้ว
1: 43
0: ครับ3ก็พอสมควรถ้าถึง4ทีส่วนมากจะอยู่ในย่าน30นาทีเหนื่อยก็เทศทุกวันทุกวันมีเทศได้ก็ออกไปอยู่แล้วนะออกหมดแล้วนะ
1: คร
0: ับ แล้วมานี้เทศทุกคืนคืนพอตอนค่ำเทศทุกคืนจนกระทั่งกลับมันเป็นของมันเองเทศทุกคืนทุกคืนแล้วก็ออกวิทยุทุกคืนแล้วเสียดายตอนพ่อแม่ครูอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่ไม่มีเทปอะไรเลยไม่มีจนกระทั่งวันงานเขาส่งท่านมีเครื่องใหญ่ๆนะเข้ามาได้ดูกันนี่เครื่องใหญ่นี่ได้หามมานะไม่ใช่ธรรมดาจากนั้นมามันเปลี่ยนแปลงอะไรต่ออะไรทุกวันนี้เท่าไม้ขีดไฟนี่ก็เป็นอย่างนั้นแล้วเป็นอย่างนั้นนะแต่ก่อนใหญ่ๆหนักๆนั่นแหละเจอเป็นครั้งแรกงานเผาศพแต่เวลามาพูดก็เห็นได้เรื่องได้ราวอะไรเครื่องมันไม่ดีหากได้เห็นนั่นเป็นครั้งแรกนะแต่นั้นมาก็มีเรื่อยๆจนเราวัดป่าบรรดาเรานี่มี504เขาเอาเทปมาให้504ตั้งแต่นั้นมาก็เรื่อยละ504 505เรื่อยจนกระทั่งทุกวันเทปยังได้อย่างท่านจุคุณอุบาลีเทศนี่นะไม่มีแต่ก่อนไม่มีสมัยนั้นไม่มีเดี๋ยวนี้สะดวกหมดเทศอะไรสะดวกหมดเลยข้าขาดกับขาดอันหนึ่งข้าขาดขาดอันหนึ่งเขามีเครื่องจับทุจริตคนไหมเครื่องจับทุจริตเงียบเงียบนะไปภาพไปภาวนามันหลับข้อข้อเครื่องจับออกเอามาเปิดขายที่หน้ามันยังไงเนี่ยมีไหมถ้ามีมาเอาจังมาจับเครื่องเข้าใจไหมถ้ามีสั่งไม่เครื่องเราจะจับพวกนี้มันร้องยาวเลย
2: แต่ก็สู้ของหลวงตาไม่ได้เลยไอ้เครื่องพวกนี้สู้ของหลวงตาไม่ได้เลยเพราะว่าต่อให้คอมพิวเตอร์ก็ยังสู้ไม่ได
0: ้ไม่เอาผมก็ว่าเพื่อเพื่อแต่ก่อนก็ไม่เข้าใจเรื่องเพื่อเพื่อเบื่อเราภาวนาเข้าไปคือมันชักก็คือว่าสักปัญญานั่นแล้วเป็นแบบเราไปคล่องแคล่วว่องไวแล้วมันกลับเพื่อเนี่ยถึงจะรู้ยับออกมาเมื่อมันกลับไปป้ายพังเลยพังเลยพังเลยเมื่อก่อนไม่รู้คือทำอยู่ในการรวมเดียวกันเวลาทำสักปัญญาแต่กล้าสามารถมันรวดเร็วนะพี่ยับมานี่ไม่ได้ขาดชาวบ้านไปผมต้องเต้นหัวใจผูกใจเลยยับขาดเลยขาดเลยนี่เรียกว่าทักษิณปัญญาตัวละมัดคือฆ่าเกลียดโดยลำพังมันต้องมีความเชื่อมได้บังคับบัญชาให้ชำระให้ฆ่าเกลียดไม่มีถึงได้ยั้งเอาไว้มันมายุ่งจับแล้วไม่ว่าคือมันหมุนมันตลอดเลยคือยอดทักษิณปัญญาอัตโนมัติทำงานเองเหมือนที่ทำงานบนหัวใจสัตว์โดยอัตโนมัติของจักรยานก็มันรู้เวลาทักษิณปัญญาฆ่าเกลือโดยอัตโนมัตินี่มันถึงย้อนไปรู้ทุกเรื่องเกลือทำลายสัตว์โลกโดยอัตโนมัติมีทุกหัวใจพอรู้นี่แล้วมันก็ไปรับกันพออันนี้เป็นที่หมายมันฆ่าเกลือโดยอัตโนมัติขั้นนี้แล้วที่เกิดไม่ได้นะไม่เกิดนี่จะพังท่าเดียวท่าเดียวขั้นพระสิบปัญญาสุนทรเป็นขั้นท่าที่โดยท่าเดียวอัตโนมัติอัตโนมัติจนหมดที่เกิดโดยสิ้นเชิงด้วยอัตโนมัตินั่นแหละแต่ก่อนเราก็ไม่เคยคิดเรามาเป็นภายในใจนี้มันเป็นไม่มีวันมีคืนเรื่องตลาดตรงนั้นจึงทำไมมันทำไมมันเห็นอยู่ตั้งอกตั้งใจทำไมมันเป็นอยู่นี่ตลอดเวลานะนั่นเวลามันเป็นแล้วมันเป็นเองของมันนะอยู่เฉยๆไม่ได้มันจะสอกแสกซึกซึก หาที่เลยฆ่าที่เลยเป็นไงจิตคือเวลามันมีกำลังไปอย่างนั้นนะมันหมุนของมันก็จิตปัญญาหมุนหมุนทีนี้ที่ถึงขั้นนี้แล้วที่เกิดไม่ได้เกิดไม่ได้เลยที่จะเกิดใหม่เกิดไม่ได้นอกจากมันมีอยู่นั้นก็ค่อยหมดไปที่จะเกิดเพิ่มขึ้นมาไม่มีถ้าจิตปัญญาขั้นนี้เป็นขั้นสังหารโดยถ่ายเดียวตรงสร้างหมดเชื่อมกับมหาสติมหาปัญญาหมดไปนี่แหละถ้าเราไม่ขึ้นใหญ่สี่แล้วอาฐานฌานชัยไม่รู้ฌานว่าจะผิดไปคือถอดจากความจริงมาพูดจะผิดไปไหนนั่นเป็นอย่างนั้นบางอย่างเที่ยวแท้ทุกวันก็เหมือนกันพูดให้ชัดเจนยังไม่สงสัยว่าจะผิดไปตรงไหนออกจากความแม่นยำออกอย่างนี้ถึงยิ่งสำนึก ละเอียดเท่าไรมันยิ่งรวดเร็วยิ่งถึงแล้วเป็นที่ตายใจแน่นอนแน่นอนไม่ผิดว่างั้นเลยเวลามันไม่มีภายในมันอาศัยจำหรับจำราแล้วอาศัยความคาดความคิดเริ่มเดาไปงั้นละคิดข้างไม่แน่ใจในการแสดงออกแต่พอความแน่ใจจะขึ้นกับจิตแล้วออกอะไรแน่ใจหมดแน่ใจหมดแล้วเออเรื่องอะไรนะพอเรื่องอะไร
3: ท่านมาฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่14เดือนเมษายนพุทธศักราช2549ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วไลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสุขราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการหลวงตาทรงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่21เดือนมกราคมพุทธศักราช2546มีชื่อกันเทศว่าความเมตตาพาพยุงขอเชิญรับฟังครับ
1: เนี่ยผ้าป่าที่จังหวัดราชบุรีนั้นเงินสดได้2,607,836 บาทเดินล่าได้2,125ดอนทองคำได้2กิโล28บาท50ตังค์นะที่ได้เมื่อวานนะมันมีสวนแสงธรรมสวนแสงธรรมภาคค่ำก็ได้อีกนี่ผู้ใจบุญไอผู้ใจบุญคนนี้มันเป็นพื้นติดมาตลอดเป็นพื้นปูมาเลยนั่นเนี่ยผู้ใจบุญคนนี้นะเป็นพื้นฐานติดเป็นพื้นฐานปูไว้เลยว่าเนี่ยเมื่อวานนี่เอามาให้ตั้ง2กิโลของเล่นนึ่งของเล่นไงเนี่ยมา2กิโล3บาทไอ้ที่นี่รวมทำกิโล3บาทไอ้ที่นี่รวมทำทั้งวันทองคำได้

0: กำหนดไว้แล้วว่าวันที่13นั้นควรจะได้ทองคำน้ำหนัก50กิโลหรือเวลานี้ดูมันจะฟาดเข้าไปเลย50แล้วนะ อ้าวเราได้สมใจเราต้องบอกแล้วฟาดเข้าไปอย่างนั้นที่เข้าใจมันสมกันอย่างนี้เราลงมาฟาดเข้าไป50กิโลกว่าเห็นไหมล่ะอำนาจของใครนี่ใช่ไหมอำนาจของพี่น้องทั้งหลายผู้รักชาติเป็นอำนาจของใครวะเราได้50กิโลจริงๆนะ50กว่าด้วยซ้ำพอใจเราพอใจพักนี่ไปพักหนึ่งที่เรามีจิตจดต่อพักนี่ใหม่แล้วบอกว่าควรได้50กิโลตั้งแต่วันเรามาจากอุดรมานี่ถึงวันกลับอุดรคือวันที่3ทองคำไม่ควรใช้ต่ำกว่า50กิโลแล้วแล้วก็ติดปักตรงนั้นด้วยก็พอดีได้50กว่ากิโลนั้นมันจะเป็นประมาณเท่าไหร่จะ51 52ไปแล้วมั้งฮะ52มันจะเป็น52กิโลนั่นเห็นมั้ยล่ะเราเอาจริงอะไรทุกคนแล้วเอาจริงอะไรก็ได้ผลตรงนั้นเป็นผลขึ้นมาจากความจริงถ้าเราแหละไม่ได้เรื่องนะเราแหละนี่ไม่ได้เรื่องทั้งนั้นถ้าจริงจังต้องเห็นผลขึ้นมาอ่ะเอาคุณมาคนก็ไม่ใช่น้อยวันนี้หมดเต็มไปหมดธรรมดาวันนี้คนก็มากนู่นเต็มไปหมดวันนี้พระมากพอใจนี่คุณแม่เหรอมันแล้วมันยืมเรื่อยมาแล้วทำให้สงสัยด้วยทั้งจะบอกแล้วนะยืมแล้วมองดูในที่นี่สงสัยแล้วต้องถามใหม่มีแน่ใจแล้วเดี๋ยววันหลังไม่แน่นอนนะเดี๋ยวถามอีกความจำแบบนั้นอย่างนี้เลอะเทอะมากนะ
1: พาแม่ร้อยดอนได
0: ้เจ้าร้อยดอนร้อยดอนแล้ววันนี้ได้จะหลายร้อยดอนแล้วมั้งดอนหน้าเราข้างดอนหน้าเราน่าจะได้แสนก็ไปแล้วมั้งฮะเดี๋ยวมันร่วมแสนแล้วดอนหน้าหลังจากหม้อแล้วมาอยู่ได้ร่วมแสนเนี่ยทั้งเอาไว้ทั้งนี้หมดเลยเพราะยังไงมันก็จะเข้าที่นี่อยู่แล้วทางอุดรก็ไม่มีอะคราวนี้นั่นคือมีก็จะมีติดพอติดบัญชีเท่านั้นแหละคือเราสั่งให้เข้าทางนี้ให้ทั้งหมดเลยเข้าหมดนี่พระก็มามากแล้วนะพระเวลานี้กำลังมามากพระกันมาด้วยความรักพ่อรักแม่รักชาติรักศาสนาท่านมาเวลานี้กำลังถูกลังควานทุกแบบทุกฉบับทั้งชาติทั้งศาสนากำลังถูกรังควานทุกอย่างอ่ะอย่างไม่เป็นธรรมเลยนี่แหละมันคือถ้าผู้ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในป่าในเขาปกติท่านไม่ค่อยได้ออกมานะมาในเมืองอะไรนี่ท่านไม่มาท่านอยู่ในป่าในเขาเสาะแสวงอัดธรรมด้วยความเย็นใจเย็นใจมาตลอดจำนวนมากฮะเฉพาะภาคอีสานรู้สึกว่าพระกรรมฐานมากเพราะหลักใหญ่อยู่ที่นั่นมาตั้งแต่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลักใหญ่อยู่ที่นั่นแตกกระจายที่นี่ที่บรรดาพระทั้งหลายก็จึงมีมากทางนั้นล่ะมีหมายถึงภาคปฏิบัติรู้สึกจะมากกว่าภาคอื่นๆเพราะต้นลำใหญ่โตอยู่ที่นั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นนั่นก็นอกจากหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นแล้วก็ลูกศิษย์ของท่านผู้ใหญ่นี่ออกจากท่านมาก็กระจายอีกแล้วนี่ที่นี่ลูกศิษย์ลูกหาก็เพิ่มขึ้นมากกระจายไปทั่วไปเลยแต่มีน้อยกว่าทางภาคอีสานนะมีทุกภาคอ่ะย้อนแล้วตั้งแต่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นทั้งนั้นนะลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเลยแล้วก็ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นก็เป็นอาจารย์อีกกระจายไปอีกนี่มันถึงได้กระจายมากมายท่านอยู่ในป่าในเขาขนาดนั้นน่ะท่านไม่ได้สนใจกับอะไรยังทำให้ท่านได้เดือดร้อนวุ่นวายและออกมาจากป่าจากเขานี่ก็จะออกไปที่ประชุมกันแล้วท่านมาด้วยความรักชาติรักศาสนารักพ่อรักแม่รักญาติมิตรเพื่อนฝูงทั่วประเทศไทยแม้ท่านอยู่ในป่าในเขาท่านยังออกมาเพราะเรื่องมันเกี่ยวโยงกัน ด้วยความรัก

0: ความห่วงใยในชาติของตนพ่อแม่พี่น้องของตนท่านก็ได้ออกมาท่านมาด้วยไม่ได้มีการบีบบังคับนะท่านมาด้วยความพอใจที่จะมาแก้เหตุการณ์ต่างๆซึ่งเลวร้ายมากเวลานี้นั่นแล้วไม่มีอะไรแล้วอยู่ๆก็มาแสดงความเลวร้ายขึ้นมาในวงชาติศาสนาของเราเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องศาสนาเนี่ยสมบูรณ์แบบมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าของเราไม่มีอะไรบกพร่องเลยพุทธศาสนาไม่ปรากฏว่าบกพร่องนี่เวลานี้ก็จะถูกเหยียบย่ำทำลายเหยียบก็เหยียบหัวพระพุทธเจ้าซะด้วยนะพระพุทธเหยียบพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องเหยียบพระธรรมพระสงฆ์ไปด้วยกันเพราะทั้งสามพระองค์นี้อยู่อันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท่านก็มาเพื่อปกป้องรักษาสิ่งเหล่านี้เพราะเห็นว่าสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนั้นไม่ใช่ธรรมดาเป็นภัยเป็นมหาภัยต่อศาสนาโดยแท้ว่างั้นเลยอันนี้ก็เกี่ยวโยงออกไปเชื่อมโยงถึงทั้งชาติด้วยไปหมดเลยหัวใจของชาวพุทธเราก็คือศาสนาแล้วหัวใจของพี่น้องชาวไทยเราก็คือชาตินั่นแล้วเกี่ยวโยงกันอยู่กับศาสนาเมื่อกระเทือนก็กระเทือนไปด้วยกันหมดทีนี้เวลาท่านมาท่านก็ต้องมาเกี่ยวกับเรื่องความกระทบกระเทือนนั่นเองนั่นจึงได้มานี่จะมามากอยู่นะพระเจ้าพระสงฆ์เหล่านี้ท่านมาด้วยความกล้าหาญชาญชัยเป็นความจะแน่ใจในหลักธรรมหลักวินัยที่ท่านปฏิบัติอยู่แต่ถูกทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเข้ามาทำลายท่านต้องมาดูเหตุการณ์ฟังเหตุการณ์หรือจะควรเหตุการณ์ใดๆแต่เหตุการณ์ใดๆท่านจะมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่เหล่านั้นท่านจึงได้มามากมายนะนี่ก็กล่าวว่าวันพรุ่งนี้แหละจะวันพรุ่งนี้แหละจะไปมีการประชุมกันทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะทำหน้าที่วันพรุ่งนี้ในนามของท่านเป็นลูกของชาติไทยเราพระทุกองค์มานี้หมดนั่นแหละบรรดาผู้ที่สมควรที่จะมาและสมัครใจมาไม่มีใครไปบีบบังคับท่านนะนี่แหละเรื่องอันไม่ดีทั้งหลายมันทำให้กระเทือนจนกระทั่งผู้อยู่ในป่าในเขาปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยอย่างสมบูรณ์ตามหลักธรรมหลักวินัยด้วยความเต็มใจของท่านก็ได้แตกกระจัดกระจายมาอย่างนี้นี่คือความเลวร้ายเพราะมันไหม้ไปที่ไหนเราอยู่ดีๆนี่ลองลูกไฟก็เด่นไปที่น่ะแล้วก็แตกคือใช่ไหมล่ะอันนี้มันก็ไม่ใช่ลูกไฟมันลูกระเบิดนั่นน่ะมันทำความเดือดร้อนแก่ชาติแก่ศาสนาไม่น้อยนี่นะมันเราเนี่ยพูดจริงๆก็เราเป็นธรรมเราพูดด้วยความเป็นธรรมไม่ได้ก่อฆ่าศัตรูก่อกรรมก่อเวรแก่ผู้ใดเราพูดได้เต็มปากว่าพุทธศาสนาของเรานี่สมบูรณ์แบบเต็มที่แล้วไม่มีอะไรที่จะเข้ามาเพิ่มเติมส่งเสริมอีกแล้วนะถ้าว่าเพิ่มเติมที่ควรจะพอมาประดับบ้างนิดหน่อยก็น่าดูน่าจ้องน่ามองอยู่นะไอ้เข้ามาทำลายโดยไถ่เดียวนี่สิยังเป็นอยู่เวลานี้เข้ามาทำลายทั้งนั้นนะหลักธรรมวินัยกลางออกมามีแต่ระเบิดที่จะมาทำลายหลักธรรมหลักวินัยหลักศาสนาและชาติไทยเราแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงคนไทยแล้วพูดให้มันเต็มยศกับคนไทยไม่ใช่หมาเออพระไทยไม่ใช่หมาไทยนี่วะรู้ดีรู้ชั่วแล้วเป็นเจ้าของของชาติเป็นเจ้าของของศาสนาจะยอมให้ใครมาลุกลามหรือทำลายได้ง่ายๆหรือเออตั้งแต่หมาอยู่ในบ้านมันลองเข้าไปลุกลามในบ้านมันที่มันไล่กัดเลยบางอย่างน้อยมันเห่าทันทีต่อสู้นอกจากนั้นมันกัดอันนี้คนทั้งประเทศเป็นผู้รักษาคุณค่ามหาศาลอยู่ภายในชาติของตนศาสนาของตนอยู่แล้วใครจะมายุ่งฮะใครจะมาลุกล้ำได้ง่ายๆวะฮะจะมาแบบสุกเอาเขากินกืนไปเรื่อยกืนไปเรื่อยใครขวางทางกำจัดมันไปขวางทางตะกัดตัดคอมันคอมันนี่มันคอคนนะเป็นพิจารณาให้ดีคอมันคอคนมันไม่ได้คอคอดคอแทบพอจะไปตัดให้เรือได้ผ่านได้สบายสบายนะเนี่ยพากันพิจารณาพี่น้องชาวไทยแล้วอย่างนี้แหละไม่มีเหตุมีผลแต่เหตุผลที่มันมีขึ้นมาก็ ใครชี้ได้ถูกต้องคือเป็นบ้ายศบ้าลาภบ้าสรรเสริญบ้าเยินยอทุกอย่างบ้ามักใหญ่ไฟสูงทั้งนี้ความดีมันมีหรือไม่มีก็ไม่ทราบก็มันสร้างอย่างนี้สร้างแต่ความชั่วความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นมันจะเอาความดีมาจากไหนนี่แล้วมันก็เป็นบ้าว่าเป็นความดีความเด่นมันดีอะไรเป็นคือฟืนคือไฟนี่แหละมันเกิดขึ้นสาเหตุเกิดขึ้นจากบ้ายศบ้ายศบ้าลาภบ้าอำนาจบาทหลวงบ้าหิวโหยรวยแรงสิ่งในทั้งหลายที่เป็นเรื่องของกิเลสมันเป็นบ้าในสิ่งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นลงในมีอันนี้แหละเป็นเหตุให้มาก่อกวนเวลานี้เพื่อให้คนไทยทั้งชาติยกยอสรรเสริญมีลาภก็จะขอให้หมายถึงว่าให้คนไทยหาลาภมาให้เอาใจไหมลาภมาให้หายศมาให้ยศก็ไม่ทราบจะอะไรคนไทยก็ไม่มียศก็มีแต่ขี้หมาไปโปกหัวมันนี่ยศเห็นไหมว่างั้นนะหาไม่เข้าเรื่องเข้าราวขอให้ทำดีสิเรื่องลาภเรื่องยศเรื่องสรรเสริญเยินยอเกิดขึ้นมาเองนี่ชุ่มเย็นชุ่มตาชุ่มใจไอ้เกิดขึ้นมาด้วยความหิวโหยรุนแรงปราบนั้นปราบนี้ขู่นั้นขู่นี้เพื่อจะเอาความดีจากตนเพราะการทำความชั่วความเสียหายแก่อื่นมันเป็นไปได้ยังไงเป็นไปไม่ได้นี่แล้วมันขัดกันตรงนี้พี่น้องหลายทราบเสียหลักเกณฑ์นั้นพอดีอันดีงามมีอยู่ให้พากันดำเนินท่านพูดได้ลาภยศสรรเสริญท่านไม่ได้ไปหาถกหาเสียงหาตื่นกินอย่างนั้นนะไล่ด้วยความดีความชอบผู้ที่ได้แล้วยกตัวอย่างที่เป็นแบบฉบับอย่างตายตัวก็คือบรรดาสาวกทั้งหลาย80องค์เป็นสาวกอรหันต์ทั้งนั้นที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งยศหรือตั้งสมณศักดิ์ให้ทุกวันนี้เรียกสมณศักดิ์ในครั้งเผื่อการท่านตั้งเอตตะคะคือหมายคือว่าแปลผู้เลิศเลอในทางต่างๆกันในแง่ต่างๆกันคือผู้เลิศเลอองค์นั้นเลิศเลอทั้งนั้นองค์นั้นเก่งทั้งนั้นองค์นี้เก่งทั้งนี้เช่นจำพระสารีบุตรเก่งคือความเป็นอรหันต์เป็นพื้นอันเดียวกันแล้วอันที่พิเศษจากความเป็นอรหันต์ไปนั่นแหละเป็นเอตตะคะคือสมณศักดิ์ของท่านองค์นี้เลิศเลอทางปัญญาเช่นพระสารีบุตรเก่งทางปัญญาองค์นี้เก่งทางนิทธาสัญญานุภาพเช่นพระโมคคัลลาองค์นี้เก่งทางพระหูสูตรอย่างพระอานนท์เป็นพุทธอุปัฏฐากเก่งทางพระหูสูตรได้ศึกษาแล้วเรียนมามากจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้ารับสั่งอะไรพระอานนท์เก็บไว้หมดไปหมดนี่แหละนี่ท่านเก่งในทางนี้เรายกมาเพียงเอกประเทศอย่างนี้นะนี่ท่านได้รับเองที่พระพุทธเจ้าประทานให้และสงบเย็นใจเรื่อยมาท่านไม่ตื่นเต้นท่านไม่เป็นบ้าพอยศเนี่ยเห็นไหมพระอรหันต์ท่านได้รับสมณศักดิ์ท่านได้ยศเป็นผู้ดีเลิศในทางนั้นทางนี้ท่านไม่ได้เป็นบ้านะส่วนเรานี่ดินเหนียวติดหัวก็ว่าตัวมีหงอนพองตัวขึ้นมาแสดงตัวเลิศเลยยิ่งกว่าโลกไปอีกนี่ที่มันน่าทุเรศมากทีเดียวความปรารถนาลามกอันนี้ทำโลกทำชาติทำศาสนาให้เดือดร้อนคำว่าความปรารถนาลามกก็แตกแขนงไปเปียกแล้วสิความหิวโหยทางลาภทางยศทางคำสรรเสริญเยินยออยากให้เขารับนับหน้าถือตาเดี๋ยวนี้มีตั้งแต่บ้าอะไรที่พูดส่วนรวมมันแหละว่าบ้าอะไรนั่นน่ะวิจารณาเอานะมันเป็นบ้าไม่เข้าท่ามันตั้งยศให้เหรอไปเป็นบ้าไปเลยไม่ตั้งยศให้เป็นบ้าตั้งให้เป็นคนดีคนดีส่งเสริมเพื่อความดีงามในศีลในธรรมปฏิบัติหน้าที่การงานให้ราบรื่นดีงามตามหลักธรรมหลักวินัยของสมณะนั่นยศหาก็ยศของพระไม่ใช่ยศของคฤหัสถ์พอจะไปตื่นเต้นหาเหยียบนั้นเหยียบนี้ไปอย่างนั้นแต่ยศทางฝ่ายโลกมีได้นะยศใหญ่ยศสูงอำนาจมากนี่มันทำลายได้สำหรับโลกของ เขาก็ไม่ค่อยอะไรถือกันนักนะแต่พระเนี่ยไปเป็นแบบโลกนี่เร็วกว่าโลกที่อื่นนะไม่ใช่ธรรมดาเสียหายมากทีเดียวเหมือนผ้าขาวเราถ้าผ้าด่างๆดำๆมีอะไรแปะเปื้อนก็ไม่ค่อยได้เรื่องเลยลาวอะไรถ้าผ้าขาวมีนิดหนึ่งแปะเปื้อนรู้ทันทีนี่เรื่องศาสนาเป็นเทียบกับผ้าขาวคือเป็นธรรมชาติที่สะอาดสุดแล้วเมื่อมีอะไรมาถูกมันก็เป็นดำดำด่างด่างดาวไปเลยไอ้นี่ไอ้พวกเลวร้ายดิมันจะทำตัวเป็นหลังหมีไปเลยนี่นะมันจะมีอะไรด่างด่างดาวดาวมันดำไปหมดเนี่ยมันยิ่งทุเรศมากนะคือหลังหมีถ้ามันดำธรรมดามันก็ไม่เป็นไรหลังหมีไม่มีใครถือสาดิไอ้หลังผ้าหัวล้นล้นเป็นบ้านี่นะมันพิลึกนะทำตัวเป็นหลังหมีมันร้ายกว่าหมีนะมันเลวร้ายหมีไม่ไปทำพิษทำภัยต่อผู้ใดไอ้หลังผ้าหัวร่อนๆเราเป็นหลังหมีนี่มันร้ายนะจนผ้ากระทะแตกกระจัดกระจายมาจากทุกแห่งหนก็เพราะหลังหมีของพระนั่นแหละมันก่อควรยุ่งเหยิงวุ่นวายให้พระท่านเดือดร้อนเงี้ยฟังเลยมันดีไหมล่ะถ้าท่านอุตส่าห์พยายามปฏิบัติอยู่ในป่าในเขาท่านสนใจอะไรกับเรื่องเหล่านี้แต่เมื่อมันกระทบกระเทือนหนักเข้าจนไหวไปหมดทั้งตัวทั้งกายทั้งใจแล้วท่านจะอยู่ได้ยังไงเพราะเป็นความเกี่ยวโยงกันท่านต้องมานี่แหละที่พาท่านมามากๆก็เพราะเหตุเหล่านี้เองมันมีชิ้นดีอะไรอยู่ในกฎข้อบังคับของหลังหมีนั่นน่ะมันมีตั้งแต่พิษแต่ภัยเต็มนั่นเลยล่ะแล้วใครจะเอามาว่าชมว่าดีได้ล่ะพิจารณานี่ล่ะที่ท่านมาเพราะเหตุนี้เองเราพูดก็พูดตามเหตุคือตามหลักความจริงเป็นอย่างนั้นใจเราพูดว่าอย่างไรเราก็พูดตามหลักความจริงนี่คือธรรมพูดตามหลักความจริงเรียกว่าธรรมไม่หา อะไรใส่ร้ายป้ายสีผู้ใดเราพูดตามหลักความจริงเรียกว่าธรรมมีภาพมากมากมาวันนี้เริ่มมากแล้วนี่ก็มากแล้วจะมีอยู่ทุกแห่งท่านต่างองค์ต่างมาทุกภาคละมารวมหัวกันเข้ารวมตัวกันเข้ามาเนี่ยเออเราทุเรศนะพุทธศาสนาของเราให้ความร่มเย็นแก่โลกมานานแสนนานผลแห่งการแห่งความชุ่มเย็นถึงจุดสุดยอดได้แก่อรหัตตบุคคลนี่แหละจากศาสนาพุทธของเราแล้วก็ไม่ทราบที่มาตั้งคือนี่เจ้าอะไรเลิศเลยยิ่งกว่าธรรมพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าพระพุทธเจ้ามาให้ชาติศาสนาของเมืองไทยเรานี่ยอมรับใครจะยอมรับได้ล่ะที่เลิศเลยก็เห็นกันอยู่ลูกกันอยู่มาเฉพาะพุทธศาสนาของเรานี่ก็ถึง2ปีนี่เลิศเลยมาตลอดทำความเดือดร้อนแก่ผู้ใดไม่มีแล้วจะเอาอะไรมาแข่งพุทธศาสนามาแข่งก็เป็นไฟอย่างนี้เนี่ยร้อนไปทั่วแห่งทุกแห่งทุกคนอย่างที่เห็นกันนี่พระอยู่ในป่าในเขาก็อยู่ไม่ได้เพราะไฟอันนี้ไฟก่อกวนไฟลูกกลานไฟบ้ายศบ้าลาบบ้าสรรเสริญเยินยอหาเหตุว่าผมไม่ได้ยะตามไปเผาพระท่านถึงได้ออกมาเราทุเรศเหมือนกันนะก็มันดูด้วยกันนี่หลักธรรมหลักวินัยมาคัดค้านต้านทานกันได้อย่างไรหลักธรรมอีกในซึ่งเป็นหลักตายตัวยอมรับกันทั่วแดนแห่งชาวพุทธเรามีอยู่นั่นอันนี้มันมาจากไหนเนี่ยปลอมแปลงมาจากไหนมาแง่ไหนก็เป็นมหาภัยมาแล้วผู้ที่รู้ตามหลักแห่งความจริงคือพุทธศาสนาที่ถูกต้องดีงามรู้อยู่แล้วแล้วสิ่งเข้ามากัดข้องทำไมจะไม่รู้มันเป็นภัยนี่แหละแล้วยิงสลบสองแม่นะแล้ววันพรุ่งนี้ถ้าท่านคงขันจะหันตามวัดตามวาละมั้งนะเพราะท่านขันคนเดียวนี่นะนะคงจะขันที่วัดอโศกถ้าจะมีจำนวนมากมันก็ควรจะไปสอดส่องหรือไปดูก็ดีถ้าจะมีมากเท่าไหร่ที่ท่านมาเนี่ยแล้วก็พูดทั้งนั้นฝืดเคืองไม่อยากพูดนะเรื่องสกปรกแต่มันก็จำต้องได้พูดอยู่นั้นมันสกปรกมากเยอะเทอะมากเกินกว่าอะไรเรียกว่าที่พระเรารู้ดีรู้ชอบ ละเอียดตามหลักธรรมวินัยจะทำกันได้ลงคอก่อกันได้ลงคอว่างั้นมันจึงสลดสังเวชมากนะเราทำไมจึงทางสำคัญมีความปรารถนาลามกเขาถึงอย่างนั้นจนถึงขนาดที่ว่าดูไม่ได้เลยแล้วยังมีหน้ามีตาไปโฆษณาชวนเชื่ออีกด้วยนะโฆษณาชวนเชื่อโจมตีให้ชวนเชื่ออยู่ผู้ทำดีโลกก็เห็นไม่ใช่โลกตาบอดผู้ทำดีก็เป็นคนดีผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นก็เป็นคนดีธรรมดาทำไมเขาจะไม่รู้ว่าการโฆษณาการโจมตีเป็นความถูกหรือความผิดความกันแกล้งหรือความจริงใครก็รู้ด้วยกันนี้นะมันมีแต่เรื่องขายตัวเองไปทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเอาเข้ามาเลยมาโทษเยอะนะนั่นนั่นนั่นโทษโทษโทษมามากมาย
1: ฮะสมชายคร
0: ับ เออสมชายไง
2: สมชายค
0: ่
2: ะ
0: ฮะ
1: สมชายครับสมชายครับ
0: โอ้โชคชาย
1: คร
0: ับ เออพอใจพอใจโอ้โชคชายแบบนี้ก็มีนะโทษเต็มเรือเลย
2: สองต้นจะค
0: ัน เออนี่โทษนี่เอาไปไปทั้งเท่าไรตอนล่าเราอันนี้เยอะอยู่นั่นเนี่ยเดี๋ยวเปิดเลยนะนั่นน่ะมันแค่นี้น้อยวันนี้กะว่าบ่ายโมงครึ่งนะ
3: ครับ
0: บ่ายโมงครึ่งผมจะออกไปเทศเมื่อวานนี้ก็ไปเทศที่ราชบุรีเมื่อวานนะแล้วก็อุตส่าห์เทศมันตั้งชั่วโมงเท่าไหร่เมื่อวานเมื่อวานนี้ก็เทศตั้งชั่วโมง11นาทีแล้วมันประเทศลพบุรีเท่าไหร่ลพบุรีชั่วโมง
3: 8
0: นั่นประเทศที่ลพบุรีก็ชั่วโมง8นาทีเทศที่ราชบุรีชั่วโมง11นาทีระยะนี้มีแต่ขั้นชั่วโมงชั่วโมงเหนื่อยนะที่พูดนี่หมายถึงความเหนื่อยเทศจะแล้วเหนื่อยเดียวมาอะไรใหม่เนี่ยเออเอาให้ลงไปเฮ้ยให้ลงไปสองตัวนี่เอาให้ลงไปไปให้รางวัลเด็กสองตัวโ
4: ค้ชหลวงตาน้อยดอนเจ้าค่ะ
0: นั่น
4: น้อยหลวงตาอยู่คู่กับชาติไทยกันนานนะเจ้าค่ะ
0: เออเอาเอานี่ให้รางวัลนี่ให
4: ้ไปปากพ่อบ้าน
0: เออปากพ่อบ้านไปเดี๋ยวเขานี่เป็นคู่เลยนะเออปากพ่อบ้านไปดูวันนี้เอา
4: ตอนแรกนี้ทำบุญกับหลวงตา
0: เนี่ย
4: ให้หลวงตามีสุขภาพแข็งแรงนะคะ
0: เออเดี๋ยวนี้เราแข็งแรงอยู่แล้วล่ะ
4: แล้วหลวงตาอยู่กับพวกเรานานๆนะเจ้าค
0: ่
4: ะ
0: เราอยู่นานมาแล้วเนี่ย
4: หลวงตาร
0: ัก
4: ษาส
0: ุ
4: ขภาพด้วยเจ้าค่ะ
0: เนี่ยรักษาตลอดแต่กี้นี้รักษามาตลอดแต่กี้นี้ไม่ทราบว่ากินอะไรขี้แตก
4: พวกหน
0: ู
4: ด
0: ื่
4: มน้ำต
0: ำ
4: ก็ม
0: ี
4: ที
0: ่
4: พ
0: ึ่
4: งนะเจ้าค
0: ่
4: ะ
0: เออมีแล้วภาษาพระบ้าพูดแบบสบาย
4: อันนี้เขาร้อยดอนใช่ไหมเจ้าค่ะลูกก็60ดอนอันนี้คุณกับคุณกับคุณสมบูรณ์และคณะนะคะ
0: พอใจเยอะให้รางวัลดอนลาดได้เยอะแล้วนะวันนี้ดอนลาดได้เยอะแล้วอะไรทำรีอะไรเนี่ยเรียกทำก็ไม่ได้จะให้เรียกขี่งั้นเลยก็ทำรีเขาบอกทำรีเนี่ยอะไรก็ไม่รู้นี่ฮะอะไรก็ไม่รู้นะโทษลูกศิษย์ขอนิมนต์หลวงพ่อลีหลวงพ่อลีอะไร
3: ขอ
0: กระถินกับหลวงตาลูกศิษย์ขอนิมนต์หลวงพ่อลีขอกระถินกับหลวงตาเพื่อให้ขอกระถินไม่ใช่หรือเนี่ย
3: ขอกระถ
0: ิน
3: คร
0: ับ ฮะ
3: ขอกระถินครับ
0: ขอกระถินกับหลวงตาเพื่อให้ลูกศิษย์ทุกคนได้เป็นเจ้าภาพทอดหรืออะไรจัดทอดกระถินช่วยชาติณวัดป่าบ้านตาในปี2546นี้ตลอดจนประชาชนชาวไทยทุกคนโดยพร้อมเพียงกันขอฟังด้วยนะไม่ตอบแล้ว ตอบหาอะไรตอบอะไรภาษาธรรมรี
5: ครับ
0: อะไรทีนี้ให้ก่อนนะมั้งนะหมดฮะ
3: ย
0: ัง
3: ไม
0: ่ให้นะให้ก่อนไ
2: ปหลวงตาเจ้าค่ะ
0: ไม่แล้วเนี่ยเอาไป1บาทเข้าไปเรื่อยๆทองไม่ใช่เล่นนะมา1บาทเท่ากับ 7,000 7,000 เท่าไหร่ทองน้ำหนัก1บาทเท่ากับเงินไทยเท่าไหร่ฮะ 7,400
3: ครับข
0: ึ้นนะนู่นขึ้นเรื่อยนะมันทำไมมันขึ้นนักจับหางมันกระตุกมันหางขาดซะหน่อยนะมันลดลงแค่น้ำทองคำหนึ่งบาทต่อเงินไทย3บาทมันเป็นยังไงมันหางยาวนักหางทองคำจับหางกระตุกหน่อยดีกว่าเอาละจะให้พรมีสิทธิ์กระตุกหางทองคำหรือไม่พรไป
6: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่21เดือนมกราคมพุทธศักราช2546มีชื่อกันเทศว่าความเมตตาพาพยุงในรายการหลวงตาส่งเคราะห์โลกครับคืนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังชีวประวัติของหลวงปู่ดูลย์อัตุโลวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่6ครับ
7: ตลอดระยะเวลา8เดือนกว่าที่หลวงปู่พักฟื้นอยู่ที่วัดบุรพารามท่านก็ยังไม่ได้หายจากอาพาธโดยเด็ดขาดดังนั้นจึงต้องจัดให้มีกำหนดการงดรับกิจนิมนต์ข้างนอกวัดและจำกัดเวลารับแขกไว้อย่างเป็นระเบียบแต่ด้วยเหตุที่ท่านไม่ชอบนั่งนอนจับเจ้าอยู่กับที่ถ้าท่านแข็งแรงพอไปไหนมาไหนได้แล้วท่านมักจะเดินไปเดินมาไปหยุดยืนบ้างนั่งบ้างทั่วบริเวณวัดจึงยากที่จะจำกัดเวลาการรับแขกให้แน่นอนลงไปได้ในการรักษาพยาบาลในขณะนั้นก็ไม่มีอะไรพิเศษนอกจากฉันยาที่ทางโรงพยาบาลจุฬาจัดถวายไว้และรายงานให้แพทย์ประจำทราบตลอดเวลาโดยส่วนตัวของลุงปู่เองตามปกติท่านไม่ทำความลำบากใจให้แก่ใครอยู่แล้วท่านวางตนเป็นผู้อยู่สุขสบายทุกๆกรณีสานุสิทธิ์และบุคคลทั่วไปจึงเข้าใจว่าท่านมีสุขภาพอนามัยดีเป็นปกติผู้เขียนเห็นว่าหลวงปู่ท่านไม่ได้หายจากอาพาธอย่างสิ้นเชิงแต่ที่ท่านอยู่ได้อย่างปกติภาพนั้นเพราะอำนาจขันติและพลังจิตของท่านระยะหลังนี้ท่านใช้เวลาให้หมดไปโดยการอธิบายธรรมะและชี้แจงข้อประพฤติปฏิบัติแก่ภิกษุสามเณรและผู้ที่เข้ามาเคารพท่านไม่เคยปรารภถึงงานก่อสร้างและงานบริหารของคณะสงฆ์อีกเลยบางครั้งก็สั่งให้ศิษย์ฝ่ายกรรมฐานสนทนาธรรมผู้เขียนใช้เวลาว่างอยู่กับหลวงปู่มากกว่าสมัยอื่นๆเพื่อสังเกตสุขภาพและอาการโดยทั่วไปของหลวงปู่เนื่องจากไม่ไว้วางใจในอาการของหลวงปู่เท่าไหร่นักงานฉลองอายุครบ8รอบคือ96ปีเนื่องในโอกาสที่หลวงปู่มีอายุครบ8รอบคือ96ปีคณะกรรมการและศิษยานุศิษย์ ได้มีกำหนดการไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะมีการ

จัดฉลองเป็นกรณีพิเศษเพราะถือเป็นอภิลักขิตการเมื่อมาประจวบกับการที่หลวงปู่ได้หายจากอาพาธอันเป็นที่วิตกทุกข์ร้อนอย่างใหญ่หลวงแก่สาธุชนทั่วไปทุกฝ่ายจึงพร้อมใจกันที่จะจัดงานให้เป็นพิเศษยิ่งขึ้นโดยได้อาราธนาพระเถราเถระทั้งหลายทั้งฝ่ายคามวาสีและอรัญวาสีได้เชิญสานุสิทธิ์ทั่วไปและท่านเหล่านั้นก็มาประชุมร่วมงานเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังได้จัดให้มีพิธีพุทธาภิเษกเหรียญรุ่นพิเศษถวายท่านอีกด้วยทั้งนี้ก็เพราะเมื่อก่อนจะถึงงานนี้ไม่นานนักหลวงปู่ได้ไปนั่งที่กุฏิของผู้เขียนแล้วบอกว่าให้เร่งสร้างพิพิธภัณฑ์ให้เสร็จโดยเร็วเพราะว่าได้หยุดชะงักมานานแล้วจึงได้กราบเรียนท่านว่าไม่มีทุนทรัพย์ในการก่อสร้างเลยตั้งใจว่าเมื่องานฉลองอายุครบ8 รอบของหลวงปู่ผ่านไปแล้วมีเงินเหลือก็จะเริ่มสร้างต่อไปอาพาธครั้งที่3วันที่28 ตุลาคม 2526เวลา4 นาฬิกาหลวงปู่มีอาการผิดปกติคืออ่อนเพลียปวดเมื่อยตัวร้อนคล้ายจะเป็นไข้แต่ท่านก็ไม่ปวดศีรษะอาการทุกอย่างนี้คล้ายกับอาการที่เกิดเมื่อก่อนจะเข้าโรงพยาบาลไม่มีผิดเวลา7 นาฬิกาตามปกติหลวงปู่จะออกมาฉันภัตตาหารเช้าและต้อนรับแขกแต่วันนี้ท่านไม่ออกมาฉันข้างนอกได้นำอาหารไปถวายท่านในห้องท่านลุกมานั่งฉันบนเก้าอี้และฉันได้เกือบเหมือนปกติหลังจากนั้นได้เชิญคุณหมอมนูนมาตรวจถวายท่านพบว่าความดันขึ้นสูงหน่อยแต่หลวงปู่ไม่ปวดศีรษะเลยแล้วท่านก็ฉันยาที่หมอจัดถวายหลังจากนอนพักไปชั่วโมงกว่าท่านรู้สึกว่าเป็นปกติแล้วแต่ยังเพลียอยู่พอถึงเวลาเพลท่านก็ลุกมานั่งที่เก้าอี้ได้แต่ไม่ยอมฉันเมื่อถูกขยันขยอท่านก็เลยฉันข้าวต้มเพียง4 ช้อนและของหวานเล็กน้อยหลังจากนั้นท่านก็นอนพักผ่อนบ้างนั่งบังแต่ดูผิวพรรณท่านก็ผุดพองดีเพียงแต่มีอาการเปลี่ยนแปลงระหว่างกระปรี้กระเปร่ากับอ่อนเพลียเร็วมากทุก40 ถึง 45 นาทีตลอดทั้งวันมีพระภิกษุอยู่เฝ้าท่านหลายรูปท่านใช้เวลาส่วนใหญ่นั้นในการอธิบายธรรมะให้ฟังตอบคำถามข้อปฏิบัติต่างๆด้วยเสียงอันชัดเจนแจ่มใสทำให้เราอุ่นใจว่าท่านคงไม่เป็นอะไรมากเวลา17:00 น.ท่านส่งน้ำเสร็จแล้วนั่งพักบนเก้าอี้ในห้องท่านสดใสดีมากดูกริยาท่าทางของท่านในขณะนั้นเหมือนกับไม่มีอะไรเลยต่อมาสักครู่ท่านปรารภธรรมะให้ฟังว่าในทางโลกเขามีสิ่งที่มีแต่ในทางธรรมมีสิ่งที่ไม่มีเมื่อกราบเรียนถามถึงความหมายท่านก็เมตตาอธิบายว่า
คนในโลกนี้ต้องมีสิ่งที่มีเพื่ออาศัยสิ่งนั้นเป็นอยู่ส่วนผู้ปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติจนถึงสิ่งที่ไม่มีและอยู่กับสิ่งที่ไม่มีเมื่อเห็นว่าหลวงปู่เพลียพอสมควรแล้วจึงกราบเรียนขอให้ท่านพักผ่อนอาการเพลียเริ่มขึ้นมาอีกแต่ไม่มากท่านก็นอนพูดธรรมะให้ฟังต่อไปอีกขณะนั้นฝนตกหนักมากผู้เขียนได้นั่งเฝ้าหลวงปู่อยู่จนถึง5 ทุ่มกว่าสังเกตเห็นว่าหลวงปู่มักจะพูดธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัติเข้าฌานออกฌานบางครั้งก็นั่งอยู่เฉยๆแบบเข้าสมาธิหรือพิจารณากรรมฐานบทใดบทหนึ่งอยู่เมื่อท่านออกจากสมาธิท่านจะสดชื่นจะปรารภธรรมบทใดบทหนึ่งทันทีผู้เขียนจึงเรียนถามท่านว่าหลวงปู่เชื่อความศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ครับหลวงปู่ตอบว่าความศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยมีแต่พลังและความสามารถของจิตผู้เขียนกราบเรียนว่าตามตำราบอกว่าพวกเทวดามาฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าครั้งละหลายโกฏินั้นจะมีศาลาโรงธรรมที่ไหนให้นั่งได้หมดเมื่อฟังคำตอบจากหลวงปู่แล้วก็ประหลาดใจเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังและไม่เคยพบในตำราเล่มใดมาก่อนเลยหลวงปู่ท่านตอบว่าในเนื้อที่1ปรมาณูเทวดาอยู่ได้8องค์

ย่างเข้าวันที่29ตุลาคมหลวงปู่มีอาการปวดเท้าซ้ายตั้งแต่บั้นเอวลงไปถึงปลายเท้าพร้อมทั้งมีไข้กำเริบอีกชีพจรเต้นผิดปกติตลอดมาจนถึง6โมงเช้าอาการของท่านเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบทรงสุดๆผู้เขียนจึงโทรศัพท์ทางไกลกราบเรียนท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวรให้ทราบส่วนอาจารย์พวงทองได้โทรศัพท์ไปบอกคุณหมอชูฉัตรกำภูผู้ซึ่งทางราชสำนักมอบหมายให้มาส่งหลวงปู่จากโรงพยาบาลจนถึงวัดคุณหมอทราบแล้วบอกให้รีบนำหลวงปู่เข้ากรุงเทพโดยเร็วแต่ก็ยังไม่ได้ตกลงว่าจะทำอย่างไร6:30 น.หลวงปู่ยังออกจากห้องได้นั่งฉันเช้าข้างนอกเสร็จแล้วนั่งพักประมาณ10 นาทีแล้วเข้าไปพักผ่อนในห้อง7:20 น.หมอมาตรวจอาการอีกวัดปกติฉีดยานอนหลับให้การฉีดยาแต่ละครั้งนั้นหลวงปู่ท่านห้ามไม่ให้ฉีดแต่ส่วนมากหมอมักจะฝืนฉีดให้ครู่ต่อมาให้น้ำเกลือชั่วประเดี๋ยวเดียวหลวงปู่ไม่ยอมรับสั่งให้ถอดออกท่านบอกว่าขออยู่เฉยๆดีกว่าขณะนั้นเป็นจังหวะที่ดีที่สุดผู้เขียนจึงเข้าไปกราบเรียนหลวงปู่ว่าขออนุญาตนำหลวงปู่ไปรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพอีกท่านรีบตอบว่าไม่ต้องเอาไปดอกและพูดต่อไปอีกว่าห้ามไม่ให้พาไปได้กราบเรียนถามท่านว่าทำไมหลวงปู่จึงไม่ไปหลวงปู่ตอบว่าถึงไปก็ไม่หายกราบเรียนถามอีกว่าครั้งก่อนหลวงปู่ป่วยหนักกว่าครั้งนี้อีกยังหายคราวนี้อาการไม่หนักเหมือนแต่ก่อนต้องหายแน่ๆหลวงปู่ตอบว่านั่นมันครั้งก่อนนี่มันไม่ใช่ครั้งก่อนผู้เขียนเองยอมรับว่าในครั้งนี้ก็มีความลังเลใจอย่างยิ่งตรงกันข้ามกับครั้งก่อนที่สามารถตัดสินใจเอาเองได้อย่างเด็ดขาดตอนสายท่านผู้ราชการจังหวัดและราชการชั้นผู้ใหญ่อีก 4-5 ท่านได้มากราบเยี่ยมหลวงปู่จึงได้ปรึกษากันว่าควรจะนำหลวงปู่ไปรักษาที่กรุงเทพหรือไม่ทุกคนที่เห็นหลวงปู่มักจะเข้าใจว่าท่านไม่ได้เป็นอะไรมากเมื่อเห็นว่าท่านไม่อยากไปแล้วก็พากันวางเฉยตามท่านไปด้วยเพราะโดยปกติในชีวิตหลวงปู่ท่านไม่เคยเรียกหาหมอเลยเท่าที่เคยเข้าโรงพยาบาล2 ครั้งก็เพราะท่านมีอาการหนักอาการท่านหนักแล้วผู้รักษาพยาบาลจึงพาท่านไปท่านไม่อาจขัดได้จึงต้องตามใจเขาอาการที่ท่านจะแสดงให้คนอื่นวิตกกังวลหนักใจในการรักษาพยาบาลนั้นไม่เคยมีเพราะท่านมีความอดทนเป็นเยี่ยมตั้งแต่สมัยอยู่ป่าอยู่เขาท่านคงต่อสู้กับความเจ็บไข้ได้ป่วยตามธรรมชาติมามากเท่าที่ผู้เขียนอยู่ใกล้ชิดกับท่านมาโดยตลอดไม่เคยได้ยินเสียงท่านครวญครางหรือถอนใจใหญ่แม้ในเวลาจะลุกจะนั่งก็ไม่เคยได้ยิน
ท่านรุกได้รวดเร็วกระฉับกระเฉงเสมอวันนี้เป็นวันทำบุญครบรอบของท่านคือวันที่29ตุลาคมศิษย์ฝ่ายสงฆ์มากันพร้อมหน้าพุทธศาสนิกชนทั่วไปทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดก็หลั่งไหลกันมาอย่างมากมายมีสุภาพสตรีบวชเป็นชีพราหมณ์ในงานนี้มากกว่า 1,000 คนอีกด้วยดังนั้นจึงคิดว่าเมื่อเสร็จงานแล้วหากอาการของท่านยังไม่ดีขึ้นก็จะพาท่านไปรักษาที่กรุงเทพให้ได้จึงปรึกษากับท่านผู้ราชการจังหวัดเรื่องตั้งกรรมการเพื่อรักษาพยาบาลหลวงปู่ท่านผู้ว่าจึงแต่งตั้งท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์และนายแพทย์อีกสองท่านเป็นกรรมการรักษาพยาบาลหลวงปู่วันทำบุญครบรอบของท่านนั้นเวลา10นาฬิกาวันนั้นพระสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์เวลา11นาฬิกาถวายพระทหารเพลเวลา13นาฬิกาท่านเจ้าคุณพุทธพจน์วราพรวัดราชบพิตรแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องพุทธนียบุคคลประยุกต์กับคุณธรรมความดีของหลวงปู่ขณะที่ผู้เขียนกำลังทราบซึ่งในพระธรรมเทศนาอยู่นั้นพระองค์หนึ่งกระซิบว่าหลวงปู่เรียกให้ไปพบผู้เขียนก็จึงรีบไปหาหลวงปู่เห็นท่านนอนหนุนหมอนสูงอยู่ดูอาการท่านยังสดใสเหมือนเดิมเมื่อเข้าไปใกล้ท่านก็ถามถึงการจัดงานฟังเสียงท่านคลายปากคอแห้งไม่มีน้ำลายจึงกราบเรียนท่านว่างานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยทุกอย่างตามที่กำหนดไว้และมีผู้บวชเป็นแม่ชีพรามมากกว่าทุกครั้งศาลาใหญ่เต็มหมดทั้งชั้นบนชั้นล่างหลวงปู่จึงถามถึงศิษย์ฝ่ายสงฆ์ว่ามาครบหมดทุกองค์แล้วหรือยังจึงกราบเรียนท่านว่ามาแล้วแต่กำลังอยู่ในพิธีแสดงพระธรรมเทศนาที่ศาลาเมื่อจบพิธีแสดงธรรมแล้วทุกองค์จะเข้ามานมัสการและถวายสักการะหลวงปู่ที่นี่หลวงปู่พูดว่าเราก็รออย่างนี้อยู่แล้วต่อจากนั้นท่านพูดอะไรเบามากเมื่อก้มลงไปชิดท่านก็จับแขนไว้แล้วนิ่งเฉยผู้เขียนตกใจนึกว่าท่านจะหมดลมแต่ก็เห็นหลวงปู่หายใจเป็นปกติมันแปลกมีแต่นิ่งเฉยจึงแน่ใจว่าท่านไม่เป็นไรจึงพระถอยห่างจากท่านท่านนิ่งเฉยอยู่นานจนผ่านเวลาบ่ายไปแล้วหลวงปู่ออกจากสมาธิมามีอาการสดชื่นเป็นปกติผู้เขียนจึงกราบเรียนเรื่องงานของวัดให้ท่านฟังเพื่อไม่ให้ท่านมีวิตกกังวลอะไรแล้วเรียนถามท่านว่าเมื่อตะกี้นี้หลวงปู่หลับหรือเข้าสมาธิครับท่านบอกว่าพิจารณาลำดับฌานอยู่ก็พอดีศิษย์อาวุโสเข้ามานมัสการหลวงปู่หลายองค์บางองค์สงสัยในข้อปฏิบัติก็กราบเรียนถามท่านท่านก็อธิบายลำดับข้อปฏิบัติธรรมตั้งแต่ต้นจนตลอดอย่างชัดเจนข้อนี้ทำให้ผู้เขียนอบอุ่นใจมาก
จึงพลาดจากหลวงปู่ออกไปที่งานบนศาลา4 โมงเย็นล่วงแล้วหลวงปู่สามารถออกมานั่งรับแขกข้างนอกได้ญาติโยมเป็นจำนวนมากจึงถือโอกาสรีบมากราบหลวงปู่สักครู่ใหญ่ต่อมาท่านก็เข้าห้องถวายน้ำสงแก่ท่านแล้วถวายน้ำผึ้งผสมมะนาวสมอตำละเอียดท่านฉันน้ำผึ้งอย่างเดียวไม่ฉันสมอแล้วนอนพักผ่อนท่ามกลางสงฝ่ายอรัญวาสีซึ่งนั่งห้อมร้อมอยู่เป็นจำนวนมากวันนะของท่านสดใสเปล่งปลั่งผิดธรรมดาทำให้คิดสังหรณ์ใจไปหลายอย่างเวลา1 ทุ่มผ่านไปแล้วหลวงปู่ลืมตาขึ้นมองไปตรงช่องว่างที่เป็นกระจกซึ่งมีม่านปิดอยู่อย่างมิดชิดท่านยกแขนขวาขึ้นประมาณ20 องศาบอกให้รูดม่านออกสักครู่ต่อมาหลวงปู่สั่งให้พระภิกษุที่อยู่ในห้องออกจากห้องไปให้หมดหลังจากนั้นไม่นานท่านก็สั่งให้ภิกษุเหล่านั้นสวดมนต์ให้ฟังสีหน้าของพระเหล่านั้นเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วและต่างก็พากันสวด7 ตำนานย่อให้หลวงปู่ฟังจนจบหลวงปู่สั่งให้สวดเฉพาะโพชฌงคสูตรอย่างเดียว3 จบแล้วให้สวดปฏิจจสมุปบาทอีก3 จบพระสงฆ์ที่สวดมี8-9 รูปพอสวดจบหมอก็เข้าไปตรวจอาการอีกเวลาเกือบ4 ทุ่มแล้วบรรยากาศของหมอและผู้รักษาพยาบาลขณะนั้นเปลี่ยนแปลงไปมากไม่มีใครถามหรือขอร้องอะไรใครเลยทุกคนประจักษ์ชัดแล้วคุณหมอก็กลับไปแล้วหมายถึงการจากกันอย่างสิ้นเชิงต่อมาหลวงปู่สั่งให้สวดมหาสติปัฏฐานสูตรให้ฟังพระสงฆ์ในที่นั้นทั้งหมดไม่มีองค์ใดสวดได้เลยเพราะพระสูตรนี้ยาวมากกว่าสูตรอื่นๆทั้งหมดท่านบอกให้เปิดหนังสือสวดมนต์พอดีท่านอาจารย์ภูลศักดิ์ซึ่งอยู่เฝ้ารักษาพยาบาลหลวงปู่ตลอดมามีหนังสือสวดมนต์ฉบับหลวงเล่มใหญ่ติดมาด้วยจึงหยิบมาเปิดหาพระสูตรนั้นกำลังพลิกเปิดหาอยู่หลวงปู่ก็พูดว่าเอามานี่ท่านอาจารย์ภูลศักดิ์รีบยื่นถวายหนังสือเล่มนั้นใหญ่และหนามากท่านหยิบมาเปิดโดยไม่ต้องดูและบอกว่าสวดตรงนี้พระสงฆ์ทุกองค์แปลกใจมากเพราะท่านเปิดหนังสือนั้นเป็นหน้าที่172ในบทมหาสติปัฏฐานสูตรพอดีท่านอาจารย์ภูลศักดิ์รีบรับจากมือหลวงปู่มานั่งสวดองค์เดียวหลวงปู่นอนฟังในท่าสีหัสไสยาสน์พระสูตรนี้มีความยาวถึง41 หน้าใช้เวลาสวดเกือบ2 ชั่วโมงเพราะท่านให้สวดช้าๆพระสงฆ์ที่อยู่ในห้องก็ทยอยกันออกไปบ้างหลังจากที่พระสูตรจบลงหลวงปู่ยังมีอาการปกติท่านพูดธรรมะกับพระสงฆ์ที่เฝ้าพยาบาลเป็นครั้งคราว
ลุกขึ้นนั่งบนเก้าอี้บ้างนอนบ้างมีตอนหนึ่งท่านให้พาออกนอกห้องและนอกกุฏิของท่านเพื่อสูดอากาศภายนอกพร้อมทั้งมองออกไปที่ศาลาที่อยู่ตรงหน้ากุฏิท่านซึ่งขณะนั้นทั้งพระภิกษุทั้งคฤหัสถ์จำนวนมากชุมนุมสวดมนต์ฟังเทศนั่งสมาธิเนื่องในงานทำบุญอายุครบรอบของท่านคือครบ8อากับกริยาที่หลวงปู่ออกมาจากกุฏิเพื่อสูดอากาศและมองดูรอบๆ บริเวณวัดในครั้งนี้หามีใครทราบไหมว่าเป็นการมองดูครั้งสุดท้ายเป็นการลาสถานที่ของท่านแม้ผู้ที่อยู่รักษาพยาบาลท่านยังใกล้ชิดก็ไม่มีใครเฉลียวใจเลยสักคนเดียวในขณะนั้นทั้งนี้เพราะเห็นท่านมีอาการธรรมดาธรรมดาอยู่ท่านพูดถึงพระภิกษุองค์นั้นองค์นี้ได้ถูกต้องและพูดธรรมปฏิบัติให้พระเนรฟังอีกมากแสดงธรรมครั้งสุดท้ายมัชฌิมยามผ่านพ้นไปแล้วคือผ่าน2นาฬิกาของวันที่30ตุลาคมแล้วหลวงปู่ได้แสดงธรรมว่าด้วยลักษณะการแห่งพุทธปรินิพพานด้วยเสียงอันปกติตามปกติในระยะหลังๆนี้ท่านมักจะแสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ใครๆฟังเสมอท่านกล่าวว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสร้างพระพุทธศาสนาให้ก่อเกิดอย่างบริบูรณ์ดังประสงค์แล้วพระองค์จึงได้ทรงละวิภวะตัณหานั้นเสด็จเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานคือทรงเป็นผู้หมดสิ้นทุกตัณหาทรงเป็นผู้ดับรอบโดยลักษณะการแห่งอนุปาทิเสสนิพพานของพระองค์ลำดับแรกก็เจริญฌานดิ่งสนิทเข้าไปจนถึงสัญญาเวทยิตนิโรธหมายความว่าเข้าให้ลึกสุดอยู่เหนืออรูปฌานเ

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติของหลวงปู่ดูลย์อัตโลซึ่งวันนี้นำเตรียมเป็นตอนที่6ในรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัตบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเอื้อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัตสุวัจโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีชื่อกันเน้นว่าอภินาปัจเวกขณะขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ธรรมะหมวดนี้ท่านแสดงว่านักบวชก็ตามคฤหัสถ์ก็ตามหญิงก็ตามชายก็ตามควรปฏิบัติควรศึกษาควรพิจารณาทุกวันทุกวันธรรมหมวดนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฏิบัติร่วมกันเหมาะสมทั้งนักบวชเหมาะสมทั้งคฤหัสถ์เหมาะสมทั้งหญิงทั้งชายทุกคนธรรมะหมวดนี้เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์จึงเอาธรรมะหมวดนี้มาพาเราศึกษาและปฏิบัติเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความสุขธรรมหมวดนี้ไม่ใช่อื่นไกลที่เราทั้งหลายสวดอยู่จำได้ทุกคนเรียกว่าพินหาปัจเวกขณะมีอยู่5ประการด้วยกันยาขนาดนี้ถ้าเปรียบเหมือนยาแล้วก็เอาวัตถุ5อย่างมาปรุงรวมกันสามารถบำบัดโรคได้5อย่างนั่นคืออะไรบ้างให้เราทั้งหลายพิจารณาทุกวันทุกวันว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความ

ักบวชทั้งคฤหัสถ์ทั้งหญิงทั้งชายอภินหังปัจเจเวคิตบังตนายพิจารณาให้อยู่เสมอเป็นเนืองนิดการพิจารณาเห็นความชำรุดสุดโทรมความไม่แน่นอนของชีวิตร่างกายอันนี้มีประโยชน์มากแต่ละบางคนไม่ชอบพินิจพิจารณาเพราะไม่มองเห็นประโยชน์แต่พระพุทธเจ้าพระองค์มองเห็นประโยชน์ประโยชน์นั้นคือเกิดความรู้ตัวขึ้นมาเมื่อเราเห็นชัดในจิตใจอันนี้แล้วเราจะเป็นผู้ไม่ประมาทเราจะเป็นผู้ศึกษาเตรียมพร้อมคุณสมบัติเกิดขึ้นจากเราเห็นว่าชีวิตของเราเนี่ยมันค่ำค่าสุดโทรมไม่ใช่อยู่อย่างนี้เสมอไปเราจะได้เตรียมกิจอันใดที่มีประโยชน์งานอันใดที่เราจะต้องทำก็จะได้เป็นผู้ไม่มัวเมาประมาทหลงลืมเข้าใจผิดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงเป็นสัจธรรมไม่ใช่พูดลอยๆแต่เรากลับมาดูชีวิตร่างกายของเราแล้วมันหมดไปจริงๆล่วงไปทุกวันทุกเวลาจริงๆไม่ใช่ล่วงไปแต่ชีวิตอย่างเดียวสิ่งที่เราหามามันก็หมดไปด้วยได้เท่าไรก็หมดไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นที่เราได้เรียนมาแล้วศึกษามาแล้วสวดแล้วยังเอามาใช้การปฏิบัติหยิบยกข้อนี้ขึ้นมาพิจารณาใส่ใจตัวของเราจะทำให้เราเป็นผู้มีความสงบเป็นผู้มีความสำรวมเป็นผู้มีการปฏิบัติเรียบร้อยถ้าเราได้ปฏิบัติเป็นผู้ไม่ประมาทถึงแม้ว่าจะหมดไปก็หมดไปด้วยความดีอันนั้นเมื่อเราระลึกขึ้นมาแล้วเราก็มีความดีใจในปัจจุบันเพราะสิ่งที่หมดไปล้วนแต่เราได้ปฏิบัติสร้างความดีสร้างคุณประโยชน์มานี่แม้ในปัจจุบันเองเราก็ได้ความดีใจเพราะเราไม่ประมาทเราได้ทำกิจที่ควรทำที่บัณฑิตทั้งหลายยกย่องสรรเสริญมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระองค์ยกย่องบุคคลไม่ประมาทมีความพอใจในการที่จะละความชั่วมีฉันทะความพอใจที่จะเจริญความดีเพื่อให้บังเกิดมีเป็นคุณสมบัติในตัวของเราถ้ามองดูการกระทำเรียกว่ากายกรรมเราก็ได้ทำความดีด้วยกายถ้าพูดถึงวจีกรรมคำพูดที่เราใช้ออกมาแต่ละครั้งละคราวเราก็ใช้คำพูดที่เป็นประโยชน์เป็นคำพูดเรียกว่าสุภาษิตเป็นคำสัตย์เป็นความจริงคำเหล่านั้นมีประโยชน์ด้วยแก่เราผู้พูดและแก่บุคคลผู้ได้ยินได้ฟังแม้จิตใจเราน้อมนึกระลึกในเรื่องกุศลเราพยายามน้อมนึกระลึกตรวจตราในเรื่องเราที่จะละสิ่งที่ไม่ดีที่มีอยู่ที่เรายังละไม่ได้สิ่งใดที่เราได้ละได้แล้วเราก็พิจารณาเราไม่กลับมาทำอีกเอาไม่คิดอีกเพราะฉะนั้นการพิจารณาเห็นความชำรุดทรุดโทรมแก่ชราจึงมีประโยชน์แล้วมาเห็นข้อที่สองท่านได้พิจารณาถึงความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ก็เพื่อบำรุงความไม่ประมาทนั่นเองไม่ประมาทในความไม่มีโรคไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในวัยไม่

มากในการยืนเดินนั่งนอนตลอดถึงการบริโภคการดื่มเมื่อเราเห็นพยาธิความเจ็บป่วยเกิดขึ้นเวลาไหนก็ได้เกิดขึ้นตรงไหนในร่างกายของเราก็ได้ย่อมเกิดขึ้นได้โรคมีทุกชนิดในร่างกายมีผมก็มีโรคมีขนก็มีโรคมีเล็บก็มีโรคมีฟันก็มีโรคย่อมเกิดขึ้นได้มีหนังก็มีโรคมีเนื้อก็มีโรคมีกระดูกก็มีโรคมีเส้นเอ็นก็มีโรคดูเรื่องของโรคดูหมอก็ยังเรียนไม่จบเพราะมันมีอยู่ตลอดเวลาเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็เป็นผู้ไม่ประมาทรู้จักรักษากายรักษาตัวของเราเพื่อให้มีโรคน้อยเพื่อจะได้อยู่เป็นสุขตรวจพิจารณาเวลาไม่สบายของอะไรเกิดขึ้นเราก็จะได้รู้มาจากอะไรแก้ไขอย่างไรถ้าเราตรวจตัวเองรู้จักรักษาตัวเองเข้าใจตัวเองมีโรคประจำเราแก้ไขประจำตัวของเราแก้ได้ทันเราไม่ปล่อยมีประโยชน์มากทีเดียวถ้าเราพิจารณาและลึกถึงความตายมรณะมรณะธรรมมหิมรณังอนัตติโตอิทธิยวาปริเสนวากหัตเทนวาปะปะจิตเตนวาอภินหังปัจเวคิตบังนั่นท่านว่าอิทธิผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามนักบวชก็ตามคฤหัสถ์ก็ตามควรพิจารณาพิจารณาเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจในข้อที่4เรามีสิ่งใดไว้สิ่งเหล่านั้นหมดไปเหมือนกับสังขารร่างกายของเราไม่ใช่เป็นของมั่นคงถาวรเมื่อเราพิจารณาเห็นชัดเกิดปัญญาสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบเป็นองค์มรรคเมื่อได้ปัญญาความเห็นชอบแล้วการปฏิบัติชอบเป็นของที่ง่ายเป็นของสะดวกสบายสำหรับบุคคลผู้มีปัญญาเห็นอันถูกต้องเห็นดีทำความดีได้ง่ายแต่การทำความไม่ดีทำความผิดทำได้ยากเพราะเมื่อบุคคลผู้มีความเห็นชอบและเห็นในทางที่ผิดก็ยอมรู้เห็นเช่นเดียวกันเพราะมารู้ทั้งเห็นทั้งสองอย่างทั้งความถูกและทั้งความผิดเห็นว่าความถูกนี่ควรละเด็ดขาดเพราะจะต้องให้ผลในทางที่ทุกข์แน่นอนเพราะทางผิดมันเป็นอย่างนั้นเพราะความถูกจำเป็นจะต้องปฏิบัติเพราะให้ผลมีความสุขแน่นอนเห็นชัดสิ้นสงสัยเพราะฉะนั้นคนที่มีความเห็นชอบก็ย่อมเป็นเหตุให้มีความดำริชอบในธรรมจักรกับปวัตนาสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงหนทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาเพราะเราได้อบรมจากปลีกย่อยมารวมจนให้เกิดเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบอบรมรวบรวมความสติปัญญาจากเห็นอัตภาพร่างกายของเราดังกล่าวมาแล้วตั้งแต่ชราธรรมมหิชรังอนัตติโตพยาธิธรรมมมหิพยาธิงอนัตติโตมรณะธรรมมมหิมรณังอนัตติโตสัพเพหิเมปิเยหินานาภาโววินาภาโวให้ยอมแปลเอาเองเพราะได้เรียนแล้วกรรมมัจจกรมหิในข้อที่5ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมใครทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วในสรุปแล้วมีกรรมดีกรรมชั่วเรียกว่ามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเนี่ยแต่ละอย่างละอย่างเราพิจารณาให้เข้าใจ
สัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมเราก็สามารถตรวจตัวเราเองเราได้ความสุขเราก็ตรวจตัวเราเองว่าได้เพราะกรรมดีของเราเราได้ความสุขมากก็เราได้ทำความดีไว้มากเราได้ความสุขน้อยเราก็ทำความดีไว้น้อยเราได้ความทุกข์มากเราก็ทำสิ่งที่ไม่ดีไว้มากเราเก็บสิ่งที่ไม่ดีไว้ในใจมากเราไม่ยอมสละเราไม่ยอมทิ้งเราก็ได้ทุกข์มากแต่เราสละสิ่งที่ไม่ดีให้หมดไปแต่สิ่งทุกข์ก็ย่อมหมดไปเพราะอยู่ที่การกระทำของเราทุกอย่างไม่ใช่คนอื่นดลบันดาลนี่แหละเราเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเพราะเราสามารถช่วยตัวเราเองได้คำสอนพระพุทธเจ้าไม่ใช่ให้คนอื่นมาแก้ไม่ใช่คนอื่นอ้อนวอนให้คนอื่นมาช่วยเหมือนกับศาสนาอื่นถ้าเขาไม่ช่วยแล้วก็พึ่งตัวเองไม่ได้เลยต้องพึ่งสิ่งอื่นยังฝ่ายเดียวแต่คำสอนพระพุทธเจ้าตนเป็นที่พึ่งของตนเราพึ่งตัวเองได้นี่อบรมจิตใจของเราให้เห็นตรงเห็นถูกต้องให้เกิดเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นทางออกจากทุกข์และที่นี่เป็นอริยมรรคอย่างประเสริฐมันก็ได้จากสิ่งเหล่านี้แหละที่เรามาภาวนาปฏิบัติสั่งสมความรู้เมื่อรู้รวบรวมเป็นกำลังแล้วก็ทำให้เราเบื่อหน่ายในสิ่งที่เบื่อหน่ายจริงๆแต่เราพิจารณาดูแล้วเพราะมีแต่หมดไปมีแต่สิ้นไปเหนื่อยยากหามาได้ทุกก็ไม่เห็นอะไรปรากฏขึ้นมาพ้นที่สุดเปรียบเหมือนไฟมันไหม้ขอนแต่ก่อนขอนก็ใหญ่หนักใครงัดยกขึ้นคนสองคนไม่ไหวแต่เมื่อติดไฟมันติดขึ้นมาแล้วหมดไปหมดไปเรื่อยหมดไปเรื่อยพอหมดค้อนก็หมดไฟก็หมดแทนที่จะค้อนหมดแล้วก็ไฟยังเหลืออยู่ก็ยังชั่วมันก็หมดไปด้วยกันไม่มีไฟก็ไม่ได้อะไรค้อนก็ไม่มีอะไรชีวิตเราที่อาศัยขันอาศัยอัตภาพร่างกายทั้งความสุขทั้งชีวิตทั้งทรัพย์สมบัติผลที่สุดนั้นก็หมดไปด้วยกันไม่มีใครเป็นเจ้าของเราจะว่าเราเป็นเจ้าของสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ไม่ใช่เพราะมันหมดไปด้วยกันทั้งหมดแต่ถ้าเราหลงอันนั้นก็ของเราอันนี้ก็ของเรากายก็เป็นของเราแขนก็เป็นของเราขาก็เป็นของเราตลอดถึงทรัพย์สมบัติอีกก็เป็นของเราเป็นเราทั้งหมดลูกหลานเป็นเราที่นาที่สวนบ้านช่องเป็นของเราหมดแต่เราพิจารณาตามหลักธรรมความจริงเราไม่ทราบว่าเราอยู่ตรงไหนถ้าเราดูเราไม่เห็นก็ดูแต่ปู่ย่าตายายของเราสืบสายมาไม่ทราบกี่ชั่วบุคคลแล้วที่หมดไปหมดไปเราก็ชราไปตามเขาไปทุกวันทุกวันก็ทยอยไปตามเขาไปแล้วคนที่เกิดมาใหม่ก็หมุนอยู่อย่างนั้นก็ลงนึกว่าเขาเป็นเจ้าของสิ่งนั้นเป็นเจ้าของสิ่งนี้แต่ผลที่สุดไม่มีใครเป็นเจ้าของถ้าเราปฏิบัติธรรมถ้าเราอบรมจิตใจให้ฉลาดในทางธรรมเราได้ความอิ่มใจเพราะเรามารู้ความจริงแล้วมาดำเนินการปฏิบัติรักษาจิตใจของเราให้ผ่องใสให้สะอาดให้สงบดีกว่าไม่รู้อะไรเสียเลยมัวเมาให้หลงอยู่ตลอดไปแล้วสิ้นชีวิตเพราะความไม่รู้นะมันเสียเปรียบโดยไม่รู้อะไรเลยเกิดมาก็ไม่รู้ตายไปก็ไม่รู้เรียกว่าตโมตมะปรายโนมาก็มืดไปก็มืดส่วนพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าบัณฑิตทั้งหลายถึงแม้ว่าอดีตที่ผ่านมาอย่างแล้วอย่างไรก็ตามแต่ขอให้ไปเจริญเรียกว่าตโมโชติปรายโน
ถึงแม้ว่ามามืดก็ตามขอให้ไปสว่างถ้ามาสว่างไปสว่างก็ยิ่งดีมาสว่างก็คืออะไรคือมารู้ตัวมารู้ความจริงแล้วเป็นผู้ไม่ประมาทได้ทำกิจที่เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนในปัจฉิมโอวาทให้ทรงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมโดยความไม่ประมาทเถิดนี่เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายการปฏิบัติให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีภาวนาก็ดีก็เพื่อรวบรวมความฉลาดจากการประพฤติการกระทำนี่เองเรียกว่ากุศลเป็นพลังจิตใจของเราให้เราเป็นแสงสว่างให้เราได้ส่องทางเป็นพลังให้เราได้ดำเนินตามทางให้ตลอดรอดฝั่งด้วยการประพฤติการกระทำอันชอบถึงแม้ว่าจะได้รับความเหนื่อยความลำบากกระทบกระเทือนอยู่บ้างแต่เราไม่ได้ถือว่าทุกข์เพราะการปฏิบัติความเหนื่อยก็ดีความทุกข์มันเชื่อว่ามันเป็นทุกข์ภายในวัฏสงสารเพราะเหตุใดถ้าเราเปรียบเทียบดูแล้วคนที่ไม่ได้ปฏิบัติเขามีความสุขกว่าเราหรือนะมาพิจารณาแล้วก็มีความถึงข่าวเจ็บมันก็เจ็บเหมือนกันถึงข่าวแก่ก็แก่เหมือนกันถึงข่าวตายก็ตายเหมือนกันบางทีอาจจะเศร้าหมองกว่าผู้ประพฤติปฏิบัติโดยซ้ำไปเพราะไม่มีอุบายที่จะแก้ไม่มีอุบายที่จะทำให้จิตเบิกบานให้เกิดความผ่องใสในตัวของเราเองส่วนผู้ปฏิบัติมีโอกาสที่จะทำจิตใจให้เบิกบานให้ผ่องใสเพราะมาลึกถึงความดีของเราเพราะมีความฉลาดสามารถลบหลีกสิ่งที่ไม่สะอาดสิ่งที่ไม่สะอาดสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทำแต่ความดีให้เกิดผ่องใสในจิตในใจนะเพราะฉะนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติมีกำไรชีวิตกว่าขอให้เราทั้งหลายเป็นผู้มีโชคดีที่ได้มีศรัทธาตั้งใจศึกษาปฏิบัติด้วยความเชื่อความเลื่อมใสเพื่อเป็นที่พึ่งทางจิตใจของเราเราทำไว้แล้วเราระลึกได้รู้ได้เห็นได้คุณสมบัติและความดีของเราที่เรากระทำไม่สูญเปล่าคนที่ว่าสูญเปล่าก็เพราะความไม่รู้เพราะความมืดนั่นเองมาปฏิบัติภาวนาไม่เห็นได้อะไรไม่เห็นมีอะไรเขาไม่เห็นจริงๆเพราะเขาไม่มีเครื่องส่องให้เขาเห็นไม่มีธรรมจักษุเพื่อดวงตาในทางธรรมเพราะเขาไม่ได้ศึกษาธรรมเขาจะมีแสงสว่างในทางธรรมทางจิตใจทางธรรมได้อย่างไรเราปฏิบัติเรารู้ของเราเรารู้การกระทำของเราเราเห็นการกระทำของเราตลอดเวลาเราทำดีตลอดเวลาเราจะไม่รู้หรือเมื่อระลึกถึงความดีแล้วก็เกิดความอิ่มใจเกิดความพอใจเราต้องการความสงบก็ไม่มีอุปสรรคขัดข้องถ้าเราเห็นความดีของเราที่ปฏิบัติแท้ชัดเกิดความสุขใจขึ้นมาเกิดความสงบใจขึ้นมาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้อบรมจิตใจของเราให้มีความเห็นชอบเห็นตรงถูกต้องแล้วเราก็จะได้ดำริชอบเมื่อดำริชอบแล้วเวลาจะกระทำการงานทางกายก็ต้องกระทำชอบเวลาจะพูดทางวาจาก็ต้องพูดชอบเลือกพูดรู้จักเลือกรู้จักเพราะเราลูกเหตุลูกผลการพูดเป็นเหตุผลที่จะได้รับจากการพูดจากก
การปฏิบัติก็ได้ความสุขได้ความไม่มีเวรไม่มีภัยได้ความผ่องใสในจิตในใจเพราะปัญญาเป็นผู้เลือกเอาแต่สิ่งที่ดีๆแม้การเลี้ยงชีวิตก็เลี้ยงชีวิตที่ชอบที่ดีเราไม่เลี้ยงชีวิตที่ชั่วๆเพราะเราไม่ชอบสิ่งไหนที่พระพุทธเจ้าท่านว่าผิดแล้วเราเชื่อเราเคารพเพราะเราปัญญาของเราพิจารณาเห็นด้วยตามพระองค์ไม่ขัดข้านพระองค์ไม่ขัดแย้งแม้แต่น้อยพระองค์เห็นอย่างไรว่าอย่างไรในธรรมที่พระองค์แสดงไว้เราเห็นด้วยจิตยอมรับปฏิบัติตามไม่ขัดแล้วมีกำลังสามารถทำตามได้ด้วยเพราะเห็นความจริงเพราะปัญญาทำให้เรามีศรัทธาถ้าปัญญายังไม่เกิดความเลื่อมใสก็ยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นยิ่งปฏิบัติอบรมให้มีปัญญาที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเราแจ้งชัดเท่าไหร่แล้วศรัทธาความเชื่อมั่นก็ย่อมเป็นกำลังจิตใจให้เราได้ปฏิบัติรุกหน้าไม่มีการถอยถึงแม้อุปสรรคจะเกิดขึ้นเราก็ตีแตกทำลายอุปสรรคเหล่านั้นบุกเบิกไปจนทะลุลุล่วงไปได้แม้แต่จะเป็นภูเขาก็มีใช้ระเบิดหินจนทะลุไปได้กำลังศรัทธากำลังความเพียรพยายามเมื่อศรัทธามีแล้วก็มีความเพียรเมื่อความเพียรมีแล้วก็มีความตั้งใจมีสติรวบรวมสติรวบรวมความแน่วแน่สมาธิรวบรวมปัญญาเพื่อให้ได้ถึงจุดหมายปลายทางให้สำเร็จเมื่อได้สำเร็จแล้วนั่นอุปสรรคใดๆก็ได้ความสะดวกทุกอย่างเมื่อสำเร็จแล้วเมื่อจบแล้วเมื่อถึงสุดยอดแล้วเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายทำสี่อย่างนี้เราควรพิจารณาอยู่เสมอเพราะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบจะได้ดำริชอบจะได้ทำการงานชอบจะได้พูดก็ชอบเรียนเชี่ยวก็ชอบเพียรพยายามชอบมีสติชอบมีสมาธิชอบเมื่อเราทำสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมรรคประกอบไปด้วยองค์8แล้วท่านว่าอภิญญายะย่อมรู้ยิ่งย่อมตรัสรู้ย่อมพ้นทุกข์ข้ามภพข้ามชาติได้ถึงซึ่งความสุขสมบูรณ์บริบูรณ์สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของหนักเป็นของเหลือวิสัยถ้าเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนพระศาสดาใดที่สอนธรรมที่คนรู้ไม่ได้ไม่ใช่เป็นพระศาสดาไม่ใช่เป็นสวะธรรมของพระศาสดานั้นไม่เป็นสวะขาโตพระศาสดาใดสอนธรรมเป็นธรรมที่แท้จริงด้วยเป็นธรรมที่คนฟังเข้าใจด้วยและสามารถจะนำธรรมนั่นปฏิบัติได้ด้วยเหมาะสมตามสติกำลังปฏิบัติได้ทุกคนจึงเป็นสวากขาโตพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคหรือพระศาสดาองค์นั้นได้กล่าวดีแล้วจึงได้สำเร็จประโยชน์เมื่อทำแล้วนั่นดีดีแต่คนไปปฏิบัติปฏิบัติไม่ได้ไม่สำเร็จประโยชน์จะดีอย่างไรได้เมื่อสำเร็จประโยชน์ได้ความสุขจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้ทรงประกาศแล้วจึงมีพระอรหันต์อรหันต์หรือโสดาสกิทาคาอนาคาอรหัตอรหันต์มีบริษัท4เกิดขึ้นในโลกเป็นจำนวนมากเพราะสวากขาตธรรมที่พระองค์ได้กล่าวดีแล้วประกอบไปด้วยประโยชน์ผู้ปฏิบัติตามได้รู้ไม่เป็นสิ่งเหลือวิสัยเหมือนกับเราทั้งหลายปัจจุบันถ้าเราตรองดูแล้วเข้าใจได้นะคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเข้าใจไม่ได้ถ้าเรามาตรองดูพิจารณาดู
เช่นพระองค์แสดงบอกเหมือนอภินหปฏิเวกขณะเราพิจารณาแล้วก็เชื่อได้นะ

0: พราะความจริงนะเรายอมรับซึ่งแม้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็จริงแต่เมื่อเรารู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีแล้วมันก็มีประโยชน์เราจะได้ไม่ประมาทไม่ใช่ว่าการแก่การเจ็บการตายการพลาดพลาดจากของรักของชอบเนี่ยไม่ใช่เป็นของดีล้วนแต่เป็นของไม่ดีทำไมจึงศึกษารู้เพื่อรู้สิ่งที่ไม่ดีแล้วเราก็จะได้ตัดออกอย่างเด็ดขาดเราจะได้ทำแต่ความดีสิ่งที่ดีที่พระพุทธเจ้าสอนเราก็ศีลสมาธิปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเป็นปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวเป็นศีลสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นสมาธิรวมกันนะรวมย่อก็คือศีลสมาธิปัญญาแล้วมาอบรมสามอย่างสิกขาสามอย่างแล้วก็มาอบรมกายวาจาใจสามอย่างของสามอย่างมาอบรมกายวาจาใจสามอย่างเมื่อกายวาจาใจอบรมสะอาดบริสุทธิ์แล้วนั่นผลคือความสงบความบริสุทธิ์คือความสุขนั่นเองเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรภูมิใจไม่ควรดูถูกดูแคลนเราเราได้สมบัติเรียกว่ามนุษย์สมบัติอันล้ำค่าแล้วเครื่องมือใช้ได้อย่างดีพระอริยะทั้งหลายก็ใช้เครื่องมืออันนี้เราก็ได้เราจะว่าเครื่องมือของพระอริยะก็ไม่ผิดอย่าไปทุกข์ใจตัวเองเสียใจตัวเองลงโทษตัวเองโดยไม่ใช้สติปัญญาพิจารณาให้เกิดคุณประโยชน์ในตัวของเราเองเพื่อประกอบประพฤติธรรมอย่างเต็มที่ตามเราทั้งหลายต้องการเพราะฉะนั้นในปีนี้ตามโบราณธรรมเนียมประเพณีแต่ก่อนท่านนัดหมายกันตั้งสัจจะอธิษฐานบำเพ็ญกุศลต่างๆใครจะทำอย่างไรก็เลือกเอาให้เหมาะสมที่เราจะทำได้ในไตรมาส3เดือนญาติโยมก็อธิษฐานได้คนที่เรามีอะไรพอทานเราจะทำทานสิ่งนั้นสิ่งนั้นจะทำอย่างนั้นสักอย่างใดอย่างหนึ่งจะตลอดไปหรือกำหนดวันหรือกำหนดทุกวันหรือกำหนดเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนถ้าเรารักษาศีล5ไม่สมบูรณ์เราก็อธิษฐานออกเป็นนี่อธิษฐานออกจะรักษาศีล5สมบูรณ์ไม่ให้เศร้าหมองต่อเนื่องกันให้เต็มบริบูรณ์หรือจะอธิษฐานเรารักษาอุโบสถศีลในวันที่เรากำว่างไม่ได้ไปทำงานเรามีว่างกี่วันรักษาตลอดไตรมาส3เดือนหรือเราจะอธิษฐานเราจะนั่งสมาธิทุกคืนวันละเท่านั้นชั่วโมงทั้งเช้าทั้งเย็นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่เราเลือกว่าสิ่งใดที่จะเป็นข้อวัดปฏิบัติอันดีงามเราก็เลือกอธิษฐานตั้งสัจจะหรือใครจะอธิษฐานไม่โกรธก็ยิ่งดีนะใครจะพูดอย่างไรจะมีสติรักษาสำรวมไม่โกรธเราจะปฏิบัติภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่เราเลือกเอาเป็นกำไรถ้าเราเลือกแล้วรักษาได้ตลอดเราก็จะได้เป็นที่ระลึกเป็นอนุสรณ์เกิดความดีใจขึ้นมาสุขใจอยู่ตลอดไปเป็นภาวนาใหม่กุศลระลึกถึงความดีทุกอย่างเป็นภาวนาใหม่กุศลเช่นว่าทานใหม่ก็เป็นภาวนาใหม่ระลึกจาคานุสติศีลานุสติพุทธานุสติธรรมานุสติหรือพระพุทธประทับประสงค์เทวตานุสติหรือถึงคุณนันธรรมที่จะว่าเทวดาทั้งหลายที่ได้ก็เพราะท่านมีศีลภาวนามีกุศลนี่เอง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัตสุวัจโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีชื่อกันเล่นว่า อภินาปัจเวกขณะในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์พระกรรมฐานวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่10ครับ
1: ผู้ปฏิบัติจึงควรทำให้เหมาะสมกับธรรมที่จะนำไปแก้กิเลสชนิดต่างๆให้หลุดลอยไปจากใจเป็นพักๆคำว่าศีลสมาธิปัญญานี้เป็นธรรมที่แหลมคมยิ่งในศาสนาที่ใช้เป็นเครื่องมือแก้กิเลสทุกประเภทให้หมดสิ้นไปไม่มีกิเลสตัวใดเหนืออำนาจธรรมนี้ไปได้และธรรมทั้ง3นี้เป็นธรรมเกี่ยวเนื่องกันจะแยกเอาแต่ธรรมใดธรรมหนึ่งไปแก้กิเลสให้สิ้นไปโดยสิ้นเชิงย่อมไม่ได้ต้องพร้อมองค์กันการเขียนปฏิปทาของพระธุดงค์รู้สึกสับสนวกเวียนทำให้ท่านผู้อ่านเวียนศีรษะไปด้วยทั้งนี้เนื่องจากการปฏิบัติของท่านมีหลายแขนงและรวมคำว่าปฏิปทาของพระธุดงค์ไว้ด้วยจึงได้แยกออกแสดงเป็นแขนงของแต่ละท่านที่ฝึกทรมานตนเพียงการอยู่ป่าของท่านก็ยังเขียนไม่จบจำต้องพักไปเขียนเรื่องอื่นที่เกี่ยวเนื่องกันไปก่อนแล้วค่อยวกมาเขียนต่ออีกจึงขออภัยท่านผู้อ่านไว้ด้วยที่เรื่องหนึ่งๆควรจะจบแต่ก็ยังจบไม่ได้ดังที่เรียนแล้วบัดนี้จะเริ่มเรื่องการฝึกทรมานตนโดยวิธีต่างๆของท่านต่อไปอีกคือท่านที่ทรมานตนด้วยวิธีใดรู้สึกว่าได้กำลังใจกว่าวิธีอื่นๆท่านก็สนใจทรมานวิธีนั้นต่อไปไม่ลดละจนเป็นที่แน่ใจว่าจิตไม่แสดงอาการพยศอีกเวลาไปอยู่ตามสถานที่ดังกล่าวเป็นความรู้สึกธรรมดาเหมือนสถานที่ทั่วๆไปแล้วท่านถึงจะหยุดการทรมานแบบนั้นและบำเพ็ญไปตามปกติธรรมดาการฝึกจิตทรมานใจถ้าฝึกได้แล้วต้องเป็นแบบนี้คืออยู่ไหนก็สบายไม่รบกวนตัวเองด้วยเรื่องต่างๆมีเรื่องกลัวเสือกลัวผีเป็นต้นแต่เมื่อทรมานได้แล้วแม้จิตไม่แสดงความกลัวเหมือนแต่ก่อนก็ตามเมื่อเห็นว่าเป็นที่สะดวกใจเพราะสถานที่เช่นไรท่านมักจะชอบอยู่ในสถานที่เช่นนั้นเป็นปกตินิสัยตลอดไปไม่ค่อยผิดกับครั้งพุทธกาลที่พระสาวกท่านชอบอยู่ตามนิสัยอะไรนักเช่นองค์ชอบอยู่ป่าอยู่เขาท่านก็อยู่ของท่านไปเรื่อยๆจนถึงอายุไขดังพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นตัวอย่างเมื่อถึงการจะนิพพานแล้วค่อยออกจากป่าจากเขามาเฝ้าพระศาสดาและทูลลาเข้าสู่นิพพานจนพระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยทั้งหลายในสำนักพระศาสดาที่ไม่เคยเห็นองค์ท่านซึ่งครองผ้าที่ย้อมด้วยดินแดงเพราะไม่มีสีกรักหรือสีแก่นขนุนจะยอมเนื่องจากอยู่ในป่าลึกอันรกชัดพากันสงสัยนึกว่าครัวตาบริโภคมาจากที่ไหนจึงทูลถามพระพุทธเจ้าตามความรู้สึกของตนว่าพระพุทธเจ้าค่ะครัวตาที่ไหนดูสีผ้าแล้วน่ากลัวจริงแดงเหมือนกับยอมด้วยเลือดอะไรไม่ทราบพระองค์ทรงเห็นอาการไม่ดีของพระหนุ่มเนน้อยทั้งหลายที่แสดงอาการสงสัยไม่เคารพท่านจึงรับสั่งทันทีว่านี่แหละคือพระอัญญาโกณฑัญญะพี่ชายของเธอทั้งหลายซึ่งบรรลุธรรมก่อนใครๆทั้งหมดในบรรดาสาวกของเราตถาคตจงพากันจำพี่ชายของเธอทั้งหลายไว้แต่บัดนี้เป็นต้นไปพระอัญญาโกณฑัญญะเธอเป็นพระอรหันต์แต่ต้นศาสนาของเราตถาคตและปฏิบัติตนเป็นสามีจีกรรมตลอดมาโดยชอบอยู่ในป่าในเขาเป็นประจำนิสัยไม่ชอบพลุกพล่านวุ่นวายด้วยฝูงชนบัดนี้สังขารของเธอชราภาพหมดทางเยียวยาเธอจึงออกจากป่ามาเฝ้าและลาเราตถาคตเพื่อเข้าสู่นิพพานในไม่ช้านี้สาวกที่ชอบอยู่ป่าอยู่เขามีนิสัยดังพระอัญญาโกณฑัญญะลูกเราตถาคตนี้หายากพวกเธอทั้งหลายจงจำไว้ว่าที่ไปจากเราตถาคตตะกี้นี้คือพระอัญญาโกณฑัญญะซึ่งเป็นลูกหัวปีของเราตถาคตและเป็นพี่ชายใหญ่ของเธอทั้งหลายนั่นเองมิใช่พระขัวตามาจากที่ไหนดังที่เธอทั้งหลายสงสัยกันพอพระพุทธเจ้าทรงชี้แจงเหตุผลของพระอัญญาโกณฑัญญะให้ฟังพระหนุ่มเนน้อยทั้งหลายเกิดความเสียใจเห็นโทษที่กล่าววาจาไม่สมควรต่อท่านต่อพระศาสดาโดยมิได้สำนึกอะไรก่อนและเกิดความเลื่อมใสในองค์ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะมากทั้งด้วยความเสียดายที่ท่านได้จากไปเสียก่อนที่จะรู้จักเรื่องท่านได้ดีจากพระศาสดาเรื่องที่ยกมากับเรื่องพระธุดงค์ที่ท่านปฏิบัติดำเนินตามท่านอาจารย์มั่น ในการชอบอยู่ป่าอยู่เขาตามนิสัยนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกันที่ผิดกันก็พระอัญญาโกณฑัญญะท่านเป็นพระอรหันต์ทราบกันทั่วแดนพุทธศาสนิกแต่ท่านที่ดำเนินตามท่านอาจารย์มั่นเรื่อยมาจนทุกวันนี้ท่านจะเป็นพระอะไรบ้างจะมีส่วนอย่างท่านบ้างหรือมีแต่ปุถุล้วนๆผู้เขียนทราบไม่ได้จึงเรียนไว้เท่าที่ความสามารถอำนวยส่วนท่านที่ทั้งฝึกทรมานตนด้วยการอยู่ป่าอยู่เขาและทรมานตนด้วยวิธีผ่อนอาหารท่านก็ผ่อนของท่านไปเรื่อยๆคำว่าผ่อนนั้นคือท่านฉันแต่น้อยมิได้ฉันตามความต้องการของธาตุหรือด้วยอำนาจตัณหาที่อาจมีแทรกขึ้นมาได้ในบางเวลาเช่นฉันเพียง 70% บ้าง 60% บ้าง 50% บ้าง 40% บ้างตามที่เห็นควรหรืออาจเพิ่มขึ้นผ่อนลงบ้างในบางโอกาสท่านพยายามผ่อนของท่านไปเรื่อยหรืออาจถือเป็นปฏิปทาคู่เคียงกันไปกับวิธีบำเพ็ญทั้งหลายเป็นเวลานานเช่นเป็นเดือนๆหรือหลายๆเดือนก็ได้ตามแต่สะดวกในการปฏิบัติจิตตภาวนาและธาตุขันธ์ให้พอเป็นไปไม่เกิดโรคภัยและไม่เกิดความหิวโหยอ่อนเพลียจนเกินไปท่านก็พยายามพยุงความเพียรของท่านไปจนกว่าธาตุขันธ์จะแสดงปฏิกิริยาหรือจิตใจดีขึ้นโดยไม่ต้องฝึกทรมานวิธีนี้เข้าช่วยก็ดำเนินไปได้ด้วยความราบรื่นสม่ำเสมอท่านอาจงดการผ่อนอาหารไปก็ได้ทั้งนี้ก็แล้วแต่กรณีไม่แน่นอนตายตัวนักเท่าที่ทราบมาท่านที่เคยได้กำลังใจจากวิธีใดท่านมักจะยึดวิธีนั้นไว้ไม่ยอมปล่อยวางไปเสียอย่างเดียวแม้มีกำลังใจสูงขนาดไหนท่านก็มักจะมีลวดลายไปในทางที่เคยดำเนินมาอยู่เสมอเรากับท่านเห็นคุณและระลึกถึงวิธีนั้นอยู่เสมอด้วยความสำนึกตนถ้าเป็นคนก็เรียกว่ารู้บุญคุณต่อผู้ที่เคยทำคุณแก่ตนถ้าเป็นธรรมก็คงระลึกถึงคุณของธรรมที่เคยให้คุณแก่ตนดังพระองค์ทรงกราบไหว้พระธรรมเป็นตัวอย่างการผ่อนอาหารฉันแต่น้อยทำให้ร่างกายทุกส่วนเบากำลังก็ลดน้อยลงไม่ทับจิตการภาวนาก็สะดวกและสงบได้เร็วกว่าธรรมดาที่ไม่ได้ผ่อนอันนี้กล่าวถึงสำหรับรายที่ถูกกับจริตการภาวนาในเวลาผ่อนอาหารใจไม่ค่อยมีทีได้ทีเสียเกี่ยวกับความสงบผิดกับปกติที่ไม่ได้ผ่อนซึ่งกำลังอยู่ในขั้นฝึกหัดขณะผ่อนอาหารเวลาเดินจงกรมก็สะดวกนั่งสมาธิก็สบายกลางคืนกลางวันภาวนามักได้ผลพอๆกันซึ่งตามปกติเดินจงกรมนั่งสมาธิในเวลากลางคืนอันเป็นเวลาที่ธาตุละเอียดมักจะดีกว่ากลางวันอยู่เสมอส่วนผู้ชอบผ่อนอาหารก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าอดไปหลายวันความรู้สึกหิวโหยอ่อนเพลียจะมีมากส่วนจิตมักละเอียดยิ่งกว่าการผ่อนอาหารอยู่มากทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญามีความคล่องแคล่วกว่ากันการอดท่านมักจะอดแต่น้อยไปหามากคือแรกก็อดเป็นการทดลองดูเพียง 2-3 วันบ้าง 4-5 วันบ้างพอเห็นว่าได้ผลทางการภาวนาดีก็ขยับขึ้นไปอีกเป็นครั้งละ 6-7 วันบ้าง 8-9 วันบ้างในระหว่างที่กำลังอดก็ภาวนาไปและสังเกตจิตและธาตุขันธ์ไปด้วยถ้าเห็นว่าทุกส่วนยังดีก็อดไปบ้างฉันบ้างสลับกันไปจนกลายเป็นอดครั้งละหลายๆวันขึ้นไปเรื่อยๆคือครั้งละ 14-15 วันบ้าง 16-17 วันบ้างจนถึงเดือนก็มีในบางรายขณะที่กำลังอดอาหารนั้นถ้าธาตุรู้สึกอ่อนเพลียมากท่านก็ฉันนมบ้างเป็นบางวันระหว่างที่อดสำหรับรายที่ถูกกับนิสัยย่อมได้ประโยชน์หลายอย่างคือความง่วงเหงาหาวนอนนับแต่2คืนล่วงไปแล้วไม่ค่อยมียิ่งหลายคืนล่วงไปเท่าไหร่ความง่วงไม่รบกวนเลยนั่งอยู่ที่ไหนกายก็เที่ยงตรงอยู่ตลอดเวลาเหมือนหัวต่อไม่มีอาการสะบงกงกันใดๆทั้งสิ้นสติดีไม่ค่อยเผลอนานวันไปเท่าไรสติยิ่งดีไม่ค่อยเผลอเลยจิตคิดเรื่องอะไรขึ้นมาสติรู้ทันแทบทุกระยะหรือทุกระยะโดยไม่ได้เข้มงวดกวดขันว่าจะพยายามไม่ให้เผลอสติแต่ก็เป็นไปได้เองทั้งนี้อาจเป็นเพราะการอดอาหารก็เพื่อความเพียรและตั้งสติเรื่อยมานับแต่วันเริ่มแรกอดก็เป็นได้สติจึงไม่ค่อยเผลอในระยะแรกและไม่เผลอสติเวลาอดไปหลายวัน การภาวนารู้สึกว่าสะดวกคล่องแคล่วไปเสียทุกอย่างทั้งด้านสมาธิและปัญญาเมื่อต้องการให้จิตพักลงในสมาธิก็ลงได้ตามใจหวังเวลาต้องการพิจารณาทางปัญญาหลังจากจิตถอนขึ้นมาจากสมาธิแล้วปัญญาอย่างคล่องแคล่วไปโดยลำดับไม่อึดอัดเหนื่อยหน่ายดังที่พิจารณาในเวลาปกติในอิริยาบถต่างๆมีสติอยู่กับตัวไม่ค่อยเผลอไปกับอะไรง่ายๆพิจารณาเรื่องราวต่างๆก็รวดเร็วทันใจและเข้าใจแจ่มแจ้งได้เร็วผิดธรรมดาร่างกายก็ไม่ค่อยขัดที่นั่นเจ็บปวดที่นี่และเบาผิดปกติจิตก็มากเห็นภัยได้ง่ายไม่ค่อยฝืนความจริงและดื้อดึงนักเหมือนที่เคยเป็นผู้อยู่ในขั้นสมาธิก็อยู่ด้วยความสงบในอิริยาบถต่างๆผู้อยู่ในขั้นปัญญาก็อยู่ด้วยการใคร่ครวญไตรตรองตรองเหตุตรองผลไปตามสิ่งที่มาสัมผัสชนิดต่างๆไม่มีประมาณจิตเพลินต่อการพิจารณาในธรรมทั้งหลายหายเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าราวกับฉันอาหารอยู่โดยปกติถ้ารู้สึกเมื่อหิวอ่อนเพลียก็ต่อเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิหรือจิตพักจากการพิจารณาและเวลาออกเปลี่ยนอิริยาบถจึงจะรู้สึกตอนนั้นเวลาจิตเข้าสมาธิและกำลังพิจารณาธรรมทั้งหลายอยู่ไม่รู้สึกหิวหรืออ่อนเพลียเลยเนื่องจากจิตเพลินต่อสมาธิและปัญญาไม่สนใจกับธาตุขันเวทนาทางกายจึงเป็นเหมือนไม่มีในเวลานั้นพอถึงวันกำหนดจะฉันระหว่างจิตกับขันเกิดทะเลาะไม่ลงรอยกันฝ่ายธาตุขันก็ว่าอ่อนเพลียต้องการอาหารเครื่องเยียวยาพอประทังชีวิตฝ่ายจิตก็ว่าขณะอดอาหารภาวนาดีจิตใจสงบผ่องใสไม่กังวลวุ่นวายกับสิ่งใดๆพอฉันแล้วภาวนาไม่ดีอิ่มแล้วคิดถึงแต่หมอนแทนที่จะคิดถึงอัดถึงธรรมเหมือนเวลาอดจึงไม่อยากฉันเพราะเวลาฉันแล้วภาวนาไม่เป็นท่าแทนที่กายมีกำลังแล้วจะดีระหว่างจิตกับขันทะเลาะกันอย่างนี้แลเจ้าของต้องตัดสินให้อดบ้างอิ่มบ้างนั่นแลดีจิตก็ได้ประโยชน์กายก็รู้จักอดทนเสียบ้างไม่ปรนปรือจนเกินไปซึ่งเป็นทางของสัตว์เดรัจฉานมีแต่กินกับนอนการอดมากก็ทนไม่ไหวกายต้องแตกการอิ่มมากก็ขี้เกียจวิ่งหาแต่หมอนแทนที่จะวิ่งหาอัตถาธรรมเหมือนเวลาอดการอดอาหารมีประโยชน์หลายอย่างดังนี้แลเวลาที่กำลังอดเป็นเวลาที่เร่งความเพียรเต็มที่ในอิริยาบถต่างๆการหลับนอนมีน้อยหลับงีบเดียวก็พอกับความต้องการของธาตุโดยไม่มีความโง่โง่อีกเลยสำหรับรายที่ถูกกับจริตทำให้เห็นทันตาทั้งด้านสมาธิและปัญญาความหิวจัดจะมีเฉพาะ 2-3 วันแรกพอเลยไปหลายวันแล้วความหิวก็เบาลงแต่ความอ่อนเพลียค่อยเพิ่มขึ้นจิตก็มีความละเอียดแยบคายไปโดยลำดับตามวันที่อดดังนั้นถึงวันจะฉันจึงทำให้เสียดายอยากจะอดต่อไปแต่ธาตุขันรู้สึกเต็มทนต้องผ่อนให้เขาบ้างไม่เช่นนั้นทำงานไม่ตลอดสายธาตุขันจะทลายไปก่อนกิเลสจำต้องเยียวยากันไปถ้าจะทำตามใจกายคงไปไม่รอดแน่แต่ถ้าจะปล่อยตามร่างกายที่เขาต้องการใจก็คงไม่ได้ดื่มทำตามความมุ่งหมายเท่าที่ควรจะได้การอดอาหารได้ผลประจักษ์ทั้งสมาธิและปัญญาจึงทำให้ระลึกถึงพระพุทธองค์เวลาทรงทำทุกขกิริยาไม่เสวยพระกายาหารด้วยทรงมุ่งความตรัสรู้ธรรมจากการทรงอดโดยถ่ายเดียวไม่ทรงบำเพ็ญเพียรทางใจจึงไม่ทรงปรากฏผลในเวลานั้นแต่พอมาเสวยข้าวมัทุปายาสที่นางสุชาดานำไปถวายแล้วในคืนวันนั้นเองซึ่งแม้เสวยแล้วก็ตามแต่พระอาการทุกส่วนแห่งพระกายยังผ่องใสและเบาวิวอยู่พอทรงเจริญอานาปานสติอันเป็นความเพียรทางใจจึงทำให้พระองค์ได้ตรัสรู้ในราตรีวันนั้นผลทางพระกายที่เกี่ยวกับการทรงอดพระกายอาหารจึงเข้าใจว่ามีส่วนช่วยทางพระทัยอยู่บ้างไม่ทับใจจนเกินไปในเวลานั้นแม้พระองค์จะทรงตำหนิว่าการอดอาหารมิใช่ทางตรัสรู้นั้นคงมิได้หมายการอดเพื่อความเพียรทางใจด้วยน่าจะหมายการอดเพื่อตรัสรู้ล้วนๆจึงผิดทางเพราะการตรัสรู้หรือบรรลุธรรมต้องหมายถึงใจเป็นสำคัญมิได้หมายถึงกายแต่อย่างใดเลยเนื่องจากกิเลสมีอยู่ที่ใจอย่างเดียวมิได้อยู่ที่กายส่วนกายเป็นปัจจัยเครื่องหนุนกิเลสให้กำเริบรุนแรงได้นั้นมีทางเป็นได้เช่นเวลาธาตุมีกำลังเต็มที่ จะแสดงให้ใจที่อบรมมาด้วยดีแล้วรู้ทันทีว่าขันกำเริบถ้ามีกิเลสอยู่ในใจด้วยแล้วก็ต้องฉุดลากกันไปใหญ่ดีไม่ดีตามไม่ทันเสียด้วยและพากันจมปลักไปเลยจนโผล่ขึ้นจากปลักในเวลาพอตัวแล้วถึงจะทราบท่าสังเกตแต่ถ้าไม่สังเกตก็ไม่มีทางทราบได้ตลอดไปปล่อยให้กิเลสและธาตุขันธ์พาไปแบบถึงไหนถึงกันนั่นแหละกิเลสกับกายมีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างนี้แต่ลำพังขันธ์ล้วนๆก็ไม่เป็นภัยแก่จิตใจที่บริสุทธิ์แล้วดังนั้นการอดอาหารจึงมีส่วนดีแก่จิตตภาวนาอยู่ไม่น้อยในบางนิสัยท่านจึงไม่ได้ห้ามไม่ให้อดอาหารไว้โดยเด็ดขาดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการภาวนาอยู่ด้วยจะเห็นได้จากพระวินัยบางข้อที่ว่าด้วยการอดอาหารว่าภิกษุที่อดอาหารเพื่อการอวดโลกเป็นอาบัติทุกครั้งที่อดและทุกประโยคที่เคลื่อนไหวเพื่อการโอ้อวดแต่ถ้าอดเพื่อความเพียรทางใจแล้วอดเถิดเราตถาคตอนุญาตดังนี้ทั้งนี้พระองค์อาจทรงมองเห็นสาระของการอดเพื่อความเพียรทางใจอยู่บ้างซึ่งอาจเหมาะกับจริตเป็นบางรายจึงทรงอนุญาตไม่ทรงห้ามไปเสียทีเดียวส่วนรายที่ไม่เกี่ยวกับนิสัยแม้ขืนอดก็คงไม่เกิดประโยชน์เช่นเดียวกับกรรมฐานที่ไม่ถูกกับจริตของนักภาวนาฉะนั้นจึงเป็นทํานองว่าลางเนื้อชอบลางยาเป็นรายๆไปเท่าที่สังเกตดูท่านที่ถูกจริตกับการอดอาหารรู้สึกมีมากแม้ปัจจุบันนี้จึงเรียนไว้ในที่นี้บ้างพอเป็นข้อคิดเฉพาะวัดป่าบ้านตาซึ่งเป็นวัดของผู้เขียนเองยังมีพระท่านชอบอดอาหารกันบ่อยและมีมากรายด้วยกันแทบทั้งวัดที่ผลัดเปลี่ยนกันอดเสมอมานับแต่เริ่มสร้างวัดมาจนบัดนี้ทั้งแรงทั้งฝนทั้งในพรรษาและนอกพรรษาแม้ทุกวันนี้ก็ยังมีผู้อดอาหารอยู่ในวัดเช่นกันพระฝรั่งอังกฤษไม่เลือกหน้าชอบอดกันทั้งนั้นโดยท่านให้เหตุผลว่าเวลาอดอาหารแล้วภาวนาดีกว่าไม่อดจึงต้องอดบ่อยๆซึ่งเป็นความสมัครใจของแต่ละท่านไม่ได้มีการบังคับขู่เข็นแต่อย่างใดพระฝรั่งก็อดอาหารเก่งเหมือนพระไทยและอดได้ทีละหลายหลายวันเสียวันอดต่อไปอีกบางองค์อดได้ถึง14-15วันก็มีนับว่าท่านอดทนอยู่มากบางองค์ก็อดได้ราว9-10วันท่านอดได้เช่นเดียวกับพระไทยเราท่านบอกว่าขณะอดอาหารจิตไม่ค่อยดิ้นรนกวัดแกว่งบังคับง่ายกว่าปกติที่ไม่ได้อดทั้งจิตก็สงบเย็นดีและสม่ำเสมอไม่วอกแวกคลอนแคลนอย่างง่ายดายจึงทำให้อยากอดบ่อยๆเพื่อจิตจะได้ก้าวหน้าเร็วเท่าที่ควรดังนี้จึงน่าสงสารและอนุโมทนากับท่านที่อุตส่าห์ข้ามน้ำข้ามทะเลมาบวชในพระพุทธศาสนามาจำศีลภาวนาด้วยความอดอยากกันดารข้าวปลาอาหารก็ไม่ค่อยฉันทั้งจากบ้านจากเมืองจากบิดามารดาวงศาคณาญาติเป็นเวลานานปีไม่ค่อยบ่นว่าคิดถึงบ้านคิดถึงเมืองคิดถึงหมู่เพื่อนญาติวงพงพันที่เคยอยู่อาศัยใกล้ชิดสนิทสนมมาแต่ก่อนเลยนับว่าท่านบวชมาเพื่อแสวงหาธรรมความเจริญจริงๆสมเป็นชาติที่ฉลาดมาดั้งเดิมไม่เคยแสดง

ความเย่อหยิ่งถือตัวให้ปรากฏเลยมีแต่ความอ่อนน้อมถ่อมตนทุกอาการที่น่าเลื่อมใสการวางตนกับพระเนรในวัดท่านปฏิบัติได้ดีพระฝรั่งที่อยู่ในวัดนั้นแทบทุกองค์ชอบอดอาหารกันโดยไม่ได้ชักชวนเห็นหมู่เพื่อนอดท่านก็ถามเมื่อได้ความแล้วท่านก็อดทดลองดูบ้างต่อมาเลยเห็นท่านอดกันเรื่อยๆเมื่อถามก็ตอบว่าภาวนาดีกว่าปกติจึงชอบอดบ่อยเรื่อยมายิ่งในพรรษาซึ่งเป็นเวลาว่างบ้างและเป็นเวลาท่านเร่งความเพียรในวัดนั้นบางวันแทบไม่มีพระออกบิณฑบาตฉันกันเพราะเมื่อไม่ฉันก็ไม่จำเป็นต้องไปต่างองค์ต่างอดองค์ละ4-5 วันบ้าง7-8 วันบ้าง11-12 วันบ้างครึ่งเดือนบ้างค่อนเดือนบ้างจนออกพรรษาทั้งพระไทยพระเทศอดเหมือนกันและได้องค์ละหลายๆวันเหมือนกันที่วัดนั้นในพรรษา7วันประชุมธรรมกันหนหนึ่งตลอดไปจนออกพรรษาเพื่อเป็นการส่งเสริมความเพียรทางใจให้ก้าวหน้าตามโอกาสอำนวยออกพรรษาแล้วงานยุ่งมากเกี่ยวกับประชาชนไปหามาสู่เพื่ออัดเพื่อทำศีลทานการกุศลต่างๆซึ่งเป็นนิสัยของคนไทยชาวพุทธเคยปฏิบัติกันมาแต่ปู่ย่าตายายและถือเป็นจิตใจของชาวพุทธตลอดมาจึงน่าอนุโมทนาด้วยเป็นอย่างยิ่งเพราะกิจประเภทนี้นอกจากเป็นกุศลผลบุญแก่ผู้บำเพ็ญแล้วยังเป็นการวางรากฐานอันดีแก่อนุชนรุ่นหลังและเจริญรอยตามด้วยวิธีการฝึกทรมานตนของพระธุดงค์กรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นมีมากและต่างๆกันไปเป็นรายๆการเขียนก็จะต้องแยกแยะออกเป็นแขนงตามรายที่มีวิธีฝึกอบรมต่างกันเพื่อท่านผู้อ่านด้วยความสนใจจะถือเอาประโยชน์จากวิธีการของท่านที่เห็นว่าเหมาะกับจริตนิสัยและเพศวัยของตนบางท่านนับแต่เริ่มออกปฏิบัติกรรมฐานด้วยความสนใจเป็นเวลานานแหลมปีจิตไม่เคยแสดงความสงบลงเป็นหนึ่งให้เห็นเลยก็มีพอได้รับคำแนะนำอุบายการฝึกทรมานด้วยวิธีต่างๆจากครูอาจารย์และเพื่อนสหธรรมิกด้วยกันยึดไปทำทดลองดูตามวิธีที่ตนชอบจิตได้รับความสงบเย็นเป็นลำดับและตั้งรากฐานจิตใจลงได้มั่นคงเพราะอุบายการฝึกอบรมที่ถูกกับจริตของตนก็มีดังท่านที่ทำจิตให้รวมลงได้ขณะกลัวเสียงเสือกระหึ่มที่บริเวณที่พักซึ่งไม่น่าเป็นไปได้ฉะนั้นจริตกับธรรมเครื่องอบรมจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นกับผู้บำเพ็ญเป็นรายๆไป

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัตบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489113

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. พอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทย

และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุ

รรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

โอชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิชิตมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิปทาคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา 9:30 นเวลา 10:00 นและเวลา 10:30 นช่วงบ่ายเวลา 13:30 นเวลา 14:00 นและเวลา 14:30 นท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี721-240-3559เลขที่บัญชี721-240-3559สุขโขปุญญสอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการนิทานหลวงตาครับ
1: ท่านปัญญาท่านสุขุมว่าเราพูดถึงว่าท่านมาขออยู่ถึง5ฝนเรายังไม่จบนะฝนที่5เสียท่าท่านมาขอพักชั่วคราวจนจนกระทั่งท่านจากไป41ปีมาพักชั่วคราวท่านเขียนอะไรอยู่ที่นั่นละครัวน่ะท่านกำลังทำอะไรแล้วก็เดินไปนั้นเราเป็นนิสัยหลิงท่านนิสัยแมวนิสัยราชสีสุขุมมากเรามันนิสัยหลิงไปแย่นู้นแย่นี่ไปแล้วก็เสร็จแล้วแล้วก็มีเห็นลูกหนึ่งเขียนหนังสือแผ่นกระดาษแข็งๆเขียนไว้เขียนว่าอย่ายุ่งว่างั้นนะเขาเขียนไว้ข้างล่างเราไปเห็นนั่นมันจะเข้ากับเรื่องตลกได้ดีเราเลยจับขึ้นมานี่อะไรนี่นาวท่านอ่านได้ไหมนี่นาวถามท่านปัญญาท่านฉลาดนะนี่เราจับขึ้นมานะมาตัวหนังสือแผ่นกระดาษนั้นหนาเป็นต้นนี้นี่อ่านได้ไหมว่านี่นะอ่านได้ไหมอ่านได้ไหมท่านตอบว่าคิดว่าอ่านได้ยินได้ท่านฉลาดฉลาดคิดว่าอ่านได้แล้วอ่านดูสิเอาอ่านว่าไงวะว่าอย่ายุ่งใช่ไหมว่าไงนะแล้วว่าคิดว่าอ่านได้ท่านฉลาดพูดนะแล้วอ่านนะแล้วอ่านว่าไงวะอ่านว่าอย่ายุ่งท่านว่านะแล้วอย่ายุ่งมันหมายความว่าไงเราถามอีกอย่าอย่างนี้โอกาสดีนะอย่าอย่างนี้นี่ใช่ไหมว่าไงนะก็อ่านว่ากันแล้วก็ทิ้งไว้นั่นเลยทีนี้เด็กมันมาเห็นอย่างนี้มันเอาไปติดหน้าแล้วนู่นน่ะไปติดหน้าวัดประตูต้นเสาใหญ่เท่าขานี่นะเอาไปฟังไว้นู่นเขียนเอาแผ่นนี้อย่ายุ่งไปติดป้ายไว้นู่นแล้วคนมายุ่งเราทั้งวันอย่างนั้นว่ามาอะไรว่าอย่ายุ่งก็ยุ่งอย่ายุ่งก็อะไรเลยยุ่งใหญ่เลยแล้วมันยุ่งอะไรเนี่ยก็ติดป้ายไว้ที่หน้าบ้านว่าเอาไปมาไปถามเด็กมันเอาไปฝังไว้นู่นนะแล้วอย่ายุ่งคืออันนั้นเองเขามายุ่งเรา เรื่องราวเราก็เลยไม่ลืมนะไอ้ว่าอย่ายุ่งอยู่นี่มันไปนู่นอย่ายุ่งนู่นแล้วกลับมายุ่งเราเอาละไปละเอาละไปไปแล้วที่ไม่สายแล้วนะสายแล้ว
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: มีการงานแล้วเนี่ยจะได้ออกไปดูโรงเรียนเขาดีล่ะโรงเรียนมัธยมเขามาพูดถึงเรื่องโรงเรียนชำรุดอยากสอบไม่ล่ะสอบเนี่ยกบขาประมาณสอบไม่เรียนหลังนั้นประมาณ 40% เขาก็บอกเล่าหลังแล้วเขาว่างแล้วจะไปดูอ่ะมันควรสอบบางรอบขนาดไหนควรลื้อขิมมาเฮ็ดไม่ก็ได้จนเพราะถ้ามันควรเหตุผลมันออกว่ามันเป็นการเหตุผลเนาะเราน้องรอบฟังอยู่มื้อนี้ที่ไปแล้วจังหันแล้วนัดเขาเก้าโมงครึ่งเขามานี่ครับอยู่แล้วเขาไปดูนี่จะไปซอยตรงไหนตรงไหนเดียวเองโอ้โหนักดูมากเหมือนกันนะยังหมุนไปทางไหนทางไหนทางโรงเรียนก็ช่วยทางคนกำพร้าให้ช่วยทางปากเก็ตจะช่วยเป็นประจำปีปีละ 200,000 กว่าปากเก็ตมัน 200,000 6เดือน
3: หน่อยจะเป็นเหมาก๋วยเตี๋ยวตรวจหน
2: ึ่
3: ง
2: น
3: าทีวันที่12หน่อยปีจุดตกร่มเหมาก๋วยเตี๋ยวก็ตรวจหนึ่งจัดคือเด็กหน่อยมันบอกว่าได้กินที่ดีที่ดีน่าจะค่ะแล้วหน้ากากของตา มู่บ้านไปตกลงกับเขาที่หลวงตา
4: ตกลงกับตกลงของแล้วยังทำบุญบ่เสียดอก
3: งานหลวงพ่อพระดีเรื่องเด็กกำพร้าน้องจงค่ะ
4: หมอคนภาพเข้าไปยังลำไม่ได้อ่านแล้วก็ยังลำไม่ได้เนี่ยจะเหตุผลได้สิ่งเหนือกว่าไหนเนี่ยเฮ้าพิจารณาซะก่อนมีลำเกินๆไว้ก่อนทว่าแน่หรอกเกินบ่ได้มันต้องได้คิดตัวหน้ามือบ่คิดบ่ได้ตัวงานเกี่ยวของเขาเล่ามากต้องมากต้องได้คิดก่อนเรียบร้อยหมอในเงินไหนเหตุได้ผลอันไหนหรอกลงเป็นระยะระยะเป็นวักเป็นตอนวักเป็นตอนไปนะสั่งไปเบิ้งไปก่อนอันนี้ก็บอกว่าสิสั่งเดี๋ยวนี้แหละไปเบิ้งยังว่าตะกี้นี่ว่าไปเบิ้งนี่หรอ
3: เจ้าค่ะ
4: ควรสอบมาสอบสอบขนาดไหนสอบมันบ่ควรสอบลื้อสั่งก็ซักทั้งสั่งไปเห็นด้วยก่อนมันยังลั่นบ่ได้อันนี้เห็นแน่เด้อเพิ่นเป็นได้แม่นละหั่นนี่เป็นละตอนนั้นเฮาเรียนเขาบ่บ่มีเขาก็เรียนมาหาเล่า
3: ได้ไหนพอไปเบิ่งแล้วสร้างแล้วก็ได้สร้างน้ํา
4: หมู่สร้างคนแล้วเป็นจุดของคน
3: แล้วตั้งแต่ที่หน่วยนี้ของพ่อน่ะ
4: เออค่ะของบ่มีเงินนี่มันจะคุยโว้ๆหั่นเจ้าของว่ามีเงินมิจะคุยว่อว่อเถอะยังว่าห่วยเนี่ยว่ามีเงินมิจะคุยว่อว่อเถอะเนี่ยว่าเจ้าเข้าใจบนเนี่ยเนื้อของว่ามีเงินมิจะคุยว่อว่อเอาคุยจะเบื่อมากวันไหนมาติดต่อได้ก็บอกว่าลูกที่ลูกหาฟังนั่นแหละเหมือนกับคุยว่อที่ว่าอันไหนดีนึงโอ้ห้องเฮ็ดก็ได้ห้อง
3: ไปถวายหลวงตาแน่
4: เขาภูมิใจอยู่การทำประโยชน์ในโลก
3: ถวายไปถวายหลวงตา
4: เงินทุกบาททุกตังเป็นเหตุเป็นผลไปหมดเลยไม่ได้ไปคือสิล่ะ
3: ถวาย
4: นี่อะไรเนี่ยประตูหน้าเหลือ
5: ครับมีตังพันสอง
4: มีตังนั้นเอาออกไปจ้ะเอาออกเหลือตังที่เอาออกนี่นี่วาง
3: ไม่ข้าง
4: หนึ่งวางบ้างข้างบ้างหรือว่านั้นเนี่ยเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยคนนั้นให้คนนี้ให้นี่แล้วมันก็ทุ่มลงไปตรงนั้นทุ่มลงไปตรงนี้อยู่เงี้ยคนนั้นก็ให้คนนี้ก็ให้อยู่นี่นี่ว่าไงนั้นเอามาให้คนนี้มาให้ช่วยอยู่นั้นช่วยอยู่นี่เลยนี่มันงานการที่เราจะช่วยมันมากต่อมากเลยยังไม่ลั่นคำตรงไหนแน่นอนพิจารณาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยก่อนวันที่ไปพูดกับเขาไว้แล้วกับเป็นนั้นพูดจะเป็นอะไรไปทำบุญทำกุศลจะเป็นอะไรไปส่วนน้องตาไปเป็นเรื่องน้องตามันควรได้ไปด้วยกับไปไม่ควรได้ไปด้วยเพื่อจำเป็นในเหตุผลกลไกอะไรก็ให้มันเป็นไปตามเหตุการผลนั้นนะเราจะเกิดเนี่ยก่อนทั้งที่เหตุผลเรื่องราวมันว่าตัวของเราอยู่นี่เราไม่กล้าที่จะพูดไว้ก่อนได้
3: ล
4: ู
3: กตาขันมีหนังสือจากทางโรงเรียนนะคะมีตอนที่ได้รับหนังสือจากโรงเรียนอยู่ประหลาดเชียงใหม่ค่ะเป็นว่าเรียนพระอุชาเป็นมีพระเก่าอายุหาร้อยปีแล้วที่นี่บุญกระทอกเป็นก็เลยอยากขอผมถูกกับเกศสอนดอกไม้
4: ฮะ
3: ทีนี้ประชาชนมาบูชากราบไหว้นะคะ
4: คนนั้นเนี่ยผมถูกอยู่หันแล้วเห็นด้วย
3: ค
4: นนั้นเนี่ยผมถูก
3: เกี่ยวกับดอกไม้นะคะลุงตาครับนี
4: ่เบิ้งเลยนี่วิ่งเบิ้งหันแล้วนะไปดูนะ
3: ขั้นสมมติว่าหนูจะมาขอวันที่เก่า
4: เลย
3: วันที่เก่าเป็นวันไทย
4: ขอมือหนึ่งก็ได้เอาด้วยไม่ไม่ต้องมีฮัจวายอย่างเว้ยเจ้าเฮาอันนี้นี่ก็แบบเดียวกับเจ้าเฮาตั้งทารับไปวันนั้นค่อยเฮาตั้งเบิ่ดแล้วอ่ะนั่นแล้วเรื่องมันต้องได้คิดทุกแนวเลยมันบ่คิดก่อนเห็นแม่ก็เอาล่นตัวมาขอเป็นหยังเอามามันน่าเสียหายเอาไปเป็นนั่น อะไรถามอะไรนั่งหันแล้วจะถามอะไรครับ
3: ที่เป็นผู้ชายแห
4: นนั่งหันแล้วจะถามอะไร
6: ครับตาทำบายทำอันที่ทำยังไงดีปฏิบัติแล้วมันไม่ก้าวหน้าม
4: ันไม่ก้าวหน้ามันก็ถอยหลังทำไม่ยืนอยู่กับที่จะให้ระวังไงถ้าไม่ก้าวหน้ามันก็ถอยหลังถ้าไม่ยืนอยู่กับที่มันก็มีเท่านั้นเองไม่ผิด
6: ก็เลยทำหลวงตาวิธีมันก้าวหน้ากว่านี้
4: มันก็ชอบขี้

0: ขียนมันก็ก้าวหน้าทางขี้เกียจถ้าขยันทางความดีมันก้าวหน้าทางความดีจะว่าไง
1: ม
0: ัน
1: ก็ขี้เกียจบ้างขยันบ้าง
0: นั่นแล้วมันก็ก้าวบ้างถอยหลังบ้างนั่นเข้าใจเท่านั้นก็เขาดูเจ้าของไม่ออกว่าไงให้คนอื่นไปดูให
1: ้ยังขยันทำ
0: นั่นต้องถูถ่ายที่เราจะเป็นคนดีไม่ว่าใครเหมือนกันนะเราจะปล่อยเลยตามเลยนี่มีแต่เรื่องฉุดลงทางต่ำเพราะกิเลสมันเป็นแม่เลยดูดอยู่ตลอดเวลาหลับตื่นลืมตามันดูดอยู่ตลอดเวลาธรรมะเราถึงเวลาที่จะมาตั้งท่าตั้งทางนี่มันต้องแพ้แต่ความตั้งใจมีอยู่ถึงแพ้คราวนี้ข้างหน้าจะมีหวังชนะขยับกันไปขยับกันมาสุดท้ายมันก็ชนะได้แพ้ได้ชนะได้สับกันไปต่อไปเรามีกำลังกล้าขึ้นมาตอบมันทางมีแหละออกมาจากหัวใจจริงอ่ะมาแพ้ไม่ได้นั่นฟังสิถ้าแพ้ก็ต้องตายเท่านั้นเรื่องแพ้นี่แพ้ไม่ได้มีตายเท่านั้นกับชนะนั่นเป็นในหัวใจเจ้าของนะไม่ต้องมีใครมาบอกมันทักรู้ของตัวเองเนี่ยนั่นแหละที่ว่ามันเด็ดมันเด็ดอย่างนั้นนะถึงคราวมันเด็ดได้เมื่อสั่งสมกันไปถึงไปมันเชื่อตัวเองโดยดั่งดาเวลานี้มันมีแต่ถอยหลังแต่ให้รู้ว่าเนี่ยนี่เราเชื่อที่เลยมันต้องถอยหลังความขี้เกียจก็มากอะไรก็มากอ่อนแอทอดแท้ทุกอย่างมันก็ถอยหลังไปทำจากทำดีเลยเราพยายามไม่ถอยทำมุ่ยเจ้าเป็นทำสอนโลกให้ปฏิบัติเพื่อความดีและโลกดีเพราะทำนี่มามากต่อมากแล้วส่วนดีเพราะกิเลสไม่เคยเห็นมีแม้รายเดียวก็ไม่เคยมีว่าดีเพราะทำนี่มีมากต่อมากทำนี่เป็นเครื่องยืนยันว่าสอนโลกให้เป็นคนดีได้ไม่จะไม่นับประมาณเลยแต่กิเลสนั้นสอนให้คนดีไม่ได้มีแต่ชั่วโดยลำดับมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจมไปเลยจำไว้ดิสมมติเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะทำยังไงเราเป็นผู้หาเหตุหาผลอยู่แล้วทางดียากยากยากของเขายากการต่อสู้กิเลสเองมันยากจะไปต่อสู้กับธรรมไงธรรมนี่ไม่ได้พาให้คนยากการที่ว่าการบำเพ็ญธรรมมันยากแต่ยากเพราะการต่อสู้กิเลสมันขีดมันขวางมันบีบมันบังคับไม่ให้เราทำเราต่อสู้กับมันนี่แต่มันฉลาดกว่าเรามันก็เอาเราเป็นเครื่องมือเสียว่าการปฏิบัติธรรมมันยากมันไม่ได้บอกว่ากิเลสพาให้ยากกิเลสเป็นมารเป็นผู้ขีดผู้ขวางมันไม่ได้ว่าเราจึงไม่แพ้มันฉลาดนักปฏิบัตินักธรรมะพุทธบริษัทส่วนมากเราไม่ใช่พูดไม่ค่อยรู้กันละบ้างนี่เลยเอาทิ้งก็ไปย่นก็ไปย่นไปผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะรู้นานเอาคงนั้นนะพระพุทธเจ้าปฏิบัติภาษาพวกอรหันต์ปฏิบัติรู้ทั้งนั้นทั้งนี้ออกมาของครูบาอาจารย์เห็นไหมปรากฏชื่อดูนามนี้ไม่ได้ผู้ปฏิบัติมีแต่ผู้ทันกลมายาของมันทั้งนั้นท่านจะว่าไงไปนั่งเงียบนู่นไปนั่งเงียบนู่
2: น
0: นั่งสบายเราจะพูดให้ฟังทุกหูนี่มีทุกหูนี่มีทุกหัวใจพูดให้ฟังทั่วกันหมดให้ได้เกิดผลได้ประโยชน์เลยจำมานะข้างหลังข้างหน้ามันคนด้วยกันทั้งนั้นข้างหน้าพูดก็เป็นธรรมข้างหลังพูดมาไปข้างหลังก็เป็นธรรมเหมือนกันนะนำไปประโยชน์ได้ทั้งนั้นถ้าท่านจำเอาธรรมของพระพุทธเจ้าหรือธรรมในหลักธรรมชาตินี่ครับทำคนให้ดีได้เท่าไหร่แล้วนับประมาณได้เมื่อไหร่ทำจึงขาดจากโลกก็ได้ขาดจากโลกเมื่อไหร่โลกต้องชิบหายถ้าทำได้ขาดจากโลกมากน้อยก็แสดงเห็นความไม่สงบผลลบแสดงออกมามากน้อยตามระดับนั้นได้ถ้าลงทำได้ขาดจากโลกโดยสิ้นเชิงแล้วโลกนี้ก็เป็นไฟทั้งกองเลยไม่มีคำว่าน้ำไม่มีคำว่าเกาะว่าดอนถ้าเป็นแม่น้ำกับมหาสมุทรมันก็ยังมีเกาะอันนี้ไม่มีเลยถ้าเราไม่มีธรรมเนี่ยนี่แหละธรรมเป็นเครื่องยืนยันให้โลกได้เป็นที่เกาะเป็นที่อยู่อาศัยได้อย่างนี้เรื่อยมาและเคยทำคนให้ดีมามากต่อมากแล้วส่วนยี่เหลี่ยมเราก็ยังไม่เคยเห็นธรรมพระเจ้ากล่าวไว้ตรงไหนไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดกล่าวไม่เห็นมีว่ายี่เหลี่ยมพาคนให้ได้ทำคนให้ดีแม้คนมันดีเพราะยี่เหลี่ยมที่ไม่เห็นมีมีแต่ชั่วเพราะกิเลสชั่วเพราะกิเลสนั่นนั่นเองแต่เราก็ยังยอมมันเรายังเชื่อมันเชื่อฝังใจยิ่งกว่าเชื่อพระพุทธเจ้าซะด้วยเพราะอันนั้นเพราะเสน่ห์มันดีมันกล่อมได้ดีเก่งกว่าลูกทุ่งลูกกรุงเป็นไหนไหนนั่นเพลงของกิเลสขนออกไปพวกนั้นค่อยๆทำถอยมานี่ทางนี้ให้เขามาขนของไปพวกเราถอยมานี่นี่ถาดอะไรนี่เขา พื่อขนของไปทำให้เรียบร้อยนะพวกนี้นะได้ยินไหมล่ะค่อยทำอย่าให้เสียงดังนั่นนี่กำลังพูดธรรมะเนี่ยเลยหลงแถวหลงแนวไปแล้วล่ะพูดเรื่องอะไรกันรู้ตะกี้นี่ว่าเพลงของกิเลสมันดีกว่าเพลงลูกทุ่งลูกกุ้งน
2: ะ
0: มันสลับซับซ้อนมันละเอียดมากเหี้ยสวมรอยนี่เร็วยิ่งกว่าเลยไม่มีอะไรเร็วยิ่งกว่ากิเลสสวมรอยนักธรรมะเรามันสวมพับพับพับพับไม่รู้เลยนี่ก็เคยพูดให้ฟังเวลาบางทีเทศสอนพระนี่โหเป็นเหมือนอะไรพูดไม่ถูกเหมือนน้ำมันไหลโจรมาจากภูเขาพุ่งลงเนาะบางวันนะเทศเอาอย่างขนาดนั้นนี่เทศให้หมู่เพื่อนฟังให้ถึงใจนะไม่ใช่อะไรนะแล้วไม่ต้องคือเทศให้ถึงใจให้เป็นที่แน่ใจว่าธรรมะนี้ไม่มีอะไรเลิศประเสริฐเป็นคู่แข่งได้แล้ววางมันหน่อยแต่ไหนแต่ไรมาแล้วคนที่ดีและถึงขั้นเลิศประเสริฐก็พระธรรมนี้มากต่อมากแล้วทำคนให้ดีมามากต่อมากแล้วนี่เคยพูดยืนยันเอาจากให้เห็นชัดเจนก็เอาตัวของเราเป็นสนามรบเลยทีเดียวแล้วเป็นนักมวยพูดยังไงเอาเป็นเวทีเลยเอาหัวใจเป็นเวทีธรรมะกับกิเลสเป็นคู่ต่อสู้กันบนเวทีคือหัวใจเราร่างกายนี้ก็เป็นสนามรบเหมือนกันต้องบอบช้ำไปตามๆกันเวทีสะเทือนเหมือนเวลากิเลสกับธรรมฟัดกันนี่แหละผู้นี้แหละผู้จะรู้เหตุรู้ผลจะรู้ตามหลักธรรมพุทธเจ้าจะยอมรับพระพุทธเจ้ากราบอย่างราบแต่นี่ผ่านแล้วกี่ปีกี่เดือนไม่สำคัญความจริงเป็นเครื่องยืนยันว่านี่คือศาสดาบอกทันทีเลยในหัวใจเจ้าของยอมรับเป็นที่หัวใจไม่ใช่ยอมรับด้วยรูปร่างกลางตัวพระพุทธเจ้ารูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นเป็นเรือนร่างของพุทธะเหมือนเราเนี่ยอย่างนี้มันเป็นเรือนร่างของจิตถ้าจิตดีก็ก็ดีอยู่นั่นแหละเป็นผู้ปกครองออกมาทางระบายออกมาทางนี้ถ้าชั่วก็ทำให้เสียไปหมดเครื่องมือก็เลยเป็นกายเป็นเครื่องมือของโจรของมารไปนี่เครื่องมือไม่ใช่เป็นเครื่องมือของบัณฑิตนักปราชญ์ซะแล้วแม้จะนุ่งห่มผ้าเหลืองก็ตามเถอะโคนผมโคนคิ้วใครก็โคนได้ผ้าเหลืองในตลาดไม่หมดมันดีอยู่ความประพฤติชั่วอยู่ความประพฤตินั่นสำคัญนะนั่นสำคัญกว่าสิ่งใดอันนี้เป็นเพียงเครื่องประกาศให้โลกทั้งหลายได้ทราบว่านั่นคือเพศนั่นนั่นคือเพศนั่นเท่านั้นเองถ้าไม่ทำตามนั้นแล้วก็ทำชั่วมันก็ชั่วได้นี่เลยมันไม่ได้กลัวผ้าเหลืองไม่ได้กลัวหัวล้นกันนะมันกลัวแต่ทำเท่านั้นทำไปปราบกิเลสแล้วกิเลสต้องหมอบยอมจำนนนี่ผู้ปฏิบัติในถ้าอยากจะเห็นธรรมพุทธเจ้าว่าเป็นของวิเศษเลิศเลอขนาดไหนเราจะไปมองดูแต่ตำราเราจะไปหาคาดคะเนดูโน่นดูนี่คันนู้นล่ำลือว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้หลวงตานั้นดีอย่างนั้นหลวงตานี่ดีอย่างนี้หลวงตานั้นเก่งทางดูดวงชาตาราศีหลวงตานั้นเก่งทางดูเลือกดูยามหลวงตานั้นเก่งทางบอกบัตรบอกเบอร์บอกบ้านนั่นมันอะไรกันเรื่องพระเจ้ามีอย่างนั้นเหรอสิ่งเหล่านี้เป็นทำคนให้เสียหายทำคนให้ลืมตัวให้ลืมเหตุลืมผลลืมหลักที่จะทำให้คนเสื่อมคนเจริญอยู่ตรงไหนลืมตัวไปเลยเห็นที่นี่ก็เราอยากให้ทราบของดีของจริงให้ปฏิบัติตามหลักที่ท่านสอนนะสิท่านสอนว่าไงนั่นละธรรมะแท้อยู่ที่ท่านสอนว่าเป็นสวัคคตธรรมจัดไว้ชอบแล้วชอบแล้วท่านสอนให้ปฏิบัติตรงไหนปฏิบัติตัวให้ดีอย่าทำตัวเหลวไหลเหลวสามหรือเหลวแหลกทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเหลวไปตามๆกันหมดถ้าหัวใจนี่พาให้ชั่วแล้วเนี่ยที่ว่าไม่เหลือมันกลัวแต่ทำในหัวใจของใครมีอ่ะนั่นแหละมันกลัวเวลาเราอยากจะทราบความจริงให้เราปฏิบัติอย่างที่ว่าทั้งที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ใครผู้ทราบความจริงของธรรมอย่าง 100% ว่าประเสริฐเลิศเลอขนาดไหนพระพุทธเจ้าเป็นอันดับแรกทรงนำมาประกาศสอนโลกด้วยการแสดงหาของพระองค์เองทีเดียวไม่มีใคร ไปแนะนำทางสอนคุณเรียกว่าสยามภูคือทรงรู้เองเห็นเองค้นคว้าเพราะค้นคว้าเองไม่มีครูมีอาจารย์ไปสอนเลยจากนั้นมาก็มาสอนสาวกสอนพุทธบริษัทพวกพระสาวกทั้งหลายซึ่งต้องการความจริงอยู่แล้วก็ฟังพระพุทธเจ้าทรงสอนความจริงต่อความจริงก็เข้ากันได้ง่ายคือผู้นี้มุ่งต่อความจริงอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็สอนความจริงออกมาก็รับกันได้อย่างง่ายปฏิบัติตามก็จะบรรลุธรรมบรรลุธรรมกลายเป็นใจดวงเลิศขึ้นมาเลิศขึ้นมาเลิศขึ้นมาที่ใจนะที่นี่นะไม่เลิศที่ไหนนั่นมันอยู่ที่ใจท่านจึงสอนลงที่นี่หลอกครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ดีทุกวันนี้ก็หมดไปหมดไปแล้วว่าไงครูบาอาจารย์ทางภาคอีสานดูจะมากกว่าภาคอื่นที่มีชื่อเสียงโด่งดังตามความสัตย์ความจริงนะไม่ใช่แต่เพียงล่ำลือเฉยๆคือล่ำลือตามความสัตย์ความจริงตามความเป็นจริงจริงไม่ได้มีแต่ลมข่าวเฉยๆลมปากอันนี้มีความจริงด้วยอย่างที่หลวงปู่มั่นก็เอาสิใครน่ะจะเหมือนท่านน่ะในเมืองไทยแล้วนี่อย่าว่างั้นเอาสิเอาประวัติการดำเนินท่านกับประวัติของใครเอามาเทียบกันสินั่นเป็นยังไงท่านทำจริงไหมท่านทำแล้วการปฏิบัติของท่านมีแต่ปฏิบัติตามร่องรอยของธรรมที่สอนไว้แล้วทั้งนั้นไม่ผาดไม่โผนไม่ให้กระเทือนโลกแบบมีแต่ลมปากนั่นให้กระเทือนธรรมให้กระเทือนกิเลสในหัวใจท่านปฏิบัติออกในแง่ใดแสดงในแง่ใดภูมิใดมีแต่เป็นเครื่องทำกิเลสให้กระเทือนในหัวใจแล้วหลุดลอยออกไปหลุดลอยไปด้วยการปฏิบัติของท่านจนกระทั่งได้เป็นครูเป็นอาจารย์ท่านอยู่ในป่าในเขาบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเฉพาะอย่างยิ่งพระนั่นแหละดิ้นตามก็ไปหาท่านโน้นอยู่ในลึกขนาดไหนก็เข้าไปดื่นเข้าไปอยู่เชียงใหม่หรือบนเขาก็บืนเข้าไปหรือมาอยู่ทางนี้ก็เหมือนกันอยู่ทางสกลนครอยู่ในป่านั่นเหมือนนั่นก็บืนเข้าไปก็เพราะท่านเหมือนกับแม่เหล็กนั่นเองท่านเองถ้าไม่เสาะแสวงหาใครนี่นะท่านหาอยู่ด้วยความสะดวกสบายแต่หมู่เพื่อนก็ไปยุ่งท่านจนได้นั่นแหละเรานี่ก็ตัวหนึ่งเหมือนกันนะตัวยุ่งเพราะอะไรก็เพราะท่านมีความดีนี่ให้ท่านแสดงมาดูสิบททำบทใดบาทใดหาที่ขั้นได้เมื่อไหร่โอ้เราไม่ลืมนะเพราะว่าของท่านที่สอนนี่สดๆร้อนๆจึงเป็นเหมือนกับเทปนี่อยู่ในนี้ อย่างอื่นธรรมดาทั่วไปนี่ฟังไปก็ลืมไปหายไปแต่สำหรับคำพูดของหลวงปู่มั่นของท่านอาจารย์มั่นนี่โอ้โหไม่มีเลยไม่ทราบเป็นยังไงนะมันเหมือนกับเทปท่านจะพูดทีเล่นทีจริงก็ตามทั้งที่มันจ่อยตลอดเวลาเนี่ยมีแต่จริงตลอดนี่จ่อยอย่างนี้มันก็เข้าเลยสิบางครั้งจริงอันไหนที่เราได้ไปประสบพบเห็นเกี่ยวกับท่านนะสัมพันธ์เกี่ยวกับท่านโดยเฉพาะแล้วจริงไม่มีลืมการเขียนประวัติก็พอไปถึงท่านไปถึงสกลบอกไว้แล้วเห็นไหมล่ะนั่นเออโล่งใจละที่นี่ว่านะคือนั่นแหละเราไปเห็นแล้วมันเข้าอย่างนี้หมดดึงออกได้หมดเลยที่นี่มันเหมือนกับเทพอย่างอื่นเราจำจากครูบาอาจารย์คือให้ท่านเล่าให้ฟังบ้างจดเอาบ้างอัดเทปเอาบ้างแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายแล้วนั่นความจำท่านก็เหมือนความจำเรานี่ลืมก็ยิ่งเท่าแก่ไปทุกวันท่านก็จะไปเล่าได้ถูกต้องแม่นยำอะไรนักหนาแต่ยังไงก็ตามเจตนาท่านดีความเคลื่อนด้วยสัญญาความจำมันเป็นไปธรรมดานี่เราก็บอกไว้แล้วในประวัติท่านคือเราได้มาหลายทางแล้วก็บอกได้มาจากครูจากอาจารย์องค์นั้นๆที่เคยอยู่กับท่านสมัยนั้นๆเล่าให้ฟังแล้วอัดเทปเอาบ้างจดเอาบ้างนั่นถ้าผิดถูกประการใดก็มันก็สุวิสัยเพราะครูบาอาจารย์นั้นท่านก็แก่ไปเหมือนกันจนกระทั่งถึงเราไปอยู่กับท่านเองตั้งแต่พ.ศ.85จนกระทั่ง92นั่นจึงบอกว่าเออที่นี่โล่งใจละที่นี่เราก็ว่างั้นเลยไม่ต้องไปถามใครนี่มันเหมือนกับอัดเทปเอาไว้นี่ในประวัติของท่านดูสิมันเป็นยังไงสิ่งที่เราปฏิบัติไม่ได้ท่านปฏิบัติได้นั่นต่างกันไหมคนเราปฏิบัติไม่ได้แต่ท่านปฏิบัติได้นะคือเราทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้แต่ท่านทำได้ เรารู้ไม่ได้แต่ท่านรู้ได้เนี่ยเราละไม่ได้แต่ท่านละได้เนี่ยฟังสิมันต่างกันไหมทีนี้เมื่อเราเลิกไม่ได้ท่านทำไมจะเลิกได้ล่ะท่านทำไมจะท่านจะเลิกไม่ได้ล่ะเราทั้งที่เราเลิกไม่ได้ท่านต้องเลิกได้สิเพราะเราละไม่ได้ท่านละได้นี่นั่นตรงนั้นสิมันอยู่ไปจับอยู่กับใจนี่แหละองค์หนึ่งที่ปรากฏชื่อดูนานอยู่ทางภาคอีสานนี่เป็นอาจารย์ของบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายองค์นี้องค์หนึ่งหลวงปู่เสาหลวงปู่เสาก็เป็นอาจารย์ของท่านอีกทีนึงในขั้นเริ่มแรกท่านก็ไปอาศัยอยู่กับหลวงปู่เสานั่นองค์ทอดออกก็อาศัยกันไปงั้นน่ะท่านยังไม่ได้คือท่านก็ไม่ค่อยสอนได้นักอาศัยท่านก็สอนพุทโธท่านไปต่อจากนั้นไปก็ท่านก็เป็นเหมือนเราเป็นคู่เคียงกันไปไปไหนท่านไปด้วยกันนะแต่จำพรรษาคนละแห่งไปพักคนละแห่งไม่อยู่ด้วยกันเห็นยกตัวอย่างเช่นไปอยู่ทางอำเภอบ้านผืออำเภอท่าบ่อนี่ก็อย่างท่านจันมั่นก็อยู่วัดอรัญญิกาวาสอำเภอท่าบ่อนี่หลวงปู่สาวก็ไปอยู่ที่วัดองค์ตื่ออะไรนั่นคือแยกกันไปอยู่มันไปอยู่คนละแห่งเพราะมีลูกศิษย์มากต่อมากด้วยกันหลังจากนั้นมาครับท่านก็พยายามปฏิบัติตัวของท่านจนเป็นครูเป็นอาจารย์ขึ้นมาเรียกว่าชั้นเอกในสมัยปัจจุบันเรื่องธรรมทั้งหลายจนตั้งถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นเราไม่สงสัยท่านแม้เม็ดทรายเราก็ไม่เคยสงสัยเลยเพราะมันถึงใจที่สุดท่านเทศน์นี่คนไม่รู้จะเทศน์อย่างนั้นไม่ได้นี่เอาตรงนั้นเลยเถอะคนไม่รู้จะพูดแบบนั้นไม่ได้แบบคำบอกเล่าก็มีแบบคำนำออกมาจากความรู้เห็นตัวเองจริงๆก็มีนี่ที่ท่านพูดนั่นวันไหนที่เป็นปริยัติท่านก็บอกเป็นปริยัติท่านยกบาลีขึ้นมาที่ท่านแปลนี่เป็นปริยัติใครก็ทราบท่านเองท่านก็ทราบท่านบางทีท่านยกขึ้นมาเลยในคัมภีร์ทั้งคัมภีร์ที่ท่านบอกท่านก็แปลออกมาอันไหนที่ท่านไม่ยกบาลีในบาลีท่านไม่แปลท่านดึงมาจากนี่ทำไมจะไม่ในบาลีแต่มีในความจริงนี่ว่าไงความจริงมันเป็นอย่างนี้มันมีอย่างนี้ได้รู้อย่างนี้ได้เห็นอย่างนี้ความจริงนั่นจำเป็นเราจะต้องเอาคำพีใบลานมาจดจ่อจารึกกันทุกท่อยทุกคำมันจะไปทันยังไงกิเลสเกิดในหัวใจคนไม่เห็นได้ไปจดจารึกมันมันก็เป็นกิเลสอยู่วันนั่งค่ำเราเคยโลภไหมเคยโกรธไหมเคยหลงไหมแล้วคำพีวิ่งมามัดคอเราไหมล่ะไม่เห็นมันมาคำพีแต่กิเลสต่างหากมัดคอคนตัวใจไหมเอามันถึงขีดนี่แล้วทำมาถึงมัดคอกิเลสทำไมจะต้องไปหาคำพีมาวะว่านั้นมันพังเนี่ยพูดนี่เราคันฟังกันหลวงตาบัวมันเป็นยังไงไม่ทราบนะถ้าหลวงได้พูดถึงขั้นของกิเลสเป็นจริงๆนะไม่ใช่พูดเล่นๆนะถ้าว่าเป็นแบบโลกแล้วเหมือนกับว่ามันเครียดมันแค้นต่อกันจริงๆนี่นะโถมันลื้อพบรู้ชาติมาเนี่ยถอยจากนี่ไปตลอดทะลุไปหมดมองกราบพระเจ้าทีเดียวว่าโถอ่ะมันเป็นอันนี้เท่าหรือทันขนาดนี้เท่าหรือกิเลสตัวนี้นะวะมันเกิดพบใดพบใดต้องไหนตรงไหนตรงไหนมันไม่เกิดไม่มีเลยเพราะกรรมมันใสให้ไปเกิดใสให้ไปเกิดกรรมชั่วกรรมดีก็พยุงให้ไปเกิดนั่นมันเห็นได้ชัดอยู่นี่วางไงเฮ้ยสมมติเราหลับตานี่มันก็ไม่เห็นใช่ไหมนี่หลับตาอะไรมาอะไรก็ไม่เห็นพอลืมตาปุ๊บนี่มันทำไมจะไม่เห็นคนตาดีไม่ใช่คนตาบอดนี่วะนั่นเมื่อเห็นแล้วทำไมจะพูดไม่ได้วะแต่มันนี่หมายลงตาบัวเห็นนะแล้วพูดพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์มหาเห็นนี่ปะเข้าใจหรือเปล่านั่นมันชัดอย่างนั้นสิผู้ปฏิบัติธรรมะพุทธเจ้าไม่ใช่ตุ๊กตาเป็นเครื่องเล่นของเด็กล่อกันลวงกันหลอกกันเฉยว่าทำแล้วทำบุญแล้วตายแล้วก็ไปสวรรค์ผลิพันธ์อยู่ตรงนี้จมไปซะก่อนนะงั้นเหรอทำบุญให้ทานแล้วจมไปซะก่อนในนู่นพอจะสวรรค์นิพพานข้างหน้านะมันบ้าสอนกันผู้ปฏิบัติก็บัดแบบบ้าสิพุทธเจ้าไม่ได้สอนงั้นสอนให้เป็นคนดีเห็นประจักษ์ในตัวของเรานี่วันนี้เราไม่ดียังไงเราแก้ไขตัวของเราให้มันดีวันนี้เราประพฤติตัวยังไงวันนี้เมื่อวันนี้มันไม่ดีขณะนี้มันไม่ดีเอาขณะหน้าเอาให้ดีที่แก้ตัวเองเนี่ยตัวมันพาผิดกับตัวเราเนี่ยเราแก้ตัวของเราให้ถูกทำไมมันถูกไม่ได้แบบฉบับที่เพื่อให้ถูกนี่อยู่นั่นแก้ตรงนั้นเท่เราจะไปคอยให้ใครมาแก้เราเราอยากดีเฉยแต่เจ้าของไม่ยอมที่จะคุณปฏิบัติตัวให้ดีมันดีไม่ได้คนเราดีก็ดีแต่ชื่อนู่นในเรือนจำมันก็มีนายดีนายดีเราเคยพูดไม่รู้กี่ครั้งแล้วนายดีนายดีเต็มเลยแล้วเวลาไปถามทำไมแกชื่อขนาดว่าเกินกระทั่งว่านายดีนายดีแล้วทำไมจริงมันต้องมาติดคุกทีแล้วก็หาว่าผมขโมยหัวเหมือนว่าความจริงจะขโมยจริงแล้วขโมยจริงจะหลับหัวนี่ว่าไงชื่อเฉยมันเกิดประโยชน์อะไรฟัดมันลงไปสิ เนี่ยเราพูดถึงเรื่องการสู้กิเลสการฟาดกิเลสนี่มันเป็นจริงๆนะในนี่เทพเป็นบางกันเรายังมันยังติดนี่สมมติว่านะนะกำลังนั่งฉันหันเทินอยู่นี่นะเทินในลิ้นในปากได้หันกันบอกว่าฉันพอมีคนมาบอกว่ากองทัพกิเลสมาแล้วไหนเท่านั้นเองนะพอไหนนะบาดนี่ปัดเลยพอไหนนะปัดบาดแล้วโดดถึงเลยเอาแล้วพันกันแล้วไม่ต้องยกคู่ยกขันกันเลยให้เสียเวลาเลยเอาให้พังไงกิเลสไม่พังเราพังแล้วกิเลสไม่ตายเราตายมีเท่านั้นว่างั้นเลยถ้าเมื่อกิเลสมันตายจริงๆแล้วเรากลับมาเราอยากจะฉันหันเราก็ฉันไม่อยากฉันเราก็ฉันเรากินกิเลสพอแล้วจนอิ่มแล้วเราไม่จำเป็นต้องกินข้าวอีกก็ได้ใช่ไหมล่ะนี่ความเครียดความแค้นมันถึงขั้นเครียดแค้นถึงจริงๆนะธรรมบุรีเจ้านี่ถึงขนาดนั้นนะนี่ไม่ใช่อะไรมันเป็นเรื่องของธรรมกับกิเลสมันฟัดมันเหวี่ยงกันกิเลสก็เห็นชัดชัดความโลภความโกรธความหลงมันขึ้นในใจก็เห็นชัดชัดกิริยาการฆ่าความโลภความโกรธความหลงทำไมเราจะไม่เห็นชัดก็เราเป็นคนฆ่าจริงนี่เราเป็นผู้ต่อสู้ผู้ต่อสู้กิเลสทำไมเราจะไม่เห็นเรามันแพ้มันชนะกับกิเลสมากน้อยเพียงไรมันทำไมจะไม่รู้กันตัวของตัวผู้รบจริงๆตัวของผู้ผู้ต่อยผู้ชกจริงๆทำไมมันจะไม่รู้นอกจากว่าถูกเขาใส่เปี้ยงเอาไปตายเลยไม่สลบตายเลยตายเลยนั่นมันก็ไม่มีทางจะรู้ได้ใช่ไหมล่ะแต่นี่เราก็ลืมตาปากได้อยู่นี่นะตอนเช้าบินทบาทเขามากินอยู่ตลอดเวลาแล้วทำไมฆ่ากิเลสมากน้อยสู้กิเลสได้ไม่ได้ทำไมจะไม่รู้ก็รู้ตรงแต่คนตะโกนง่าก็หอมมันเหลือฟังที่ฟังให้ดีนะถึงข้ามันเกลียดชั้นกันมันเกลียดชั้นจริงๆนี่มันเห็นโทษของความเกิดแก่เจ็บตายเห็นที่สุดเต็มหัวใจเลยมีแต่ทางที่จะให้พ้นอย่างเดียวเท่านั้นที่จะกลับมาให้มาบวกเวียนให้ไฟเผาด้วยความเกิดแก่ตายอีกนี้เป็นไปไม่ได้แล้วนั่นเห็นไหมมันถึงจุดตรงนั้นดิเมื่อเป็นอย่างนั้นความเพียรมีเท่าไหร่ก็ทุ่มสิมันจะไปถอยได้ยังไงกำลังทุกอย่างมาพร้อมๆกันหมดเลยเพราะฉะนั้นที่ว่าคำว่าแพ้ไม่มีมีไม่ได้บอกมันเลยนอกจากตายเท่านั้นถ้าตายสุดวิสัยแล้วตายกับชนะมีเท่านั้นเมื่อถึงขั้นมันเอากันจริงเนี่ยทำพระพุทธเจ้ามันเห็นประจักษ์ในหัวใจเนี่ยถึงเวลามันแก่กล้านี่หมายถึงว่าทำมันได้แก่กล้าเข้าไปแล้วมาตะกี้เลยตัวไหนมาเลยบอกนี่เลยนะถ้าอย่างนั้นเร็วๆโบกมือหามาทั้งโคตรมาเลยวะนี่ถึงขั้นมันเก่งเข้าใจไหมสติปัญญาเก่งเป็นอย่างนั้นเวลามันออกแอบชอบแยบโอ้ยมิจะหมอบขอเลียมหน่อยนะกูยังไม่เลียมหน่อยเฮ้ยเราเคยพูดหลายหนเราเลียมหน่อยนะก็พวกซวยแล้วมันไปอันนั้นไปตกมาอันนั้นไปทอดแหด้วยกันแล้วคนไปด้วยกัน10คนกูนี่1มึงนับกันทั้งวางกันไม่ว่า1ว่า2ว่ากูนี่1มึงมันก็มี10มันก็ถึง10มันก็มี9สิใช่มั้ยล่ะพอเวลาขึ้นมาแล้วนับดูที่คนเราครบไม้ไปทอดแหกันมาแล้วก็นับกันที่ว่ากูนี่1มึง2มันนั่น3ทีมันก็ได้9นับกันถึงแค่9มันบ่ครบหายหากันละบ้านั่นมันไปใส่ตายคนนึงตายไปแล้วไหนน่ะก็มีคนนึงมาสิมาทำอะไรกันจริงๆเราหายโอ้ยมาทอดแหด้วยกันทุกแหด้วยกันแล้วก็ไอ้คนหนึ่งมันเลยบ่เห็นมานำกันสิบคนแล้วเหลือเก้าคนวางแล้วว่าตายแค่ไหนหายเงียบเลยท่านเอาท่านยืนเป็นแถวไปที่ดินแถวแล้วกินน้ำหายคนนั้นก็นำก็เอาไม้ฟ้าเงื่อนจะบอกไม้ฟ้าเงื่อเลี่ยมน้อยเลี่ยมใหญ่เข้าใจไหมล่ะเปิดนี่เปิดมานี่กับนี่เนี่ยทั้งเลี่ยมน้อยนี่เข้าใจไหมล่ะมันก็ตีแป๊ะเป็นที่แรกมันเก่าทั้งนี้ซะทั้งเปิ้นเนี่ยไปลงไปหนึ่งไปสองไปสามพอคนสุดท้ายมันก็เอาเลี่ยมน้อยใส่ซะตังมาหนึ่งรู้เออสลบลงไปพอว่าขึ้นมาคนยังหัวแห้งสูบก็ตายแล้วบอกกูแล้วตัดแล้วตัดถุงเลี่ยมน้อยกูกระกับเกินปานี่เพิ่นว่าสูบก็ตายแล้วบอกเพิ่นว่าเขาถือเต้กันว่ามันดังว่ามันเจ๋อเพิ่นมันบ่ได้เดียวกูจะถือถุงเลี่ยมน้อยทั้งนี้กูก็เกือบตายสูงก็มันตายแต่เมื่อจะบอกผมว่าคนยังสองสั่นสามตันคุณเนี่ยผมจะบอกเขาข้ามงงคนนั่นมันเป็นยังไงเราข้ามงงเราไม่ใจเสียที่เหลือฟาดได้เลยเลี่ยมหน่อยมันเอาเห็นไหมนั่นถึงเวลามันเก่งไม่เก่งนั่นแหละที่เหลือพอเวลาเขาเจาะเลี่ยมหน่อยมันคือกันเดี๋ยวฟาดมันทั้งลงเวทีฮะดินฟาดดินมันถล่มจะอะไรถล่มปะมันคลองอยู่ในหัวใจมากขนาดไหนที่เหลือเนี่ยมันเนียวแน่นขนาดไหนมันใหญ่โตขนาดไหนครอบโลกธาตุด้วยเวลาพังมันลงจากหัวใจทำไมหัวใจทำไมโลกธาตุจะไม่หวั่นไหวนะพระพุทธเจ้าว่าโลกธาตุสร้างกรรมปีสร้างกรรมปีสร้างเวทีว่าไงในมหาในธรรมจักรวัฏสูตรโลกธาตุหวั่นไหวนี่เราแปลมันเลยเอาความเลยนะโลกธาตุหวั่นไหวว่าไง นั่นน่ะกิเลสพังจากหัวใจพระพุทธเจ้ามันครองมานานแสนนานนะวันนั้นกองทัพ

0: ของธรรมทั้งหลายได้มีกำลังอย่างเกรียงไกรแล้วสามารถฟันมันลงเอาแหลกแตกกระจายหมดจากพระไทยแต่ตรู้ธรรมในคืนเดือนหกเพ็ญฟ้าดินถล่มไปหมดสามแดนโลกธาตุนี่กระเทือนไปหมดเลยนี่ได้หัวใจได้ก็ลองดูสิถ้าลงมาได้ถึงขั้นกันแล้วเนี่ยพังแล้วกระเทือนไปหมดเหมือนกันเนี่ยเรามันมีตั้งแต่คุยเรื่องครูบาอาจารย์เรื่องพระพุทธเจ้าตัวของเรามันมีตั้งแต่กล้วยง่ากล้วยหอมแล้วพังลงทุกวันปลอกเปลือกวันก็ใช่ไม่เป็นท่าแล้วมีแต่ต้องตะบัวอะไรคุยไม่เป็นท่าถ้าเรื่องกล้วยง่ากล้วยหอมอามามันมีถอยเราหน่อยว่าจังมากกันยิ่งเหลือแต่เปลือกเท่านั้นเข้าใจไหมล่ะย่ามเป็นหลวงตาบัวนะกล้วยง่ากล้วยหอมเก่งแนวอื่นบ่เป็นทานั่นถ้าจำมาไปปฏิบัติตัวเองนะเรื่องธรรมพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นนะเลิศเลยที่สุดให้มันเห็นในหัวใจเจ้าของที่ปฏิบัตินี่ในตำราก็เป็นตำรานั่นชื่อของธรรมนั่นชื่อของกิเลสนะชื่อของนรกชื่อของสวรรค์อยู่ในตำราตัวนรกตัวสวรรค์จริงๆไม่ได้อยู่ในตำราอยู่ในนรกอยู่ในสวรรค์ตัวกิเลสจริงอยู่ในหัวใจคนตัวธรรมจริงอยู่ในหัวใจคนละกิเลสรู้กิเลสรู้ที่หัวใจเรานี่แล้วบริสุทธิ์หลุดพ้นที่หัวใจเราไม่ได้พ้นในตำรานะตำราท่านชี้บอกเข้ามาอันนี้เป็นเข็มทิศทางเดินเป็นแบบแผนผังชี้บอกมาให้องค์นี้นะตรงนี้นะท่านว่างั้นแต่เราไปเป็นหนอนแทะกระดาษอยู่นู่นเอาชื่อเอาเสียงนั้นว่าเป็นมรรคผลนิพพานมาเสียเรียนมามากเท่าไรได้มากเท่าไรยิ่งว่าตัวรู้ตัวฉลาดโหยกล้าไม่ออกยิ่งมีคนมายอยๆท่านหน่อยนะว่าพระโทนี่พระตรายพิโดกเคลื่อนที่แล้วขี่มันจะแตกคุณหน่อยเบาๆเลยพ่อเขาจับหางเงื่อนนิดเงื่อนขี่พุ่งเลยเข้าใจไหมมันลื่นตัวเพราะว่าพระตรายพิโดกเคลื่อนที่นะเคลื่อนที่ตายอะไรมันมีแต่ความจำมันเต็มความจริงไม่มีในหัวใจเลยนั่นไม่ว่าท่านบรรดาเราก็เรียนเหมือนกันเป็นมหาเหมือนกันหลวงตาบัวเคยเป็นมาแล้วไม่ใช่ไม่เป็นนะแต่ทุกวันนี้เป็นหรือเป็นก็แล้วแต่เถอะปันตามภาษาหลวงตาบัวซะนะเวลาเรียนมาได้นักคำตีนักคำโทนักคำเอกโอ้โหหลวงตาบัวนี่สูงขึ้นเลยใหญ่ขึ้นเลยนะแล้วฟาดจนกระทั่งเป็นมหาที่จะกล้าไม่ออกทำไมกล้าไม่ออกว่าหนักความรู้ความจริงมันหนักกิเลสตัณหาทิฏฐิมานะความสำคัญตัวเองมาเอาที่นี่ไปแก้กันด้วยภาคปฏิบัติละสิแก้ภาคปฏิบัตินั่นก็เห็นโทษกันไปเห็นโทษกันไปมันปล่อยสลัดสลัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรานี่มันลมปากต่างหากละคันที่เฉยความต้องการตัวเองต่างหากกิเลสไม่ได้ถลอกไปสักตัวเดียวนอกจากเพิ่มขึ้นไปอีกด้วยความต้องการจนเรารู้ว่าฉลาดนั่นมันเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงนั้นมันไม่ได้สำคัญนี่นะพังหมดกิเลสพังไปมากน้อยเท่าไหร่มันยิ่งเบายิ่งเบายิ่งเบาดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนั่นทางวิทยาเป็นอย่างนั้นภาคปฏิบัติเป็นภาคเป็นอย่างนั้นนะผลเป็นขึ้นมาอย่างนั้นแต่ภาคเรียนนี่ถ้าเราไม่เรียนเพื่อจะจำเพื่อจะปฏิบัติแล้วเรียนเพื่อเอาชื่อเอาเสียงเรียงนามอะไรอย่างนี้นะมันก็ยิ่งเพิ่มกิเลสหนาขึ้นไปหนาขึ้นไปถ้าเรียนเพื่อจะออกปฏิบัติฆ่ากิเลสแล้วถึงจะมีบ้างก็ตามมีก็เพื่อมันจะชิบหายนั่นแหละกิเลสตัวสำคัญอันนี้เข้าใจที่นี่พระคัมภีร์เข้าใจแล้วนะลูกหลานเรานี่ก็เหมือนกันให้มีการยับยั้งชั่งตัวนะเรานี่จะครองบ้านครองเมืองจะเป็นผู้รักษาชาติบ้านเมืองไปนานตัวของเราเป็นกันแต่ละคนละคนไม่ว่ารั้วของบ้านลากแก้วของบ้านคือเรานี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับเราให้เราเป็นผู้รู้จักประมาณให้รู้จักตัวเองเรียนมาแล้วประพฤติปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ชุ่มเย็นแก่ตัวของเราและชาติบ้านเมืองของเราอย่าเหลวๆไหลๆไม่ดีตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตัวให้มีขอบเขตเหตุผลเนี่ยเป็นรั้วกั้นความดีของตนไว้นะไม่ให้ความชั่วมันรั่วไหลเข้ามาการผู้ปฏิบัติตัวเนี่ยสำคัญอย่าให้มันโลเลโลกเล่ห์น้ำล้นฝั่งไม่ดีอะไรแล้วก็ตามให้มีเหตุมีผลเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พาดำเนินอ้าวเงินมีมากมีน้อยวันนี้จ่ายไปเท่าไหร่จ่ายเพราะเหตุผลกลไกอะไรถามเจ้าของจะไปถามคนอื่นนะวันนี้จะจ่ายอะไรบ้างจ่ายสิ่งนั้นสิ่งนั้นจ่ายเพราะอะไรให้มันได้ความจำเป็นมาเต็มที่แล้วจ่ายบาทหนึ่งก็เป็นประโยชน์สองบาทเป็นประโยชน์เท่าไรเป็นประโยชน์ที่นี่เราจะเคลื่อนไหวเป็นมาที่ไหนเพราะเหตุไรเพราะเหตุไรมันจะต้องบอกกันในตัวควรทำหรือไม่ควรทำมันจะรู้ทันทีทันทีและปฏิบัติตนตามที่ควรตามเหตุผลนั่นเถอะแล้วเราก็เป็นคนที่แคล้วคลาดปลอดภัยและเป็นคนดีไปโดยลำดับลำดาผลประโยชน์ค่อยเกิดขึ้นเกิดขึ้นเมื่อทำตัวให้ถูกต้องดีงามแล้วนะนี่แหละตั้งแต่ปัจจุบันวันนี้แหละจะเป็นบาดฐานอันดีงามหรือมั่นคงเพื่อวันพรุ่งนี้และเพื่อเดือนต่อไปนู่นเดี๋ยวกระทั่งถึงชีวิตจิตใจของเราหาไม่นู่นแหละความดีของเราจะเป็นหลักสำหรับตัวของเราหนึ่งสำหรับชาติบ้านเมืองหนึ่งให้แน่นหนามั่นคงต่างคนต่างมีเหตุมีผลนี่เป็นของสำคัญคือเป็นเครื่องค้ำประกันเอาละพากันเข้าใจแล้วนะพอละวันนี้เทศมากอยู่นั่นนี่นะให้ฟังกัน ยะถาวาริวะหาภูราปริภูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังอาละเลยเดินตาเนี่ยมาเวลาแดดกล้าๆนี่ใส่นั่นมันเขียวเรามองไปนั่นถ้าแดดกล้าๆแล้วเขียวตาพามาเนี่ยมันยังไม่สนิทดีนั่นแหละแสงมามันเวลาเรามองดูแสงแดดกล้าๆเขียวๆพอเราใส่นี่ไปได้จับปกติถ้าวันไหนอากาศมันไม่เป็นอย่างนี้อากาศมืดอะไรอย่างนี้เราก็ไม่ต้องใส่เป็นไงล่ะเทศน์ฟังวันนี้เข้าใจกันหรือเปล่าล่ะมันต้องเด็ดๆบ้างที่ทำเพื่อจะของดีสู้กับเด็ดต้องสู้อย่างเด็ดๆบ้างที่เพื่อความดีสำหรับตัวเองพูดง่ายๆเพื่อป้องกันตัวเพื่อแค้วแกร่งปลอดภัยเวลาคนแข็งมันต้องแข็งเลยอะไรอีกนี่จะลุกเหล่านี่ว่าไงมันเหนื่อยแล้วนี่นะไม่ใช่ป้าอีกข้าวปูนนี
1: ่มันจะต้องให้ทีละ
0: ไล่ไปไล่มันสำคัญมันสัมผัสภายในจิตใจถนัดตรงไหนมันดูดื่มตรงไหนอาการใดพิจารณานั้นมันจะกระจายมันไปหมดเนี่ยเหมือนไฟได้เชื้อจ่อเข้าไปจุดเดียวเท่านั้นแหละเชื้อมันอยู่ที่ไหนมันจะลุกลามมันไปอันนี้เราถนัดที่ตรงไหนสนิทใจที่ตรงไหนที่จะพิจารณาอาการใดเพียงจ่อลงไปอาการนี้แล้วมันจะค่อยไปของมันเองแต่เราไม่ได้ว่าจะให้ไปนะเราพิจารณาให้มันชัดเจนนะเมื่อชัดเจนแล้วความชัดเจนนี่แหละมันจะซึมซาบไปซึมซาบไปเหมือนไฟได้เชื้อก็มันยังไม่ได้ชำนาญนี่มันยังไม่ได้ซึมซาบเขาถึงจิตใจจริงๆถ้ามันซึมซาบเขาถึงจิตใจจริงๆแล้วทำยังไงมันก็ไม่ทำยังไงมันก็ไม่หมดเปิดออกด้วยเปิดออกก็ตามมันก็เห็นชัดเจนอยู่ตามความจริงของมันนั่นแหละจิตใจถึงว่ามันชำนาญทั้งที่ว่าฝึกให้ดีเพื่อให้ชื่อให้ชำนาญจนกระทั่งเข้าถึงเนื้อถึงหนังถึงจิตใจจริงๆแล้วยังไงมันก็ไม่เป็นอย่างอื่นนะที่นี่มันจะเป็นรู้ตามความจริงตลอดย่าไปไหนก็ย่าไปที่ย่าไปทางที่ถูกมันผิดย่าไปไหนก็ถูกย่าไปนั่นก็ถูกย่าไปนี่ก็ถูกมันไม่ผิดถูกก็ถูกบวงเข้ามันก็ยิ่งผิดมากเข้าไปนั่นถ้าผิดนะย่าไปนั่นก็ผิดย่าไปนี่ก็ผิดนั่นผิดก็ผิดก็มันก็มีส่วนเพิ่มเหมือนกัน
1: อ
0: ี
1: กภาวะ
0: ผิดไม่เอ๊ะที่ใช้อยู่อีดานีบ่ที่ใช้อ๋อเช่นอะไรอันนี้ปัจจัยที่ไหนตัวเช่นอันนี้นะแล้วอันนี้อะไรอันนี้นะแล้วดูเราได้ยินไหมอ๋อละพ่อละเนี่ยหายนั่นเราชิ้นลูกเป็นเนี่ยห้อยชิ้นลูกก็ได้เนี่ยเยอะเขาจะมาลาบนั่นน่ะรถเขาจะมาอีกแล้วน่ะตั้งแต่เดินหลงตะบัวมันคือกันกับผู้ต้องหาหลวงเจ้าบ่มันก็ไม่มีเวลาวางเลยมือหนึ่งเข้าโทษตายย้อนดีกว่าเฮ้ยเอาละไปเหนื่อยเพราะเราไม่ยอมฟังเสียงไม่ยอมฟังอะไรบ้าง

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้เสร็จสิ้นแล้วคาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้กองทัพอิสราเอลประกาศเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของเลบานอนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนเปิดปฏิบัติการโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand ซึ่งเป็นศูนย์ Data Center ย่านพระราม9เนื่องจากพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองโดยศูนย์ข้อมูล Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดสำหรับการดำเนินการภายในบริษัทจะใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณที่มีน้ำและตะกอนปนเปื้อนพร้อมเทสารสำหรับกำจัดคราบน้ำมันทำความสะอาดจากนั้นดูดน้ำเสียทั้งหมดขึ้นรถเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องส่วนบริเวณภายนอกบริษัทได้ใช้กระสอบทรายกั้นและสกัดบริเวณท่อระบายน้ำก่อนเข้าสู่คลองพร้อมทำความสะอาดคราบน้ำมันที่ติดอยู่ภายในบ่อและดูดน้ำทั้งหมดออกจากระบบเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดทั้งนี้บริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมกรมควบคุมมลพิษย้ำว่าหลังการดำเนินการในครั้งนี้แล้วเสร็จจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยและยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมปิยาพันธ์กระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมปิยาพันธ์ยังรายงาน
1: ด้านนายเอกนัท

0: จะเป็นอัตราที่สะท้อนต้นทุนจริงจากการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG โดยจะไม่มีการนำต้นทุนส่วนนี้ไปปันส่วนให้ผู้ใช้ไฟภาคครัวเรือนพร้อมเพิ่มมาตรการความมั่นคงด้วยระบบจองไฟฟ้าและวางเงินมัดจำล่วงหน้าเพื่อป้องกันการจองโควต้าทิ้งขว้างด้านพลังงานสะอาดบังคับให้โครงการต้องใช้พลังงานสะอาดไม่น้อยกว่า60%ของการใช้พลังงานทั้งหมดเพื่อให้สอดรับกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่และขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนด้านความปลอดภัยและชุมชนยกระดับมาตรฐานระบบสำรองไฟทั้งแบตเตอรี่และการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงระบบสำรองข้อมูลต้องมีความปลอดภัยสูงสุดและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนโดยรอบและด้านการจัดระเบียบใบอนุญาตปรับสถานะให้ Data Center เป็นธุรกิจเฉพาะที่ต้องผ่านกลไกกลั่นกรองเป็นพิเศษโดยมีการตั้งคณะอนุกรรมการ4ชุดเพื่อทำมาตรฐานเฉพาะทางแทนที่จะประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA แบบทั่วไปเพื่อความรวดเร็วแต่รัฐกุมนี้คาดว่ามาตรฐานทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์และนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ภายใน1เดือนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมการปกครองปราบปรามการสวมสิทธิ์ทะเบียนราษฎรเชิงรุกมุ่งเน้นขยายผลและตรวจสอบย้อนกลับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการทุจริตเพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที
1: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมการปกครองเดินหน้าปราบปรามปัญหาภัยทะเบียนแบบเชิงรุกโดยนำผลจากการปฏิบัติการที่ผ่านมาอาทิกวาดบ้านกลางกรุงที่พบความผิดปกติจากการตรวจสอบทะเบียนและการพักอาศัยในพื้นที่เป้าหมายและปฏิบัติการชัยปราการมาเป็นฐานข้อมูลขยายผลการตรวจสอบเพราะปัญหาสวมสิทธิ์ทะเบียนราษฎรไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมเป็นรายคดีแต่ต้องตรวจสอบย้อนกลับทั้งระบบตั้งแต่การแจ้งข้อมูลการเพิ่มชื่อการย้ายทะเบียนไปจนถึงการจัดทำเอกสารพร้อมตรวจสอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทีทางนี้ได้กำหนดแนวทางการทำงานอย่างชัดเจนคือตรวจให้เจอขยายผลให้ถึงจัดการคนผิดและปิดช่องโหว่เพื่อไม่ให้ระบบทะเบียนถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสวมสิทธิ์หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลเพื่อเฝ้าระวังรายการผิดปกติล่วงหน้าโดยยืนยันว่ามาตรการปราบปรามเชิงรุกดังกล่าวจะตั้งอยู่บนฐานข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนผู้สุจริตและปกป้องฐานข้อมูลสำคัญของประเทศชนันชิดาสังทองรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาการค้าระหว่างไทยใกล้เสร็จสิ้นแล้วคาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกิน19%ซึ่งสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังหารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาว่าการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ในเรื่องสำคัญเกือบทั้งหมดเหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยและการปรับถ้อยคำในข้อตกลงเท่านั้นซึ่งทางสหรัฐยืนยันกับไทยว่าจะพิจารณาภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่ไทยยังสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้คาดว่าจะประกาศผลได้ในสัปดาห์หน้าเบื้องต้นประเมินว่าไทยจะเจอภาษีจาก2เรื่องคือเรื่องแรงงานบังคับ12.5%ซึ่งประกาศไปแล้วและภาษีจากเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินที่จะประกาศเพิ่มเติมโดยเมื่อรวมกันแล้วคาดว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกิน19%และมองว่าจะช่วยให้สินค้าไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ไม่ทำให้ต้นทุนของผู้ส่งออกไทยพุ่งสูงจนเกินไปรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงที่โรงงานหรือภาคการผลิตจะต้องลดกำลังคนนางสุภจีกล่าวด้วยว่าได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปพบกับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในสหรัฐ3แห่งเพื่อติดตามสถานการณ์และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและย้ำว่าร้านอาหารไทยในต่างประเทศช่วยทำหน้าที่เผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมและรสชาติอาหารไทยไปสู่ชาวต่างชาติรวมถึงยังมีส่วนสำคัญในการสร้างความต้องการสินค้าไทยตั้งแต่วัตถุดิบเครื่องปรุงรสไปจนถึงสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปซึ่งถือเป็นอีกกลไกที่ช่วยเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับตลาดต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จึงพร้อมสนับสนุนร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศควบคู่กับการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานเป็นช่องทางสร้างโอกาสทางการค้าเพิ่มความต้องการสินค้าไทยและนำสินค้าเกษตรและอาหารไทยขยายตลาดไปสู่ผู้บริโภคทั่วโลกปุริมปราศโสภาภาครายงาน

0: สภาผู้แทนราษฎรนัดพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3ในวันที่ 7-9 กันยายนนี้โดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณลงกว่า 11,000 ล้านบาทนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกำหนดประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 7-9 กันยายนนี้เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2ถึง3หลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จโดยวงเงินงบประมาณยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทขณะที่คณะกรรมการมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,169 ล้านบาทโดยจัดสรรเพื่อให้ส่วนราชการตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอตามความเหมาะสมและจำเป็นจำนวน 1,891 ล้านบาทและจัดสรรให้หน่วยงานของรัฐรัฐสภาศาลองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ271ล้านบาทสำหรับรายการปรับลดกระจายอยู่ในเกือบทุกกระทรวงโดยกระทรวงที่ถูกปรับลดงบประมาณมากที่สุดได้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3,278 ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงกลาโหม 1,228 ล้านบาทและกระทรวงมหาดไทย912ล้านบาทขณะที่รายการปรับลดกระจายอยู่ในเกือบทุกกระทรวงส่วนรายการปรับเพิ่มได้แก่งบกลางจำนวน 6,044 ล้านบาททุนหมุนเวียนตั้งเพิ่ม 4,500 ล้านบาทและหน่วยงานองค์กรอิสระขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่กังวลกรณีกระแสข่าวว่าฝ่ายค้านเตรียมใช้การอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เป็นเวทีซักซ้อมการอภิไว้วางใจโดยยืนยันว่าบุคลากรของพรรคทั้งฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติทำงานอย่างเต็มที่และในวันนี้พรรคภูมิใจไทยนัดประชุมส.ส.และรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือการอภิปรายงบประมาณปี2570ด้านประธานวิปรัฐบาลมั่นใจการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จะราบรื่นและเสร็จตามกรอบเวลานายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในวันที่ 7-9 กันยายนนี้จากการหารือกับวิปฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่าจะใช้กรอบการพิจารณาเป็นจำนวนมาตราแทนการกำหนดเวลาโดยในวันที่7กันยายนจะพิจารณาตั้งแต่มาตราแรกถึงมาตรา15งบกระทรวงคมนาคมวันที่8กันยายนตั้งแต่มาตรา16งบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจนถึงมาตรา26งบกระทรวงอุตสาหกรรมและวันที่9พิจารณาตั้งแต่มาตรา27งบประมาณของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีจนถึงมาตราสุดท้ายส่วนการลงมติในวาระ3นั้นคาดว่าจะอยู่ในช่วง 19:00 น.ถึง 20:00 น.ทั้งนี้มั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเวลาการประชุมและการอภิปรายจะเป็นไปตามกรอบเวลาสำหรับประเด็นที่จะอภิปรายต้องอยู่ในขอบเขตงบประมาณที่คณะกรรมการเสนอโดยผู้ที่สงวนความเห็นและเสนอคำประยติมีสิทธิ์ที่จะอภิปรายตามประเด็นได้จึงไม่ใช้กรอบระยะเวลาเป็นตัวกำหนดอีกทั้งการพิจารณางบประมาณเป็นเรื่องที่ส.ส.ต้องซักถามกับคณะกรรมการที่มีทั้งส.ส.ฝ่ายค้านและส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจึงไม่กังวลว่าจะมีเหตุความวุ่นวายเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนในวันที่10กันยายนสภาผู้แทนราษฎรจะประชุมตามระเบียบวาระปกติและหลังจากนั้นจะพิจารณาเรื่องค้างคือการอภิปรายในยติด่วนเรื่องแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อด้วยพิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และเรื่องพรรคประชาชนตั้งข้อสงสัยกรณีคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36ของกกต.มีมติไม่ฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายในคดีทุจริตเลือกส.ว.ก่อนกกต.ชี้ขาดวันที่14กันยายนนี้
1: นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36หรืออนุที่36ก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะพิจารณาคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในวันที่14กันยายน2569โดยระบุว่าคดีมีความเห็นแตกต่างกัน3ชั้นได้แก่ชั้นคณะสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางคณะที่26เห็นควรสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายชั้นรองเลขาธิการกกต.เห็นควรสั่งฟ้องอย่างน้อย140รายแต่ชั้นอนุที่36กลับมีความเห็นไม่สั่งฟ้องทั้ง229รายพร้อมตั้ง4ข้อพิรุธได้แก่ที่มาและเหตุผลความจำเป็นในการตั้งคณะพิเศษกระบวนการพิจารณาว่ารอบครอบเพียงพอหรือไม่แนวทางการวินิจฉัยที่อาจสอดรับกับธงทางการเมืองและผลลัพธ์ที่ยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดขณะที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งตั้งคำถามถึงเหตุผลและความชอบธรรมในการจัดตั้งอนุที่36และตั้งข้อสังเกตว่าการประชุมของคณะอนุที่36ส่วนใหญ่เป็นการรับฟังเลขานุการสรุปสำนวนขณะที่ผู้สอบสวนจากคณะที่26ไม่ได้ถูกเรียกมาชี้แจงและหลักฐานต้นฉบับจำนวนมากไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาโดยตรงรวมถึงเตือนว่าการตีความกฎหมายแคบเกินไปในประเด็นความช่วยเหลือและเจตนาของผู้สมัครสว.อาจทำให้ความเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองถูกตัดออกจากคดีด้านนายชยพลสะท้อนดีส.ส.พรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยงของอนุกรรมการบางรายผ่านหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพ.ต.ส.และหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยหรือนทป.รวมถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการบางคนกับบุคคลที่ปรากฏในสำนวนโดยย้ำว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่ได้หมายความว่ามีการกระทำผิดแต่ควรตรวจสอบว่ากระทบต่อความเป็นกลางหรือไม่พร้อมยืนยันว่าพรรคประชาชนจะจับตาการลงมติวันที่14กันยายนอย่างใกล้ชิดและสงวนสิทธิ์ดำเนินการทางกฎหมายหากเห็นว่ามีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบชวิสาประทุมมารายงาน
0: สปสช.จัดหน่วยบริการทางการแพทย์ใหม่รองรับผู้มีสิทธิ์กว่า 9,000 คนให้ได้รับการรักษาต่อเนื่องทดแทนการใช้บริการที่สหคลินิกหทัยราชคลองสามวาที่ถูกระงับการให้บริการ
2: พันโทธนศักดิ์ถำบรรทุผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.กรุงเทพมหานครกล่าวว่าตามที่สปสช.ได้ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของสหคลินิกหทัยราชคลองสามวาและพบทั้งความไม่ถูกต้องในการเรียกเก็บค่าบริการรวมถึงปัญหาการจัดบริการที่อาจกระทบต่อสิทธิและความต่อเนื่องในการรักษาของประชาชนรวมทั้งยังมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการให้บริการของแพทย์ที่ไม่เหมาะสมและสร้างความไม่สบายใจในการเข้ารับการบริการซึ่งสปสช.มีมาตรการระงับการให้บริการของหน่วยบริการดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบและคุ้มครองสิทธิของผู้รับบริการและล่าสุดสปสช.ได้หารือและประสานความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการจัดระบบบริการรองรับประชาชนที่เดิมลงทะเบียนกับสหคลินิกหทัยราชคลองสามวารวม 9,027 คนโดยจัดเครือข่ายบริการใหม่เพื่อให้ประชาชนสามารถรับบริการได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักการย้ายหน่วยปฐมภูมิแต่คงหน่วยรับส่งต่อของผู้ป่วยไว้ดังเดิมกลุ่มแรกจำนวน78คนจัดให้กรดาคลินิกเวชกรรมเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่โดยมีโรงพยาบาลรัตนประชารักษ์สังกัดกรุงเทพมหานครเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อส่วนกลุ่มที่2จำนวน 8,949 คนจัดให้โรงพยาบาลรัตนประชารักษ์เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิและมีโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อโดยทั้ง2กลุ่มมีศูนย์บริการสาธารณสุข64คลองสามวาเป็นหน่วยบริการประจำตามเครือข่ายที่จัดสรรใหม่สำหรับการจัดเครือข่ายใหม่จะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงทั้งบริการปฐมภูมิและบริการรับส่งต่อได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดช่องว่างจากการระงับการให้บริการของคลินิกเดิมทั้งนี้สปสช.กทม.จะติดตามการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เครือข่ายบริการใหม่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้ที่มีนัดรักษาต่อเนื่องและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการส่งต่อเพื่อให้ได้รับบริการตามสิทธิอย่างต่อเนื่องผานิตคาดนารายงาน
0: ผู้บังคับการเรือ USS อับราฮัมลินคอนขอบคุณชาวไทยที่ให้การต้อนรับนาวิกโยธินแห่งกองทัพเรือสหรัฐอย่างอบอุ่นเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยวันนี้
3: ท ที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นพร้อมทหารประจำเรือรวมถึงหน่วยต่างๆในกองเรือได้เดินทางออกจากประเทศไทยแล้วตามกำหนดในวันนี้โดยนาวาเอกแดนคิลเลอร์ผู้บังคับการเรืออับราฮัมลินคอล์นแห่งกองทัพเรือสหรัฐกล่าวขอบคุณไมตรีจิตจากชาวไทยที่ให้การต้อนรับที่อบอุ่นทำให้การเทียบเรือที่เมืองพัทยาและการเยือนพื้นที่อำเภอศรีราชาเปิดโอกาสให้ลูกเรือกลุ่มนี้ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำของกองเรือประเทศไทยมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันล้ำค่าซึ่งสะท้อนออกมาอย่างเด่นชัดในการเยือนท่าเรือครั้งนี้และกองทัพสหรัฐตั้งตารอที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปในกองเรือที่7ร่วมกับประเทศไทยตลอดจนพันธมิตรและหุ้นส่วนอื่นๆในภูมิภาคทั้งนี้ในระหว่างอยู่ที่พัทยาฐานเรือและนาวิกโยธินเกือบ 5,000 นายในกองเรืออับราฮัมลินคอล์นได้สัมผัสกับทัศนียภาพและบรรยากาศต่างๆในประเทศไทยอย่างเต็มที่ได้เสริมสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับประชาชนไทยและส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับบุคคลผ่านโครงการส่งเสริมขวัญกำลังใจสวัสดิการและนันทนาการหรือ MWR ของกองทัพเรือสหรัฐได้ทำงานร่วมกับธุรกิจท้องถิ่นของไทยเพื่อจัดให้กำลังพลได้เที่ยวชมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้กำลังพลได้ประโยชน์จากการเข้าเทียบท่าเรือครั้งนี้อย่างคุ้มค่าที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจฟ้า
5: ครม.เห็นชอบผังเมืองรวมเมืองสงขลาฉบับใหม่ครอบคลุม5ตำบลในอำเภอเมืองสงขลาเพื่อจัดการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงรองรับการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจและคมนาคมสาระสำคัญคือยังต้องแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน11ประเภทแต่ปรับบางพื้นที่ให้เหมาะสมมากขึ้นเช่นเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมบางส่วนเป็นสวนสาธารณะและปรับพื้นที่ของสถาบันวิจัยประมงกับโรงพยาบาลให้ตรงกับการใช้งานจริงพร้อมเพิ่มข้อกำหนดลดกิจกรรมที่อาจกระทบชุมชนและสิ่งแวดล้อมผังฉบับนี้จะช่วยให้สงขลาเติบโตอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองเก่าและเอกลักษณ์ของพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรฤดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
8: ๆต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลกำลังปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนหลังกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน2ลำโจมตีกองกำลัง IDF ที่กำลังปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งถือเป็นการกระทำร้ายแรงพร้อมเตือนให้ประชาชนในเขตอาหรับซาลิมเมืองนาบาติเยของเลบานอนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยทันทีพื้นที่กองทัพอิสราเอลดำเนินการปราบปรามกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในแพทย์ฟลอเรนซ์ซามิซิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของแทนซาเนียเปิดเผยว่าแทนซาเนียจัดส่งความช่วยเหลือปริมาณ52ตันไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกซึ่งประกอบด้วยยารักษาโรคอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์อื่นๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวด้านในแพทย์โรแมงมูโบยายีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขดีอาคงโกออกแถลงการแสดงความขอบคุณแทนซาเนียสำหรับความช่วยเหลือดังกล่าวซึ่งจะช่วยสนับสนุนความพยายามของสาธารณสุขดีอาคงโกในการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาและปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาคงโกที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 6,300 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตมากกว่า 3,000 รายซึ่งถือเป็นการระบาดที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่6ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 น.สูงกว่า1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
7: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน
10: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่3เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่านักรบนักหลบขอเชิญท่านฟังครับ
11: จากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าเป็นส่วนมากจากนั้นก็เรียนจากสาวกซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่ถอดเอาของจริงออกมาล้วนล้วนไม่มีปลอมเลยจะเป็นสาวกแสดงก็ตามพระพุทธเจ้าแสดงก็ตามเพราะเป็นธรรมของจริงด้วยกันรู้จักออกมาจากใจถอดออกมาจากใจการแสดงธรรมลึกตื้นหยาบละเอียดมากน้อยเพียงไรจึงมีแต่ของจริงล้วนๆผู้ฟังจึงดูดดื่มขณะที่ฟังก็เป็นภาคปฏิบัติไปในตัวจิตใจได้รับความสงบเยือกเย็นในขณะที่ฟังและได้อุบายแปลกๆต่างๆในขณะที่ฟังจิตใจเพลิดเพลินต่อการสดับกับฟังไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผู้มีความมุ่งหวังต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมและการถอดถอนกิเลสอยู่อย่างเต็มใจแล้วจึงถือการฟังเป็นสำคัญและมีความพอใจในการฟังแม้สมัยปัจจุบันก็เป็นเช่นนั้นอย่างคราวที่ท่านอาจารย์มั่นท่านยังมีชีวิตอยู่พอถึงวันประชุมพระรู้สึกว่ายิ้มแย้มแจ่มใสว่าวันนี้จะได้ฟังธรรมจากท่านนะดูอากัปกิริยาองค์ไหนๆก็มีความกระหยิ่มยิ้มย่องทั่วถึงกันหมดเพราะท่านเคยได้อุบายจากการฟังการฟังธรรมในผู้ที่มาฟังธรรมนั้นมีภูมิจิตภูมิใจต่างกันเป็นลำดับลำดาตั้งแต่พื้นผู้ที่ฝึกหัดใหม่และมีหลักฐานทางด้านจิตใจไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงธรรมส่วนละเอียดการแสดงธรรมท่านจะเริ่มตั้งแต่พื้นหมายถึงว่าพื้นแห่งสมาธิภาวนาไปเรื่อยๆแล้วก็อธิบายถึงของสมาธิตามขั้นแห่งสมาธิตามขั้นของปัญญาตะเลิดจนกระทั่งถึงสุดที่สุดแห่งธรรมท่านถึงจะสรุปลงสู่ความพยายามของผู้ปฏิบัติธรรมให้ต่างคนต่างมีแก่จิตแก่ใจได้อบรมมีสมัยปัจจุบันก็เป็นเช่นนั้นยิ่งผู้ปฏิบัติได้พลากจากท่านไปสู่สถานที่ต่างๆบางทีเดือนหนึ่งก็มี2เดือนก็มีกลับมาฟังธรรมจากท่านนั่นล่ะยิ่งได้ฟังธรรมเผ็ดร้อนซึ่งทรงรสทรงชาติอย่างสมบูรณ์เต็มที่เนื่องจากพระที่ท่านมาจากที่ต่างๆเป็นเหตุคือเวลามาถึงก็เล่าธรรมะถวายท่านทั้งฝ่ายเหตุคือการปฏิบัติบำเพ็ญคือสถานที่นั้นการปฏิบัติเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นผลเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเล่าถวายท่านแล้วท่านเริ่มเทศคือส่วนที่เล่านั้นไม่ได้มาเล่านะที่ชุมนุมชนเวลามาถึงแล้วก็ไปหาท่านโดยเฉพาะท่านก็แก้ซะตอนนั้นตอนหนึ่งในจุดที่ควรแก้ในระยะนั้นจุดไหนที่จะควรเป็นประโยชน์แก่สาธารณะทั่วๆไปท่านก็อธิบายตอนประชุมเนี่ยตอนที่น่าฟังมากบรรดาผู้ที่ไปรับการลมศึกษาจากท่านในขณะนั้นจึงรู้สึกว่าได้ผลได้ประโยชน์เป็นที่พึงพอใจมากทีเดียว ส่วนครั้งพุทธกาลเราก็ทราบแล้วว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประทานพระโอวาทเองที่พิคุโอวาดังหลังที่พูดมาแล้วนั้นมันก็ลืมที่อบรมพระอบรมเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาดังนั้นตามพุทธกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญนิสที่พระองค์ทรงดำเนินอย่างนั้นเมื่อพระองค์ประทานพระโอวาทบรรดาพระสงฆ์รวมก็ต่างองค์ต่างตั้งไว้ในระดับพอดีกับกำลังความสามารถของตนธรรมเทศนาที่ประทานมานั้นก็ล่วงไหลเข้าสู่จิตใจโดยเฉพาะตามขั้นตามปุ่มของตนพอเหมาะพอสมพอดีพอดิบพอดีเรื่อยไปองค์นี้ที่อยู่ในระยะนี้พอได้สนับธรรมจากท่านแล้วมีข้อข้องใจอยู่ในจุดใดในขณะที่บำเพ็ญพอได้ฟังจากท่านเท่านั้นซึ่งกำลังสงสัยอยู่ก็พอดีธรรมะท่านก็เปิดทางให้แล้วขยับตัวไปได้ขยับขึ้นไปเรื่อยๆหลายครั้งหลายหนก็สำเร็จเนี่ยที่ว่าบรรดาพุทธบริษัทฟังธรรมของท่านได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นจำนวนมากเป็นอย่างนี้ประการหนึ่งครั้งพุทธกาลก็รู้สึกว่าคนผิดกันอยู่มากกับสมัยปัจจุบันนี้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยมีอะไรมากเป็นเครื่องกวนใจเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสมีธรรมชาติที่อาศัยกันอยู่เท่านั้นเหมือนกับจดหมายของหลวงพ่อที่มีมาวันนี้เองเรื่องกิเลสก็ไม่มากคนก็โกงไปโกงมาธรรมก็เป็นธรรมของจริงเมื่อแสดงออกไปมากน้อยเพียงไรก็เป็นที่ทราบซึ้งสำหรับผู้ฟังโดยลำดับลำดาเมื่อฟังแล้วก็ออกไปประพฤติปฏิบัติตามสถานที่ต่างๆที่เห็นว่าเหมาะสมแก่การบำเพ็ญของตนตามจริตนิสัยเมื่อเกิดข้อข้องใจอะไรมาก็มาทูลถามพระองค์ก็ทรงชี้แจงให้ทราบและประทานโอวาทให้ทั่วถึงกันนี่เป็นประเพณีในครั้งพุทธกาลท่านดำเนินอย่างนั้นมาโดยลำดับลำดาถือการปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญมากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในวงพระศาสนาผิดกับสมัยปัจจุบันนี้มากสมัยนี้เราทุกคนก็พอจะทราบกันได้ว่าเป็นอย่างไรความเคลื่อนไหวของศาสนาและผู้ประพฤติธรรมมีผิดแปลกกันอยู่มากครั้งนั้นมีหลักเกณฑ์อยู่สำคัญคือการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆการแสดงออกแห่งธรรมด้วยความรู้จริงเห็นจริงเป็นสิ่งที่แจ่มแจ้งชัดเจนตามเหตุตามผลตามความตัดความจริงไม่มีคลาดเคลื่อนเลื่อนลอยผู้ฟังจึงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีความสงสัยในการแสดงว่าแสดงไปอย่างนี้เห็นจะถูกหรือน่าจะถูกน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้ไม่มีสำหรับท่านผู้รู้จริงเห็นจริงท่านแสดงอย่างตรงไปตรงมาเลยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างท่านอาจารย์มั่นมาอยู่กับท่านก็เป็นเวลานานปีไม่เคยได้ยินเลยคำว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นที่ไม่ปรากฏมีแต่ว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นเรื่อยแล้วแนบตรงไปเรื่อยอย่างเข้มข้นทีเดียวเทศอย่างถึงใจเพราะท่านเทศของท่านออกมาอย่างถึงใจผู้ฟังก็ถึงใจจิตใจมันทองขึ้นเหมือนกับว่าพระนิพพานเอื้อมถึงอยู่ในขณะนั้นในขณะท่านเทศท่านเปิดทางให้มองเห็นนี่แต่มันไปไม่ได้เหมือนกับเอื้อมมือถึงอยู่แต่จับไม่ได้เป็นลักษณะนั้นเนี่ยการเทศออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงผลจึงมีความต่างกันอยู่มากพระพุทธเจ้าทรงแสดงเองก็เป็นอย่างนั้นบรรดาสาวกแสดงก็เป็นอย่างนั้นเพราะท่านก็รู้จริงเห็นจริงเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าตามภูมิของท่านแต่เรื่องสัจธรรมนั้นเป็นความแจ่มแจ้งสมบูรณ์เต็มที่ภายในจิตใจถึงกับขั้นพระอรหันต์แล้วต้องเป็นผู้สมบูรณ์เต็มที่การแสดงธรรมออกจากความจริงทั้งหลายดังกล่าวนี้จึงแสดงได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มธรรมเต็มใจไม่มีสงสัยไม่มีสะทกสะท้านว่าอันนั้นน่าจะถูกอันนี้น่าจะผิดไม่มีในจิตของพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายเพราะท่านรู้จริงเห็นจริงอย่างแจ่มแจ้งไม่มีอะไรสงสัยการแสดงออกจะเป็นประเภทใดก็ตามแห่งธรรมทั้งหลายสมาธิก็แจ้งได้อย่างละเอียดละออคือแสดง ให้ถึงฐานของสมาธิปัญญาทุกขั้นแสดงให้ถึงฐานของปัญญาขั้นนั้นๆจนกระทั่งถึงขั้นนิมิตหลุดพ้นแสดงออกมาจากใจจริงที่รู้จริงเห็นจริงแล้วจึงแสดงออกมาผู้ฟังก็สามารถจะเข้าใจได้แม้จะยังไม่ละถอนยังไม่ได้ก็ตามแต่ก็เป็นเครื่องปลูกศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสหรือความตั้งมั่นภายในจิตใจให้แน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นโดยลำดับลำดับถึงตักตวงเอามรรคผลนิพพานกันเรื่อยเลยนั่นสมัยนั่นเป็นสมัยตักตวงเอามรรคผลนิพพานเป็นสมัยตักตวงข้อวัดปฏิบัติการบำเพ็ญเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังผลที่จะพึงได้ครับจึงเป็นเช่นนั้นสมัยของพวกเรานี่เป็นสมัยรูปคลำรูปนั่นคลำนี้คลำไปคลำมาก็ได้แต่เครื่องสกปรกโสมมเต็มหัวใจสิ่งที่จะเป็นอัดเป็นธรรมพอเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสไม่มีมีแต่เครื่องพอกพูนกิเลสเรียนมากน้อยก็ตามจะอะไรก็ตามมีแต่เรื่องพอกพูนกิเลสทั้งนั้นมันตรงกันข้ามกับสมัยพุทธกาลที่เราจะว่าทำไม่มีผลในสมัยนี้ก็ถูกเพราะคนไร้ผลคือไร้เหตุที่จะพึงเป็นไปเพื่อผลนั้นๆไร้เสียหมดไม่สนใจไม่ประพฤติปฏิบัติผลจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะผลเกิดขึ้นจากเหตุตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเหตุดีผลดีเหตุเต็มที่ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าเหตุไม่มีผลจะเอามาจากไหนธรรมะก็สักแต่ว่าธรรมจะมีอยู่ในตู้ในหีบคัมภีร์โบราณท่านแสดงไว้ท่ายก็มีอยู่อย่างนั้นถ้าคนไม่ประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปเรื่องของกิเลสก็อยู่กับหัวใจของคนไม่อยู่กับตำรับตำราอันนั้นมีแต่ชื่อของกิเลสตัณหาอาสวะชื่อของมรรคผลนิพพานตัวกิเลสอาสวะจริงๆและตัวมรรคผลนิพพานจริงก็คือใจอยู่กับบุคคลเมื่อเราตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติตั้งใจถอดตั้งใจถอนกิเลสอาสวะต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในหัวใจนี้ทำไมจะถอนไม่ได้ทำเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วพร้อมที่จะถอนเสมอถ้าเรานำเครื่องมือถูกต้องอันถูกต้องไปถอดถอนดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านสั่งสอนไว้และท่านดำเนินมาเพราะฉะนั้นสมัยโน้นกับสมัยนี้จึงไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันเลยอันอยู่ที่ใจของเราด้วยกันพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติคำว่ากิเลสถ้าเมื่อมันเป็นตัวของเราเราเป็นกิเลสเป็นเราแล้วมันก็ไม่น่ากลัวไม่น่าขยะขยแยงแต่ถ้าแยกกิเลสเป็นประเภทอันหนึ่งขึ้นมาเช่นเป็นข้าศึกต่อเราเอาเราชำระกิเลสหรือเราฆ่ากิเลสเอากิเลสตัวนี้ก็ตายความโลภตัวนี้ตายออกมารูปลักษณะถ้าเอาเป็นรูปเป็นร่างนะความโลภเป็นกิเลสชนิดหนึ่งก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากประกาศโลกเข้ามาดูใครก็ดูไม่ได้ตัวโลภนี่แลมันพาทำโลกให้เดือดร้อนวุ่นวายทุกวันนี้นี่ได้ฆ่ามันซะแล้วเนี่ยเหมือนกับเสือร้ายตัวหนึ่งมันเที่ยวกัดผู้กัดคนไม่ได้เว้นแต่ละวันละวันกัดวันละจำนวนมากๆด้วยคนที่หายรายปวงไปเพราะอำนาจแห่งเสือร้ายคือความโลภนี่มันกัดคนเวลานี้จะตายเนี่ยมีลวดลายของมันเป็นนี้รูปลักษณะของมันเป็นนี้ประกาศให้โลกมาดูใครต้องกลัวกันทั้งนั้นทีเดียวถ้าว่ามันเป็นรูปเป็นร่างอย่างนั้นเอาความโกรธนี่คือไฟทั้งกองทีเดียวแล้วรูปร่างของความโกรธนี่มันเป็นอย่างนั้นตัวมันเป็นอย่างนั้นเราหูหางกลางตัวมันเป็นนี้เขี้ยวมันเป็นอย่างนั้นลวดลายมันเป็นอย่างนี้ความโกรธเป็นลักษณะอย่างนี้นี่เวลานี้ตายแล้วนี่หามาทิ้งไว้นี่เอาประกาศโลกให้มาดูตัวนี้ตัวร้ายกาจที่สุดโลกที่น่าชิบหายได้เพราะตัวโกรธนี้เวลานี้ได้ฆ่าแล้วใครต้องการจะฆ่าให้ฆ่าตัวนี้มันร้ายกาจมากถ้าต่างคนต่างมาเห็นแล้วก็จะเห็นเป็นภัยขึ้นมามีอยู่ภายในจิตใจของตนก็กลัวก็ขยะแขยงและมีทางที่มีใจพอใจที่จะถอนจะฆ่ามันความโลภความโกรธความหลงทั้ง3อย่างนี้เป็นอาสรพิษตัวร้ายกาจที่สุดในโลกทั้ง3เมื่อแยกออกมาเป็นตนเป็นตัวแล้วเรียกว่าเป็นจอมโลกผู้บังคับบัญชาผู้ทำคนให้รบราฆ่าฟันกันทำความพินาศที่หายใจโลกก็คือตัวภัย3กองพลนี่แหละใครก็ต้องกลัวกันทั้งนั้นถ้าเราแยกตัวของกิเลสออกมาได้อย่างนี้แต่เมื่อกิเลสเป็นตัวของเราแล้วเป็นเราเป็นของเราเราไม่สามารถจะแยกได้เราก็กิเลสก็อยู่ด้วยกันได้สนิทสบายโลภวันนั่งค่ำจะให้ตายกับความโลภก็ได้พอใจจะโลภโกรธก็ตาดำตาแดงก็โกรธได้ทั้งนั้นน่ะพอใจจะโกรธ หลงจะไม่มีวันตื่นเลยมันก็หลงได้เพราะมันเป็นเรื่องของเราซะเองเรายึดว่าเป็นเราซะเองมันก็เห็นมีอะไรเป็นภัยทั้งๆที่มันเป็นภัยแก่ตัวอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีอยู่ภายในจิตใจของเราขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วมันเป็นภัยด้วยกันก็ตามแต่เราก็ไม่เห็นว่ามันเป็นภัยก็อยู่ด้วยกันได้นี่นะเอาเกิดก็เกิดจะวางไงทุกข์ก็ทุกข์เสียใจก็เสียใจเพราะหน้าของกิเลสพาให้เสียก็กิเลสเป็นเราเราเสียใจว่าก็พอเสียใจถึงขนาดจึงว่าจะสลบสลายก็ยังพอใจสลบสลายเสียใจขนาดจะตั้งสติไม่ได้มันก็พอใจเสียใจคนเราร้องไห้ก็พอใจร้องไห้เพราะถือว่าเราเป็นเราถ้าว่าจะแยกอันนี้ออกมาเป็นอันหนึ่งแล้วเราจะเป็นดังนั้นไม่ได้ต้องมีท่าต่อสู้กันเมื่อมีท่าต่อสู้กันก็ต้องมีความแพ้ความชนะกันจนได้แล้วเห็นภัยของกันอย่างชัดเจนทีเดียวนี่ให้เราแยกอย่างนี้การประพฤติปฏิบัติตนเองความคิดในแง่ใดที่จะเป็นไปเพื่อความนอนใจเป็นไปเพื่อความสั่งสมกิเลสเป็นไปเพื่อความเดือดร้อนแก่ตนเป็นไปเพื่อความล่าช้าให้เราถือว่ามันเป็นภัยเช่นเดียวกันหมดนี่คือลูกนี่คือหลานคือเหลนของกิเลสทั้งนั้นถ้ามันแค่เป็นกิเลสตัวจริงก็คือลูกเต้าของมันมันเป็นลูกของเสือทั้งนั้นแหละแม่มันไปพาเป็นเสือลูกพ่อพาเป็นเสือลูกมันจะเป็นอะไรถ้าเป็นเสือฆ่ามันไปเรื่อยๆนี่ให้เราเห็นโทษของมันอย่างนี้แยกขันออกนี่อุบายของสติปัญญาจะแยกเรื่องกิเลสกับตัวออกต้องแยกอย่างนี้หาอุบายคลิกแทงเปลี่ยนแปลงหลายแง่หลายกระทงมันก็ทันกันเองถ้าเราไม่หาอุบายอะไรเลยเรากิเลสก็กอดคอกันตายตลอดกับตลอดกันไม่มีทันวะอนามัตตโคหมายถึงว่าไม่มีต้นไม่มีปลายไม่ทราบต้นทางอยู่ที่ไหนปลายทางที่ไหนวนเวียนกันอยู่เหมือนกับมดตายขอบดงวนไปเวียนมาไต่ไปไต่มาหาทางออกไม่ได้เรื่องวัฏสงสารกับหัวใจของเรามันก็วกไปเวียนมานั่นมาแล้วก็มาตื่นแต่ของเก่าละเกิดเท่าไรก็ว่าตนไม่ได้เกิดตายแล้วก็ยังไม่เข้าใจว่าตนเคยตายเคยทุกข์เคยลำบากเรื่องของตัวแท้ๆมันก็ไม่ทราบเรื่องของตัวก็คือเรื่องของกิเลสเนี่ยเป็นตัวภัยเมื่อเราได้พยายามแก้ไขแยกแยะกันอยู่เช่นนี้วันหนึ่งจนได้ที่เราจะทราบหน้าทราบตามันอย่างชัดเจนแยกกันออกแยกกันออกเมื่อแยกกันออกตัวนี้ก็เห็นชัดตัวนั้นก็เห็นชัดตัวนี้ก็เป็นภัยตัวนั้นก็เป็นภัยอันไหนก็เป็นภัยสิ่งที่ยังแก้ไม่ได้มันก็ยังเป็นภัยมันก็พยายามเข้าไปเหมือนอย่างเราถอดเสี้ยนถอดหนามออกจากเท้าของเราเนี่ยอันนี้ถอนออกมาได้แล้วนี่ก็คือหนามที่ยังถอนไม่ได้ก็คือหนามเนี่ยแล้วจะนอนใจได้ไงมันต้องพยายามถอนออกมาถอนออกมาจนได้เอาจนหมดไม่มีอะไรติดอยู่ที่ฝ่าเท้าหายามาพอกมาใส่แย่มันหายไปปกตินั่นส่วนกิเลสที่เห็นแล้วก็เป็นอันว่าเห็นฆ่าตายแล้วก็เป็นอันเข้าใจว่าตายแล้วส่วนที่ยังอยู่มันก็คือกิเลสประเภทเดียวกันมันจะต้องเสียบแทงจิตใจของเราอยู่ตลอดไปถ้าหากว่าแก้ไม่ได้หรือถอดถอนมันไม่ได้นี่เป็นความมุ่งมั่นหนึ่งที่จะแก้มีมานะภายในจิตใจที่จะแก้มันก็แก้ไปได้โดยลำดับลำดับต้องมีความเข้มแข็งพระพุทธเจ้าเป็นแนวหน้าแห่งนักรบสาวกอรหันต์อรหันต์เป็นแนวหน้าเป็นลูกนักรบผู้หนึ่งเราก็เป็นพุทธบริษัทก็ลูกของนักรบเราจะให้เป็นนักรบให้เป็นนักรบไปเรื่อยสู้กันไปเรื่อยไม่ถอยเราสู้เพื่อชัยชนะยกเราเพื่อขึ้นจากหล่มลึกจะยากลำบากยกจนขึ้นเราไม่ยกใครจะยกเราไม่ถอนใครจะถอนหนามยอกเท้าเราไม่ถอนออกใครจะมาถอนให้ความเจ็บเป็นของเราเป็นเราผู้เจ็บถอนต้องเป็นเรื่องของเราผู้ถอนที่เดือดเสียดแทงจิตใจก็คือจิตใจเราถูกเสียดแทงอยู่วันนั่งค่ำคืนยังรุ่งเป็นของดีเมื่อไหร่เราต้องพยายามถอดถอนออกโดยลำดับลำดับสติปัญญาผิดขึ้นหาอุบายพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงสติปัญญาเป็นสิ่งที่ผิดได้พิจารณาได้ต้องพิจารณาขึ้นมาค้นขึ้นมาให้เกิดอุบายปัญญาต่างๆแตกแขนงไปวันยั่งค่ำนะอุบาจังจะเป็นแต่เพียงพูดแนะให้หรือท่านยื่นให้ปัญญาก็ยื่นให้ทั้งดุ้นเราจึงเอาปัญญาแสดงออกโดยลำดับลำดาแตกแขนงไปนั่นเป็นอุบายของเราแล้วกินวันยั่งค่ำไม่หมดกินตลอดไปก็ไม่หมดถ้าสิ่งใดที่เราผิดขึ้นได้เองส่วนที่ไปหยิบยืมเข้ามาถ้าแล้วมันหมดบางทีหลุดตีนหลุดมือแตกเสียหายกระจายไปก็มีถ้าเราผิดขึ้นมาได้เนี่ยไม่เป็นไร อันนี้หมดเอาพลิกขึ้นมาอันนี้แตกไปพลิกขึ้นมาพลิกขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อคนมีปัญญาแล้วไม่จนกรอบวิเลศพาให้คนจนกรอบจนมุมปัญญาไม่พาให้จนกรอบมุมเป็นพุทธแทงทะลุปูผงไปได้เพราะหน้าของปัญญาท่านจึงชมนัตติปัญญาสมาอาภานานทาสิทธิ์ท่านก็ว่า

แสงสว่างจำเสมอด้วยปัญญาไม่มีปัญญานี้แทงทะลุเข้าไปหมดไม่ว่าข้างบนข้างล่างอดีตอนาคตปัจจุบันข้างในข้างนอกหยาบละเอียดของกิเลสความมืดดำอยู่ที่ไหนคือกิเลสอยู่ที่นั่นปัญญาแทงเข้าไปจนทะลุปุโปร่งกิเลสหาที่หลบซ่อนไม่ได้ถูกฆ่าทุกวันทุกวันทุกวันเราไม่สั่งสมมันขึ้นมามีแต่ค้นคุ้ยเสียหามาฆ่ามันตลอดแต่กิเลสก็หมอบลงไปเอาฆ่าลงไปค้นขึ้นมาฆ่าเรื่อยฆ่าโดยตปธรรมเผาโดยตปธรรมตปธรรมคือความเพียรเครื่องแผดเผากิเลสเอาให้มันคิดหาแต่โดยลำดับลำดับกิเลสมันจะตั้งบ้านตั้งเมืองที่ไหนอีกมันจะเอาลูกท่าเรากองมาที่ไหนเมื่อถูกฆ่าวันหนึ่งมันหลายๆตัวหลายๆชนิดแล้วมันก็หมดไปหมดไปผลสุดท้ายก็ไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในจิตใจใจก็สว่างกระจ่างแจ้งตามธรรมชาติของตนฉายแสงมาอย่างน่าอัศจรรย์นี่อำนาจแห่งธรรมแสดงเต็มที่แล้วอำนาจของกิเลสแสดงความมืดดำเราเห็นอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกภพทุกชาติได้รับความทุกข์ทรมานไม่ใช่เพราะอะไรเพราะกิเลสเท่านั้นการชำระกิเลสแม้จะหนักหรือลำบากเพียงไรจึงเป็นงานที่ควรอย่างยิ่งซึ่งเราจะต้องทำเพื่อยกตนของเราเพราะเรามีคุณค่ามีน้ำหนักมากยิ่งกว่าความลำบากในการถอดถอนกิเลสซะอีกเราก็ต้องพยายามถากขันพิจารณาให้ดีแยกแยะให้ละเอียดตะออจะกี่ครั้งกี่หนกี่ตลบทบทวนก็ตามแยกให้มันเห็นชัดเจนเอาจนชำนิชำนาญเอาทั้งนี้ชำนาญแล้วยังไม่แล้วเอาจนกระทั่งรู้จนกระทั่งปล่อยวางเมื่อรู้จริงเห็นจริงแล้วมันปล่อยเองวางเองไม่ต้องบอกก็ปล่อยถ้ารู้แล้วเช่นเดียวเราจับอาสารพิษขึ้นมาเข้าใจว่าเป็นอาหารพอทราบอาสารพิษเท่านั้นมันสลัดทันทีเลยเนี่ยปัญญาเมื่อได้เห็นจริงในสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยแล้วมันก็สลัดปล่อยเองจิตใจบรรดาผู้เบิกทางให้เป็นผู้ชี้แจงว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกพอใจทราบแล้วมันก็ปล่อยเองปล่อยเองปล่อยเองโดยลำดับลำดับการปล่อยอุปทานก็คือการปล่อยภูเขาทั้งโลกที่มันทับหัวใจอยู่ของเราอยู่นั่นเองภูเขานี้ได้แก่ที่ไหนมากหรือน้อยแต่เท่าตัวของเรานี่แหละถอดถอนหมดแล้วก็หมดภัยในใจของเรานี่ท่านว่าบรมสุขที่มันเป็นบรมไม่ได้ครับคือเรื่องของกิเลสเท่านั้นเองเป็นเครื่องกดถ่วงลดราคาลดคุณค่าของใจใจทั้งดวงแล้วไม่มีคุณค่าพอเอาสิ่งที่มีคุณค่าซึ่งครอบอยู่หัวใจนี้ออกหมดด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราแล้วสิ่งที่มีคุณค่าก็แสดงตัวอย่างเต็มที่นั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านประเสริฐที่จุดนี้เองสาวกอรหันต์ท่านประเสริฐที่จุดนี้เองพ้นที่จุดนี้ไม่พ้นที่ไหนเพราะผู้นี้เป็นผู้ติดผู้คล้องผู้คาผู้ล่มผู้จมอยู่ที่นี่เมื่อถอดถอนสิ่งที่กดทวงออกหมดแล้วก็ดีดขึ้นที่นี่ผ่านไปที่นี่พ้นไปที่นี่เนี่ยพ้นทุกพ้นที่ใจไม่ได้พ้นที่ไหนพ้นที่ใจร่างกายมีอยู่ก็ไม่เป็นปัญหาเมื่อจิตใจผ่านพ้นไปแค่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคต่อใจแล้วร่างกายจะเจ็บจะปวดนี่จะเป็นจะตายก็ทราบว่ามันเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาของมันนี่กฎของธรรมชาติร่างกายทั้งหมดนี้มันเช่นเดียวกับสิ่งภายนอกนั่นแหละที่มีการตั้งขึ้นแล้วสลายตัวลงไปอันนี้มันตั้งขึ้นก็เราก็เห็นแล้วตั้งอยู่เราก็เห็นแล้วมันค่อยแปรงมันไปโดยลำดับๆเราก็เห็นเราก็รู้อยู่ทุกวันเพราะเราดูอยู่เป็นของเรายิ่งเราพิจารณาด้วยทางปัญญาทางด้วยปัญญาด้วยแล้วก็ยิ่งเห็นชัดแห่งความแปรสภาพของธาตุของขันธ์มันแปรไปถึงวาระสุดท้ายก็กระจายจากกันไปหมดมันก็กระจายให้มันเองขันธ์มันกระจายให้มันเองมันแตกของมันเองเพราะมันตั้งของมันเองแล้วมันก็แตกมันไปเองใจของเราผู้รู้ก็รู้มันชัดๆถึงความจริงของมันมันก็ยิ่งจะเป็นเรื่องขาดปัญญาของเราให้ขาดจิตใจของเราให้มีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นด้วยอำนาจของปัญญาที่แทงทะลุปลุกปลงตามความจริงทั้งหลายที่มันแสดงตัวอยู่รอบตัวของเรานี่แล้วอะไรจะคิดหายที่นี่เห็นจริงต่างอันต่างจริงด้วยกันแล้วไม่มีอะไรคิดหายเอาธาตุลงไปอยากลงไปดินก็เป็นส่วนที่ดินไม่ต้องบอกมันก็เป็นของมันส่วนที่เป็นลมเป็นไฟมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันไม่ต้องบอกมันก็เป็นมันเราไม่ต้องไปปรุงไปแต่งมันว่าให้มันเป็นอันนั้นทำเป็นนี่มันเป็นของมันเองเมื่อเข้าถึงความจริงกันแล้วส่วนจิตก็จริงของจิตเองไม่ต้องมาเสกสรรว่าจริงหรือไม่จริงเพียงแต่ว่าให้รู้สิ่งเหล่านี้ตามความจริงเท่านั้นเองจิตมันก็จริงของมัน
เมื่อต่างอันต่างจริงแล้วมันก็ไม่กระทบกระเทือนกันไม่มีความมาได้ว่าเสียจากกันนั่นปกติจริงเสมอตัวหมดเรื่องหมดราวเอาขันก็ไปเสียจิตก็ผ่านไปเสียนี่เป็นวาระสุดท้ายสิ้นสุดกันเสียทีเรื่องความยุ่งเหยิงเกี่ยวกับเรื่องถาดเรื่องขันธาราหาเวปัญจักขัน

0: มีความไปแล้วหมดความกังวลโดยประการทั้งปวงผู้ที่ยังครองขันอยู่แม้จิตบริสุทธิ์ก็ยังต้องได้รับผิดชอบในธาตุในขันจึงไม่ใช่ของดีความรับผิดชอบรับภาระการเดินการเดินการนั่งการนอนประคับกันประคองกันด้วยอิริยาบถต่างๆด้วยวิธีด้วยอาการต่างๆมันเป็นความกังวลมันยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันสลัดออกไปทั้งหมดจิตก็บริสุทธิ์เต็มที่กายธาตุขันธ์ก็ออกจากกายก็ลงเป็นธาตุเดิมของเขาเนี่ยต่างงานต่างจริงเนี่ยจิตก็ผ่านไปเลยหมดตั้งหมดอนาลโยอย่างเต็มภูมินี่เรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานสนัดเป็นภูมิของสมุติวิมุตติไปเต็มภูมิของวิมุตติไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกันอีกเหมือนอย่างเวลาที่ครองธาตุขันธ์อยู่นี่แหละการปฏิบัติธรรมผลที่จะพึงได้รับขั้นสุดยอดเป็นอย่างนี้ความลำบากลำบนมากน้อยเพียงไรนั้นเป็นอุปกรณ์หรือเป็นเครื่องอุดหนุนจิตใจให้ก้าวขึ้นมาสู่ระดับจนกระทั่งถึงระดับสุดยอดเพราะฉะนั้นความลำบากลำบนอะไรจึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะควรอิจฉาละอาใจเพราะเป็นเครื่องหนุนลำบากก็ลำบากเพื่อหนุนมันจะเป็นอะไรไปเอาให้หนักมือที่เกียรติตายเกิดกุศลธรรมมาถึงนี้มาหยุดไม่ยั้งเอาสร้างกุศลภายในจิตใจให้พอกุศลธรรมมาแปลว่าความฉลาดหาอุบายความฉลาดแก้จิตใจตัวเองได้เป็นพอตายแล้วใครจะกุศลไม่กุศลไม่เห็นมีปัญหาอะไรเราสร้างกุศลรอบจิตใจของเราแล้วเป็นพอถามว่าจิตนี้มันยังโง่อยู่ยังไม่รู้หน้ารู้หลังอะไรเลยกุศลธรรมมาอะไรก็เท่าเดิมนะอันถ้าเราสร้างกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอันไหนไม่ดีอกุศลธรรมะความโง่กำจัดออกไปความโง่คือกิเลสกุศลธรรมะคือความฉลาดปัญญาขัดกันลงไปถูกันจนมันผ่องใสด้วยบริสุทธิ์เต็มที่นั่นแต่ว่าอัปยากตาธรรมะก็ได้มันหมดแล้วเรื่องบุญเรื่องบาปภายในจิตใจเราแยกก็ได้ถึงปรมัตถธรรมคำว่าอัปยากตาธรรมะเป็นสิ่งกลางๆธรรมดาไม่เป็นบุญบาปในบรรดาสมมุติทั้งหลายก็ได้เราจะแยกไปเป็นอัพยากตจิตคือจิตที่พ้นแล้วจากบุญจากบาปโดยประการทั้งปวงเป็นจิตของปาปะปัญญาบุคคลผู้มีบุญและบาปอันละเสียแล้วเป็นอัพยากตจิตก็ถูกถึงขั้นนี้แล้วไม่เถียงใครใครจะให้ชื่อให้นามก็ได้ไม่ให้ชื่อให้นามก็มีปัญหาเพราะธรรมชาตินั้นอยู่กับตัวผู้ทรงไว้ตัวผู้รู้ตัวผู้เห็นตัวผู้บริสุทธิ์จำเป็นเราจะต้องเป็นหิวโหยกับชื่อกับนามของมันอีกล่ะเนี่ยนั่นถึงว่าหมดปัญหาทุกข์เพราะความเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสมันเป็นความทุกข์ที่เพลินเพราะสิ่งที่ได้มาทำให้เพลิดเพลินให้รื่นเริงหมายถึงผลที่เกิดขึ้นจากความทุกข์ความลำบากในการบำเพ็ญเกิดขึ้นมาเป็นความเบาอกเบาใจถอดถอนกิเลสตัวนั้นได้กิเลสตัวนี้ได้เป็นลำดับลำดับเป็นความเพลิดความเพลินยิ่งถึงทำขั้นสูงท่านเรียกว่าอุทัจจะความฟุ้งคือเพลินไม่ใช่นั่นจิตมันไม่ใช่มันฟุ้งไปแบบโลกแบบสงสารนะคือมันเพลินต่อการพินิจพิจารณาเพลินต่อการถอดถอนกิเลสชนิดต่างๆด้วยปัญญาลืมหลับลืมนอนลืมเข้าที่สมาธิภาวนามีแต่ปัญญาหมุนตัวเป็นเกลียวเป็นความเพลินท่านเรียกว่าอุทัจจะพอพ้นจากนั้นแล้วมันก็หมดปัญหามันหมดเรื่องแล้วก็สบายเอาละยุติเพียงเท่านี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่3เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518พุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่านักรบนักหลบในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: ท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่6เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม9ค่ำเดือน9ปีมะเมียท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังข่าวในพระราชสำนักครับ
2: 20 นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568กระทรวงมหาดไทยสั่งการส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยในวันที่28กันยายนนี้เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติสมาคมกีฬา Academy ฟุตบอลไทยนานาชาติร่วมกับ True Visions จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการ TIFA Youth League 2026/2027มุ่งส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักเตะเยาวชนไทยสู่นักฟุตบอลอาชีพต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมอันหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่5กันยายน2569เวลา 19:09 นาทีสมเด็จพระเจ้าและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood โดยศิลปินจากคณะ New York City Opera เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในมหากรรมศิลปะและการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28หน้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายจัสปาวซิงอุเบรอยประธานบริษัท International Cultural Promotion จำกัดประธานคณะกรรมการจัดงานมหากรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางสาวรพีพันธ์เหลืองอารามรัตน์และนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นนายจัสปาวซิงอุบรอยประธานคณะกรรมการจัดงานปาวซิงอุบรอยประธานคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุ

0: ขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวาทยากรสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood เป็นการแสดงเปิดเทศกาลมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งเป็นเทศกาลศิลปะการแสดงและดนตรีที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยดำการแสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกหลากหลายประเภทอาทิการแสดงโอเปร่าการแสดงบัลเล่การเต้นร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีคอนเสิร์ตละครเพลงมาจัดแสดงโดยมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมของโลกซึ่งคอนเสิร์ตนี้เป็นการถ่ายทอดบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานอาทิ The Godfather Mission Impossible American Beauty รวมถึงบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมจำนวนมากด้วยคณะโอเปร่าจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า80ปีซึ่งได้รวมศิลปินที่มีความสามารถและได้รับการยกย่องในระดับสากลอาทิมานี่เบรคเคนริดจ์เทเตฟบารุยันและเอคาทรินบัวชิตเซนักร้องโอเปร่าอาซีมาทาเทียสนักไวโอลินและคริสติน่าเรโกคูเปอร์นักเชลโลภายใต้การอำนวยเพลงของคอนสแตนตินออเบเลียนวาทยากรผู้อำนวยการบริหารและผู้อำนวยเพลงของคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าการจัดแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะทำให้ผู้รับชมรับฟังเปลี่ยนนิยามของการแสดงโอเปร่าที่หรูหราส่งพลังให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นตามแบบฉบับของชาวนิวยอร์กอีกด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ
2: อาราหังสัมมา

0: ังปุญญังปัสสตังอิทัสสะสัมเวปิอันตรายามิมาเหสุมตัสสะเตยัสสะ
1: อายนวาจายวจิรสาวะบุตเถปุคคมปะกตังยายังบุตโตปฏิรันธังอัตยันตังกาลันตระสังวริตุวะบุตเ
2: ถอันนมยังขัมมานุสติในยังกะโรมะเส

0: นะยังกุญญังปัสสุตังอิทัสสัพเพปิอันตรายามิมาเหสุนตัสสะเตยัสสะ
1: กาเยนะวาจายะวะเจตสะวะธัมเมปุพพมังปะปะตังมะยายังธัมโมปะฏิกันธังอัจฉยันตังกาลันตะเรสังวะริตังวะธัมเม
2: ท่านธรรมยังสังฆานุปปีนัยยัง

0: นะยังปุญญังปัสสุทังนิทาสาเพปิอันตรายามิมาเหสุงกัสเตชะสะ
1: สัมเพปุตตมังปะระตัมมยายังนัมโคตะวิคันนะตุสสะวารังตะเวสังปะริโสสังที
2: อาชมยาปัจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวะเดวะสีตัสสะปฏิฆาตายะวันหะ

เรื่องความตายนี้สัตว์โลกกลัวกันมากตลอดถึงดัตติสัตว์ดิเรกชันแต่พระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์ท่านไม่กลัวไม่กล้าเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งสองนี้จึงไม่กระทบกระเทือนพระไทยและใจของพระสาวกทันใดเนื่องจากใจเป็นสิ่งสำคัญด้วยเหตุนี้ชาวพุทธเราจึงไม่ควรสนใจถึงเรื่องความตายในแบบต่างๆซึ่งเป็นสิ่งธรรมดาที่เคยมีมาแล้วตั้งแต่ดั้งเดิมให้ยิ่งกว่าความเป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งมีชีวิตอยู่นี้ที่สามารถจะพลิกแปลงแปลงตัวเองไปได้หลายแง่หลายมุมส่วนมากก็เป็นส่วนเสียหายเช่นการทำชั่วสั่งสมความทุกข์ความเดือดร้อนมาสู่ตนเรียกว่าสั่งสมกรรมสั่งสมกรรมอันไม่ดีมาเผารนให้เป็นพิษเป็นภัยแก่จิตใจของตนแล้วก็มาตำหนิว่าตนไม่บุญวาสนาน้อยมีกรรมมีเวรกรรมแปลว่าอะไรก็แปลว่าการกระทำเราไม่ทำกรรมผลของกรรมจะมาจากไหนเรื่องกรรมเรื่องเวรคือความเกี่ยวพันกับเจ้าของทำเองก็เกี่ยวพันกับเจ้าของเราไม่คิดถึงต้นเหตุแห่งความเป็นอยู่ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญกว่าเรื่องความตายเป็นไหนๆการตายนั้นตายได้ด้วยกันทุกรายและตายในท่าต่างๆซึ่งไม่ค่อยจะซ้ำกันนี่เป็นธรรมดาของความตายในหลักธรรมแต่เราทั้งหลายเห็นว่าการตายดังที่ปรากฏมานี้เป็นของแปลกประหลาดเหมือนกับว่าไม่เคยมีในโลกมาก่อนเลยเรื่องความตายด้วยอุบัติเหตุกับความตายสิ้นลมหายใจธรรมดาหมดกำลังวังชาของชีวิตจิตใจเรียกว่าเกิดขึ้นจากความชราภาพทั้งสองอย่างนี้ก็คือความสิ้นกำลังแห่งธาตุขันธ์เช่นเดียวกันไม่มีอะไรผิดแปลกจากกันถ้าตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นของเคยมีมาดั้งเดิมอยู่แล้วเราไม่ควรไปตื่นเต้นตกใจคิดวิพากษ์วิจารณ์ไปในแง่ต่างๆซึ่งผิดจากทำนองครองธรรมของพระพุทธเจ้าและครองธรรมของคติธรรมดาสิ่งที่ควรให้คิดก็คือให้คิดเวลามีชีวิตอยู่นี้ซึ่งจะพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงไปในแง่ต่างๆส่วนมากมักเป็นแง่ร้ายยิ่งกว่าแง่ดีใส่ตัวเองควรจะสนใจตรงนี้ให้มากกว่าเรื่องความตายอันความตายนั้นคนบุญก็ตายได้ทุกแบบทุกแง่ทุกกระทงทุกอิริยาบถเช่นเดียวกับธาตุขันธ์ของโลกทั่วไปคนบาปก็ตายได้ในลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นการอาการตายของคนบุญกับคนบาปนั้นถ้าเป็นเรื่องของขันธ์นี้ย่อมมีความเสมอภาคกันสำคัญที่จิตซึ่งได้รับการอบรมมาด้วยดีแล้วผู้นั้นเป็นผู้ตายมีหลักผู้ไม่สนใจในศีลในธรรมในคุณงามความดีไม่พยายามรักษาจิตใจของตนให้มีหลักมีเกณฑ์มีฝั่งมีฝาด้วยคุณงามความดีทั้งหลายจะตายอยู่บนหอปราสาทก็ไม่ผิดอะไรกับสัตว์ดิเรกชันตายอยู่บนพื้นหรือตายจมน้ำจมโคลนอยู่เลยเพราะฉะนั้นเรื่องความตายจึงไม่สำคัญยิ่งกว่าการปรับปรุงตัวดีตัวให้ดีในเวลามีชีวิตอยู่นี้เมื่อปรับปรุงตัวให้ดีในการมีชีวิตอยู่แล้วจะตายในสถานที่ใดก็คือคนดีตายไปสู่ความดีด้วยกันทั้งนั้นไม่ได้เลือกชาติชั้นวรรณะสมณะชีพระสำคัญอยู่ที่ความเป็นคนดีนี่เป็นอันชีวิตจิตใจของพวกเราเฉพาะอย่างยิ่งเราชาวพุทธให้พึงทราบถึงเรื่องความเป็นความตายอย่าไปตื่นเต้นตกใจว่าผิดปกติของธรรมดาไม่ใช่ผิดปกติมันเป็นเรื่องของปกติแห่งสภาพของขันธ์นั้นๆซึ่งไม่ใช่ขันธ์เดียวกันแล้วแต่จะเป็นในลักษณะใด
เช่นอย่างสัตว์เราโยนเข้าในหม้อทีละหลายหลายตัวเช่นเขียดเป็นต้นตายทีละหลายหลายตัวทำไมเราไม่เห็นว่าเป็นของแปลกประหลาดทำไมกินกันได้อร่อยอร่อยเป็นอาหารสัตว์กี่ตัวปลากี่ตัวโยนลงในหม้อแกงนั้นมันตายพร้อมกันมากเท่าไหร่

เราไม่เห็นนับไม่เห็นคำนึงคำนวณคำนึงแต่ว่าวันนี้อาหารว่างเกิดขึ้นแล้วเท่านั้นความจริงมันก็เป็นความตายในลักษณะอย่างเดียวกันดังที่เป็นมาแล้วนี้เพราะเคยเป็นอยู่ในโลกมาเป็นเวลานานและยังจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่มีใครที่จะลบให้สาบสูญไปได้ในเมื่อกรรมวิบากของกรรมมีประจำสัตว์และสังขารอยู่แล้วจะต้องเป็นเช่นนั้นกรรมเป็นของสำคัญที่จะให้เป็นไปต่างๆกันในลักษณะแห่งความตายจึงไม่เป็นของแปลกไม่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากยิ่งกว่าความเป็นอยู่ของเราในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้จะควรทำตนอย่างไรสิ่งที่ยืนยันที่จะไปต่อภพต่อชาติไปแบกความทุกข์ความทรมานต่างๆและจะไปเสวยสุขในภพนั้นๆก็คือใจใจนี้เป็นเครื่องยืนยันได้เสมอไปทุกรูปทุกนามว่าไม่เคยตายไม่เคยชิบหายเป็นสิ่งที่ยืนยงคงที่เป็นนักท่องเที่ยวแห่งวัฏสงสารในภพน้อยภพใหญ่ได้รับความทุกข์ความยากความลำบากเข็ญใจไร้ทรัพย์ปัญญาหรือมีความฉลาดแล้วแหลมคมมีฐานะดีสมบัติเงินทองมากจนกลายเป็นเทวบุตรเทวดาก็ขึ้นอยู่กับใจดวงนี้ที่มีคุณงามความดีเป็นเครื่องส่งเสริมจากการบำเพ็ญความดีในเมื่อในเวลาที่มีชีวิตอยู่นี่เป็นหลักสำคัญที่เราทั้งหลายจะพึงสนใจให้มากยิ่งกว่าการตายในแง่ต่างๆเป็นไหนๆนั้นเป็นความเห็นผิดวิพากษ์วิจารณ์ให้เกิดความเสียอกเสียใจแก่ตนเองยังทำคนอื่นให้เอ็นเอียงไปด้วยบางคนยังอาจคิดไปว่าทำไมผู้ประพฤติปฏิบัติดีจึงไปตายแบบนั้นนั่นเลยไปลบล้างความดีของท่านผู้ดีนั่นไปเสียเหมือนกับว่าไปล่มจมด้วยกันเสียหมดไม่มีชิ้นดีเลยจะดีมาขนาดไหนเมื่อไปตายแบบนั้นก็เป็นการลบล้างความดีเสียหมดนี่เป็นความเห็นผิดอย่างยิ่งไม่ใช่หลักธรรมของพระพุทธเจ้าสิ่งที่ดีต้องดีเสมอแต่เรื่องธาตุขันธ์ไม่นอกเหนือจากความตายความตายย่อมมีอำนาจครอบอยู่ทุกธาตุทุกขันธ์ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลในน้ำบนบกเกิดแล้วต้องตายในลักษณะต่างๆกันเช่นนี้มาดั้งเดิมเราจึงไม่ควรสงสัยสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือขณะที่มีชีวิตอยู่นี้เราได้ทำตัวของเราเป็นอย่างไรเราได้คำนึงไหมชีวิตความเป็นอยู่นี้เป็นของไม่แน่นอนลมหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่เข้าก็ตายมีเท่านี้เป็นสำคัญในขณะที่มีชีวิตลมหายใจเข้าออกได้อยู่เคลื่อนไหวไปมามีกำลังวังชาที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนและประเทศชาติบ้านเมืองตลอดทางพระศาสนาเราก็ควรทำเสียตั้งแต่บัดนี้นี่เป็นจุดที่น่าสนใจและเป็นสิ่งที่ควรสนใจอย่างยิ่งซึ่งถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าดังที่ท่านแสดงไว้ว่าอัจเชวกิจมาตับปังโกชัญญามรณังสุเวนะหิโนสังคารันเตนะมหาเสเนนมัตตุนะการประกอบคุณงามความดีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและส่วนรวมนั้นควรทำเสียตั้งแต่บัดนี้วันนี้เป็นต้นไม่ควรกัดวันประกันพรุ่งใครเล่าจะทราบได้ว่าความตายซึ่งเป็นเสนาใหญ่นั่นฟังสิความตายมันเสนาน้อยเสนาเล็กเมื่อไรเสนาใหญ่อยู่เหนือขันจะมาถึงเราเมื่อไรจึงควรประกอบผลประโยชน์หรือคุณงามความดีต่างๆเสียตั้งแต่บัดนี้นี่เป็นความชอบธรรมของชาวพุทธให้วิจารณ์กันที่ตรงนี้อย่าไปวิจารณ์อย่างอื่นซึ่งผิดจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นการถูกต้องให้วิจารณ์เสียตรงนี้จิตใจเป็นสิ่งไม่ตายมีอับเฉาได้มีสร้างความสง่าผ่าเผยเจริญรุ่งเรืองได้ในเมื่อได้รับการบำรุงรักษาจะต้องเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเจริญสุดขีดหากไม่ได้รับการเลี้ยวแลมีแต่การเหยียบย่ำทำลายด้วยการทำความชั่วช้าละมกทั้งหลายผลก็เข้าไปย่ำยีตีแหลกจิตใจให้มีความทุกข์ความทรมานไม่ว่าจะพบน้อยพบใหญ่จะตายอยู่บนหอปราสาท
ก็จะต้องเป็นความทุกข์ความทรมานของจิตดวงนั้นไม่สำคัญอะไรกับสถานที่ที่ตายนั่นเลยจะตายอยู่ในกองเงินกองทองเงินก็เป็นเงินทองก็เป็นทองใจที่อับเฉาเศร้าหมองหรือขุ่นมัวก็เป็นใจที่บรรจุความทุกข์คือยาพิษได้แก่บาปกรรมต่างๆไว้อย่างเต็มตัวจะหาความสุขมาจากที่ไหนแม้อยู่ในท่ามกลางแห่งกองเงินกองทองก็ตามเพราะไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันนี่เงินเป็นเงินทองเป็นทองสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งเหล่านั้นจิตเป็นจิตบาปกับบุญอยู่กับจิตตรงนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราอาศัยเป็นที่ตายนั้นเลยเพราะฉะนั้นการตายของคนชั่วแล้วจะตายในสถานที่ใดก็ตามจะตายอยู่บนอวกาศมันก็คือคนชั่วมันจะต้องจมลงอยู่โดยดีเพราะสิ่งที่จะพาให้ล่มจมอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่อวกาศถ้าคนดีตายแบบไหนก็ตายขันนี้ไปไม่มีใครบังคับได้เช่นเดียวกับโรคนะร่างกายของเรานี้มีโรคต่างๆเกิดขึ้นจะพึงเยียวยารักษาด้วยยุกยาต่างๆพอประทังกันไปประทังกันไปสิ่งที่อยู่ในวิสัยของยาของหมอก็รักษากันไปได้แต่เมื่อพ้นวิสัยของยาและหมอแล้วมันก็จำเป็นจะต้องปล่อยวางอยู่โดยดีคือโรคชราถึงการที่มันจะไปแล้วเอาอะไรมาใส่ก็ไม่ได้เรื่องเมื่อถึงการของกรรมของขันนี้มาถึงแล้วก็เช่นเดียวกันจะอยู่ที่ไหนมันก็ตายได้อยู่ในบ้านในเรือนเหาะอยู่บนฟ้าอยู่ในน้ำบนบกมันตายได้ทั้งนั้นเมื่อมันถึงการของมันแล้วเพราะธรรมชาติอันนั้นไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่การบุคคลหรือเวลาใดๆเลยมันขึ้นอยู่กับตัวของมันเองด้วยเหตุนี้เราจึงไม่ควรไปอาจเอื้อมวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ต่างๆให้เป็นความกระทบกระเทือนจิตใจตนและผู้อื่นให้เสียหายไปมากมายซึ่งเป็นความเห็นผิดจากหลักแห่งธรรมของชาวพุทธทั้งนั้นเราเป็นชาวพุทธต้องเชื่อกรรมกรรมแปลว่าการกระทำเรากระทำได้มากน้อยเพียงไรชีวิตจิตใจได้มามากน้อยเพียงไรมันก็เหมือนกับเราเทน้ำลงในพื้นถ้าน้ำนั้นมีมากอยู่ในภาชนะเทมันก็ไหลไปได้ไกลถ้าน้ำมีน้อยเทลงไปสักพอเดียวก็หมดไม่ได้ไหลไปถึงที่อื่นที่ไกลที่ไหนเลยนี่ชีวิตบางชีวิตตายอยู่ในท้องก็มีตกคลอดออกมาตายก็มีกี่วันกี่ปีกี่เดือนไม่ถึงไหนตายก็มีจนถึงอายุไขตายก็มีนะมันไม่แน่อย่างนี้อ่ะเพราะมันเป็นกรรมของแต่ละบุคคลคำว่ากรรมมีความสลับซับซ้อนมากเกินกว่าสติปัญญาสามัญธรรมดาเราจะอย่างทราบได้นอกจากพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์บางองค์เท่านั้นแต่ไม่ใช่ทั่วไปคำว่าอรหันต์สำหรับการเชื่อกรรมนั้นนับแต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ลงมาร้อยทั้งร้อยท่านเชื่อเพราะใจเป็นตัวสร้างกรรมเป็นหลักฐานพยานอยู่ที่ใจการตัดกรรมทั้งหลายในอนาคตที่จะให้ขาดสะบั้นออกจากจิตใจนั้นท่านตัดได้ด้วยข้อปฏิบัติของท่านจริงแต่การจะตัดวิบากที่เคยเป็นมานั้นแม้จะไม่สามารถเข้ากระเทือนจิตใจของท่านได้แต่ก็มากระเทือนถึงส่วนร่างกายจนได้ดังพระโมคคัลลาท่านเป็นผู้มีฤทธามีฤทธาศักดานุภาพและเป็นอัครสาวกข้างซ้ายของพระพุทธเจ้ารองพระสารีบุตรซึ่งเป็นพระสาวกข้างขวาได้รับเอตตัคคะการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศในการแสดงฤทธาศักดานุภาพไม่มีสาวกองค์ใดเสมอเลยในบรรดาสาวกของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ยกพระโมคคัลลาเป็นที่หนึ่งหอเหินเดินฟ้าดำดินบินบนนิรมิตประเภทต่างๆเป็นมโนมยิทธิฤทธิ์ทางจิตใจเป็นไปได้หมดแต่เมื่อแม้จะเป็นเช่นนั้นก็ตามพระโมคคัลลาท่านก็ยอมรับกรรม
มีโจรผู้ร้ายเข้ามาห้อมล้อมกุฏิจะทำลายท่านจะทุบจะตีท่านท่านก็เหาะออกหนีไปเสียหลายครั้งหลายหนเพราะท่านมีฤทธาศักดานุภาพมากแต่เมื่อหลายครั้งหลายหนแล้วท่านก็ย้อนพิจารณาถึงเรื่องกรรมกรรมนี้ที่เราได้เคยสร้างคือทำความไม่ดีฆ่าบิดามารดาตั้งแต่สมัยก่อนๆโน้นกรรมนั้นติดตามมายังไม่สิ้นกรรมแม้ใจท่านจะตัดขาดจากกรรมโดยประการทั้งปวงแล้วแต่ขันธ์อันนี้มันเป็นเศษของกรรมเพราะเป็นสมมุติกรรมก็คือสมมุติประเภทหนึ่งๆสมมุติต่อสมมุติย่อมเข้ากันได้สนิทอย่างสนิทเพราะฉะนั้นพระโมคคัลลาจึงยอมรับกรรมจะมีฤทธาศักดานุภาพขนาดไหนภายในจิตใจที่จะยกร่างกายนี้ให้ห่อเหินเดินฟ้าไปได้เร็วยิ่งกว่านกก็ตามเมื่อได้เชื่อกรรมแล้วก็ถอนฤทธิ์คือกำลังของใจที่จะยกร่างกายนี้ให้เป็นไปในแง่ต่างๆดังที่เคยแสดงฤทธาศักดานุภาพมาแล้วออกเสียปล่อยให้โจรนั่นทุบตีเอาจนแหลกจิตของท่านไม่กระทบกระเทือนเพราะจิตกรรมแตะต้องไม่ได้จิตนั้นเป็นวิมุตติจิตกรรมเป็นสมมุติไม่สามารถที่จะเข้าถึงจิตวิมุตติของท่านได้ท่านก็ปล่อยให้ย่ำยีตีแหลกคือโจรทั้งหลายย่ำยีตีแหลกร่างกายซึ่งเป็นส่วนสมมุติด้วยกันอันเข้ากันได้กับกรรมอันเป็นสมมุติเช่นเดียวกันจนกระทั่งโจรเหล่านั้นทุบตีเป็นที่พอใจเข้าใจว่าท่านตายแล้วก็พากันหนีไปท่านจึงมาประสานร่างกายของท่านนี้เข้าด้วยสมาธิสมาบัติแล้วไปทูลลาพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานเมื่อพระองค์รับสั่งถามว่าจะนิพพานที่ไหนท่านก็ทูลว่าจะไปนิพพานในสถานที่ที่โจรทุบตีนั่นแหละพระองค์ก็รับสั่งว่าตามแต่อัธยาศัยและการอันควรของเธอเถิดนั่นพระองค์ไม่เห็นคัดค้านไม่เห็นตำหนิติเตียนพระโมคคัลลาว่าก็เธอนั่นน่ะโมคคัลลาหนึ่งเป็นนักขาสาวกข้างซ้ายสองเป็นผู้มีฤทธาศักดานุภาพขอเหินเดินฟ้าได้โจรจะประมาณสักกี่หมื่นกี่แสนคนก็ตามฆ่าเธอไม่ได้เพราะเธอมีฤทธาศักดานุภาพมากทำให้หายตัวก็ได้แล้วทำไมให้โจรมาทุบตีซะจนแหลกอย่างนั้นล่ะไม่เห็นพระพุทธเจ้าทรงตำหนิอย่างนี้เพราะพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องหลักแห่งกรรมของสัตว์โลกทุกประเภทได้เป็นอย่างดีไม่มีใครเสมอเหมือนจึงสมพระนามว่าเป็นศาสดาเอกของโลกจึงไม่ทรงตำหนิติเตียนพระโมคคัลลาว่ามีนิทาศักดานุภาพมากแต่เอาตัวไปไม่รอดไม่เห็นว่าอย่างนั้นนี่ให้เราทราบอย่างนี้เรื่องของกรรมเป็นอย่างนั้นส่วนจิตที่บริสุทธิ์แล้วนั้นไม่มีสมมุติใดกรรมใดที่จะติดตามท่านเลยตั้งแต่ขณะตรัสรู้ธรรมหรือบรรลุธรรมจิตต้องเป็นจิตที่บริสุทธิ์ในขณะไหนเวลาใดอิริยาบถใดไม่สำคัญเพราะนั้นเป็นเรื่องของร่างกายแตกสลายต่างหากส่วนจิตที่บริสุทธิ์แล้วเป็นวิมุตติตลอดกาลไม่มีทางสงสัยนี่จิตผู้ที่มีคุณงามความดีถึงไม่แม้จะไม่ถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นก็ตามมีหลักจิตหลักใจคุณงามความดีเป็นเครื่องประคับประคองส่งเสริมตายในสถานที่ใดจะตายในป่าในเขาที่ไหนก็ไม่สำคัญสำคัญที่ผู้นั้นเป็นผู้ดีทิ้งร่างเมื่อไรก็ผ่านไปได้ในสุขโตไปดีเพราะอยู่ก็อยู่ดีทำดีไปต้องไปดีต้นกับปลายต้องตรงกันเสมอนี่คือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้เราจึงไม่ควรสงสัยในความตายในแง่ต่างๆของท่านผู้ที่ตายไปแล้วในบัดนี้ก็ดีหรือที่เคยตายมาแล้วและจะตายข้างหน้าก็ดีมันเป็นอำนาจของกรรมเป็นเรื่องของขันธ์เป็นเรื่องของความตายจะเป็นไปต่อกันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องสำหรับเรานอกจากจะเป็นผู้ยอมจำนนต่อกรรมว่าเป็นไปได้อย่างนี้จริงๆเ
พราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไม่ทรงรู้กรรมสอนกรรมได้อย่างไรอะไรเป็นรากฐานสำคัญ

ของพระพุทธศาสนาก็คือกรรมเป็นสำคัญกรรมังสเตวิพัชชติยะดิดังหินัปปณีตังนี่ประกาศไว้กระเทือนโลกมาเป็นเวลานานเท่าไหร่ถึงใจของพวกเราไหมว่ากรรมย่อมเป็นเครื่องจำแนกแกสัตว์ให้ประณีตเลวทรามต่างกันนะท่านได้บอกไว้ไหมว่ากรรมนี้ทำให้สัตว์โลกเสมอกันหมดราบเหมือนกับหน้ากรองไม่เคยมีแม้เราอยู่เดี๋ยวนี้ก็ดีเราดูอายุพรรษาก็ไม่เหมือนกันคนนั้นเกิดวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นพ.ศ.นั้นมีก่อนมีหลังมีรูปลักษณะกิริยาท่าทางฐานะความรู้ความฉลาดความโง่เขลาบ่อปัญญามีสับปนกันอยู่ทุกแง่ทุกมุมทุกรูปทุกนามไม่เห็นมีแปลกไม่เห็นใครจะเสมอกันได้เลยนี่แหละกรรมถ้ากรรมเป็นของไม่จริงเราจะทำให้จริงจริงได้ไหมให้โลกนี้เสมอกันหมดเหมือนกันหมดมันก็เป็นไปไม่ได้เนี่ยกรรมเป็นของสำคัญเช่นนี้ท่านจึงให้ระวังกรรมการสร้างกรรมกรรมดีก็เรียกว่ากุศลกรรมกรรมชั่วเรียกว่าอกุศลกรรมพยายามระมัดระวังกรรมชั่วทำแล้วไม่ไปไหนเจ้าของเป็นผู้ทำตีกราไว้แล้วแม้ไม่มีใครทราบก็ตามก็คือเราเป็นผู้ทราบและเองทำใจเองตีกราในเราเองแล้วจะไปที่ไหนกรรมไม่ลำเอียงต่อผู้หนึ่งผู้ใดจำได้ไม่ได้ไม่สำคัญสำคัญที่ทำลงไปแล้วและนอกจากเราจะพยายามหาวิธีแก้ไขดัดแปลงตนไปเสียใหม่ให้เป็นในทางที่ดีดีแล้วตายที่ไหนก็ตายตาหอประสาทก็เป็นคนดีตายอยู่บนอวกาศก็เป็นคนดีตายอยู่สถานที่ใดๆก็เป็นคนดีจิตใจย่อมไปดีเสมอนี่เป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เราควรจะสนใจในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้อย่ามัวเพลิดมัวเพลินตื่นโลกตื่นสงสารว่าจะพาหอเหินเดินฟ้าเราไม่มีปีกมันบินไม่ได้แหละตั้งแต่นกมันมีปีกมันก็ยังตายสำคัญก็คือสร้างตนให้ดีอยู่ที่ไหนอย่าทำลายตนด้วยการทำชั่วช้าลามกต่างๆให้พยายามอบรมสั่งสอนตนแต่เรื่องของกิเลสภายในจิตใจนั้นให้พึงทราบด้วยกันว่าต้องฝืนธรรมเสมอต้องเป็นข้าศึกกับธรรมถ้าเราจะบำเพ็ญคุณงามความดีเวลาก็มีร่างกายก็อ่อนเปียกไปหมดเจ็บนั้นปวดนี้เก็บหัวตัวร้อนไม่มีเวลากิจการงานก็ยุ่งยากปากก็หมองหาอยู่หากินไม่พอปากพอท้องนะแต่พอจะไปตามยถากรรมให้กิเลสให้เป็นทางของกิเลสแล้วไปได้วันยังค่ำคืนยังรุ่งจนลืมตายไม่มีป่าช้าภายในความรู้สึกมีเยอะนี่ล่ะกิเลสมันหลอกจับโลกหลอกมาอย่างนี้ไม่มีสภาพใดสิ่งใดที่จะมีความละเอียดฉลาดแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสบนหัวใจของสัตว์สอเสี่ยมสอนสัตว์มาเป็นเวลานานเราจึงยอมเชื่อไม่เพียงว่ายอมเชื่อนะเชื่อเอาเลยเชื่อมาแต่การไหนๆถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วเชื่อได้ง่ายเพราะเคยเป็นครูเป็นอาจารย์เรามาเป็นเวลานานธรรมของพระพุทธเจ้าจะเข้าแทรกภายในจิตได้แต่ละครั้งละคราวนี้ท่านเหมือนกับว่าฟ้าแมบนั่นพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละองค์นั่นแหละคือเครื่องต่อสู้ข้าศึกของกิเลสมาแล้วกิเลสกับธรรมต้องเป็นข้าศึกกันเพราะฉะนั้นเวลาเราจะประกอบคุณงามความดีต้องได้รบกับข้าศึกคือกิเลสตัวขี้เกียจขี้คร้านตัวอ่อนแอตัวอำนาจวาสนาน้อยไม่มีอำนาจวาสนาตนเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาตนเป็นผู้หญิงไม่สามารถจะบวชได้เหมือนผู้ชายตัวตนเป็นผู้ชายก็ลืมเนื้อลืมตัวเท่าแก่ชราเสียก่อนถึงจะไปบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลมีหนำซ้ำว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีโกหกกันเปล่าๆเราเลยถูกกิเลสโกหกไม่รู้ตัวทำบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์นี้เป็นท่านผู้รู้ผู้ฉลาดแหลมคมอย่างยิ่งเป็นศาสดาของโลกมานำมาสั่งสอนแต่เรื่องบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีนั้นเป็นเรื่องของกิเลสซึ่งเกิดจากความมืดดำมาเสี่ยมสอนเราเชื่อได้ง่ายๆเมื่อเชื่อทางไหนง่ายก็ต้องเอ็นไปทางนั้นด้วยเหตุนี้การจะประกอบคุณงามความดีอันเป็นแนวทางให้ตนได้รับความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปจึงต้องได้รบกับกิเลสข้าศึกอยู่ภายในใจคอยกระซิบกระซาบอยู่ตลอดเวลา
เราอย่าว่าแต่ชาวบ้านทั้งหลายเลยนักปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งพระเอาเฉพาะอย่างยิ่งพระกรรมฐานกินแล้วนอนก่อนแล้วนินเรียนจบตั้งแต่ชั้นก่อนแล้วนินกินแล้วนอนอยู่จะจบชั้นพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์นั้นไม่ได้ยินเสียงเงียบได้ยินแต่เสียงโกรนคร่าคร่านั่นเห็นไหมเข้าแนวรบทำไมจึงขึ้นบนหมอนให้กิเลสสับเอาดังคร่าคร่าเราได้ชัยชนะมาจากไหนนอกจากกิเลสยิ้มแต้มเท่านั้นถ้าว่ามีหัวผักหัวหอมก็ซอยกันลงไปขยำกันลงไปกินอิ่มแล้วไปถ่ายออกแล้วเรายังไม่ตื่นยังคร่าคร่าอยู่นั่นเห็นไหมกิเลสกล่อมคนอ้าวเราอยากจะรู้ชัดเจนผู้ปฏิบัติเข้าสู่แนวรบจริงๆที่ดังพระพุทธเจ้าของเราท่านทรงทำทุกอย่างประสบพบเห็นมาทุกอย่างทั้งเหตุทั้งผลอย่างประจักษ์พระทัยแล้วจึงได้นำทำคำสั่งสอนนั้นมาสั่งสอนพวกเราพร้อมด้วยเหตุด้วยผลโดยสมบูรณ์หาที่คัดค้านแย่งชิงไม่หาคัดค้านที่แย่งชิงไม่ได้เรียกว่าสวากขาตธรรมจัดไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมด้วยความรู้จริงเห็นจริงของพระพุทธเจ้าเรานำธรรมะประมาปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสเพื่อต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นจอมศาสดาอยู่ภายในจิตใจของเราจึงต้องได้รับความลำบากลำบนเพราะกิเลสมันกระซิบกระซาบมันมีอำนาจเหนือจะมีอำนาจเหนือธรรมธรรมยังมีน้อยกิเลสจึงต้องปราบธรรมให้อยู่ทีเดียวเดินจงกรมก็เดินไม่ได้ถึง3ก้าวหัวเข่าอ่อนแล้วเดินหยอกๆๆแล้วหัวเข่าก็อ่อนแล้วจิตใจก็เถอมองโน้นมองนี้เหมือนคนไม่มีสติสตังมีแต่เดินจงกรมเดินไปเฉยๆสุนัขก็ยังเดินได้มันวิ่งได้ว่าอันเดินไม่มีสติไม่มีความสำคัญอะไรเลยเดินก็ดีนั่งก็ดีให้มีสติควบคุมจิตใจของตนไม่ให้สายแสบไปในอารมณ์ที่เป็นข้าศึกต่อตนอันเป็นเรื่องของกิเลสคำว่าธรรมต้องเป็นการหักห้ามกิเลสด้วยสติไม่ให้คิดไปในแง่ต่างๆอันเป็นข้าศึกตนเองนี้เรียกว่าธรรมการนำธรรมมาต่อสู้กันกับกิเลสจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราสลบถึง3ครั้งนั่นถ้าเราจะพูดตามภาษาโลกๆเราก็เรียกว่าขึ้นเวทีถูกกิเลสน็อกเอาล้มลงไปสลบถึง3ครั้งพระพุทธเจ้าพอครั้งสุดท้ายก็น็อกกิเลสให้ราบไปเลยนั่นคือตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6ได้ชัยชนะแล้วพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ตถาคตมีใครสลบสักครั้งบ้างไหนถึงจะโอ้อวดตนว่าความเพียรยิ่งกว่าครูนอกจากสลบลงหมอนเท่านั้นมาเห็นสลบไปที่ไหนมากกว่านั้นนี่ให้เราคิดอย่างนี้ถ้าเกิดความลำบากลำบนในการประกอบความภาคเพียรมาก็ให้รึกถึงศาสดาของเราพุทธังสนังกัจฉามิท่านสลบ3หนเพียงขั้นสลบแต่เวลาท่านฟัดกับกิเลสกิเลสตายพินาศชิบหายไม่มีวันฟื้นเลยท่านเพียงสลบสู้กับกิเลสการสลบเป็นความดีแล้วหรือเป็นความสุขความสบายไหมเราพิจารณาที่ทุกขนาดไหนการประกอบความภาคเพียรเพื่อต่อสู้กิเลสอันใดในโลกนี้ที่จะเหนียวแน่นแก่นวัตตะยิ่งกว่ากิเลสภายในจิตใจของสัตว์โลกไม่มีเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่แก้ยากมากถูกมันกล่อมเอากล่อมเอาเราเข้าไปนึกว่าเข้าไปด้านหลังมันกลับเข้าไปทางข้างหน้าให้มันเขกเอาเขกเอามีแต่แพ้มันอย่างราบอย่างราบหมอบราบเรื่อยๆนี่เป็นอย่างนั้นท่านจึงสอนให้มีสติปัญญาเฉพาะอย่างยิ่งพระนักปฏิบัติซึ่งเข้าสู่แนวรบตามที่ท่านทรงสอนไว้แล้วว่าลุกขมูลเสนาสนังเป็นต้นให้ไปอยู่ตามป่าตามเขาลำนาวไพรในถ้ำเงื้อมผาต่างๆอันเป็นสถานที่ประกอบความภาคเพียรให้เป็นไปเพื่อความสะดวกสบายคลายกิเลสตัณหาสภาออกจากใจให้ถึงวิมุตติหลุดพ้นให้เธอทั้งหลายพยายามทำความเพียรในสถานที่เช่นนั้นตลอดชีวิตเถิดนั่นเป็นสถานที่สะดวกแล้วเหลือใครจะปรารถนาให้ไปอยู่ในดงคนเดียวในป่าคนเดียวในเขาคนเดียวในถ้ำคนเดียวอดอยากขาดแคลนอะไรอะไรก็ต้องอดต้องทนนักปฏิบัติเพื่อต่อสู้กิเลสอยู่ด้วยความเหลือเฟืออยู่ด้วยความฟู่ฟ้าฟุ่มเฟือยนั้นมันเป็นเรื่องของหมู
ถูกถุนอาหารเข้าไปแล้วนอนคอยเฉียงแต่สำหรับนักรบต้องเขียมๆทั้งนั้นผู้ที่ท่านได้รับความวิเศษวิโสขึ้นมาสอนโลกดังพระพุทธเจ้าของเราอดอยากหรือไม่อดอยากลำบากหรือไม่ลำบากถึงขั้นสลบพระสาวกองค์ใดที่ออกมาจากสกุลต่างๆพระราชาพระราชาหมากษัตริย์เศรษฐีกุลพีพ่อค้าประชาชนคนธรรมดาใครก้าวเข้ามารับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าอย่างถึงใจแล้วก็เข้าสู่ป่าสู่เขาลำเนาไพรประกอบหน้าที่การงานของตนเพื่อความหลุดพ้นซึ่งเป็นงานอันใหญ่หลวงมากงานลื้อภพลื้อชาติลื้อวัฏสงสารกองทุกข์ทั้งมวลออกจากใจไม่ใช่เป็นงานเล็กน้อยจึงต้องทุ่มเทกำลังเต็มสติความสามารถลงไปแล้วก็ผ่านพ้นไปโดยลำดับว่าองค์นั้นได้สำเร็จอยู่ในเขาลูกนั้นองค์นั้นสำเร็จอยู่ในป่านั้นถ้ำนั้นเงื่อมผานั้นเป็นสังฆังสนังคัจฉามิของพวกเราท่านเป็นได้มาอย่างง่ายๆเหรอท่านเป็นมาด้วยความอดอยากขาดแคลนทั้งนั้นท่านทนเอาผู้ต้องการความดีต้องทนเอาเราต้องการความดีต้องทนเอาฝ่าฝืนกับกิเลสเราอยู่กับกิเลสมานานหากจะดิบจะดีได้เด่นในวิเศษวิโสมีความสุขความสบายพอได้อวดโลกเขาบ้างมันจะได้อวดด้วยกันทั้งนั้นแหละในโลกนี้เพราะมีกิเลสเต็มหัวใจด้วยกันแต่ไปที่ไหนมีแต่ความบ่นเพ้อละเมอไปต่างๆหรือว่าความทุกข์ความยากความลำบากด้วยเหตุนั้นเหตุนี้ซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเมื่อสรุปความลงแล้วนั่นมันควรจะเชื่อมันไปนานสักเท่าไหร่ให้มันหลอกต้มไปนานอะไรนักหนาเรามีครูมีอาจารย์คืออัตธรรมนี้เป็นเครื่องต่อสู้ฟาดฟันกับมันอยู่แล้วควรที่จะนำธรรมะนี้เข้าพึ่งงามความดีจากร่างอันนี้ก่อนที่จะสายไปเสียเมื่อถึงขั้นถึงการเวลาแล้วให้พญามัจจุราชมันได้แต่กากเมืองไปคือได้แต่ขันร่างกายนี้เท่านั้นคุณงามความดีเราตักตวงเต็มหัวใจไปหมดตายที่ไหนก็ตายเถิดยืนตายก็ไม่ว่านั่งตายก็ไม่สำคัญนอนตายไม่สำคัญจะตายด้วยวิธีใดก็ตามก็คือขันมันแตกสลายทนไม่ไหวมันแตกแต่จิตใจซึ่งบำเพ็ญคุณงามความดีบรรจุไว้อย่างเต็มที่หรือพอสมควรแก่ตนเองแล้วย่อมประคับประคองตนไปได้ในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมตลอดถึงท่านผู้ที่หลุดพ้นแล้วจิตก็ผ่านไปได้เพียงแต่รับผิดชอบขันอยู่เท่านั้นไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นพอขันสลายลงไปหมดเสียทีพาราหเวปัญจักขันธาได้แบกหามมาด้วยความรับผิดชอบนี่นานแล้วตั้งแต่ก่อนแบกหามด้วยความยึดมั่นถือมั่นเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงในขันนี้แล้วก็แบกหามมันด้วยความรับผิดชอบนี่สลัดเสียทีหายห่วงอนุปาทิเสสนิพพานนะถึงแล้วถึงสถานที่หมดกังวลในบรรดาสมมุติไม่มีอีกแล้วแต่ก่อนสมมุติในขันยังมีจิตเป็นวิมุตติหลุดพ้นไปแล้วในขันยังมีสมมติยังต้องได้เกี่ยวข้องกับสมมุติเป็นความกังวลกับมันรับผิดชอบมันอยู่เสมอเมื่อแก้มุตผ่านกันไปแล้วก็วิมุตติหลุดพ้นนี่เป็นของสำคัญขอย้ำอีกทีว่าใจเป็นของสำคัญขอให้ทุกท่านซึ่งเป็นชาวพุทธได้สำนึกเสมอว่าใจนี้แหละเป็นตัวยืนโรงในการเกิดแก่เจ็บตายไปเที่ยวพบน้อยพบใหญ่ขอให้สร้างคุณงามความดีการบำเพ็ญจิตใจให้ได้รับความสงบเยือกเย็นเป็นรากฐานสำคัญเป็นจุดที่ต้องการอย่างยิ่งคุณงามความดีทั้งหลายอื่นก็ไหลรวมเข้ามาสู่จุดนี้การอบรมจิตใจให้มีความสงบเยือกเย็นเป็นสิ่งสำคัญใจของเราเพียงสงบเท่านั้นเราก็เห็นคุณค่าขึ้นมาแล้วจิตไม่มีความสงบหาคุณค่าที่ไหนมีแต่ฟืนแต่ไฟเผารนตัวเองอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนจนหาจุดหมายปลายทางไม่ได้บางคนก็จนคิดไปทางที่ผิดซ้ำเข้าอีกว่าโอ้ตายเสียดีกว่าอยู่ดีกว่าอยู่ในโลกนี้มันก็ทุกข์ความทรมานเหมือนกับว่าตายไปแล้วจะได้สวรรค์วิมานที่ไหนมันจะได้สวรรค์วิมานทั้งที่ไหนก็ใจทั้งดวงมันเป็นไฟทั้งกองอยู่แล้วมันจะเอาสวรรค์วิมานมาให้เราที่ไหนเพราะใจดวงนั้นเองจะไปสู่ภพหน้าชาติหน้าธาตุขันธ์นี่มันไม่ไปแตกแล้วก็สลายลงไปอยู่ดินน้ำลมไฟตามเดิมจิตดวงบรรจุไฟทั้งกองนั้นแหละไปในภพหน้าแล้วเราจะไปเอาความสมหวังมาจากที่ไหนถ้าไม่แก้จิตใจซึ่งเป็นไฟทั้งกองนั้นให้
กลายเป็นความสงบร่มเย็นเป็นน้ำขึ้นมาภายในตนนี่ต้องชำระตรงนี้จิตใจเพียงสงบด้วยการอบรมของเราเท่านั้นก็เริ่มเห็นคุณค่าของใจยิ่งมีความสงบมากเพียงไรก็ยิ่งเด่นยิ่งชัดระหว่างใจกับกายก็รู้กันได้ชัดว่าความรู้เด่นๆความรู้ที่สงบเยือกเย็นความรู้ที่มีความองอาจกระหายสง่าผ่าเผยนี่คือใจร่างกายอาการต่างๆนี่คือธาตุคือขันธ์คือส่วนร่างกายรู้ได้อย่างชัดเจนยิ่งถึงขั้นปัญญาที่พิจารณาแยกแยะธาตุขันธ์อาการต่างๆออกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารู้ทุกแง่ทุกมุมแห่งขันธ์มีรูปขันธ์เป็นต้นตลอดถึงเวทนาขันธ์ได้แก่ความสุขความทุกข์เฉยๆในร่างกายและจิตใจก็สามารถทราบได้อย่างชัดเจนเข้าไปเดิมดับเพราะอำนาจของสติปัญญาเป็นผู้คลี่คลายขุดค้นให้เห็นความจริงสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของขันธ์ทั้งนั้นนี่เป็นอาการแต่ละอาการไม่ใช่จิตก็ทราบได้ชัดเจนนี่เรื่องของปัญญาจิตยังมีความสง่าผ่าเผยมีความสง่าราศีมีความองอาจกล้าหาญแยกแยะระหว่างขันธ์กับจิตได้มากน้อยเพียงไรจิตยิ่งมีความสง่าผ่าเผยเห็นตัวอย่างเด่นดวงเข้าไปโดยลำดับลำดับจนสามารถกำจัดออกได้โดยประการทั้งปวงความยึดมั่นในรูปกายก็หมดไปเพราะความรู้แจ้งด้วยปัญญาความยึดมั่นในเวทนาสุขทุกข์เฉยๆทั้งส่วนร่างกายและจิตใจก็รู้แจ้งเห็นจริงปล่อยวางกันได้เต็มที่สัญญาความจำได้หมายรู้ซึ่งเป็นอาการอันหนึ่งของจิตก็รู้แจ้งเห็นชัดเห็นชัดไม่ยึดมั่นถือมั่นสังขารความคิดความปรุงต่างๆก็เกิดขึ้นมาจากจิตคิดดีคิดชั่วมีตั้งแต่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มตัวเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับรู้ตามเป็นจริงปล่อยวางได้ตามเป็นจริงวิญญาณความรับทราบทางตาที่กระทบรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็รับทราบทุกระยะระยะที่สิ่งนั้นมาสัมผัสแล้วก็ดับไปตามระยะระยะของมันหาสาระแก่นสารที่ไหนมีหาเราหาเขาที่ไหนมีพิจารณาขุดค้นด้วยปัญญาแยกแยะให้เห็นตามความเป็นจริงจิตก็ยิ่งมีความเด่นดวงสง่าราศีจนกระทั่งถึงตีแหลกออกหมดในเรื่องขันธ์ทั้ง5ตีแหลกกระจายไปด้วยสติปัญญาอันทันสมัยนอกจากนั้นยังสามารถกระจายภายในจิตซึ่งเป็นบ่อแห่งภพชาติกิเลสเข้าไปฝังตัวอยู่ภายในนั้นให้แตกกระจายไปด้วยกันอีกแล้วผู้นั้นจะไม่รู้ตนได้อย่างไรสันทิฏฐิโกพระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อใครถ้าไม่สอนไว้เพื่อผู้ปฏิบัติว่าจะต้องเห็นเองจากการปฏิบัติของตนโดยไม่สงสัยนั่นท่านสอนไว้อย่างนี้ประการหนึ่งก็เอหิปัจจิโกความจริงทั้งหลายเหล่านี้ประกาศท้าทายเราอยู่ตลอดเวลาให้ย้อนจิตเข้ามาดูเอหิท่านจงย้อนจิตเข้ามาดูความจริงทั้งหลายทุกข์ก็อยู่ที่ใจของเราเป็นสำคัญสมุทัยก็อยู่ที่ใจคือความปุ้งเฟ้อเห่อเหิมนันทิราคะสหกตาตตะตตราอภินันดินีเซ่ออยู่ที่ดังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเต็มอยู่ที่ใจนี้นี้คือสมุทัยจงขุดค้นด้วยปัญญาอบรมสติปัญญาขึ้นให้ดีนี้เป็นเรื่องของมรรคที่จะฟาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสทั้งหลายให้แตกกระจายไปให้อบรมสติปัญญาให้ดีคำว่านิโรธคือความดับทุกข์นั้นจะดับไปโดยลำดับลำดับเพราะกำลังของสติปัญญาอันเป็นฝ่ายมรรคได้ทำหน้าที่ของตนโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงกิเลสดับไปโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนิโรธความดับทุกข์ก็ไปดับไปโดยสิ้นเชิงหมดแล้วยังอะไรที่นี่การท่าสงสารเที่ยวเพราะอำนาจของกิเลสเป็นตัวจักรหมุนจิตใจเมื่อกิเลสซึ่งเป็นตัวจักรได้ถูกสังหารทำลายไปแล้วด้วยสติปัญญาทันสมัยแล้วอะไรจะพาหมุนที่นี่นอกจากวิวัตตะไม่หมุนแล้วสิ้นแล้วจากทุกภายในจิตใจยังเหลือแต่ขันธ์เท่านั้นนี่นักจะอยู่ที่ตรงนี้ธรรมเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อใครสอนไว้ตั้งเพื่อพระพุทธเพื่อพระสาวกทั้งหลายข้างนั้นเท่านั้นเหรอมีกิเลสเฉพาะพระสาวกทั้งหลายคนประชาชนทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายข้างนั้นเท่านั้นเหรอครั้งนี้เป็นผู้บริสุทธิ์หมดแล้วเหรอเราจึงไม่นำมาสนใจเพื่อแก้ไขตัวเราไปที่ไหนอยู่ที่ใดมีแต่ความทุกข์ความทรมานทั้งร่างกายและจิตใจไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สมุทัยซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสจะเป็นเรื่องอะไรภายในตัวของเราถ้าเราสนใจมาแก้อันนี้ธรรมของพระพุทธเจ้ามันมีการคือการล้าสมัยทันสมัยกับกิเลสตลอดเวลาเพราะกิเลสไม่ได้เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตามาจากที่ไหนตั้งแต่สมัยโน้นมาจนกระทั่งถึงสมัยนี้เป็นกิเลสตัว
ที่เคยมีอยู่บนหัวใจสัตว์มาดั้งเดิมนั่นแหละ

แล้วอาวุธคือปัญญาศรัทธาความเพียรซึ่งเรียกว่ามรรคก็เป็นสิ่งที่เคยห้ามหันกับกิเลสให้แตกกระจายไปแล้วกิเลสเคยกลัวมาเป็นเวลานานมาแล้วทำไมมรรคปฏิปทานี้จะไปด้อยหรือไปล่าสมัยกลับแพ้กิเลสมีอย่างหรือถ้าเราไม่พาให้แพ้เราตั้งใจจะนำสิ่งเหล่านี้มาประพฤติปฏิบัติมากำจัดกิเลสกิเลสต้องขาดสะบั้นไปไม่มีเหลือเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลเราฟังที่ว่ามัชฌิมาปฏิปทาท่ามกลางเหมาะสมเหมาะสมอยู่ตลอดเวลามัชฌิมาปฏิปทานี้เป็นธรรมที่เหมาะสมตลอดเวลาในการแก้กิเลสทุกประเภทไม่ว่ากิเลสประเภทใดจะเป็นประเภทโลดโผนมัชฌิมาปฏิปทาก็โลดโผนฟาดฟันแหลกลงไปจนกิเลสหมอบราบกิเลสประเภทกลางมัชฌิมาประเภทกลางหมายถึงว่าสติปัญญาประเภทกลาง

่อแม่เลี้ยงลูกนับตั้งแต่คนหัวปีจนถึงคนสุดท้องเด็กที่รับการเลี้ยงดูอยู่ตลอดเวลายอมมีวันเติบโตส่วนที่เกี่ยวกับร่างกายมีอาหารการบริโภคก็เลี้ยงดูเป็นปกติทุกวันทุกวันและการสั่งสอนก็เมื่อเด็กพอรู้เดียงสาภาวะซึ่งควรจะรับการสั่งสอนได้เท่าที่ควรแก่กำลังของตนพ่อแม่ก็พยายามสอดแทรกความรู้วิชาทางจิตบ้านการเรียนเป็นลำดับลำดับเด็กที่รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ทั้งส่วนร่างกายและส่วนความรู้ก็ค่อยเติบโตไปตามๆกันเด็กคนหัวปีก็นับวันเบาใจไปเรื่อยๆคนอันดับต่อมาจนกระทั่งถึงคนสุดท้องยอมได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่เช่นเดียวกันทั้งฝ่ายอาหารการรับทานและความรู้วิชาฝึกสอนกันเป็นลำดับลำดับเด็กก็นับวันเติบโตตามกันไปเรื่อยๆจนกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูจากนั้นแล้วก็วางอกวางใจได้นี่เป็นคติของโลกที่เป็นมาตลอดกาลเป็นเช่นนี้ทางด้านธรรมะในแก่ระหว่างครูอาจารย์กับลูกศิษย์การปฏิบัติต่อกันย่อมเป็นเช่นเดียวกับพ่อแม่เลี้ยงดูเด็กผู้มาอยู่ก่อนก็เช่นเดียวกับลูกคนหัวปีคือลูกศิษย์คนหัวปีผู้มาตามหลังกันไปเรื่อยๆก็เป็นลูกคนกลางคนผุดท้องเป็นลำดับลำดับไปการแนะนำพร่ำสอนครูอาจารย์นั้นเหมือนกับการเลี้ยงดูทางความรู้วิชาทั้งทางธรรมะส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดและทางพระวินัยแนะนำพร่ำสอนกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีการลดละเช่นเดียวกับพ่อแม่เลี้ยงดูเด็กและสั่งสอนเด็กไปเรื่อยๆจนเด็กมีความรู้ความฉลาดถ้าเทียบกับพ่อแม่เลี้ยงดูเด็กเด็กนับวันเติบโตขึ้นเป็นลำดับกับครูอาจารย์เลี้ยงดูบรรดาลูกศิษย์นับแต่ผู้มาอยู่เบื้องต้นจนถึงผู้มาอยู่วาระสุดท้ายย่อมมีการสั่งสอนในลักษณะเดียวกันแล้วบรรดาท่านผู้มาศึกษาทุกท่านทั้งท่านที่มาก่อนและตามหลังกันมาเรื่อยๆจนถึงท่านผู้มาสุดท้ายก็โปรดได้ทำความสนใจ

เป็นทํานองที่ว่าเลี้ยงไม่รู้จักโตคือไม่มีวันเติบโตกลายเป็นเด็กอยู่เช่นนั้นนี่ผิดคติธรรมดาของผู้มาศึกษาอบรมมาเบื้องต้นก็เป็นธรรมดายังไม่เข้าใจขนบธรรมเนียมของหลักธรรมวินัยในวัดนั้นๆท่านพาปฏิบัติอย่างไรแม้จะอยู่ในขอบเขตแห่งหลักธรรมวินัยเช่นเดียวกันก็ตามแต่อาจารย์ซึ่งเป็นผู้ย่อมมีการเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันทั้งด้านความประพฤติและด้านความรู้ความฉลาดฉะนั้นแง่แห่งธรรมะที่ท่านจะนำมาสั่งสอนพวกเราจึงมีความต่างกันจะให้เป็นเหมือนกันไม่ได้แม้ตั้งแต่หลักพระวินัยซึ่งเป็นของตายตัวแต่ผู้นำมาปฏิบัติยังมีการยิ่งย่อนกว่ากันไม่ต้องพูดถึงด้านธรรมะซึ่งเป็นของละเอียดเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้มาศึกษาจึงควรสำเนียกด้วยดีขนบธรรมเนียมระเบียบแบบแผนท่านพาดำเนินอย่างไรเราให้เป็นเหมือนกับคนในบ้านหน้าที่การงานอันใดที่จะพึงจัดพึงทำในบ้านให้ถือว่าเป็นงานหน้าที่ของเราภายในบ้านเราจะต้องรับภาระผิดชอบทุกสิ่งในหน้าที่การงานอยู่ในขอบเขตแห่งบ้านของเราหรือส่วนสิ่งที่เราเกี่ยวข้องแม้จะอยู่นอกบ้านก็ตามนี่ผู้มาศึกษาเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมให้มีความสะดวกคล่องแคล่วให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านความประพฤติและความรู้ความฉลาดภายในใจก็ควรจะถือหลักที่ว่านี้เป็นประจำใจเราไม่ถือว่าวัดนี้เป็นวัดของใครไม่ถือว่าพระเป็นพระของผู้ใดข้อวัดปฏิบัติที่เราจะทำตามหน้าที่ของพระสมกับเรามาศึกษาไม่ถือว่าเป็นหน้าที่ของใครเป็นข้อวัดปฏิบัติเป็นหลักธรรมวินัยของเราทั้งนั้นเพราะเราเป็นผู้มุ่งต่อความสุขความเจริญด้วยหลักพระธรรมวินัยเมื่อเป็นเช่นนั้นข้อปฏิบัติทุกด้านที่เราจะควรทำให้มีความสะดวกคล่องแคล่วขึ้นไปโดยลำดับเพราะความชำนาญเนื่องจากการทำอยู่เสมอด้วยความสนใจของเราผู้มาศึกษาก็ขอให้สิ่งเหล่านี้มีความเจริญก้าวหน้าหรือมีความคล่องแคล่วไปเป็นลำดับสมกับว่าเราเป็นพระในวัดนี้เราเป็นพระในพระพุทธศาสนาเราเป็นพระของพระพุทธเจ้าเราเป็นพระของครูของอาจารย์ไม่ใช่เป็นพระของไรของใครและเราเป็นพระของเราเราจงทำความหนักแน่นต่อข้อวัดปฏิบัติซึ่งเป็นสมบัติของตนจะพึงได้พึงถึงด้วยการกระทำดีทำชอบของตนและด้วยความขยันหมั่นเพียรของตนที่ได้พยายามอุตส่าห์อยู่ตลอดเวลานี่หลักของผู้มาศึกษาจะต้องทำความเข้มแข็งหรือทำความขยันหมั่นเพียรจนเกิดความชำนิชำนาญในทางหลักธรรมวินัยเป็นชั้นๆขึ้นไปนี่ชื่อว่าถูกต้องกับหลักของผู้มาศึกษาแต่การมาศึกษาเบื้องต้นก็มีความเข้มแข็งมีความสนใจครั้นต่อมาก็คินครูคินอาจารย์คินต่อสถานที่คินต่อหมู่ตัวเพื่อนคินต่อหลักธรรมหลักวินัยคินไปเสียทุกอย่างในสิ่งที่จะเห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วกับคลายความเพียรไปเสียหมดปรากฏเป็นคนอ่อนแอปรากฏเป็นคนเกียจคร้านปรากฏเป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องปรากฏเป็นคนเห็นแก่หลับแก่นอนปรากฏเป็นคนขี้แย่ปรากฏเป็นคนเลี้ยงยากถ้ากลายลงไปเป็นเช่นนี้ชื่อว่าไม่ใช่หลักของการดำเนินของพระผู้มีความเข้มแข็งเพราะหลักของพระพุทธศาสนานับแต่ธรรมะขั้นต่ำจนกระทั่งถึงธรรมะขั้นสูงสุดคือวิมุตตินิพพานไม่ได้สอนให้คนมีความขี้เกียจอ่อนแอมีแต่สอนให้มีความขยันหมั่นเพียรมีความอดทนหนักก็เอาเบาก็ทำไม่ต้องอ้างการอ้างเวลาไม่ต้องถือว่านั้นหนักนี้เบาแต่ถือเป็นกิจจำเป็นที่ตนจะพึงทำเพื่อความสำเร็จแก่ตนเองและส่วนรวมเท่านั้นนี่หลักของการดำเนินเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นศาสนาเฉพาะอย่างยิ่ง

ที่เราปฏิบัติอยู่นี้คือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เรียกว่าเจดีย์ของโลกเป็นเข็มทิศทางเดินของทางโลกและทางธรรมได้อย่างเต็มที่ไม่มีธรรมะข้อใดที่จะเป็นข้อขัดแย้งต่อเศรษฐกิจของบ้านเมืองคือการครองชีพการค้าการขายการทำมาหาเลี้ยงชีพทุกๆประเภทเมื่อถูกกับกฎหมายบ้านเมืองและหลักธรรมวินัยแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนให้มีการส่งเสริมให้มีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานนั้นๆทุกแผนกไม่ได้สอนให้คนขี้เกียจอ่อนแอในหน้าที่การงานแม้ผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็สอนให้มีความเข้มแข็งร่าเริงต่อหน้าที่การงานของตนซึ่งเป็นนักบวชไม่ให้มีความท้อถอยอ่อนแอเมื่อเป็นเช่นนั้นโลกเขาจึงได้กราบพระคือลูกศิษย์พระตถาคตเอาเป็นแบบฉบับทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เขาควรจะยึดถือเอาได้เช่นความขยันหมั่นเพียรถ้าเราเป็นคนเกียจคร้านจะไปสอนคนอื่นให้มีความขยันหมั่นเพียรไม่ได้ถ้าเราเป็นคนหนอดแอจะสอนคนอื่นให้มีความเข้มแข็งก็สอนไม่ได้เราเป็นคนปฏิบัติไม่ดีขี้เกียจจะเป็นสอนคนอื่นให้ปฏิบัติดีละมีความเข้มแข็งขยันหมั่นเพียรก็สอนไม่ได้เนี่ยเพราะหลักศาสนาที่สำคัญก็คือส่วนที่พระนำมาประพฤติปฏิบัติถึงนี้เป็นหลักอันใหญ่ที่จะกระจายไปให้โลกได้รับความร่มเย็นโลกมีความเดือดร้อนมีความขัดข้องยุ่งเหยิงด้วยทางครอบครัวหรือเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับประเทศชาติบ้านเมืองต้องเข้ามาศึกษาปรารภกับพระในบางสิ่งที่ควรศึกษาปรารภได้พระจะให้ความร่มเย็นให้ความร่วมมือให้การแก้ไขแก่เขาอย่างไรบ้างนี่เป็นปัญหาสำหรับผู้ทรงศาสนาคือนักบวชนี้จะต้องเป็นผู้ตระหนักใจในสิ่งเหล่านี้สำหรับทำโลกให้มีความร่มเย็นได้ด้วยข้อปฏิบัติและความเฉลียวฉลาดของตนนี่เป็นหลักสำคัญเราก็เป็นคนอ่อนแอหาแบบฉบับตามหลักธรรมวินัยในเพศของพระไม่ได้แล้วเราจะสอนโลกให้มีความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างไรนี่ข้อนี้เป็นหลักสำคัญท่านผู้เป็นนักบวชโปรดได้ตรวจลองดูความประพฤติของเราน้ำใจของเรามีความเอ็นเอียงหนักไปทางไหนหนักไปทางโลกหรือหนักไปทางธรรมหนักไปทางความขี้เกียจหรือหนักไปทางความขยันหมั่นเพียรหนักไปทางความมากมากหรือหนักไปทางความมากน้อยหรือหนักไปในทางความพอดีเรียกว่ามัชฌิมาตามปกติของใจที่ส่งเสริมให้เป็นไปตามวิถีทางเดินของเขาซึ่งเคยเป็นมาแล้วจะต้องไหลลงสู่ทางต่ำเสมอถ้าทางใดเป็นไปเพื่อความเจริญจิตจะไม่ชอบก้าวเดินในทางนั้นแต่จะถอยหลังกลับมาเดินในทางที่จะเป็นไปทางความเสื่อมซึ่งเป็นทางที่จิตเคยเดินมาแล้วนี่เป็นอย่างนั้นธรรมะเป็นเครื่องฝืนหรือเป็นเครื่องฉุดลากจิตใจที่ต่ำทรามให้ก้าวขึ้นสู่ระดับที่ดีสูงขึ้นเป็นลำดับนี่ธรรมะเป็นอย่างนั้นจะว่าธรรมะเป็นของฝืนโลกก็ใช่ถ้าไม่ฝืนก็ไม่จัดว่าธรรมะเป็นเครื่องแก้กันเช่นเดียวกับยาเป็นของแก้โรคจะต้องฝืนกันกับโรคเสมอไปถ้าหากว่ายาเป็นไปตามแนวของโรคแล้วโรคก็จะมีการกำเริบเสมอไปจนถึงกับผู้เป็นโรคทนตัวอยู่ไม่ได้ต้องตายแต่ยาเป็นเครื่องฝืนกับโรคแก้กันกับโรคโรคต้องบรรเทาลงเมื่อถูกกับยาจนกลายเป็นคนปกติได้หายจากไข้จากป่วยนี่เรื่องธรรมะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติซึ่งเป็นนักบวช ด้วยแล้วไม่มีการจะฝืนจิตฝืนใจฝืนตัวเองต่อหน้าที่การงานฝืนตัวเองต่อการหลับการนอนต่อความภาคความเพียรฝืนตัวเองต่อการอยู่การกินการใช้การสอยการไปการมาการประพฤติทุกด้านแล้วไม่มีอันใดจะเป็นเครื่องหมายของสมณะที่ดีงามให้โลกได้กราบไหว้และตัวของเราได้รับความร่มเย็นใจนี่
ตอนต้นได้กล่าวถึงเรื่องพ่อแม่เลี้ยงลูกมีวันเติบโตขึ้นได้ในส่วนร่างกายเป็นสำคัญอาจารย์กับลูกศิษย์ที่เลี้ยงดูด้วยอัดด้วยทำตามคติธรรมดาก็ควรจะเป็นเช่นนั้นคือมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับมีความคล่องแคล่วต่อหน้าที่การงานชี้องค์ไหนให้ทำหน้าที่อะไรทำได้อย่างคล่องแคล่วเพราะในฐานะลูกศิษย์กับอาจารย์แล้วจะเป็นเช่นเดียวกับลูกในครอบครัวของพ่อแม่คนนั้นๆจะมีลูกกี่คนยอมถือเป็นลูกของคนของตนโดยสนิทและจะใช้สอยคนไหนก็เป็นที่ไว้อกไว้ใจได้นี่ควรจะเป็นเช่นนั้นลูกศิษย์ที่มาอุตสาอบรมก็เหมือนกันส่วนใดที่ยังไม่เข้าใจก็ให้พยายามสอบถามดูท่านที่มาอยู่ก่อนแล้วประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นเช่นเดียวกับผู้ตั้งใจมาศึกษาจริงๆนี่ชื่อว่าจะเป็นผู้เจริญเติบโตขึ้นด้วยข้อวัดปฏิบัตินี่จะใช้อะไรจะบอกอะไรก็ต้องคิดแล้วคิดเล่าผู้เป็นอาจารย์ว่าคนนั้นจะสมควรทำนั้นได้หรือไม่คนนี้จะสมควรทำหน้าที่นี้ได้หรือไม่กว่าจะได้แต่ละครั้งละครั้งที่จะนำมาใช้งานให้เป็นประโยชน์ภายในวัดหรือภายในพระศาสนาชี้แล้วชี้เล่าเลือกแล้วเลือกเล่ากว่าจะได้ก็กินเวลาตั้งหลายนาทีเนี่ยทุกครั้งที่จะใช้ให้ทำอะไรก็ตามนี่แสดงว่าไม่คล่องแคล่วการปฏิบัติศาสนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับชาติชั้นวรรณะความรู้ความฉลาดที่มีมาดั้งเดิมแต่ขึ้นอยู่กับหลักพระธรรมวินัยท่านปฏิบัติอย่างไรท่านสอนอย่างไรเราที่เป็นหน้าที่ของพระที่จะปฏิบัติเราต้องดำเนินให้ถูกต้องตามหลักธรรมวินัยนั้นๆจนมีความเฉลียวฉลาดรอบคอบต่อหน้าที่การงานของตนจับอันใดได้หมดไม่ต้องวิตกวิจารไม่ต้องถือเนื้อถือตัวไม่ต้องขยักขยแยงต่อหน้าที่การงานซึ่งเป็นจิตจำเป็นของเราให้ถือเป็นความจำเป็นเช่นนี้นี่เป็นหลักทางเดินของพระไม่ว่าพระองค์ใดจะมาจากที่ไหนจะมาจากบ้านใดเรือนใดมาจากประเทศใดมาจากจังหวัดใดเมื่อเข้าสู่ร่มเงาแห่งผ้ากาสาวพัดที่เรียกว่าเป็นลูกศิษย์ของพระตถาคตเจ้าแล้วด้วยเป็นผู้มุ่งตอนหลักธรรมวินัยอย่างยิ่งด้วยเพราะอำนาจแห่งความเชื่อความเลื่อมใสต้องเป็นผู้ทำด้วยความเต็มอกเต็มใจทุกชิ้นทุกอันเพราะการงานที่เราทำนั้นเราไม่ได้ทำเพื่อใครแต่ทำเพื่อความดีงามสำหรับเราพยายามฝึกใจของเราให้ได้ใจมีความระแคะระคายระคายอยู่กับอันใดซึ่งเป็นของที่ควรอย่างยิ่งแต่จิตเห็นว่าไม่ควรพยายามฝึกฝนจิตลงให้ได้สนิทกับสิ่งที่ควรในธรรมะแต่ตนเห็นว่าไม่ควรตามความเห็นของตนต้องพยายามฝึกพระพุทธเจ้าท่านฝึกมาจนพอตัวเรียกว่ารอดตายจึงได้เป็นศาสดาพวกเรานี้ที่ได้ตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าได้อาศัยพึ่งร่มพึ่งเงาพระบารมีของพระองค์ไม่มีสิ่งใดลำบากยากเย็นเข็นใจสถานที่อยู่ก็มีพออยู่พออาศัยเครื่องใช้ไม้สอยก็พอเป็นไปตามเพศของพระซึ่งไม่ใช่เพศแห่งเศรษฐีอาหารการขบการฉันก็เป็นมาจากศรัทธาญาติโยมของเขาเขาเป็นคนคนหนึ่งเขารับได้เราต้องรับได้เพราะเราเป็นนักฝึกฝนตัวเองฝึกฝนแต่อาหารการฉันไม่ได้ไม่มีทางเดินเพื่อตามเสด็จพระพุทธเจ้าได้เลยนี่เราต้องคิดอย่างนั้นเราจะให้อ่อนแอลงไปเรามาอยู่นานเท่าไรยิ่งจะทำใจให้อ่อนแอลงไปไม่ใช่ผู้มาศึกษาเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความรู้ความฉลาดเพื่อการดัดแปลงตนเองแต่เป็นไปเพื่อความอาภัพเพื่อตนเองเท่านั้นไม่ใช่ทางเดินของพระพุทธเจ้าแม้ผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ก็หมดทางที่จะสอนไม่ทราบจะสอนได้ยังไงสอนลงไปไม่เห็นผลไม่เห็นประโยชน์มีแต่ความอ่อนแอลงไปเป็นลำดับลำดับการจะสอนธรรมะแต่ละครั้งละคราวก็ต้องคิดแล้วคิดเล่า
พราะธรรมะไม่ใช่เกิดมาจากการทำเล่นความรู้ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่รู้อย่างเล่นๆเพราะไม่ได้ปฏิบัติอย่างเล่นๆแต่ปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังจึงเห็นจริงเห็นจังในธรรมะจริงๆแล้วมาสอนโลกจะสอนอย่างเล่นๆได้ยังไงต้องสอนจริงทีนี้ครูบาอาจารย์ที่ปักของพระพุทธายมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ท่านก็ปฏิบัติจริงๆเมื่อท่านรู้อย่างไรท่านจะสอนก็ต้องสอนจริงๆไม่ได้สอนเพื่อเล่นเพราะไม่ได้ทำเพื่อเล่นการสอนต้องสอนจริงๆผู้มาศึกษาที่ศึกษาเพื่อเล่นๆรูปๆคำๆใช่ไม่ได้การฝึกต่อฝึกตัวของเราเป็นของสำคัญหลักธรรมะไม่มีอันใดที่จะสงสัยแล้วเป็นของบริสุทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากเราผู้มาปฏิบัติธรรมะเท่านั้นยังไม่บริสุทธิ์ทางกายทางวาจาทางใจของเราฉะนั้นเราจึงควรจะน้อมจิตใจของเราที่มีทั้งเปลือกทั้งกระพี้ทั้งรากแก้วรากฝอยเต็มอยู่ในหัวใจนี้เข้าไปสู่ธรรมเพื่อธรรมนั้นจะได้ชำระซักฟอกคือฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเป็นลำดับนี่หลักของผู้มาศึกษาถ้าตั้งใจรู้จริงเห็นจริงในธรรมะของพระพุทธเจ้าเราอย่าทำเล่นอย่าปฏิบัติอย่างเล่นๆเพราะธรรมะทั้งหมดไม่มีธรรมะเล่นแต่บทใดผู้สอนก็ไม่ได้สอนเล่นแม้แต่บทหนึ่งบาทหนึ่งคาถาหนึ่งเริ่มตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาจนกระทั่งถึงสุดท้ายปลายแดนไม่มีธรรมะบทใดที่จะสอนเล่นๆกล่าวเล่นๆปฏิบัติอย่างเล่นๆมีแต่ปฏิธรรมะเป็นของจริงซึ่งออกมาจากการปฏิบัติจริงผู้สอนก็สอนจริงๆผู้ปฏิบัติจะทำแบบเล่นๆใช่ไม่ได้ไม่เข้ากับหลักธรรมะเราจะหาสาระแก่นสารได้อย่างไรวันหนึ่งคืนหนึ่งจิตใจของเรามีความไม่สะดวกกายไม่สบายใจกี่ครั้งมีสาเหตุเป็นมาอย่างไรถ้าว่าสาเหตุเป็นมาจากการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าจิตจึงมีการกำเริบเช่นนี้แล้วก็ชื่อว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีสาระแก่นสารและไม่เป็นสวัคขาตธรรมแต่นี้หาเป็นเช่นนั้นไม่จิตใจของเราที่รับความรุ่มร้อนรุ่มร้อนหรือขุ่นมัวยุ่งเหยิงภายในจิตใจเนื่องจากใจไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแต่ใจของเราชอบเช่นนั้นชอบเอาตามอำเภอใจนั่งก็นั่งตามอำเภอใจนอนตามอำเภอใจการขบการฉันก็อยากให้ได้อย่างจิตอย่างใจคิดอะไรก็อยากจะให้ดังอย่างใจแต่หาได้คำนึงถึงเหตุถึงผลไม่ว่าการจะทำให้ได้อย่างใจนั้นจะต้องทำอย่างไรหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างไรนี่เราไม่ได้คำนึงตอนนี้เพราะฉะนั้นจึงได้รับความเดือดร้อนไม่สบายจิตใจไม่เจริญก้าวหน้าเพราะการปรับปรุงจิตใจของเรามีระดับอันต่ำและอ่อนแอในการประพฤติธรรมของตนการปรับปรุงจิตใจต้องมีความเข้มแข็งการนั่งสังเกตใจต้องสังเกตจริงๆวิถีของใจจะเดินอยู่ตลอดสายไม่ว่ากลางวันกลางคืนแม้แต่หลับก็ยังมีฝันนี่ล้วนแล้วตั้งแต่วิถีของจิตที่เดินอยู่ตลอดเวลาทั้งนั้นหากเราเป็นนักปฏิบัตินักจะกำจัดสิ่งที่เป็นภัยแก่ใจทั้งเป็นนักที่จะรู้เท่าวิถีใจของตนแล้วต้องเป็นนักสังเกตจิตฉะนั้นการภาวนาจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดซึ่งจะได้รู้เรื่องวิถีจิตของตนว่ามันเดินไปทางที่ผิดหรือที่ถูกเดินไปแต่ละครั้งละครั้งคิดไปแต่ละหนละหนคิดไปในทางด้านธรรมะหรือคิดไปด้านทางโลกเพื่อการสั่งสมกิเลสตัณหามาพอกพูนหัวใจเราต้องคิดอย่างนี้ถ้าเป็นผู้ต้องการธรรมะเครื่องซักฟอกจิตใจต้องดูวิถีทางเดินของใจด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความเพียรนี่พระพุทธเจ้าท่านเดินมาอย่างนี้สาวกทั้งหลายท่านก็เดินมาอย่างนี้ครูบาอาจารย์ที่ปรากฏชื่อดื่นนามได้มาสั่งสอนพวกเราจนกระทั่งถึงบัดนี้ท่านก็ปฏิบัติหรือสังเกตวิถีทางเดินของท่านมาอย่างนั้นเหมือนกันไม่เช่นนั้นไม่รู้ทางเดินของจิตจะเดินอยู่ทั้งวันทั้งคืนคิดอยู่ตลอดวันยั่งค่ำคืนยั่งรุ่งจะคิดเรื่องราวเรื่อง
ร้อยกี่ปาฐะก็ตามเราไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าเป็นทางดีหรือชั่วเป็นแต่เพียงว่าปล่อยตามอำเภอใจที่มันคิดไปเท่านั้นทีนี้ผลประโยชน์ที่จะปรากฏขึ้นนั้นมันไม่มีมีตั้งแต่ความรุ่มร้อนนั่งวันนี้ก็แล้ววันหน้าก็แล้ววันนี้มืดไปวันหน้าสว่างมาก็บ่นอยู่เสมอว่าใจของเรานี่มันอ่อนแอใจของเราไม่มีความสุขความสบายก็เพราะการปฏิบัติตัวเองไม่สมภูมิแห่งเหตุที่ควรจะทำให้จิตมีความเจริญรุ่งเรืองหรือสะดวกสบายภายในตัวได้จึงหาความสงบเยือกเย็นไม่ได้นี่ขอให้พากันพิจารณาผู้ปฏิบัติต้องเป็นคนเป็นผู้เข้มแข็งอ่อนโยนในมารยาทแต่มีความเข้มแข็งต่อหน้าที่การงานไม่อ่อนแอมุ่งหน้าต่อความภาคเพียรเสมอนั่งอยู่ที่ไหนให้มีสติสังเกตสอดรู้วิถีทางเดินของใจความคิดของใจมันคิดไปเรื่องอะไรเราตั้งใจจะมารู้เรื่องของใจเราต้องสังเกตดูความคิดของใจด้วยข้อปฏิบัติคือความเพียรของเราไม่เช่นนั้นเราจะไม่เห็นทางเดินของใจวันยั่งค่ำมันจะต้องคิดอยู่เช่นนั้นไม่มีเวลาหยุดยั้งเลยถ้าเราเป็นนักสังเกตดูเรื่องของเราแล้วเราจะได้เห็นทั้งกลางวันกลางคืนเพราะงานของจิตนั้นไม่มีว่างไม่มีกลางคืนกลางวันไม่มีวันพระวันโยมไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์แต่เป็นวันทำงานของจิตตลอดเวลานี่ล่ะท่านเรียกว่าจิตท่องเที่ยววนไปวนมาท่านก็เรียกว่าวัฏฏวนวนไปหาที่ยับวกกันไปเย็นกันมาอยู่อย่างนั้นแล้วขนทุกข์มากลุ่มลุมเราให้เดือดร้อนอยู่ทั้งวันทั้งวันนี่เพราะความปล่อยใจเกินไปไม่ได้สังเกตตัวเองเรามีราคาเท่าไรที่ได้มาบวชในพระศาสนาใจมีราคาเท่าไรถ้าเราฝึกฝนอบรมได้ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้และโลกไหนๆจะมีคุณค่าเท่าจิตของบุคคลผู้ฝึกฝนอบรมได้อย่างเต็มภูมิเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งแก้วสารพัดนึกภายในจิตใจโดยไม่ต้องไปหาอะไรมาเพิ่มเติมความสุขนั้นก็สมบูรณ์อย่างเต็มที่ท่านจึงให้ชื่อว่านิพพานังปรมังสุขขังไม่มีความสุขอื่นใดในโลกทั้งสามคือกามโลกรูปโลกอรูปโลกจะเสมอเหมือนกับความบริสุทธิ์ของใจอย่างเต็มที่นี่ท่านเรียกว่าพระนิพพานการที่จะปรากฏจิตประเภทนี้ขึ้นมาไม่ได้ปรากฏขึ้นมาจากความเกียจคร้านอ่อนแอไม่ได้ปรากฏขึ้นมาจากความเห็นแก่ปากแก่ท้องแก่กะแก่หลับแก่นอนแต่ปรากฏขึ้นมาจากความขยันหมั่นเพียรของนักรบซึ่งเทียบกันกับนักรบในสงครามสงครามทางโลกยังมีการมีเวลาสงครามภายในจิตนี้ไม่มีเวลาถ้าผู้จะเป็นนักรบแล้วควรจะย้อนจิตเข้ามาสู่จุดที่ความวุ่นวายปรากฏขึ้นความวุ่นวายปรากฏขึ้นที่ไหนนั่นแลวิถีทางเดินของสมุทัยเกิดขึ้นมาจากที่นั่นสมุทัยคือเหตุให้ทุกข์เกิดแดนเกิดแห่งทุกข์เกิดขึ้นมาจากไหนถ้าไม่เกิดขึ้นมาจากใจที่ปล่อยไปตามอำเภอตัวเกิดขึ้นมาจากที่นั่นผู้ปฏิบัติถ้าไม่ย้อนจิตเข้าไปดูสาเหตุที่เกิดแห่งทุกข์จะไม่มีที่แก้ทุกข์ตลอดวันตายถ้าย้อนเข้าไปถึงจุดเป็นสถานที่เกิดแห่งทุกข์นั่นแลจะเป็นสถานที่แก้ทุกข์ได้ด้วยเนื่องจากรู้เรื่องของสมุทัยเขาจะไม่สามารถสั่งสมกำลังขึ้นทำมากบุญอะไรได้นักเนื่องจากความเพียรจดจ่อหรือฟาดฟันกันอยู่ตลอดสายโดยไม่คำนึงถึงกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเว้นเสียแต่หลับเท่านั้นก็เราเป็นนักบวชไม่มีหน้าที่การงานอะไรโลกให้อภัยทั่วดินแดนแล้วเวลานี้ทางราชการก็ให้อภัยให้ความสะดวกทุกด้านทางบ้านเมืองทุกชั้นให้อภัยทั้งหมดพระไปไหนเขากราบไหว้เคารพบูชาอาหารการขบการฉันมีอย่างไรนำมาให้ทานอย่างเต็มอกเต็มใจอาหารการ
บริโภคแต่ละอย่างละอย่างกว่าเขาจะหามาได้แทบล้มแทบตายกลางคืนไม่หยุดกลางวันไม่ได้หย่อนวิ่งเต้นขวัญขวายหาอยู่หา

กินกว่าจะได้มาใส่ปากใส่ท้องและได้มาให้ทานเนี่ยเป็นของที่ยากลำบากที่สุดเขาทำไมจึงมีความเต็มอกเต็มใจให้ทานเราทุกวันไปบิณฑบาตทุกวันนี้รู้สึกจะเต็มบาตรทุกวันทุกวันถ้าอย่างน้อยก็เกือบจะเต็มบาตรอยู่แล้วบิณฑบาตมาวันหนึ่งถ้าเป็นของที่จะสั่งสมไว้ได้ฉันไปได้ตั้ง5วันก็ไม่หมดนี่มันทำไมจึงปรากฏมีมาเช่นนั้นทั้งๆที่เราไม่ได้ซื้อได้หาคนอื่นๆซึ่งไม่ใช่นักบวชที่ตั้งใจปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไปหาขอทานทั้งวันก็ไม่พอปากพอท้องให้เราคิดดูอย่างนี้นี่เรียกว่าเพศของเราเป็นเพศที่สะดวกที่อยู่ที่อาศัยก็ไม่ต้องไปซื้อไปหาที่ไหนเขามาสร้างให้อยู่ได้ความสะดวกสบายด้วยศรัทธาทรัพย์สินเงินทองมีเท่าไรทุ่มเทมาจนให้สำเร็จประโยชน์ตามความต้องการที่วัดจะต้องการแค่ไหนเท่าไรนั่นของที่เขานำมานั้นไม่ใช่ของที่เขาเสกคาถาเป่าพูดแล้วเป็นเงินขึ้นมาเป็นทองขึ้นมาเป็นข้าวเป็นของขึ้นมาเป็นอาหารการบริโภคเป็นกระดานดาดฟ้าขึ้นมาเป็นสังกะสีขึ้นมาเป็นปูนขึ้นมาไม่ได้เป็นอย่างนั้นหามาแทบล้มแทบตายกว่าจะได้มาทำที่พักที่อยู่ที่อาศัยกว่าจะสำเร็จเป็นสวงจีวรให้ครองนี้เป็นของที่หามาด้วยยากแทบล้มแทบตายกว่าจะนำมาให้เราได้ขบฉันแต่ละวันละวันนี้ก็แทบล้มแทบตายนี่เขายังหามาด้วยความเต็มใจเอาจะตายเขาก็เต็มใจให้ทานไม่ว่าจะให้ทานประเภทไหนมีความยินดีทั้งนั้นถ้าไม่ผิดจากหลักธรรมวินัยของข้าแล้วเขายินดีที่จะให้ทานพลีชีพเพื่อเราเสมอแต่เราผู้เป็นนักบวชซึ่งเป็นแนวหน้าของญาติโยมทำไมจะทำใจอ่อนแอให้พิจารณาดูเราได้รับความสะดวกทุกด้านแล้วเวลานี้การไปการมาก็สะดวกเขากราบเขาไหว้ไปที่ไหนไม่อดอยากขาดแคลนมีแต่ผู้นำของทานมาถวายให้ครบให้ฉันให้อยู่ให้พักให้ใช้สอยด้วยความสะดวกสะดวกจนลืมตัวถ้าสะดวกจนลืมตัวแล้วผิดเพศของพระเพราะเพศของพระไม่ใช่เพศที่ลืมตัวแต่เป็นเพศที่รู้เท่ารู้ทันทุกสิ่งทุกอย่างของจะมีมากอาหารจะมีมากก็ไม่ดีใจจะมีน้อยก็ไม่เสียใจอาหารจะดีหรือไม่ดีเพ่งถึงเจตนาของผู้ให้ทานเขาให้ทานอย่างสุดอกสุดใจสุดใจที่เขาดีเต็มที่แล้วนั่นล่ะให้เรารับทานด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะใจที่เขาให้ทานนั้นเป็นใจที่บริสุทธิ์นี่ถือเอานี้เป็นสำคัญเราอย่าถือด้วยอำนาจกิเลสตัณหาว่าอาหารประเภทนี้พอใจอาหารประเภทนี้ไม่พอใจอาหารประเภทนี้ดีอาหารประเภทนี้ไม่ดีฉันลงไปแล้วเกิดความโลภความโกรธความหลงเป็นความกังวลกระวายนี้ไม่ใช่ทางของพระเป็นทางของผู้นักสั่งสมความโลภความโกรธความหลงนักสั่งสมกิเลสไม่ใช่เป็นผู้ที่มาแก้ไขกิเลสภายในจิตใจไม่ใช่เป็นผู้เลี้ยงง่ายให้เหมาะสมกับเพศของพระเพราะเพศของพระเป็นเพศที่เลี้ยงง่ายอยู่ง่ายไปง่ายกินง่ายนอนง่ายไม่ต้องทำความกังวลไม่ต้องทำความรบกวนใครๆทั้งนั้นเขาให้อะไรรับด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้นไม่เคยตำหนิผลทานของเขาวัตถุทานของเขาจะเป็นประเภทใดๆแม่ที่สุดนางปุณณทาสีกีข้าวแป้งเขาเรียกว่าข้าวแป้งกีแล้วเหน็บพกมาเนี่ยจะนำไปรับทานเวลาเข้าไปตักน้ำเห็นพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความเชื่อความเลื่อมใสอยากจะให้ทานคิดหาอะไรก็ไม่ได้มีแต่ข้าวแป้งกีนี้จะทำยังไงก็กลัวพระองค์จะรังเกียจพระพุทธเจ้าทำเรื่องดูพระอนุนให้พระอนุนนำบาตรมาถวายทันทีแล้วเข้าหนมแป้งกีของนางปุณณทาสีทันทีเมื่อรับมาแล้วนางปุณณทาสีนั่นก็คิดว่าเท่าที่พระพุทธเจ้าท่านรับของเรานี้ท่านก็รับพอไม่ให้เสียใจเราเท่านั้นออกจากนี้แล้วท่านจะไปฉันบ้านเศรษฐีกระดุมพีนบ้านนางวิสาขาบ้านอนาถปณิกาเศรษฐีบ้านไหนๆก็ไม่รู้เพราะสิ่งที่เราถวายไปนี่เป็นของที่เลวเป็นของที่ต่ำช้าสมกับฐานะของเราพอพระพุทธเจ้าท่านทราบอย่างนั้นและทั้งที่พระองค์ก็ตรงพระทัยอยู่แล้วว่าจะสงเคราะห์นางปุณณทาสีเพราะเห็นแก่น้ำใจของเขาเป็นน้ำใจที่มีคุณค่ายิ่งแม้วัตถุทานนั้นจะไม่มีเป็นของที่มีคุณค่าอะไรนักก็ตามแต่น้ำใจเป็นของที่มีคุณค่ามากที่สุดเนื่องจากเขาให้ทานด้วยน้ำใจที่บริสุทธิ์และเต็มใจอย่างเต็มที่พระองค์ท่านก็ส
ทรงประทับลงในที่นั่นแล้วฉันของนางขนมของนางปุณธาสีเสียวันนั้นไม่ต้องทรงเสวยอะไรอีกต่อไปในวันนั้นเป็นอันว่าสิ้นวาระในวันหนึ่งไปด้วยการเสวยขนมแป้งกี่ของนางปุณธาสีนั้นเช่นเดียวกับเราที่รับฉันจังหันทุกวันนี้ผ่านไปวันหนึ่งวันหนึ่งมื้อหนึ่งต่อวันหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนี่แหละทางเดินของพระพุทธเจ้าท่านเดินอย่างนี้ขอให้เราทุกๆท่านซึ่งเป็นนักปฏิบัติจงทำตัวของเราทำใจของเราให้เป็นเช่นทางเดินที่พระพุทธเจ้าพาเดินเช่นนี้เราจะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าที่มีครูจิตใจจะเป็นใจที่มีครูใจไม่เลยเถิดไม่เลยแดนไม่เลยหลักธรรมวินัยจะเป็นใจที่ดีเป็นใจของพระเป็นเพศของพระนั่งก็จะสบายเหมือนพระนอนจะสบายเหมือนพระเดินสบายเหมือนพระฉันจะสบายเหมือนพระคิดอ่านเรื่องอะไรๆเป็นเรื่องของพระไม่มีโลกเข้ามาเคลือบแฝงจะเป็นผู้ที่เย็นพระแปลว่าประเสริฐการยืนการเดินการนั่งการนอนของพระล้วนแล้วตั้งแต่เป็นของประเสริฐเพราะใจของพระเป็นใจที่ประเสริฐความประพฤติของพระเป็นความประพฤติที่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เป็นหลักธรรมอันประเสริฐหลักวินัยอันประเสริฐนั่นเราเป็นนักบวชเราต้องคิดเช่นนั้นเป็นผู้สะดวกสบายเรื่องทิฏฐิมานะไม่นำเข้ามาเกี่ยวข้องให้เป็นข้าศึกต่อธรรมะทิฏฐิมานะมีอยู่ทั่วไปไม่ว่าบ้านใดเมืองใดเมืองใดแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็มีแต่เราผู้เป็นนักบวชแม้จะมีก็ตามเรามาบวชในศาสนาเพื่อจะมาแก้ทิฏฐิมานะของตนเพราะทิฏฐิมานะมันขวางโลกขวางตนด้วยขวางธรรมะด้วยขวางหมู่ขวางเพื่อนด้วยไปอยู่ที่ไหนฟังแต่ว่าขวางมันไม่สะดวกสบายทั้งนั้นแหละไม่ถ้าเราแบกขวางทางไปมันไปไม่ได้มีเรื่องทิฏฐิมานะมันก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันหลักธรรมะพระพุทธเจ้าท่านวางไว้อย่างไรเราให้ถือหลักธรรมเป็นศูนย์กลางความรู้ของเราอย่าด่วนเข้าใจว่าเป็นของวิเศษศักดิ์สิทธิ์แต่โปรดได้นำเข้าไปเทียบเคียงกับหลักธรรมะว่าถูกหรือไม่ถ้าถูกต้องตามหลักธรรมะแล้วความรู้ของเราก็เป็นธรรมะถ้าว่ามันขัดแย้งกับธรรมะความรู้ของเรานี้เป็นความรู้ที่จอมปลอมต้องพยายามแก้ไขเพราะว่าความรู้ของเรายังไม่มีแบบฉบับเป็นเครื่องรับรองแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสวัคขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วเป็นธรรมที่รับรองบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ตรัสรู้จากพระธรรมอันชอบนี้นับกี่พระองค์ไม่ได้และบรรดาสาวกของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็นับไม่ถ้วนล้วนแล้วตั้งแต่ได้ตรัสรู้จากธรรมที่เป็นของจริงนี้เท่านั้นเราผู้เป็นผู้สั่งสมทิฏฐิมานะสั่งสมกิเลสตัณหาสั่งสมความเห็นแก่ตัวได้ตรัสรู้เหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนสาวกทั้งหลายหรือไม่ถ้าเราได้ตรัสรู้ด้วยทิฏฐิมานะของเราก็ควรจะนำทิฏฐิมานะนี้ไปสอนโลกให้เขาเจริญทิฏฐิมานะด้วยทิฏฐิมานะนี้เขาจะได้เจริญรุ่งเรืองแต่โดยมากโลกจะมีความกระทบกระเทือนกันเพราะความเห็นไม่ลงกันท่านเรียกว่าทิฏฐิมานะพระที่จะมีความทะเลาะเบาะแว้งกันก็ต้องเนื่องจากทิฏฐิมานะคนจะฆ่าจะตีกันก็เนื่องจากทิฏฐิมานะโลกจะลบจะเลวกันให้พินาศชิบหายปนปี้หรือเคยเป็นตลอดมาก็เนื่องจากทิฏฐิมานะนั่นสัตว์จะกัดกันเช่นสุนัขกัดกันก็เนื่องจากทิฏฐิมานะนี่ดูสิทิฏฐิมานะให้ผลประโยชน์อันดีอย่างไรบ้างหรือไม่เราผู้เป็นนักบวชเป็นนักธรรมะเหตุใดจะมีความจำเป็นซึ่งจะต้องสั่งสมทิฏฐิมานะให้เป็นเครื่องกัดหัวใจเราออกจากกัดหัวใจตนเองแล้วก็กัดหมู่กัดเพื่อนกัดครูกัดอาจารย์กัดไปหมดเรื่องทิฏฐิมานะเป็นเช่นนั้นไม่มีทางดีแม้แต่อยู่ในสัตว์เรามองดูแล้วไม่น่าดูมองกันหนินเขี้ยวหนินฟันคอยจะกัดกันไหนมาเกิดอยู่กับนักบวชแล้วจะเป็นที่น่าดูที่ไหนเพศของพระเพศของนักบวชเป็นเพศที่สวยงามด้วยความเห็นแก่อัตแก่ธรรมด้วยความเห็นโดยสม่ำเสมอมีหลักธรรมเป็นที่ตั้งมีหลักธรรมเป็นแบบฉบับไม่ได้เอาทิฏฐิมานะของตนเป็นแบบฉบับเป็นเครื่องดำเนินพระจึงเป็นที่กราบไหว้ไม่ว่าเป็นแม่ชีแม่ขาวเขาก็กราบไหว้ได้เพราะความถือธรรมะเป็นหลักเป็น
อันหลักพิเศษอยู่แล้วนี่ให้คิดอย่างนั้นแต่การกล่าวทั้งนี้ไม่ได้หมายถึงว่าท่านทั้งหลายมาสั่งสมทิฏฐิมานะเนื่องจากการสั่งสอนจะต้องสั่งสอนไปทุกแง่ทุกมุมเพราะเราต่างคนก็ต่างไม่รู้ด้วยกันนับแต่ผู้แสดงก็ไม่รับรองตนว่ามีความรู้ความฉลาดสามารถแค่ไหนของเราก็ต่างคนก็ต่างนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสอนทั้งท่านทั้งผู้แสดงด้วยเพื่อจะต่างองค์ต่างท่านจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งที่กีดขวางตนเองและกีดขวางโลกที่ให้นามว่าทิฏฐิมานะนี้หมดไปเป็นลำดับลำดับจะมีจำนวนมากน้อยอยู่ด้วยกันเท่าไหร่ก็มีความร่มเย็นเป็นสุขครัวเรือนที่อยู่ด้วยกันไม่มีทิฏฐิมานะขัดแย้งกันครัวเรือนนั้นก็สงบบ้านใดสังคมใดที่อยู่ด้วยกันด้วยความเป็นอัตเป็นธรรมไม่มีทิฏฐิมานะขัดแย้งอวดดีอวดฉลาดอวดเด่นอวดยิงต่อกันแล้วสังคมหรือบ้านเมืองนั้นๆก็ร่มเย็นประเทศชาติถ้าต่างคนต่างปรองดองกันด้วยความแต่ธรรมเห็นแก่ความถูกต้องไม่เอาทิฏฐิมานะอวดรู้อวดฉลาดอดความสามารถของตนแล้วโลกก็จะไม่พินาศทิพย์หายจะกลายเป็นโลกที่เจริญรุ่งเรืองร่มเย็นทั้งท่านและเราทั้งใกล้และไกลทั้งประเทศชาติบ้านเมืองทั้งในวงประเทศแต่ละประเทศทั้งในวงบ้านทั้งในวงเมืองทั้งในวงวัดทั้งในวงตัวของเราโดยเฉพาะจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับดับตลอดถึงสัตว์ถ้าไม่มีทิฏฐิมานะเป็นเครื่องกระทบกระเทือนกันสัตว์จะไม่รับความเดือดร้อนนี่เรื่องของทิฏฐิมานะจึงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่จะทำโลกให้พินาศทิพย์หายได้ด้วยหากว่าเราได้สั่งสมทิฏฐิมานะให้มากขึ้นเท่าไรแล้วก็ยิ่งเป็นของที่มีกำลังไฟบรรยากันมีที่ไหนก็คือไฟบรรยากันตัวทิฏฐิมานะนี่เท่านั้นจะทำโลกให้พินาศทิพย์หายไม่ว่าท่านว่าเราถ้าใครสั่งสมทิฏฐิมานะไว้มากๆจะเป็นคนมีความเดือดร้อนภายในตัวออกจากนั้นก็ระบาดไปทุกแห่งทุกคนไปที่ไหนเดือดร้อนไปที่นั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตำหนิเรื่องทิฏฐิมานะไม่ใช่ของดีแต่หลักธรรมะเท่านั้นที่จะแก้ทิฏฐิมานะซึ่งเป็นตัวสกปรกให้ออกจากจิตใจของเราได้กลายเป็นทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยความเห็นแก่ท่านแก่เราเห็นแก่อัจฉริยะเป็นหลักสำคัญหากไม่เห็นแก่อัจฉริยะจะไม่เห็นแก่ใครทั้งนั้นโลกจะกลายเป็นหมูเป็นหมาจะกลายเป็นสัตว์ไปหมดเป็นคนแต่เราคนเดียวนี่ถ้าว่าเราก็เทียบเขาเขาก็เทียบเราเราก็เทียบท่านท่านก็เทียบเรามีหัวใจเหมือนกันมีความรักในชีวิตเหมือนกันมีความรักในสมบัติเหมือนกันแล้วคนเราจะมองเห็นกันด้วยความสนิทสนมด้วยความเมตตาสงสารด้วยความเห็นอกเห็นใจกันทั้งวงกว้างวงแคบจะอยู่ด้วยกันด้วยความอยู่เย็นเป็นสุขสะดวกกายสบายใจเป็นที่ไว้วางใจซึ่งกันและกันได้นี่หลักธรรมะเป็นอย่างนั้นให้ความไว้วางใจแก่โลกได้อย่างนี้ที่จะให้เป็นข้าศึกแก่โลกนั้นไม่ปรากฏว่าธรรมะบทใดของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้มีแต่ให้ความสุขแก่โลกหากว่าโลกได้นำไปประพฤติปฏิบัติตามกำลังความสามารถของตนแค่ไหนความร่มเย็นเป็นสุขของโลกจะมีเพียงนั้นนี่มีแต่กล่าวถึงเรื่องทิฏฐิมานะส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดฝังอยู่ภายในใจของเราพยายามแก้ไขให้หมดไปด้วยข้อปฏิบัติความเพียรเป็นสิ่งสำคัญให้มีความสม่ำเสมออย่าอ่อนแอในทางความเพียรของที่มีค่าไม่ต้องไปหาที่ไหนใจดวงนี้เป็นของที่มีค่ายิ่งขอให้พยายามฝึกฝนอบรมให้ได้เวลานี้กำลังกระฟัดกระเฟือดกำลังแสดงอาการแง่งอนทุกเล่ทุกเหลี่ยมทุกแง่ทุกมุมต่อเราจะยอมจำนนได้จากธรรมะเท่านั้นเข้าไปบังคับถ้าธรรมะบังคับเราไม่ได้

ำว่าพระพุทธเจ้าคือท่านผู้ปราบไตรภพเรียนจบในสมมติทั้งปวงโดยสมบูรณ์พระสาวกก็ดำเนินรอยตามพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้เรียนจบปราบไตรภพภายในจิตให้สิ้นซากไปเช่นเดียวกันกับพระศาสดาคำที่ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกกับคำที่ว่าพระธรรมได้อุบัติขึ้นแล้วในโลกนั้นขึ้นมาในขณะเดียวกันจากนั้นก็พระสงฆ์ได้ปรากฏขึ้นแล้วในโลกนี่ท่านกล่าวถึงผลความปรากฏของธรรมเมื่อกล่าวถึงเหตุพระพุทธเจ้าท่านทรงดำเนินอย่างไรมีความยากเย็นเข็นใจขนาดไหนพระสาวกที่ว่าสังฆังสนังคัจฉามินั้นท่านลำบากที่ได้รับความทุกข์ทรมานหนักเบามากน้อยเพียงไรส่วนมากมีแต่แทบเป็นแทบตายด้วยกันมีจำนวนน้อยมากที่เป็นขิปาปิญญาสุขาปฏิปทาขิปาปิญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วนี่มีจำนวนน้อยมากทุกขาปฏิปทาขิปาปิญญาปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วนี่ก็มีจำนวนมากพอประมาณในครั้งพระพุทธเจ้าส่วนทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญานี้รู้สึกจะมากคือต้องปฏิบัติลำบากและรู้ได้ช้านี่มีจำนวนมากมีท่านกล่าวไว้4ประเภทด้วยกันคือสุขาปฏิปทาขิปาปัญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วทุกขาปฏิปทาปสุทุกขาปฏิปทาขิปาปิทันทาปัญญาปฏิบัติลำบากรู้ได้ช้าหรือปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วมีเป็นลำดับลำดาเพราะฉะนั้นท่านผู้นักปฏิบัติทั้งหลายให้พึงดูใจของตัวเองอย่าไปดูผู้อื่นมากยิ่งกว่าตัวของที่ยกมานี้มาเป็นแบบฉบับเพื่อให้มันจิตมันออกนอกลู่นอกทางโดยเห็นว่าลำบากบ้างเล็กน้อยแล้วก็ทะเลถลายไปในทางที่จะพาให้โลกจมไปเสียโดยไม่รู้ว่านั่นคือความลำบากอย่างมหันต์การปฏิบัติเราพอทราบได้ในนิสัยของเราเราฝึกทรมานจิตใจของเราหนักแน่นขนาดไหนได้รับผลปรากฏขึ้นมาอย่างไรบ้างพอเป็นทุกขาปฏิปทาสุขาปฏิปทาอยู่ในนั้นถ้าปฏิบัติแบบล้มหมอนนอนเสื่อไม่มีวันลุกไม่มีวันตื่นเลยนี่มันเลยสุขาปฏิปทามันเป็นปฏิปทาที่เน่าเฟะหมดทั้งตัวหมดทั้งใจอันนี้ไม่มีทางที่จะว่าเป็นสุขทันทาพิญญาและขิปาพิญญาได้เลยคือรู้ได้เร็วก็ตามรู้ได้ช้าก็ตามจะไม่มีวันรู้ได้ทั้งสองอย่างนี้นอกจากหลงไปเลยจมไปเลยอันนี้เป็นไปได้กับปฏิปทาแบบนอนจมนี้ให้ดู
จิตของตัวเองมันฝ่าฝืนธรรมมากน้อยเพียงไรนั่นแหละวิธีการปฏิบัติตนจะต้องได้ปฏิบัติให้พอๆกันกับความฝืนของจิตตามธรรมดาจิตย่อมมีความฝืนธรรมและไหลไปตามโลกที่เรียกว่ากิเลสนั้นโดยลำดับลำดา

ไม่มีการไม่มีคำว่ายับยั้งชั่งตวงประการใดเลยเพราะมันราบรื่นมากเนื่องจากทางนี้เป็นทางที่เคยเป็นมาประจำพบประจำชาติของตนจนนับไม่ถ้วนแต่การที่จะฝืนจิตใจจากพบจากชาตินี้มันต้องได้ฉุดได้ลากเพราะฉะนั้นจิตใจจึงไม่ชอบทำถ้าทำอยู่จุดใดใจไม่ชอบในจุดนั้นทำบอกสอนว่าอย่างไรใจมักฝืนอยู่เสมอหรือฝืนเสมอเพราะใจนั้นเป็นใจของกิเลสเป็นเจ้าของไม่ใช่ธรรมเป็นเจ้าของกิเลสเคยเป็นเจ้าของมาก่อนแล้วแล้วมีกำลังรอบตัวอยู่ตลอดเวลาคือรอบจิตมันนานเราถึงจะได้ฝืนสักนิดหนึ่งฝืนนิดหนึ่งยังไม่พอกับกำลังของกิเลสทั้งหลายด้วยเหตุนี้จึงต้องคำนึงถึงพระพุทธเจ้าและสาวกที่ท่านดำเนินมาทุกขนาดไหนสำหรับพระพุทธเจ้าทรงเป็นสยามภูคือรู้เองเห็นเองนั้นพยอมเป็นความยากความลำบากอยู่โดยดีเพราะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดชี้แนะแนวทางให้จนสาวกได้รับการชี้แจงแนะนำจากพระพุทธเจ้ามาด้วยดีแล้วจึงเรียกว่าสาวกแปลว่าผู้สดับผู้ฟังผู้ได้รับการแนะนำจากพระพุทธเจ้าแม้เช่นนั้นเวลามาปฏิบัติยังต้องลำบากลำบนก็เพราะความฝืนของกิเลสความต่อสู้ของกิเลสขัดขวางของกิเลสไม่ให้เป็นไปตามร่องรอยของธรรมนั่นเลยนั่นเองจิตจึงไม่เป็นเช่นนั้นเป็นแต่เพียงว่าผู้ได้ทราบการแนะแนวทางมาแล้วแม้จะยากลำบากการฝืนก็ฝืนไปในทางที่ถูกที่ดีตามหลักธรรมที่ได้รับจากพระพุทธเจ้ามาแล้วเพราะฉะนั้นกิจงานการใดๆก็ตามใครจะว่ายากว่าลำบากทุกทรมานเพียงไรเมื่อมาเทียบกับงานที่จะถอดถอนหรือถอนกิเลสทำลายกิเลสออกจากจิตใจนี้จึงเป็นงานหนักเหนืองานใดๆทั้งนั้นผู้ไม่ทราบผู้ไม่เคยดำเนินผู้ไม่เคยทำงานประเภทนี้อย่างเอาจริงเอาจังเพื่อผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่จะไม่มีทางทราบได้เลยว่างานนี้เป็นงานที่หนักมากอย่างไรความหนักก็หนักความใช้ความพินิจพิจารณาละเอียดละออก็ต้องพิจารณาละเอียดละออมากเกินกว่ากิเลสจะตามทันหรือเกินกว่ากำลังของกิเลสที่จะต่อสู้ได้กิเลสจึงจะยอมหมอบราบตามปกติสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอำนาจเป็นสิ่งที่กล่อมจิตใจให้เคลิบเคลิ้มหลงไหลไปมาเป็นประจำอยู่แล้วทำไมจะไม่แก้ไม่ถอดถอนยากต้องเป็นของยากแล้วเราก็พึงทราบนิสัยของเราเมื่อการต่อสู้ยากเพียงไรได้ผลมากน้อยเพียงไรที่เป็นเครื่องตอบแทนเราพึงจับเอาผลนั้นแหละเป็นเครื่องพิสูจน์ในการดำเนินเหตุให้หนักมือเข้าไปหากไม่เช่นนั้นจะไม่เข้าอกเข้าใจในธรรมทั้งหลายเลยแล้วจิตนี้ก็จะไม่พ้นเป็นที่อยู่ที่ฝังจมและที่ขับถ่ายของกิเลสตลอดไปไม่มีเวลาที่ธรรมจะแทรกเข้าไปได้หากไม่ได้ใช้ความพยายามและพิจารณาอย่างเอาจริงเอาจังนี่ดูการประกอบความภาคเพียรของหมู่เพื่อนรู้สึกทำให้หนักใจอยู่มากเป็นแต่เพียงไม่พูดเท่านั้นดูอากัปกิริยาความเคลื่อนไหวไปมามันบ่งบอกอยู่เสมอ
ว่าเป็นความบกพร่องตลอดกิริยาบทและที่นี่กิเลสไม่เคยมีคำว่าบกพร่องปูนตัวของมันอยู่ตลอดเวลากับการประกอบความเพียรของเราบกพร่องพร่องจะเข้ากันได้อย่างไรจะนำกำลังที่ไหนมาต่อสู้กับกิเลสให้ยอมจำนนต่อธรรมทั้งหลายได้ถ้าไม่ใช้ความพยายามให้หนักมือขึ้นไปโดยลำดับอย่านำความทุกข์ความลำบากที่เคยประกอบความภาคเพียรมาแล้วในอดีตไม่ว่าจะเป็นอดีตปีอดีตเดือนอดีตวันก็ตามอดีตเวลาเช่นวันนี้ก็ตามความทุกข์ความลำบากเหล่านั้นมักจะเป็นข้อแก้ตัวของกิเลสเสมอการประกอบความภาคเพียรเพื่อแก้กิเลสจะเห็นว่าเป็นความลำบากลำบนครั้งนั้นก็ลำบากมาแล้วปีนั้นลำบากมาแล้วเดือนนั้นได้รับความลำบากมาแล้วมาเดือนนี้วันปีนี้วันนี้ก็เป็นความลำบากแล้วจะพยายามถูไถไปได้อย่างไรทำให้จิตใจท้อถอยแอลงในขณะที่จิตที่เช่นนี้นั่นแหละคือเพลงของกิเลสกล่อมใจให้พึงทราบเอาไว้ทุกทัดอย่าเข้าใจว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องเป็นความคิดที่บริสุทธิ์และถูกธรรมแต่เป็นความคิดที่กิเลสแทรกขึ้นมาโดยลำดับลำดาโดยที่เจ้าตัวไม่รู้นี่แหละกิเลสฉุดลากหัวใจให้อ่อนต่อความภาคเพียรและท้อถอยปล่อยวางในทางความดีทั้งหลายเสียล่มจมไปกับมันจนได้ก็เพราะอุบายเหล่านี้แหละกิเลสนั้นไม่เคยมีความอ่อนข้อย่อหย่อนต่อความเคลื่อนไหวที่จะสั่งสมตัวเองให้มีกำลังมากขึ้นมาแต่ความภาคเพียรของเรามักจะอ้างการอ้างเวลาอ้างความทุกข์ความลำบากอ้างความโง่ความฉลาดอ้างอำนาจวาสนาอ้างสถานที่การเวลาสร้างไปกี่ประเภทล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องข้อแก้ตัวของกิเลสทั้งหมดเมื่อเป็นเช่นนั้นจะมีช่องทางออกที่ตรงไหนผู้ปฏิบัติมาอ้างเช่นนี้ก็คือเอากิเลสมาถือเป็นเครื่องมือแห่งความคิดความปรุงนี้ใช้ไปเสมอความคิดในแง่ธรรมที่เคยคิดไว้นั้นเลยล่มจมคิดหายไปไหนก็ไม่รู้นี่แหละการประกอบความภาคเพียรที่เป็นไปไม่ได้ภายในจิตใจเป็นอย่างนี้ขอให้ทุกท่านทราบเอาไว้ครั้งพุทธกาลท่านประกอบความภาคเพียรนี้ท่านทำอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำเป็นจริงเป็นจังเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆกับความเพียรเพื่อชำระสักสางกิเลสให้วอดวายไปจากจิตใจท่านไม่ทำเพียงลุ่มดอนๆพอเป็นกิริยาให้กิเลสมันหัวเราะรำคาญตายเปล่าๆอย่างที่เป็นไปอยู่ในปัจจุบันนี้กิริยาอะไรที่แสดงออกมามีตั้งแต่กิเลสออกหน้าออกตาเสียทั้งนั้นโดยที่เราก็ไม่รู้เลยว่ากิริยาเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทักจูงหรือขับดันให้เป็นไปถ้าอยากจะทราบก็เวลานี้ก็สอนอยู่แล้วอุบายวิธีที่จะทราบความเพียรสำคัญก็คือสติอย่างไรสตินี้พ้นไปไม่ได้ปล่อยไม่ได้จากนั้นก็ปัญญาขึ้นเป็นรากเป็นตอนสอดแทรกกันไปในโอกาสหรือเหตุการณ์ที่เหมาะสมซึ่งจะควรใช้ปัญญาต้องใช้ไปอยู่โดยสม่ำเสมออย่าคอยให้ว่าสมาธิเป็นอย่างนั้นแล้วจะใช้ปัญญาสมาธิถึงภูมินี้แล้วจะใช้ปัญญาขั้นนั้นมีแต่วาดแบบลมๆแรงๆไปหาเหตุผลไม่ได้ตามหลักธรรมแต่เป็นเรื่องของกิเลสพาให้วาดไปอีกเราก็ไม่รู้สึกตัวการฝึกทรมานจิตใจให้พึงทราบว่าจิตใจนี้เป็นอะไรจิตใจนี้คือผู้ต้องหาถูกควบคุมจากกิเลสอยู่ตลอดเวลาเราจะแย่งชิงจิตใจนี้มาเป็นสมบัติของธรรมให้ธรรมได้ครองใจจึงมีการต่อสู้ซึ่งกันและกันหลักแห่งการต่อสู้ก็คือสติเครื่องมือแห่งการต่อสู้คือสติคือปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นเครื่องหนุนในการต่อสู้จำไว้ให้ดีกิเลสจะหลุดลอยไปด้วยวิธีการอย่างนี้
ใครพิจารณาทำบทใดการเริ่มแรกก็เคยพูดเคยสอนแล้วทำอะไรให้จริงให้จำจะบริกรรมก็เหมือนกันเราบริกรรมทำบทใดให้มีแต่ทำบทนั้นกับความรู้สึกที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่เท่านั้นสิ่งทั้งหลายที่นอกไปจากงานของเราที่ทำนั้นปล่อยวางเสียโดยสิ้นเชิงเหมือนว่าโลกนี้ไม่มีมีเฉพาะคำบริกรรมกับความรู้ที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นนั่นคือความเพียรที่ถูกต้องอย่าไปเสียดายเวลาอย่าไปเสียดายความคิดปรุงสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่จะมาแย่งเอาความคิดปรุงอันเป็นอัตเป็นธรรมนี้ให้กลายเป็นเรื่องความคิดปรุงของกิเลสไปเสียให้มีความรักความสงวนความหึงหวงความคิดความปรุงอันเป็นอัตเป็นธรรมนี้ไว้กับตนเองอย่าให้กิเลสมาแย่งชิงเอาความคิดความปรุงหรือคำบริกรรมนี้ไปทำหน้าที่ของกิเลสแทนธรรมไปเสียแล้วจะหาความสงบเย็นไม่ได้ผูกกำหนดทำบทใดให้พึงทำแบบนี้ด้วยกันแม้จะกำหนดอนาปานสติตามความถนัดของตนแต่ละหลายๆก็พึงกำหนดดูเฉพาะลมเท่านั้นลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ไม่ต้องเกรงเนื้อเกรงตัวบังคับบัญชาจนเกินไปให้ทำความรู้ไว้โดยเฉพาะเท่านั้นและไม่หวังผลใดที่จะแสดงขึ้นมาในรูปนั้นรูปนี้ไม่ต้องไปหมายการบำเพ็ญเหตุอยู่เวลานั้นแหละคือการสร้างผลให้ปรากฏขึ้นมาตามโดยลำดับธรรมดาตามกำลังแห่งความเพียรหรือแห่งสติที่กำกับจิตใจด้วยดีให้รู้อยู่กับลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ไม่ต้องตามลมเข้าไปในขั้นเริ่มแรกนี้เราจะทำให้กว้างขวางไม่ได้จะเป็นการสร้างภาระให้มากขึ้นสุดท้ายก็เลยไปไม่รอดไม่ได้เรื่องราด้วยกันทั้งนั้นยังต้องให้กำหนดเฉพาะลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นี่อย่าคาดอย่าหมายความคาดความหมายไม่ยังผลอะไรให้เกิดขึ้นนอกจากวงปัจจุบันที่รู้กันอยู่ระหว่างลมกับสติที่รับรู้กันอยู่เท่านั้นนั่นคือความถูกต้องให้จริงจังลงตรงนั้นนี่เป็นขั้นหนึ่งการทำจิตให้สงบอย่าเสียดายอารมณ์ใดในขณะที่กำลังทำงานอยู่เวลานั้นความคิดความปรุงเคยคิดเคยปรุงมามากต่อมากแล้วพรรณนาไม่ได้แม้ภายในชั่วโมงหนึ่งเราอย่าพูดถึงปีถึงเดือนที่ผ่านมาเลยแล้วได้ผลได้ประโยชน์อะไรจากความคิดปรุงลมๆแรงๆดังที่เคยเป็นมานั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสทำงานต่างหากไม่ใช่เรื่องของธรรมทำงานจึงไม่ได้ผลบัดนี้จะให้จิตทำงานในด้านธรรมะเช่นคำบริกรรมถ้ามันยังคิดออกไปได้เอาคำบริกรรมให้ถี่ยิบเข้าไปอย่าให้มีช่องบ้างเลยทำการต่อสู้กันอย่างนั้นจริงการกำหนดลมก็เช่นเดียวกันเมื่อความรู้อยู่กับลมโดยสม่ำเสมอไม่ปล่อยไม่วางซึ่งกันและกันแล้วลมก็จะปรากฏเป็นความละเอียดเข้าไปเพราะใจพาให้ละเอียดนี่ก็อธิบายถึงที่สุดของลมมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วจนถึงกับว่าลมได้หายไปจากความรู้สึกเหลือแต่ความรู้ล้นล้วนเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆในภาคปฏิบัติเมื่อยังเหลือแต่ความรู้ล้นล้วนเราก็ไม่ต้องวิตกวิจารณ์กับลมว่าหายไปไหนกลัวจะเป็นจะตายเราไม่ได้ภาวนาเอาลมหายไปไหนก็หายสิลมเราภาวนาเอาความรู้คือจิตนี้ต่างหากเช่นเดียวกับเราตามรอยโคเมื่อตามรอยโคไปถึงตัวโคแล้วลมก็รอยของโคก็หมดปัญหาไปการกำหนดลมก็เมื่อถึงตัวจริงคือความรู้แล้วลมก็หมดปัญหาไปความรู้มีอยู่อยู่กับความรู้นั้นไม่ตายแม้ลมจะหายไปในความรู้สึกแต่จิตยังคลองร่างอยู่แล้วไม่ตายไม่ต้องไปกังวลให้อยู่กับความรู้นั้นจะละเอียดขนาดไหนก็ให้อยู่ตามความจริงของความรู้นั้นอย่าไปปรุงไปแตกไปหมายว่าอยากไปละเอียดไปให้รู้อยู่จำเพาะนั้นจึงชื่อว่าภาวนาในวงปัจจุบันมีการพิจารณาเพื่อความสงบ
ถึงเวลาหรือระยะที่จะพิจารณา

ทั้งหญิงทั้งชายทั้งเฒ่าแก่ชราค่ำคร่ามันมีด้วยกันซุ้นตลอดถึงสัตว์มันก็มีมันวิเศษวิโสอะไรกับหนังความที่ว่ามันสวยมันงามน่ารักใคร่ชอบใจนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสตัวจอมปลอมมาหลอกต่างหากมันไม่ใช่ความจริงความจริงแท้มันหาความสวยความงามไม่ได้ถ้าจะเอาความจริงนี้ไปลบล้างความจอมปลอมนั้นก็พิจารณาลงไปสิหลักความจริงคืออสุภะอสุภังปฏิกูลโสโครกมันเต็มหมดทั้งร่างกายนี้แล้วความที่ว่าสวยงามมันเอามาจากไหนหาแล้วมันไม่เจอมันมีแต่ของปฏิกูลโสโครกทั้งภายนอกภายในต้องช้าต้องล้ามต้องอักต้องอักต้องสงอยู่ตลอดเวลาไม่เช่นนั้นดูไม่ได้นี่ความจริงทำไมจึงเชื่อนั่งหนาเชื่อกิเลสมันสวยมันงามมันจีรังถาวรว่าให้ความสุขกายให้ความสุขที่ตรงไหนไม่เห็นปรากฏว่ากายมีความสุขเลยนอกจากมันไม่เป็นโรคอะไรมันก็อยู่เฉยๆธรรมดาแต่เรื่องของความทุกข์นั้นเด่นมากความสุขมีนิดๆเช่นหิวข้าวพอรับทานอิ่มแล้วก็มีความสบายขึ้นมาพักหนึ่งจากนั้นก็เสมอตัวมีพิจารณาตั้งกายก็ให้เป็นอย่างนั้นบ้างคับจิตให้ท่องเที่ยวอยู่ในกรรมฐานเนี่ยท่านว่าเที่ยวกรรมฐานเที่ยวกรรมฐานภายนอกตามป่าตามเขาลำเนาไพรก็เที่ยวไปแต่จิตไม่ละ

สู่ความจริงนี้มอบเจสาโลมานะขาทันตาแตะโจเป็นต้นให้พิจารณาคลี่คลายสิ่งนี้ทำไมจึงหลงนักหนาตาก็มีอยู่ไม่ใช่คนตาบอดหูก็มีอยู่ทุกจมูกก็มีอยู่ควรจะเห็นควรจะรู้ควรจะได้ยินควรจะสัมผัสสัมพันธ์ทั้งกลิ่นทั้งอะไรของมันแต่ทำไมมันจึงไม่รู้ไม่เห็นทำไมมันจึงไปเชื่อแบบด้นๆเดาๆเกาหมัดไปเช่นนั้นซึ่งหาความจริงไม่ได้เลยพิจารณาลงไปแล้วยึดหาอะไรถ้าพูดถึงเรื่องธาตุดินยึดมันอะไรดินก็รู้ว่าดินอยู่แล้วน้ำก็รู้ว่าน้ำแล้วยึดมันเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาได้ยังไงดินเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเป็นชายได้ยังไงลมก็รู้อยู่แล้วว่าลมจะให้เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเขาเป็นเราเป็นของสวยของงามได้ยังไงใครมีแต่สิ่งรู้อยู่เห็นอยู่ชัดๆนี่แล้วไปหลงกลของมันได้

ยของงานน่ารักใคร่ชอบใจรักใคร่ชอบใจอะไรกับดินน้ำลมไฟแยกแยะดูให้มันเห็นชัดเจนถ้าพูดถึงเรื่องปฏิกูลร่างกายไหนร่างไหนจะเป็นปฏิกูลมากยิ่งกว่าร่างมนุษย์เราดูลงไปทุกสิ่งทุกอย่างมันเด่นกว่าเขาทั้งนั้นถ้าเป็นของปฏิกูลแล้วแล้วทำไมจึงต้องรักต้องสอบต้องกำหนัดยินดีอันนั้นหนานี่เป็นเรื่องของกิเลสกล่อมใจหลอกอย่างนี้เรายังเชื่ออยู่เลยเอาธรรมเข้าไปเป็นคู่แข่งมองทะลุเข้าไปหาความจริงบ้างสิอย่างน้อยบ้างซะก่อนต่อไปนั้นก็มองให้ทะลุปุโปร่งลงไปจนกระทั่งอายตัวเองมายึดมาถือมาสำคัญมั่นหมายสิ่งนี้ว่าเป็นนั่นเป็นนี้เวลาพิจารณาเข้าสู่ความจริงแล้วมันหาความเป็นนั่นเป็นนี้ดังที่เคยเป็นมาที่สำคัญมานั้นไม่มีเลยมันก็ละอายตัวเองไปทราบตรงนั้นรู้แจ้งเห็นจริงชัดเจนมันปล่อยวางไปโดยลำดับถ้าปัญญาจะไม่เข้าถึงความจริงไม่เป็นความจริงเมื่อไหร่มันยังไม่ปล่อยเพราะมันยังไม่รู้จริงเห็นจริงมันก็ไม่ปล่อยได้เมื่อมันถึงความจริงแล้วมัดไว้เท่าไหร่ก็เถอะยังไงก็กระเด็นผงไปเลยจ้ะพึงไม่มีเหลือขาดกระจายไปเลยอะไรมามัดไม่ได้มัดจิตนี่ขอให้ปัญญาได้ฟันขาดกระจายไปเถอะมันจะดีดตัวของมันขึ้นมาทันทีพิจารณาให้ถือเป็นการเป็นงานทบทวนข้างบนข้างล่างภายในภายนอกตลอดตัวถึงถือเป็นการเป็นงานจริงๆอย่าไปกำหนดเที่ยวแห่งการพิจารณาอย่าไปนับว่าพิจารณาเท่านั้นครั้งเท่านี้ครั้งไม่สำคัญยิ่งกว่าการพิจารณาให้รู้จริงเห็นจริงนี่คือความจริงแท้เอาให้เห็นเอาให้รู้พิจารณาจนชำนาญ

หลายครั้งหลายผลก็เด่นครับขึ้นไปเองเด่นไปเองเด่นไปเองความจำปลอมทั้งหลายที่เคยเสกสรรปั้นยอเอาไว้มันก็จางไปจางไปสุดท้ายก็หมดไปไม่กล้าเข้ามาแทรกความจริงนี้ได้เลยนั่นท่านว่ารู้จริงรู้อย่างนั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านตัดภพตัดชาติท่านตัดเข้าที่ตรงนี้สอนท่านก็สอนอย่างนี้อันไหนที่อยากควรพิจารณาได้ง่ายเหมาะกับกำลังสติปัญญาของเราท่านก็สอนตอนนี้ก่อนเห็นร่างกายเป็นของอยากแม้เช่นนั้นมันก็ยังหลงคือจะต้องสอนมาส่วนร่างกายนี้ก่อนเห็นท่านมอบกรรมฐาน5เป็นต้นให้แล้วเมื่อพิจารณานี้มันก็กระจายไปเองอาการ32ไม่ต้องบอกลุกลามไปหมดซึมซาบไปหมดเข้าใจหมดปล่อยวางได้ทั้งหนังเมื่อปัญญาได้สอดแทรกลงไปจนตลอดทั่วถึงแล้วเวทนามันมีอยู่ในกายนี้มันก็เป็นความจริงอันหนึ่งกายก็เป็นความจริงอันหนึ่งเวทนาเป็นความจริงอันหนึ่งแต่เมื่อเราไม่ทราบว่าทั้งสองอย่างนี้ต่างอันต่างเป็นความจริงของตัวเองเราก็ไปเอาทั้งสองอย่างนี้มัดเข้าด้วยกันมาเป็นเราเป็นของเราด้วยกันเวทนาคือความทุกข์เป็นต้นมันก็เป็นความจริงของมันแล้วมันไม่ทราบว่ามันเป็นทุกข์ด้วยแล้วมันไม่ทราบว่ามันให้ความทุกข์แก่ผู้ใดด้วยไม่ทราบความหมายของตัวเองด้วยกายก็เหมือนกันการพิจารณาเวทนาแยกแยะกันอย่างนั้นหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็เป็นชิ้นเป็นอันเป็นของจริงตามสภาพของตัวเวทนามีทุกขเวทนาเป็นต้นที่ปรากฏขึ้นจากร่างกายนี้มันก็เป็นความจริงของมันอันถ้าเราจะเทียบแล้วก็เหมือนกันกับ

ฟืนมันรู้ไฟไหมฟืนก็ไม่รู้ไฟไฟก็ไม่รู้ฟืนถ้าเมื่อประกอบกันเข้าแล้วมันก็ไหม้ของมันไปอย่างนั้นเสียงระเบิดตูมตามตูมตามดูแล้วเหมือนกับมีวิญญาณมันไม่มีฟืนก็ไม่ทราบความหมายของตนและไม่ทราบเรื่องของไฟไฟก็ไม่ทราบความหมายของตนความร้อนก็ไม่ทราบความหมายของตนและไม่ทราบเรื่องของฟืนด้วยผู้ทราบก็คือผู้เราผู้ดูไฟมันกำลังไหม้ฟืนอยู่นั้นมีผู้ทราบก็คือจิตระหว่างร่างกายกับทุกขเวทนามันเผาไหม้กันเช่นเดียวกับฟืนและไฟเผาไหม้กันนั่นแหละมันไม่ทราบความหมายของมันทั้งสองอย่างนั่นแหละจิตต่างหากเป็นผู้ไปทราบและผู้ทราบแล้วกับจิตต่างหากเป็นผู้ไปหลงยึดสิ่งนั้นเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นความร้อนของระหว่างร่างกายกับใจซึ่งเป็นความทุกข์อยู่แล้วก็ยังไม่พอยังต้องเอาความทุกข์ร้อนภายในจิตใจเพราะความรุ่มหลงไปกอบโกยหรือแบกหามอกทั้งร่างกายทั้งความทุกข์นั้นมากมาว่าเป็นตนเป็นของตนเขาอีกจึงเป็นการกระทบกระเทือนจิตใจอย่างหนักมากยิ่งกว่าทุกขเวทนาทางร่างกายใช่อีกนี่ความหลงมันทำให้เป็นพิษเป็นภัยถึงขนาดนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณาแยกแยะเห็นตามความจริงของสิ่งเหล่านี้ยิ่งเวลาทุกขเวทนาน่าสาหัสมากเพียงไรนั่นแลเป็นเวลาที่สติปัญญาจะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อเอาตัวรอดคนเรายอมจนกรอกเมื่อไหร่เมื่อถึงคราวจนกรอกแล้วความฉลาดเพราะ

คนเรานั้นไม่ได้โง่อยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงคราวจนกรอกจนมุมแล้วอัตตาหิอัตโนนาโถความพึ่งตนเองนั้นจะปรากฏขึ้นใหม่

ใช้ก็สบายมีหาสวดกินข้าวต้มขนมเขาจะตื่นแหลกเหล่านี้พวกธรรมะเลยเป็นเครื่องมือหากินไปทั้งหมดหากินข้าวต้มขนมกุศลธรรมะอกุศลธรรมะวิยากตาธรรมะคนตายที่ไหนไป

เปิดให้มันอยู่แล้วแต่มันยังไม่ต่อยมานี่หรืออะไรจะไปคิดปัดป้องมันวะกิเลสเหมือนกับว่าควักมือเอาเนี่ยเอาเข้ามาเลยมาเลยมาเอาตรงคาง

ไม่ยิ่งนักมันจะยังไงไม่หย่อนนักมันเป็นยังไงสายกลางนั่นคือยังไงก็เห็นแต่หมอนเสือกับหมอนมันสายกลางนั่นกิเลสมันมีมัชฌิมาของมันยังเหมาะสมโลกถึงได้ติดมันเดินทางสายกลางนี่นะลงตรงเสือกับหมอนกลางกลางนี่นะนั่นถ้าจะทำความภาคเพียรแข็งข้อบ้างโอ้ไม่ได้นะอย่างนั้นนะนั่นกิเลสมันก่อมาล้มหนักระนาวเลยถ้าเป็นมัชฌิมาของธรรมนะเอากิเลสผลมาผลมาสิวางนั้นเลยก็เหมือนกับข้าศึกมันกองทัพใหญ่มาเครื่องมือของมันเป็นยังไงเราต้องเตรียมของเราให้พร้อมฟาดกันเลยไม่เหนือมันชนะมันได้ยังไงข้าศึกนั่นสติปัญญาซึ่งเป็นมัชฌิมาไม่เหมาะสมกับกิเลสจะปราบกิเลสได้ยังไงเวลากิเลสโผล่มาก็ต้องโผล่ไปนั่นแหละเรียกว่ามัชฌิมาคือเหมาะสมกับการปราบกิเลสประเภทนั้นเห็นว่าเดินทางสายกลางไม่ใช่ว่าสายกลางไงผลสุดท้ายว่าอยากไปนิพพานก็กลัวเป็นตัณหาเลยนั่นฟังไหมอยากไปนิพพานกลัวเป็นตัณหาผมเห็นแต่คนตายนั้นไม่อยากแล้วไปนิพพานไปเห็นแต่มันขึ้นกองฟอนกองไฟมันจะไปนิพพานไหนเป็นคนตายอยากกับกิเลสพันกันหนุดวันนักขั้มเป็นยังไงไม่เห็นคิดพอจะอยากไปนิพพานพอจะหันหน้าออกจากกิเลสมองดูทางนิพพานโอ้นี่เป็นตัณหานะผมว่าอีเลยความอยากเป็นมรรคก็มีความอยากเป็นกิเลสมันยังมีทำไมความอยากเป็นมรรคมีไม่ได้วะมันจะแก้กันได้ยังไงเอาตรงนั้นเลยนั่นไม่ทันกันนะถ้าไม่พลิกอย่างนี้ไม่ทันกันกิเลสมันแหลมคมมันอันไหนทำไม่แหลมคมแต่ตัวไม่แหลมคมต้องพลิกแพงแบบแปลงหลายสันพันคมเลยมันจะทันกันเผ็ดมาเผ็ดไปร้อนมาร้อนไปเอาให้มันทันกันแก้ไม่มวยก็ให้ได้แก้ไม่ได้ตายจริงนะนี่เราเสียท่าเขาด้วยวิธีนี้เราจะแก้วิธีไหนนั่นต้องแก้เลยไม่แก้ก็ถูกนอกจริงนี่เราเห็นคุณค่าของการเด็ดเดี่ยวเวลาจำเป็นจนกรอบจนมุมนี้เราเห็นคุณค่าจริงที่ได้นำมาพูดให้หมู่เพื่อนฟังพูดด้วยความกล้าหาญด้วยมันไม่ได้จนกรอบหนาว่างนี่เลยเวลาจังทุกคนหนาแน่นก็จะไรเหมือนจะมันเราจะให้ตายปัจจุบันสติปัญญานี่หมุนเข้าไปตรงนั้นมันออกไปไหนได้ออกไปไหนไม่ได้ก็เหมือนกับตะลุมบอลกันแล้วออกเผลอได้ยังไงหมุนน้ำมวยเข้าวงในแล้วเผลอได้ยังไงนี่สติปัญญามันหมุนติ้วติ้วติ้วมันทุกหนักอะไรมันยิ่งหมุนเข้าไปเรื่อยๆต่อไปมันก็เข้าใจเข้าใจ

ท่านเด็ดไม่ใช่เล่นนะมันกูขาวนี่แล้วท่านพูดเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงลุงปู่แหวนอยู่วันกันผมเคยไปคุยธรรมะกับท่านแล้วพยายามมาเข้าให้ถึงเพราะท่านก็ล่ำลือมานานเราถ้าเข้าถึงท่านคุยธรรมะกับท่านเอาปั๊บเลยสิโหธรรมะท่านบรรจุไว้

ิดทิ้งเปิดอะไรเฉยๆไม่เกิดประโยชน์ก็เหมือนกับละลายกระปิเป็นน้ำทะเลอะไรท่านก็ไม่พูดอะไรเลยท่านก็ดูไปอย่างนั้นแล้วจะเป็นพระเป็นเนรเต็มมัดเต็มมาก็ตามมันก็เหมือนกับหัวไม้หัวตอนั่นแหละนี่ท่านไปสนใจอะไรมันไม่เกิดประโยชน์เพราะไม่พวกนี้มันไม่สนใจท่านจะไปพูดอะไรพอไปแย่ท่านปั๊บท่านผางออกมาเลยจ้ะ

ใส่เป้าไปสงบโหยปัดพึ่งเลยเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงจนเราไม่ลืมนะ10นาทีนี่เข้มข้นไปถึง10นาทีแล้วหยุดเงียบไปเราเข้าใจแล้วท่านพูดทั้งหมดมันหมดที่สงสัยแล้วในจุดนี้ว่างั้นเถอะนะก็ใส่ยับเข้าไปอยู่เป้าเนี่ยโหผางมาเลยคราวนี้45นาทีไหลมาเสียงโอ้โหท่านไม่ทราบท่านได้เสียงมาจากไหนขึงขังตึงตังคึกคักโอ้พูดไม่ถูกเสียงลั่นถ้าเป็นคนเดินไปตามบริเวณนั้นอะไรที่พระทะเลาะกันยังไงอยู่คงว่านะพอจบลงอ้าวท่านมหาเห็นว่าไม่ถูกตรงไหนอังคารขึ้นมาขึ้นมากับผมไม่ได้ค้านกับผมหาทำอย่างนี้แหละนะก็ลงนั่นลงท่านแล้วอันนั้นก็เลยถามองค์นั้นน่ะได้คุยกันแล้วยังองค์นั้นน่ะได้คุยหรือยังกับองค์นั้นน่ะได้คุยกันแล้วยังท่านถามไปเรื่อยนะก็คำหมายก็ว่าไอ้ธรรมะขี้ดื้อเนี่ยไอ้ปัญหาขี้ดื้อมันไปถามไปเทียบตีที่ไหนบางคงความหมายก็คงว่างั้นนะโอ้ท่านยิ้มแย้มแจ่มใสดูทีหน้าทีตาดูทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับว่ามันขึ้นพร้อมๆกันหมดเลยพลังของธรรมท่านออกเต็มที่ถ้าเป็นโลกก็เป็นพลังของกิเลสนะถ้าเป็นธรรมจิตของท่านบริสุทธิ์ก็เป็นพลังของธรรมออกมาเพราะมันไม่มีอะไรเป็นเครื่องมือที่ใช้เอา

เห็นแต่พลังกิเลสถ้ากิริยาแสดงออกมาอย่างนั้นก็คือกิเลสดีๆนี่เขาไม่เคยเห็นเรื่องของธรรมเป็นยังไงจะไปตำหนิเขาก็ไม่ได้เพราะเขาไม่เคยรู้เคยเห็นท่านจำมั่นท่านแสดงนี่โหทั้งทั้งไม้ทั้งมือเวลาท่านเอาอย่างถึงพลิกถึงชิงยังไม่โอ้โหนี่ก็มือก็ใส่นี่ก็โดนกระโถนนี่ปิ้งตกกระทักหนึ่งนู่นเรายังไม่ลืมนะท่านก็เลยหยุดแหละพอมือโดนกระโถนก็ปิ้งผ่านท่าไปนี่ก็ลงนู่นตกเอ๊ะลง

ฝ่ายนั้นก็ย้อนปั๊บเป็นยังไงล่ะกิเลสของพระตกไปบ้างไหมล่ะนี่ตกแต่กระถนนะปุ๊บเลยหยุดเดี๋ยวมันวันไหนวันไหนก็ไม่ได้

มันมาแก้กิเลสมันจะกลายเป็นกิเลสมัดคอนะส่วนมากมันมาแก้กิเลสมีแต่ชื่อนะแต่กิเลสมัดคอไม่ได้พูดทั้งที่มันมัดตลอดเวลาเรื่องของกิเลสมันละเอียดมากนะละเอียดมากจริงๆนี่ที่มันเกินวิสัยของมนุษย์มนาธรรมดาเราจะไปรู้กับมันได้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแต่เราโทษ

เรียกวัดกันในโลกจึงเป็นมหาอุตมะมงคลอย่างยิ่งแก่โลกทั้งหลายให้ได้เห็นผิดถูกดีชั่วบาปบุญนรกสวรรค์สักทีหนึ่งพอศาสนานี้หายไปเพราะกิเลสในครอบหัวใจของสัตว์ไม่ให้มีความเชื่อความสนใจกับศาสนาศาสนาหมดไปอันนี้ก็มีแต่อันเดียวนั่นแหละครอบไว้อีกมองแล้วเห็นเลย

พุทธันดรหนึ่งพุทธันดรหนึ่งสติมันโผล่ขึ้นมาปัญญาแยบบ้างก็ไม่ได้เรื่องเท่าแสนห้อยมืดมิดปิดตาไปอีกไม่เลยพุทธันดรไม่รู้เลยวันหนึ่งวันหนึ่งไม่รู้ได้แค่ไหนไม่ได้แค่ไหนไม่ได้เรื่องนั่นหรือทำบินไปโน่นไปสร้างอะไรบ้างไม่รู้นะมันมักเป็นนักกรรมฐานเราไปอยู่นะสร้างก็ถือเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขึ้นมาไอ้สิ่งอย่างนั้นไอ้เรื่องหัวใจไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแล้วมันต้องเอาเรื่องนี้เข้าไปเหยียบย่ำทำลายหัวใจจนได้เราไม่เชื่อว่าจะอยู่ธรรมดาธรรมดา

มันสร้างอะไรขึ้นในวันนั้นมีไหมแต่ว่าเลยไม่ตอบเลยนะพวกหมาขี้เรื่อนหนึ่งว่ะหาแต่เรื่องเกาอยู่นั่นหัวใจที่มันดิ้นมันคันทำไมไม่เกาเกาลงไปตรงนั้นสิฟันลงไปตรงนั้นสิมันหายคันตรงนั้นแล้วอะไรจะมาทำให้คันไม่มีในโลกนี้มีกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นทำให้ดิ้นรนพอนี่มันราบไปเท่านั้นแหละอยู่ไหนอยู่เธอโลกธาตุมันก็เหมือนไม่มีนั่นจิตไม่ไปยุ่งสักอย่างเดียวถาดขันมันก็ไม่รับรู้อะไรกับเราอยู่นี่ก็เหมือนกับวัตถุทั้งหลายอยู่นะพี่นางไว้สิมันจริงแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นมันไม่ผิดอะไรกับสิ่งนี้มันต่างกันเรื่องความรับผิดชอบสัญชาตญาณที่มันรับผิดชอบกันเท่านั้นตรงนั้นเห็นอะไรต่างกันเพราะฉะนั้นมันจะไปเมื่อไรจะแตกเมื่อไรก็แตกไปสิเนี่ยเมื่อไรแตกมันก็เป็นธรรมชาติของมันอยู่นี้มันแตกไปเป็นธรรมชาติของมันอยู่นั้นมันผิดแปลกจากความเป็นอยู่นี้อย่างไรวะไม่เห็นผิดแปลกกันถ้าพูดถึงธาตุเนี่ยอยู่โน้นก็ธาตุเข้ามาอยู่ที่นี่ก็ธาตุ

มันจะเอาแบบศาสนาเซนเข้ามาก็เราไม่ใช่เซนว่ะเซนจะทำไงนั่งลงไปใครเป็นนั่งสมองงานเขาคว้านเขาตีเอาเลยนี่ถ้าเป็นอย่างนั้นนะผ้าเนี่ยตอนนี้ไม่มีหนังแล้วนั่นเนี่ยถูกคว้านแตกหมดเลยพวกนี้พวกหนังไม่ติดตัวคว้านดีไม่ดีไหมวัดป่าบรรดาจะ

เขาตามป่าตามเขามันมีบ้านเป็นหย่อมเป็นหย่อมก่อนผมไปเที่ยวตามนั้นเพราะฉะนั้นพอพูดขึ้นแถวนั้นผมจึงรู้หมดเพราะอยู่สกลแปดปีทองพรรษาแล้วก็ขึ้นเขาแล้วแน่ปีนี้ขึ้นช่องนี้ปีนั้นขึ้นช่องนั้นลงช่องนั้นปีนั้นขึ้นช่องนั้นหลายปีก็หลายปีมันก็รู้หมดก็ไปอยู่กับพวกนี้แหละไปอยู่กับเขาพอได้ยังชีวิตได้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งเพราะต้องการความเพียรมากเขาก็มาสนใจกับเราเป็นมิตรบาทเขามีอะไรเขาก็ให้ซะส่วนมากเข้าเปล่าเนี่ยพริกกับพริกอย่างขนาดที่ว่าบางทีได้พริกมาก็ได้เขาห่อปลาใส่บาตรมาให้ผมไม่ได้กินเจ้ะเขาไม่รู้นี่ปลาถ้าเขาหมกไปมันถูกแล้วมันก็กินได้อันนี้ไม่ให้ทั้งผักทั้งพริกโอ้ทั้งหอปลาก็มีนะมาเลยไม่ได้กินทั้งสองก็มีปลาแล้วผักกินกับข้าวเฉยๆกินได้ยังไงสุดท้ายก็ไม่ได้กินทั้งสองอย่างเจอมหาเจอนั่นนี่นะที่ว่านี่มันจนชินแล้วผมแล้วมันก็ไม่เคยสนใจนะก็แปลว่าเราไปหาอย่างนั้นนี่จิตของเรามันอยู่กับธรรมเนาะไม่ได้มาอยู่กับอาหารการกินก็อาหารยังไงเป็นไงมีหรือไม่มีมากหรือน้อยมันไม่สนใจมันมุ่งอยู่จิตมันอยู่ธรรมเนี่ยพอไปพยุงแล้วชีวิตให้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อความเพียรในธรรมทั้งหลายเท่านั้นเพราะมันไปอยู่ในที่นั้นมันถึงสบายความเพียรนั้นทั้งวันก็ได้ไม่มีใครไปกวนกลางคืนก็นั่งจนหลังคดหลังโขนว่างเลยอยู่ในที่นั้นถ้าเป็นเรื่องของปัญญาแล้วเหมาะที่สุดเลยนะเหมาะที่สุดเดียวมันสนุกหมุนตัวติ้วติ้วติ้วแต่ถ้าจิตจะไม่มีสมาธิก็ต้องมีผู้คอยเนี่ยมีหลักคือมีผู้พาอยู่พาไปไม่งั้นก็ไม่เป็นท่านะถ้าจิตมีสมาธิแล้วก็อยู่กับสมาธิก็เพลินสบายนี่ผมไปอยู่นู่นจิตมีสมาธิแล้วนะที่ว่านี่อยู่ในป่าในเขามันก็ไม่ได้เรื่องจะไปหาท่านอาจารย์นั่นปีแรกนี่ที่ไปจำพรรษาบ้านโคกมีแต่เจริญก็เกือบเจริญก็เกือบพอปีที่สองมาจำบ้านนามนนี่มันก็ขึ้นของมันได้แล้วนะมันเริ่มขึ้นมาตั้งแต่เดือนเมษาไม่ได้ลืมนะเพราะเจริญแล้วไม่เสื่อมตั้งเมษามาพฤษภาก็ฟัดกันเลยทีนี้เริ่มนั่งตลอดรุ่งมาตั้งแต่พฤษภาในพรรษาเอาเรื่อยเรื่อยเรื่อยสิบกว่าคืนแต่ไม่ได้นั่งตลอดรุ่งทุกวันนะเว้นไปบางทีสองคืนทีสามคืนบางทีเจ็ดคืนนะเอาทีนึงเอาทีนี่แหละที่เราได้เห็นเหตุเห็นผลของการเด็ดเดี่ยวผลของความเด็ดเดี่ยวของความจนกรอบมันได้ผลยังไงบ้างมันมารู้ชัดๆตรงนั้นตอนปีไหนก็ตามไม่พูดถึงเรื่องความเพียรทั้งทางด้านจิตใจและทางร่างกายหักโหมที่สุดก็คือปีพรรษาสิบในชีวิตของพระนี่ผมก็ปีนั้นคือวันหนักที่สุดนะคือมันพร้อมทั้งร่างกายทั้งจิตใจที่มันหักโหมด้วยกันฉะนั้นมาแล้วมันก็ค่อยสบายเลยผมก็ลืมตัวไปที่ไม่นั่งตลอดรุ่งเลยไปถึงขั้นปัญญาแล้วมันก็ลืมไปที่ไอ้เรื่องร่างกายนั่นมันก็ไม่ได้หาผมอย่างนั้นอีกแล้วเพราะอยู่ที่ไหนมันก็เป็นความเพียรอยู่นี่นั่งอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีมันไม่ได้ปราศจากความเพียรแม้ที่สุดเวลาฉันอาหารอยู่นี่มันก็ไม่ได้อยู่กับอาหารมันอยู่กับงานของมันต่างหากหมุนติ้วติ้วนี่เรียกว่ามันเป็นอัตโนมัติเนี่ยแต่จะนอนจะให้หลับมันก็ไม่ยอมหลับมันเพลินกับงานของมันอันหนึ่งเขาเรียกว่าอุทจจะมันเพลินในการพิจารณาหยุดพักแม้สมาธิมันก็ไม่สนใจนอกจากมันจะตายจริงๆแล้วมันก็เข้าไปหมอบในสมาธิสักตู้นึงอุทจจะก็ถูกมันเพลินไม่ใช่อุทจจะฟุ้งซ่านรำคาญไปอย่างโลกอย่างทั้งหลายสามัญธรรมดาอุทจักกุกุจักมันเป็นนิวรณ์ห้าในสามมันชนทั่วไปแต่อุทจักนี่มันเป็นธรรมละเอียด
ความเพลิดเพลินในความเพียรจนลืมพักผ่อนนอนหลับ

แต่ในเวลาพิจารณามันไม่ได้สนใจว่านี่คืออุทธัจจะนะมันไม่ได้ว่านะไม่ลืมตัวเครื่องมืออยู่กับตัวมันก็ไม่ออกใช้ก็เรียกว่าเราก็เรียนมาแต่มันก็อะไรอันหนึ่งที่มันหนักกว่าที่มันจะมาสนใจตรงนี้มันมีมันก็คือความเพลินในความเพียรมันหนักกว่าแล้วมันเลยไปที่อันนั้นหนักกว่ากำลังมันหนักกว่าฉะนั้นมันก็เลยไม่มาสนใจว่านั่นมันเพลินกันไปนะมาพักไปก่อนนะมันไม่ว่าไม่ว่าใช่พี่จนกระทั่งมันจะเป็นจะตายจริงมันเพียหมดในหัวใจมาพักสักทีภาวนาพักสมาธินะบังคับเอาไว้เลยเดี๋ยวแหมมันก็เหมือนกับเราเพิ่งฝึกหัดสมาธินะแต่มันต่างกันก็คือว่ามันมีฐานของมันอยู่แล้วเท่านั้นแหละคือว่ามันเข้าไม่ได้มันไม่เข้ามันเพลินกับงานต่างหากมันไม่ได้เพลินไปแบบโลกมันเพลินอยู่กับงานเราบางครั้งคือบังคับออกจากงานต่างหากเนี่ยที่มันต่างกันมันจริงว่าเหมือนกับไม่เคยมีสมาธิมาเลยมันไม่ยอมจะมาเข้ามันมีแต่หมุนน่ะทีนี้พอบังคับให้เข้าก็ฐานสมาธิมันเป็นฐานของมันอยู่แล้วมีปัญหาอะไรมาเข้ามันก็สงบพอสงบมันก็โอ้โหเหมือนถอดเชือกถอดน้ำนะเบาลงเบาโอ้พุทโธถี่ยิบผมไม่ลืมนะนั่นแหละที่เอาพุทโธมาบริกรรมในขณะนั้นบังคับมันไม่ออกมันแยบใส่งานเลยกันทีพอมันสงบมันแน่วไปโอ้มันสบายแสนสบายมันก็รู้มันก็น่าจะถ้าหลังถ้ามันลำบากให้รีบมาเข้านี้นะมันน่าจะไปชินกันมันก็ไม่ชินไงพอออกพอปล่อยภาพดึกผึ่งเลยกับงานเอาละพันกันเลยจนจะเป็นจะตายมันถึงจะกลับมาอีกทีนึงนี่พอมันผ่านไปมันถึงทำให้รู้ไปหมดเลยอ๋อตรงนั้นเป็นอย่างนั้นนั้นโคตรโคกเกินไปอะไรมันเพลินเกินไปตรงนั้นเพลินเกินไปมันก็รู้ถึงว่าอุทัจจะสมามานะนั่นก็คืออะไรมันก็ถือนั้นถือความรู้จุดที่รู้จุดที่เด่นก็คือจุดรู้พร้อมกับความผ่องใสความสง่าผ่าเผยความอิ่งอ้อยอิงอัศจรรย์มันทางมีของมันละที่เด่นนี่โอ้โหละเอียดมากมันเปิดกันออกได้หมดแล้วที่ว่าอ้อยอิงที่ว่าเพลินกล้าหาญชันชัยมันกลายเป็นกองขี้ควายเหลวไปหมดเลยไม่งั้นมันจะโอ้โหโอ้โหเหลือถ้าธรรมชาตินั้นไม่ประเสริฐยิ่งกว่านี้มันจะมาโอ้โหโอ้โหมาหลงกอดกองขี้ควายอยู่นี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะแต่ก่อนก็มันอ้อยอิงแล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นพิจารณาสิมันต่างกันขนาดไหนน้ำตามันพังมาละแตกละสลดสังเวชทั้งตัวเองทั้งอะไรพูดไม่ถูกน้ำตาพังทั้งสลดสังเวชหาไหนทำอยู่ที่ไหนทำอยู่ที่ไหนแบกกดขึ้นเขาลงนั่นทำนี่หาทำอยู่ที่ไหนทำที่ไหนอะไรนี่ก็ถูกที่ว่าแบกเงินขึ้นภูเขาแต่นี่มาเอาจุดนี้แล้วเหมือนกับนั่นเหลวไปหมดไปนู่นแบกอันนี้ไปทำไมไม่ดูความหมายว่างั้นแบกไปทำไมทำไมไม่ดูตรงนี้ก็ดูอยู่นั่นแหละทั้งเรื่องดูก็ดูมันทั้งไม่ดูอย่างคือมันไม่กระเทือนใจเหมือนอย่างที่มันเป็นแล้วนี่เอ๊ะมันจะไปอะไรมันทำให้โอ้ยนี่มันลำพึงความพึงด้วยความถึงใจทุกสิ่งทุกอย่างมันมีน้ำหนักเต็มที่

ขนาดนี้ใครจะรู้ได้ใครจะรู้ได้ถึงขนาดนี้น้ำพึ่งที่เคยใครฟังเขาก็บอกว่าบ้าไปเขาจะหาว่าเป็นบ้าเลยเขาไม่สนใจกับฟังเขาจะหาว่าบ้าอยู่ดีดีที่ใครคนหาว่าบ้ามีเหรอจะดูตั้งแต่ตรงนั้นก็เป็นอย่างนั้นเรียกว่าเป็นเรื่องสุดวิสัยใครจะรู้ได้เห็นได้เมื่อมันขนาดนี้แล้วใครจะมารู้ได้เห็นได้ขนาดนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าสุดวิสัยทั้งโลกมันจะสุดวิสัยไปพูดให้ฟังก็จะหาว่าเป็นบ้านี่เป็นบ้ามาไหนมาพูดอะไรมันไม่พูดถึงก็ดีกว่าที่จะพูดเนี่ยขนาดนั้นมันเป็นอยู่ไปกินไปพอถึงเวลามันแล้วก็ปล่อยทิ้งมันเชื่ออันนี้ไปก็สบายดีกว่าที่จะมาพูดให้เขาว่าบ้าเนี่ยมันเอาแต่เฉพาะจุดปัจจุบันมาพูดมันก็ทำให้คิดไปอย่างนั้นเองนี่พอกระจายไปถ้าเป็นของสุดวิสัยที่ใครจะรู้ได้ก็นี่รู้ได้ไงรู้ได้เพราะอะไรนะทีนี้มันจะกระจายไปหาปฏิปทาแล้วนะมันรู้ได้มันรู้ทั้งหลายมันรู้ได้มีเสียของรู้ยังไงจะมารู้ได้ล่ะรู้ได้เพราะอะไรรู้ได้เพราะปฏิปทาข้อปฏิบัติก็เมื่อพูดถึงปฏิปทาข้อปฏิบัติแล้วทำไมจะไม่รู้ได้พระพุทธเจ้าสอนโลกพระพุทธเจ้าแต่รู้แล้วกับเพียงองค์เดียวเห็นไหมท่านเอาอะไรมาสอนโลกเอาปฏิปทาใจมันก็เหมือนกับมันคลายมันออกมาเกี่ยวกับเรื่องมีความท้อถอยอ่อนในใจอ่อนใจอะไรเกี่ยวกับคนอื่นมันก็ยังมันก็วิ่งไปเองเรื่องของพระพุทธเจ้าท่านว่าในตำราพระองค์ทรงตำรงแขวน้อยนะมันก็คงจะเป็นลักษณะนี้ถ้าดูในวงปัจจุบันนั้นแล้วมันก็ทำให้คนแขวน้อยก็ทำให้ว่าสุดวิสัยสุดวิสัยแต่มันแยกไปปฏิปทาเครื่องดำเนินทำไมถึงรู้ได้เนี่ยพิจารณาไงพิจารณาเนี่ยเมื่อมีทางมันก็เข้าถึงบ้านสูงขนาดไหนเมื่อมีบันไดมันก็ขึ้นได้ไปได้นี่หรือกายสันกายกรรมเมื่อมีทางเหลือมันก็ไปได้นี่อันนี้เรือขนาดไหนทำเครื่องดำเนินมามีอยู่ปฏิปทาเครื่องดำเนินนี่พออันนี้ออกแล้วมันก็ทำให้จิตใจคลี่คลายออกเกี่ยวกับโลกทั้งหลายพระพุทธเจ้าเรียกพระมังกรน้อยขั้นตอบมาก็มีแต่พระไทยสั่งสอนตัดยังไงที่ว่าถ้ามาผมมาราธนาเนี่ยพวกเราไปที่ว่าไงฟังกันมาก็จนหูจะฉีดเนี่ยทำมันจะฉีดเพราะการฟังไม่ได้เรื่องในเราอะไรในระยะปีนี้มานี่ผมไม่ก็เอาแม่ไม่ได้นะตั้งแต่เดือนไหนมานะตั้งแต่พฤษภาคมมิถุนามาเนี่ยนานๆถึง10 กว่าวันประชุมกันสุขภาพแบบหน่อยบ้าง

ภาษา38เมน3ยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยเวลาไหนก็ดีเดี๋ยวนี้ว่าเรามันเหลวมากเลยนะผมก็ไม่ได้สอดส่องดูแลเหมือนแต่ก่อนนะป่วยตามธาตุตามขันธ์ไม่อยากเล่นกับอะไรแล้วเวลานี้ก็ยิ่งพระเองก็ยิ่งเป็นผ่านเป็นผ่านหนีแบบรับหูรับตาอยู่กับหมู่กับเพื่อนนะไม่ได้มองอะไรเดี๋ยวนี้อยู่ไปเฉยใครเป็นยังไงต่อไงมันก็ไม่ได้ดูเลยปล่อยตามบุญตามกรรมง่ายว่าต่างก็มาศึกษาหูตามีอยู่แล้วด้วยกันทุกคนจะเรียนดีๆสำคัญพูดเสียงแหบอยู่ตลอดนะต่อไปนี้จะพูดธรรมะคำที่ว่าธรรมนั้นเป็นธรรมชาติมีมาดั้งเดิมมีอยู่แล้วแต่การไหนๆเช่นเดียวกับโลกที่มีเป็นคู่เคียงกันมาแต่อาศัยผู้รื้อฟื้นขึ้นมาเป็นยุคเป็นสมัยเช่นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาตรัสรู้ธรรมแล้วประกาศสอนโลกมาโดยลำดับลำดาไม่ได้แสดงออกตลอดกาลเวลาเหมือนโลกที่แสดงตัวอยู่ตลอดเวลานี้คำว่าโลกคือกิเลสวัฏที่พาสัตว์จิตวิญญาณของสัตว์ให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเกิดแก่เจ็บตายหมุนไปตามนาจแห่งกรรมของตนด้วยนอกจากหมุนเพราะอำนาจแห่งกิเลสพาให้เกิดแล้วยังหมุนไปตามอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่ตนทำไว้ที่เรียกว่ากรรมวัฏกิเลสนั่นแหละเป็นสาเหตุให้ทำกรรมแล้วก็เป็นวิปากวัฏหมุนกันไปหมุนกันมาเป็นวัฏวนสามท่านเรียกว่าวัฏวนสามเราก็จำไม่ค่อยได้แล้วเวลานี้กิเลสวัฏกรรมวัฏวิปากวัฏนี่หมุนรอบตัวอยู่เหมือนมดไต่ขอบด้งนั่นแหละหมุนไปหมุนมาอยู่อย่างนี้ทำงานบนหัวใจสัตว์โลกทุกประเภทเรื่อยมาไม่มีเวลาจับยังหมุนไปตามหลักธรรมชาติของตัวเองที่เรียกว่าอัตโนมัติส่วนธรรมะนั้นได้ปรากฏขึ้นมาเป็นครั้งเป็นคราวระงับดับกงจักรทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟเผาไหม้สัตว์โลกให้สงบร่มเย็นไปเป็นรักเป็นตอนเป็นเกาะเป็นดอนไม่ใช่จะตลอดตัวถึงไปหมดทุกตัวสัตว์เป็นหลักธรรมชาติที่มีมาดั้งเดิมพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็มาตรัสรู้ในหลักธรรมชาติเหล่านี้แหละแก้ก็แก้สิ่งที่เป็นภัยต่อสัตว์อันเป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งด้วยธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับน้ำชาติที่มาชะล้างสิ่งสกปรกหรือว่าเป็นน้ำดับไฟเป็นยุคเป็นสมัยก็ได้ธรรมชาตินี้มีมาดั้งเดิมผู้ใดก็ตามถ้าได้ยำเข้าถึงอริยสัจตรัสขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าบ้างเป็นพระสาวกทั้งหลายบ้างแล้วท่านเหล่านี้แลจะจับเอาจุดแห่งอริยสัจซึ่งเป็นที่อุบัติแห่งท่านผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายนี้กระจายออกไปทั่วโลกดินแดนให้เห็นเรื่องกิเลสวัฏกรรมวัฏวิปากวัฏหมุนเวียนไปมาอยู่ตลอดเวลานี้อย่างแจ่มแจ้งตลอดโดยไม่จำเป็นจะต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้า
ก็ได้ในขั้นพระอรหัตตบุคคลแล้วสามารถทราบได้อย่างชัดเจนในเรื่องความเป็นมาของสัตว์กิเลสวัฏนี้ในสามประเภทนี้อริยสัตว์เท่านั้นเป็นผู้เป็นธรรมชาติที่จะทำลายให้แตกกระจายออกไปให้รู้ให้เห็นในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ทั้งหลายซึ่งสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ไม่เห็นเลยแต่ท่านผู้นี้ท่านเหล่านี้รู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์พระทัยและประจักษ์ใจด้วยกันต่างแต่ภูมิกว้างแคบต่างกันเท่านั้นเช่นภูมิของพระพุทธเจ้าแต่พระองค์นี้กว้างขวางสุดสมมตินิยมครอบอำนาจของกิเลสไปหมดคือรู้ตลอดทั่วถึงทั้งแดนแห่งธรรมและแดนสมมุตินี่คือพระพุทธเจ้าเป็นพุทธวิสัยสามารถรู้ได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเพราะฉะนั้นจึงนำธรรมะมาสั่งสอนสัตว์ทั้งหลายได้ตลอดทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นโลกใดทรงรู้แจ้งเห็นจริงหมดตลอดอุบายต่างๆที่จะนำมาแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกที่เหมาะสมแก่ภพใดชาติใดหรือรายใดก็ตามจะทรงแนะนำสั่งสอนตามความเหมาะสมนั้นๆถัดจากนั้นลงมาก็คือพระสาวกท่านที่รู้แจ้งแทงทะลุในอริยสัจผุดขึ้นเป็นอรหัตตบุคคลสามารถรู้แจ้งเรื่องของสัตว์ทั้งหลายได้อย่างเป็นอย่างดีตามวิสัยของสาวกนั้นๆ นี่แหละเครื่องยืนยันเรื่องธรรมเรื่องโลกที่ว่ามีคู่เคียงกันมานี้มีอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์ถ้าเราอ่านเพียงตำรับตำราเท่านั้นแง่ไหนตำราไม่มีเราก็ไม่ทราบแง่ไหนที่ตำราแสดงเอาไว้เราก็พอทราบได้บ้างเพราะเราไม่ทราบด้วยตัวเองของเราในจุดกลางแห่งวัฏจักรอันนี้คืออะไรมันอยู่ที่ตรงไหนมันก็อยู่ที่องค์อริยสัจนี้เหมือนกันวัฏจักรนี้อยู่ในอริยสัจคือสมุทัยสัจนั่นแหละที่ว่ากิเลสเป็นเครื่องบังคับให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมจะเป็นอะไรที่ไหนไปเมื่อได้หักกงกรรมสมุทัยสัจนี้แล้วกับทุกขสัตว์ไปพร้อมๆกันแล้วด้วยอำนาจแห่งมรรคสัตว์จนกลายเป็นผลขึ้นมาเป็นนิโรธแล้วท่านย่อมรู้แจ้งแทงทะลุในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้กระจายไปทั่วโลกดินแดนแห่งสัตว์ที่มีวิญญาณครองตลอดทั่วถึงเพราะอันนี้เท่านั้นเป็นผู้หมุนเวียนเป็นธรรมชาติที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงในจิตวิญญาณของสัตว์โลกด้วยเหตุนี้โลกจึงมีการเกิดการตายการเกิดการตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงดีชั่วสูงต่ำไม่มีประมาณอยู่ตลอดมาและยังจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปตามวัฏจักรวัฏวนมันพาหมุนไปจนกว่าจะสิ้นสุดวิมุตติด้วยอำนาจแห่งความดีของผู้บำเพ็ญนั่นแหละจึงจะระงับดับลงได้เช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเป็นผู้ระงับดับสิ่งเหล่านี้ได้แล้วจึงได้มองดูธรรมชาติอันนี้ด้วยความผ่านมาของพระองค์และของพระสาวกองค์นั้นด้วยด้วยความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายที่ได้สวยกรรมมากน้อยเพียงไรเพราะอำนาจแห่งกิเลสวัฏนี้ด้วยจึงรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดนอกจากท่านจะนำมาแสดงเช่นอย่างพระสาวกท่านจะนำมาแสดงอย่างละเอียดทั่วถึงตามสถานที่หรือพบแห่งสัตว์นั้นๆมากน้อยเพียงไรนั้นมันเป็นวิสัยของท่านถ้าไม่ใช่วิสัยที่ควรจะแสดงก็จะแสดงไปหาประโยชน์อะไรเพราะเป็นอาถรรพ์ประโยชน์อะไรเพราะเป็นอาถรรพ์ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับการแสดงเพียงรู้เพียงเห็น

พราะกิเลสวัฏนั้นสัตว์ไม่อาจจะรู้ว่าอาจจะรู้ว่าเป็นยังไงเริ่มกรรมวัฏแล้วก็หมุนมาที่เหลสวัสดิ์กรรมวัฏวิปากวัฏว่าสัตว์ทั้งหลายได้ทำบาปทำบุญแล้วเป็นผลขึ้นมาให้ลงต่ำบ้างให้ขึ้นสูงบ้างคือให้ดีบ้างให้ชั่วบ้างให้สุขบ้างทุกข์บ้างสุขมากทุกข์มากสุขน้อยทุกข์น้อยตามอำนาจแห่งกรรมของตนเรื่อยมาโดยลำดับลำดาจากนั้นหากท่านผู้ที่มีความสามารถแก่กล้าที่จะรู้ต้นเหตุแห่งกิเลสวัฏซึ่งเป็นตัวหมุนนี้ได้มากน้อยเพียงไรแล้วท่านจึงนำมาแสดงพอสมกับภูมิแห่งท่านผู้ที่ควรจะรับไว้ได้และหลุดพ้นไปได้เพราะอำนาจแห่งธรรมอันเป็นความจริงสุดส่วนนี้เช่นพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง5ไม่เกี่ยวกับเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องอะไรทั้งนั้นนี่ผู้นี้เหมาะแล้วกับกิเลสวัฏลงในสมุทัยยสัตว์เลยทันทีดังที่เราทราบแล้วในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรมีแต่องค์อริยสัจล้วนๆล้วนๆจากนั้นอนัตตลักขณสูตรก็เป็นองค์อริยสัจเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องเหล่านี้เป็นอริยสัจไปอริยตะปริยายสูตรก็เป็นเรื่องอริยสัจแต่กระจายออกไปองค์อริยสัจแท้คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคกระจายออกไปเป็นกิ่งก้านแขนงแตกออกไม่มีประมาณล้วนแล้วตั้งแต่เป็นมาจากอริยสัจนี้ทั้งนั้นท่านแสดงเรื่องกิเลสวัฏขึ้นทันทีเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้สมควรที่จะรื้อถอนสิ่งเหล่านี้ออกจากใจได้แล้วไม่มีที่สงสัยพระองค์ก็ทรงแสดงอย่างนี้ถ้ายังเป็นไปไม่ได้อันเป็นสาธารณะของโลกทั่วไปท่านก็เริ่มแสดงตั้งแต่เรื่องการกระทำคือศาสนธรรมแสดงลงเรื่องของกรรมเป็นหลักใหญ่ออกมาจากกิเลสวัฏมาแสดงเรื่องของกรรมกรรมดีกรรมชั่วทำดีทำชั่วทำบาปทำบุญได้เสวยผลเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบาปเป็นกรรมหนักเบามากน้อยเลื่อยไปให้สัตว์ทั้งหลายได้ทราบให้รู้วิธีละวิธีแก้วิธีถอนและรู้วิธีบำเพ็ญไอ้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้เจริญงอกงามภายในจิตใจของตนเพื่อให้เป็นผลของเรียกว่าวิปากวัฏคือผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วผู้นั้นเป็นผู้เสวยจนกระทั่งทุกวันนี้ทรงแสดงมาโดยลำดับไม่พ้นจากหลักแห่งกรรมนี้เลยสั่งสอนสัตว์โลกธรรมชาติที่มีอยู่ดั้งเดิมอย่างไรก็ทรงแสดงการทำความชั่วไปตกนรกนรกก็มีอยู่แล้วดั้งเดิมเหมือนกับบาปกับบุญนี่แหละไม่ผิดจากบาปจากบุญนี่เลยนรกแต่ละหลุมละหลุมละหลุมมีตามขั้นตามภูมิแห่งความชั่วของสัตว์โลกที่จะพึงไปตกในที่เหมาะสมกับกรรมของตนนั้นๆขึ้นมาเป็นภพเป็นชาติเป็นเปรตเป็นผีเป็นเทบุตรเทวดาเกลื่อนอยู่ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีช่องว่างในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่เสวยผลอยู่ทั่วไปนี้หาช่องว่างไม่ได้เลยนี่พระองค์ทรงก็ทรงแสดงให้ทราบอย่างนี้ตลอดถึงขั้นสูงขึ้นไปนับแต่เทวดาลุกะเทวดาภูมิเทวดาเนี่ยเรียกว่าภูมิเทวดาอากาศาเทวดาขึ้นถึงเทวพวกเทพทั้งหลายในสวรรค์ชั้นนั้นๆขึ้นถึงพรหมโลก16ชั้นที่เกี่ยวกับเท้ามหาพรหมหรือพรหมทั้งหลายก็แสดงไว้โดยถูกต้องแม่นยำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนสิ่งทั้งหลายนั่นแหละไม่มีอะไรบกพร่องคำว่าบาปก็เป็นความจริงบุญก็เป็นความจริงอันหนึ่งที่มีอยู่แล้วทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วด้วยพระจักขุญาณอย่างทราบตลอดทั่วถึงว่านรกก็ดีไม่ว่าหลุมใดสวรรค์ก็ดีไม่ว่าชั้นใดตลอดพรหมโลกถึงนิพพานพระองค์ทรงผ่านทรงรู้ทรงเห็นไว้หมดเรียบร้อยแล้วนำมาสั่งสอนสัตว์โลกให้รู้เห็นตามนั้นแล้วให้มาประพฤติปฏิบัติดัดกายวาจาใจของตนด้วยการกระทำคือละบาปบำเพ็ญบุญบำเพ็ญคุณให้เกิดผลเกิดประโยชน์

แก่ตนเพื่อจะเป็นการส่งเสริมจิตใจซึ่งกิเลสสวัฏมันรุมล้อมอยู่นี้ให้ค่อยจืดจางและค่อยหายไปโดยลำดับลำดาและเพื่อบุญกุศลเข้าช่วยสนับสนุนให้จิตใจนี้ได้ไปเกิดในสถานที่ดีหากว่าจะได้เกิดต่อไปอยู่ยังไม่ขาดภพขาดชาติเพราะที่เหลือยังมีอยู่ในจิตสันดานก็ให้ได้ไปเกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมเป็นขั้นขั้นภูมิภูมิขึ้นไปส่วนใดที่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแสดงไว้แล้วนั้นไม่มีเลยในสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายสามแดนโลกธาตุนี้ทรงแสดงไว้แล้วทั้งนั้นเบื้องต้นได้กล่าวถึงเรื่องธรรมเรื่องโลกโลกคือเรื่องของมวลแห่งกิเลสทั้งหลายธรรมหมายถึงวิสุทธิธรรมซึ่งธรรมที่บริสุทธิ์ล้นล้วนเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ดั้งเดิมแต่ทั้งสองอย่างนี้เป็นข้าศึกซึ่งกันและกันเป็นเครื่องลบล้างกันจึงต้องมีมาด้วยกันประหนึ่งว่าถ้าเป็นภาษาวิญญาณของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เหมือนเป็นคู่เดือดคู่แค้นกันมาคู่ต่อสู้กันมาคู่อริศัตรูต่อกันมาความจริงก็ไม่ผิดอะไรกับความสกปรกกับน้ำที่สะอาดชะล้างกันเท่านั้นแหละนี่แยกออกไปเป็นปุคลาธิฐานเป็นเรื่องของบุคคลจึงเป็นเหมือนหนึ่งว่าเป็นคู่เดือดคู่แค้นนี่เป็นคู่ปรปักษ์กันมาโดยถือหัวใจเป็นสนามรบเป็นเวทีที่อยู่ของธรรมชาติทั้งสองนี้แต่ส่วนมากธรรมชาติฝ่ายต่ำนี้เป็นเจ้าของครองอยู่ภายในนั่นจึงมีอำนาจมากหนุนจิตใจดวงแต่ละดวงละดวงให้เป็นไปอย่างไรเป็นไปได้ตามความมุ่งหมายของมันท่านจึงเรียกว่ากิเลสวัฏมันหมุนให้ทำกรรมอันใดก็ทำทำบาปก็ทำก็ทำทำประเภทใดก็ตามความอยากมันเป็นกิ่งล่อลวงให้จัดทั้งหลายหลงกลของมันแล้วอยากทำอยากพูดอยากคิดอยากไปอยากมาอยากกระดิกพลิกแพงในสิ่งที่เป็นไปตามเพลงของมันนั่นแหละสัตว์โลกทั้งหลายไม่มีทางที่จะทราบได้เห็นได้รู้ได้จึงต้องหมุนไปตามของมันแล้วก็โกยผลขึ้นมาให้เป็นความทุกข์ความทรมานสิ่งที่ล่อลวงสัตว์โลกก็คือความอยากหมุนไปเรื่อยเรื่องความอยากอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้นี่สิ่งล่อลวงเยาวยาเคลือบน้ำตาลมันเคลือบไว้อย่างนั้นเราไม่รู้ว่าความอยากนี้เป็นประเภทใดเป็นยาพิษหรือเป็นอะไรเราก็รู้แต่เพียงว่าเราอยากแต่เราก็ผูกก็อยู่ไม่คำนึงว่าไปเพื่ออะไรอยู่เพื่ออะไรทำเพื่ออะไรทำดีหรือทำชั่วทำผิดทำถูกประการใดเราไม่สามารถที่จะทราบได้มีแต่ธรรมชาตินี่มันหนุนออกไปเรื่อยๆสัตว์โลกจึงลุ่มหลงไปไม่มีประมาณความโลภจึงไม่เคยเหือดแห้งภายในจิตใจของสัตว์โลกเพราะความอยากมีความโลภต้องมีราคะตัณหาเป็นเครื่องหนุนอยู่ภายในจิตใจตัวนี้รุนแรงเอามากทีเดียวโลภก็โลภเพราะอันนี้เป็นสำคัญนี่แหละที่ว่ากิเลสตัวสำคัญเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชเราล้มละนาวละนาวไปเพราะอันนี้เองเป็นตัวสำคัญมากขอให้ทุกท่านได้นำมาพินิจพิจารณาอย่ามีความสนิทติดจมกับมันเอาให้จริงให้จังนี่พูดถึงเรื่องความหมุนของกิเลสโลกกับธรรมที่หมุนกันไปแล้วแยกเข้ามาถึงราคะตัณหานี่ก็ทำให้อยากยิ่งอยากหนักอยากแน่นอยากไม่คำนึงคำนวณมีแล้วก็อยากมีมากเท่าไรไม่เพียงพอก็คือธรรมชาติอันนี้แล้วผลของมันก็เหมือนกับไฟได้เชื้อส่งเปลวจุดเมฆเพราะฉะนั้นโลกจึงมีความรุ่มร้อนอยู่ทั่วหน้ากันมองโลกเราอย่ามองด้วยความดูถูกเหยียดหยามอย่ามองด้วยความชมเชยสรรเสริญโดยถ่ายเดียวตามที่ตนชอบใจอยากชมเชยสรรเสริญและอยากตำหนิติทาติขินนินทาแต่ให้มองดูตามหลักความจริงมีธรรมเป็นที่ตั้งมีธรรมเป็นจุดศูนย์กลางสรุปลงในธรรมยุติลงในธรรมเป็นที่ยุติได้ก็คือการโลกนี้เราอย่ามองว่าคนนั้นสูงคนนี้ต่ำคนนั้นมั่งมีคนนี่มีฐานะยากจนหรือสัตว์ทั้งหลายต่ำต้อยน้อยหน้าอะไรคน
เป็นผู้มียศถาวรศักดิ์สูงต่ำประการใดมีเงินทองเข้าของมากน้อยอย่ามองสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สถานที่เกิดแห่งความสุขกิเลสไม่ได้เกิดอยู่กับสิ่งเหล่านี้แต่มันเกิดอยู่ที่ใจโดยอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องเสริมไฟเท่านั้นแหละเป็นปุ๋ย มีเงินมากก็ลืมเนื้อลืมตัวนั่นมีสมบัติพัฒฐานมากลืมเนื้อลืมตัวมีบริษัทบริวารมากลืมเนื้อลืมตัวมียศถาบรรดาศักดิ์มากเท่าไรลืมเนื้อลืมตัวความลืมเนื้อลืมตัวนั้นเป็นทางโล่งของกิเลสที่จะสั่งสมความชั่วช้าละมกทุกสิ่งทุกอย่างโกยเข้ามาหาผู้ที่หลงตัวลืมตัวอันเป็นไปกับคนมายาของกิเลสนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงมองเข้ามาสู่ใจมองเข้ามาสู่ใจนี้จะเป็นฟืนเป็นไฟไปตามๆกันหมดเพราะไม่มีน้ำดับไฟคือธรรมความโลภก็รุนแรงมีอยู่ตลอดเวลาทั้งมหาเศรษฐีกุฎุมพีพ่อค้าประชาชนคนธรรมดาจนกระทั่งคนทุกข์ไร้เข็นใจมีฟืนมีไฟธรรมชาตินี้เผาอยู่ราคะตัณหาเผาอยู่ในใจทุกดวงทุกดวงความโกรธความฉุนเฉียวหาทางระบายออกมาได้จนเป็นทำลายคนอื่นสัตว์อื่นให้แหลกเหลวไปหมดไม่มีประมาณอย่างนี้ก็เพราะธรรมชาติอันนี้แหละเป็นความเป็นธรรมชาติที่บีบคั้นสัตว์ทั้งหลายให้ทำตามอำนาจของมันแต่เราก็ถือมันมาเป็นเราเชื่อว่าทำตามอำนาจของเราทำไปแล้วเราจะมีความสุขความเจริญและสมใจเราเช่นได้ฆ่าเขาที่สมใจเราได้มาตามความชอบใจก็สมใจเราสมใจเราก็คือสมใจกิเลสนั่นแหละเราอยู่ใต้อำนาจของกิเลสกิเลสมันเคยให้ความสุขแก่เราที่ไหนมันไม่เคยมีตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานเพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงนับวันรุ่มร้อนขึ้นมากมายก่ายกองผิดปกติธรรมดามากมายสิ่งยั่วยวนก็คือวงกงกรรมของมันนั่นแหละหรือวงล้อของมันนั่นแหละหมุนมาเพื่อเป็นการส่งเสริมดอกลวงให้มันมีกำลังทวีรุนแรงมากขึ้นสิ่งยั่วยวนทั้งหลายเราเห็นไหมทุกวันนี้มีมากน้อยเพียงไรเกิดมาตั้งแต่พ่อแต่แม่ปู่ย่าตายายของเราไม่เคยเห็นสิ่งนรกจกเปรตทั้งหลายมันก็ล่วงไหลเข้ามาข้ามฟ้าข้ามเมฆข้ามทวีปดินแดนเข้ามาสู่เมืองไทยของเราจนกระทั่งมาสู่ตัวของเราครอบครัวของเราแต่ละรายละลายสู่บุคคลแต่ละคนละคนแล้วจนเป็นจะชิบหายป่นปี้ไปหมดตามมันเราก็ยังไม่รู้เพราะเราโง่ต่อคนมายาของกิเลสเวลานี้โลกมีความเจริญที่ตรงไหนมองไปเห็นแต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทรายสร้างกันขึ้นจนเป็นบ้าบางคนเป็นบ้าจริงๆนะเพราะความคิดมากความอยากมันเหลือหลายเวลาจะอยากได้อะไรก็อยากได้จนเกินเหตุเกินผลสุดแล้วเป็นติดหนี้ติดสินเขาพลุงพลังคิดหาทางออกไม่ได้ฆ่าตัวตายก็มีเยอะนี่เพราะอำนาจของกิเลสตัวนี้แหละมันหมุนคนนั้นก็เอามาล่อแบบนั้นคนนี้มาล่อแบบนี้ได้ตั้งแต่คนมายาของกิเลสทั้งนั้นมาหลอกมาลวงกันคนทั้งคนทั้งเขาทั้งเราจึงเป็นกิเลสเป็นฟืนเป็นไฟไปตามๆกันหมดหาผู้ที่จะสงบร่มเย็นไม่ได้เพราะมีธรรมความรู้สึกตัวสติธรรมไม่มีในใจพุทโธธัมโมสังโฆไม่มีในใจบาปบุญกรรมดีกรรมชั่วไม่มีในใจนรกสวรรค์นิพพานไม่มีในใจความตายไม่ได้อยู่ข้ามฟ้าไม่มีในใจคนเราจึงลืมเนื้อลืมตัวลืมไปได้ทั้งเขาทั้งเราไม่ตำหนิผู้หนึ่งผู้ใดเพราะหลักธรรมชาติอันนี้มีอยู่กับหัวใจทุกคนมันต้องหมุนบุคคลไปและสัตว์ทั้งหลายให้เป็นอย่างนี้ทั่วหน้ากันนี่เราอย่าว่ามีแต่เฉพาะมนุษย์นะสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอีกเต็มตามแบบของสัตว์สัตว์แต่ละประเภทจะเป็นไปตามแบบของสัตว์เป็นฟืนเป็นไฟตามแบบของสัตว์เพราะการขวนขวายนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสพาให้สัตว์ทั้งหลายดิ้นรนทั้งนั้นไม่ใช่อื่นใดไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลเทวดาอินทร์พรหมมีธรรมชาตินี้เป็นเครื่องเป็นกงจักรหมุนอยู่ภายในจิตใจแต่ไม่มีใครมองรู้มองเห็นมันจึงสนุกตั้งบ้านตั้งเรือนตั้งท่วมมันไม่มีแล้วท่วมซึมถ่ายเลยถ่ายเลยบนหัวใจของสัตว์โลกเต็มไปหมดแต่เรามองดูเผินๆก็เจริญบ้านนั้นเจริญบ้านนี้เจริญแล้วไปดูแต่ถนนหนทางอันเป็นดินเป็นหญ้ามองดูตั้งแต่อิฐแต่ต
ึกรามบ้านช่องว่าหรูหราฟู่ฟ้าก็เป็นของ

วยของงามเป็นของที่น่ารื่นรมยินดีความรื่นรมยินดีอันนี้มันก็เป็นเครื่องล่อของกิเลสที่จะหลอกคนให้ยับยั้งตัวไม่ได้หมุนไปจนตายเราก็ไม่รู้ฉากหลังของมันนั่นละเครื่องล่อลวงแล้วก็อยากทำได้แค่นี้แล้วไม่พอใจอยากทำอีกเท่านั้นอยากไม่หยุดไม่ถอยความอยากนี้จึงเป็นเหมือนเชื้อไฟใส่เข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งแสดงเปลวให้ลุกจดเมฆสูงจดเมฆขึ้นไปความทุกข์ก็ยิ่งวุ่นวายเราไปหาความสุขที่ไหนกับกิเลสมันไม่ได้แหละมีแต่ฟืนแต่ไฟอย่างนั้นใครก็ตามเถอะถ้าไม่มีการยับยั้งตัวให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีมีเมืองพอบ้างตั้งแต่เรารับทานก็มีเมืองพอกันไม่ตั้งบ้านตั้งเมืองขึ้นมามันก็รู้ด้วยกันทุกคนพอรับทานอิ่มแล้วก็หยุดไปเป็นพักๆอันนี้ก็เหมือนกันถ้ามีธรรมในใจแล้วก็มีการพักผ่อนหย่อนตัวหยุดไปเป็นพักๆเข้าวัดเข้าวาจำศีลภาวนาระลึกถึงอัตถึงธรรมเฉพาะอย่างยิ่งมรณะคือความตายเมื่อระลึกไว้อยู่ในใจวันอย่างน้อยก็ให้วันได้วันละ5หนก็ยังดีระลึกถึงความตายจะเป็นการเหยียบเบรกข้ามล้อไม่ให้มันดิ้นรนกวัดแกว่งเอาซะจนเป็นกงจักรเผาหัวใจเจ้าของตลอดเวลาจนกระทั่งถึงหลับดีไม่ดีหลับไม่ได้เพราะอำนาจแห่งฝ่ายต่ำนี้มันหมุนตัวของมันที่กล่าวมาทั้งมวล นี้คือกิเลสวัฏเรียกว่าวัฏจักรเป็นคู่ศัตรูกันกับธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ธรรมชาตินี้มีอยู่ตลอดไปยิ่งไม่มีธรรมไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสรู้เป็นสุญญากาศว่างเปล่าจากศาสนาด้วยแล้วสัตว์โลกทั้งหลายไม่ว่ามนุษย์มนาเทวดาอินทร์พรหมมันจะเป็นฟืนเป็นไฟไปตามๆกันเป็นแต่เพียงว่ามากน้อยต่างกันเท่านั้นแต่การแสดงเปลวนี้จะมากขึ้นโดยลำดับเพราะไม่มีน้ำดับไฟในเวลานี้ยังมีพอประมาณก็ยังพอรู้สึกได้บ้างเราเป็นชาวพุทธถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เวลาจะเป็นจะตายก็เข้าห้องพระระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วกราบลงชั่วขณะหนึ่งก็เย็นใจนั่งภาวนาลำพึงถึงความเป็นความตายความได้ความเสียความเป็นมาของตนตลอดความที่จะเป็นไปข้างหน้าจะได้อะไรติดเนื้อติดตัวของตนไปบ้างเวลานี้มีแต่ความหมุนเป็นไปตามหน้าของกิเลสความหมุนมาเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อแก้ตนเองถอดถอนตนเองให้หลุดพ้นไปจากสิ่งผัวพันทั้งหลายเหล่านี้มีหรือไม่มีก็ได้คำนึงในห้องพระบ้างสำหรับชาวพวกเราถ้าไม่ได้คำนึงอย่างนี้แล้วตายทิ้งเหมือนสัตว์นั่นแหละเราอย่าทะนงตัวว่าเราเป็นมนุษย์สูงกว่าสัตว์มันไม่มีอะไรสูงกว่าเขาแหละความรู้ความเห็นความเป็นเรื่องออกมาจากกิเลสด้วยกันกิเลสเป็นผู้ขยี้ขยำตำให้แหลกแตกกระจายไปเช่นเดียวกันแล้วเราจะอวดเนื้ออวดตัวยิ่งอยู่ยังไงว่าเรานี่สูงกว่าสัตว์สิ่งทั้งหลายที่เสวยก็เหมือนกันกับสัตว์สิ่งที่พาให้ทำก็มีตั้งแต่เรื่องของกิเลสพาให้ทำจะพาคนห่อเหินเดินฟ้าไปที่ไหนก็มีตั้งแต่เรื่องความทุกข์ความทรมานล้วนๆนั่นแหละเต็มอยู่ภายในจิตใจเนี่ยถ้าไม่มีธรรมเข้าแทรกจิตใจแล้วใครก็ใครเถอะอยู่ไปเป็นวันเป็นวันเท่านั้นพอถึงวันตายความหวังนี่หวังด้วยกันทุกคนเต็มหัวอกหัวใจนั่นแหละแต่มันไม่สมหวังสิ่งที่ไม่สมหวังมันก็เอาความทุกข์ยัดเข้ามาแทงเข้ามาขยำเข้ามาภายในใจของเรานี่แหละและโลกนี้หาความสุขที่ไหนได้มีที่แน่นอนที่ไหนพอที่จะปลงจิตปลงใจฝากเป็นฝากตายลงได้ในสิ่งที่เราหวังทั้งหลายนั้นมันไม่มีมันมีแต่ความผิดหวังทั้งเขาทั้งเราเต็มแผ่นดินแผ่นหญ้าเต็มไปหมดเฉพาะมนุษย์เรานี่ก็เต็มไม่ว่าโลกไหนทวีปใดเราอย่าไปมองข้ามมาอยู่เมืองนั้นเมืองนี้มีความผาสุกสบายเมืองเขาเจริญเมืองนั้นเจริญทวีปนี้เจริญมันเจริญด้วยฟืนด้วยไฟเผาไหม้สัตว์ทั้งหลายอยู่ในเรือนจำต่างๆนั่นแหละเรือนจำนั้นเรือนจำนี้จะเป็นอะไรไปบ้านนั้นเมืองนี้ประเทศนั้นประเทศนี้เป็นเรือนจำขังสัตว์โลกนิเรศเป็นนายคุมนักโทษอยู่ในที่นั้นๆทุกตัวสัตว์เนี่ยทุกบ้านทุกเมืองทุกหัวใจของสัตว์และบุคคลเราจะหาความสุขที่ไหนไปไหนมาไหนก็ตามไปบ้านนี้ไปเมืองนอกไปเมืองนาไปเมืองไหนมันก็เหมือนกันกับ
นักโทษย้ายเรือนจำนั่นแหละย้ายจากเรือนจำนี้ไปสู่เรือนจำนั้นย้ายจากเรือนจำนั้นมาสู่เรือนจำนี้ด้วยความทุกข์ความทรมานที่อยู่ใต้อำนาจของนายเหนือหัวนี่ก็อยู่ใต้อำนาจของกิเลสไปไหนมาก็เป็นอย่างเดียวกันแล้วเราจะเอาเรือนจำไหนนักโทษคนใดมาอวดดีบวชดีต่อกันว่าได้เปลี่ยนได้ย้ายจากสถานที่ไปสู่ที่ต่างๆมันไม่ได้เหมือนเขาข้าราชการโยกย้ายไปโน้นไปนี่พอจะมีเกียรติมันนักโทษย้ายเรือนจำต่างหากนี่ก็เหมือนกันความเคลื่อนไหวไปมาของสัตว์โลกที่มีกิเลสหมุนตัวบีบบังคับอยู่ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเพราะกิเลสนี้เป็นนายคุมนักโทษคือหัวใจเราหัวใจท่านนอกจากนี้แล้วยังจะหมุนลงไปอีกในนรกอเวจีที่ไหนไม่มีสงสัยธรรมของพระพุทธเจ้าแตกกระจายไปจากอวิชชานี้ก็ซ่านไปหมดเลยนั่นไหนที่จะไม่เห็นอันไหนที่จะไม่รู้พระพุทธเจ้าไม่รู้อวิชชานี้เป็นกุญแจดอกที่เปิดโลกธาตุให้แจ้งขาวดาวกระจ่างไปหมดรู้อยู่ที่นี่เห็นอยู่ที่นี่ความเป็นมาของตนเป็นยังไงอริยสัจนี้ก็บอกชัดเจนว่าอวิชชาปัจจยาสร้างขารานั่นความเป็นมาของสัตว์โลกเป็นยังไงก็ชั้นใดก็ชั้นนั้นเพราะเป็นจิตดวงเดียวกิเลสประเภทเดียวนี้มันเป็นสิ่งที่พาให้เกิดให้ตายอยู่ตลอดมาแล้วที่นี่เรื่องกรรมดีกรรมชั่วว่าเป็นยังไงก็วิกิเลสสวัสดิ์ก็เป็นเหตุให้ทำกรรมก็บอกอยู่แล้วกิเลสสวัสดิ์ก็คืออะไรอย่างที่พูดตะกี้นี้มันก็กลายเป็นกรรมวัฏกรรมวัฏก็เป็นดีเป็นชั่วสูงต่ำผลก็แสดงออกมาตามความดีความชั่วความสูงความต่ำนั้นเป็นเรื่อยๆไปทั่วโลกดินแดนดูที่ไหนมันก็เหมือนกันนี้ดูที่ไหนก็เหมือนกันนี้นี่ละอริยสัจแต่กระจายออกไปแล้วจิตที่บริสุทธิ์ผุดขึ้นมานี่มองเห็นเต็มทั่วแดนโลกธาตุแต่ท่านจะพูดหรือไม่พูดนั่นเป็นฐานะของควรหรือไม่ควรของท่านต่างหากบรรดาพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านกระจ่างแจ้งมากในสิ่งเหล่านี้แต่ท่านไม่เป็นคนมีกิเลสนั่นสิฟังแต่ว่าท่านสิ้นแล้วท่านจะเอาความอยากความทะเยอทะยานเหนือเหตุเหนือผลเหนืออัดเหนือธรรมมาจากไหนท่านก็ต้องพูดไปตามเหตุตามผลตามอัดตามธรรมอันใดควรอันใดไม่ควรไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งเห็นจริงจะเดียวฉลาดรอบโลกธาตุเหมือนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านย่อมรู้จักวิธีปฏิบัติต่อสัตว์โลกมากน้อยตามกำลังของเขานั่นแหละนี่แหละเรื่องของที่ว่าดูโลกธาตุแจ้งสว่างเมื่ออริยสัจแตกลงไปแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วที่นี่ออกจากนี้เกิดนั้นออกนั้นเกิดนั้นที่ว่ากิเลสมันตั้งโรงงานใหญ่ขึ้นมาในหัวใจสัตว์โลกเราอยากจะพูดว่ามันแทบทุกโรงงานว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์นี่คือตัวสำคัญของกิเลสมันไปเอามาจากไหนคำว่าตายแล้วศูนย์สาเหตุในอริยสัจไม่มีคำว่าตายแล้วศูนย์มีแต่คำว่าตายแล้วเกิดทั้งนั้นเปิดออกไปจะเห็นตั้งแต่เรื่องตายเรื่องเกิดของสัตว์ทั้งหลายเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มสารเต็มไตรโลกธาตุไม่มีจุดใดว่าตายแล้วศูนย์มีในอริยสัจนี่เลยนี่อริยสัจเป็นเครื่องพิสูจน์ไตรโลกธาตุให้เห็นแจ้งชัดเจนตามเป็นจริงไม่มีสงสัยไม่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระอรหันต์องค์ใดถ้าลงได้ผุดขึ้นจากอริยสัจนี้แล้วแจ้งกระจ่างหมดทั้งนั้นแหละแต่ไม่เห็นมีตรงไหนว่าตายสัตว์ทั้งหลายตายแล้วศูนย์ไม่มีแล้วกิเลสมันก็มาตบตาเราจนได้ว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์เพราะฉะนั้นสัตว์ใดก็ตามบุคคลใดก็ตามถ้าลงเชื่อแน่ลงแล้วว่าตายแล้วศูนย์แล้วคนนี้ชิบหายทั้งเป็นตายทั้งเป็นยังเหลือแต่ลมหายใจฟอดๆเท่านั้นใครจะแก้ต้องรีบแก้ไม่แก้ไม่ได้อันนี้จะจมแน่ๆเพราะมันไม่ศูนย์ละสิกิเลสสวัสดิ์นั่นน่ะมันให้ทำกรรมอยู่นั่นน่ะมันเอาอะไรมาศูนย์ทำกรรมก็กรรมอะไรถ้ากรรมด้วยอำนาจของกิเลสมันก็จะบอกให้ทำแต่บาปแต่กรรมชั่วช้าละโมกทั้งหลายแล้วตายลงไปก็ไปจมในนรกมันศูนย์หรือนรกน่ะนรกศูนย์ที่ตรงไหนไม่เคยได้ยินว่าบาปศูนย์บุญศูนย์นรกศูนย์สวรรค์พรหมโลกนิพพานศูนย์ไม่เคยมีแต่กิเลสนั่นแหละมันอุตริมาหลอกโลกว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์ถ้าไม่รีบแก้ไขอันนี้ยังไงต้องจมยังเหลือแต่ลมหายใจฟอดๆเพราะอันนี้หนักมากทีเดียวในใจของสัตว์โลกใครจะแก้จะไขก็ต้องรีบแก้รีบไขในอันนี้ไม่อย่างนั้นจมจริงๆจมจริงๆพูดแล้วสลดสังเวชนะเราก็ไม่ค่อยจะได้พูดอย่างนี้นี่เท่าแก่มาถ้าพูดเป็นภาษาโลกก็มันคันฟันให้ผอพูดสักหน่อยเถอะว่าอย่างนี้เลยก็ได้นี่นะ
แต่ไม่คันเนี่ยเราพูดแบบโลกเฉยๆเราไม่ได้คันฟันถ้าคันฟันพูดออกมานานแล้วนี่สิ่งเหล่านี้ทำไมจะพูดไม่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าของจริงมีอยู่พูดไม่ได้มีหรือทำเป็นทำสอนโลกแท้ๆเอามาพูดกับให้โลกฟังพูดไม่ได้มีอย่างหรือจะให้กิเลสมันเย็บปากเย็บดังเล็บจมูกไปหมดนั่นหรือไม่ให้พูดไม่ให้หายใจไม่ให้ลืมหูลืมตาให้กิเลสมันบีบบังคับไปนั่นหัวกิเลสมันบีบบังคับเรามามากต่อมากนานแสนนานฟาดมันม้วนเสื่อลงไปแล้วตัวไหนมาบีบจะมีอะไรมาบีบนี่คือสนุกดูโคตรดูแท้ของกิเลสที่มันมาหลอกลวงสัตว์โลกสามแดนโลกธาตุมีตั้งแต่โคตรแท้กิเลสโคตรเดียวนี่แหละไปบีบบังคับสัตว์ทั้งหลายหลอกลวงต้มตุ๋นสัตว์ทั้งหลายไม่มีใครเช่นบาปไม่มีก็กิเลสเป็นผู้หลอกบุญไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกนิพพานไม่มีก็คือตัวกิเลสนี่เองทำท่านเปิดเผยนี่เพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทำท่านก็บอกว่ามีอยู่แต่กิเลสไปปิดไว้ว่าไม่มีตายแล้วศูนย์นี่ยิ่งแล้วเมื่อว่าตายแล้วศูนย์แล้วเป็นยังไงก็มันหมดหวังสิ้นหวังแล้วมีอะไรอยากทำอะไรก็ทำความว่าอยากทำอะไรก็ทำก็คือกิเลสให้อยากนั่นเมื่ออยากทำลงไปก็มีตั้งแต่ความชั่วช้าละมกพอตายลมหายใจฟอดๆขาดสะบั้นลงไปแล้วจิตใจไม่ตายแล้วสิที่นี่มันก็ดิ่งลงนรกนั่นจมปิ๋งเออถูกขังอนิจจังจะว่ายังไงถ้าโลกโง่ขนาดไหนถ้าเรายังแก้อันนี้ไม่ตกแล้วโง่ขนาดไหนโง่อย่างชะมัดสัตว์สู้ไม่ได้ว่างั้นเลยแล้วยิ่งเป็นชาวพุทธเราด้วยแล้วใครจะรีบแก้ไขให้รีบแก้ไขไม่แก้ไขจะสายเกินไปตายแล้วจะจมแน่วหนมแน่วไม่สงสัยไม่มีใครไปช่วยได้นะกิเลสมันไม่ช่วยมันหลอกเฉยมันไม่ได้ช่วยใครละนอกจากธรรมเท่านั้นถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าองค์ทำลายอริยสัจแตกพระพุทธเจ้าทั้งหลายและสาวกทั้งหลายอริยสัจแตกนี่ธรรมก็โผล่ขึ้นมาเต็มที่ละถ้าไม่เชื่ออันนี้แล้วไม่มีทางพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายไม่โกหกใครพอถอนเอาหลักความจริงนี่ขึ้นมาให้โลกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นเพราะโลกทั้งหลายนี่ได้รับความทุกข์ความทรมานด้วยอำนาจของกิเลสนี้ไม่เว้นไม่ได้ไว้หน้ากันเลยไม่เว้นแต่ละรายเลยเต็มฟ้าเต็มแผ่นดินเต็มโลกเต็มสงสารทำไมพระพุทธเจ้าใจบริสุทธิ์พุทโธขนาดนั้นพระอรหันต์ท่านใจบริสุทธิ์พุทโธขนาดนั้นจะเป็นใจดำน้ำขุ่นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้นี่แหละที่ทำออกมาสอนโลกเพราะออกมาด้วยพระเมตตาสงสารสัตว์โลกเป็นกำลังนั่นแหละได้สัตว์ได้สอนสัตว์ทั้งหลายให้รู้จักดีจักชั่วรู้จักบุญจักบาปไม่งั้นก็จะหาบตั้งแต่บาปแต่กรรมว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีไปเต็มกองกันอยู่ในนรกอัดอั้นตันอุทัยอยู่ตันอุราอยู่ในนั้นแล้วถึงจะอัดอั้นขนาดไหนก็ตามนั้นนรกไม่เป็นทุกข์นรกว่าครับเต็มไปหมดว่านรกจะคับแคบติดตันนรกไม่เป็นทุกข์มันเป็นกรรมของสัตว์เองให้ติดให้ตันให้แน่นอยู่ในนั้นนรกหลุมไหนก็แน่นนรกหลุมไหนก็แน่นเราตายแล้วศูนย์มันไปแน่นอยู่ในนรกนั่นสาเหตุที่จะให้สัตว์ทั้งหลายเกิดบอกอยู่ชัดๆไม่ได้มีสาเหตุที่จะให้สัตว์ทั้งหลายศูนย์ไม่มีในอริยสัจเนี่ยเป็นองค์ขบยานแห่งธรรมทั่วแดนโลกธาตุออกจากอริยสัจนี้อย่างเดียวเท่านั้นว่างั้นเลยไม่มีอะไรธรรมที่จะผุดขึ้นมาให้ประกาศกลางวานขึ้นภายในจิตใจของท่านผู้บริสุทธิ์ออกจากอริยสัจเท่านั้นพอผ่านอริยสัจนี้ผึ่งขึ้นมาก็ใช่แล้วนอกนั้นไม่มีที่เกิดของธรรมในอริยสัจนี้เท่านั้นที่อุบัติของท่านผู้รู้ทั้งหลายก็อริยสัจนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาของเราจริงแกนของศาสนาคืออะไรรากเหง้าของรากแก้วของศาสนาคืออะไรคืออริยสัจอ้าวใครถ้าไม่ผ่านนี้แล้วไม่หมอบราบต่อหลักความจริงไม่มีนี่แหละแดนแห่งธรรมชาติโรงงานกระจายดูโลกทุกสงสารดูตรงนี้ดูให้ชัดเจนจากอริยสัจนี่แหละเพราะคำว่าอริยสัจก็มีฝ่ายกิเลสมืดมัวกำบังมันปิดไว้มันไม่ให้เห็นนั่นสิพอเปิดออกแล้วมันจ้านี่ว่าไงนั่นเปิดออกด้วยมรรคคือข้อปฏิบัติเฉียดศีลสมาธิปัญญาหรือมหาสติมหาปัญญาฟาดจ้าขึ้นมาแล้วกิเลสที่เป็นตัวพาให้มืดให้บอดมันแตกกระจายหมดเหมือนกับเมฆพังทลายลงไปแล้วพระอาทิตย์ก็จ้าขึ้นภายในจิตใจนั่นอันไหนที่นี่อันไหนศูนย์อันไหนไม่ศูนย์มันเห็นหมดรู้หมดเลยนี่ท่านไม่เห็นท่านแสดงเอาไว้ในอริยสัจบรรดาพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายไม่เห็นท่านแสดงเอาไว้ว่าตายแล้วศูนย์มีที่ตรงไหนเนี่ยพิสูจน์กันในอริยสัจนี้มีแต่ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเพราะวิกิเลสสวัสดิ์กิเลสสวัสดิ์บอกจะชัดอย่างนั้นแล้วนี่กิเลสสวัสดิ์พาให้สัตว์ทั้งหลายเกิดผู้ปฏิบัติก็เหมือนกัน
เมื่อปฏิบัติลงไปในจุดนี้แล้วเอาเธอว่างั้นเลยยังไงก็กิเลสนี่ขนกลัวเรือนหนีไม่ทันนั่นแหละถ้าลงได้เข้าในอริยสัจอันเยี่ยมนี้แล้วเรื่อยเรื่อยสติปัญญาเป็นอัตโนมัตินี่แหละเป็นสติปัญญาที่จะสังหารสิ่งทั้งหลายที่เป็นข้าศึกต่อธรรมมาเป็นเวลานานเป็นข้าศึกต่อใจของเรามาเป็นเวลานานจะสังหารกันที่จุดนี้จุดนี้เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติของเราจึงอย่านอนใจผมนะวิตกวิจารมากเท่าแก่เท่าไรทำงานมาได้เท่าไรยิ่งเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนตลอดประชาชนน่าโยมมากไปที่ไหนไปด้วยความเมตตาสงสารไม่ได้เคยหวังโลกามิตรอะไรมีอะไรได้มาเกิดมามีมาก็ทำประโยชน์แก่โลกเท่านั้นไปก็ไปเพื่อสอนโลกแนะนำสั่งสอนโลกให้เป็นประโยชน์แก่โลกได้มาก็ได้มาเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกแล้วไม่ได้มาสนใจกับสิ่งเหล่านี้ยิ่งกว่าหัวใจคนไปที่ไหนเราจึงมีแต่อันนี้พระพุทธเจ้าสั่งสอนโลกสั่งสอนด้วยโลกามิตรเมื่อไหร่สั่งสอนด้วยอาจด้วยธรรมด้วยพระเมตตาทั้งนั้นขอให้เห็นใจพระพุทธเจ้าเถอะแล้วเราทุกข์ทรมานจะเป็นจะตายยังไม่เห็นพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งได้แล้วมันก็หนาเกินไปนะมนุษย์เราต้องเอาให้ตรงนี้ให้ได้เอาตัวเองนะอย่าไปตำหนิใครนะไม่ถูกเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับหัวใจของทุกคนตั้งใจประพฤติปฏิบัติกำจัดมันให้ได้นะผู้ปฏิบัติอย่านอนใจตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติมันจะเป็นจะตายเพราะการต่อสู้กับกิเลสเอาตายเขาตายไม่มีการต่อสู้กับกิเลสไม่รู้ว่ากิเลสเป็นยังไงนี่เกลื่อนโลกธาตุแล้วแต่เราตายเพราะอำนาจแห่งการต่อสู้กับกิเลสนี่มันเห็นมีชื่อมีเสียงโด่งดังกระเทือนในหัวใจของเราเองว่าเป็นนักรบไม่ใช่นักหลบเอามันจริงมันจังอย่างนั้นสินักปฏิบัติคำมีอยู่ของจริงมีอยู่ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานนี่ประกาศกลางวันมานานเท่าไหร่แล้ว 2,500 ปีนี่ยังไม่กระเทือนหัวใจของพวกเราชาวพุทธและผู้ปฏิบัติผู้ดงกรรมฐานเราบ้างเหนือกรรมฐานเราเป็นยังไงหรือนอนตายเฉยๆหรือไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่นนอนทำไมโลกเขานอนได้นะถ้ามันวิเศษวิโสการหลับการนอนแล้วโลกนี้สำเร็จมรรคสำเร็จผลไปหมดแล้วมันไม่สำเร็จการนอนนั่นเพียงพักผ่อนหย่อนกายที่เวลาหิวโหยลอยแรงมันจะตายจะเป็นจริงๆแล้วก็พักจะพักหนึ่งพักหนึ่งจากนั้นก็ออกเข้าสู่แนวรบฟาดกับกิเลสนั่นถึงถูกต้องเอาให้จริงให้จังสิตลาดแห่งมรรคผลนิพพานจะอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ในหัวใจของเราแต่ละคนละคนพระพุทธเจ้าประทานมาแล้วลงในจุดนี้ทางนั้นอริยสัจอยู่ที่นี่เปิดอริยสัจออกจะเห็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานทรงไว้ซึ่งมรรคซึ่งผลตั้งแต่โสดาสกิทาคาอนาคาอรหัตบุคคลจะปรากฏขึ้นที่ในท่ามกลางแห่งอริยสัจนี่แหละไม่เป็นที่อื่นแล้วมันได้ประดับห้างร้านคือพุทธศาสนาให้สง่างามนี่เวลานี้ศาสนาจะเลื่องเหลือแต่ตำรับตำรานะห้างร้านก็เป็นห้างร้านเปล่าๆกั้นไว้ด้วยผ้าม่านเอาทองคำไปฉาบทาไว้แล้วเปิดเข้าไปข้างในมันเดี๋ยวนี้มันมีแต่ขี้หมูราขี้หมาแห้งแล้วนะมันจะไม่มีอะไรเป็นเครื่องประดับห้างร้านใหญ่ๆแห่งพุทธศาสนาคือผู้ทรงมรรคทรงผลผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามอัตตามธรรมเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลนั่นแหละเป็นผู้ที่ประดับห้างร้านใหญ่ๆแห่งพุทธศาสนาให้สง่างามสมพระเกียรติพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ธรรมด้วยความบริสุทธิ์พระทัยแล้วนำมาสั่งสอนโลกเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราก็ปฏิบัติตามท่านจนได้ทรงมรรคทรงผลเป็นที่พึงพอใจภายในจิตใจของตนนั่นแหละเป็นผู้ประดับศาสนานี่แล้วใครจะเป็นผู้ประดับศาสนาถ้าไม่ใช่เราศาสนาก็อยู่กับเราอีกด้วยในหัวใจของเรานี่สง่าขึ้นที่นี่งามขึ้นที่นี่หลุดพ้นที่นี่เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนพากันตั้งอกตั้งใจอย่าท้ออย่าถอยโลกามิตรเวลานี้กำลังเกลื่อนเรื่องโลกเรื่องสงสารมันไม่เคยสงบมาแต่ไหนแต่ไรล่ะเราจะไปตำหนิมันสิ่งเหล่านี้เป็นของเคยมีมาดั้งเดิมแต่สิ่งที่ยั่วยวนกวนใจที่จะทำให้เหลวแหลกแหวกแนวทางอัตทางธรรมนี้มันมีมากขึ้นก็พูดไปตามเรื่องของมันเฉยเราจะตื่นเต้นกับสิ่งเหล่านี้เป็นของเคยมีมาดั้งเดิมอะไรจะเลิศประเสริฐยิ่งกว่าธรรมภายในจิตใจนี้ไม่มีและอะไรจะเลวร้ายยิ่งกว่าหัวใจของคนมีกิเลสนี่ก็ไม่มีเหมือนกันลงแก้ที่สิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายนี่ให้มันเหือดมันแห้งให้มันหมดไปทำจะได้กระจ่างแจ้งขึ้นมาภายในจิตใจอยู่ที่ไหนอยู่เถอะถ้าลงถ้าทำกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วมันสนุกถ้าพูดแบบโลกโลกเขาว่าสนุกดูอะไรดูเต็มหูเต็มตาทุกสิ่งทุกอย่างไม่สะทกสะท้านกลัวว่าจะได้จะเสียอะไรไม่มีดูตามหลักความจริงทุกสิ่งทุกอย่างรู้ตามหลักความจริงทุกสิ่งทุกอย่างอันใดควรจะมาเป็นประโยชน์แก่โลกมากน้อยเป็นไรก็นำมาให้เป็นประโยชน์แก่โลกอันใดที่สุดวิสัยของโลกที่จะรู้ได้เห็นได้เป็นไปได้แล้วก็
ปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงตามเป็นจริงประหนึ่งว่าเข้าลิ้นชักลิ้นชักชักเก็บไว้ในหัวใจเรียบนะดังนั้นพระอรหันต์ท่านไม่ตื่นไม่เต้นกับสิ่งใดเนี่ยก็นอกจากความเมตตาสงสารเท่านั้นหลวงพ่อท่านตั้งอกตั้งใจนะทำของพระเจ้าสดๆร้อนๆแท้ๆอยู่ที่ใจกายวาจาใจของเราเช่นเดียวกับกิเลสมันสดๆร้อนๆอยู่ภายในจิตใจของเรานี่แหละไม่เคยเหินห่างจากจิตใจจึงเรียกว่าอากาลิโกกิเลสก็เป็นอากาลิโกทำให้เกิดกิเลสเมื่อไรเกิดเมื่อนั้นเพราะมันมีอยู่แล้วภายในจิตใจทำก็เมื่อบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นภายในจิตใจก็มีได้เช่นเดียวกันกับกิเลสนั่นแหละแต่ยังไงก็เอาให้ได้นะเวลานี้กรรมฐานเรายิ่งกุดยิ่งด้วนเข้าไปทุกวันทุกวันนี่แหละที่ผมวิตกวิจารณ์นะไม่ใช่อะไรนะการปฏิบัติซึ่งอยู่กับหมู่กับเพื่อนเวลานี้ก็อยู่เฉยๆวันนึงวันนึงอยู่ไปอย่างนั้นแหละหูตามีก็เหมือนไม่มีหูหมวกตาบอดไม่ค่อยสนใจดูอะไรล่ะดูตั้งแต่ธาตุขันธ์ของเจ้าของแล้วพอเป็นพอไปหรือไม่เพียงไรเท่านั้นไม่ได้ดูอะไรมากมายแหละจิตใจมันหดมันหูเข้ามาใจหดหูสัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์มันหดเข้ามาย่นเข้ามาเพราะอันนี้เป็นเครื่องใช้ของใจเมื่ออันนี้หดย่นเข้ามาย่นเข้ามาการทำงานก็ไม่สะดวกทำอะไรก็ไม่สะดวกเหมือนรถราของเรานี่แหละเครื่องเราอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีแล้วเข้าโรงซ่อมเรื่อยๆซ่อมไปซ่อมมาเข้าอู่แล้วไม่ยอมออกอันนี้ก็ซ่อมไปซ่อมมาซ่อมหูซ่อมตาซ่อมจมูกซ่อมลิ้นซ่อมกายร่างกายส่วนต่างๆซ่อมไปซ่อมมาสุดท้ายมันก็ซ่อมแล้วมันก็ไม่ออกจากอู่เลยเข้าอูอะไรเมนนั่นเข้านั่นแหละเป็นที่ยุติของมันเวลานี้มันลดลงขนาดนั้นแล้วแต่เรื่องมรสุมที่มันจะเป็นข้าศึกต่อจิตใจของชาวพุทธเหล่านี้ไม่ว่าคารวะไม่ว่าพระนะมากแสนมากจนประณามไม่ได้ทำประหนึ่งว่าเป็นฝ่ามือเท่านั้นที่จะกั้นคลื่นมหาสมุทรไม่ให้มันแสดงคลื่นเป็นไปได้หรือพิจารณาสิมหาสมุทรทะเลหลวงคลื่นมันใหญ่ขนาดไหนเอาฝ่ามือไปกั้นไปกั้นไม่ให้มันมีคลื่นได้หรืออันนี้ก็เหมือนกันทำเดี๋ยวนี้ของความรู้สึกแห่งชาวพุทธของเราจะมีเท่าฝ่ามือนี่แหละเรื่องคลื่นมหาสมุทรมหาสมุทรมหานิยมเป็นบ้ากันนั้นมีมากต่อมากมาทุกซอกทุกหนทุกแห่งทุกตำบลหมู่บ้านไม่ว่าบ้านนอกในเมืองที่ไหนมาหมดมีแต่เครื่องหลอกลวงต้มตุ๋นเป็นระยะสลับซับซ้อนมองไม่ทันเต็มไปหมดแล้วความเสียหายมันจะไม่มีได้ยังไงใครจะมีความเฉลียวฉลาดไปตามทันกับสิ่งเหล่านี้กลอุบายของมันมีมากขนาดไหนอันนี้ที่หน้าวิตกวิจารณ์มากมีอะไรมามีแต่ความมาเผาเจ้าของเผาเจ้าของเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วตื่นก็เฉยๆตื่นลมตื่นแรงว่าอันนั้นเจริญอันนี้เจริญเขาเจริญเราเจริญบ้านนั้นเจริญบ้านนี้เจริญมันตื่นลมกันเฉยๆตัวหัวใจมันเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้เหมือนกันไปหมดนี่จะว่ายังไงถ้าหากว่าเป็นเปลวเหมือนกองไฟนี่มองไปที่ไหนนี่แดงโล่ไปหมดส่งแสงสว่างไฟเนี่ยจ้าไปหอดเมฆจุดไปถึงอะไรจุดเมฆนู่นไฟแห่งความแห่งราคะคีไฟคือราคะโทสะคีไฟคือโทสะโลภคีไฟคือความโลภมีโมหะอยู่ในจุดศูนย์กลางเผาไหม้สัตว์ทั้งหลายนี่มันมองเห็นตั้งแต่อย่างนั้นมันไม่ได้มองเห็นความสุขความเจริญความสง่าราศีของบ้านของเมืองของโลกของสารของหัวใจใครๆก็ตามส่วนมากมันมองเห็นตั้งแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้อยู่ในหัวใจด้วยความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหานี่ทั้งนั้นแล้วจะให้ตายใจได้ยังไงทำไมเห็นมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเห็นอยู่นี่ท่านก็ประกาศธรรมสอนโลกสดๆร้อนๆอยู่นี่เหมือนท่านเห็นอยู่ในธรรมบอกอยู่อย่างนั้นสดๆร้อนๆอย่างนี้จืดจางไปเมื่อไรธรรมของพระพุทธเจ้าต้องพากันตั้งอกตั้งใจนะไม่งั้นจะจมทิ้งเปล่าๆศาสนาจะมีแต่ชื่อแต่นามมีแต่คัมภีร์ใบลานเก็บไว้ในตู้ในหีบแล้วกุญแจไว้แต่กิเลสออกมาเพ่นพ่านเนื้อประชาชนญาติโยมพระเนรชาวพุทธของเรานี่พาก็ไปแบบหนึ่งเยอะญาติโยมประชาชนก็ไปอีกแบบหนึ่งล้วนแล้วตั้งแต่แบบทำลายศาสนาไปคนละแบบแล้วฉบับสุดท้ายศาสนาก็เหลือแต่ชื่อแล้วชื่อก็เลยจะไม่มีติดใจด้วยซ้ำนั่นละเป็นเวลาที่จะจมเต็มที่จมที่ตรงนั้นขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจการแสดงธรรมมาก็รู้สึกเหนื่อยเอาละพอ

มก็แน่ในใจโดยไม่ต้องถามท่านผู้มาว่ามาเพื่ออะไรเพราะสถานที่อยู่ทางที่มาและสถานที่เป็นจุดของเราที่มุ่งมารู้สึกว่าห่างไกลกันมากถ้าไม่ตั้งใจเสียสละด้วยน้ำใจอันเป็นธรรมอย่างยิ่งแล้วจะไม่มีท่านผู้ใดยอมเสียเวลาและทรัพย์สมบัติตลอดถึงชีวิตจิตใจร่างกายทุกส่วนให้เสียไปเปล่าโดยไร้ความมุ่งหมายหรือเหตุผลเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เป็นที่แน่ใจว่าต่างท่านต่างมุ่งต่อธรรมะแม้ธรรมะจะมีอยู่ทั่วไปก็ตามแต่ความรู้สึกของเราคงไม่มีผิดแปลกกันว่าจะมุ่งหาสถานที่นั่นที่นี่หรือครูอาจารย์องค์นั้นองค์นั้นเช่นเดียวกับยาซึ่งมีอยู่ทั่วไปแต่เราก็อดที่จะไปหาหมอไม่ได้มีลักษณะเช่นเดียวกันการก้าวเข้ามาสู่แดนแห่งป่ามันเป็นที่แร้นแค้นกันดารไม่มีความหมายอันใดหรือในทางโลกแต่ก็ยังพากันอุตส่าห์พยายามมาด้วยความเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่ายอมพลีชีพนี่จึงชื่อว่าเป็นผู้มาเพื่อทำมาเพื่อการศึกษาขณะผมเองที่สมมติว่าเป็นหัวหน้าของหมู่คณะแม้จะมีความรู้น้อยไม่สามารถฉลาดรู้ในธรรมเนี่ยต่างๆที่จะนำมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนก็ถือเอาความเห็นใจกันสำหรับท่านผู้มุ่งมานี่เป็นส่วนใหญ่ก็พยายามขวนขวายตามสติกำลังความสามารถแนะนำสั่งสอนเท่าที่มีการที่ไปเสาะแสวงหาธรรมะจากครูอาจารย์นั้นๆก็เท่ากับว่าคนไข้ไปหาหมอก็เพื่อการรักษาโรคเนื่องจากตนเองไม่สามารถจะรักษาตนเองให้หายได้หากมีความสามารถโดยลำพังตนเองแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปหาหมอในลำบากและเสียเงินทองเปล่าๆที่คนไข้จำเป็นต้องไปหาหมอไม่ว่าสถานที่ใดหรือหมอจะอยู่ในที่ใดๆก็ตามคนไข้จะเป็นคนไข้ประเภทใดย่อมมีความเชื่อและหมอเป็นผู้สำคัญสามารถที่จะแก้ไขความขัดข้องอันเกิดจากโรคของตนได้นี่แน่ว่าผมเองจะมีความสามารถในการแนะนำคำสอนถอดถอนกิเลสตัณหาอาสวะออกจากจิตใจของท่านทั้งหลายได้ก็ตามแต่ความมุ่งมั่นหรือเชื่อถือของบรรดาท่านผู้มาอาจจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกับคนไข้ไปหาหมอเช่นนั้นนี่เป็นประโยคแรกที่เราทั้งหลายแม้จะต่างท่านต่างอยู่ในสถานที่ไกลแสนไกลก็ตามแต่ก็ได้มารวมกันอยู่ในสถานที่นี้คงเป็นเพราะความรู้สึกของพวกเรามุ่งในจุดเดียวกันฉะนั้นความรู้สึกหรือความมุ่งหมายเช่นนี้โปรดพยายามบำรุงให้มีกำลังมากขึ้นจะชื่อว่าการสร้างธรรมการสร้างธรรมก็คือสร้างความรู้ความเห็นสร้างความประพฤติความคิดเห็นอันดีงามของตนให้ตรงต่อหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าส่วนใดที่เราไม่สามารถได้ศึกษาเล่าเรียนหรือไม่สามารถจะคิดอ่านโดยลำพังตนเองได้ให้สมกับว่าธรรมมีอยู่ทั่วไปก็ตามก็โปรดได้สังเกตฟังดูจากหมู่คณะและครูอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอน
คำว่าจากหมู่คณะนั้นก็หมายถึงว่าสิ่งใดที่เรายังไม่เข้าใจแต่หมู่เพื่อนพอเข้าใจและพอจะถือเป็นตัวอย่างได้จากอากัปกิริยาที่แสดงออกนี่เรียกว่าถือเอาคติตัวอย่างจากหมู่เพื่อนซึ่งอยู่ด้วยกันได้การพยายามยึดถือหรือสำเนียกศึกษาจากที่ต่างๆดังที่กล่าวมานี้คือว่าเป็นการสร้างธรรมขึ้นภายในจิตใจหรือทนุบำรุงธรรมที่มีอยู่แล้วภายในตนให้เจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับความคิดความเห็นความประพฤติของเราในส่วนใดที่อาจเป็นหรือเป็นสิ่งที่ขัดแย้งต่อหลักธรรมวิไนที่ท่านพาดำเนินก็โปรดได้พยายามแก้ไขดัดแปลงตนให้เป็นไปในรูปรอยเดียวกันอย่าให้เป็นการขัดแย้งในวงของผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันจะเป็นที่ไม่สะดวกสบายสำหรับเราเองด้วยมีเพื่อนด้วยความไม่สะดวกไม่สบายเพราะการขัดแย้งนั้นไม่ใช่ทางแห่งความเป็นธรรมอันจะนำมาซึ่งสันติสุขในระหว่างแห่งกันและกันนอกจากนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ระแคะระคายต่อตนเองและหมู่เพื่อนทำให้เกิดความสนิทใจต่อกันไม่ได้โดยปฏิปทาไม่ค่อยจะลงรอยกันทั้งที่ต่างท่านก็ต่างตั้งใจมาฝึกหัดดัดแปลงตนเองการฝึกหัดดัดแปลงก็คือฝึกสิ่งที่ตนยังไม่รู้หรือสิ่งที่ตนเคยทำมาแต่ไม่สนิทกับธรรมะวิไนหรือไม่ถูกกับธรรมะวิไนพยายามฝึกดัดแปลงไปทีละเล็กละน้อยจนสามารถเข้าร่องรอยกันได้ในส่วนหยาบๆคือความประพฤติทางกายวาจาและสามารถเข้ากันได้อย่างสนิทนี่สมชื่อสมนามว่าเป็นผู้ตั้งใจมาศึกษาอบรมและดัดแปลงตนเองจริงๆแต่ถ้าเป็นความถือรั้นเข้าใจว่าตนได้เคยทำมาอย่างนี้และทำอย่างนี้ไม่เห็นผิดอะไรโดยเป็นทิฏฐิอันหนึ่งขวางขึ้นมาเช่นนี้แม้จะไม่แสดงออกในทางอากัปกิริยาอย่างใดก็ตามแต่อาศัยทิฏฐินี้เป็นเครื่องเสริมกิจการที่ทำอยู่นั้นเป็นลำดับไปโดยไม่ยอมแก้ไขเช่นนี้ที่ว่าเป็นผู้ขัดข้องต่อตนเองและวงคณะดุษและไม่จัดว่าเป็นผู้มาดัดแปลงตนเองเพื่อให้เข้าร่องรอยธรรมะและหมู่คณะซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันด้วยนี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผมผู้ปกครองถ้าพูดถึงอายุจะเรียกว่าเหมือนกับลูกของบางท่านก็ได้หลานของบางคนก็ถูกจะเป็นเหมือนกับเพื่อนๆของบรรดาท่านทั้งหลายก็ไม่มีอะไรผิดเมื่อเป็นเช่นนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเราต่างเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งนั้นที่มาบวชและมาปฏิบัติทั้งมาอยู่ร่วมกันนี้ซึ่งควรจะเข้าใจได้ในแง่ธรรมต่างๆและเข้าใจได้ในการประพฤติปฏิบัติของหมู่คณะซึ่งเราก็มองเห็นอยู่ด้วยตาและได้คิดอยู่ด้วยใจหากจะเป็นผู้สนใจเพื่อการแก้ไขดัดแปลงสิ่งที่ขัดข้องของตนถ้าไม่ปล่อยให้เป็นโรคเรื้อรังสำหรับขวางหมู่ขวางคณะแล้วผมผู้นำหมู่คณะปฏิบัติก็จะได้ปรากฏว่าการแสดงธรรมให้หมู่คณะฟังนั้นเป็นธรรมไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำให้หมู่เพื่อนได้รับความลำบากและเป็นธรรมขวางโลกต่อหมู่คณะ
ก็จะเป็นที่พอใจในการที่จะพยายามสอบแสวงหาธรรมะมาสอนหมู่เพื่อนเต็มกำลังความสามารถของตนต่อไปเรื่องปฏิปทาของหมู่คณะที่อยู่ร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือนักปฏิบัติคือพระกรรมฐานด้วยแล้วเป็นมากในความกลมกลืนแห่งปฏิปทามีแยกมีแยกกันไปเล็กๆน้อยๆก็เป็นที่มันสมาเราเป็นผู้พอดีกับวิสัยที่จะฝึกตนทุกด้านในหน้าที่ของความเป็นนักบวชหรือหน้าที่ของเราผู้เป็นนักบวชไม่มีสิ่งใดที่จะสุดวิสัยหรือเหลือวิสัยของเราไปได้ในบรรดาข้อปฏิบัติที่หมู่เพื่อนพาทำอยู่นอกจากสิ่งที่กำลังบังชามไม่สามารถนั่นยกไว้ตามท่าตามขันเห็นใจเสมอไปไม่เพียงแต่รายใดรายหนึ่งจะมีจำนวนเท่าไรรายธาตุขันธ์ที่เป็นเช่นนั้นก็ย่อมมีลักษณะเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่ไม่มีความหนักแน่นหรือไม่จำเป็นเช่นนั้นแต่กลับเห็นเป็นความจำเป็นสำหรับตนจะสั่งสมขึ้นให้เป็นการจะกิดกระขวางหมู่เพื่อนนี้อันนี้ไม่สมควรอย่างนี้และจะเป็นหลายแง่หลายแขนงผู้นี้ก้าวเข้ามาได้แขนงนี้เข้ามาขวางหมู่เพื่อนผู้นั้นก้าวเข้ามาได้2แขนงเป็นขวาง2แขนงแล้วผู้นั้นก้าวเข้ามาได้3แขนงหลายรายเท่าไรที่ก้าวเข้ามาล้วนแต่เป็นแต่ละแขนง2แขนงทั้งหมดมันก็ขวางกันไปทั้งหมดผู้สั่งสอนก็ไม่ทราบว่าจะยังธรรมะลงที่จิตไหนเพราะมีแต่ขวากแต่หนามมีแต่ทิฏฐิมานะไม่ยอมฟังเสียงกันถือว่าตัวรู้ตัวสลับเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ไม่จัดว่าเป็นการมาสั่งสมหรือปลูกธรรมะขึ้นภายในใจแต่จะเป็นการมาสั่งสมทิฏฐิมานะปลูกความรู้ความสลับขึ้นโดยทางที่ไม่ชอบทำเรื่องก็ขวางเรื่องก็ไปใหญ่มีโปรดพากันพิจารณาให้ดีสำหรับเราผู้เป็นพ่อคนแม่คนด้วยกันไม่ใช่เป็นเด็กๆเล็กๆพอที่จะต้องพูดกันซ้ำๆซักๆการตำหนิตนนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมการสังเกตสอดรู้ตัวเองดีกว่าเรื่องไปสังเกตสอดรู้คนอื่นดีกว่าไปตำหนิคนอื่นวัดก็มีหลายวัดครูอาจารย์ก็มีหลายท่านหลายองค์ซึ่งพอที่เราจะหาเลือกได้ตามความชอบใจของเราเราหาได้ทั้งนั้นแต่เหตุใดเราจึงก้าวเข้ามาสู่สถานและภาวะเช่นนี้เรามีความรู้สึกอย่างไรนี่เป็นเรื่องที่เราจะควรพิจารณาเพราะไม่มีใครบังคับหรือเชื้อเชิญเรามาเป็นน้ำใจที่บริสุทธิ์ของเราจริงๆการมาเพื่อฝึกฝนอบรมตนเองด้วยเจตนาที่มุ่งมาดังกล่าวนี้เหตุใดจะเป็นไปไม่ได้ถ้าหากว่าเราจะไม่สามารถเราก็ควรหนีไปเสียอย่างสบายเหมือนอย่างที่เรามาจะไม่เป็นการตะกิดตะขวางหมู่เพื่อนไปนานและเป็นก้างขวางคอไปนานถ้าเราเป็นนักบวชมุ่งต่ออัตตธรรมจริงๆเราต้องสามารถเพียงการแก้ไขตนเองในสิ่งเล็กๆน้อยๆไม่เป็นเรื่องเรื่องรังอยู่ภายตนเองและตะกิดตะขวางไปถึงหมู่เพื่อนวันนี้พยายามฝึกได้เท่านี้ในอุบายวิธีของตนเกี่ยวกับข้อวัดปฏิบัติภายนอกวันนี้ฝึกได้เท่านี้ด้วยอุบายวิธีของตนเกี่ยวกับทางด้านจิตใจอันเป็นเรื่องภายในโดยเฉพาะเราต้องทำความสังเกตหรือพยายามดัดแปลงตนอย่างนั้นจะชื่อว่าเป็นการมาสร้างธรรมสั่งสมธรรมบำรุงธรรมสถานที่นี้พูดถึงเรื่องความลำบากลำบากอาหารการขบการฉันก็ดังที่ท่านทั้งหลายได้มาเห็นแล้วเพราะเราต่างก็เป็นพระซึ่งอาศัยชาวบ้านเป็นดิบเกิดมีอะไรขึ้นมาก็ตามเกิดตามมี
มีเดือดร้อนวุ่นวายยิ่งเต็มขวัญควายสิ่งใดที่เห็นว่าไม่ขัดข้องต่อหลักของพระธรรมวินัยแล้วบริโภคใช้สอยไปในขอบเขตของสมณะมีก็ใช้ไปฉันไปดื่มไปไม่มีก็ไม่กังวลไม่เดือดร้อนวุ่นวายเรื่องข้อวัดปฏิบัติเป็นสิ่งจำกัดอยู่ภายในตัวของแต่ละท่านตอนเช้ามีหน้าที่อย่างไรการลงศาลาลงประมาณเท่าไหร่พอดีกับเวลาและหน้าที่การงานที่จะต้องจัดต้องทำก่อนบิณฑบาตต่างท่านก็คิดเอาเองในเมื่อได้มาอยู่เป็นเวลาหลายวันแล้วควรจะทราบไปทำเวลาการทำข้อวัดปฏิบัติประเภทใดบ้างซึ่งสมควรแก่ภาวะของตนจะทำได้ไม่นิ่งนอนใจกิริยาที่แสดงออกทางกายและคำพูดที่แสดงออกทางวาจาตลอดถึงจิตที่คิดออกมาควรไตร่ตรองเสมอก่อนที่จะให้เคลื่อนคลาดออกมาหรือขยายออกตัวออกมาจากตัวของเราควรได้รับการไก่กรองให้ดีแสดงออกไปแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนยึดเป็นกังวลพูดออกไปแล้วเป็นอัตเป็นธรรมไม่ขัดข้องตนเองและผู้ฟังโดยทั่วไปคิดออกไปแล้วตนเย็นใจไม่เกิดความเดือดร้อนคือเป็นการรังแกตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวเนี่ยนักปฏิบัติธรรมะต้องคิดอ่านไก่กรองอย่างนี้ทีเรื่องของทิฏฐิมานะนักบวชคือนักธรรมะล้วนๆไม่ยอมให้เข้ามาแสงหรือนำออกมาใช้ในวงหน้าที่การงานและหมู่คณะนอกจากจะนำธรรมะล้วนๆเท่านั้นออกมาใช้และปฏิบัติตนต่อหลักธรรมะอยู่ตลอดเวลานี่คือว่าเป็นการดำเนินเพื่อความราบรื่นสำหรับตนและส่วนรวมการเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์ต่อคือต่อการฝึกฝนอบรมตนเองเป็นทางที่ชอบยิ่งการทรมานหรือขู่เข็นตนเองนี้เป็นการชอบยิ่งกว่าที่เราจะทำข้างนอกคือทำต่อคนภายนอกแม้การแสดงธรรมะเองที่ผมได้เคยแนะนำคำสอนหมู่เพื่อนมาหนักบ้างเบาบ้างบางทีก็เป็นลักษณะเหมือนกับดุด่าว่ากล่าวมันแต่ถึงอย่างนั้นในความรู้สึกของผมเองที่ได้นำออกแสดงต่อหมู่เพื่อนในบางคราวถ้าคิดดูแล้วก็จะขนาด 40% เท่านั้นแต่กิริยาประเภทนั้นซึ่งนำออกเข้ามาปฏิบัติต่อตัวเองนั้นมีเรื่องหรือมีน้ำหนักหรือมีความรุนแรงมีความโหดร้ายหรือมีความเด็ดขีดเส้นปิ้นเป็นเส้นตายให้กับตัวเองมากยิ่งกว่าที่สอนหมู่เพื่อนไป 60% และว่าอย่างไรแล้วโดยที่ตนได้ไตร่ตรองแล้วว่าถูกตามหลักธรรมไม่มีผิดแล้วตัดสินใจลงไปต้องอย่างนี้นะแล้วก็ทำอย่างนั้นจริงๆด้วยไม่ยอมให้เคลื่อนคลาดออกไปจะตายก็ยอมพลีชีพเพื่อบูชาพระพุทธศาสนานี่เป็นวิธีการที่ตนได้เคยดัดแปลงตนเองมาจะเรียกว่าเป็นการโหดร้ายทารุณก็เรียกไม่ได้เพราะเราฝึกอบรมเราเด็ดเดี่ยวทรหดอดทนต่อเราเพื่อความดีหรือเช่นว่าทีเส้นตายให้อย่างนี้ก็ขีดเส้นตายให้อยู่เพื่อธรรมะไม่ใช่อยู่เพื่อความชิบหายจะดุดาว่ากล่าวตนโดยทางความคิดก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นการประหัตประหารความชั่วความรู้ความเห็นของตนที่ไม่ถูกทางให้หมดสิ้นไปเป็นลำหนักลำหนักด้วยวิธีที่เด็ดเดี่ยวหรือวิธีที่เฉียบขาดหรือวิธีที่เฉียบขาดต่อตนเองในเวลานั้น

อืมก็ถูกเพื่อทรมานเด็กคนนั้นแต่ต้องทำอย่างนี้นะแต่จะทำให้ผิดจากนี้ไปไม่ได้ฉันจะลงไม้เรียวกับแกเท่านั้นถือเท่านี้ถือนี่เป็นวิธีที่เราดัดสันดานของเด็กเกเรหรือเด็กไว้ดีเกินตัวให้เขารู้โทษของเขาจะบ้างวิธีการที่เรานำมาใช้สำหรับตัวของเรานั้นย่อมเป็นในลักษณะเดียวกันดีร้ายยิ่งกว่านั้นในการที่เราจะทำแต่ก็ไม่ได้มุ่งความที่หายแก่ตนเองเช่นเดียวกับเราไม่ได้มุ่งความที่หายต่อเด็กมีการนำมาสอนหมู่เพื่อนถึงจะมีหนักบ้างเบาบ้างก็ตามเมื่อคิดแล้วเพียง 40% ถึงหมู่เพื่อนจะไม่ทำก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะไปลงธนกรรมหรือทำโทษแก่หมู่เพื่อนไม่เหมือนอย่างตัวของเราทำต่อตัวของเราการทำต่อตัวนี้ทำอย่างนั้นจริงๆยกตัวอย่างเช่นเราจะเดินจงกรมเท่านั้นชั่วโมงจะต้องให้ได้เท่านั้นชั่วโมงเป็นอย่างน้อยขยับเข้ามาอีกในระยะที่เดินจงกรมนี่คือตลบของการเดินจงกรมที่กลับไปกลับมาเราจะกำหนดไว้ประมาณสักกี่ตลบที่ให้ความรู้สึกของเราติดต่อไม่ให้มีเคลื่อนคลาดเลยกำหนดในเหตุที่เรากำหนดนี้จิตของเราจะเคลื่อนคลาดจากความมุ่งหมายของเราไปสักกี่มากน้อยเคลื่อนคลาดไปเท่าไรไม่ยอมต้องนับใหม่ทั้งนั้นสมมุติว่าเราเดินได้5ตลบหรือ5รอบพอถึงรอบที่4นั้นจิตได้เคลื่อนไปจากที่เราตั้งไว้เสียตั้งใหม่ลบล้างทิ้งหมดโดยไม่ยอมนับคะแนนให้เลยทีนี้จะเลยไปสักกี่ชั่วโมงไม่เอาไม่กำหนดกันทั้งนั้นนี่ถ้าเราจะกำหนด9หรือเราจะกำหนดรอบของเราจะให้เป็นอย่างนี้ไปเป็นเวลาเท่านั้นชั่วโมงอย่างนี้ก็ต้องให้เป็นอย่างนั้นจะเรียกว่าโหดร้ายทารุณหรือไม่เราทำกับเราอย่างนี้แล้วเราลองไปทำกับคนอื่นอย่างนี้ใครจะเห็นว่าอย่างไรเป็นสิ่งที่ดูไม่ได้เลยนะแต่ทำกับเราเองนั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดกับภาวะของเราซึ่งกำลังเป็นอยู่ในระยะเช่นนั้นนั่งสมาธิจะนั่งเท่านั้นชั่วโมงในขณะที่นั่งเท่านั้นเราจะปฏิบัติต่อจิตของเราอย่างไรบ้างเอามีกฎเกณฑ์กันอีกครั้งแล้วมีเวล่ำเวลาเป็นขอบเขตอยู่ชั้นหน่อยมีการฝึกหรือจิตขีดเส้นตายให้ตนอยู่ในวงภายในนี่เป็นสิ่งที่นักปฏิบัติแล้วแต่ความยากทายของผู้ใดจะทำไปอาจจะทำอย่างนี้มีจำนวนไม่น้อยแต่สำหรับผมเองแล้วเคยทำมาอย่างนี้จะว่าโหดร้ายหรือทารุณอย่างไรก็แล้วแต่หมู่เพื่อนจะพิจารณาผลที่ปรากฏขึ้นมาโดยมากก็ปรากฏขึ้นมาเพราะวิธีการอย่างนี้เท่านั้นจนถึงขั้นที่ควรจะเป็นที่เบาใจเชื่อถือในหน้าที่การงานสติปัญญาของตนเป็นลำดับลำดับแล้วไอ้เรื่องการบังคับบัญชาเหล่านี้มันก็ค่อยหมดไปหมดไปเช่นเดียวกับเด็กที่กลายเป็นเด็กดีเป็นที่ไว้ใจของผู้ปกครองแล้วพ่อแม่ก็ลดการฝึกทรมานหรือครูทางโรงเรียนก็เช่นเดียวกันก็ลดการฝึกทรมานเด็กลงมีหนามซ้ำยังชมเชยเด็กคนนั้นว่าดีซะอีกมีการฝึกตนก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันถึงเวลาที่ควรจะดัดให้เต็มที่มันต้องมีเวลาใดเวลาหนึ่งไม่ใช่ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมเรื่อยๆไปเวลาที่จะลดหย่อนผ่อนผันก็มีในการที่จิตของเราได้รู้เรื่องรู้ราวพอปฏิบัติต่อตนเองได้และทรงตัวได้โดยไม่ต้องอาศัยการขู่เข็นบังคับเท่าไหร่นักจิตก็รู้หน้าที่การงานของตนเองอย่างนั้นก็เป็นที่เบาใจการฝึกประมาณแบบนั้นก็ค่อยผ่านไปผ่านไป

จากนั้นถึงธรรมะขั้นสูงที่เป็นลำดับขึ้นไปแล้วเรื่องการจะบังคับบัญชาจิตใจอย่างที่เป็นมานี้ไม่มีนอกจากจะระยับยั้งจิตเอาไว้เท่านั้นว่ามีความเพียรกล้าเกินไปต้องกำหนดเวลาให้บังว่าควรจะพักเวลาไหนโดยทางสมาธิจะออกค้นคว้าพิจารณาให้เป็นหน้าที่การงานของจิตนานประมาณทักเท่าไหร่ถือเอาความรู้สึกของจิตเป็นประมาณถ้าจิตมีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเพราะทำงานมากได้จากการคิดการค้นคว้ามากเราก็ต้องพักผ่อนให้จิตโดยทางสมาธิคือพักสงบหยุดหน้าที่การงานในการคิดการปรุงทั้งหมดสงบใจของตนเองอยู่ในความรู้เป็นอันเดียวปรากฏแต่ความรู้และความสมาธิปล่อยวางหน้าที่การงานคือการคิดการค้นคว้าทุกด้านไปเสียหมดไม่มีสิ่งใดเหลือเหลือแต่ความสงบและเย็นใจอยู่ภายในตัวเองเท่านั้นนี่คือว่าเป็นการพักจิตพอถอนออกมาก็เรื่องของจิตที่จะทำงานตามหน้าที่ของตนซึ่งเป็นความเคยชินมาแล้วนั้นจะไม่มีทางบังคับกันนอกจากจะยับยั้งเอาไว้เท่านั้นรู้หน้าที่การงานไปเป็นลำดับที่ต้องจะต้องทำมีความดื่มต่อการคิดการพิจารณาการปลดเปลื้องที่เหลืออาสวะเพราะเห็นผลเป็นประจักษ์จากอุบายปัญญาที่คิดคนคิดเมื่อถึงขั้นที่ว่านี้แล้วไม่มีการทรมานกันมีแต่คอยจะสังเกตว่าจิตนี้ไปลึกตื้นหยาบละเอียดผิดถูกแค่ไหนคอยสังเกตไปและเห็นการอันควรซึ่งควรจะพักแล้วก็พักร่างจิตเข้ามาแม้จิตจะพะวักวนกับหน้าที่การงานคือการค้นคว้าอยู่ก็ตามเมื่อถึงการที่ควรจะพักแล้วก็ต้องร่างจิตเข้ามาให้พักถึงพอสมควรแล้วปล่อยจิตออกไปทำหน้าที่การงานตามเดิมจิตที่ทำหน้าที่การงานโดยทางปัญญานั้นคือเป็นการถอดถอนกิเลสอาสวะซึ่งฝังอยู่ภายในจิตของตนเป็นลำดับการพักจิตนั้นเป็นเรื่องที่จะพักให้จิตมีกำลังเช่นเดียวกับเราทำการงานด้วยร่างกำลังร่างกายของเราเมื่อเหน็ดเหนื่อยแล้วต้องเข้าพักในร่มเงาหรือที่ไหนก็แล้วแต่รับทานอาหารพักนอนในธาตุขันธ์ได้รับความสะดวกสบายแล้วก็ทำหน้าที่การงานต่อไปอีกนี่การทำงานกับการพักย่อมเป็นคู่เคียงกันสำหรับธาตุขันธ์เรื่องของจิตใจก็ย่อมมีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันนี่เรียกว่าปฏิบัติด้วยความสม่ำเสมอและด้วยความรู้เรื่องภาวะของจิตตนเองการปฏิบัติก็ไม่ขัดข้องย่อมเป็นไปด้วยความราบรื่น จนสามารถถอดถอนกิเลสอาสวะออกได้ทั้งหมดภายในจิตใจไม่มีกิเลสแม้ส่วนใดที่เหลืออยู่โดยที่สุดประมาณคือความละเอียดยิ่งไม่มีนั่นเรียกว่าหมดทั้งการร่างจิตหมดทั้งการทรมานจิตดูเป็นเอกสิทธิ์โดยลำพังตนเองซึ่งมีธรรมคือความพอดีโดยหลักธรรมชาติเป็นเครื่องคุ้มครองดูที่ไหนก็สมาถ้าหมดเหตุหมดปัจจัยภายในจิตแล้วเหตุก็คือสิ่งที่จะเสริมจิตให้กำเริบคือสิ่งที่ผิดเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นมานั่นแหละธรรมะเหตุปัจจัยก็เหมือนสิ่งที่เป็นของแสลงคอยมาหนุนกันเข้าเหตุกำเริบเพราะแผลมีอยู่แล้วและถูกไม้ตำเข้าไปอีกน่ะตามปกติจิตของเรามันมีกิเลสอยู่แล้วและอาศัยสิ่งที่มาสัมผัสหรืออาศัยความคิดตุงขึ้นมาอีกมันก็เป็นเหมือนกับเอาไม้เข้าไปทิ่มแทงบาดแผลก็กำเริบเป็นใหญ่ถ้าหมดเหตุหมดปัจจัยดังที่ว่านี้แล้วไม่มีสิ่งใดจะกำเริบเพราะไม่มีแผลอยู่ภายในใจนั้นได้กลายเป็นใจที่บริสุทธิ์อย่างเต็มที่แล้วในหลักธรรมชาติของตนนั่นจะเรียกว่าจิตเดิมหรือจิตแท้ก็ได้ไม่ขัดแย้งกับใครนั่นละหมดการทรมาน
ตนเองอยู่ที่ไหนก็สบายถ้าฝึกทรมานตนให้ถึงที่แล้วจะไม่มีสิ่งใดมาเป็นข้าศึกต่อตนเองไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในเป็นความสงบราบคาบอยู่โดยหลักธรรมชาติของตนเองผลที่กล่าวที่อธิบายให้ฟังอยู่ณบัดนี้โดยมากจะต้องเกิดขึ้นมาจากวิธีการของผู้บำเพ็ญตนโดยวิธีต่างๆหนักบ้างเบาบ้างคู่เข็นบ้างสอบเดียวดังนี้หากจะปล่อยให้เลยตามเลยลิบเป็นตามยถากรรมแล้วตายทิ้งเปล่าๆจะไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรเป็นเครื่องตอบแทนขอให้ทุกท่านเลยที่นิพพิจารณาไว้เพื่อเป็นหลักฐานเพราะเราก็ต่างท่านต่างขออุตส่าห์พยายามมาเต็มสติกำลังความสามารถจะเป็นตายที่ไหนก็ยอมคือ

แต่ว่ามันเป็นได้แยบกันที่ตรงนั้นออกกันนั่งหนักหน่อยถ้าพระไตรปิฎกไม่ได้เป็นกองปราบปรามผูกขาดแล้วผู้ปฏิบัติก็มีสิทธิที่จะรู้ได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่เคยรู้มาก่อนพระไตรปิฎกยังไม่อุบัติถ้าจะปลอมก็ปลอมถ้าหากจะจริงก็จริงไปได้ถ้าจะปลอมก็ปลอมมาแล้วตั้งแต่ก่อนพระไตรปิฎกยังไม่มีปัญหาก็มีที่ตอบกันอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมจะต้องเป็นแบบพระไตรปิฎกท่านแสดงไว้พอประมาณนานมานานมาผู้ตรวจจาริกมันก็เป็นคนชนิดใดมันก็ขึ้นอยู่กับคนเป็นคนมีกิเลสตรวจจาริกมาธรรมะก็ไม่พ้นที่จะแฝงกับคนมีกิเลสไปได้ต้องเป็นไปด้วยกันถ้าผู้ตรวจจาริกเป็นพระอรหันต์ธรรมะก็จะเป็นเม็ดเป็นหน่วยตามภูมิพระอรหันต์ของนั้นที่มีลึกตื้นในส่วนธรรมะที่จะนำออกมาสู่โลกแต่ความบริสุทธิ์เรายกให้ท่านการจะแตกฉานแค่ไหนนั้นเป็นไปตามอุปนิสัยแต่ยังไงก็ได้ธรรมะเป็นเม็ดเป็นหน่วยออกมาเหมือนคนมีกิเลสขึ้นไปลากเอาผลตัวกิเลสตัวของออกมาสาดกระจายไปหมดธรรมะเราอยู่เบื้องหลังมองหาธรรมะเราไม่เจอถ้าคนมีกิเลสตัวจะลึกจะเป็นอย่างนั้นไงสำคัญอยู่ที่ใจนี่ไงอย่างเรื่องของท่านจันมั่นลองดูดิไม่ใช่คุยนะมาแต่งดูดิถ้าเป็นธรรมะเกิดละเอียดให้เห็นมันก็ไปเป็นไปได้แก่ไปได้เขียนไปได้ธรรมะภายในจิตใจเป็นของละเอียดละออลุกขุมมากแม้จะเป็นธรรมะเดียวกันก็ตามกับพระไตรปิฎกเราไม่ได้ประมาทพระไตรปิฎกแต่ละเอียดลุกขุมยิ่งกว่าไปกว่านั้นเพราะพระไตรปิฎกนี้มันขึ้นอยู่กับผู้สนใจเลยนั่นเลยเอามาถกเถียงกันอยู่ทุกวันคนมีกิเลสไปอ่านพระไตรปิฎกไปเรียนพระไตรปิฎกเช่นอภิธรรมถกเถียงกันยุ่งไปหมดเห็นไหมเพราะคนมีกิเลสทำในความจริงแค่ไหนมันก็หัวใจไม่ได้จริงมันปลอมมันก็ถกเถียงกันเพราะความปลอมเนี่ยไม่ใช่เพราะความจริงผู้ปฏิบัติแล้วมองดูที่ไหนมันก็รู้หมดเหมือนช้างตัวหนึ่งนั่นอันไหนเป็นหางช้างอันไหนเป็นงวงช้างอะไรเป็นงาอะไรเป็นหูอะไรเป็นสีข้างมันก็รู้หมดคนตาดีคนตาบอดไปคำตรงไหนก็ว่าช่างเหมือนนั่นเหมือนนี่ไปเพราะอย่างนั้นขยันที่ตรงไหนก็ไปยึดกรรมสิทธิ์อวดอำนาจความรู้ความฉลาดทั้งตนขึ้นจากความจำแฝงความจำผิดเป็นปลอมๆไปทำมาโต้กันเป็นบ้าน้ำลายไม่รู้สึกตัวปฏิบัติตามให้รู้ตามความจริงของธรรมที่ท่านสอนแล้วกล้าไปทำทั้งหมดอยู่ที่ไหนจิตเจตสิกรูปนิพพานนอกเหนือไปจากจิตนี้กับกายนี้ได้อย่างไรเจตสิกก็ใครคิดเนี่ยจิตก็อะไรรู้ทุกวันเนี่ยรูปกับรูปอะไรรูปทำนามธรรมหรือภายในความสิ้นทุกข์สิ้นกิเลสทั้งหลายพร้อมทั้งตัวผลคือทุกข์ภายในใจแต่ทั้งนั้นจะไปถามใคร ไปโต้เถียงกันให้เสียเรื่องเวลาทำไมจะตาบอดทำช้างปฏิบัติที่ให้รู้ใครรู้มากน้อยอะไรอาถานทำไมจะไม่อาถานสัมผัสด้วยใจรู้ด้วยใจเพราะปฏิบัติด้วยใจใจเป็นผู้ปฏิบัติใจเป็นผู้ค้นคว้า

งหลายในกิเลสทั้งหลายต้องรู้ทั้งกิเลสจากกลางละเอียดรู้ทั้งธรรมอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างละเอียดสุดสิ้นพ้นความละเอียดไปจนถึงความบริสุทธิ์จะไม่รู้ที่ใจจะอะไรเป็นผู้รู้อยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดให้เสียเวลาเราพูดด้วยความแน่ใจอย่างนี้เองเราไม่ประมาทปริยัติธรรมเราไม่ประมาทเราถือเรากราบเราไหว้สนิทใจเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าพระธรรมที่ไม่ใช่ในตำรานั้นและพระสงฆ์สาวกพระอรหันต์ท่านเรากราบสนิทใจด้วยกันเราไม่ได้ประมาทธรรมทั้งหลายแต่ขอให้รู้ที่ใจมันยิ่งสนิทกันไปอีกกราบพระพุทธเจ้าพระสงฆ์จะสนิทยิ่งกว่าอะไรอีกขอให้จิตมันสนิทตัวเถอะทำอะไรสนิททั้งนั้นถ้าจิตไม่สนิทแล้วทำอะไรมันก็ดิ้นมันไม่จริงไม่จังแต่จิตมันเข้าถึงความจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ดิ้นไม่ดิ้นมันจริงจังด้วยกันไปทั้งหมดอะไรจะจริงยิ่งกว่าธรรมใจมันผู้ทรงธรรมธรรมกับใจอยู่ด้วยกันการแสดงออกจะมีรุ่มๆดอนๆมีดิ้นเราหลอกลวงได้อย่างไรมันต้องเป็นจริงออกมาทุกอย่างทุกอย่างพูดออกมาก็อาถรรพ์ถ้าได้รู้ไม่ว่าจะเป็นขั้นสมาธิและไม่ว่าสมาธิขั้นใดผู้รู้ต้องอาถรรพ์พอรู้ด้วยตัวเองนี่พูดออกมาด้วยความรู้ความเห็นของตัวเองทอดออกมาจากหัวใจนี่จะกระทบกระทั่งไปไหนความจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใครจะเชื่อไม่เชื่อไม่สนใจนั่นทั้งเดียวสันทิฏฐิโกได้เห็นประจักษ์ตัวเองแล้วปัญญาการคิดค้นคว้าหาเหตุหาผลหาเหตุประเภทต่างๆมันติดมันเกี่ยวข้องผูกพันกับสิ่งใดอารมณ์ใดเอานำมาคลี่คลายที่ขยายออกให้เห็นทั้งเหตุทั้งผลของมัน อย่างชัดเจนด้วยปัญญาแล้วมันก็ปล่อยของมันเองไม่บังคับมันก็ปล่อยเมื่อรู้ชัดชันแล้วเหมือนกับคนจับงูนั่นมือควานลงไปในสุ่มเข้าใจว่าปลาจับขึ้นมาเข้าใจว่าปลาไหลอะไรลากคองูขึ้นมาพอรู้ว่างูเท่านั้นมันต้องบ่อมันสลัดปั้วเดียวเลยเห็นโทษขนาดไหนเรื่องความเห็นโทษของกิเลสก็ต้องเหมือนนั้นเห็นด้วยปัญญาเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เห็นแบบรุ่มดอนด้วยความเกิดความจำคาดวาดภาพเอาหลอกตัวเองอยู่วันนั่งคำคืนยังรุ่มคือไม่เห็นความจริงเขาว่าเมื่อเห็นความจริงแล้วภาพอะไรที่เคยว่ามันล้มละลายไปหมดภาพที่เคยหลอกลวงนั่นคือพระคนปฏิบัติอย่าสนใจกับสิ่งอื่นใดว่าจะเป็นของเลิศของประเสริฐยิ่งไปกว่าจิตกับธรรมเข้าสัมผัสสัมพันธ์กันและยิ่งกว่าจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันนี่คือความประเสริฐเลิศโลกไม่มีสิ่งใดเสมอเลยอยู่ไหนก็อยู่เถอะขอให้จิตกับธรรมได้อยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วไม่มีเรื่องอดีตอนาคตไม่ยึดตกยึดจางให้เป็นความหนักใจเบาใจกับสิ่งใดซึ่งเป็นเครื่องเขย่าจิตใจให้ผิดจากความปกติอันสมบูรณ์อยู่ดั้งเดิมของตนที่บริสุทธิ์แล้วนั้นมีความสม่ำเสมอตัวอยู่อย่างนั้นตายจะไปรู้อยู่ชัดๆอยู่กับใจนั้นแล้วไม่เกิดที่ไหนไม่เกิดที่ไหนมันก็รู้อยู่แล้วนี่เรียกว่าสันทิฏฐิโกเห็นประจักษ์ความเห็นประจักษ์ก็เลยการประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่ขั้นล้มลุกคลุกคลานจนถึงสมาธิขั้นปัญญาโดยลำดับจนกระทั่งถอดถอนซะไม่ว่ากิเลสประเภทใดที่เป็นเครื่องฝังจมเหมือนกับลูกศรทิ่มแทงหัวใจอยู่นี้ออกหมดเลยที่เห็นเนี่ยอะไรจะมาเป็นไผ่กิเลสของเรานั่นแหละเป็นภัยต่อเราเราจะไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันเป็นภัยนั่นเป็นขั้นหนึ่งซึ่งเป็นขั้นหยาบผู้ปฏิบัติจะต้องโอปัญญิโกต้องปฏิบัติมันย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาจนถึงจิตและภัยอะไรๆที่เกิดจากจิตเห็นโทษกันในจิตความคิดความปรุงความสำคัญมั่นหมายใดๆที่เกิดไปเกี่ยวข้องปรุงแต่งขึ้นไปไปสำคัญนั้นหมายกับสิ่งใดสิ่งใดนั้นเป็นประจักษ์จิตอาการของจิตที่แสดงออกโดยที่เจ้าตัวไม่ทราบทางด้านสติปัญญาเพราะสติปัญญายังไม่สมบูรณ์ก็หลงสิ่งนั้นสิ่งนั้นในเมื่อสติปัญญาซึ่งได้รับการอบรมอยู่เสมอมีความแก่กล้าสามารถคือเดินหลับแล้วแม้แต่ขณะจิตที่แสดงออกปรุงถึงรูปนั้นเสียงนี้กลิ่นนั้นอะไรเหล่านี้มันรู้ทันทีไม่มีอะไรเป็นไผ่นี่นะมันมีตั้งแต่เรื่องขันห้านี่เป็นภัยต่อจิตใจอยู่ทั้งนี้รูปเขาก็เป็นรูปมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมแต่ยังไม่เกิดเสียงเขามีมาแต่ยังไม่เกิด
ผัดเปลี่ยนวนเวียนกันไปมาอยู่เช่นนี้กลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เหมือนกันมันอยู่ตามสภาพของมันแต่ว่ามันมีไม่มีใช่ป่ะมันดีไม่ดีมันก็มีความรู้สึกมีความหมายในตัวเองของมันนอกจากจิตเจ้าตัวจอมโง่และจอมมายาสาถายหลอกลวงตัวเองให้กระติดก็มันโดยสำคัญว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้อันนั้นดีนั้นนี้ดีนี้ไม่มีอย่างอื่นที่มาหลอกนี่ปัญญาเมื่อเวลาพิจารณาแล้วมันตะล่อมเข้ามามันรู้ตัวเฮ้ยมันจะไปคิดเสียเวลาเวลาอะไรรูปก็รูปแล้วนั่นคิดมันเป็นอะไรปรุงขึ้นมาทำไมเสียงก็เสียงกลิ่นก็กลิ่นรสก็รสมันมีตามหลักธรรมชาติของมันเวลานอนหลับสนิทไม่เห็นไปกินไม่มีฝันแล้วไม่เห็นสิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวข้องเหมือนกับมันไม่มีมันไปอยู่ไหนเวลาจิตมันดับกิเลสถึงสนิทแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่เห็นก็ไปเกี่ยวข้องใจมันเป็นยังไงเวลานี้มันถึงเกี่ยวข้องนะก็เพราะว่ามันมีสายโยงกันยุ่งอยู่ภายในเราตัดมันยังไม่ขาดปัญญาครับจึงย้อนเข้ามาพิจารณาเห็นต่างความจริงอย่าลดละความเพียรอย่าเห็นอะไรมีคุณค่ายิ่งกว่างานคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่คืองานเลิศงานประเสริฐงานลื้อวัฏสงสารออกจากจิตใจคืองานอันนี้แหละพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญด้วยงานอันนี้มาตลอดจนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกพระสาวกก็เหมือนกันไม่มีงานอะไรที่จะทำให้ท่านวิเศษวิโสได้ยิ่งกว่างานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาพินิจพิจารณาด้วยสติปัญญาเกี่ยวข้องกับกิเลสประเภทใดจนรู้แจ้งจริงๆและถอดถอนได้โดยลำดับดับจนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิงเพราะงานประเภทนี้มีจริงว่าเป็นงานประเสริฐและยังผลประเสริฐเกิดขึ้นภายในตนทั้งหมดกังวลโลกมันจะมีกี่โลกก็ช่างมันเถอะไม่ต้องไปนับมันเสียเวลาล่ะมันมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านจักรวาลก็ช่างมันเถอะมันเป็นเรื่องของสภาวะธรรมแต่ละอย่างอย่างสำคัญที่จิตที่มันกวนตัวเองนี่เท่านั้นก่อภัยก็คือเรื่องก่อควรตัวเองที่ออกจากขันขันนี่มันมีเชื้ออันใหญ่โตเป็นเครื่องหนุนหลังอยู่นี่หรืออวิชชาปฏิยาสร้างข้าวราจะว่าไงถ้าไปหาที่ไหนหาอวิชชามันฝังจมอยู่ภายในใจเพราะฉะนั้นต้องเบิกออกเบิกออกถากถางเข้าไปมันเกี่ยวโยงมาถึงไหนตามพิจารณามันเกี่ยวกับรูปรูปไหนค้นลงไปให้เห็นตามความจริงของรูปแล้วก็ให้รู้เรื่องมันก็มาเรื่องความต้องการหมายของตัวเองโดยลำดับลำดับคือหลายครั้งหลายหนมันเข้าใจเองแล้วมันปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาเป็นวงแคบทีแรกมันก็กว้างขวางปัญญาเพราะมันยังไม่เข้าใจในสิ่งใดอยากรู้อยากเข้าใจอยากเห็นอยากขอนอยากถอนมันก็ต้องเป็นเต็มเหนี่ยวของมันจนกระทั่งเข้าใจแล้วมันจะห่อเหินเดินฟ้าไปไหนสติปัญญามันก็ย้อนตัวเข้ามาหาที่ติดที่คล้องตามสายเข้ามานั่นสิสายหลงออกไปนู่นออกไปจากจิตนี้แล้วก็ไปนู่นไปนู่นระยงระยางเป็นภาพนั้นภาพนี้หลอกจะของนู่นภาพบ้านภาพเมืองภาพหญิงภาพชายภาพเรื่องนั้นเรื่องนี้ระยงระยางรอบตัวนี่ตั้งแต่ภาพออกไปจากขันออกไปหลอกพิจารณาสิ่งนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรและตัวที่ไปวาดภาพนี้มันก็ดับไปถ้าเราทันมันแล้วมันก็ดับเพียงแยบนั้นยังไม่เป็นภาพมันก็ดับไปแล้วถ้าไม่ทันนะโอ้ยมันก่อขั้นแหลมไปไหมยาวเหยียดจนหาจุดหมายปลายทางไม่ได้แล้วหลงมันจนจะตายก็ยังไม่มีวันเห็นโทษหาที่ยุติไม่ได้ถ้าปล่อยไปตามกิเลสแล้วเป็นอย่างนั้นต่อให้ปัญญาพิจารณาตามมันตัดได้รู้ได้เมื่อรู้ได้มันก็ตัดได้ค่ะก็มาเป็นหนักผลสุดท้ายมันก็มีแต่เรื่องออกมาไปจากขันขันที่มีอวิชชาเป็นเครื่องทางดันออกมาปัญญานี่แหละงานประเสริฐจริงให้จ้างกับงานนี้อย่าลดละต่อยางอย่าเห็นว่าอะไรจะเลิศเลิศยิ่งกว่างานนี้จะเห็นสมบัติใดที่จะเลิศยิ่งกว่าสมบัติคือธรรมสมบัติภายในใจเราซึ่งเราค้นคว้าหามาแล้วเองเป็นสมบัติของเราโดยแท้ไม่ว่าจะเป็นจะตายเป็นตัวของตัวโดยสมบูรณ์อย่าไปหลงโลกหลงสงสารโลกนอกโลกในมันเป็นโลกด้วยกันก่อความทุกข์ได้ด้วยกันทั้งนั้นรู้เท่าโลกด้วยการพิจารณาทางสติปัญญาเราขอคิดอย่างจะรู้ทั้งโลกนอกรู้ทั้งโลกในรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจิตใจมันจะยิ่งเต้นเข็นกระโดดไปไหนเท่าที่มันยิ่งเต้นเข็นกระโดดก็เพราะมันไม่รู้มีสิ่งขัดดันให้มัน
ต้องยิ่งเต้นเพ่นกระโดดไปไม่มีวันในคืนเดินนั่งนอนนี่แต่ความคิดความปรุงความยุ่งเหยิงวุ่นวายถึงตลอดเวลามันเข้าใจด้วยสติปัญญาแล้วมันจะไปไหนเมื่อเข้าสู่ความปกติของตนโดยสบายเท่านั้นเองผลก็คือสันติธรรมเป็นขั้นๆความสงบก็เรียกสันติสงบจากด้วยสมาธิก็เป็นสันติสงบเพราะกิเลสมันขาดไปโดยลำดับดับก็เป็นสันติกิเลสขาดแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นเรียกนัตถิสันติพลังสุขขังไม่มีความสงบอื่นใดที่ยิ่งไปกว่าความสงบเพราะการสิ้นกิเลสนี้เราเพิ่มเข้าไปอย่างนี้ก็ได้เราให้จริงให้จังผู้มาศึกษาอารมณ์อย่ามานอนใจอย่ามาประมาทไม่ว่าติดนอกการในให้ตั้งหน้าตั้งตาทำด้วยความขยันหมั่นเพียรทำด้วยความจงใจจริงๆอย่าสักแต่ว่ามาอยู่เฉยๆสถานที่นี้ไม่ใช่มาล้างมือเปิดต่างคนต่างมาสอบมาแสวงหาคุณงามความดีอันใดที่เป็นสาระประโยชน์จากการปฏิบัติของเราแล้วให้ทำนะว่าธุรกิจภายนอกเกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนขอวัดปฏิบัติทำจริงๆจังๆอย่าทำเล่นทำเล่นทำไม่จริงไม่จังเข้าไปภายในมันก็เหมือนกันเพราะใจดวงนี้ต้องจริงจังกับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าเป็นความชอบธรรมกับข้อปฏิบัติแล้วเอาให้จริงจังนั่นผู้ปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นถ้าได้ชมที่คำว่ามรรคผลนิพพานทำไมได้ยินแต่ท่านประกาศลั่นโลกมาได้ 2,500 ปีกว่าแล้วไม่ได้ยินแต่ชื่อแต่เสียงเลยตัวของมรรคผลนิพพานเราไม่เคยสัมผัสทางจิตใจเลยมีอย่างเหลือทั้งๆที่เราก็เป็นลูกศิษย์ตถาคตได้ปรากฏตัวเป็นสากยบุตรมานี้เป็นเวลาหลายปีแล้วแต่ละองค์ละองค์บวชมากี่ปีกี่เดือนกิเลสหลุดลอยไปมากน้อยเพียงไรได้ลบได้บวกกันบ้างแล้วอย่างหรือมีแต่ว่าจะดิบจะดีอยู่เรื่อยจะดีด้วยนั้นดีด้วยนี้ดีด้วยการตกนรกอเวจีดีด้วยความรักความชังดีด้วยความโลภความโกรธความหลงดีด้วยความเพ้อเหิมถ้าดีโลกดีไปหมดแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเด็กจึงไม่ควรจะสนใจคิดให้เสียเวลาเวลายิ่งกว่าการค้นคว้าให้มันรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้น่าจะถอดถอนเครื่องน้ำด้วยความกังวลภายในจิตใจของตนออกหมดสิ้นไปจะเป็นความสะดวกสบายผมเสียใจเพราะเรื่องนามธรรมที่เป็นขึ้นรู้เห็นกับใจนี่ไม่สามารถที่จะมาถอดมาดูนะนี่นั่นน่ะเป็นยังไงอย่าพูดอย่างนั้นนะเพราะเราพูดในวงของเราเองเหมือนเลือดเนื้อเดียวกันผมรักจริงๆรักหมู่เพื่อนรักอย่างสนิทเป็นธรรมไม่มีเอียงมีเอ็นอะไรเลยรักอันนี้รักไม่เหมือนโลกพูดถึงเรื่องความรักหมู่เพื่อนความสงสารหมู่เพื่อนมันก็เป็นอันเดียวกันดังนั้นจึงต้องอุตส่าห์พยายามจดจ่อทั้งตาทั้งหูฟังทุกสิ่งทุกอย่างหมู่เพื่อนแสดงอากัปกิริยาประการใดพอเราเป็นอาจารย์ก็เหมือนครูมวยล่ะสิจะว่าไงบกพร่องตรงไหนก็เตือนบกพร่องตรงไหนก็เตือนเวลาฝึกซ้อมกันกับลูกศิษย์ครูเขาต้องเตือนอย่างนั้นนะจะปล่อยตรงนั้นจะเปิดตรงนั้นซ้อมมันไปซ้อมมันไปจะเปิดตรงนั้นเนี่ยบอกเรื่อยนะพอครั้งที่สามปั๊บเนี่ยถ้าควรคือมันเปิดกองที่ควรเตะเขาก็เตะปั๊บเลยอย่าเปิดตรงนี้นะแล้วควรต่อยก็อย่าเปิดตรงนั้นอย่าเปิดตรงนั้นพอครั้งที่สามปั๊วอย่าเปิดตรงนั้นลูกศิษย์มันก็เข้าใจพอครูต่อยไม่เหมือนคู่ต่อสู้ต่อยไม่ตายเขาต่อยเพื่อสอนนี่เจ็บก็เจ็บพอให้จดจำเท่านั้นเองไม่ได้เจ็บมากที่กว่านั้นเพราะการฝึกซ้อมไม่เหมือนการเอากันจริงจังบนเวทีเหมือนเขาต่อสู้กันถึงจะหนักมือขนาดไหนก็ไม่ถึงเวลาต่อสู้กันจริงๆอันนี้ตุติดตะเกือนที่ตรงไหนดุที่ตรงไหนยาที่ตรงไหนว่าตรงไหนนั่นน่ะคือเปิดตรงนั้นพูดง่ายๆเราจึงสงวนมากกับพระกับเณรของเราใครมาตั้งใจปฏิบัติเรายินดีสมเจตนาของเราที่มีความฝักใฝ่ต่อหมู่ต่อเพื่อนอยู่อย่างเต็มหัวใจแล้วไม่ถืออะไรภายนอกเป็นของสำคัญยิ่งกว่าพระเนรของเรานะเราเห็นพระเนรของเรานี่เป็นผู้มุ่งหน้ามุ่งตามมาหน้าเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างมอบกายวาจาใจให้ยินแก่พระศาสนาแก่ครูบาอาจารย์แล้วเรารับด้วยความเป็นธรรมอาจารย์โรเมพันเตโหหิว่ามาแล้วโอไปกลางปฏิรูปังเรื่อยไปรับกันเป็นธรรมเป็นธรรมเพราะการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนจึงสั่งสอนด้วยธรรมไม่ใช่สั่งสอนฉักแต่ว่าสอนนะสอนหมู่เพื่อนเพราะฉะนั้นผู้ที่มาฟังฉักแต่ว่าฟังเฉยจึงเข้ากับเรื่องผู้สอนด้วยความเต็มใจสอนอย่างแท้จริงไม่ได้มันไม่เป็นธรรมหมู่เพื่อนฟังให้ดีนะครับว่าเป็น
สิ่งที่ทอต้องให้ดูได้หมู่เพื่อนจะได้เห็นไปนานแล้วอย่างธรรมทั้งหลายที่แสดงออกมานี่ออกมาจากความจริงเราพูดอย่างกลงไปกลงมาท่านในวงของเราเองเราไม่มีความสงสัยสิ่งใดแล้วในโลกนี้เราจะปฏิบัติมาเต็มภูมิกำลังความสามารถของเราทั้งการที่ปฏิบัติทั้งความรู้ความเห็นเราแน่ใจว่าเราไม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วความรู้เราหมดวาสนาเพียงเท่านี้การปฏิบัติก็ยิ่งล่วงโรยลงไปลงไปเพราะกำลังมังคาฉันอ่อนลงไปอ่อนลงไปทำสัจกิริยาไปนั่นแหละเดินยังคงก็เดินไปนั่นแหละนั่งพอหน้าก็นั่งไปการจะดูกิริยานี้มันก็ดูไม่ได้เราเองเรายังดูเรายังไม่ได้แต่เราก็ทราบเรื่องสภาพของร่างกายและจิตใจเป็นยังไงจึงต้องทำอย่างนี้เวลานี้นี่เราก็ทราบของเราได้ดีถึงไม่ตำหนิเพราะทราบแล้วตำหนิได้ยังไงตำหนิให้ดีกว่านี้มันก็ไม่ดีผู้ที่กำลังวังชามีที่ควรที่จะให้เป็นเม็ดเต็มหน่วยในความภาคความเพียรจึงขอให้ทุกท่านจะตั้งหน้าตั้งตาเพื่อปฏิบัติอย่าสงสัยอะไรในโลกนี้ว่าจะยิ่งวิเศษวิโสยิ่งกว่าธรรมภายในใจงานใดก็ตามในโลกนี้อย่าเข้าใจว่ายิ่งวิเศษวิโสยิ่งกว่างานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะในขณะเดียวกันเพื่อทำจะได้โผล่ขึ้นมาให้ได้ชมภายในใจที่ว่าสันทิโตสันติโกหรือปัจจังเวทบุญยืนอย่าให้ได้ยินตั้งแต่ข่าวว่าถ้าสงสาวกองนั้นบรรลุอยู่ในเขาลูกนั้นอยู่ในป่านั้นอยู่ในทางยังกรมนั้นดูด้วยสมาธิบรรลุอยู่ด้วยสมาธิบรรลุอยู่ด้วยการเดินยังกรมบรรลุอยู่ในถ้ำในเงื่อนผาที่นั่นที่นี่ตัวของตัวไม่บรรลุอะไรบรรลุตั้งแต่ความโลภความโกรธความหลงบรรลุตั้งแต่ความขี้เกียจขี้ค้านจนขี้เกียจจะบรรลุจนหาที่ไหว้ความบรรลุไม่บรรจุว่าความบรรลุไม่มีมันเต็มไปหมดในหัวใจซึ่งเป็นเรื่องตรงข้ามกับหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้และสาวกทั้งหลายท่านรู้ท่านเห็นมันกลับตรงข้ามกันไปหมดท่านอย่าลืมตัวในสิ่งเหล่านี้ตั้งใจพึ่งปฏิบัติเอาให้จริงให้จังมรรคผลนิพพานอย่าไปคิดให้นอกเหนือไปจากกายกับจิตซึ่งมีอยู่นี้ค้นออกไปนี้สติปัฏฐาน4เป็นเครื่องรับรองเป็นหินรับสติปัญญาได้ดีสัจธรรมทั้ง4ก็เหมือนกันเพราะอย่างยิ่งมรรคนี่คือสติปัญญาเป็นต้นเอาทุกข์นั่นแหละเป็นเครื่องรับมันจะเกิดมากเกิดน้อยพิจารณาให้เห็นความจริงอย่าไปสนใจกับเรื่องมันจะหายแต่มันจะล่มจะตายอย่าไปสนใจมันนี่จะธาตุสี่ทั้งมันแตกลงไปก็ตามเรื่องของมันแต่ความรู้จริงเห็นจริงอย่าได้ลงปัดพิจารณาสมาธิก็ให้รู้กับใจเจ้าของเองเราเป็นเจ้าของสมบัติคือสมาธิซะเองเป็นเจ้าของสมบัติคือปัญญาซะเองหรือเป็นเจ้าของของมรรคผลนิพพานซะเองด้วยการปฏิบัติด้วยตัวของเราเองนี่เป็นสิ่งที่สนิทใจมากอย่าให้มีแต่ชื่อพระชื่อเนนเฉยๆชื่อผู้ปฏิบัติเฉยๆให้มีทั้งชื่อทั้งตัวการประกอบความภาคเพียรก่อนมีทั้งตัวจริงรู้เหตุรู้ผลกันไปโดยลำดับด้วยการปฏิบัติของเราอย่าไปคาดว่ามรรคผลนิพพานอยู่ใกล้อยู่ไกลขนาดไหนกำลังวังช้างเราจะสู้ได้ไหมอำนาจวาสนาของเรามีมากมีน้อยมีมากไหมมีน้อยกำลังมีเท่าไรฟาดลงไปตายแล้วก็รู้เองว่าตายหุงต้มกันกินไม่ได้เอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันรู้เอผมเราวิตกวิจารกับหมู่เพื่อนหลายแง่หลายทางจนไม่ชนะที่จะนำมาพูดได้และไม่อาจจะนำมาพูดได้ทุกแง่ทุกมุมอยู่วันหนึ่งไม่คิดเกี่ยวกับหมู่คณะได้เลยมันต้องคิดยิ่งเป็นคนวัยนี้ได้แล้วก็ต้องคิดว่านอกจากพูดบ้างหรือพูดต่างเท่านั้นเป็นห่วงที่สุดก็คือการปฏิบัติไม่ได้เห็นเหตุเห็นผลอะไรเลยนี่มันก็เสียความมุ่งหมายของผู้อบรมสอนด้วยความเต็มใจจริงๆไม่ใช่น้อยเหมือนกันมันอยากให้ผู้ปฏิบัติผู้มาอบรมศึกษาทั้งหลายได้รับผลจากการปฏิบัติของตนเป็นเครื่องตอบแทนเราจะเป็นที่ยินดีด้วยไม่น้อยอาจารย์ปัญญาอธิบาย

นี้จะเริ่มแสดงธรรมแต่บรรดาท่านนักปฏิบัติที่มารวมกันอยู่ในสถานที่นี้ซึ่งล้วนแล้วแต่มาจากที่ต่างๆทั้งที่ไกลแสนไกลนอกจากนั้นยังต่างจังหวัด

0: นี่ยเป็นนักบวช ด้วยกันมีทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันแม้จะไกลแสนไกลก็มาได้โดยความเต็มอกเต็มใจเพราะเนื่องจากมีความใคร่ต่อการศึกษาอบรมหลักศาสนาเป็นหลักสำคัญยิ่งทั้งทางโลกและทางธรรมคำว่าทางโลกคือผู้ที่อยู่ครองคารวาสเยื่อเรือทางธรรมหมายถึงผู้ปฏิบัติในเกี่ยวนักบวชไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเนรเป็นคือตาประขาวแต่ว่าผู้ที่อยู่ในวงธรรมะล้วนๆมีเรียกว่าทางธรรมท่านที่เป็นคารวาสไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่าข้าราชการหรือพลเรือนพ่อค้าประชาชนทั่วไปนี่ว่าทางโลกธรรมะมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้ปฏิบัติอยู่ภายในและผู้อยู่ข้างนอกแต่จะนอกจากวัดวาอาวาสไปโดยมั่นนิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือคฤหัสธรรมะไม่ชี้ช่องบอกทางไม่โดยถูกต้องทั้งที่เป็นนักบวชจะเป็นนักบวชประเภทใดประเภทที่มีศีล8หรือศีล10หรือ227ก็ทรงแสดงไว้ตามเพศของนักบวชนั้นๆผู้ที่เป็นคฤหัสจะรักษาอุโบสถศีลหรือมีศีล5หรือไม่ได้รักษาเป็นประจำก็ตามหลักธรรมะก็ที่ช่องบอกทางไว้ทุกแง่ทุกมุมธรรมะนี้ไม่จึงไม่มีความจำจึงไม่จำเป็นเฉพาะแต่นักบวชเท่านั้นแต่ยังมีความจำเป็นทั่วแดนแห่งพุทธบริษัทซึ่งนับถือกับพุทธศาสนาแม้ผู้ไม่ได้มีความเข้าใจหรือไม่มีความรู้สึกว่าตนได้ถือพระพุทธศาสนาก็ตามแต่หลักธรรมคือความจริงนั้นนั่นเป็นธรรมหลักธรรมในธรรมชาติผู้ที่ทำตัวให้ถูกตามหลักธรรมนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้มีธรรมเหมือนกันแต่การศึกษาตามหลักของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นั้นเป็นแบบฉบับที่ดีเยี่ยมส่วนนอกนั้นก็เป็นปลีกย่อยคำว่าธรรมะมีความจำเป็นและเกี่ยวข้องกับทั้งทางโลกและทางธรรมนั้นมีความหมายอย่างไรบ้างโปรดทราบในวาระต่อไปคำว่าเกี่ยวข้องทางโลกนั้นคำว่าโลกก็หมายถึงคนเราเป็นส่วนใหญ่โดยมากคนเราเป็นผู้มีอำนาจมากกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั้งอยู่ในน้ำและบนบกอำนาจของมนุษย์จะครอบทั่วไปหมดนั้นธรรมะจึงสอนลงที่มนุษย์ผู้มีอำนาจมากและความฉลาดรู้ลึกซึ้งมากกว่าบรรดาสัตว์ผู้ที่จะทำให้โลกร่มเย็นก็คือมนุษย์จะทำให้โลกเดือดร้อนหรือจิตหายปนปี้ไปก็คือมนุษย์ดังนั้นหลักธรรมจึงมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ผู้ที่รู้จักดีชั่วบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องอยู่กับความเคลื่อนไหวการประพฤติปฏิบัติของโลกมนุษย์เราทั่วไปไม่ว่ารายใดทำการเคลื่อนไหวไปมาแต่นับประโยคประโยคแสดงถึงเรื่องหลักธรรมด้วยกันทั้งนั้นแต่เราไม่ทราบว่าหลักธรรมคืออะไรการกระทำของเรานั้นกระทำเป็นกลางๆก็มีกระทำให้เป็นดีและชั่วก็มีการกระทำชั่วก็คือการผิดจากหลักธรรมไม่สงวนตนรักษาตนมีชื่อว่าดำเนินในทางที่ผิดการรักษาตนด้วยความทำทุกประโยคคำพูดทุกคำความคิดทุกวาระของจิตที่คิดขึ้นมามีการทดสอบพิจารณาให้ทราบครับโดยแน่นอนแล้วว่าถูกต้องซึ่งควรจะทำและพูดและคิดออกไป แล้วทำพูดและคิดออกไปฉะนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีหลักธรรมเป็นเครื่องรักษาตนและชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนสมคำว่าตนมีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งใดในโลกผู้เช่นนี้แหละชื่อว่าผู้รักษาธรรมธรรมย่อมรักษาผู้เช่นนั้นนี่ธรรมมีความเกี่ยวข้องกับเราอย่างนี้แม้จะเป็นเด็กตั้งแต่เริ่มรู้จักเพียงสาภาวะมาพ่อแม่ต้องอบรมสั่งสอนก่อนคนอื่นๆทั้งนั้นการอบรมสั่งสอนนั้นต้องสั่งสอนในทางที่ดีที่ถูกความดีและความถูกนั้นคือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหรือหลักธรรมในหลักธรรมชาติอยู่แล้วถ้าเป็นเด็กที่ชั่วก็เริ่มแสดงเป็นเด็กไม่ดีมาเป็นลำดับถ้าเป็นเด็กดีก็คือความประพฤตินั้นเป็นเครื่องประกาศให้เราทราบว่าเด็กเป็นคนดีหรือไม่ดีมีความจำเป็นอย่างนี้ฉะนั้นการสอนเด็กจริงเป็นความจำเป็นที่ผู้ใหญ่จะต้องสอนในทางที่ถูกและให้เหตุผลโดยถูกต้องเพื่อเด็กจะได้ดำเนินตามหลักเหตุผลนั้นแล้วเป็นไปด้วยความราบรื่นนับแต่ปัจจุบันจนถึงอนาคตของเด็กถึงกับกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วสั่งสอนคุณบุตรสุดท้ายภายหลังต่อไปอีกด้วยแบบพื้นที่ดีคือหลักธรรมนั้นเพราะฉะนั้นหลักธรรมะจึงมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์เราที่จะหวังความเจริญให้สมกับว่ามนุษย์นี้เป็นผู้มีอำนาจฉลาดรู้ยิ่งกว่าสัตว์คือฉลาดตามหลักธรรมที่ทำโลกให้เย็นการประพฤติก็เป็นไปในทางที่จะทำตนและบุคคลผู้อื่นตลอดถึงสัตว์โลกทั่วๆไปให้รับความร่มเย็นทั่วๆหน้ากันธรรมะจึงเป็นของที่เย็นไม่มีสิ่งใดที่จะเทียบเสมอได้จะมีน้อยมีมากประจำอยู่ในผู้ใดผู้นั้นย่อมได้รับผลคือความร่มเย็นเป็นสุขตามฐานะแห่งการประพฤติปฏิบัติของตนต่อธรรมมีจำนวนเท่าไหร่ถ้าเป็นเด็กเติบโตขึ้นมาก็ต้องมีธรรมะอีกประเภทหนึ่งสำหรับเป็นเครื่องรักษาคุ้มครองตนคือตนจะไปมาทางใดจะทำอะไรซึ่งอยู่ในภาวะที่ตนจะไปจะมาหรือทำได้ก็ต้องมีการขบคิดเรื่องการกระทำของตนการไปการมาของตนทุกๆด้านด้วยความเป็นธรรมจนมีความเคยชินต่อนิสัยในการไปการมาการพูดการคิดด้วยการสำนึกตนไว้ก่อนว่าถูกหรือผิดผู้นั้นที่ว่าเป็นผู้รักษาตนก็กลายเป็นบุคคลที่มีความระมัดระวังและมีเหตุผลตลอดไปทุกสิ่งที่ทุกยิงทุกสิ่งทุกอย่างที่ระบายออกมาจากกายวาจาใจนั้นจะเป็นไปด้วยธรรมเท่านั้นไม่ได้มีสิ่งที่ปลอมแปลงซึ่งจะทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนและส่วนรวมแฝงขึ้นมาเลยเมื่อกล้าเข้าสู่ความเป็นผู้มีครอบครัวคือมีสาภิมีภรรยาแล้วก็ต้องมีธรรมะอีกประเภทหนึ่งเป็นเครื่องปกครองในระหว่างสามีกับภรรยาคือในระหว่างตนกับภรรยาหรือระหว่างภรรยากับตนจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรจึงจะเป็นไปเพื่อความราบรื่นในการครองชีวิตต่อกันมีหลักธรรมประเภทหนึ่งซึ่งจะทำให้คู่ครองทั้งสองนั้นมีความมั่นใจและมีความอบอุ่นต่อกันโดยไม่มีความระแวงแคลงใจว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะประพฤติตัวนอกลู่นอกทางไปเมื่อต่างฝ่ายต่างมีธรรมะเป็นเครื่องปกครองอยู่ด้วยกันเช่นนั้นครอบครัวก็อบอุ่นมั่นคงเป็นสุขเมื่อมีลูกเกิดขึ้นมาก็ได้รับการอบรมจากพ่อแม่เพราะความประพฤติของพ่อแม่ทั้งสองนั้นเป็นแบบพิมพ์ด้วยดีอยู่แล้วที่จะได้รับประโยชน์จากเด็กผู้คอยจะรับการศึกษาจากพ่อแม่อยู่ทุกวาระโดยหลักธรรมชาติซึ่งไม่ต้องสอนก็ได้เด็กจะรู้เองส ิ่งที่ควรจะสอนเราก็สอนสิ่งที่ไม่ควรสอนอยากเข้าใจว่าเด็กจะไม่เข้าใจกับความเคลื่อนไหวของพ่อแม่ทุกระยะที่พ่อแม่เคลื่อนไหวจะเป็นทางความประพฤติทางใดก็ตามคือทางกายทางวาจาก็ตามตลอดที่อัธยาศัยที่แสดงออกมาจากน้ำใจเด็กก็ยอมทราบเช่นขณะที่เราแสดงความเมตตาสงสารแก่เด็กมีความรักเด็กคือลูกของเราเด็กเขาก็รู้มีแสดงอาการลักษณะเหมือนจะกริ้วจะโกรธเด็กเด็กก็รู้แสดงอาการเกลียดชังเด็กเด็กก็รู้สิ่งที่จะทำให้เด็กรู้ก็คืออากัปกิริยาของเราที่แสดงออกมาจากภายในคือจากเมื่อเด็กได้รับการศึกษาอบรมอยู่ทุกๆระยะแล้วทำไมเด็กจะไม่มีอัธยาศัยใจคอให้ของตนเป็นไปตามพ่อแม่ซึ่งเป็นแบบพิมพ์แล้วต้องเป็นไปได้เป็นจำนวนมากนอกจากจะเป็นลักษณะของเด็กที่แหวกแนวเท่านั้นอันนี้จะมีอยู่บ้างแต่เพียงจำนวนเล็กน้อยไม่ว่าจะปฏิบัติต่อหน้าที่การงานใดๆธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่จะให้ความเป็นธรรมให้ความเชื่อถือต่อกันได้หรือให้ความเชื่อถือต่อตนเองได้ตนเองที่มีธรรมะเป็นเครื่องควบคุมปกครองหรือฝึกทรมานตนยอมเป็นผู้มีความแน่ใจตนเองอยู่เสมอถ้าเกี่ยวข้องกับสังคมก็ทำให้สังคมไว้อกไว้ใจธรรมะเข้าไปสู่ที่ไหนโลกมีความไว้วางใจและอบอุ่นผู้มีธรรมะเข้าไปสู่ที่ใดก็ย่อมเป็นเช่นนั้นตามธรรมนาของธรรมะเป็นของกลางมีอยู่แต่บุคคลไม่สนใจก็ไม่รับประโยชน์อะไรจากธรรมะแต่เมื่อมีผู้นำสนใจนำมาปฏิบัติก็ย่อมแสดงผลออกมาเริ่มตั้งแต่เหตุเป็นสิ่งที่สวยงามน่าดูน่าชมผลก็คือความพอใจเป็นที่ไว้อกไว้ใจกันได้นี่แหละหลักธรรมะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยที่โลกจะไม่ควรสนใจหรือเห็นว่าธรรมะเป็นอย่างหนึ่งเราเป็นอย่างหนึ่งธรรมะเป็นของคนอื่นส่วนโลกเป็นของเราอย่างนี้ชื่อว่าผู้นั้นเข้าใจผิดถ้าเราเห็นธรรมะเป็นอย่างหนึ่งจากเราเราเป็นดั่งอย่างหนึ่งจากธรรมะไม่มีความจำเป็นต่อกันอย่างนั้นก็เท่ากับว่าเราคือคนไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยไม่มีสิ่งจำเป็นที่จะควรแสวงหาหรือสงวนไว้เพื่อเป็นสาระหรือสิริมงคลแก่ตนเองคนนั้นก็คือคนไร้สาระแก่นสารคือคนไม่มีสิริมงคลภายในตัวเป็นคนที่ไว้ใจตัวเองไม่ได้เป็นคนหาหลักเกณฑ์อะไรไม่ได้หมดคุณค่าคนเราถ้าจะซื้อจะขายกันตามธรรมดาแล้วเช่นเดียวกับสินค้าทั่วไปไม่มีอะไรที่จะราคาน้อยกว่ามนุษย์หนังก็ขายไม่ได้กระดูกก็ขายไม่ได้เนื้ออวัยวะทุกส่วนในร่างกายนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นราคาพอจะได้อัดได้จะตังค์แต่ที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งใดนั้นก็คือความประพฤติเป็นเครื่องประดับทำให้เกิดโอชารสขึ้นมาในตนและผู้อื่นด้วยกลายเป็นบุคคลที่มีคุณค่าขึ้นมาคนมีอำนาจวาสนาคือคนมีธรรมะมีความประพฤติดีไปไหนก็เย็นแม้จะแสดงอากัปกิริยาเหมือนกับฟ้าร้องฟ้าผ่าก็ตามแต่ก็ในลักษณะที่ว่าถ้าฟ้าไม่ร้องบ้างฝนไม่ตกสถานที่ต่างๆตลอดถึงต้นไม้และเครื่องเพาะปลูกต่างๆก็ไม่มีอะไรจะสวยงามสดชื่นเช่นเดียวกับหน้าแล้งไม่ปรากฏเสียงฟ้าเลยฝนจึงไม่มีพื้นที่ก็แห้งแล้งแต่หน้าฝนแล้วเราจะได้ยินเสียงฟ้ากระหึ่มเสมอ ฝนก็ย่อมตกมาบ่อยๆและทำให้สถานที่ผลผลต่างๆสดชื่นและได้ผลเป็นที่พึงพอใจเช่นชาวนาเป็นต้นคนที่มีธรรมะไม่ว่าจะแสดงออกในอากัปกิริยาลักษณะใดย่อมไม่ห่างจากธรรมะมีธรรมะประจำอยู่เสมอเนี่ยคนเรามีคุณค่าเพราะความประพฤติไม่ได้มีคุณค่าด้วยเนื้อหนังเอ็นกระดูกเหมือนอย่างผักปลาทั้งหลายแต่มีคุณค่าเพราะความประพฤติคนเราถ้าจะทำตัวให้มีคุณค่าก็ต้องสงวนตนเฉพาะอย่างยิ่งเช่นเราเป็นนักบวชนี่จัดว่าเป็นผู้มีคุณค่ายิ่งวันหนึ่งวันหนึ่งสั่งสมคุณค่าของตนไว้ด้วยการประพฤติตัวการระมัดระวังรักษาตัวเสมอไม่เหินห่างจากคุณธรรมคือความสังรวมระวังตนจากสิ่งที่ผิดและมีความมุ่งมั่นต่อสิ่งที่ถูกและสั่งสมสิ่งที่ถูกขึ้นให้มีจำนวนมากมายขึ้นภายในตนจึงกลายเป็นผู้มีคุณค่าขึ้นมาเป็นลำดับหนึ่งเช่นพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้นมุ่งต้นพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นกษัตริย์ก็เป็นกษัตริย์เสมอกันกับกษัตริย์ทั้งหลายคือเป็นบุคคลประเภทกษัตริย์เท่านั้นถ้าพูดถึงเรามีคุณค่าก็เพียงขั้นกษัตริย์แต่ยังไม่มีคุณค่าที่โลกทั้งสามจะกราบไหว้บูชานะเหมือนพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระองค์ด้วยความดีจนเป็นที่พอพระทัยกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาทั้งภายในใจก็บริสุทธิ์พระกายก็เป็นพระกายของพระพุทธเจ้าขึ้นมาพร้อมๆกันโลกทั้งหลายก็กราบไหว้กามโลกรูปโลกอรูปโลกที่ว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังซึ่งเราก็สวดอยู่ทุกวันเป็นครูของเทวดาทั้งอะไรเป็นครูก็คือความดีความสิ่งที่มีคุณค่าของพระองค์ในพระองค์นั่นแหละมาเป็นครูของโลกตามธรรมดาของพระอาการทั้งหลายก็เช่นเดียวกับร่างกายของพวกเราไม่มีอะไรผิดแปลกกันเพราะธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันแต่สิ่งที่มีสง่าราศีและมีคุณค่ามากก็คือความประพฤติดีของพระองค์จนสามารถทำพระองค์ให้บริสุทธิ์ผุดจากปุถุชนขึ้นมากลายเป็นพระพุทธเจ้าร่างกายที่เป็นกายปุถุชนก็กลายมาเป็นพระกายของพระพุทธเจ้าไปตามพระทัยที่บริสุทธิ์ทั้งหมดนั่นแหละที่เรียกที่โลกตถาเทวมนุษย์สันปรากฏพระองค์ขึ้นมาเป็นศาสดาของโลกทั้งเทวดาและมนุษย์ทุกชั้นคนเรามีคุณค่าเพราะความประพฤติถ้าจะทำให้เหลวแหลกไปก็มนุษย์นี้เหลวแหลกยิ่งกว่าสัตว์ก็ได้สัตว์ทำความชั่วมนุษย์ยังไม่ค่อยสะดุดใจไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่นักแต่คนที่ทำความชั่วนี้เป็นสิ่งที่สะดุดใจยิ่งเป็นคนที่รู้มีความรู้ความฉลาดฐานะสูงด้วยความรู้ความฉลาดก็สูงด้วยเพราะได้เรียนมามากไปทำความผิดก็แล้วนี่ยิ่งกระเทือนโลกไปเลยเราเคยเห็นประกาศในหนังสือพิมพ์นี่ดูเอาอย่างนั้นมนุษย์ทั่วไปไม่เห็นเขาประกาศขนาดนั้นแล้วสัตว์ดีฉันทำที่ไหนๆมันก็ทำเหมือนกันทำชั่วโดยไม่รู้ภาษีภาษาไม่มีใครสนใจเขาให้อภัยเพราะมันเป็นสัตว์แต่มนุษย์นี่ถ้าทำตัวให้ต่ำเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาประกาศลั่นโลกไปหมดถ้าดีก็ประกาศลั่นโลกเช่นเดียวกันเนี่ยมนุษย์จึงเป็นจุดสำคัญซึ่งควรจะสำนึกตัวว่ามนุษย์นี้คือใครถ้าไม่ใช่เราแล้วคือใครก็คือเราคนหนึ่งถ้าจะนับต้องนับจากเรานี้เป็นคนที่หนึ่งข้างนอกออกไปก็เป็นสองเป็นสามเรื่อยไปความรักความสงวนก็เราก็เป็นเบอร์หนึ่งอีกเช่นเดียวกันไม่มีสิ่งใดที่จะรักมากยิ่งกว่ารักตัวของเราความรักนี้เราจะทำอย่างไรจึงจะทำให้มีความเจริญและเป็นสาระแก่นสารขึ้นมาในตัวของเราสมกับว่าเรานี่รักเรา
1: นอกจากความประพฤติดีต่อตนเองการสงวนรักษาตนโดยทางที่ดีนี่ไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นความสมหวังสำหรับบุคคลผู้รักตนตรวจทราบไว้คำว่ารักตนก็มีหลายชั้นรักตนสำหรับท่านนักบวชและเป็นนักปฏิบัติด้วยแล้วยิ่งเป็นความรักชั้นสูงพยายามบำเพ็ญตนด้วยข้อวัดปฏิบัติตามหลักของศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้นี่แหละคือผู้รักตนอยู่ที่ไหนไม่ปราศจากสติถ้ามีความสำนึกรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเราคือผู้หนึ่งที่เป็นนักบวชและเป็นความรักตนสงวนตนจะพยายามกอบกวยความดีทั้งหลายเข้ามาส่งเสริมจิตใจซึ่งเป็นรากฐานแห่งคำว่าเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นในความรู้ความด้วยความรู้ความฉลาดจนสามารถถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกอันหาคุณค่าไม่ได้ภายในจิตใจนี้ให้ออกไปเป็นชั้นๆจนกระทั่งหมดไปโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตใจเลยนี่แหละที่ว่าเป็นผู้ประเสริฐร่างกายจะเป็นเหมือนมนุษย์ทั่วๆไปก็ตามแม้สกุลจะต่ำก็ตามชื่อจะไม่สวยงามไพเราะก็ตามรูปร่างร่างตัวจะไม่สดสวยงดงามก็ตามฐานะจะเป็นฐานะจนๆก็ตามแต่สิ่งที่ไม่จนสิ่งที่ผ่านพ้นจากความติชมของโลกทั่วๆไปคือใจที่บริสุทธิ์ไม่มีใครจะประตำหนิว่าเป็นคนจนคนฐานะต่ำได้ในจิตที่บริสุทธิ์ดวงนั้นนอกจากเขาจะมาตำหนิภายนอกนี้เท่านั้นอย่างการทำตัวให้มีคุณค่าต้องพยายามอย่ามองข้ามตนไปที่ไหนให้เป็นผู้มีความสังรวมระวังอย่าฟุ้งเฟ้อเหอเหิมอย่าลืมตนธรรมะไม่ใช่สอนให้คนลืมตนคนที่ลืมตนไม่ใช่คนมีธรรมะคนมีธรรมะย่อมไม่ลืมทำตัวให้เสมอภาคกับสิ่งทั้งหลายทั่วๆไปมีมากก็ไม่ตื่นเต้นเห่อเหิมมีน้อยก็ไม่เสียใจอดบ้างอิ่มบ้างถือว่าเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติต่อหน้าที่การงานย่อมมีความลำบากเพราะการอดการอิ่มเป็นธรรมดาโลกก็ย่อมมีอดมีอิ่มย่อมมีมากบ้างน้อยบ้างเช่นเดียวกับผู้ที่อยู่ในศาสนาต้องบึกบึนเข้มแข็งหลักธรรมะทุกบททุกบาทไม่เคยสอนให้คนย่อหย่อนต่อหน้าที่การงานที่ชอบเฉพาะอย่างยิ่งคือหน้าที่การงานสำหรับความพ้นทุกข์ผู้มุ่งความพ้นทุกข์ต้องเป็นผู้เข้มแข็งไม่ท้อถอยกิริยาที่แสดงออกทุกด้านให้โลกได้ถือเป็นคติตัวอย่างได้จะสมกับว่าเราได้ทรงศาสนาซึ่งเป็นศาสนาตัวอย่างหรือที่เรียกว่าหลักธรรมตัวอย่างของโลกอย่าให้โลกได้ดูถูกการจะปิดกั้นโลกไม่ให้ดูถูกนั้นต้องปิดกั้นด้วยวิธีประพฤติตัวให้ดีแต่อย่าทำเร็วตามแล้วปิดกั้นโลกไม่ให้ตำหนิการกระทำตัวไม่ดีนั่นแหละเป็นการเปิดทางให้โลกตำหนิแต่การกระทำตัวให้ดีนั้นแม้จะปิดไม่ให้โลกชมเชยก็ย่อมชมเชยเพราะใครก็รู้ของดีแม้เขาจะไม่มีความดีพอไม่มีความฉลาดพอแต่เขาเห็นคนดีก็อยากจะชมเชยและกราบไหว้แต่เขาเห็นคนดีก็อยากจะชมเชยและกราบไหว้เช่นเดียวกับเราที่เดินผ่านไปตามห้างร้านต่างๆ

ื่องความลำบากเพราะลำบากถ้าพูดถึงเรื่องความสะดวกก็สะดวกไม่มีผู้ใดจะสะดวกเท่านักบวชพูดถึงเรื่องความลำบากก็เช่นกันคือไม่มีใครจะพยายามฝึกฝนอบรมตนเองหรือทรมานตนเองแบบทรหดอดทนเหมือนกับพูดตั้งใจจะปฏิบัติตนให้ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติเพื่อให้ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือว่าเป็นผู้ทรหดอดทนจริงๆไม่ย่อท้อทั้งนั้นชื่อว่าสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมได้ไม่ถอยหลังทำเอาอย่างจริงจังถ้าว่าลำบากก็ลำบากถ้าว่าสะดวกสบายก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องกดขี่บังคับสถานการณ์บ้านเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแม้จะยุ่งเหยิงวุ่นวายเป็นยังไงก็เขาก็ว่ากันไปตามเรื่องของทางบ้านทางบ้านไม่ได้เกี่ยวกับพระสงฆ์ให้รับความเดือดร้อนไปตามนี่คือว่าความสะดวกอาหารปัจจัยทุกชิ้นย่อมเป็นมาด้วยความสะดวกสบายไม่ต้องซื้อเหมือนอย่างคฤหัสถ์เขาเรียกว่าเป็นความสะดวกสบายไม่มีใครมากดขี่บังคับจิตใจแม้แต่กฎหมายก็ยังให้อภัยเพราะหลักธรรมวินัยมีความละเอียดยิ่งกว่ากฎหมายด้วยและผู้ตั้งใจปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยแล้วเป็นผู้ที่ควรชมควรเคารพบูชาใครจึงไม่กล้ามาแตะต้องเพราะความเคารพเลื่อมใสผู้เช่นนั้นแต่ผู้ทำตนให้เหม็นเหมือนอย่างมูดขูดนั้นไม่ว่าใครก็ต้องตำหนิอธิบายเป็นส่วนรวมเกี่ยวกับเรื่องศาสนาย่นเข้ามาเฉพาะคือเรื่องของเราแต่ละท่านละท่านโปรดได้ทำความสนใจในตนทุกระยะระยะด้วยความภาคเพียรที่เคยสอนมาแล้วก็เป็นเรื่องของอุบายวิธีที่จะทำจิตใจให้สงบเยือกเย็นทั้งนั้นไม่มีอุบายใดที่จะสอนจิตใจของผู้มาอบรมศึกษาให้ฟุ้งซ่านหรือเดือดร้อนไปควรจะพอถึงใจแล้วและนำไปปฏิบัติแก่ตนเองผลก็ควรจะได้ปรากฏเป็นลำดับไปการปล่อยจิตไปตามกระแสของความอยากนั้นมีผลอย่างไรการฝึกหัดดัดแปลงจิตใจให้เป็นไปตามหลักธรรมทั้งๆที่เป็นความลำบากปรากฏผลอย่างไรก็ควรจะทราบแล้วจากท่านนักปฏิบัติและสังเกตตนเองใจที่ระเหยเร่ร่อนยุ่งไปตามเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เรียกว่าอารมณ์มีตลอดเวลาจนฝังใจเราจะหาความสุขแต่ที่ไหนไม่มีคนที่มีอารมณ์มากคือคนทุกข์มากมากยิ่งกว่านั้นก็เสียสติไม่ใช่เป็นของดีการสงบอารมณ์เข้าสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เข้ามาสู่ภายในเป็นความชอบพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญจึงให้นามว่าสมาธิคือความสงบใจถ้าใจสงบแล้วสบายเท่านั้นแหละคนเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับความโง่ความฉลาดความมั่งมีสีสุขความจนอันใดถ้าพูดถึงเรื่องของจิตซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของโลกแล้วจิตสงบสบายเท่านั้นแหละเป็นสุขขึ้นมาทันทีโดยไม่ต้องหาอะไรมาเสริมจะเอาความโง่ความฉลาดมาเสริมก็ไม่ใช่จะเอาความมั่งมีความจนมาเสริมก็ไม่ใช่

เพราะจิตไม่ต้องการสิ่งใดมากดขี่และส่งเสริมนอกจากตัวของตัวปฏิบัติตนให้ถูกต้องแล้วตั้งตนได้หรือว่าเป็นตนของตนขึ้นมาได้เป็นชั้นๆเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นความจำเป็นที่จะต้องนำมาเสริมจิตนี่เราพูดถึงหลักของจิตที่เป็นตนของตนโดยเฉพาะแต่อุบายวิธีที่จะเพื่อความขยับขึ้นข้างหน้าของจิตนั้นเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาอุบายเป็นเครื่องประกอบที่เรียกว่าความเพียรการเพียรนี้ก็เพียรเพื่อให้จิตปล่อยสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายทั้งนั้นตามหลักธรรมชาติของจิตเองแล้วจะไม่ปลอมอุบายวิธีต่างๆนี่ก็เพื่อซักฟอกสิ่งที่ปลอมแปลงนั้นให้ออกจากจิตให้หมดที่ท่านเรียกว่าสติหรือปัญญาไม่ใช่จะเอาอะไรเข้ามาเสริมจิตแต่เป็นอุบายเครื่องช่วยแก้ไขออกโลกทั้งหลายก็เรียกว่าเสริมจิตเท่านั้นความจริงจิตมีความสมบูรณ์อยู่ในตัวแล้วไม่มีอะไรบกพร่องในความรู้แต่เพราะความรู้อันนั้นมันมีสิ่งที่แฝงจึงทำให้เอนไปทางผิดทางถูกทางเพลิดเพลินโศกเศร้าเป็นธรรมดามีท่านเรียกว่าสิ่งที่แฝงเมื่อมีสติปัญญาซึ่งก็เป็นธรรมแฝงอันหนึ่งเหมือนกันเข้าไปแก้ไขสิ่งที่แฝงในฝ่ายต่ำให้หมดไปเป็นชั้นๆจนกระทั่งหมดไปโดยสิ้นเชิงธรรมชาติของจิตนั้นเป็นจิตบริสุทธิ์ต้นล้วนก็ไม่จำเป็นอะไรกับศีลกับสมาธิกับปัญญากับกิเลสบาปทำอะไรอีกเหมือนกันคือทั้งฝ่ายต่ำฝ่ายสูงหรือเรียกว่าทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วไม่มีอะไรจำเป็นสำหรับจิตที่ดวงที่บริสุทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าจิตในหลักธรรมชาติจริงๆแล้วไม่มีอะไรบกพร่องที่เราเรียกว่าบกพร่องที่ปลอมแปลงมาเท่านั้นแหละพยายามแก้ไขสิ่งที่อุบายวิธีที่เราจะพยายามแก้ไขนี้กำลังไม่เพียงพอกันกับฝ่ายต่ำเรียกว่าบกพร่องส่วนนั้นก็มีจำนวนมากเลยทับจิตใจมาให้เป็นตนของตนโดยสมบูรณ์คนเราจึงเป็นดุ่มๆดอนๆเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวเกลียดเดี๋ยวเพลิดเพลินเดี๋ยวโศกเศร้ามีแต่สิ่งที่ปลอมแปลงนี้ทั้งนั้นไปทำให้แสดงอาการต่างๆธรรมชาติของจิตจริงๆแล้วไม่มีอะไรเป็นเครื่องแสดงนอกจากความพอตัวอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะเป็นจิตแท้โปรดทางนั้นเข้าใจทำจิตให้เป็นธรรมชาติอย่างนั้นลองดูคำนี้จะถูกหรือผิดท่านทั้งหลายจะประทับใจเองตายแล้วท่านทั้งหลายจะกราบพระพุทธเจ้าไม่หยุดพระพุทธเจ้านิพพานแล้วท่านทั้งหลายจะกราบหรือครูอาจารย์ตรงใดที่ท่านพูดอย่างนั้นว่าเป็นความจริงหรือไม่ให้ปฏิบัติลองดูเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วท่านทั้งหลายจะกราบแม้ท่านตายแล้วก็ต้องกราบเพราะหลักความจริงเป็นอันเดียวกันไม่มีสิ่งใดที่จะแตกต่างกันไปชื่อว่าจิตแล้วนี่หมายถึงจิตที่เป็นจิตล้วนๆเราจะหาที่ไหนจิตล้วนๆถ้าไม่หาอยู่กับจิตดวงที่กำลังโง่เขลาบ่ปัญญาอยู่เวลานี้ด้วยอุบายวิธีต่างๆซึ่งท่านสอนไว้โดยลำดับเข้ามาแก้ไขดัดแปลงกันเพื่อสิ่งที่แทรกซึมทั้งหลายนั้นจะได้ขยับขยายตัวออกไปด้วยอำนาจแห่งหลักธรรมที่ดีเข้าไปแก้ไขนี่พูดถึงเรื่องความสำคัญของคนเราคนผู้หนึ่งๆเฉพาะอย่างยิ่งคือนักปฏิบัติมีความสำคัญอยู่ที่นี่ตัวได้ทำธรรมชาติอันนี้ให้มีความผ่องใสขึ้นเป็นขั้นๆด้วยอุบายต่างๆของตนตามแต่กำลังที่จะทำได้แค่ไหนในวันหนึ่งอย่าได้ลดละจนสามารถซักฟอกสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายออกได้ทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดสุดท่านเรียกว่าจิตถึงมุตถึงอะไรก็หมายถึงปราศจากสิ่ง

ที่แทรกซึมนั่นแหละหรือสิ่งที่แทรกซึมได้สลายตัวออกไปหมดเพราะอำนาจแห่งอุบายวิธีของตนในทางฝ่ายดีหรือจะเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาก็ได้จะเรียกว่าทานศีลภาวนาก็ได้เหล่านี้เป็นเครื่องมือแก้ทุกข์หรือเป็นเครื่องมือแก้สิ่งจอมปลอมทั้งหลายหรือเป็นเครื่องมือสำหรับซักฟอกสิ่งปลอมแปลงทั้งหลายให้ออกไปก็เรียกมีท่านเรียกว่าวิมุตติคือผ่านพ้นกันได้มันได้คะคร่าวกันอยู่เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาท่านได้เรียกวิมุตติว่าหลุดพ้นไปเสียทีนี้เราจะเรียกว่าจิตล้วนๆก็ได้จิตไม่ปลอมแปลงเรียกว่าจิตที่สมบูรณ์แท้หรือจิตที่สมบูรณ์แบบก็ได้ไม่มีสิ่งใดจะมาเสริมให้ยิ่งกว่านั้นและไม่มีสิ่งใดจะมากดขี่ให้เปลี่ยนอาการไปดังที่เราเคยเห็นในตัวของเราในจิตของเราเองนั่นเป็นจิตที่เสมอพอตัวเราจะหาของวิเศษภายในตัวของเราเราต้องทำให้ถึงเหตุถึงผลกันเราอย่าทำเนี่ยยิบๆวางๆจับจับจดๆทำอะไรไม่จริงไม่จังมันไงคลอนแคลนนั่นไม่ใช่หลักศาสนาแต่เป็นเครื่องเหยียบย่ำตนเองและให้เขาดูถูกว่าคนปฏิบัติศาสนาทำไมจึงเป็นคนประเภทนี้ศาสนาก็พลอยมัวหมองไปด้วยทั้งที่ศาสนาเป็นของบริสุทธิ์ยิ่งพระพุทธเจ้าสาวกเป็นผู้ประเสริฐจริงแต่ผู้เอาแบบฉบับของท่านมาใช้กลายเป็นคนปลอมไปเสียเลยทำให้สิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นของดีมัวหมองไปด้วยนี่ไม่สมควรเราได้ยินแต่ข่าวท่านพระพุทธเจ้าตรัสรู้อยู่ที่นั่นสาวกองค์นั้นๆตรัสรู้อยู่ที่นั่นๆและท่านปฏิบัติอย่างไรท่านนั่นคือเหตุของท่านท่านจึงได้ตรัสรู้อย่างนั้นควรจะนำทั้งสองคือทั้งเหตุทั้งผลของท่านเข้ามาประชิดกับจิตของตนฟิตตัวของเราขึ้นโดยวิธีต่างๆตามนัยยะที่ท่านได้ดำเนินและสอนไว้แล้วเราจะเป็นผู้ไม่เหินห่างจากความศักดิ์สิทธิ์วิเศษอันจะมีขึ้นภายในจิตในวาระใดวาระหนึ่งแน่นอนถ้าข้อปฏิบัติของเราเป็นไปตามหลักธรรมของพระเจ้าที่สอนไว้ไม่ผิดพลาดผลจะเป็นอันเดียวกันคำว่าพระพุทธเจ้าและสาวกถึงไหนเราจะทราบความถึงของพระพุทธเจ้าและสาวกโดยความถึงของเราเองพระพุทธเจ้าสาวกกับเราที่เป็นใจบริสุทธิ์อันเดียวเช่นเดียวเหมือนกันเช่นเดียวกันแล้วจะไม่มีอะไรสงสัยกันแม้ท่านจะนิพพานไปเวลานานเท่าไหร่บรรดาพระพุทธเจ้าและสาวกนั่นเป็นเพียงธาตุขันธ์ที่สลายตัวออกไปเท่านั้นและนั่นคือเรื่องของสมมุติต่างหากไม่ใช่วิมุตติหลุดพ้นคือความบริสุทธิ์ใจนี้ธรรมชาตินี้จะไม่มีอะไรที่จะเป็นเหตุให้วิตกวิจารตามพระพุทธเจ้าที่ในคำที่ว่านิพพานและสาวกในคำที่ว่านิพพานเราจะทราบจากธรรมชาติอันเดียวกันภายในตัวของเราคือภายในใจของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าเหินห่างไหมที่ว่าได้ตรัสรู้อยู่อินเดียหรือนิพพานอินเดียเหินห่างไหมสวัสดิ์ขาธรรมท่านทรงสอนไว้ว่าอย่างไรอะไรเหินห่างธรรมธาตุขันธ์ก็ได้ทราบแล้วสลายไปคำว่าข้อปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติอย่างไรสาวกปฏิบัติอย่างไรกับสวดคาถาธรรมที่ตรัสไว้นี้เป็นอื่นจากกันหรือเป็นอันเดียวกันนี่เมื่อเป็นอย่างนั้นอะไรจะเหินห่าง
ใครเป็นผู้สนับและศึกษาเราเรียนตลอดถึงการอบรมและปฏิบัติอยู่ในเวลานี้ถ้าไม่ใช่เราผู้เป็นลูกศิษย์ตถาคตจะเป็นใครเพราะฉะนั้นเหินห่างที่ไหนถ้าเราตั้งใจทำให้จริงทั้งผลที่จะพึงปรากฏเช่นพระพุทธเจ้าปรากฏจะเหินห่างกันที่ไหนจากเหตุหรอกเหตุอยู่ที่ไหนผลจะแสดงตัวขึ้นมาในจุดแห่งเหตุธรรมะศีลสมาธิปัญญาใครเป็นผู้ทรงอยู่เวลานี้และใครจะพยายามทรงให้ยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับดับภายในกายวาจาใจของตนถ้าไม่ใช่เราผู้เป็นนักปฏิบัตินี้แล้วไม่มีใครจะสามารถในตรงนี้บอกท่านสำนึกตัวหรือไม่ตอนนี้ศีลสมาธิปัญญาจะเป็นสมบัติของใครถ้าไม่ใช่สมบัติของนักบวชและนักปฏิบัติที่กล้าตายตามเสด็จพระพุทธเจ้าเลยลูกศิษย์ตถาคตต้องมองดูร่องรอยที่ตถาคตเหยียบทรงเหยียบไว้เหยียบไว้ว่างพุทธังธัมมังสังฆังคัจฉามิมีความหมายว่าอย่างไรเราที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราได้พิจารณาของเราว่าอย่างไรบ้างเวลาได้สำนึกตัวอย่างไรบ้างนี่จะเห็นว่าที่นั่นสะดวกที่นี่ไม่สบายอย่างนั้นดินฟ้าอากาศดีไม่ดีความประพฤติปฏิบัติของเราเวลานี้ดีหรือไม่ดียิ่งหย่อนหรือเป็นยังไงนั่นเป็นจุดที่สำคัญซึ่งเราจะสนใจอย่างทิ้งเหล่านั้นเราเป็นคนขอทานเราเป็นผู้ที่เรียนให้รู้ตามสภาพของโลกทั่วไปทั้งความเจริญและความเสื่อมทั้งดีหรือชั่วซึ่งมีอยู่ทั่วไปในโลกให้รู้รอบคอบทั่วถึงไม่ตื่นเต้นไม่ใช่เรียนแบบอื่นแล้วเรียนรู้เรื่องความเคลื่อนไหวของตัวเสมอจะเอ็นไปทางไหนผิดหรือถูกคอยสังเกตตัวอยู่เสมอสะดวกหรือฝืดเคืองภายในจิตใจไม่ต้องหมายถึงเรื่องธาตุขันธ์สะดวกและฝืดเคืองจิตใจรับความสะดวกหรือฝืดเคืองอย่างไรถ้าฝืดเคืองเพราะอะไรนั่นตามเหตุเข้าไปถ้าสะดวกได้สะดวกเพราะอะไรตามเหตุเข้าไปตามผลที่เข้าไปให้หาเหตุมีเหตุเป็นแดนเกิดทุกอย่างอยากเข้าใจว่าไม่มีพ่อมีแม่คือตัวเหตุเป็นแดนเกิดการศึกษามาศึกษาในเหตุไม่มีทางอื่นที่จะแสดงผลขึ้นมาถ้าปรับปรุงเหตุให้ดีแล้วผลจะเป็นขึ้นมาเองโดยไม่ต้องไปหาเรียกร้องที่ไหนทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ท่านสอนไว้ไม่มีอะไรที่จะนอกเหนือไปจากตัวของเราซึ่งกำลังนั่งเฝ้ากันอยู่เวลานี้อะไรที่เรานั่งเฝ้าอยู่เวลานี้ยกสติปัฏฐาน4ขึ้นมากายกตาสติท่านสอนว่าให้พิจารณากายกายของเรามีอยู่หรือไม่เวลานี้นั่นอาการทุกส่วนของร่างกายที่มองเห็นกันอยู่นี้ทั้งท่านและเรานี่แหละท่านเรียกว่ากายกายกตาสติตั้งสติให้ดำเนินตามเรื่องของกายและตามหลักธรรมชาติของกายจริงๆอย่าเอาเรื่องอะไรมาแฝงเช่นความสวยงามความมั่นคงเหล่านี้เป็นต้นเป็นของที่แฝงทั้งนั้นความถูกต้องจริงๆตามหลักกายกตาแล้วไม่มีสิ่งใดเป็นของสวยงามตามหลักธรรมชาติของมันเราก็มองเห็นแล้วข้างนอกตัวเราก็เห็นข้างในตัวของเราก็รู้ที่แสดงออกมาจากร่างกายนี้มีส่วนใดที่เป็นของสะอาดและเป็นของหอมหวนชวนให้ดมชวนให้รักชวนให้กำหนัดยินดีมีอะไรบ้างทุกส่วนในร่างกายนี้ไม่ว่าข้างบนข้างล่างรอบทั้งตัวนี้มีแต่เรื่องที่ไม่น่าพึงปรารถนาเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องชำระล้างกันทุกวันทุกวันสิ่งที่มาหุ้มห่อคือสบงจีวรหรือเสื้อผ้าอะไรก็แล้วแต่ต้องได้ซักได้ฟอกไปตามๆกันเพราะธรรมชาติอันนี้แสดงฤทธิ์ออกมานี่เราก็พอจะทราบหลักการและตาเป็นอย่างไรบ้างผมที่เอาให้ท่านสอนให้พิจารณาอย่างนี้มีสติพิจารณากำหนดไปตามเรื่องของความจริงของมันมันเป็นอย่างนั้นเราจะหาเรื่องมาเสกว่ามันสวยมันงามมันมั่นคงมันเป็นเรา
อะไรเป็นเรากระดูกนั้นหรือเป็นเรากระดูกก็ยังบอกแล้วว่ากระดูกจะเป็นเราอะไรหนังก็ยังบอกว่าชัดๆได้ว่าหนังเนื้อเองกระดูกทุกส่วนมันมีชื่ออยู่แล้วอย่านำมาว่าเป็นเราโดยหลักความยึดมั่นถือมั่นโดยความสำคัญจะเป็นการผิดในหลักกายคตาเป็นเรื่องลืมตนถ้าลืมตนแล้วมันก็กอบโกยแต่ทุกข์ขึ้นมาแบกภูเขาทั้งลูกไม่หนักเท่ากันแบกอุปทานคือความถือกายว่าเราเป็นของเราว่าเป็นของสวยของงามนี่นะโทษฐานเท่าไหร่ภูเขาอยู่เฉพาะภูเขาไม่มีการกดทวงจิตใจให้รับความเดือดร้อนวุ่นวายหรือหนักจริงๆเหมือนอย่างอุปทานของตัวที่สงวนในทางไม่ถูกส่งเสริมทุกข์ขึ้นมาท่านมีกำลังมากทับจิตใจเดือดร้อนทั้งวันทั้งคืนนี่กายคตาสติเวทนาแสดงอยู่หรือไม่เวลานี้ความทุกข์นี่มีอะไรบกพร่องในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตมันคิดว่ายังไงทุกวันคิดนี่แหละเป็นเรื่องตัวสมุทัยอย่างใหญ่โตมันคิดมันปรุงมันแต่งแล้วได้สังเกตดูหรือไม่พอจะให้เป็นจิตานุปัสสนาธัมมานุปัสสนารวมทั้งหมดกายเวทนาจิตธรรมทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของจิตที่คิดเป็นธรรมะทั้งนั้นรวมอยู่ด้วยกันมีอะไรบอกในสติปัฏฐานสี่พอจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนผิดแล้วการสอนนั้นสอนห่างจากเรื่องของพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติและทรงรู้เห็นไม่มีสิ่งใดที่จะผิดแปลกจากพระพุทธเจ้าทรงดำเนินและสาวกดำเนินมาอย่างนี้เราปฏิบัติตามแบบนี้แล้วจะเป็นแบบอื่นมาจากที่ไหนในส่วนผลต้องเป็นแบบเดียวกันนอกจากเราจะเสกสรรเอานอกรูนอกทางที่พระองค์ท่านทรงห้ามมายาหยาเท่านั้นแต่ตนกลับว่าเป็นของดีฝืนแล้วก็เป็นทุกข์ขึ้นมาขอให้พากันทำความเข้าใจในเรื่องทำทุกบททุกบาทสอนอยู่ในเรานี้ทั้งหมดสอนเราทั้งนั้นไม่ได้สอนอะไรสอนใครกำหนดดูให้เห็นแต่ทำความรู้สึกตัวอยู่อย่างนี้แหละมีความมั่นใจอยู่ว่าเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนดังที่กล่าวมาเมื่อกี้ใจจะเย็นสบายเห็นข้างนอกก็ไม่ตื่นเต้นเพราะเห็นข้างในตามหลักธรรมชาติที่พระองค์ท่านสอนไว้คือเห็นโดยถูกต้องเห็นข้างนอกก็เห็นถูกเมื่อเห็นถูกแล้วก็ไม่เป็นผิดทำให้ดีใจเสียใจไม่ทำให้รักให้ชังไม่ทำให้ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมเป็นจิตที่สงบเยือกเย็นเห็นตามความจริงและใจก็สบายเพียงเท่านี้สบายยิ่งจะรู้เรื่องของเวทนาของจิตที่คิดไปในส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดจนรู้เหตุรู้ผลกันได้โดยชัดเจนตลอดถึงหลักฐานอันเป็นสถานที่เกิดขึ้นของเหล่านี้สิ่งของสิ่งเหล่านี้ได้โดยชัดเจนถอนขึ้นให้หมดไม่มีสิ่งใดเหลือนะอุปทานของกายก็หมดเวทนาก็หมดอุปทานในจิตก็หมดอุปทานในธรรมก็สิ้นไม่ได้ปรากฏว่าตนได้ถืออะไรอยู่เวลานี้แต่ก็ไม่ได้ปราศจากอะไรในเวลาในขณะเดียวกันน่ะความบริสุทธิ์นั่นแหละคือธรรมทั้งแท่งก็ไม่ได้ติดในความบริสุทธิ์นั่นอีกจะว่ายังไงถ้าติดก็หิวยังไม่บริสุทธิ์ถ้าพอแล้วไม่หิวไม่ติดไม่ยึดนั่นพอจริงๆต้องต่างอันต่างจริงจริงต่างชิ้นต่างอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนไม่สับสนปนกันนี่จึงเรียกว่าต่างอันต่างจริงจิตจริงเพียงดวงเดียวเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างจริงไปหมดเพราะจิตนี้เป็นตัวพยศที่หาความนุ่นควานี้พอหายพยศแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรพยศต่อเรารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่มีอะไรมันเป็นตัวพยศนอกจากจิตเป็นตัวพยศไปปรากฏตัวอยู่กับรูปมั่งเสียงมั่งกลิ่นมั่งรสอดีตผ่านมาแล้วกี่เดือนมันคว้ามาหมดอนาคตยังไม่ถึงอ้าวร่ายมนไปปัจจุบันก็ไม่รู้สึกตัวว่าคิดอะไรนะนี่แหละเรื่องก่อเหตุท่านเรียกว่าสมุทัยถ้ารู้ฐานที่ตั้งของเหตุเรียนจบในฐานที่ตั้งของเหตุของผลหมดสิ้นแล้วไม่มีสิ่งใดเป็นที่ยึดถือแต่ไม่ได้ปราศจากสิ่งใดนำไปตรวจได้นำมาพิจารณาทำ

พราะเราไม่เหมือนคฤหัสถ์ผิดกันทุกอย่างแม้จะให้ชื่อว่ามนุษย์เหมือนกันก็ตามแต่เพศของพระนี้เป็นเครื่องประกาศให้ทราบความเคลื่อนไหวทุกอาการนับแต่ภายในใจออกมาต้องมีแบบมีฉบับมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับเพื่อเหตุผลคืออัตธรรมตลอดถึงพระวินัยล้วนแล้วแต่เป็นข้อบังคับเพื่อความเป็นพระโดยสมบูรณ์พระของพระพุทธเจ้าคือพระสาวกอรหัตละหันนี่ผิดกันพระของเราเองมีแต่กิเลสเต็มหัวใจความมีกิเลสเต็มหัวใจก็คือความมีพิษภัยอยู่ในตัวของเราเองจะแสดงความเป็นพิษเป็นภัยหรือเป็นเสนียดจันไหลที่เรียกว่าเทวทัตขึ้นกับตัวเองและระบาดศาสตร์กระจายไปต่อผู้ใดก็ไม่มีใครจะทราบได้ในการสถานที่และเวลาใดๆถ้าไม่มีความเข้มงวดกวดขันเพื่อการระมัดระวังอย่างแท้จริงแล้วจะต้องเป็นไปดังที่ว่านี้โดยไม่อาจสงสัยเพราะสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยอยู่ในใจไม่เคยอ่อนตัวโดยหลักธรรมชาติของมันเลยส่วนธรรมนี้มีการอ่อนตัวได้เมื่อยังไม่ถึงขั้นที่จะหมุนตัวไปเองและถึงขั้นคงเส้นคงวาต้องมีการอ่อนตัวลงได้เมื่อขาดการบำรุงรักษาในขณะเดียวกันยังมีสิ่งที่คอยย่ำยีตีแหลกอยู่เสมอคือข้าศึกของธรรมนั่นแหละแล้วจะเป็นอะไรไปถ้าไม่ใช่กิเลสตามภาษาธรรมท่านเรียกหรือท่านบัญญัติไว้เนี่ยการในเอียบททั้ง4ของพระจึงจะอยู่แบบโลกสงสารทั้งหลายที่หากฎหาเกณฑ์หาความแน่นอนหาจุดหมายปลายทางไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้ต้องให้มีกฎเกณฑ์มีจุดมีหมายมีหลักอยู่ภายในตัวเสมอหลักธรรมชาติที่เป็นข้อยืนยันก็คือใจใจมีเป็นธรรมชาติที่รู้เสมอแต่รู้โดยความถูกผลักดันจากสิ่งที่พาให้หลงไปเป็นประจำจึงหาความรู้อันแน่นอนเป็นสัตว์เป็นจริงและเป็นสิ่งที่จะให้ความอบอุ่นตายใจไม่ได้แม้จะรู้ก็รู้ไปตามภาษีภาษาของซึ่งอยู่ใต้อำนาจของสิ่งผลักดันให้เป็นไปนั่นแหละฉะนั้นนักบวชเราจึงต้องพยายามเปลี่ยนความรู้สึกให้มีกฎมีเกณฑ์ด้วยความมีสตินี่แหละชื่อว่ามีกฎเกณฑ์เป็นความรู้สึกที่แน่นอนจะยังผลยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้คืออยู่เสมอในผิดถูกดีชั่วประการใดที่แสดงออกไปจากใจ หากไม่มีสติแล้วความรู้นั้นก็ไม่มีความหมายที่จะให้เป็นประโยชน์ก็เป็นเรื่องความรู้ลอยๆไปเหมือนโลกทั้งหลายหรือความรู้ทั่วๆไปนั่นแหละของบุคคลที่ไม่เคยอบรมสั่งสอนหรือฝึกทรมานตนด้วยศีลด้วยธรรมนักบวชเราเป็นอย่างนั้นแล้วเลวกว่าความเป็นของประชาชนและความรู้ใดๆเสียอีกเพราะเข้าก้าวเข้ามาสู่ความเป็นผู้มีหลักเกณฑ์ความเป็นผู้มีสาระอันสำคัญคือธรรมแล้วต้องมีธรรมประจําใจอยู่เสมออย่างน้อยมีสติระลึกรู้นี่คือสตินี้เป็นเครื่องพยุงความรู้ให้เด่นมาเป็นสาระสำหรับตนถ้าไม่มีสติความรู้นั้นก็เร่ร่อนๆเราดูสิสะเดือนมันคืบคลานไปนั้นมันไม่มีความรู้อย่างไรมันมีแต่ความรู้สะเดือนเป็นยังไงมันมีความหมายอะไรบ้างไหมนะเราดูสินั่นแหละความรู้ที่ไร้สาระคือสติสาระปัญญาสาระก็เรียกว่าไร้สาระธรรมนั่นเองความรู้นั้นไม่
จิตวิญญาณนี่เป็นธรรมชาติที่รู้แต่รู้โดยความเป็นสามัญธรรมดาที่มีสิ่งไม่ดีครอบครองหรือครอบงำอยู่จึงหาสาระอะไรไม่ได้นี่เราก้าวเข้ามาสู่ความเป็นนักบวชและประพฤติปฏิบัติจึงต้องพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงความรู้ความเห็นของตนให้เป็นไปตามอัตตธรรมซึ่งจะเป็นสาระแก่นสารแก่ตนโดยลำดับจนกระทั่งถึงเป็นหลักอันสำคัญภายในจิตใจสติฟังดิเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไหร่และปัญญานะอันดับต่อไปก็คือปัญญาความภาคเพียรก็เพียรด้วยความมีสติลำอันดับต่อไปก็เพียรด้วยความมีปัญญาเป็นเครื่องกำกับเพียรไม่มีสติไม่เรียกว่าเพียรเพียรปราศจากปัญญาไม่เรียกว่าเพียรเพียรต้องมีสติเพียรต้องมีปัญญาอดทนต้องมีสติต้องมีปัญญาไม่ใช่อดเฉยๆทนเฉยๆเรื่องของความเพียรเป็นเช่นนี้หรือเรื่องของการบำเพ็ญตนเป็นเช่นนี้ผิดกับกิจการงานทั้งหลายอยู่มากทีเดียวเราทำอะไรเช่นหนึ่งเราทำอะไรหรือเราเดินไปตามธรรมดาสติไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับการก้าวเดินการก้าวเดินก็เป็นไปได้ธรรมดาแต่การประกอบความภาคเพียรทางด้านจิตใจเพื่อจะแก้หรือถอดถอนกิเลสนี้ต้องมีสติเป็นเครื่องกำกับนอกจากนั้นก็มีปัญญาเป็นคู่เคียงกันไปจึงจัดว่าเป็นผู้มีความเพียรความรู้เฉยๆไม่มีสติกำกับก็ไม่ผิดอะไรกับความรู้ทั่วๆไปไร้ผลไร้ประโยชน์ความรู้ที่มีสติจึงเรียกว่าความรู้ที่มีความเพียรเช่นอย่างนั่งปวดเราที่เขาให้ชื่อให้นามแม่ตนเองก็ยังรู้สึกว่าเป็นพระกรรมฐานดังที่โลกเขานิยมท้ายชื่อนี้แล้วเป็นอย่างไรบ้างความเพียรของพวกเรานั้นมาอยู่นี่หลายปีหลายเดือนบางองค์มีตั้งหลายๆปีก็มีทั้งเก่าทั้งใหม่สับปนกันไปสาระแก่นสารที่ได้จากการอบรมเพราะการมาอยู่ที่นี่มีอะไรบ้างเป็นเครื่องหรือเป็นหลักใจนี่แหละความขาดสติความขาดความสนใจเป็นความชินชากลายเป็นหน้าด้านไปสาระสำคัญที่ควรจะได้ไม่ได้ควรจะถึงไม่ถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของที่มีฤทธิ์มีเดชควรแก่การปราบปรามกิเลสให้สิ้นซากไปจากใจได้แต่ถ้ามาอยู่กับโมฆะภิกษุแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทำก็สักแต่ว่าทำไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรต่อสิ่งที่เป็นข้าศึกนอกจากสิ่งที่เป็นข้าศึกนั้นแสดงพิษภัยได้อย่างเต็มที่เต็มฐานเต็มอำนาจของตนเท่านั้นแล้วเราหวังพึ่งอะไรในการปฏิบัติของเราเมื่อเป็นดังที่กล่าวมานี้วันนี้ก็เป็นเช่นนี้และวันหน้าจะเป็นเช่นไรถ้าไม่ใช่เป็นไปตามนิสัยดังที่เคยเป็นอยู่นี้เท่านั้นเพราะนั้นเป็นแต่เพียงมืดกับแจ้งลักใหญ่เป็นอยู่กับตัวกับใจของเรานี้เท่านั้นถ้าเราฝึกนี้ไม่ได้แล้วกี่กับกี่การตายทิ้งเปล่าๆก็ไม่เกิดสาระอะไรขึ้นมาเลยแล้วอย่าคอยว่าจิตดวงนี้จะหลุดพ้นไปได้โดยหลักธรรมชาติของมันเพราะความพอตัวในการอยู่ในวัฏสงสารนี้จะนานแสนนานแล้วจนอิ่มตัวแล้วหลุดพ้นไปได้ด้วยความอิ่มตัวในสมมุติในกิเลสหนาอาสวะทั้งหลายนี้เราอย่าไปหวังไม่เคยมีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสว่าอย่างนั้นนอกจากจะทำให้กิเลสมันหวานคอมันลงไปเท่านั้นเคียลงเขียงมันก็ไม่อยากยอมลงให้ปล่อยให้สับให้ยำซะจนแหลกเลยลากไปก็ยังไม่อยากจะลงจากเขียงเท่านั้นนี่จิตประเภทนี้เป็นจิตที่ชินชาหน้าด้านอยู่บนเขียงไม่ยอมลงถ้าเป็นเนื้อก็เนื้ออยู่บนเขียงไม่ยอมลงเนี่ยจิตประเภทของผู้เป็นเช่นนี้ก็เหมือนกันเราอย่าคอยว่าจิตจะหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาอาสวะเพราะความปล่อยไปตามยถากรรมอยู่ไปกินไปนอนไปบวชไปหลายปีหลายเดือนหลายพรรษานอกจากเป็นความหน้าด้านขึ้นโดยลำดับลำดา
าความภาคเพียรไม่ได้เลยและมีความฝักใฝ่ใส่ใจต่อความชั่วช้าระมกทั้งหลายเท่านั้นไม่มีความสนใจที่จะประพฤติปฏิบัติตนเพื่อความตอดถอนกิเลสแล้วกิเลสตัวใดที่จะมีความเบื่อหน่ายต่อจิตดวงนี้เราก็ไม่เคยเห็นมันกันและจิตดวงนี้จะมีความเบื่อหน่ายต่อกิเลสตัณหาโดยไม่ต้องใช้ความพิจารณาและชำระตัดเหมือนกันตัวเห็นนี้ศาสนาจึงมีเพื่อชำระตัดสางพระพุทธเจ้าจึงมีเช่นเดียวกับโรคโรคบางประเภทมันเกิดแล้วมันหายมันได้เช่นโรคหวัดถ้ามีโรคแทรกแต่ถ้านี่มันไม่ใช่โรคหวัดสิโรคกิเลสฝังใจเป็นโรคหวัดเมื่อไหร่มันโรคจะทำคนให้ตายจมอยู่ในวัฏสงสารนี้โดยหาประมาณไม่ได้เลยว่ากี่กับกี่กันไม่มีความอิ่มพอไม่มีต้นไม่มีปลายตามหลักธรรมท่านสอนว่าอย่างนั้นหาต้นหาปลายไม่ได้หมุนกันไปหมุนกันมาเช่นเดียวกับมดแดงไต่ขอบด้งนั่นแหละไต่ไปไต่มาไต่อยู่ของเก่าเข้าใจเป็นของใหม่เรื่อยไม่มีความอิ่มพอหาทางออกไม่ได้พร้อมกับความไม่สนใจที่จะออกเลยมันเป็นเช่นนั้นเรื่องของกิเลสจูงหัวใจสัตว์จูงหัวใจใครก็ตามเราอย่าไปคุ้นเคยกับกิเลสถ้าจะจูงออกให้หลุดพ้นจากทุกข์เข้าสู่พระนิพพานกิเลสมดทั้งโคตรทั้งแท้ไม่เคยเห็นพระนิพพานมันจะจูงเราไปที่ไหนนอกจากจูงสัตว์ทั้งหลายลงในนรกจมไปจมมาอย่างนี้เกิดในภพนั้นภพนี้ซึ่งอยู่ในอำนาจของมันตลอดเวลาเท่านั้นจะไปไหนหาทางไปไม่ได้งั้นเราจะหวังอะไรทุกวันอะไรวิเศษเกิดมานี้กี่ปีกี่เดือนจนกระทั่งมาได้มาบวชเป็นพระเราเห็นอันใดเป็นสิ่งที่วิเศษวิโสยิ่งกว่าอัตกว่าธรรมมองไปสิมองไปไหนก็รูปอะไรนั่นแน่ฟังเสียงอะไรมันวิเศษวิโสอะไรตาใครหูใครจมูกลิ้นกายของใครก็สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นทั่วโลกดินแดนใครได้รับความวิเศษวิโสกับสิ่งเหล่านี้พอที่จะตื่นฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมเลิศลืมเนื้อลืมตัวไปตามสิ่งนี้จนกระทั่งไม่รู้จักยับยั้งชั่งหัวใจตนบ้างเลยว่ารายได้รายเสียเป็นยังไงการสัมผัสสัมพันธ์กับโลกธาตุสมมุติอันสมมุตินับแต่ขันของเราเป็นต้นไปถึงขันภายนอกสิ่งภายนอกนี่มานานแสนนานจนป่านนี้อะไรที่พอให้เราได้รับความวิเศษวิโสที่ให้เกิดความดูดดื่มและเป็นสุขสมใจเราบ้างมีไหมเท่าที่ผ่านมานี้มีแต่สิ่งที่ให้ผิดหวังทั้งนั้นอะไรคว้าอะไรมาก็หลุดมือคว้าอะไรมาก็หลุดมือใครเป็นคนสมหวังในโลกนี้ที่เกี่ยวข้องกับสมมุติทั้งหลายดังที่กล่าวมาเหล่านี้มีใครเป็นคนสมหวังบ้างเห็นไหมถ้าเป็นสิ่งที่สมหวังแล้วทำก็ไม่เป็นของวิเศษอะไรเลยโลกนี้อยู่ในนี้ก็พออยู่พอกินพอเป็นพอไปแล้วไม่จำเป็นจะต้องสอดแสดงอาตมซึ่งเป็นความสุขความเจริญและวิเศษวิโสอันใดเลยโลกนี้ก็วิเศษพอแล้วเดี๋ยวนี้ที่เราว่าเราไม่มีความอิ่มพอก็เพราะเรื่องถูกหลอกต่างหากของกิเลสที่มันอยู่ในหัวใจมันไม่ทำความอิ่มพอให้แก่ผู้ใดและใครก็ไม่มีความอิ่มพอในมันเพราะเราโง่เราไม่ทันกลมายาของมันมันอยู่ปากคอกปากคอกคอกอะไรมันก็อยู่ที่ตรงปากตาแล้วนั่นแหละถ้าว่าปากนะปากตาปากหูนั่นจิตคิดยับออกมาก็ออกแล้วกิเลสออกมาพร้อมแล้วนั่นละปากคอกใหญ่คือจิตกิเลสมันอยู่ที่นั่นอะไรๆมันทำงานทั้งหมดกว้านออกมาทั้งหมดเราไม่ทันมันเลยนี่กลของมันเป็นที่นั้นถ้าไม่ฝึกทำขึ้นมาเพื่อเป็นคู่แข่งกันแล้วรสชาติของมันที่เคยเป็นที่เคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วและรสชาติแห่งธรรมที่เราผิดขึ้นมาด้วยความภาคเพียรของเรามีสมาธิธรรมเป็นต้นมาเป็นคู่แข่งกันแล้วเราจะไม่ทันเรื่องของรสชาติของกิเลสและกลอุบายของกิเลสนี้ตลอดไปเลยไม่มีที่จะรู้ตัวได้ถ้าไม่ได้ไม่ผิดธรรมขึ้นมาเป็นคู่แข่งรสชาติของธรรมเป็นอย่างไรให้ได้รับรสชาติของธรรมนับแต่สมาธิธรรมขึ้นไปนั่นแหละจะเริ่มเห็นเหตุเห็นผลกันไปโดยลำดับหากจิตหาความสงบร่มเย็นไม่ได้แล้วก็ไม่มีที่จะรู้สึกตัวจะหลงตลอดเวลาอยู่อย่างนี้ไม่ว่าอิริยาบถใดแล้วหาสาระอะไรได้ไหม
ไม่มีจุดที่หมายอะไรเลยอยู่ไปอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งเวลาอยู่ที่นี่ก็ใจก็หาหลักเกณฑ์ไม่ได้แล้ววันพรุ่งนี้ก็จะเหมือนกันในชาตินี้ก็เป็นอย่างนี้ชาติหน้าเราตื่นอะไรเอาความวิเศษวิโสมาจากอะไรจากชาติหน้าการเปลี่ยนแปลงในความเกิดแก่เก็บตายนี้เท่านั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นศีลเป็นธรรมเพื่อความหลุดพ้นเราจะเอาความวิเศษวิโสอะไรมาจากความเกิดความตายนี้ชาติผิวขาวชราผิวขาวมานำผิวขังท่านก็บอกไปชัดๆอยู่แล้วมันวิเศษวิโสอะไรเรื่องการเกิดการตายเป็นความทุกข์ความทรมานของสัตว์โลกโดยทั่วไปไม่มีสัตว์ตัวใดที่รับความสุขความสบายเพราะความเกิดความตายนี่เลยเรายังเห็นความวิเศษวิโสจากอะไรอีกที่ความเกิดความตายผิดให้เราเห็นอยู่นี่มันมีความวิเศษวิโสอันใดสติปัญญามีคิดสิปฏิบัติเพื่ออะไรถ้าไม่เพื่อความคิดความรู้ความเห็นอันเป็นหลักใหญ่ที่จะแก้กิเลสอาสวะไปโดยลำดับลำดาวันหนึ่งวันหนึ่งหาความหาจุดที่หมายไม่ได้เลยทำไงผู้ปฏิบัติการเสาะแสวงหาอัตถธรรมมันไม่มีครูมีอาจารย์มีผู้คอยแนะนำสั่งสอนนั่นก็เป็นอีกสถานหนึ่งนะอันนี้เราก็เห็นใจเพราะครูอาจารย์ผู้แนะนำสั่งสอนโดยอัตโดยธรรมด้วยความถูกต้องแม่นยำนี้เป็นของสำคัญมากเกิดเช่นเดียวกับหมอเถื่อนกับหมอที่โลกยอมรับนั่นแหละมันต่างกันหรือหมอเถื่อนกับหมอปริญญาต่างกันในระยะหรือในสมัยนี้ก็ดูไม่บกพร่องครูอาจารย์ผู้แนะนำต่างๆยกตัวอย่างตั้งแต่หลวงปู่มั่นมาลงมาโดยลำดับลำดาตำหนักตำนาเราก็ได้เห็นถ้าจะเอาจริงเอาจังแล้วครูบาอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนเราก็ได้ยินได้ฟังว่าเป็นที่แน่ใจแต่ตัวเราเองเป็นยังไงมันถึงไม่ได้เรื่องได้ราวถ้าเป็นไปตามที่ท่านสอนนั้นมันจะผิดไปไหนนอกจากไม่เอาไหนได้เท่านั้นมันถึงไม่ได้เรื่องได้ราวคิดดูสิวันหนึ่งวันมันมีอะไรแปลกต่างบ้างเรื่องของโลกมันก็หมุนเป็นกงจักรมาเป็นกลับเป็นกันแล้วตื่นลมตื่นแรงไปอะไรใครอยู่ในโลกนี้ก็ชุลมุนวุ่นวายกันอย่างนี้เราเห็นไหมมีเกาะใดดอนใดที่จะให้อยู่เป็นสุขสงบเย็นใจได้มีที่ไหนในบุคคลผู้ใดในฐานหรือชาติชั้นวรรณะใดมีไหมถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องอบอุ่นอยู่ภายในจิตใจแล้วใครจะหาหลักเกณฑ์ที่ไหนก็หาไปเถอะไม่มีหลักธรรมชาติเป็นอย่างนี้พึ่งอะไรธาตุถี่ดินน้ำลมไฟหรือแร่ธาตุต่างๆมีอยู่ถมไปเหล่านี้พาใครให้วิเศษวิโสมีไหมมันติดอันนี้ทั้งนั้นทั้งนั้นแหละทุกวันนี้แล้วตั้งแต่กลับไหนกันใดมาก็ติดอยู่อย่างนี้แล้วยิ่งผิดขึ้นมาผิดขึ้นมาหลอกกันไปที่ไหนมีแต่ผีหลอกหลอกไปหมดไม่เราก็เอามาหลอกเราอีกไงหาของจริงไม่ได้มีแต่ของหลอกแล้วเพลินกันไปเพลินกันไปเลยเป็นบ้ากันไปหมดทั้งชาวบ้านชาววัดวัตถุเป็นของสำคัญมากนะเดี๋ยวนี้ยิ่งออกหน้าออกตาอะไรเอะตอนนี้ขึ้นหน้าขึ้นตาออกหน้าออกตาถ้าอะไรเป็นบ้าไปด้วยวัตถุนี่อีกนะทำไม่มีครองใจไม่สัมผัสสัมพันธ์ธรรมพอที่ให้เกิดความกระหึ่มยิ้มย่องในใจมีแต่เรื่องของโลกก็บืนตายไปงั้นมีแต่ความหิวความกระหายความโกรธกวายมีแต่ความหวังไม่มีอะไรสนองความหวังนั่นเลยนั่นเรายังไม่รู้หรือเรายังไม่คิดอยู่เลยเรายังไม่บวกลบคูณหารบ้างหรือความเป็นในใจของเรามันเป็นอย่างนี้ทำอย่างเข้าไปมากน้อยก็รู้เองนี่นะเพียงสมาธิความเท่านั้นก็เย็นใจแล้วเนี่ยแล้วปัญญายิ่งอย่างลงไปด้วยแล้วก็ยิ่งเห็นความขาดไปแห่งอารมณ์หรือกิเลสทั้งหลายโดยลำดับลำดานี่ก็ได้เทศเต็มสติกำลังความสามารถแล้วกับหมู่กับเพื่อนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับผมนี่เป็นเวลาตั้ง30กว่าปีแล้วก็ได้เทศเต็มเม็ดเต็มหน่วยเรื่อยมาเต็มสติกำลังความสามารถแต่ผลที่จะปรากฏบ้างมันไม่ค่อยมีหรือไม่มีนี่เองทำไง

สอนก็สอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและไม่สงสัยในการสอนก็ด้วยผมไม่สงสัยผมพูดโกงเพราะเจ้าของไม่สงสัยในเจ้าของทั้งเหตุที่ดำเนินมาแล้วผิดถูกประการใดก็ผ่านมาด้วยความมีเหตุมีผลเป็นความจดจำของเจ้าของเป็นครูเป็นอาจารย์มาโดยลำดับทั้งผิดทั้งถูกในการตะเกียกตะกายที่ดำเนินมาจนกระทั่งได้รับสืบสันว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ของหมู่ของคณะมาทุกวันนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะสงสัยทั้งเหตุทั้งผลได้นำมาชี้แจงแสดงบอกหมู่เพื่อนทุกแง่ทุกมุมเต็มกำลังความสามารถของตนมันก็น่าจะยึดได้นะแต่ทำไมยึดไม่ได้วิธีการหนักเบามากน้อยในการประกอบความภาคเพียรหรือการต่อสู้กิเลสก็ได้เล่าให้ฟังหมดผู้ปฏิบัติต้องสังเกตจริตนิสัยของตนจะเอาแต่ความสะดวกสบายเข้าไปว่าไปทำงานกับกิเลสความสะดวกสบายเป็นเรื่องของกิเลสเราเอาความสะดวกสบายไปสู้กิเลสได้ยังไงนอกจากนอนจมเท่านั้นกิเลสมันชอบสบายอยู่ไปกินไปวันหนึ่งวันหนึ่งเพลิดเพลินรื่นเริงบันเทิงตายหิวโหยไปตลอดหาความอิ่มพอไม่ได้แล้วก็ยังไม่เข็ดไม่หลับทำมีความอิ่มพอไม่อยากได้ไม่อยากสนใจทำไงก็บอกแล้วแม้แต่ขั้นสมาธิก็มีความอิ่มพออิ่มตัวขณะที่จิตสงบตัวลงไปแล้วอิ่มนั่นเห็นไหมเห็นชัดเจนอิ่มอารมณ์ทั้งหลายไม่อยากยุ่งอย่างเดียววุ่นวายกับอะไรออกนั้นก็ก้าวทางเข้าทางด้านปัญญาเอาจับลงไปที่ตรงไหนอันนี้จังทุกขังหน้าตามันเป็นไฟอยู่ภายในกายในใจของเราทั้งนั้นเอาสติปัญญาจับลงไปจับลงไปอยู่ฟาดตรงไปมันก็รู้เองเพราะความจริงมีอยู่อย่างเต็มตัวไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและเรารอบหัวใจเรามันมีแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นสติปัญญารอบลงไปจับลงไปทำไมจะไม่เข้าใจเมื่อเข้าใจตรงไหนมันก็ขาดออกไปให้สิ่งที่จะมากดท่วงจิตใจก็เบาบางลงไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงขาดออกหมดไม่มีอะไรเหลือมันก็รู้อยู่ที่ใจนี่ก็ธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมะที่สดๆร้อนๆจะซึ่งผู้ปฏิบัติจะพึงรู้ที่ใจของตัวเองด้วยกันทั้งนั้นท่านก็บอกแล้วว่าปัจจังตังเวหนึ่งและสันทิฏฐิโกหนึ่งบอกใครก็บอกผู้ปฏิบัตินั่นแหละธรรมนี่ไกลอยู่ที่ไหนมีไกลที่ไหนมีสูงมีต่ำที่ไหนมีอยู่ที่หัวใจมีว่าคือวันล้าสมัยที่ไหนมีที่หัวใจนี่เอาลงไปตรงนี้สิผู้ปฏิบัตินี่เลี้ยวไหลไปเลี้ยวไหลไปมาเข้ามากมาสับปนกันแล้วเลยยุ่งไปหมดหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ผู้เก่าก็เป็นอีกแบบหนึ่งผู้อยู่ใหม่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งมาใหม่เป็นอีกแบบหนึ่งและมีตั้งแต่แบบที่น่าทุเรศนะจะทำยังไงผู้ปกครองเรื่องกิเลสมันออกได้ง่ายที่สุดนะก็บอกแล้วมันเร็วที่สุดไม่มีอะไรเร็วเกินกิเลสก็บอกแล้วเราตามมันไม่ทันถ้าไม่ดูที่หัวใจตลอดเวลาตามไม่ทันเราจะไปตื่นแต่เงาเนาะที่มันออกไปวาดภาพอยู่ข้างนอกเป็นบ้ากับมันอยู่นั้นหาความรู้ตัวไม่ได้เนี่ยจึงลำบากอยู่มากนะการปฏิบัติธรรมเวลามันจิตมันอยากไปด้วยสิ่งที่อยากความเพียรก็ต้องให้หนักมือนั่นหลักเกณฑ์เป็นอย่างนั้นถ้าความเพียรไม่หนักมือก็ไม่สมเหตุสมผลกับสิ่งที่มันอยากซึ่งมันมีน้ำหนักมากกว่าความเพียรความเพียรต้องหนักต้องหาอุบายพลิกแพงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในเรื่องความภาคเพียรอิริยาบถต่างๆพลิกตัวอยู่เรื่อยๆไม่งั้นไม่ทันเราจะเอาแต่ว่าสักแต่ว่าทำสักแต่ว่าทำตามเวลาอะไรหรือมีโครงการอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เรื่องต้องดูหัวใจเจ้าของไปหาโครงการมาจากไหนกิเลสมันไม่เห็นมีโครงการมันเป็นกิเลสตลอดเวลาทำงานอยู่บนหัวใจเราตลอดมาเนี่ยเราทำงานอยู่ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรในหัวใจเราตลอดไปไม่ได้หรือมันทำไมจะทำไม่ได้ที่เหลือมันยังทำได้ทำไม่ได้พระพุทธเจ้าบริสุทธิ์ได้ยังไงเมื่อพระพุทธเจ้าทำได้สาวกทำได้บริสุทธิ์ได้เราทำไมจะทำไม่ได้จะบริสุทธิ์ไม่ได้ล่ะเอามาสอนเจ้าของสิสิ่งที่ท่านสอนไว้ล้วนแล้วแต่ท่านเป็นไปแล้วทั้งนั้นได้ผลมาหมดแล้วจึงได้นำมาสอนพวกเราเช่นอย่างท่านสอนว่าสมาธิปัญญานี่อันนี้หลักใหญ่
ท่านได้ฝึกมาแล้วจนจิตเป็นสมาธิจิตพระพุทธเจ้าเป็นสมาธิก่อนผู้อื่นผู้ใดนะไปลบล้างได้ไงว่าศาสนานี้ไม่มีสมาธินะแล้วปัญญาพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก่อนผู้ใดแล้วจะไปลบล้างได้ไงว่าศาสนานี้ไม่สอนคนให้ฉลาดไม่มีปัญญานะมีมุตติหลุดพ้นพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก่อนใครทั้งหมดแล้วจะลบล้างได้ไงว่าศาสนานี้ไม่มีมรรคผลนิพพานนะก็เต็มไปด้วยมรรคผลนิพพานในศาสนานี้แล้วย่นเข้ามาหาตัวของเราผู้นำมาปฏิบัติก็เต็มไปด้วยมรรคผลนิพพานในตัวของเราผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธเจ้านี่เป็นไปไหนขาดไปไหนไกลอยู่ที่ไหนคือที่ไหนล่าสมัยที่ไหนถ้าไม่ถูกต้มจากกิเลสเท่านั้นมันต้มมานานแล้วนานนะเหมือนอย่างเรื่องเกิดเรื่องตายก็เหมือนกันเกิดแล้วตายเล่าเกิดแล้วตายเล่าทุกดวงวิญญาณเป็นอยู่นี้ตลอดทั่วโลกดินแดนหาความบ้างจากความเกิดความตายของจัดไม่ได้เลยมันยังหลอกยังต้มสัตว์ทั้งหลายว่าตายแล้วสูญได้อีกเห็นไหมแล้วเราโง่ขนาดไหนดูสิเรานี้มีตั้งแต่เรื่องเกิดมาทั้งนั้นเต็มแผ่นดินอยู่นี่เต็มโลกเต็มสามนี่เกิดมาจากความมีเอาความมีมาเกิดความสูญเอามาเกิดไม่ได้มันเอาของมีอยู่มาเกิดถ้าสีดีน้ำเลยน้ำลมไฟไม่มีเอามาเกิดได้ยังไงนะใจมีใจไม่มีจะเป็นเชื้อพายมันจะพายท่องเที่ยวได้ยังไงมันเชื้อจะเข้าไปอาศัยใจพาท่องเที่ยวได้ยังไงนี่มันมีอยู่ตลอดมายังหลงหลับหูหลับตาเชื่อมันตายแล้วสูญตายแล้วสูญดูสิมันโง่ขนาดไหนมนุษย์ตัวเกิดก็เห็นอยู่ในตัวของเรานี่ในตัวนี่ไม่บกพร่องอะไรออกมาจากสำเร็จมาจากความเกิดดินน้ำลมไฟปราบหมดขึ้นมานี่เห็นไหมจิตที่รู้หรือก็รู้อยู่นี่เห็นไหมแล้วยิ่งได้ปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาให้มันเห็นเป็นไปตามหลักที่พระเจ้าทรงสอนจริงๆได้ด้วยแล้วหาที่สงสัยไม่ได้เลยนอกจากสลดสังเวชประเดิมดับลำนาตรงนั้นอวิชชาปัจจัยสร้างฆาราสร้างอาราปัญญาวิญญาณแหมละเอียดมากซึ้งมากทีเดียวกี้หัวกิเลสชัดเลยตัวกิเลสหัวกิเลสตัวที่พาให้เกิดตัวที่ชักจูงจิตวิญญาณลากจิตวิญญาณของสัตว์แต่ละดวงละดวงให้เกิดให้ตายให้ตายอยู่ตลอดทุกดวงวิญญาณอวิชชาปัจจัยนี่กระเทือนหมดสามแดนโลกธาตุกระเทือนอวิชชาปัจจัยของจิตแต่ละดวงวิญญาณแต่ละดวงของสัตว์มันชัดขนาดนั้นนะเอาลงไปพิจารณาลงไปอวิชชาปัจจัยสร้างขาราถึงขั้นปัญญาแก้วกล้าสามารถแล้วปิดไม่อยู่ทะลุไปหมดเลยนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงรู้อย่างนี้เองแต่ก่อนไม่ทรงรู้ไม่เห็นเพราะความยังไม่กระจ่างแจ้งพอญาณอุดปาริปัญญาอุดปาริวิชชาอุดปาริอาโลโกอุดปาริได้กระจ่างขึ้นมาเท่านั้นแหละกิเลสพังไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละที่นี่ทรงเอานี่แหละมาแสดงพระองค์ทรงเป็นก่อนแล้วจึงได้นำมาแสดงทั้งเรื่องของกิเลสทั้งเรื่องอวิชชาตัณหาที่พาให้เกิดให้ตายทั้งเรื่องวิมุตติหลุดพ้นที่ท่านว่าในอวิชชานั่นแหละว่านิโรโธโหตินั่นอวิชชาและอวิชชาและตเววะเสสวิลากาลิโรธาตั้งฆาราโลโธเป็นต้นจนกระทั่งถึงนิโรโธโหตินั่นที่แรกอวิชชาปัญญาตั้งฆาราเลือดไปก่อนจนสมุทโยโหติอันนี้เป็นเชื้ออันสำคัญที่สืบหน่อต่อแขนงกันไปแล้วล้วนแล้วเกวเมตสาเกวรสาดุขขั้นทัสสาสมุทโยโหติคือล้วนแล้วตั้งแต่สมุทัยทั้งนั้นนะที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นอวิชชาจนกระทั่งถึงนี้ท่านความหมายว่าอย่างนั้นแปลออกมาท่านี้พออวิชชายตเววาเสสวิรคาริโรธาสร้างคารโลตแล้วจนกระทั่งถึงเอวเมตสาเกวรสาดุขขั้นทัสสานิโรโธโหตินี่ทั้งหมดนี้เป็นภาคนิโรธดับกิเลสตัณหาวิชาโดยสิ้นเชิงหนานะคือเอามาทั้งต้นเหตุท้ายสัตว์เกิดเอามาทั้งผลแห่งความหลุดพ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงมาแสดงให้พวกเราฟังอวิชชาปัจจัยสร้างขลาจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมีอยู่ในหัวใจของทุกดวงนี่แหละแล้วทำไมมันจะสูญไปไหนเชื่อมันพาให้เกิดเห็นอยู่ชัดๆจังนี้ถ้าปฏิบัติให้เห็นแล้วปฏิเสธได้ยังไงก็จิตรู้อยู่นี่เห็นอยู่นี่ของไม่มีรู้ได้ยังไงของไม่มีเห็นได้ยังไงนี่เหมือนมันปฏิบัติหลับตาเชื่ออวิชชาจูงจมูกขาดไปมันก็เป็นอย่างนั้นสิมันยังจะถูกจูงจมูกไปอีกกี่กับกี่การรู้ว่าตายแล้วสูญแต่ละสูญตัวนั้นแหละตัวที่ถูกจูงไปที่ว่าสูญน่ะมันไม่ได้สูญนี่นะจูงไปตลอดเกิดตายเกิดตายเกิดตายพบน้อยพบใหญ่ไม่มีสิ้นสุดได้เลยตามท่านหลักธรรมท่านกล่าวว่าไม่มีต้นไม่มีปลายก็คืออวิชชาจูงสัตว์เรื่องของวิชาไม่มีต้นไม่มีปลายท่านเทียบเหมือนมดแดงตายกรอบร่องจูงสัตว์ไปให้หลงอยู่งั้นตลอด
ของเก่ามาแล้วกี่ครั้งกี่หนก็จำไม่ได้ไม่ลืมไปหมดไม่เห็นเหมือนจูงคนตาบอดนี่แหละจูงไปไหนก็จูงไปเถอะถ้าไม่บอกมันเท่านั้นมันจะไปรู้ได้ไงว่าเป็นของเก่าของใหม่นะจูงไปไหนกี่ร้อยกี่พันครั้งของเก่านั้นมันก็ไม่มีทางรู้ได้คนตาบอดนะอันนี้ก็เหมือนกันหัวใจถ้าลงบอดด้วยอำนาจของอวิชชาปิดบังแล้วมันก็เป็นทำนองเดียวกันมาเกิดกี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันของเก่าของใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านครั้งที่ซ้ำไปซ้ำมามันก็ไม่รู้มันก็จำไม่ได้เพราะฉะนั้นมันกิเลสมันจึงครอบหัวอีกว่าตายแล้วศูนย์นั่นใหม่ถ้าศูนย์แล้วกิเลสมันอยู่กับอะไรเมื่อจิตใจทุกดวงก็ศูนย์ไปแล้วกิเลสมันมีอำนาจมาแผ่พังพานอยู่ยังไงทุกวันนี้มันมาแผ่รัศมีอยู่บนหัวใจของสัตว์โลกได้ยังไงถ้าว่าจิตใจของสัตว์โลกก็ศูนย์แล้วกิเลสมันอยู่ได้กับอะไรมันถึงไม่ศูนย์นี่ก็ใจไม่ศูนย์กับกิเลสมันก็อาศัยที่ใจไม่ศูนย์เช่นเดียวกับสนิมที่เกิดขึ้นจากเหล็กนั่นแหละที่ไม่มีเหล็กสนิมเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นจากเหล็กมันกัดเหล็กนั่นให้สึกให้กร่อนไปนั่นนี่กิเลสมันเกิดขึ้นจากใจมันทำลายใจให้เดือดร้อนวุ่นวายให้ทุกข์แต่ไม่คิดหายใจตรงนี้น่ะผิดกันตรงนี้เท่านั้นเองนั้นจูงสัตว์จูงอยู่อย่างนี้เอาปฏิบัติเข้าไปถ้าท่านทั้งหลายอยากรู้เอาที่ปัญญามีหลักที่จะฆ่ากิเลสจริงๆฆ่าอาวุธที่จะฆ่ากิเลสจริงๆสติกับปัญญาสำคัญมากทีเดียวเป็นเยี่ยมไม่ห่างจากนี้ไม่ได้เลยปราศจากนี้ไม่ได้สติกับปัญญานี้หมุนตัวเป็นเกลียวเป็นเดียวกันอย่างที่ท่านว่าภาวนามยปัญญาจนกลายเป็นมหาสติมหาปัญญาไปจากภาวนามยปัญญาที่พระเจ้าทรงสอนแล้วนี่พระเจ้าทรงรู้แล้วภาวนามยปัญญาก็ทรงรู้แล้วมหาสติมหาปัญญาก็ทรงเป็นมาแล้วอวิชชาปัญญาสร้างข้าราก็พระองค์ก็เป็นนักเกิดแก่เจ็บตายมาแล้วจนกระทั่งถึงสมุทัยโหติพระองค์เป็นหมดแล้วแล้วทีนี้ย้อนกลับอีกว่าอวิชชาสิ้นซากไปโดยลำดับลำดาไม่มีอะไรเหลือเลยก็พระองค์ก็เป็นมาแล้วแล้วนำเรื่องนี้มาสอนพวกเรานำเรื่องความมีความเป็นความจริงนี้มาสอนไม่ได้นำความศูนย์มาสอนเราทำไมเราจึงไปเชื่อกิเลสว่าศูนย์ศูนย์ศูนย์ทั้งหมดนี่ละกองทุกข์ที่สัตว์ทั้งหลายที่ตายกันอยู่เพราะความหลงกลมายาของกิเลสไม่ได้ยอมฟังเสียงธรรมพุทธเจ้าที่เป็นของจริงนี่เลยให้เราก็ฟังหลายฟังให้ถึงใจสินี่พูดอย่างถึงใจนั่นนี่พูดนี่เคยโดนกันมาอยู่แล้วนี่เราสู้กับอันนี้มาพอแล้วไม่ใช่เอามาพูดอย่างเปล่าๆไม่ว่าไม่ใช่นำเรื่องพระเจ้ามาพูดอันนั้นเป็นหลักฐานอันใหญ่ที่พระเจ้าทรงเป็นมาแล้วแล้วหลักฐานอันใหญ่สำคัญที่เป็นคู่เป็นพยานกันเรียกว่าสันติโกเราต้องปฏิบัติสิมันรู้มันเห็นอย่างนั้นที่นี้พูดอย่างอาจฐานไม่จะทกสถานเพราะเป็นความจริงอย่างนี้แล้วข้อในข้อนี้เราก็เห็นดังพระพุทธเจ้าท่านเป็นศาสดาพระองค์เดียวเท่านั้นสอนโลกได้ทั้งสามโลกทำไมจึงสอนได้ทั้งสามโลกล่ะคนอื่นใครสอนได้มีไหมก็เพราะความรู้ความสามารถของพระองค์ที่เห็นประจักษ์พระทัยนั่นเองเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่รู้อยู่นี่น่ะนี่ไหนน่ะทำไมจะไม่อาจถามเห็นอยู่นี่รู้อยู่นี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมนอกจากคนตาบอดไม่เห็นท่านตาดีท่านเห็นท่านชี้ให้ดูที่ดูนี่เห็นไหมไหมเหมือนกับอยู่ในฝ่ามือนี่ดูที่ดูนี่อยู่ในฝ่ามือผู้ตาดีก็หยิบได้เห็นได้ตามท่านดังที่ว่าอุคติตัญญูวิปปิจิตัญญูในยะนี่พวกนี้รู้ได้เห็นได้เป็นลำดับลำดับพวกนี้หูผีหูมีตารู้ตามพระองค์พวกปัทถปรมะมันก็หมดท่ายอมไม่กิเลสลากจมูกไปขาดไปเรื่อยๆไปไม่มีสิ้นสุดเลยแต่ว่าเอาตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์อย่างนี้ตลอดไปแล้วก็ลากพวกที่ตายแล้วศูนย์นี่แหละให้ไปเป็นทุกข์ทรมานอยู่ตลอดเวลาเพราะความจริงมันไม่ศูนย์นี่นะพระพุทธเจ้าทรงรู้หมดแล้วในเรื่องเหล่านี้อย่างที่ว่าปัญญาอย่างที่ผมพูดตะกี้นี้เรายอมรับถึงขั้นมันเป็นของธรรมผู้ปฏิบัติทำไมจะไม่เชื่อพุทธเจ้าสดๆร้อนๆมันเป็นอยู่ในหัวใจเรานี้เป็นในหัวใจพุทธเจ้าฉันใดก็เป็นหัวใจเราฉันนั้นไงถ้าเรื่องฆ่ากิเลสก็เหมือนกันถึงระยะที่สติปัญญามีพอตัวแล้วมันเป็นอย่างที่ว่านี้จริงๆอยู่ไหนก็อยู่เถอะในยบททั้ง4จะไม่มีปัญหาอะไรเลยมาขีดมาขวางกิเลสตัวใดปรากฏขึ้นมาพังหมดถ้าลงสติปัญญานี้ได้เกิดขึ้นมาแล้วโดยหลักธรรมชาติโดยอัตโนมัติของตัวเองเพราะอำนาจของสติปัญญาขั้นนี้มีพอแล้วเป็นเองไม่ต้องมาฝึกมาอบรมนี่ขั้นเป็นเองเป็นอย่างนั้นขั้นที่ยังล้มลุกคลุกคลานก็เหมือนอย่างเราท่านทั้งหลายที่ปฏิบัติอยู่นี่แหละเอาเกือบเป็นเกือบตายก็ให้มันเหยียบเอาอย่างนั้นน่ะเหมือนปิ้งพกขึ้นบนจอมปลวกปิ้งไปมันปิ้งทับหัวเราต่อหน้าต่อตาเพราะเราไม่มีกำลังสามารถต้านทานมันไม่ได้นี่กิเลส

จากวิธีรักษาดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละนี่เสื่อมไปแล้วตั้งปีมันเข้ามันขึ้นไม่ได้มันกลับตัวไม่ได้เจริญขึ้นแล้วเสื่อมลงเจริญขึ้นแล้วแหละเสื่อมลงมีแต่เครียดแต่แค้นเหมือนกับว่าสู้เสือด้วยกำปั้นนั่นเองเครียดก็เครียดแค้นก็แค้นแค้นให้เสือแค้นเครียดแค้นให้เสือแต่เวลาสู้มันไม่ได้เรามีกำปั้นมันมีเล็บมีเขี้ยวมันกัดเอากัดเอาตะปบเอาเลือดสาดเลือดสาดเรามีแต่กำปั้นสู้มันไม่ได้แต่แค้นเครียดแค้นนี่พอขึ้นหัวมันได้แล้วเอาเลยเอาอีกนะที่นี่เทียบเขาอีกเป็นก็ประมาณหนึ่งเหมือนกับช้างเมื่อขึ้นตะพอมมาแล้วขอกระหน่ำมันลงไปเลยเราจึงได้เชื่อเรื่องพระโคติกัดท่านเจริญฌานมาถึง5หน6หนเสื่อมแล้วเจริญเสื่อมแล้วเจริญถึงครั้งที่6ระหว่างนั้นนะถ้าจำไม่ผิดนะแต่5นี่แน่แล้วครั้งที่6ผมยังมีสงสัยอยู่นี่พระโคติกัดนั้นเนี่ยมีในประวัติในธรรมบทซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนของปริญญา3ประโยคนั้นพระโคติกัดนี่ฌานท่านเจริญสมาธิสมาบัติเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมถึง5หนจนตั้งถึงจะ5ตัวตายนั่นนั่นพิจารณาอยู่เราไม่ต้องเอาไปมากกว่านั้นเราบอกจนถึงจะ5ตัวตายนี่ก็ถึงจุดอันสมบูรณ์แล้วเราเป็นอย่างนั้นจริงๆเวลามันเสื่อมลงไปนี่ความเครียดความแค้นนี่แหมทุกข์นี่ทุกข์แสนสาหัสไม่มีอะไรทุกข์ยิ่งกว่าในหัวใจเรานะไม่มีอะไรทุกข์ยิ่งกว่าสมาธิเสื่อมแต่ก่อนไม่ได้สมาธิไม่เป็นจิตไม่เป็นสมาธิมันก็เทียบกันได้กับคนที่เขาหาเช้ากินเย็นนั่นเนี่ยเขาไม่เคยมีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเขาจะเอาอะไรมาเสียใจเพราะความล่มจมของเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเราเขาหาเช้ากินเย็นเขาสบายกว่าคนมีเงินแสนเงินล้านที่ล่มจมไปด้วยเหตุการณ์อะไรหนึ่งนั่นผู้นั้นจะร้อนมากที่สุดนี่ก็เหมือนกันคนที่ไม่เคยเจอสมาธิก็จะเอาอะไรมาเดือดร้อนนี่เคยเจอเคยเป็นมาแล้วเวลาจิตเสื่อมเนี่ยแหมร้อนเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ไหนหาความสะดวกสบายไม่ได้แต่มีอย่างหนึ่งที่น่าชมอยู่คือไม่ถอยเอาใช้ได้เอาให้เครียดแค้นเครียดแค้นเพื่อสู้จนกระทั่งถึงจิตได้เข้าสู่ภาวะเดิมแล้วไม่เสื่อมนั่นแหละที่นี่นะเอายันอย่างหนักเลยเนี่ยในชีวิตของผมด้วยในการปฏิบัติของผมก็มีพรรษานั้นที่ว่าเลยนะคือพรรษา99กับพรรษา10เอากันอย่างหนักมากทีเดียวพอได้จิตก็สมาธิได้ที่แล้วก็ได้บอกกับตัวเองพูดกับตัวเองเลยทีเดียวภายในจิตใจนี่แหละไม่ได้พูดออกมาออกปากตั้งๆแป้งอะไรแล้วตัดสินใจกับตัวเองเรียกว่าทำความเข้าใจกับเราว่าถ้าจิตของเราได้เสื่อมคราวนี้แล้วเราต้องตายเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นู่นน่ะฟังสินี่แหละทำให้เชื่อพระโพธิกัดนะมันจะตายแน่ๆไม่ทราบว่ามันจะตายด้วยแบบไหนผมก็ไม่รู้นะแต่มันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ถ้าลงได้เสื่อมคราวนี้เพราะฉะนั้นเวลาจิตได้ก้าวขึ้นเข้าสู่ความปกติของมันไม่เสื่อมแล้วจึงเอากันใหญ่เลยทีนี้ขันนำใหญ่เลยจะเป็นจะตายก็ตายแต่จิตที่เสื่อมไม่ได้เสื่อมไม่ได้มันก็เหมือนกับนักโทษคดีโทษนะผู้ต้องหาคดีโทษถูกบังคับบีบกันตลอดเวลาจิตมันจะคิดไปไหนทีนี้เวลานั่งได้ตลอดหามลูกหามข้ามก็เพราะอันนี้เองพาให้ผมเป็นไปได้นะนั่งหามลูกหามข้ามตลอดลุ่งตลอดลุ่งตลอดลุ่งไม่รู้กี่คืนแต่ไม่ได้ติดกันดังที่เคยเล่าให้ฟังนั่นน่ะนี่เพราะความเครียดทางธรรมเป็นอะไรเครียดแค้นทั้งโลกเป็นกิเลสเครียดแค้นด้วยอัปเดตธรรมเป็นธรรมไม่งั้นไม่ทันกิเลสกำลังของจิตด้านธรรมะไม่มีสู้กิเลสไม่ได้กิเลสมีกำลังธรรมะไม่มีกำลังสู้กันไม่ได้ความเครียดแค้นของกิเลสมาแบบหนึ่งความเครียดแค้นของธรรมเป็นอยู่แบบหนึ่งเพื่อฆ่ากิเลสน่ะมันแก้กันอย่างนี้เรียกว่ามรรคแก้ฆ่าสมุทัยแก้สมุทัยล้างแท้ล้างสมุทัยเป็นอย่างนี้ธรรมะแก้กิเลสแก้อย่างนี้ให้ท่านทั้งหลายเข้าใจนะนี่พูดด้วยความแน่ใจทีเดียวไม่มีความสงสัยในการปฏิบัติตัวเองเพราะได้ผ่านมาแล้วเป็นอย่างนี้ในถึงเวลาจิตมีกำลังเอากันอย่างขนาดนั้นนั่งจนก้นพองหรือว่าไงพองก็พองมันไม่ได้สนใจนี่นะจะว่าอะไรวัดกันไม่สนความฉลาดแหลมคมในขณะที่มันจนกรอบจนมุมมันจะเป็นจะตายจริงๆมันไม่มีทางออกมันช่วยตัวเองก็เห็นชัดๆโอ้โหคนเรานี่มันไม่ได้โง่อยู่ตลอดไปนะมันก็รู้ในเวลานั้นเองถึงคาจนกรอกจนมุมแล้วมันช่วยตัวเองได้นะเพราะเราก็ได้ช่วยตัวเองอย่างนั้นจริงๆไม่เคยเห็นความอัศจรรย์ของสติปัญญาที่มันจะไปได้อย่างรวดเร็วหมุนตัวเป็นเกลียวไปอย่างรวดเร็วขนาดนั้นเราก็ไม่เคยเห็นนี่แล้วได้เห็นไปแล้วจิตที่ถูกสติปัญญาหว่านล้อมรักษาไว้อย่างด้วยดีลงถึงขั้นอัศจรรย์ก็ได้เห็นแล้วในเวลาที่นั่งตลอดลุ่งนั่งตลอดลุ่งนั้นได้เห็นชัดเจนชัดเจนชัดเจนมาโดยลำดับนั่นเป็นเครื่องฝังใจฝังใจ

0: นี่พูดถึงเรื่องความเครียดแค้นให้กิเลสเป็นอย่างนั้นนะพอก้าวหลังจากนั้นไปแล้วก็เป็นทางด้านปัญญาเอาที่นี่ปัญญาอันนี้ไม่ต้องในบังคับถึงขนาดนั้นแหละทีนี้นะอันนี้เป็นปัญญาประเภทหนึ่งที่ได้เอาอย่างผ่าผลนี่ในชีวิตของเราก็ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นไปแล้วในตัวของเราเองแต่นี้พอถึงขั้นที่สติปัญญากล้าเป็นน้ำซับน้ำซึมหรือเป็นน้ำไหลลินหรือจวนลงมาจากภูเขามันก็เห็นแล้วไม่มีร่ำเวลาเอาที่นี่นี่แหละที่ว่ากิเลสอยู่ไหนอยู่เถอะที่นี่ก้าวแล้วก้าวเดินแล้วสติปัญญาก้าวเดินแล้วที่นี่เรียกว่ากองทัพธรรมสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมอุตสาหะธรรมทุกอย่างกลมกลืนเป็นเดียวกันแล้วพุ่งพุ่งพุ่งเลยเรียกว่าภาวนามยปัญญาหนุนกันไปหนุนไปจนกระทั่งเป็นมหาสติมหาปัญญาหลังจากตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงหลับขณะไหนว่าจิตนี้ได้เผลอไปมีไหมไม่มีนั่นฟังสิไม่มีไม่มีไม่มีนะถึงขั้นเป็นงั้นทีนี้กิเลสตัวไหนมันจะโผล่หน้ามามีแต่ค้นหากิเลสโดยท่ายเดียวที่จะให้กลัวกิเลสนั้นเกิดกิเลสขึ้นไม่มีมีแต่เอาให้ให้เจอให้เจอเจอตัวไหนพังเลยเจอตัวไหนพังเลยนะแล้วกระทั่งมันไม่มีอะไรเหลือภายในใจมันก็รู้นี่ว่าไงเอาจนกระทั่งถึงมันลาบหมดไม่มีอะไรเหลือเลยขาดสะบั้นไปหมดระหว่างจิตกับโลกธาตุที่มันเคยสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันจนกระทั่งแกะไม่ออกหรือค้นหาไม่เจอว่าอะไรเป็นจิตอะไรเป็นสิ่งเกี่ยวข้องจนกระทั่งไม่เจอเลยมันก็เจอที่ว่าไงขาดสะบั้นจากการเห็นชัดเจนนะมันไม่เชื่อพระเจ้าจะเชื่อใครใครเป็นคนสอนไม่ทำเหล่านี้ใครเป็นคนรู้มาก่อนแล้วถ้าไม่ใช่พระเจ้านี่เรารู้จากใครจากคำสอนพระเจ้าแน่ทำไมมันจะไม่ยอมรับพระเจ้าพระสาวกตลอดนานทั้งหลายแล้วไกลที่ไหนพระเจ้ากับสาวกทั้งหลายไกลที่ไหนมันอยู่ในความจริงสัจธรรมนี้ด้วยกันทั้งนั้นแล้วเวลานี้สัจธรรมมีไหมพวกเราหรือพวกพระปลอมเหรอไม่มีเรื่องสัจธรรมทุกข์คืออะไรมีไหมบีบไหมหัวใจเราเอาหัวใจไม่ต้องออกมาร่างกายสมุทัยเป็นยังไงมันดิ้นรนอะไรบ้างเดี๋ยวนี้สมุทัยมีไหมชาติปัญญาอยู่ที่ไหนเอามาแก้กันที่ฟาดกันลงไปมันแหลกเลยนี่สัจธรรมอยู่ที่นี่ตรงนี้แหละกองที่จะเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมพระสงฆ์เชื่อธรรมทั้งหลายจะเชื่อที่ตรงนี้สัจธรรมเป็นที่ผิดความวิเศษขึ้นมาพระพุทธเจ้าวิเศษขึ้นด้วยอำนาจแห่งอริยสัจ4สาวกอรหันต์ละหันทั้งหลายวิเศษด้วยจากอริยสัจ4เป็นเรื่องผิดนี่เอาลงไปที่มันจะรู้เองไม่ต้องถามใครล่ะเห็นอย่างชัดเจนภายในตัวของเราสงสัยอะไรถึงขั้นที่รู้มันรู้จริงๆอย่างนั้นจะว่าไงศาสนาจึงได้กล้าพูดว่าศาสนาที่สดๆร้อนๆนะสดๆร้อนๆนะไม่มีคำว่าโน้นว่านี้ว่าใกล้ว่าไกลนะอยู่ที่ในวงปัจจุบันคือสัจธรรมในหัวใจของเรานี่โดยเฉพาะเอาลงไปให้มันรู้สิมันรู้ทั้งหมดแล้วแล้วที่นี่มาเทียบเรื่องหัวใจที่มีกิเลสมาดั้งเดิมตั้งแต่การไหนๆก็ตามจนมาตั้งถึงวาระที่กิเลสได้พังออกจากใจแล้วมันต่างกันยังไงใจตรงนี้น่ะฮะแต่ก่อนใจตรงนี้เองมันเป็นยังไงบัดนี้ใจตรงนี้เองเป็นยังไงมันไม่ได้ต้องไปถามใครหรอกสาธุพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าไหนก็ตามไม่ทูลถามถามพระองค์ทำไมฮะความจริงพระองค์สอนได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสงสัยที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าบกพร่องที่ไหนการสอนสัตว์โลกน่ะถ้าไม่ใช่เราเป็นผู้บกพร่องเองนั่นมันก็ลงตรงนั้นเถอะจะไปไหนวะนี่มันโมโหนั่นนี่ก็ดียังไม่ทราบว่าเป็นโมโหนี่เป็นกิเลสด้วยเองก็ไม่ทราบไอ้สอนหมู่สอนเพื่อนมาสอนมาแทบล้มแทบตายมันไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยเพียงที่ไม่พึงปรารถนามันจะแสดงออกมาในสังคมของพระวัดตาบรรดาเนี่ยนั้นเป็นยังไงเพียงที่พึงปรารถนาที่สอนแทบล้มแทบตายทำไมไม่ปรากฏมันเป็นอะไรไอ้สิ่งที่พึงปรารถนามันแสดงมาหาอะไรเวลานี้มันเป็นจะเป็นงั้นเลยนะโอ้จะแตกการสอนหมู่สอนเพื่อนก็สอนมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนไม่ได้สงสัยนี่นะใครจะว่าบ้าก็ตามเถอะเราอาหารเต็มที่ในการสอนสอนหมู่สอนเพื่อนว่าเราได้สอนเต็มภูมิไม่ได้มีอะไรลี้ลับไปเลยนะทำไมเหตุผลเวลาผลมันแสดงมามันจึงไม่ปรากฏในสิ่งที่เราพึงหวังตามที่เราสอนนั้นมักจะแสดงเป็นเรื่องของกิเลสออกสนามมาทั้งนั้นออกแนวลบมาคือมาขึ้นเวทีต่อหน้าต่อตาให้เห็นตามหูตามตาเนี่ยมันเป็นยังไงมันจะไม่กระอักเลือดออกแล้วเหลือผู้สอนนั่นน่ะท่านทั้งหลายไม่ได้คิดบ้างเหรอเท่านี้น่ะสอนก็หมดภูมิน่ะผมสอนหมู่สอนเพื่อนเขาอยากพูดให้มันถึงลงไปอีกเนี่ยน่ะเมื่อเวลาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพกระเทือนไปหมดว่ายังไงสำหรับผู้ปฏิบัติต่ออัตต่อธรรมเพื่อความสัตย์ความจริงสำหรับผมนี่เหมือนกับโลกธาตุถล่มทีเดียวแหละเพราะขาดที่พึ่งผู้จะคอยแน่คอยบอกตลอดเวลาเพราะจิตดวงนี้ไม่ฟังใครเมื่อถึงขั้นหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วมีท่านอาจารย์มั่นองค์เดียวที่เท่านั้นพอกราบเรียนภาพท่านจะใส่ทีเดียวผางขาดสะบั้นไปเลยนี่ทำไมจะไม่หวังพึ่งท่านลงเห็นผลประจักษ์ใจอยู่ขนาดนั้นแล้วนี่ก็อยากจะให้หมู่เพื่อนได้เห็นเป็นยังไงมา เรากล้าที่จะสอนได้เต็มกำลังความสามารถของเราเราไม่สงสัยในการปฏิบัติมาตลอดถึงผลสอนหมู่เพื่อนสอนด้วยความแน่ใจเราอยากพบอยากเห็นผลของหมู่เพื่อนที่ปฏิบัติมาเป็นยังไงถ้าจะสอนไม่ได้จริงก็ให้มันรู้รู้สิว่าเรานี่หมดภูมิสอนไม่ได้โอ้ลูกศิษย์ที่ภูมิเก่งกว่าเราวะเราสอนไม่ได้ให้เรารู้เดี๋ยวนี้มันยังไม่เห็นนี่นะมันเห็นแต่เก่งแต่ของไม่เป็นท่าสิดังนั้นของไม่เป็นท่าแล้วมันเก่งแต่สิ่งที่เป็นท่าสิ่งที่เรามุ่งหมายที่อยากให้เป็นมันไม่เห็นมันไม่เก่งกว่าครูเนี่ยเราอยากให้มันเก่งตรงนี้นะเราให้เราเลยยอมรับว่าโอ้หมดแล้วหมดภูมิแล้วสอนไม่ได้แล้วนี่เก่งครูแล้วเป็นยังไงกองมหาสมบัติถ้าจะเทียบแล้วก็จะมีอะไรเท่ากองมหาสมบัติที่อยู่ในใจทำไมจึงถูกมูดถูกพูดคือกิเลสมันครอบเอาไว้หมดไม่มองดูมองไม่เห็นเลยนี่สิมันแปลกมากทำมูเจ้าประกาศป้างลงตรงนั้นลงตรงนั้นเพื่อให้พังลงไปแก้พังลงไปสิ่งที่มันจอมปลอมมันปกคลุมมุ่งหอยนั่นน่ะมันเราจะเห็นทองทั้งแท่งอยู่นั้นน่ะเนี่ยถ้าเทียบอุมาเป็นอย่างนั้นอยู่นี่น่ะขี้ลงตรงหัวใจไม่ขี้ไปไหนนะสัจธรรมแท้อยู่ที่ใจกายเหล่านี้เป็นสัจธรรมนอกอันหนึ่งเป็นเครื่องประกอบเช่นยังชาติปิดุขาชราปิดุขานี่นี่ก็เป็นสัจธรรมกายนั้นเกี่ยวโยงกันแล้วสุดท้ายก็คลงไปหาจิตตั้งที่ว่าอวิชชาปัญญานั่นน่ะตัวสัจธรรมเอกอริยสัจ4เอกสมุทัยชั้นเอกนั่นน่ะคืออวิชชาปัจจยาซึ่งมันครอบจิตอยู่โดยเฉพาะนั่นน่ะนั่นเรียกว่าอริยสัจชั้นเอกเหรอเยี่ยมอยู่ในนั่นน่ะยอดกษัตริย์วัตจักรอยู่ตรงนั้นสติปัญญาถ้าไม่ถึงขั้นที่ควรจะพังจะทำลายได้จะไม่เห็นจะไม่ได้ทำลายเมื่อถึงขั้นแล้วเอาไม่อยู่พังหมดฮะการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแล้วจะเนี่ยเหนื่อยผมอยากให้รู้เห็นจริงนะเพราะฉะนั้นถึงได้สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนด้วยกำลังของใจจริงสอนด้วยกำลังเมตตาสงสารจริงไม่ได้สอนเพื่ออะไรหามองหาอะไรไม่เจอไม่เห็นใจของเราสอนหมู่สอนคณะเพื่ออะไรอะไรผมมองหาไม่เห็นนอกจากเพื่อหัวใจของหมู่คณะเพื่อพระธรรมอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็สอนด้วยกำลังใจด้วยนะไม่ใช่สอนธรรมดาสักแต่ว่าสอนผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นมีพลังความเมตตาต้องออกมาจากความเมตตาต้องสารมันเป็นพลังให้สอนอยากให้รู้อยากให้เห็นเพราะของที่ทุกคนรู้คนเห็นมีอยู่กับเราแท้ๆนี่นานี่แหละที่มันโมโหน่ะเวลามันมีอำนาจมากผมไม่ดื่มนะไม่ทราบผมเป็นคนจริงจังมากมันจริงมากนิสัยเราจริงจังนี่เวลาสู้กิเลสไม่ได้นี่น้ำตาพังเทียบแค้นนะขนาดนั้นนะมีผมมีมามียิ่งกว่ามีแต่มันสำคัญที่อันหนึ่งที่ว่ามันไม่ยอมถอยนี่นะเทียบแค้นนั้นเอามาเป็นกำลังใจจะเอามันให้ได้นี่มันเทียบแค้นอย่างนั้นนะไม่ใช่ขั้นอย่างที่ถอยนะพอถึงขั้นของมันน้อมล้างไม่อยู่เลยล่ะมันเวลาทำอำนาจของธรรมมันมีแล้วธรรมมีกำลังแล้วธรรมเป็นตัวของตัวขึ้นมาแล้วมันก็เหมือนกับกิเลสมันเป็นตัวของมันเนี่ยกระดิกมาแทบจากหัวใจเป็นกิเลสทั้งนั้นนะถ้าไม่มีสติดูไม่รู้นะมันกระดิกออกมาในความคิดความปรุงเรื่องอะไรๆนี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งร้อยเหมือนวัวปากคอกของตอนไหลออกอยู่นะอยู่ปากคอกกิเลสทั้งนั้นไหลออกไหลออกเที่ยวหากินพวนเปลี่ยนพวนเปลี่ยนเพื่อนผ่านเพื่อนผ่านนี่เวลามันมีอำนาจที่เด็ดมีอำนาจเป็นอย่างนั้นแล้วนี่พอทำมีอำนาจมันก็แบบเดียวกันนี่ก็ทำออกได้เห็นได้ยินก็ตามไม่ได้เห็นได้ยินไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกเข้ามาสัมผัสเป็นเหตุเป็นผลกระทางก็ตามเถอะเรื่องหัวใจนี้เพราะมันอะไรมันก็มีอยู่ในนี้แล้วมันขึ้นมันเองมันเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลของมันทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องว่าการต่อสู้ก็เหมือนกับว่าชุลมุนหรือตะลุมบอลตะลุมบอลเราจะหาเหตุหาผลไม่ได้เวลาตะลุมบอลกันอันนี้ระหว่างที่เด็กกับธรรมเมื่อเราธรรมมีกำลังแล้วก็หาเหตุหาผลไม่ได้เหมือนกันนะเรื่องฆ่าที่เด็กด้วยเหตุผลกลไกอะไรหาเหตุหาผลไม่ได้คือเราไม่หาเนี่ยมันหมุนมันติ้วอยู่นั่นเลยอยู่ที่ไหนที่เด็กมันก็พังอยู่ที่ไหนที่เด็กมันก็พังไหนที่เด็กอยู่ที่ไหนปัญญาก็เกิดปัญญาก็เกิดอยู่นั้นตลอดเลยนี่ถึงขั้นเป็นขนาดนั้นนะผมจะได้ยอมพระพุทธเจ้าโอ้โหเป็นอย่างนี้อ๋อนี่เพิ่งเป็นเรื่อง
1: วิชาธรรมประเภทนี้ถึงเป็นวิชาธรรม

ถ้ากิเลสนั่นมันลงความจำได้หมายรู้สาธุเราไม่ได้ประมาทนะมันเป็นเพียงเป็นเปล่าเป็นทางเพราะนั้นเอาจริงเอาจังมันไม่ได้นะความจดความจำมาแต่เราไม่ได้ประมาทว่าไม่เกิดประโยชน์นะหากเป็นปากเป็นทางนกอวยเวลามันจะเป็นตัวจริงจริงเป็นองค์สัจธรรมจริงๆคือปัญญาจริงๆสัตย์จริงจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละพุ่งพุ่งพุ่งพุ่งมาอยู่ที่ไหนก็เกิดอยู่ที่ไหนก็เป็นเป็นนี่ตลอดเวลาเวลาไม่ได้คิดให้เป็นก็เป็นตั้งใจไม่ตั้งใจก็เป็นเป็นถึงขนาดที่ว่าล้างเอาไว้ฟังที่ล้างเอาไว้คือมันเพลินในงานในการฆ่ากิเลสในการขุดค้นหากิเลสนั่นเป็นงานของจิตล้างก็คือว่าให้เข้าสู่สมาธิสงบพักเอากำลังนั่นคุณงานพอจิตออกจากที่สงบแล้วมันก็มีกำลังพอออกจากที่สงบปั๊บมันพุ่งเลยนะพุ่งพุ่งพุ่งบางทีมันคิดผมก็ไม่ลืมเรื่องนี้ไอ้เวลามันเหนื่อยสติปัญญาทำงานมันเหนื่อยอ่อนไปหมดน่ะอ่อนอยู่ภายในมันไม่ถอยอยู่กำลังใจหมีไม่ถอยถึงต้องได้คิดถึงได้คิดกับได้คิดว่านี่เมื่อไหร่นะมันถึงจะหยุดที่เรามันย้อนหลังคิดไปย้อนหลังไปที่เราคาดความคาดกับความจริงมันต่างกันความคาดกันเองเราคาดกันเองว่าแต่ก่อนว่าการบำเพ็ญเพียรเนี่ยพอจิตละเอียดก็ทลายแล้วความเนาะความเพียรก็จะละเอียดไปละเอียดไปแล้วก็ค่อยสบายไปสบายไปเรื่อยเรื่อยแล้วคิดไปอย่างนั้นนะนี่เราคาดเอาไว้แล้วความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นเวลาสมาธิสบายเช่นหนึ่งจิตเป็นสมาธิก็สบายมันนอนอยู่เหมือนหมูสิฆ่าที่เดียวตัวเดียวก็ไม่ได้พอออกทางด้านปัญญาออกวันไหนมิจะออกฆ่าที่เดียวนั่นนั่นนั่นมันก็เพลินพอเพลินแล้วมันก็ไปใหญ่เหนื่อยเพียทำงานแล้วก็เมื่อไหร่มันจะได้หยุดสักทีนี่คือว่าแต่ก่อนเนาะมันจะค่อยสบายไปสบายไปมันไม่กลับมันกลับวนข้ามไม่ได้เป็นอย่างนั้นว่าความจริงแล้วคือการต่อสู้มันจะเป็นความสบายเมื่อไหร่เหมือนกันต้องมวยต่อยกันระหว่างทำสติทำปัญญาทำกับพี่เดียดฟัดกันก็มันก็เหมือนกันเอาความสุขมาจากไหนมันก็ที่นี่มันก็อดคิดไม่ได้ที่ว่าโอ้ที่เราคิดว่าจิตมีความละเอียดล่อไปเท่าไหร่เพียงก็จะละเอียดไปละเอียดไปความสุขก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นนี่ที่นี่มันว่านะตำหนิเจ้าของหรือตำหนิอันนั้นว่าเราคาดอะไรนั้นกับความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้เป็นอันเดียวมันไม่ได้เหมือนกันนะมันเป็นคนละโลกนะหลังจากนั้นมันก็เมื่อไหร่มันจะได้อยู่สบายสินะทำไมชนมนอย่างนี้ตลอดเนาะก็วิตกได้ชั่วคู่เดียวยามเดียวกันนั้นนะพออยู่ที่วิตกภาพมันก็พุ่งเยอะละนะมันเป็นเองเหมือนเดียวกันนะพุ่งหมุนติ้วอย่างนี้จนกระทั่งมันไปสุดฤทธิ์มันพอมันไปสุดฤทธิ์มันจริงๆแล้วไม่บอกมันก็หยุดเองนะมันก็คืออันนี้มันก็เป็นหลักธรรมชาติมันเป็นความจริงเหมือนกันพอสุดฤทธิ์แล้วมันก็อยู่เป็นเองไม่ต้องบังคับให้อยู่สิบังคับให้อยู่เรื่องสติปัญญาประเภทนั้นมันหยุดเองเนี่ยก็เป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งนี่จึงว่าหลักความจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้หมายถึงว่าพิจารณาตามความจริงมันเป็นอย่างนี้ความจำความคาดสมัยเป็นอย่างนั้นความจริงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นความจำความจริงจริงไม่เหมือนกันต่างกันมากเหมือนเรายินเพราะว่านั่นเป็นนั่นนั่นเป็นนั่นอยู่ที่นั่นที่นี่นั่นเป็นความจำเวลาไปดูแล้วไปเห็นความจริงไปเห็นธรรมชาตินั้นตามความจริงไปยินสิ่งนั้นตามความจริงนะมันไม่เหมือนกันนะอย่างนี้แหละที่ว่าความจำจริงไม่เหมือน

ทุกท่านที่บวชมาในวงพระพุทธศาสนาล้วนแล้วจะออกมาจากคนเหมือนชาวบ้านทั่วไปนำร่างกายของคนร่างกายของชาวบ้านนั่นแหละมาเป็นพระการนำร่างกายของคนมาเป็นพระคือเป็นพระด้วยเจตนาวิรัติงดเว้นในสิ่งที่คฤหัสถ์หรือคนทั้งหลายเขาทำอันเห็นว่าเป็นการขัดต่อความเป็นพระเพศของพระการปฏิบัติของพระเหล่านี้งดทั้งหมดจึงเรียกว่าพระโดยสมบูรณ์ทั้งการบวชก็ถูกต้องตามพุทธบัญญัติเป็นสมบัติหมดทุกอาการแห่งการบวชไม่ได้เป็นวิบัติแม้ข้อใดข้อหนึ่งก็เคลือบแฝงเลยจากนั้นก็ประพฤติปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพระเป็นสมมุติขั้นหนึ่งโลกก็ทราบกันโดยทั่วถึงว่านี้คือเพศของพระเราเองก็ทราบภายในใจของเราการประพฤติปฏิบัติที่จะให้เป็นไปตามร่องรอยของพระโดยแท้จริงตามหลักศาสดาที่ประทานไว้นั้นต้องถือว่าเป็นภาระของนักบวชทุกท่านเฉพาะอย่างยิ่งท่านทั้งหลายเข้ามาอยู่สถานที่นี้จึงมาจากถิ่นฐานบ้านเดิมของตนทั้งนั้นทั้งใกล้ทั้งไกลมุ่งเจตนาเป็นอย่างเดียวกันคือบวชมาเพื่อทำละสะสางกิเลสคำว่ากิเลสกิเลสนั้นเป็นชื่อทางธรรมหรือทางศาสนาท่านตั้งไว้เป็นคู่เคียงกับธรรมกิเลสเป็นสิ่งที่เป็นภัยธรรมเป็นคุณนำคุณเข้ามาชำระโทษซึ่งมีอยู่แล้วภายในกายวาจาใจของตนและระมัดระวังโทษอันจะเกิดขึ้นในทวารเดียวกันนี้ไม่ให้เกิดขึ้นนอกจากนั้นยังชำระสาสางโทษที่มีฝังอยู่ภายในจิตใจมาดั้งเดิมนี้ให้หมดไปโดยลำดับตำดาด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเป็นหลักอันถูกต้องดีงามมาแล้วตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าเรื่อยมาจนปัจจุบันวิธีการเหล่านี้แหละเป็นวิธีการที่ชำระสาสางกิเลสให้หมดไปได้โดยถูกต้องด้วยเหตุนี้จงพากันมีความหนักแน่นเชื่อมั่นในพระโอวาทของพระพุทธเจ้าอันเป็นทางดำเนินถ้าเป็นเรือก็ต้องพึ่งเป็นพึ่งตายกับเรือถ้าเป็นข้อปฏิบัติออกจากพระโอวาทก็ต้องหวังพึ่งเป็นพึ่งตายกับพระโอวาทนี้เท่านั้นสิ่งใดที่จะเป็นเครื่องแฝงเข้ามาขีดขวางทางเดินของเราที่เป็นไปตามพระโอวาทนี้จงถือว่าสิ่งนั้นเป็นภัยต่อตนด้วยและยังจะระบาดสาดกระจายไปกว้างแคบไม่มีประมาณอีกด้วยด้วยเหตุนี้จงพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติระหวังมีคุณค่าด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นคุณค่าของพระคุณค่าของเราซึ่งเป็นพระนี้ถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยที่ประทานไว้นี้จะเป็นผู้ทรงคุณค่าไว้ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงขั้นสมบูรณ์โดยไม่สงสัยและเป็นเครื่องประจักษ์กับตนด้วยว่ามีคุณค่าเพราะเหตุนั้นเหตุนั้นคือเพราะข้อวัดปฏิบัติ
การดำเนินของเรานิสัยเดิมเป็นสิ่งสำคัญมากอย่าเข้าใจว่านิสัยนั้นจะไม่ติดแนบมาด้วยกับเราแต่ละรายละรายนี่เป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเป็นสัตว์ป่าพอได้โอกาสจะต้องออกก่อนเพื่อนฝูงไม่สำคัญที่ว่าเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่สำคัญที่อยู่ปากคอคอยออกได้ง่ายๆอันนี้นิสัยอันเป็นสิ่งไม่ดีมันอยู่ปากคอ

0: ปากคอกของใจพอเผลอเท่านั้นนั่นแหละเรียกว่าเปิดประตูจะออกมาทันทีทันใดเผลอไปมากเท่าไหร่หรือคล้อยตามไปเท่าไหร่ยิ่งหลั่งไหลออกมาหมดทั้งคอกถ้าเป็นวัวก็หมดทั้งคอกเหลือแต่คอกเก่าภายในใจนี้กิเลสออกนั้นไม่ใช่ออกไปอะไรออกไปกว้านเอาสิ่งเข้ามาเหยียบย่ำทำลายธรรมซึ่งจะมีอยู่ภายในใจนี่ให้เหือดแห้งไปหมดไม่มีธรรมเครื่องชุ่มเย็นอยู่ภายในจิตใจนั้นได้เลยความเผลอความคล้อยตามนิสัยจึงไม่ใช่เป็นของดีพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ละเอียดสุขุมมากทั้งฝ่ายธรรมและฝ่ายกิเลสผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบความหมายของพระองค์หรือความหมายของธรรมความหมายของกิเลสได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงได้โดยสมบูรณ์นอกจากการปฏิบัตินี้ไม่มีทางที่จะรู้ได้ทราบความหมายนี้ได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี่แหละคือการพิสูจน์ความจริงในธรรมทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในตัวของเราเองธรรมจะเกิดขึ้นที่นี่เพราะโทษเกิดอยู่ที่นี่อยู่แล้วการชำระสาสางโทษให้หมดไปโดยลำดับก็คือการส่งเสริมหรือผิดธรรมให้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันนี่เป็นหลักสำคัญพิสูจน์ให้เห็นความจริงของจิตจิตนี้เป็นนักท่องเที่ยวมาตั้งกับตั้งกันจนไม่สามารถจะทราบต้นสายปลายทางของมันมีเกิดมีตายสูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนดอนเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเป็นภพนั้นเป็นชาตินี้เป็นสัตว์เป็นบุคคลสูงสูงต่ำต่ำอยู่อย่างนี้ด้วยมาไม่มีเวลาหยุดยั้งเพราะเชื้อที่พาให้เป็นไปพาให้เกิดพาให้เปลี่ยนแปลงในภพชาตินั้นๆ มันอยู่กับจิตท่านเรียกว่าเชื้อได้แก่อวิชชาปัจจยาสัมฆาราสิ่งที่แฝงไปกับเชื้อนั้นก็ได้แก่การทำดีทำชั่วจึงมีวิบากสุขทุกข์แฝงกันไปด้วยเหตุนี้ภพชาติจึงไม่สม่ำเสมอในบรรดาสัตว์ทั้งหลายในโลกทั้งสามนี้เพราะกิเลสไม่พาให้เป็นความแน่นอนได้นอกจากมีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นตามธรรมชาติของวัฏจักรต้องหมุนเป็นอย่างนั้นอยู่เสมอหมุนไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เป็นตัวของกิเลสวัฏจักรโดยสมบูรณ์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้อยู่ในจิตแต่ละดวงละดวงเห็นเรานั่งฟังอยู่เวลานี้กิเลสก็ฟังด้วยธรรมก็ฟังด้วยดีไม่ดีกิเลสจะได้ผลมากยิ่งกว่าธรรมภายในใจดวงเดียวนี้เพราะธรรมชาตินี้ละเอียดแหลมคมมากเกินกว่าสติปัญญาของเราจะสามารถทราบได้ในขณะนั้นๆโดยเหตุนี้จึงต้องใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรหมุนตัวเข้าไปอยู่เสมออย่าลดละความภาคเพียรเพื่อจะพิสูจน์ให้เห็นจิตนี้ว่าเป็นอย่างไรสิ่งที่เข้ามาเพื่อแฝงกับจิตจนกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวนั้นคืออะไรท่านให้ชื่อว่ากิเลสตามหลักธรรมให้ชื่อว่ากิเลสแปลว่าความเศร้าหมองไม่ว่าสิ่งใดถ้าลงเศร้าหมองแล้วไม่ดีทั้งนั้นเครื่องใช้ไม่สอยอย่างนุ่งห่มที่เกี่ยวข้องกับเราขึ้นชื่อว่าเศร้าหมองแล้วไม่ดีนอกจากมีความผ่องใสหรือสะอาดสวยงามเท่านั้นกิเลสแทรกอยู่ตรงไหนตรงนั้นจะเศร้าหมองแทรกส่วนในจิตนั้นไม่ต้องพูดแล้วมันฝังจมอยู่ด้วยกิเลสกิเลสกับจิตจนกลมกลืนเป็นอันเดียวกันทีนี้แสดงออกมาทางกายทางวาจาทำให้เป็นความเศร้าหมองไปหมดไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดทำสิ่งนั้นให้เศร้าหมองเกี่ยวข้องกับบุคคลก็ให้รับความเศร้าหมองไปตามๆกันจากเศร้าหมองก็มืดตื้อผลของมันก็คือความทุกข์ตั้งแต่ น้อยไปถึงความทุกข์ใหญ่เรียกว่ามหันตทุกข์เกิดขึ้นเพราะอำนาจของกิเลสนี้ทั้งนั้นไม่ได้เกิดเพราะอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นใดใน3โลกธาตุนี้การที่จะแก้ไขถอดถอนหรือกำจัดซากฟอกสิ่งที่แทรกซึมจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจนี้ให้ออกได้โดยลำดับนั้นจึงต้องใช้ความพยายามเต็มที่จะหนักเบาเพียงไรก็ตามถ้าเราได้เชื่อศาสนาหรือพุทธธรรมสงฆ์ฝังใจเสียอย่างเดียวเท่านั้นเรื่องความเพียรจะหมุนตัวไปเองทุกยากลำบากเพียงไรไม่ถือเป็นประมาณไม่ถือเป็นอุปสรรคเพราะนั้นเป็นทางเดินของกิเลสที่จะคอยจิตขวางอยู่เสมอถ้าจะทำความดีแล้วไม่ว่าเล็กว่าใหญ่จะต้องถูกจิตขวางจากมารซึ่งแฝงอยู่ภายในจิตดวงเดียวกันนั่นแหละโดยไม่ละเว้นได้โอกาสเมื่อไรเป็นแทรกเป็นสิงเป็นจีบเป็นขวางกันทั้งนั้นจึงเรียกว่ามารกิเลสมารก็ขวางจิตใจที่ดำเนินตนไปด้วยความเป็นธรรมเป็นอย่างนี้เสมอมาถ้านักปฏิบัติพิสูจน์ให้เห็นเรื่องจิตเป็นอย่างไรการเรียนรู้ตามตำรับตำรานั้นเราท่านทั้งหลายได้เรียนกันมาพอสมควรไม่เป็นการประมาทปริยัติปฏิบัติปฏิเวทธรรมทั้ง3นี้เป็นเกลียวเดียวกันฟันเข้าเป็นเชือกเส้นเดียวกันแยกจากกันไม่ได้จะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นเอกเทศเป็นเอกเป็นโทเฉพาะตัวอย่างเดียวนั้นต้องทั้ง3นี้กลมกลืนกันมากน้อยเพียงไรก็แสดงผลขึ้นมาคือปฏิเวทปฏิเวทโดยลำดับตำดาขึ้นไปนี่เราเข้ามาสู่ภาคปฏิบัติเพื่อจะพิสูจน์ความจริงซึ่งมีอยู่กับตัวของเราจะให้ผู้หนึ่งผู้ใดใครก็ตามมาโกหกเราได้อย่างไรของมีอยู่กับเรามีอยู่กับเขามีอยู่กับเราด้วยกันมาโกหกกันได้อย่างไรพิสูจน์ให้เห็นจริงจังเด็กนักปฏิบัติกิเลสมันฝังจมลงไปไม่มองเห็นความจริงได้เลยเรายังยอมมันอยู่ตลอดเชื่อมันอยู่ตลอดถ้าไม่เอาธรรมเข้าไปแก้เข้าไปเป็นเครื่องพิสูจน์จะไม่เห็นความจริงและไม่เห็นความจำปลอมของกิเลสที่มันแทรกอยู่ภายในนี้และหลอกอยู่ตลอดเวลาเช่นการเกิดการตายนี้เป็นหลักธรรมชาติของจิตที่มีกิเลสเป็นเชื้ออยู่ภายในจะแก้ไขให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เมื่อกิเลสยังมีอยู่ภายในจิตแล้วจะเปลี่ยนแปลงจิตนี้ให้เป็นอย่างอื่นอย่างไรนอกจากเกิดตายเกิดตายนี้ไม่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะเครื่องบังคับให้เป็นอย่างนั้นมีอยู่กับใจอยู่แล้วเราจะลบล้างไปไหนลบล้างความจริงอันนี้นี่ก็เป็นความจริงอันหนึ่งคือสมุทัยพาให้เกิดผลของมันก็คือตายในลำดับลำดาแห่งภพชาตินั้นๆที่สืบต่อกันไปโดยลำดับในธาตุในขันธ์ก็มีความทุกข์ติดแนบไปด้วยตลอดถึงอวสานแห่งภพชาตินั้นๆและต่อก่อใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนี่คือสายเกี่ยวโยงของกิเลสอวิชชานั่นแหละพาให้เป็นไปภายในจิตใจไม่ใช่สิ่งอื่นสิ่งใดสัตว์โลกจึงต้องมีเกิดมีตายอยู่อย่างนี้เป็นประจำเมื่อกิเลสยังมีฝังอยู่ภายในใจแล้วจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้แต่ว่าตายแล้วศูนย์เพราะว่าตามความมืดดำของตนด้นดาวเกาหมัดไปอย่างนั้นไม่ใช่พูดตามหลักความจริงกิเลสมันศูนย์ที่ไหนมันพาให้เกิดให้ตายอยู่นั้นยังไม่เห็นอยู่เลยถ้ากิเลสศูนย์ไปแล้วมันมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกับใจเลยนั้นตายแล้วก็ศูนย์แบบพระนิพพานไม่ได้ศูนย์ไปตามกิเลสศูนย์ตามกิเลสคือศูนย์แบบโลกสมมุติด้นดาวกันไปศูนย์แบบพระนิพพานคือศูนย์คือความบริสุทธิ์ซึ่งไม่ใช่สมมุติทั้งมวลที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องได้การกล่าวทั้งนี้เพื่อจะให้พิสูจน์ความจริงซึ่งมีอยู่กับเรากับท่านทุกๆองค์ทุกๆรูปทุกนามอย่าให้คนอื่นคนใดมาโกหกได้มีด้วยกันสิ่งเหล่านี้โกหกกันได้อย่างไรพิสูจน์ลองให้เห็นความจริง เริ่มต้นตั้งแต่จิตตภาวนาสมถะวิปัสสนาการทำจิตให้สงบก็เพื่อจะให้กระแสจิตซึ่งสร้างไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหารวมตัวเข้ามาสู่ความสงบเมื่อจิตมีความสงบกิเลสก็สงบไปตามไม่ก่อกวน ในเวลานั้นจิตก็พอได้พักผ่อนหย่อนตัวเองมีความสุขความสบายคลี่คลายตัวเองเห็นเหตุเห็นผลเห็นความสงบและเห็นความฟุ้งซ่านโทษแห่งความฟุ้งซ่านก็ได้เห็นในขณะที่จิตสงบคุณค่าแห่งความสงบของจิตก็ได้รู้ประจักษ์กับใจเพราะการปฏิบัตินี่เป็นขั้นหนึ่งทำให้สงบได้ทำไมสงบไม่ได้จิตเหตุที่ทำให้สงบไม่ได้ก็เพราะกำลังของกิเลสมันมากยิ่งกว่ากำลังของธรรมที่ชอบปราบปรามซึ่งกันและกันให้เข้าสู่ความสงบได้เท่านั้นเมื่อได้ใช้ความพยายามให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกิเลสมันจะพาห่อเหินเดินฟ้าไปไหนสติปัญญาก็อยู่ที่ใจศรัทธาความเพียรความอดความทนความต่อสู้กันก็อยู่ที่ใจดวงเดียวกันมันจะห่อเหินเดินฟ้าไปที่ไหนกิเลสพาจิตเห่อเหินไปไหนสติปัญญาเครื่องฝึกเครื่องทรมานเครื่องต้านทานกีดกันหรือต่อสู้กับกิเลสจึงจะตามกันไม่ทันนอกจากไม่ผิดขึ้นมาใช้เท่านั้นเพราะมีอยู่ในใจดวงเดียวกันนี้เอาให้จริงให้จังสิ่งนักปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้านับตั้งแต่มากขึ้นไปจนกระทั่งถึงผลและถึงผลอันสูงสุดประกาศความจริงอยู่ภายในจิตใจของเราทุกรูปทุกนามเวลานี้ไม่ได้บกพร่องที่ตรงไหนเพียงแต่ว่าเปิดสิ่งที่มืดดำอยู่อันปกคลุมหุ้มห่ออยู่ข้างบนนี้ออกไปโดยลำดับลำดับเท่านั้นเราจะเห็นความสว่างกระจ่างแจ้งอันเป็นกระแสแห่งความวิเศษของจิตแสดงตัวออกมาให้ได้ชมเริ่มตั้งแต่สมาธิภาวนาเมื่อจิตมีความสงบการสงบนั้นมีหลายอาการอย่าสำคัญมั่นหมายกับผู้นั้นผู้นี้ยึดมาเป็นสมบัติของตัวนั้นไม่ถูกจะสงบแบบไหนก็ผลก็ต้องทราบชัดๆว่านี่คือจิตสงบไม่วุ่นวายสงบอย่างแนบแน่นก็ทราบสงบอยู่ในวงจิตโดยเฉพาะแต่มีความคิดปรุงได้อยู่อย่างละเอียดละเอียดได้อยู่อย่างนี้ก็ทราบนี่ก็เรียกว่าสงบเราจะไปคาดตามที่ท่านเขียนไว้ในปริยัติมาพาไปคาดในขณะปฏิบัติอย่างนั้นไม่ถูกการปฏิบัติก็ต้องให้จิตอยู่ในวงปัจจุบันมันต้องไปคาดที่นู่นที่นี่หลักจิตของวงปัจจุบันก็ได้แก่อารมณ์ของสมถะจะเป็นบทใดก็ตามในสมถะที่ท่านกล่าวไว้40ประการนั้นมีอานาปานสติเป็นต้นกำหนดลมก็ให้ลมรู้อยู่กับลมขณะที่ลมสัมผัสเข้าออกเข้าออกส่วนมากก็ปลายจมูกดั้งจมูกเป็นที่ลมสัมผัสมากกว่าเพื่อนกำหนดความรู้ด้วยความมีสติจดจ่ออยู่ที่ตรงนั้นบังคับให้ทรงสายไปที่ไหนนอกจากงานที่ทำนี้งานนี้แหละเป็นเครื่องที่จะบังคับความฟุ้งซ่านของจิตให้อยู่ในความสงบได้ด้วยอำนาจแห่งงานนี้คืออนัตตานสติที่ควบคุมด้วยสตินี่แหละเป็นคำบริกรรมก็เช่นเดียวกันถ้าจิตมันแยบออกโน้นแยบออกนี้ได้อยู่คำบริกรรมก็ต้องถี่ยิบเข้าไปโดยลำดับเพื่อให้ทันมันมีโอกาสตรงได้หนักก็หนักเพราะต่อสู้กันนี่กิเลสไม่เห็นมันหนักไปเบาไปมันทำไมมันสู้เราได้ตลอดเวลาเวลาเราจะสู้กับกิเลสทำไมจึงจะว่าหาว่าหนักไปเบาไปไม่ใช่ยื่นดาบมันฟันคอเอาแล้วเหรอนี่แหละกลอุบายกิเลสมันเร็วอย่างนี้ไม่ทันตั้งจิตให้อยู่ในนั้นจิตจะสงบตัวเข้ามานี่แหละพื้นฐานที่จะให้เกิดความสงบหรือเหตุอันสำคัญที่จะให้จิตเกิดความสงบเห็นประจักษ์ภายในตนได้เพราะการภาวนาดังที่กล่าวมานี้ในเบื้องต้นเป็นอย่างนี้เมื่อจิตมีความสงบตัวพอสมควรจะพิจารณาทางด้านปัญญาในแง่ใดควรก็ควรพิจารณาไม่ควรนอนใจกับความสงบเพียงเท่านั้นตามขั้นของสมถะซึ่ง เป็นบาดฐานของวิปัสสนาได้แก่ปัญญาเป็นขั้นขึ้นไปจิตไม่พาคิดให้เป็นปัญญาไม่เป็นต้องพาคิดก่อนในเบื้องต้นหาอุบายพินิจพิจารณาเทียบเทียงเหตุผลต้นปลายใกล้ไกลในนอกมาบวกกันเข้าแล้วจะเห็นความจริงขึ้นมาโดยลำดับเห็นอนิจจังมีได้ทั้งภายนอกภายในเทียบเทียงกันได้เนี่ยเรียกว่าบวกกันเข้ามาภายนอกมาบวกกับภายในในตัวของเรานี่เป็นยังไงเหมือนกันกับภายนอกไหมนำภายในออกไปบวกกับภายนอกเหมือนกันไหมเทียบเทียงกันกับภายนอกภายนอกเข้ามาเทียบเทียงกับภายในเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เหมือนกันอยู่แล้วเนี่ยเรื่องของปัญญาพิจารณาอย่างนี้เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอสุภะเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับจิตของเราที่ยังมีความหยาบอยู่มากมักจะเป็นจิตที่ผ่าโผนเป็นจิตที่หยาบโลนเป็นจิตที่ชอบทะเลถลายบังคับได้ยากจึงต้องใช้อารมณ์ของอสุภะอสุภังการพิจารณาร่างกายพิจารณาข้างนอกก่อนนั่นแหละสำคัญมีความติดพันในรูปใดเฉพาะอย่างยิ่งก็รูปตรงกันข้ามแยกแยะดูตามหลักความจริงอย่าให้กิเลสลากไปดูไปสวยงามไปน่ารักน่าชอบใจน่ากำหนัดยินดีนั่นคือความฉุดลากของกิเลสมันฉุดลากจิตใจให้เป็นเช่นนั้นทั้งๆที่มันปลอม 100% มันก็ยอมรับเพราะจิตไม่มีสมบัติเป็นของตัวอาศัยกิเลสมาเป็นสมบัติมันจึงกลายเป็นยาพิษเผารนจิตใจตลอดมาหาได้ทราบไม่ว่ากิเลสนั้นคือยาพิษเราก็ไปกลมกลืนกับกิเลสจะกลายเป็นพิษเป็นภัยแก่ตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวความรักเกิดขึ้นมันเป็นสุขที่ไหนความชังเกิดขึ้นเป็นสุขที่ไหนความเกลียดความโกรธเกิดขึ้นเป็นสุขที่ไหนความไม่รักไม่ชังไม่เกลียดไม่โกรธต่างหากเป็นความสุขความสบายความไม่กระเพื่อมขุ่นมัวตัวเองก่อนอื่นเราต้องพิจารณาแก้กันในจุดนี้ก่อนในเรื่องอสุภะอสุภังยกร่างไหนออกมาก็ให้มันเห็นเป็นร่างผีดิบไปหมดพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าแล้วเทียบเข้ามาภายในแยกส่วนแบ่งส่วนเหลือให้ตายแล้วเน่าพองหนองน้ำหนองไหลออกมาให้เห็นชัดเจนนั่นแหละคือความจริงเราปรุงออกมาจากความจริงสังขารร่างกายเอาหาดูสิหางามที่ตรงไหนสวยที่ตรงไหนน่ารักใครชอบใจที่ตรงไหนหญิงมีอยู่ตรงไหนชายมีอยู่ตรงไหนดูให้เห็นตามหลักความจริงมันไม่ดีนี่ตามขั้นของความจริงก็คือมีแต่กองอสุภะอสุภังเต็มหมดทั้งข้างในข้างนอกเป็นอันเดียวกันมีหนังบางๆเท่านั้นหุ้มห่อไว้บุรุษตาพางก็หลงกันได้เพราะมันมีเชื้อแห่งความหลงเต็มอยู่ภายในจิตใจอยู่แล้วจะไม่ให้หลงได้ยังไงปกติมันก็คอยจะหลงอยู่แล้วยิ่งมีสิ่งมาเสริมให้หลงมันก็ยิ่งหลงไปได้เร็วตามไปได้เร็วเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาธรรมคือความจริงเป็นขั้นๆเข้ามาแก้ความจริงในเบื้องต้นที่จะแก้ราคะตัณหาก็คืออสุภะอสุภังปฏิกูลโสโครกมีอยู่เต็มร่างกายทั้งเขาทั้งเราเต็มไปทั่วโลกดินแดนนี้ไม่มีอันใดแม้ชิ้นหนึ่งที่จะเป็นของสวยของงามของสะอาดสะอ้านมีแต่เต็มไปด้วยของสกปรกรกรุงรังหมดทั้งร่างทั้งภายในภายนอกกันทั้งนั้นพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าซ้ำๆซากๆถือเป็นชิ้นเป็นอันเป็นงานเป็นเนื้อเป็นหนังของตนจริงๆด้วยการพิจารณานี่แหละคืองานของจิตงานของเราเพื่อถอดถอนความผูกพันในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมาเป็นของสวยของงามว่าเป็นของน่ารักใคร่ชอบใจให้กลายเป็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นอารมณ์เครื่องผูกพันจิตใจเข้ามาได้โดยลำดับเพราะวิปัสสนาในขั้นนี้วิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งรู้แจ้งไม่ใช่รู้แบบมัวๆแบบรุ่มๆหลงๆรู้จริงๆในขั้นนี้ก็เห็นจริงตามนั้นเรียกว่าอสุภะจนได้ทุกสัตว์ทุกส่วนเมื่อชำนาญเข้าจริงๆแล้วมองดูคนหญิงชายนี้มันจะไม่มีหนังทั้งๆที่ออกหน้าออกตาตก หน้าตบตาบุรุษตาฟังมาเป็นเวลานานแต่พอปัญญาหยั่งเข้าไปทราบเข้าไปโดยลำดับจนกลายเป็นความชำนาญแล้วหนังจะไม่ปรากฏจะปรากฏตั้งแต่เนื้อแต่เอ็นแต่กระดูกสุดท้ายก็เป็นโครงกระดูกเดินหยอกมีแต่โครงกระดูกทั้งนั้นนั่นคือความชำนาญของปัญญาจากนั้นแล้วก็สลัดโครงกระดูกนั้นออกไปหรือร่างนั้นออกไปสลัดอยู่ภายในจิตรู้เท่าทันทั้งสิ่งนั้นด้วยรู้เท่าทันทั้งจิตผู้ไปพินิจพิจารณานั้นด้วยในสองเงื่อนนี้บวกกันเข้าจิตถอนตัวออกมานี่คือความอิ่มพออย่างการพิจารณาเรื่องร่างกายอิ่มพออย่างนี้แต่เคล็ดลับนี้เราจะไม่พูดพูดแล้วผู้มีเจตนาเป็นธรรมจะไปหมายอยู่อย่างละเอียดผู้ไปเป็นธรรมก็จะเอาอุบายเหล่านี้ไปจับจ่ายขายจิตเร็วร้ายยิ่งกว่าอะไรไปอีกถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็แล้วกันเคล็ดตรงนั้นที่ว่านั้นจะรู้เองขอจะพิจารณาให้จริงให้จังเมื่ออสุภะอสุพังชำนาญแล้วมันจะไปไหนมันไม่เข้ามาถึงตัวจริงคือจิตนี้มันจะไปที่ไหนเมื่อเข้ามาถึงตัวจริงนี้ตัวจริงนี้มันเป็นตัวอะไรคือมันตัวเหตุมันอยู่ที่นี่แล้วมันจะไม่ทราบกันได้อย่างไรในการพิจารณาเอาให้จริงให้จังให้เป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นหน้าที่การงานประจำเอียบทของตนอย่าได้ลดละจะเห็นสิ่งใดนอกเหนือไปจากธรรมธรรมเท่านั้นเป็นสิ่งที่จะรื้อถอนเราให้พ้นจากทุกข์สิ่งนั้นมีแต่พอจะกดถ่วงลงให้จมลงไปโดยลำดับไม่เห็นมีอะไรที่พอจะเอามาแข่งทำได้ถ้าว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ควรจะแข่งทำได้และโลกนี้ก็เป็นโลกแข่งทำมานานแล้วทำที่ว่าเคยประเสริฐก็ไม่ประเสริฐแต่นี้ทำเป็นของประเสริฐมาดั้งเดิมมีมาดั้งเดิมด้วยเพียงแต่สัมผัสสัมพันธ์รสชาติแห่งธรรมเพียงเล็กน้อยก็หูแจ้งตาสว่างขึ้นมาเช่นจิตมีความสงบเย็นภายในใจทำไมจะไม่หูแจ้งตาสว่างขึ้นมาศรัทธาความเพียรจะต้องเพิ่มขึ้นโดยลำดับเป็นอาจจะเป็นกลายเป็นอัจฉริยศรัทธาความเชื่อมั่นฝังลึกถอนไม่ขึ้นนี่เพราะอำนาจแห่งรสของธรรมนั่นแหละทำให้เกิดเป็นอัจฉริยศรัทธาเชื่อมั่นฝังแน่นจนถอนไม่ขึ้นได้เพราะรสแห่งธรรมรสกิเลสจะเคยฝังลึกขนาดไหนก็ถอนตัวขึ้นมาสู้รสของธรรมไม่ได้ในการพิจารณาวิปัสสนาเนี่ยจากนั้นก็จะพิจารณาเป็นธาตุเป็นขันธ์อะไรแล้วแต่ความถนัดของตนเถอะเมื่อสติปัญญาได้ก้าวออกเดินแล้วจะแยกแยะตามความถนัดของตนโดยไม่ต้องไปถามใครทั้งนั้นไม่งั้นจะเรียกว่าปัญญาได้ไงความพลิกแพงเปลี่ยนแปลงย้อนหน้าย้อนหลังขึ้นอยู่กับปัญญาหมุนช้าหมุนเร็วเป็นไปเพราะความชำนาญของสติปัญญาไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยจะหมุนตัวไปเองในเบื้องต้นเป็นสิ่งที่ลำบากอยู่มากไม่ใช่ลำบากธรรมดาดีไม่ดียังไม่ได้ประกอบยังไม่ได้ทำความคาดความหมายในคำว่าลำบากนั้นมักจะมาเป็นอุปสรรคเพื่อการดำเนินเสียมากกว่าจึงดำเนินไปไม่ได้นี่สำคัญและที่ว่าเหล่านี้คืออะไรก็คือกลอุบายของกิเลสหลอกเราอยู่นั่นแหละไม่พ้นจากสิ่งนี้ไปได้เพราะฉะนั้นจึงว่ากิเลสนี่แหลมคมไม่มีอะไรเสมอแล้วในโลกทั้งสามนี้นอกจากธรรมเท่านั้นจะเหนือกิเลสได้จึงจะรู้เพลงของกิเลสมาแบบไหนเพลงใดรู้ทันหมดนอกนั้นไม่มีทางที่จะรู้ทันกิเลสได้ขั้นของปัญญาในรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันธ์สังขารขันธ์ก็ไม่ใช่ว่าเราจะพิจารณาเวทนาแล้วพิจารณาสัญญาแล้วพิจารณาสังขารพิจารณาวิญญาณจ่อลงไปขันธ์ใดจ่อลงไปเถอะขอให้เป็นความถนัดใจเป็นความสัมผัสสัมพันธ์ดูดดื่มของการพิจารณาเถอะจะวิ่งเข้าถึงกันหมดไม่ใช่ว่าพิจารณานี้แล้วจะพิจารณานั้นเช่นอย่างพิจารณาร่างกายแล้วพิจารณาเวทนาอันนี้ก็ผิดคือการพิจารณาดังที่กล่าวมานี้เรียกว่ารูปประขันธ์ละหมายถึงส่วนหยาบที่จะแยกแยะให้เป็นอสุภะอสุภังเข้าไปแต่ขณะที่เราจะพิจารณาเวทนาเช่นทุกขเวทนาซึ่งมันเกิดขึ้นในขันธ์นี้ เราจะพิจารณาตั้งแต่รูปขันธ์อย่างเดียวไม่ได้เวทนาขันธ์ซึ่งมันเกี่ยวข้องกันอยู่นั้นจะต้องเกี่ยวโยงกันอยู่ตลอดพิจารณากันทั้งสองด้านทั้งเวทนาด้วยทั้งรูปด้วยทั้งจิตด้วยนะเช่นทุกขเวทนาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือทุกข์มากๆนะแล้วจะผิดจะอะไรพิจารณาก็ต้องเอาความทุกข์นั่นแหละเป็นต้นเหตุเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาและทุกข์นั้นเกิดขึ้นที่ไหนถ้าไม่เกิดขึ้นที่กายกายก็ต้องกลายเป็นเป้าหมายไปด้วยคือเป้าหมายแห่งการพิจารณาไปด้วยกันประสานกันสุดท้ายก็วิ่งเข้ามาถึงจิตจิตเป็นตัวการตัวสำคัญตัวหลงเพราะมีสิ่งพาให้หลงพาให้ยึดพาให้สำคัญมั่นหมายมันอยู่ที่ใจไปสำคัญว่ากายเป็นนั่นเวทนาเป็นนี้เวลาพิจารณาเข้าจริงๆแล้วกายก็สักแต่ว่ากายเขาไม่รู้ความหมายของเขาว่าเขาเป็นกายทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์เขาไม่รู้ความหมายของเขาว่าเป็นทุกข์และเขาไม่รู้ความหมายว่าเขาได้ไปให้ทุกข์แก่ผู้หนึ่งผู้ใดแก่สิ่งใดนอกจากจิตซึ่งเป็นตัวสำคัญเท่านั้นเวลาพิจารณาทั้งสองอย่างคือกายเวทนาแล้วต้องได้ย้อนมันย้อนมาเองพิจารณาตัวจิตทั้งสามอย่างนี้ชัดเจนตามความจริงของตนแล้วย่อมปล่อยวางถึงทุกขเวทนาจะเกิดอยู่มากน้อยเพียงไรก็ไม่กระทบกระเทือนถึงจิตกายก็สักแต่ว่ากายเท่านั้นไม่ได้มีความสำคัญว่าตนเป็นทุกข์หรือเป็นอย่างใดเลยนั่นอำนาจของปัญญาแยกแยะกันเช่นนี้มีเวลาที่จะพิจารณาให้คละเคล้ากันก็ต้องพิจารณาอย่างนี้เวลาจะพิจารณาเฉพาะรูปขันธ์เช่นอสุภะอสุภังก็พิจารณาไม่ใช่จะไปแบบเดียวไปหน้าเดียวการพิจารณาเวทนาที่ว่าลำดับไปจากรูปกายนี้หมายถึงลำดับจากอสุภะอสุภังร่างกายนี้ได้พิจารณาเห็นแจ้งชัดเจนแล้วจนปล่อยวางกันหมดปัญหาแล้วเรื่องเวทนาครับจิตนี่ที่นี้เป็นสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์กันไปเองเวทนาทางกายเวทนาทางจิตมันจะวิ่งเข้าถึงกันสัญญาสังขารเพราะสติปัญญาไปรวมตัวอยู่ในจิตหมดแล้วสังขารปรุงก็ปรุงขึ้นจากจิตสัญญาหมายออกไปก็ไปจากจิตเมื่อสติปัญญาก็อยู่ที่นั่นแล้วทำไมจะไม่ตามกันให้รู้แจ้งเห็นจริงตามหลักความจริงต้องตามกันทันทีตามกันไปที่ไหนก็มีแต่เรื่องเกิดเรื่องดับมีแต่เรื่องภาพของขันธ์ที่แสดงตัวหลอกเราอยู่โดยลำดับลำดามาไม่เห็นมีอะไรมาหลอกในโลกทั้งสามนี้หนักก็มีแต่สัญญาความหมายเป็นภาพสังขารปรุงขึ้นมาภาพนั้นเรื่องนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องดีใจเสียใจซึ่งเคยเป็นมาแล้วผ่านมาแล้วแต่มันมาครุ่นคิดอยู่ภายในจิตใจมาเป็นทัญญาอารมณ์ภายในจิตใจใจก็เพลินไปตามทางโศกเพลินไปทางสุขมันเพลินต้องมันเล่นหลงเงาของตัวเองตื่นเงาของตัวเองตุ๊กตามันอยู่นี่ไม่รู้เริ่มก็มีแต่เพียงเท่านี้แล้วเกิดขึ้นมามันก็ดับไม่ว่าจะอาการใดเรื่องใดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มีแต่เรื่องเกิดเรื่องดับได้อะไรไปจากสิ่งนี้เราไม่เห็นมีอะไรสุดท้ายก็มีแต่เรื่องเกิดเรื่องดับนั่นปัญญาอย่างเข้าไปมันจะเกิดเรื่องเกิดราวอะไรยืดยาวไปขนาดไหนมันก็ไม่พ้นจากความเกิดความดับไม่พ้นจากความที่เป็นภาพไปจากจิตไปจากขันไปจากขันนี้สัญญาขันสังขารขันมันปรุงหลอกจิตใจเมื่อพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังทบทวนหลายครั้งหลายหนเป็นที่เข้าใจโดยลำดับดับจนกระทั่งปล่อยกันได้เนี่ยก็สัญญาหมายไปพักมันก็ดับเอาจริงเอาจังอะไรกับมันให้มันหลอกอยู่อะไรนักหนาเนี่ยสังขารกระปุงแยบแยบเหมือนแสงห้อยเหมือนฟ้าแมบนี่แยบแยบดับดับดับเนี่ยก็มีเท่านี้วิญญาณรับทราบจากสิ่งมาสัมผัสภายนอกเช่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเข้ามาสัมผัสกับอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายของเรามันก็ดับไปดับไปในขณะที่สิ่งที่มาสัมผัสนั้นผ่านไปดับไปมันมีอะไรได้อะไรมีเท่านี้ไม่เลยยิ่งกว่านี้ไม่มีอะไรพิเศษยิ่งกว่านี้เราไปหลงอะไรว่ามันเป็นของพิเศษทำไมไม่มีวันจืดวันจางความหลงความเพลินกับอาการของขันธ์ที่กล่าวมาเหล่านี้ซึ่งมันหลอกอยู่ตลอดเวลาควรที่จะอิ่มพอกันบ้างควรที่จะเบื่อหน่ายกันบ้างควรที่จะชินชากันบ้างไม่เห็นมีความชินมันหลอกเมื่อไรติดเมื่อนั้นหลงเมื่อนั้นต้องเอาปัญญาเข้าไปพิจารณาให้เห็นชัดเจนอย่างนี้แล้วมันปล่อยของมันเองนานอย่างไรนี่การพิจารณาให้พอ เป็นหลักธรรมชาติของการพิจารณาจากนั้นมันก็เหลือแต่จิตจิตที่พิสูจน์อันนั้นมันก็ออกมาจากมันก็เกี่ยวกับสังขารแม้จะรู้แล้วมันก็ต้องตามเข้าไปหาหลักใหญ่ของมันอยู่นั่นแหละรู้เท่ามันหมดทั้งสัญญาทั้งสังขารก็ยังต้องอาศัยนิดเป็นต้นเหตุตามเข้าไปหาต้นตอของมันจนกระทั่งถูกพังทลายลงไปหมดไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละจอมไตรภพพังกระจายออกไปจากจิตแล้วที่นี่ความจริงมีขนาดไหนถึงจะพยายามให้ค้นให้พบเต็มอยู่ที่หัวใจทั้งนั้นเมื่อได้เจอความจริงเต็มหัวใจแล้วสงสัยอะไรอีกที่นี่เรื่องเกิดเรื่องตายอะไรเป็นสาเหตุก็รู้กันมาโดยลำดับตัดเข้ามาตัดเข้ามาเป็นวงแคบเข้ามาโดยลำดับจนกระทั่งถึงขันตัวเองขันนี่ก็ตัดเข้าไปโดยลำดับเพราะเป็นสมมุติด้วยกันจนกระทั่งถึงจิตจิตก็เป็นสมมุติอยู่ด้วยอำนาจของวิชาตัณหามันอยู่ภายในนั่นเองถ้าตัดเข้าไปขาดสะบั้นเข้าไปเมื่อหมดสิ่งนี้แล้วเกิดที่ไหนจิตที่นี่ทำไมจะไม่รู้ถึงขนาดนั้นแล้วเชื่อมันพาให้เกิดก็ตัดเข้ามาเดิมดับทราบถึงได้ตัดได้ไม่ทราบตัดไม่ขาดตัดขาดก็ต้องทราบขาดแล้วเดิมดับต้องทราบจนกระทั่งขาดสะบั้นออกจากจิตใจไม่มีเหลือเลยแล้วอะไรพาให้เกิดจิตดวงล้วนๆนี้ด้วยความบริสุทธิ์ล้วนๆนี้ไปเกิดได้ยังไงมันเป็นฐานะมันก็รู้อยู่แล้วแต่ก่อนเป็นฐานะที่เหมาะสมกันกับการเกิดการตายก็รู้เพราะกิเลสเท่านั้นพาให้เกิดกิเลสสิ้นไปเท่านั้นมันก็หมดยุติเรียกว่าวิวัตตะแต่ก่อนเป็นวัตตะหมุนติ้วติ้วอย่างนั้นเพราะกิเลสสิ้นสุดจากใจลงโดยประการทั้งปวงแล้ววิวัตตะก็ขึ้นมาเองโดยหลักธรรมชาติความจริงก็ดีความวิเศษก็ดีเศษไม่เศษก็ตามรู้จริงเห็นจริงเต็มหัวใจของผู้เป็นเช่นนั้นนี่แหละท่านว่าปฏิเวทปริยัติเราก็ได้เรียนมาแล้วพอเป็นคุยหมายป้ายทางปฏิบัติดำเนินตามที่เราศึกษาเราเรียนมาแล้วท่านสอนว่ายังไงให้พิจารณาตามที่ท่านสอนอ้าวพิจารณาเจสาลมานะขาตันตาตะโจมันเป็นยังไงที่เกิดที่อยู่ของมันเต็มอยู่ในร่างกายของเรานี้แหละที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเราได้ดูกันแล้วยังดูให้มันเห็นความจริงจนกระทั่งเข้าถึงความจริงเต็มส่วนแล้วมันก็ปล่อยของมันนี่เป็นปฏิเวทะโดยลำดับตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกจนกระทั่งถึงเป็นปฏิเวทะรู้แจ้งแทงทะลุหมดทั้งธาตุทั้งขันธ์ทั้งจิตใจไม่มีสิ่งใดเหลือแม้นิดหนึ่งเรียกว่ารู้แจ้งแทงทะลุเป็นปฏิเวทะธรรมเต็มภูมิถ้าวันนี้โรดก็ดับทุกข์ภายในจิตใจอย่างสนิทเพราะสมุทัยสิ้นสุดลงไปแล้วด้วยอำนาจของสติปัญญานี่ผลของงานแห่งเพศของเราผู้ปฏิบัตินี่เป็นงานอันสำคัญดังที่กล่าวมาแล้วและเป็นผลอันสำคัญที่กล่าวอยู่ขณะนี้จะเกิดขึ้นภายในตัวของเราผู้ประกอบงานใช้ชนะอะไรก็เพราะความแพ้กิเลสมาอย่างราบตลอดสายนั่นเองหาความชนะไม่ได้มีชนะเข้าไปโดยลำดับจนกระทั่งชนะอย่างเด็ดขาดเอกันจากเฮมัตตานังสเวสังรามชุตตโมการชนะตนเพียงกิเลสของตนหรือชนะตนกิเลสภายในใจของตนเพียงคนเดียวหรือดวงเดียวนี้เท่านั้นเป็นความเลิศประเสริฐยิ่งกว่าการชนะสงครามทั้งหลายดังโลกที่เป็นมาเป็นไหนๆนี่แหละความเลิศแท้ๆอยู่ที่ตรงนี้เอกันจากเฮมัตตานังสเวสังรามชุตตโมความประเสริฐจริงๆอยู่ที่นี่พระพุทธเจ้าสอนลงที่นี่ประกาศขึ้นที่นี่ไม่ได้ว่าประเสริฐที่ไหนดินฟ้าอากาศฟ้าแดดดินลมมันเป็นธรรมชาติของมันหาความประเสริฐที่ไหนในโลกนี้พอที่จะปล่อยวางใจลงไปได้พอที่จะยึดเหนี่ยวให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้สะดวกสบายหาที่จุดไหนไม่เห็นมีแต่กองอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มตัวเกาะเข้าตรงไหนเป็นไปตรงนั้นเราไปเพลิดเพลินกับอะไรมันเมื่อมันมีแต่กองฟืนกองไฟเพลิดเพลินกับความภาคความเพียรถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นตัวไฟนี้ออกแล้วน้ำคือความเย็นอมตะธรรมไม่ต้องถามมันคงเป็นอยู่ในนี้เลยทีเดียวเนี่ยผู้ปฏิบัติเอาให้จริงให้จังนี่ก็จะพยายามอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนมาเต็มสติกำลังความสามารถไม่มีลี้ลับผมเปิดอย่างเต็มที่ด้วยความเมตตาสงสารหมู่เพื่อนวิธีการดำเนินเป็นมาอย่างไรอย่างไรสูงบ้างต่ำบ้างตามกำลังความสามารถของตนที่ดำเนินมาทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลไม่เคยปิดบังลี้ลับแสดงให้
1: ทางทุกแง่ทุกมุมอุบายเฉพาะอย่างยิ่งอุบายวิธีการต่อสู้กิเลสให้ทันกลมายาของกิเลสนี่ระยะอุบายวิธีการต่อสู้กิเลสให้ทันกลมายาของกิเลสนี่ระย้ำแล้วย้ำเล่าเพราะมันสำคัญมาก

รับกิเลสปัดปุ๊บเรื่องความเซ่อซ่านั่นแหละกิเลสตัวเซ่อซ่าก็มีตัวหนึ่งมันให้เซ่อซ่าสติปัญญาไม่ทันว่าอย่างนี้เคลื่อนไปอย่างนั้นว่าอย่างนั้นพลาดไปอย่างนี้อยู่นั้นมันจะไม่เต็มตัวของเราไงพลาดมันก็พลาดหมดทั้งตัวเผลอก็เผลอหมดทั้งตัวหมดทั้งใจแล้วจะว่าไม่เต็มตัวอย่างไรนี่ทำแทรกไม่ได้สิให้ทำให้จริงเราจะเห็นของจริงโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อเห็นของจริงเต็มส่วนแล้วหายสงสัยอดีตอนาคตปลดเปลื้องไปหมดปัจจุบันก็รู้เท่าไม่มีสิ่งคำว่ายึดว่าถือพอตัวแล้วไม่ต้องถือไม่ต้องยึดยึดทำไมหาอะไรเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองแล้วการรู้ประโยชน์เป็นอย่างนี้ท่านผู้ใดที่เข้ามาศึกษาก็ให้ศึกษาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหูมีให้ฟังฟังให้ถึงใจแล้วนำไปคิดไปพิจารณาตาดูให้ถึงใจเป็นการศึกษาหมู่เพื่อนทำยังไงดูนี่ที่ว่ามาศึกษาไม่ใช่ว่ามาฟังโอวาทนะโมตัสสะสอนอย่างนี้จะว่ามาฟังการอบรมโดยถ่ายเดียวฟังหมดอันใดที่เป็นผลเป็นประโยชน์ควรจะเกิดขึ้นทางตาก็ให้เกิดควรจะเกิดขึ้นทางหูก็ให้เกิดจะเกิดขึ้นทางสติปัญญาที่เราได้สิ่งเหล่านั้นเข้ามาพิจารณาจนเกิดเป็นผลเป็นประโยชน์สมบัติของเรากลายเป็นสมบัติของเราขึ้นมาก็ให้รู้ให้เป็นไปโดยลำดับจึงไม่ขาดทุนศูนย์ดอกดูแบบฉบับของหมู่ของเพื่อนให้ทำมีทำเป็นแนวเดินแนวทางแห่งความคิดการพูดการปฏิบัติต่อกันอย่านำกิเลสเข้ามาเป็นขวากเป็นหนามเป็นเขี้ยวเป็นเขามากัดมาขีดมาผิดมาชนกันนั่นเป็นลักษณะของหมาของวัวของควายไม่ใช่ลักษณะของผู้มีธรรมเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่ลักษณะของนักบวชกรรมฐานอย่านำมาใช้เราตั้งใจจะมาฆ่ามันอยู่แล้วทำไมจะมาเสริมเขี้ยวเสริมฟันให้มันนี่ก็ไม่ทันมันอีกถ้ามันเหยียบย่ำเอาอีกระมัดระวังความเมตตาสงสารต่อกันและกันความเป็นธรรมต่อกันนั่นแหละคือลูกศิษย์ตถาคตลูกพระตถาคตเป็นอย่างนั้นให้อภัยกันอยู่ตลอดเวลามีความเป็นความถูกต้องอยู่ด้วยกันมากน้อยเป็นผาสุกทั้งนั้นนะฮะต่อไปนี้ให้ท่านปัญญาอธิบายให้ท่านฟัง

นานๆถึงจะได้มีเวลาพูดธรรมะกันครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเพราะธาตุขันธ์ล้มเหลวไปโดยลำดับลำดาจนจะทำงานอะไรไม่ได้แล้วเพราะธาตุขันธ์เป็นเครื่องมือของธรรมเป็นเครื่องมือของกิเลสเวลากิเลสทำงานก็เอาขันธ์นี่แหละทำงานเที่ยวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ทำงานธรรมะก็เอาขันธ์อันนี้ทำงานเช่นเดียวกันเพราะไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะมาทำงานแทนขันธ์นี้ได้ขันธ์นี้จึงเป็นเพียงเครื่องมือของทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วคือฝ่ายกิเลสและฝ่ายธรรมเฉพาะอย่างยิ่งคือสัญญาเป็นสำคัญสำหรับผมเองรู้สึกว่าเด่นมากความจำหลงลืมพูดอะไรไปก็มีแต่หลุดตกหายไปเป็นระยะระยะการเทศจึงไม่สะดวกที่จะแสดงธรรมไปโดยลำดับเพราะต้องจะเรียกว่ากังวลก็ไม่ผิดคือต้องมีแง่ระวังสัญญานี้จะหลุดหายไปเมื่อตั้งท่าระวังอยู่มันก็พอจับปฏิปต่อกันไปได้บ้างดีกว่าที่ไม่ระวังและเทศไปโดยลำพังอยู่มากทีเดียวการสงสารหมู่เพื่อนนั้นยอมรับว่าสงสารเพราะมาจากที่ต่างๆเรียกว่าทั่วประเทศไทยก็ไม่ผิดเพราะมาจากทุกภาคมุ่งอัดมุ่งทำมุ่งครูบาอาจารย์ที่จะชี้ช่องบอกทางที่ถูกต้องดีงามให้นำไปประพฤติปฏิบัติตนด้วยความถูกต้องและเป็นผลขึ้นมาโดยลำดับเพราะฉะนั้นเรื่องครูอาจารย์จึงเป็นของสำคัญมากไม่ว่าครั้งพระพุทธเจ้าคือครั้งพุทธกาลและไม่ว่าครั้งใด

หมายใดจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะต่อไปอีกเกี่ยวกับเรื่องครูอาจารย์เป็นสำคัญนี้ละไม่ได้ท่านผู้มาศึกษาเรื่องอัดเรื่องธรรมแล้วพึงเป็น ผู้มีความหนักแน่นในธรรมทั้งหลายประหนึ่งว่าปิดหูปิดตาจากอันเป็นทางเดินของโลกของสงสารคือกิเลสประเภทต่างๆเสียทั้งมวลก็ไม่น่าจะผิดไปเพราะตามธรรมดาของกิเลสย่อมมีความอยากความต้องการอยู่ภายในคือหัวใจนั่นแหละเป็นสำคัญแล้วผลักดันออกมาตามช่องทางที่ควรจะออกได้เช่นตาความอยากไม่ใช่ตาเป็นผู้อยากแต่จิตเป็นผู้อยากเราก็เรียกว่าอยากดูคือจิตนั่นแหละมันอยากดูอะไรดูก็คือตาเป็นผู้ดูนี่ตาเป็นเครื่องมือของการดูหูเป็นเครื่องมือของการฟังจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องมือแต่ละอย่างที่ออกมาจากความอยากของใจใจมีความอยากตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงต้องได้หักห้ามกันประหนึ่งว่าปิดทางเดินของกิเลสที่ออกเกี่ยวหากินเสียทั้งหมดเห็นก็สักแต่ว่าเห็นไม่สนใจสนใจส่วนมากร้อยทั้งร้อยมักเป็นเรื่องของกิเลสพาให้สนใจดูพาให้สนใจฟังจึงต้องได้ตัดอยู่โดยสม่ำเสมอประหนึ่งว่าหูหนวกตาบอดไม่สนใจกับโลกกับสงสารนี่หมายถึงภูมิที่มุ่งต่อความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวความหนักแน่นในการระมัดระวังรักษาอาชีวะของตนย่อมเป็นอย่างที่กล่าวมานี้ในครั้งพุทธกาลท่านก็แสดงไว้ในปัญจภิกขุคือภิกษุ5องค์องค์หนึ่งหนักแน่นในการรักษาตาองค์หนึ่งหนักแน่นในการรักษาหูแต่ละองค์หนักแน่นเป็นในอายตนะแต่ละอย่างละอย่างตาหูจมูกลิ้นกายจิตนี่ท่านก็แสดงไว้แล้วนั่นแหละท่านมีความสนระมัดระวังอย่างนั้นเองมองเห็นสิ่งใดถ้าเป็นความตรงใจในสิ่งนั้นมักจะเป็นกิเลสเป็นส่วนมากสิ่งที่ไม่สนสิ่งที่ไม่น่าสนใจก็คือธรรมเพราะกิเลสไม่ให้สนใจจึงไม่สนใจในสิ่งที่เป็นสาระคุณแต่กลับไปสนใจในสิ่งที่ไร้สาระแต่เป็นผลของกิเลสโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนี่จึงเป็นการลำบากสำหรับการประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นจึงขอให้ทุกท่านให้ตั้งอกตั้งใจอย่าเสื่อมอย่าคลายอย่าชินอย่าชาในการระมัดระวังรักษาตัวเพราะกิเลสไม่เคยชินชาต่อผู้ใดทั้งนั้นกิเลสเป็นกิเลสบันยั่งค่ำความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเป็นกิเลสบันยั่งค่ำไม่มีความชินต่อผู้ใดแต่การปฏิบัติธรรมนี้กิเลสมักจะแทรกความชินเข้าไปความชินชาแล้วก็ให้เกิดเป็นความท้อถอยอ่อนแอความนอนใจนั่นเป็นเรื่องของกิเลสแทรกเราไม่ค่อยรู้เมื่อยังไม่ถึงขั้นที่ควรจะรู้กันท่านจึงขอให้พากันตั้งอกตั้งใจระมัดระวังรักษาตัวเองจะเห็นสิ่งใดที่มีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมที่เรากำลังปฏิบัติบำเพ็ญอยู่นี้ต้องฝากเป็นฝากตายกับธรรมอย่างนั้นแหละจิตใจจึงจะมีความสงบร่มเย็นศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ออกมาเป็นกิริยาว่าคำสั่งสอนนี้เป็นประเภทหนึ่งที่ธรรมแท้ๆนั้นเป็นอีกประเภทหนึ่งจะปรากฏอยู่ในพระทัยและใจของท่านผู้สิ้นกิเลสเท่านั้นในบรรดาธรรมที่บริสุทธิ์ล้วนๆนี่เรื่องของธรรมทั้งหลายเหล่านี้กับศาสนธรรมเนี่ยกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงเรียกว่าศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าคือตลาดแห่งคุณงามความดีทั้งหลายจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานสดร้อนๆอยู่กับศาสนธรรมนี้ไม่เป็นอื่นถ้าผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมนี้แล้วยังไงก็เท่ากับว่าก้าวเดินไปอยู่โดยลำดับลำดาเช่นเดียวกับตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปนั่นแหละไม่ได้ห่างไกลเลย

ถ้านอกเหนือไปจากการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามนี้แล้วแม้จะอยู่ใกล้ชิดติดพันกับพระพุทธเจ้าก็เป็นประหนึ่งว่าได้หันหลังให้พระองค์เดินคนละซีกละทางไปเข้ากันไม่ได้เลยนี่หลักสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ผมขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่ามีความชินชาต่อการบำเพ็ญของตนคือความอย่าชินชาต่อกิเลสที่เป็นข้าศึกคอยกระซิบกระซาบอยู่ภายในจิตใจของเราตลอดเวลานั่นแหละเป็นสำคัญถ้ามีสติเราจะทราบความกระซิบกระซาบของกิเลสความฉุดความลากถ้าหยาบออกมาก็เรียกว่าฉุดว่าลากถ้าละเอียดก็เรียกว่ากระซิบกระซาบให้เป็นความรู้สึกนิมิตยับยับคิดอยากอันนั้นคิดอยากอันนี้นั่นแหละเป็นความส่วนละเอียดของมันเป็นอยู่ภายในแต่เราไม่รู้นี่นี่แหละการปฏิบัติทีนี้เมื่อเราก็อยู่ในท่ามกลางแห่งตลาดแห่งมรรคแห่งมรรคผลนิพพานคือศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้านี่ด้วยแล้วโดยความเป็นนักบวชนักปฏิบัตินี่แต่ไม่ได้ทรงมรรคทรงผลแม้แต่ขั้นสมาธิขึ้นไปนี้มันเกินเหตุเกินผลเกินความคิดความอ่านของคนทั่วไปจะคิดได้อ่านได้เพราะศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นของที่แน่นอนไม่มีความเป็นอื่นแต่เราประพฤติปฏิบัติแม้เพียงความสงบนิดหนึ่งภายในจิตใจพอจะเป็นสมบัติของตนก็ได้ชมบ้างเป็นการเป็นเวลาหรือได้ชมในสมถะธรรมคือความสงบใจเป็นพื้นฐานของใจก็ยังไม่ได้แล้วก็แสดงว่าเรานี่เราอยากจะพูดว่ามันเลยเลวเลยอะไรไปหาคุณค่าไม่ได้เลยไม่สมเจตนาที่เรามาบวชในพระพุทธศาสนานี้แม้นิดหนึ่งเลยมันขัดมันแย้งกันถึงขนาดนั้นผู้ปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าตลาดแห่งมรรคผลนิพพานนี่ด้วยการบำเพ็ญแต่ไม่ได้ปรากฏผลแห่งการบำเพ็ญมีสมาธิหรือความสงบใจเป็นต้นปรากฏขึ้นภายในจิตใจนี้รู้สึกว่ามันเกินเหตุเกินผลเกินเอาเสียทุกอย่างขึ้นชื่อว่าทำที่ควรจะคาดถึงว่าน่าจะได้ผลอย่างนี้แล้วกลับตลบัดไปหมดนี้เรานี่แหละเป็นผู้เลวกว่าใครๆทั้งหมดเพราะเราเป็นผู้ปฏิบัติจากความเป็นนักบวชของเราแต่ผลที่พึงได้รับเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญของตนนี้ไม่ปรากฏเลยนี้มันพลึกกือเอาเกินไปขอให้ท่านทั้งหลายจงจำเอาข้อนี้เอาไว้อย่างไรต้องให้ได้ส่งตลาดในมรรคผลนิพพานตั้งแต่ความสงบนี้แหละขึ้นไปสงบเริ่มสงบนั่นเริ่มปรากฏผลแล้วสงบละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งปรากฏผลเด่นจนกระทั่งถึงขั้นปัญญาวิมุตติหลุดพ้นนั่นแหละคือมรรคผลนิพพานจากศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าที่ประกาศตังวานมาแล้ว 2,000 นี้แล้วเรียกว่าผลสมกับชื่อกับนามของเราที่เป็นนักปฏิบัติจากความเป็นนักบวชมาด้วยดีแล้วเพราะเพศนี้เป็นเพศที่ว่างที่สุดเป็นเพศที่ใครก็ให้เกียรติเฉพาะชาวพุทธของเรานี่ให้เกียรติทั่วประเทศแม้ทางราชการงานเมืองก็ให้ความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างไม่มาแตะต้องไม่มายุ่งเปิดโอกาสให้บำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถของผู้เป็นนักบวชนั่นแหละทุกรายไปแต่เราเป็นผู้เป็นนักบวชและเป็นนักปฏิบัติไม่ปรากฏผลเพียงแม้แต่ความสงบเลยนี่มันพิลึกเอาเสียเกินคาดเกินหมายขอให้คิดในข้อนี้ให้มากทำไมจึงสงบไม่ได้ก็เพราะการรักษาตัวไม่ได้นั่นเองรักษาใจไม่ได้ใจจริงต้องวอกแวกคอนแคลนหาแต่ฟืนแต่ไฟมาเผาไหม้ตนเองจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไม่มีการปิดการกั้นกันบ้างเลยใจก็อยากอะไรก็พุ่งออกมาทางตาอยากอะไรก็พุ่งมาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไม่มีช่องที่ปิดไว้บ้างเลยนี่มันเป็นยังไงพากันพิจารณาก่อนนี่ถ้าว่าเราได้ปิดช่องเหล่านี้ไว้บ้าง
มีความสังรวมระวังจิตมีสติประคับประคองอยู่แล้วทำไมจะสงบไม่ได้ไม่มีต้องสงบโดยไม่ต้องสงสัยอันนี้เราอ่อนแอท้อแท้ในการที่จะระมัดระวังรักษาตัวเองที่ว่าสังวรธรรมคือสังรวมตนอยู่ด้วยสติรักษาใจไม่ให้คิดแต่สายไปในสิ่งที่เป็นภัยสิ่งที่เป็นภัยก็ประกาศกลางวันมาตั้งแต่วันพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วทำไมเราจะไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยมีประจำศาสนธรรมของพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่วันตรัสรู้และท่านจดจารึกมาก็จดจารึกเอาสิ่งที่มีที่เป็นตามหลักธรรมที่ท่านสอนมาแล้วมาทั้งนั้นว่าสิ่งนั้นเป็นภัยสิ่งนี้เป็นภัยเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหล่านี้เป็นยังไงมีไหมในธรรมะของพระพุทธเจ้ารูปชนิดใดเป็นภัยรูปชนิดใดไม่เป็นภัยเสียงชนิดใดเป็นภัยกลิ่นรสเครื่องสัมผัสชนิดใดเป็นภัยไม่เป็นภัยบอกไว้แล้วอย่างสมบูรณ์ในหลักศาสนธรรมเหตุใดเราจึงคัดจึงเลือกไม่ได้เหตุใดเราจึงปัดจึงหลบหลีกมันไม่ได้สิ่งเหล่านี้มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมเราได้ยินได้ฟังมาด้วยกันปฏิบัติมาด้วยกันปฏิบัติยังไงถ้าไม่ปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งเหล่านี้ปฏิบัติยังไงหรือว่าเพื่อกว้านสิ่งเหล่านี้เข้ามาเผาตนเองอย่างนั้นหรือถ้าเป็นอย่างนั้นไม่เรียกว่าการปฏิบัติสัตว์ที่แล้วฉานเขาไม่มีธรรมในใจก็เป็นเช่นเดียวกับเราที่ไม่ปฏิบัติในสังวรธรรมภายในตัวเองนั่นแหละไม่ได้ผิดกันอะไรเลยเราจะไปคิดถึงเรื่องเพศนักบวชเฉยๆต้องคิดถึงหน้าที่การงานที่ดำเนินตามศาสนธรรมของพระเจ้าหรือไม่หากได้ดำเนินตามแล้วผลอย่างน้อยคือความสงบใจต้องมีนี่เป็นพื้นฐานสำคัญที่นักปฏิบัติเราจะต้องได้คือความสงบสมาธิจากนั้นก็พยายามพิจารณาทางด้านปัญญาดังที่เคยได้อธิบายให้ฟังแล้วนั้นหากไม่ได้พยายามทำอย่างนั้นจริงๆแล้วก็จะหมดไปในตัวของเราเนี่ยคำว่ายุคประสมัยก็ไม่ได้นอกเหนือไปจากตัวของเราเองยุคไหนสมัยไหนวันไหนเดือนใดปีใดสถานที่ใดก็มีแต่ความประมาทเลินเล่อเผลอตัวอยู่ตลอดเวลาหาความระมัดระวังตั้งสติคิดด้วยปัญญาไม่ได้นี่เรียกว่าเป็นผู้ล่าสมัยต่อธรรมทั้งหลายในที่เหลียดหยีย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ไม่สมควรแก่ความเป็นนักบวชของเราเลยขอให้ท่านทั้งหลายคิดให้ดีผมสอนด้วยความเต็มอกเต็มใจสอนด้วยความถึงใจเพราะได้เคยสู้กับกิเลสก็สู้มาแบบนี้หากจะเกิดอัดเกิดทำก็เกิดด้วยวิธีนี้ไม่ได้เกิดด้วยวิธีอื่นจึงนำวิธีอื่นอย่างแบบเลาะๆและๆมาสอนไม่ได้เพราะไม่ทำทั้งหลายไม่ได้เกิดจากความเลาะๆและๆถูกเอาเผากินอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งอยู่ไปกินไปนอนไปเพราะฆ่าเวลาไปฆ่าเดือนฆ่าปีไปกิเลสฆ่าหัวเราหัวใจเราไม่ได้คิดอย่างนี้มันเป็นความเสียหายอย่างยิ่งเราไม่ได้ทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ทำอย่างนั้นพระองค์เองก็ไม่เคยบำเพ็ญอย่างนั้นมาเราดูที่พระประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่เริ่มแรกออกเสด็จออกทรงผนวดเด็ดมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ขณะที่เสด็จออกทรงผนวดรู้สิพระราชโอรสราหุลกับพระชายามีคุณค่าขนาดไหนอะไรจะมีคุณค่ายิ่งกว่าทั้งสองพระองค์นี้พระองค์ไม่ได้เสด็จเข้าไปเยี่ยมไปมองเลยทั้งที่อยากเสด็จเข้าไปชมพระราชโอรสคือพระราหุลก็กลัวจะเป็นภัยต่อการเสด็จออกบำเพ็ญของพระองค์จึงไม่เสด็จเข้าไปตัดพระทัยออกนี่เด็ดหมายฟังสินะเนี่ยคนทั้งหลายเคยเห็นไหมว่าออกเวลาออกบวชได้ฉกได้ขโมยไปเงียบๆถึงขนาดที่เป็นกษัตริย์เช่นนั้นได้ทำแบบคนอนาถานั้นเคยมีไหมแต่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเต็มพระองค์ด้วยวิธีการนี้ไม่ให้ใครทราบเลยมีพระฉันนะอมาตย์เท่านั้นติดตามฟังสิเด็ดหมายเราฟังไปโดยลำดับนี่ละศาสดาของเราแบบแผนของเราที่จะก้าวเดินให้สมกับว่าพุทธังสนังกัจฉามิให้ถึงพระองค์เป็นสรณะถึงอย่างนี้สิดูแบบแผนตำรับตำราแสดงว่าอย่างไรนั่นแหละคือทางก้าวเดินของพระองค์ประหนึ่งว่าให้มาตามตถาคตให้มาตามตถาคตเวลาเสด็จเข้าไปอยู่ในป่าในเขาทุกยากลำบากแค่ไหนในป่าในเขาใครจะไปยินดีใครจะ
ในเพศของฤาษีดาบสอย่างนั้นเพราะตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระก็ต้องเป็นฤาษีดาบสไปตามความนิยมของคนในสมัยนั้นๆ นั่นแหละเสวยพระกยาหารเป็นยังไงในตำราก็มีแล้วจนถึงจะทรงอาเจียนออกมาทั้งๆที่ยังไม่ได้เสวยก็จะอาเจียนออกมาแล้วเป็นยังไงพระองค์ก็ดัดพระองค์ลงสู่สภาพธรรมหลักธรรมชาติจึงเข้ากันได้ปรับเข้ากันได้แล้วทรงบำเพ็ญมาเรื่อยจนได้ตรัสรู้ตรัสรู้นั้นเอาอีกในขณะที่ทรงบำเพ็ญอยู่ถึงขั้นสลบสลายนี่ก็เราก็ได้เห็นเด็ดไหมไม่เด็ดสลบได้ยังไงถ้าไม่ฟื้นก็ตายเท่านั้นไม่เรียกว่าเด็ดได้ยังไงเด็ดขาดขนาดไหนเด็ดเดียวขนาดไหนศาสดาของพวกเราแล้ววันที่จะได้ตรัสรู้ก็เหมือนกันประทับใต้ร่มโพธิ์ทรงตั้งสัจจอธิษฐานขึ้นในสถานที่นั่นเวลานั้นจะให้ตรัสรู้ในสถานที่นี้แห่งเดียวนี่หนึ่งถ้ามันจะตรัสรู้แล้วก็ต้องตายในสถานที่นี้การที่จะยอมลุกจากสถานที่นี้ไปแบบโมฆะบุรุษนั้นเป็นไปไม่ได้แล้วสำหรับสิทธัตถะราชกุมารคนนี้นะแล้วทรงเด็ดขาดไม่ฟังที่นะจนกระทั่งได้ตรัสรู้หากว่าพระองค์ไม่ได้ตรัสรู้แล้วนั่นคือป่าช้าของพระองค์ในสถานที่นั้นนั้นในสถานที่นั้นนั่นแหละไม่เป็นสถานที่อื่นใดนะแต่นี่ได้ตรัสรู้แล้วจึงได้เสด็จออกโปรดสัตว์เลื่อยมาจนกระทั่งถึงพวกเราทั้งหลายทุกวันนี้เด็ดหมายพิจารณาเลยนี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เด็ดปรากฏขึ้นในพระทัยปรากฏขึ้นมาจากวิธีการเด็ดขาดทั้งนั้นกับกิเลสต้องเอาให้หนักเพราะกิเลสไม่มีตัวไหนที่มีความอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลเหมือนพวกเราบำเพ็ญธรรมความอ่อนแอของการบำเพ็ญธรรมคือเรื่องของกิเลสทำให้อ่อนแอทางด้านธรรมะแต่กิเลสมีความเข้มแข็งอยู่ภายในตัวของมันเองโดยลำดับลำดาใกล้ชิดติดพันกับจิตกับใจของเราพระอาการต่างๆมีแต่เรื่องของกิเลสแทรกซึมอยู่หมดถ้าจะว่าเม็ดหินเม็ดทรายกับทุกเม็ดหินเม็ดทรายไม่มีเลี่ยนเลยว่ากิเลสจะไม่แทรกใจของเราทั้งดวงนี่คือกิเลสทั้งนั้นหุ้มห่ออยู่หมดแสดงอากัปกิริยาอันใดออกมามีแต่เรื่องของกิเลสเรื่องกิเลสความรู้แห่งธรรมที่จะได้รู้เหตุรู้ผลยิบยิบแยบแยบในขณะที่กิเลสแสดงตัวออกมานั้นมันไม่มีมันมีแต่เรื่องของกิเลสแสดงออกมาเราจึงไม่รู้เหมือนกับสัตว์ตัวหนึ่งในเวลามันมืดมันมืดอย่างนั้นหัวใจดวงนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้พยายามให้พยายามตั้งสติเนี่ยสตินี่เป็นประโยคปฐมเดี๋ยวที่หนึ่งแห่งการบำเพ็ญแห่งการก้าวเดินของเรามีสติเป็นสำคัญเมื่อตั้งสติลงไปในจุดใดจุดนั้นจะปรากฏความรู้สึกขึ้นมาความรู้สึกนั้นจะเป็นความรู้สึกทั้งแง่ธรรมะทั้งแง่กิเลสขึ้นมาเพราะทั้งสองอย่างนี้มีอยู่ภายในจิตใจเท่านั้นแต่ไม่มีสติทราบไม่ได้กิเลสเต็มหัวใจก็ไม่ทราบธรรมะจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะกิเลสบีบบังคับเอาไว้กั้นปิดกั้นเอาไว้ถึงรู้ไม่ได้เมื่อสติยั่งเข้าไปแล้วเรียกว่าเปิดทางเริ่มรู้เริ่มเห็นเริ่มเข้าใจจิตก็เริ่มจะสงบตัวได้ถ้ามีสตินี่เรื่องทางเดินของธรรมเดินอย่างนี้ถ้าไม่มีสติแล้วไม่มีทางออกของธรรมที่จะให้รู้เรื่องของตัวเองและรู้เรื่องของกิเลสที่มันอยู่ภายในจิตใจซึ่งแสดงออกมาทุกระยะการต้องใช้สติให้ดีแล้วพิจารณาในทางด้านปัญญาก็พิจารณาโดยยกธาตุขันธ์เนี่ยเป็นสำคัญขึ้นมาวัยเราท่านนี้หรือวัยใดก็ตามไม่พ้นที่จะต้องพิจารณาเรื่องอรูปะอรูปังทุกขังนิจังอนัตตาไปไม่พ้นอรูปะอรูปังนี่สำคัญมากสำหรับวัยเราท่านพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์เป็นความไม่สวยไม่งามความแปรสภาพดูตั้งแต่ผิวขึ้นเข้าไปจนกระทั่งถึงภายในรอบตัวทั้งข้างบนข้างล่างให้เห็นตามหลักธรรมชาติแห่งความจริงของมันซึ่งไม่ใช่เป็นของสะอาดเลยมีแต่ของสกปรกโสมมทั้งนั้นออกมาจนถึงผิวหนังก็ยังไม่พ้นความสกปรกโสมมที่เรียกว่าขี้ใครว่าไงมันแสดงออกมาเต็มตัวของเราเพราะข้างในมันสกปรกเมื่อออกมาข้างนอกก็ทำให้สกปรกไปตามๆกันมนุษย์อยู่ที่ไหนต้องซักต้องฟอกต้องชำระสะสางไม่งั้นดูไม่ได้อยู่ไม่ได้เหม็นคลุ้งไปหมดยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลาย
ที่กองกันอยู่เขาก็ไม่เป็นอะไรเช่นกองฟืนเขามีความเหม็นคุ้งที่ตรงไหนมีความสกปรกสมมุติที่ตรงไหนถ้าเป็นกองมนุษย์แล้วเอาดูสินะทั้งเป็นๆ นี้แหละมันก็เป็นกองป่าช้าผีดิบขึ้นมาอะไรนั้นยิ่งตายด้วยแล้วดูไม่ได้เลยน่ะทำไมเราจึงฝืนออกความจริงเอานั่งหนาว่ามันสวยมันงามมันน่ารักใคร่ชอบใจมันยีรังถาวรฝืนไปทำไมฝืนธรรมะของพระพุทธเจ้าเราทราบไหมว่าความฝืนอันนี้คือเรื่องของกิเลสที่มันฉุดมันลากเรานี่แหละเรื่องกิเลสมันฉุดมันลากมันฉุดลากอย่างนี้ไปฝังจมไปในนั้นแล้วยังฉุดยังลากเข้าไปอีกเรื่อยๆไปนี่คือทางด้านปัญญาพิจารณาอย่างนี้พิจารณาอยู่เรื่อยๆในเวลาที่จะพิจารณาในเวลาที่จะทำความสงบก็ให้ใจมีความสงบด้วยบทธรรมถ้าผู้จะบำเพ็ญผู้จะเริ่มต้นก็มีคำบริกรรมเป็นที่เกาะของจิตถ้าไม่มีเลยกำหนดเอาเฉยๆนี่ไปไม่รอดเลรวนเร่ร่อนไปหมดไม่ทราบว่าจุดไหนเป็นผู้รู้จับไม่ได้รู้หมดทั้งตัวเวลามันออกไปเที่ยวหากินโดยทางกิเลสฉุดลากไปไม่รู้เลยรู้อยู่ทั้งตัวนี่แหละแต่เวลามันออกไปกิเลสออกไปหากินพาความรู้นี้ออกไปไม่รู้นะจึงต้องอาศัยคำบริกรรมเช่นพุทโธหรือทำบทใดก็ตามที่ถูกจริตนิสัยของตนแล้วนำทำบทนั้นมากำกับใจให้อยู่กับทำบทนั้นโดยเฉพาะเท่านั้นประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีมีแต่คำบริกรรมเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นกับความรู้ที่กลมกลืนกันอยู่เท่านั้นไม่มุ่งไม่หวังว่าจะเป็นผลเป็นประโยชน์อย่างไรไม่ต้องคาดต้องคิดให้อยู่กับความรู้เท่านั้นแล้วจิตจะแสดงผลขึ้นมาในงานที่ทำนั่นแหละไม่ออกจากที่อื่นในจุดที่ทำนั่นแหละคือจิตดวงนั้นจะสงบตัวเข้ามาให้เห็นอย่างชัดเจนเพียงจิตสงบเท่านั้นถ้าผู้ไม่เคยเป็นเลยก็มีความตื่นเต้นมีความปีติยินดีเป็นเพราะเป็นสุขสุขอันนี้ไม่เหมือนสุขอันใดเพราะฉะนั้นจึงเกิดความตื่นเต้นนะฮะคือความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบเพียงเท่านี้เราก็พอให้เป็นอาหารเครื่องดื่มของใจแล้วถ้ายิ่งมีความสงบไปเรื่อยใจสบายผู้มีสมาธิเป็นผู้มีความสบายสบายขั้นนี้ก่อนแต่ถ้าพูดถึงเรื่องธรรมะขั้นสูงแล้วมันสบายอันนี้ยังไม่จัดว่าเป็นที่สบายตามหลักศาสนาธรรมอย่างแท้จริงเพียงเป็นที่พักที่สงบจิตให้ได้ก้าวปัญญาเมื่อได้ก้าวเดินโดยทางปัญญานั่นแหละที่นี่เป็นทางที่จะแก้ที่จะถอดถอนกิเลสความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีราคะตัณหาก็ดีมันเต็มอยู่ในหัวใจคุกคร่าวกันอยู่กับร่างกายส่วนต่างๆเต็มไปหมดมีตั้งแต่ความโลภความโกรธความหลงความรักความกำหนัดยินดีแทรกอยู่หมดทุกขุมขนของเหล่านี้ทั้งภายในภายนอกเพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาแยกแยะสิ่งเหล่านี้ให้มันเห็นตามหลักความเป็นจริงของมันแล้วมันจะได้ถอนตัวเข้าไปโดยหลักธรรมชาติเมื่อรู้แล้วเห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรนะมันก็ถอนตัวเข้าไปที่เรียกว่าอุปาทานความยึดมั่นนี้มันยึดเองมั่นแน่นหนามันคงเองอยู่ภายในตัวเพราะฉะนั้นจึงต้องละแยกละแยะด้วยปัญญาเพียงเราจะกำหนดถอนออกมาเฉยๆนี่ถอนไม่ได้กิเลสประเภทนี้ลึกลับซับซ้อนมากจึงต้องเลยใช้ปัญญาพินิจพิจารณาคลี่คลายเห็นตามหลักความเป็นจริงของมันหลายครั้งหลายหนหลายตลบทบทวนไม่ต้องกำหนดเวลาและเที่ยวที่ทำว่าที่ได้กี่เที่ยวแก้กันพิจารณากันนั้นถือเป็นอารมณ์เหยียบย่างไปมาอยู่ในนั้นด้วยสติปัญญาของเราแล้วต่อไปก็เกิดความเคยชินเป็นธรรมะขึ้นมาความเคยชินนี่คือค่อยคล่องตัวเข้าไปเห็นชัดเข้าไปเรื่องอสุภะอสุภังก็เห็นชัดเรื่องอนิจจังความแปรสภาพก็ชัดเรื่องทุกขังคือความเป็นทุกข์ในส่วนร่างกายและจิตใจนี้ก็ชัดอนัตตาหมดทั้งตัวทั้งจิตนี้เอาอะไรเป็นสาระได้ที่ไหนเห็นจิตก็จิตกิเลสฝังอยู่ในนั้นจะเอาเป็นอะไรได้เรียกอนัตตาก็เป็นไปแบบเดียวกันหมดนั่นนี่แหละเรื่องการพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาอยู่นั้นไม่ปล่อยวางไม่ถือการสถานที่เวลาเวลาเป็นสำคัญยิ่งกว่าการกำหนดการพิจารณาเรื่องของตัวเองนี่คือผู้บำเพ็ญแล้วจิตใจก็จะเบื้องต้นก็จะสงบอย่างที่ว่าด้วยสมาธิต่อมาก็จะมีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นด้วยปัญญาเห็นชัดในสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้ในร่างกายนี่แหละพระพุทธเจ้าบอกไว้เพียงเจสาโลมานะขาตันตาตาโจในเวลาบวชที่แรกคือผมขนและฟันหนัง
จากนั้นก็ให้คลี่คลายเข้าไปเนี่ยเอ็นกระดูกเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปนู่นแล้วจากนั้นเราพิจารณาเองนี่จะแยบคายยิ่งกว่านั้นเข้าไปอีกไม่นับไม่คำนวณก็ตามแต่มันจะซ่านของมันไปหมดโดยหลักธรรมชาติแห่งการปฏิบัติที่รู้เห็นของตัวเองเกิดขึ้นภายในตัวเองนั่นแหละเป็นปัญญาประเภทที่ถอดถอนกิเลสไปโดยลำดับลำดาคำว่ากิเลสก็คือความเศร้าหมองมืดตื้อที่สร้างความทุกข์ให้สัตว์โลกได้รับอยู่ทั่วหน้ากันไม่เว้นแม้รายเดียวนอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นนั่นเขาเรียกว่ากิเลสสร้างแต่กองทุกข์จะสร้างอย่างอื่นไม่สร้างกิเลสสร้างแต่กองทุกข์ให้สัตว์ทั้งหลายเท่านั้นสร้างแต่ความรุ่มหลงก็คือกิเลสเนี่ยกองทุกข์คือผลของมันก็เป็นกิเลสก็ออกมาจากกิเลสนั่นแหละเป็นทุกข์อันนี้เราสมุทัยคือผู้ขวนขวายหากองทุกข์ก็ได้แต่กิเลสทุกข์ก็คือผลของกิเลสที่ขวนขวายหามาได้แล้วก็เผาเราไม่ได้เผากิเลสแต่มันเผาตัวของเราเผาใจของเราให้รับความทุกข์ความลำบากนี่ท่านจึงสอนในเรื่องมรรคมรรคคืออะไรสัมมาสติพิจารณาระลึกชอบอยู่ในภายในร่างกายของเรากายใดก็ตามถ้าเรื่องพิจารณาให้เป็นอัตเป็นธรรมแล้วเป็นมรรคได้ทั้งนั้นไม่ว่าภายนอกไม่ว่าภายในเป็นมรรคได้หมดถ้าพิจารณาในทางผูกพันแล้วก็เป็นสมุทัยได้ทั้งภายนอกภายในเช่นตัวของเราเราสำคัญว่าสวยว่างามสงวนรักษาเพื่อความสวยความงามของตนอันนี้เป็นเรื่องของสมุทัยล้วนๆถ้าเราพิจารณาเรื่องภายนอกเราพิจารณาด้วยความไม่สวยไม่งามหรือความแตกกระจัดกระจายทำลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นนั้นก็เรื่องเป็นเรื่องของมรรคได้หมดนี่การพิจารณาไม่มีคำขอบไม่มีขอบเขตนี่คือการพิจารณาทางด้านปัญญาให้พากันตั้งอกตั้งใจมาอยู่นี่ก็มากต่อมากจนไม่มีที่อยู่แล้วศาลาเลยกลายเป็นกุฏิของพระปัจจัยแล้วฟังสิผมก็พยายามแนะนำสั่งสอนตามสติกำลังความสามารถของตนได้เท่านี้จะให้มากกว่านี้ผมก็สอนไม่ได้แล้วเวลานี้ธาตุขันธ์ก็อ่อนลงไปทุกวันทุกวันท่านผู้มาอยู่ก็พึงคำนึงถึงการมาของตนผู้รับไว้ก็รับไว้ด้วยความสงสารและผู้อยู่ก็พึงรู้จักประมาณในการอยู่ควรจะอยู่ขนาดไหนควรจะไปเวลาใดเพราะไม่ได้อยู่ในสำนักนี้เนี่ยเป็นอาคารตุกะคือผู้จรมาก็ให้พึงทราบกำหนดเรื่องเวลาที่เหมาะสมของตนเองจะให้ได้ไล่ออกเวลาเข้ามาก็ง่ายเวลาจะไปนั้นยากไม่ถูกเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวอันนี้ก็เป็นกิเลสแทรกเข้ามาผู้อื่นก็อยู่ไม่ได้เพราะวัดนี้มีพอดีเหมือนกับน้ำที่เต็มแก้วเทเอาน้ำที่ไหนมาเทมันก็ล้นออกหมดไหลออกหมดนั่นแหละวันนี้มันเต็มแล้วมีมากมีน้อยเท่าไรก็ต้องล้นต้องไหลออกไปเราก็ต้องรู้อย่างนั้นผู้มาอยู่ก็ดีให้รู้จักประมาณ ออกไปก็ให้ไปบำเพ็ญตนในสถานที่ใดธรรมจะเกิดให้เสาะแสวงหาในสถานที่นั้นสถานที่ใดกิเลสจะเกิดให้ระมัดระวังอย่ามีความชินชาอย่าเป็นพระทันสมัยอย่างที่เขาออกในหนังสือพิมพ์ก็น่าทุเรศนะโอ้อย่างที่พูดนั่นแหละอย่างที่เทศผิดไปที่ตรงไหนเทศเกี่ยวกับเรื่องเทวทัศน์โทรทัศน์วิดีโอสุดท้ายมันก็มาประกาศออกมาอย่างโอ้อย่างน่าอายเหลือเกินนะแบบมุดดินลงนพระของเรานี่ส่องสุมตัวเป็นโจรเป็นมารเราจะถกลับสิ่งเหล่านี้นะน่ะนี่เราขอพูดเพียงย่อๆเท่านั้นคำว่าพระตั้งติเป็นยังไงถึงต้องไปทำอุจจาระตาที่ขนาดนั้นดูไม่ได้เลยนี่มีเพราะความอยากอยากจนลืมอ่ะลืมทำอยากจนหน้าด้านอยากจนหาความอายไม่ได้เลยความอยากดูอยากเห็นอยากให้เป็นเหมือนดังชาโลกเขาโลกเขามีเขาอยากมีเราไม่ใช่โลกเราเป็นพระเราเป็นธรรมเราอาศัยธรรมอยู่กินอยู่หลับนอนกับธรรมพึ่งเป็นพึ่งตายกับธรรมแล้วโลกเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างนั้นมันไม่ถูกนี่ก็ยังเสาะแสวงหามาได้ดังไม่อายใครเลยนี่มันเกินไปพระเรานี่ราตรีทำให้ศาสนาเสื่อมลงไปเสื่อมลงไปก็พุทธบริษัทนั่นแหละหลังพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้แล้วว่าผู้ที่จะทำศาสนาให้เสื่อมก็ดีให้เจริญก็ดีจะเป็นใครที่ไหนไปนอกจากพุทธบริษัทนี้เท่านั้นก็คือภิกษุอุบาสกภิกขาคารวะญาติโยมกับพระนี่เท่านั้นแหละพระเณรทั้งเรานี่ที่จะทำให้เจริญก็ดีทำให้เสื่อมก็ดีแต่เวลานี้มันมักจะมีแต่ทำให้เสื่อมทำให้ชิบหายเลยสิที่จะทำให้เจริญไม่ค่อยมีเช่นจริงที่กล่าวเรื่องความชิบหายเหมือนกับไฟเผาโลกนั่นเองแล้วเอามาเผาทำไมเผาวัดเผาวาเผาพระเผาเนรเผาหัวตัวเองมันมีอย่างหรือเราก็รู้ด้วยกันทุกคน
มีตามแบบตามฉบับอยู่แล้วธรรมะท่านสอนไว้หมดแล้วทำไมจึงน่าดื้อน่าด่างไปเสาะไปแสวงหามาสิ่งเหล่านี้นี่แหละที่ว่าทำลายศาสนาก็คือทำลายอย่างนี้เองจะไปทำลายที่ไหนศาสนาเป็นของส่วนรวมที่ชาวพุทธของเราทั้งหลายได้นับถือเมื่อเพียงผู้หนึ่งทำความเสียหายขึ้นมาก็ต้องกระเทือนกันหมดทั้งประเทศนี่ซึ่งเป็นชาวพุทธด้วยกันนี่แล้วเห็นกันอยู่แล้วอย่างนี้มันของดีเมื่อไหร่ท่านสอนให้หลบให้รีบทำท่านสอนให้หลบให้รีบไม่กล้าให้หานสิ่งที่พูดแล้วเหมือนอย่างที่พูดแล้วตะกี้นี้สิ่งไม่ควรดูอย่าดูสิ่งไม่ควรฟังอย่าฟังเช่นอย่างนี้เป็นของควรดูเมื่อไหร่เป็นของควรฟังเมื่อไหร่เป็นของควรสัมผัสถูกต้องมันได้เมื่อไหร่เป็นของที่ควรสนใจไม่ได้อะไรนอกจากปัดออกปัดออกเดิมหรอกไม่มาผ่านเลยทางตาหูจมูกลิ้นกายแม้แต่จิตยังไม่คิดเลยเรื่องเหล่านี้ทำไมเราจึงต้องไปเสาะแสวงหาเอามาเผาศาสนาของคนทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งประเทศให้ชิบหายล่มจมไปตามๆกันเพราะเราเพียงคนเดียวรายเดียวนี่มันสำคัญหรือเพราะเราก็เพราะพระนี่ด้วยนะเพราะพระเราเนี่ยมันอุจารขนาดไหนพิจารณาดูหยาบโลนขนาดไหนขอให้ท่านทั้งหลายฟังไว้จำไว้สอนนี่สอนเพื่อนทั้งหลายผู้ที่มาศึกษาอบรมอยู่ในสถานที่นี้ให้ได้รู้สึกตัวอย่าให้เป็นดังที่เคยเป็นมาแล้วภายนอกนั้นอย่าให้มันกลับมาเป็นเรื่องตัวเองซะเองให้มีความขยะแขยงเอากิเลสมันต้องการเราให้หักกิเลสเอาให้อย่างแรงเอาให้กิเลสคอขาดทีเดียวนี้มันมีแต่กิเลสเอาเราคอขาดนะถูกลากถูกไถไปอุ้ยทุกแบบทุกแผนหน้าสลดสังเวียนนะเวลานี้ศาสนาเลยจะมีแต่ชื่อในตำรับตำราเท่านั้นแหละและความประพฤติปฏิบัติของผู้นับถือศาสนานี้มันจะไม่มีเวลานี้นะค่อยหมดไปเรื่องผ้าเหลืองก็เคยพูดแล้วมีถมไปตามร้านตามตลาดอยู่ที่ไหนก็มีอันนั้นเป็นเครื่องประกาศให้โลกเขาทราบว่าเราคือนักบวชที่ทรงผ้ากาชาพัดคือผ้าย้อมปากไม่ใช่ผู้ถูรูถูกังไม่มีหิริโอตตัปปะภายในจิตใจเพศนี้เป็นเพศที่มีหิริโอตตัปปะอย่างยิ่งที่พระพุทธเจ้าและศาสดาคือศาสดาองค์เอกตลอดถึงสาวกทั้งหลายทุกๆพระองค์เป็นเพศที่มีหิริโอตตัปปะเป็นเพศที่มีเหตุมีผลทั้งนั้นครองผ้ากาชาพัดนี้แล้วพวกเรามาครองมันทำไมจึงเป็นเพศเทวทัตไปได้เทวทัตองค์ก็ตำหนิทำท่านก็ตำหนิอยู่แล้วแล้วทำไมเราจึงมาสมัครเป็นได้ทั้งที่ก็รู้อยู่สิ่งเหล่านี้ให้จำมานะทุกองค์ที่มาศึกษาอบรมอยู่ที่นี่อย่าให้มีเป็นอันขาดนะถ้าไม่อยากคอขาดบาดตายแล้วก็อย่าให้มีถ้าองค์ไหนกล้าแล้วเอาเถอะว่างั้นเลยหมดถ้าเป็นสัตว์ต้องมีเจ้าของพอแต่จะขึ้นเขียงเท่านั้นเองโน้ศาสนาล่วงมาเพียงตอนนี้มันก็น่าทุเรศนะมองไปแม้แต่ในวัดเรานี้ไม่ว่าที่อื่นที่ใดไม่มีด้วยเจตนาก็ตามสิ่งที่เป็นกิเลสมันก็ต้องเป็นกิเลสบันยังค่ำสิ่งที่น่าติมันก็ต้องเลยติอยู่นั่นแหละสิ่งที่มันขวางมันต้องขวางต้องเลยสุดาว่าเก่ากันอยู่เรื่อยๆอย่างนี้เองจึงให้ระมัดระวังความไม่มีเจตนาจะไม่เป็นกิเลสได้หรือมันเป็นกิเลสได้มันขวางได้จึงต้องระมัดระวังกันให้สอนสติเข้าไปให้ได้รู้สิ่งที่ไม่มีเจตนานั้นมันผิดหรือถูกนั่นทำไมฉะนั้นไม่ได้นะโอ้หมดไปศาสนาฟังแต่ว่าโอ้โหเถอะมันปวดอุทานในใจไม่ได้นะพอตามีหูมีใจมีมันอดคิดไม่ได้ตาทั้งวันมันสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับสิ่งต่างๆเนี่ยหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์ใจมันคิดอยู่ตลอดเวลาคิดแง่ใดมันก็คิดอยู่ตลอดทำไมจะไม่ทราบเหตุทราบผลเรื่องความดีความชั่วผิดถูกต่างๆของโลกของภายนอกภายในล่ะมันต้องคิดมันต้องรู้อยู่โดยดีแหละผมขอให้ท่านทั้งหลายระมัดระวังนะสิ่งวันนี้จะเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วยังไม่แล้วยังจะเต็มวัดเต็มมาอีกก็หมดละศาสนาพูดเราเรื่องชาวบ้านเราไม่ได้ว่าหรอกมันเรื่องของเขามีเราสอนพระของเราเนื้อพระก็เป็นพระกรรมฐานซะด้วยจึงต้องสอนลงอย่างเด็ดขาดถ้าผู้ตั้งใจมุ่งอัดมุ่งทำจริงๆแล้วเด็ดขาดอย่ามีให้มีเป็นอันขาดฟังเลยฟังมาอย่างนั้นเลยให้ปฏิบัติอย่างนั้นทีเดียวถ้าใครยังดื้อยังด้านยังหานทำอยู่แล้วก็บอกว่าไปหาโรงมาไว้เลยเผากันทั้งเป็นเลยล่ะพระองค์นั้นจะเอาไว้เลยมันหนักศาสนาของพระพุทธเจ้าอยู่ในวัดใดก็ให้เผาเลยวัดแล้วไม่มีเหลือเลยถ้าลงมีพวกเทวทัตวิดีโอนี่เข้าไปเต็มตัววีดีโอนี่สำคัญมากนะแหมนรกจกเปรตเต็มนั้นหมดเรื่องต่างๆนานาทั่วโลกนั่นแหละดินแดนน่ะมันรวมเข้ามาในวีดีโอนั้นหมด
เรื่องราวที่เกิดมาจากบ้านไหนเมืองใดมาจากเมืองนอกเมืองในไม่สำคัญมาได้หมดมันมาเผาหมดนี่ต้นเหตุก็คือเทวทัตโทรทัตเป็นฐานที่ตั้งของสิ่งเหล่านี้จะมากองอย่างนี้แหละเผาวัดเผาวาหมดละนี่ที่อุตตปาไม่มีเมื่อมันด้านจริงๆแล้วก็เหมือนส้นเท้าเป็นยังไงส้นเท้าลงมันด้านแล้วมันไม่เหมือนหนังที่ละเอียดนะหนังอ่อนหนังละเอียดเป็นอย่างหนึ่งถูกอะไรก็เจ็บก็ปวดแสบร้อนอย่างรวดเร็วแต่หนังเท้านี่ส้นเท้านี่ไหมนะเออมันด้านขนาดนั้นใจของพระเนนเราถ้าลงเล็บเป็นอย่างนั้นแล้วนั่นแหละเป็นพระเนนส้นเท้ามันด้านนี่กว่านั้นแล้วก็ทำลายไปเรื่อยๆศาสนาทำลายจิตใจประชาชนชาวพุทธให้ล่มจมทิพย์หายไปตามๆกันเพราะการทำของตนนั่นแหละจึงให้ขอให้พากันคิดให้มากนะเรื่องเหล่านี้นะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนี่เขาก็ว่ากาลังคือพิมพ์ให้เห็นเป็นพยานที่เราสอนไว้แล้วเราได้อ่านดูแล้วโอ้น่าสลดสังเวชนะเลยเป็นแจ้งโจรเข้าไปยกลักสิ่งเหล่านี้เข้ามาในวัดในวาเผาวัดเผาวาเออน่าทุเรศเอาละตอนนี้พอหรือว่ามันเทศยากนะไม่เหมือนแต่ก่อนนะเห็นไหมเป็นหน้าเป็นหลังอะไรก็ยังที่ฟังนี่แหละหลงหน้าหลงหลังอะไรไปก่อนไม่ได้เรื่องแล้วก็ต้องเลยมาเทศอยู่นั่นนะเพราะพระเนนเต็มบ้านหนึ่งว่าไงแล้วก็มุ่งมาตอนเช้าก็เลยพูดธรรมะตัวนะพูดบ้องเบ้งบ้องเบ้งละไม่ได้พูดมากอะไรนะวันละประมาณ15 นาทีอย่างมากก็ไม่เลย20 นาทีพูดเท่านั้นประมาณ15 นาทีทุกเช้าเช้าพวกไม่เลยกำกับไล่ก็ไม่ขับมาฟังประเทศในฟังทุกวันทุกวันพูดในฟังทุกเช้าแต่พูดไม่ทราบว่ามันไปเรื่องไหนก็เรื่องไหนนะผมไม่ได้จดจำเพราะไม่เทศด้วยความจดจำมีอะไรว่าไปเรื่อยๆจบแล้วหายเงียบไปเลยแล้ววันหลังขึ้นอีกมันขึ้นไปไหนก็ไม่รู้เลยผมหลับทุกวันนี่ไม่เหมือนแต่ก่อนนะมันหลับตื่นๆอยู่อย่างนั้นตลอดนะไม่ได้หลับนานละมันเป็นของมันเองมันจะไปหลับทีเดียวตลอดถึงเวลาตื่นไปทีเดียวแล้วไม่มีแล้วอย่างนี้แต่ก่อนเป็นอย่างนั้นนะเพราะผมถ้าตื่นแล้วผมไม่เคยซ้ำอีกนะการนอนดัดขนาดนั้นนะดัดเจ้าของถ้าลงได้ตื่นแล้วแต่มันก็ไม่เคยตื่นผิดเวลาเช่นไปถึงชั่วโมง2 ชั่วโมงแล้วตื่นนี่ไม่มีผมนะถ้าหลับแล้วหลับเลยพอตื่นภาพมันลุกเลยแม้จะไปนอนตี 3นี่ก็ตามเย็บเดียวพอถึงมันเป็นเวลามันก็ตื่นนะเพราะมันมีนี่เป็นบางวันเป็นกรณีพิเศษบางทีตี 3ถึงนอนก็มีทางความเพียรแต่นานๆจะมีทีนึงปกติมักจะนอนเวลา5 ทุ่มก็ตื่นนอกตี 3นี่เป็นเวลาเป็นพื้นหน่อยส่วนกรณีพิเศษก็มีบ้างปกติจะนอน5 ทุ่มก็ตื่นแล้ว ตี 3ถ้าเป็นกรณีพิเศษไม่มีตี 2 ตี 3มันก็มีนอนอิบเท่านั้นสะดุ้งเลยบางทีนอนไม่หลับลุกไปเล่นกลมเลยเพราะมันถึงเวลามันลังมีที่จะจังหวะที่มันจะเป็นอย่างนั้นมันพูดไม่ถูกแหละนานๆมันจะมีทีนานๆไม่ใช่มีติดกันเราจึงไม่ปรากฏนะว่าเมื่อหลับเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วได้กับนอนซ้ำหรือผมไม่เคยมีเลยมันมีอันหนึ่งที่ตัดสินกันนะก็เมื่อไม่อิ่มมันตื่นทำไมเนี่ยมันว่างั้นนะตื่นแล้วจะไปหานอนละอีกนี่เมื่อไม่อิ่มมันไม่ตื่นนี่มันตื่นมาทำไมวะแสดงว่าอิ่มแล้วนี่ลุกเลยมันจะมีจริงนะสำหรับผมเองนี่จริงมากนะจริงจังมากจริงเด็ดขาดเลยนะถ้าเป็นมะนาวกับคนละฝั่งเลยถ้าว่าปั๊บเนี่ยขาดไปคนละฝั่งไปเลยถ้าเป็นหินเนี่ยหักปุ๊บอันนี้เอามาต่อไม่ได้ต่อได้ซีเมนต์มันก็เป็นรอยต่อเสียใจไหมล่ะนั่นมันเหมือนหินหักขาดปุ๊บเอามาต่อกันมันก็เป็นรอยต่อเสียต่อด้วยซีเมนต์ไม่ต่อด้วยอะไรก็เป็นรอยต่อรอยเชื่อมเสียเนี่ยมันเป็นมันไม่สนิทเหมือนเนื้อแท้ของมันนี่เป็นอย่างนั้นเพราะการฆ่ากิเลสนี่มันขนาดนั้นเลยนะ
ถ้าไม่เด็ดจริงๆมันไม่ได้ถึงคราวเด็ดนี่แหมเด็ดจริงๆนะเด็ดจนไม่มีอะไรเหลือเลยชีวิตก็มอบเลยถึงขั้นมันเด็ดกันถึงได้นำมาพูดเลยที่ว่าให้ขึ้นเวทีซะก่อนก็รู้กันเองที่เรียนมามันไม่ว่าท่านมาเราใครก็เรียนเหมือนกันแต่มันปฏิบัติมันไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติเลยสิเมื่อได้นำครูบาอาจารย์เมื่อได้ไปปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ถ้ามีผู้นำแล้วมันค่อยจับได้จับไปจับตรงไหนมันจริงตรงนั้นนั่นเพราะเราตั้งใจไปจับความจริงนะนี่คืออย่างนั้นก็ขึ้นเวทีเอาวัดกันเนี่ยอ๋อมันเด็ดจริงๆพูดไม่ถูกนะมันเด็ดอยู่ในหัวใจมันกล้าพูดว่าทีนี้ไหนเป็นมรรคทีนี้ไหนเป็นสมุทัยว่าเด็ดยังไงเป็นมรรคอยากทีนี้ไหนเป็นมรรคอยากทีนี้ไหนเป็นสมุทัยนี่แยกออกได้เลยทีนี้ความอยากพ้นทุกข์เป็นกำลังนี่มันยิ่งทำความเพียรให้หมุนติ้วเลยใช่ไหมท่านหมอนี่อยากพ้นทุกข์เป็นกำลังอยากติดหัวใจนี่ความเพียรถอยได้ยังไงใช่ไหมนี่ความอยากนี่เป็นมรรคนั่นเด็ดงั้นเด็ดกับกิเลสเป็นมรรคเนี่ยถ้ากิเลสเด็ดเราเป็นสมุทัยแต่เราเด็ดกิเลสเป็นมรรคนั่นเด็ดงั้นนะบอกมันขึ้นเวทีแล้วมันชัดในหัวใจทุกอย่างทั้งเหตุเราดำเนินมานี่ถูกต้องแล้วทั้งผลได้รับเป็นที่พอใจแล้วมันก็แน่ทั้งสองจริงเพราะจริงว่าขึ้นเวทีขึ้นแล้วมันก็รู้กันเองอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นธรรมอะไรเป็นมรรคอะไรเป็นสมุทัยก็รู้กันเองทีนี้ถ้าลงภาวนาถ้าไม่มีความสงบแล้วเป็นเพลินเป็นไปนะเผาอยู่นั่นมันดิบมันดิ้นถ้าไม่มีอาหารกินมันก็ดิ้นไปหาอาหารที่เป็นพิษเลยสิดิบดิ้นจิตสงบมันไม่ดิบอยู่สบายนักปฏิบัติเราถ้ามีสมาธิมีความสงบมีตั้งจิตเป็นสมาธิแล้วสบายไม่ค่อยดื้อค่อยดิ้นถ้าไม่มีแล้วโอ้โหร้อนยิ่งกว่าคารวะเขาเลยซ้ำไปมันเป็นทั้งหมดเองมันดื้อมันดิ้นเพราะมันมีอาหารดื่มภายในทำไม่มีเป็นอาหารความสงบสมถะธรรมทำลงไปทำลงไปสงบได้แล้วก็พอสบายลืมหูลืมตาได้จนกระทั่งมันกล่อมเวลามันสงบมากๆนี่เหมือนกล่อมนะไม่จะทำงานอะไรเลยเนี่ยอยู่ตั้งแต่ภายในนี่มันแน่วความรู้ที่ละเอียดที่สุดเลยว่ะผมสมาธิคือว่ามันเป็นสมาธิเต็มขั้นว่างั้นเถอะสมาธิเต็มขั้นนี้จิตนี่มันจะละเอียดเต็มภูมิของสมาธิแน่วอันเดียวเท่านั้นไม่ได้มายุ่งนะตาจะมองเห็นอะไรนี่มันปรุงยับมันกวนใจนะได้ยินอะไรหรือไปคิดเรื่องอะไรนี่มันกวนใจความปรุงของจิตนี่เป็นเรื่องกวนใจทั้งนั้นเวลามันสงบเต็มที่ของมันนะมันไม่จะออกมันอยู่ในนั้นไม่มีอะไรกวนแล้วแน่วเท่าไรก็ได้กี่ชั่วโมงมันก็อยู่ได้เพราะมีอันเดียวทั้งไม่มีอะไรนี่โลกธาตุเหมือนไม่มีมีอันเดียวที่ละเอียดสุดเวลาออกภาวนาออกทางหน้าปัญญาไม่จะออกบังคับให้ทำงานพิจารณาพอเผลอปั๊บเข้ามาแล้วนะมันไม่ได้ไปที่อื่นนะจิตที่มีสมาธิเต็มที่ของมันเป็นอย่างนั้นนะผมพูดแล้วก็พูดเรื่องจิตเจ้าของเองผลเป็นอย่างนั้นนั้นยังว่าติดสมาธิเลยสิมันไม่อยากออกทำงานยุ่งแล้วสุดท้ายมันก็เลยมีแต่ความรู้นี่จะนี่แหละจะบริสุทธิ์ตัวนี้จะบริสุทธิ์ตัวนี้จะเป็นนิพพานมันเลยอยู่นี่สินิพพานตายไปเลยเจ้าสมาธิเป็นสมาธิทั้งขี้โรคขี้โกรธขี้หลงอยู่ในนั้นนี่ไม่จะไปเป็นนิพพานเลยมันละเอียดแน่เพราะงั้นถึงกล้าพูดเลยที่ว่าใครมาโกหกแล้วเรื่องสมาธิว่างั้นเลยเพราะมันเต็มมันก็เต็มที่อันนี้เมื่อสมาธินี้เมื่อมันเต็มที่แล้วมันก็อิ่มพอนี่นะไม่เลยจากนั้นหรอก
สมาธิก็มีพอเมื่อถึงขั้นเต็มที่แล้วพอให้เลยนั้นไปไม่ได้เช่นอย่างที่ว่ามันละเอียดสุดหรือว่าอัปปนาสมาธิจะผิดไปไหนวะมันก็สุดแค่นั้นจะให้เลยก็นั้นไปอีกไม่ได้ไม่เลยแน่วแน่วแน่วไล่ทำงานคือทางด้านปัญญาไม่อยากทำขี้เกียจคือปรุงนั้นปรุงนี้มันเหมือนออกไปทำงานแหละวะถอยก็มาปั๊มอย่างนี้มันไม่ได้ทำงานอยู่สบายสมาธิที่มันเต็มที่แล้วมันติดอย่างนั้นแล้วออกทางด้านปัญญาถ้าเราทราบได้ชัดแล้วว่าออกท่านสมาธิสมควรแล้วให้ออกทางด้านปัญญามันก็ออกแล้วอย่างรวดเร็วนั่นแหละแต่นี้มันสู้หน้าของสมาธิไม่ได้ปัญญาพิจารณาอันนี้มันกับมันก็จะเป็นมรรคผลนิพพานแล้วขี้เกียจเฝ้าอยู่นั่นเสียอย่างที่เลยพ่อแม่ครูอาจารย์ไล่ออกอัศจรรย์ท่านนะลงท่านเต็มที่วันมาพิจารณาทุกวันไม่ถ้าไม่ใช่ท่านแล้วผมนี่ตายนั่นแหละออกไม่ได้ละท่านเอาอย่างเด็กที่เวลาออกสมาธิพอออกทางด้านปัญญามันก็ออกเป็นอย่างรวดเร็วเพราะสมาธิมันพอแล้วนี่นะมันเร็วจริงพอออกนี่ออกหมุนติ้วเลยนั่นเนี่ยท่านว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปราโหติมหานิสังสาเมื่อมีสมาธิเป็นเครื่องหนุนแล้วปัญญาเดินได้คล่องตัวแต่ทางภาคปฏิบัติท่านมหาเขาจะปาละนี่แปลทางภาคปฏิบัติทางภาคปริยัติเราก็เลยแปลกันมาแล้วนี่นี่พูดมันกงเลยเมื่อสมาธิที่ปัญญาที่มีสมาธิหนุนแล้วมันเดินได้อย่างคล่องตัวคล่องจริงๆพอออกทางด้านปัญญานี่มันดีดถึงมันดีดได้ไปอย่างรวดเร็วซะด้วยนะเป็นปัญญาไปจริงๆเพราะมันอิ่มสมาธิคำว่ามันจิตมันอิ่มตัวคือมันไม่ได้ยุ่งกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คือจิตไม่มีสมาธินี่เวลาออกพิจารณาทางบ้านปัญญาความหิวความโหยในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในอารมณ์ต่างๆนี่มันดึงไปมันเป็นสัญญาไปเลยมันไม่ได้เป็นปัญญาให้จิตที่เป็นที่มีสมาธิเป็นอาหารแล้วมันอิ่มตัวอยู่ในความสงบนี่ออกพิจารณามันก็พิจารณาถ้าออกนั้นมันก็เข้านี่เสียมันไม่จะไปยุ่งกับอะไรอยู่แล้วนี่นั่นมันเห็นชัดอย่างนั้นสิการปฏิบัติมันไม่จะออกเมื่อพิจารณาทางหน้าปัญญามันก็ไปทำเฉพาะปัญญานี่เมื่อมันยังไม่เห็นผลพอที่จะดูดเป็นเครื่องดูดดื่มมันก็ค่อยก็จะถอยเข้ามาเป็นมหาสมาธิเสียพักสบายอยู่นั่นเสียมันไม่ได้ไปยุ่งกับอารมณ์อะไรเลยถึงมาจิตเป็นสมาธิแล้วมันสบายนะหมาแต่มันสบายอย่างนั้นแหละตามขั้นมันกว่าเราออกทางด้านปัญญามันเห็นเหตุเห็นผลแล้วทีนี้เอาแล้วนะมันจึงกระจายออกนี่ก็ไม่พ้นแล้วจะกลับมาตำหนิสมาธิโอ้โหนี่ปัญญาเป็นอย่างนี้คือมันแยบคายกันมันละเอียดละออกกันไปเรื่อยเห็นชัดๆนะกิเลสตัวไหนบอบลงไปช้ำลงไปกิเลสตัวไหนขาดลงไปมันรู้ชัดๆชัดๆในหัวใจนั่นก็กลับมาตำหนิสมาธิแล้วโอ้โหสมาธิมันนอนตายเฉยไม่เห็นแก้กิเลสได้เหมือนปัญญาเนี่ยนี่จะเอาปัญญาท่าเดียวไม่ยอมพักสมาธินี่มันไม่พอดีนะสำหรับผมเป็นจริงอย่างนั้นผมก็พูดตามเรื่องความเป็นพอออกทางด้านปัญญาแล้วก็หมุนเตี้ยแล้วไม่ยอมเข้าสมาธิหาว่าสมาธินี่ไม่เกิดประโยชน์ฆ่ากิเลสไม่ได้นอนตายเฉยว่างั้นเสียแล้วกิเลสก็เป็นเครื่องเอาสมาธิก็เป็นที่พักของจิตนั่นก็บอกไปแล้วในปริยัติก็มีนี่นะที่พักแล้วออกทำงานนั่นออกทำงานเพื่อการก้าวเดินด้วยทางปัญญามันไม่พอดีนั่นเราเองเป็นอย่างนั้นสวัสดิ์ติดสมาธิกันกูก็แม่ของอาจารย์ลากออกมันยังจะไม่ออกเนี่ยถ้าเวลาออกแล้วมันก็จะไม่สนใจจะเข้าสมาธิมันหมุนเตี้ยวไปเลยมันไม่พอดีนะเวลามันจะตางกินมากัดเข้าเดี๋ยวบางทีมันเข้าสมาธิไม่ได้คืออะไรคือมันไม่เข้านั่นเองมันเพลินแต่กับทางปัญญามันเข้าไม่ได้จะเข้าไม่ได้ยังไงก็สมาธิมันเป็นพื้นอยู่แล้วนี่แต่ว่ามันผลของสมาธิกับผลของทางปัญญามันต่างกันมันถึงหนักทางด้านปัญญาตั้งเองไม่อยากออกมาอยากเข้ามามันจะตายจริงแล้วมันก็มาเข้าสมาธิทีนึงบางทีก็ต้องเอาบริกรรมนะดูที่น่ะเหมือนกับเราฝึกหัดสมาธิทีแรกนะคำบริกรรมพุทโธพุทโธบังคับ
ไม่งั้นมันจะโดดแบบงานมันน่ะงานก็อยู่ในจิตนั่นแหละไม่ได้ออกไปนู่นไปนี่นะมันอยู่ในจิตนั่นแหละแต่มันออกเป็นกิริยาสมาธิไม่เป็นกิริยาวะมันอยู่เฉยถ้าปัญญาแล้วมันเป็นกิริยามันไม่ออกไปนะทีนี้เวลาคือจะไม่ให้มันออกไปงั้นถ้ามันอยู่นี่เพื่อบำรุงจิตใจพัดกายให้มีกำลังพอลามือเท่านั้นมันจะปั๊บเลยทันทีออกตรงนั้นแหละใส่งานนั้นเปี้ยงเปี้ยงอะไรใส่กันถ้าเป็นต่อยก็ต่อยกันเต็มที่ถ้าเป็นยิงก็เปี้ยงเปี้ยงเลยเนี่ยที่ว่าสมาธิปริภัยตาปัญญามหาพลาโหติภัยสร้างซาปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากใช่ไหมล่ะปริยัตินั่นนะฮะที่สร้างซาน่ะมหาพลาโหติมีผลมากมหาสร้างซาน่ะมีอานิสงส์มากว่างั้นแต่ทางภาคปฏิบัติปัญญาที่สมาธิเป็นเครื่องหนุนย่อมเดินคล่องย่อมเดินคล่องตัวคือมันพุ่งตัวเนี่ยก็ออกจากภาคปฏิบัติเอาอันนี้มาพูดเอามันคล่องตัวนี่อานิสงส์อะไรกันไม่ได้คำนึงเอาแต่มันคล่องตัวนี่ภาคปฏิบัติเองนั่นนะมีผลมากผลอะไรไม่ต้องไปคำนึงล่ะผลมากอานิสงส์มากไม่ต้องไปคำนึงมันคำนึงเอาเห็นแต่ชัดอยู่เนี่ยมันคล่องตัวเมื่อมีสมาธิหนุนแล้วมันหมุนคล่องตัวเลยไม่ติดขัดปัญญาเนี่ยเอากระแปรอย่างนี้เลยนี่บางไงปัญญาไปพาตังจิตตังขัมมาเดวะอาเซหิมุจติจิตที่ปัญญาซักฟอกเนี่ยปริภาวิตังอบรมด้วยซักฟอกจะหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนั่นปัญญาเป็นซักฟอกต่างหากสมาธิไม่ได้มาซักฟอกให้หลุดพ้นจากกิเลสนี่นะนั่นบอกปัญญานี่ศีลเป็นเครื่องหนุนสมาธิให้เกิดสมาธิได้ง่ายเพราะไม่มีความกังวลเนื่องจากไม่ได้คิดและแค่ละคายว่าศีลเนื่องตนไม่บริสุทธิ์ด้วยด่างพร้อยขาดทะลุอะไรไปอย่างนี้ไม่ได้คิดเป็นกังวลเข้าสมาธิมันไม่เมื่อไม่มีนิวรณ์มากั้นกลางแล้วมันก็เข้าได้ง่ายกว่ากันก็หมายว่างั้นฉะนั้นก็กล้าถึงนั่นปัญญาเมื่อมีสมาธิเป็นเครื่องหนุนแล้วเดินได้คล่องตัวมันคล่องแล้วก็ไปคล่องไปไหนมันก็คล่องไปแก้ยึดเด็ดอยู่ในหัวใจเลยสิถึงว่าปัญญาปริภาวิตังจิตที่ปัญญาซักฟอกแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนี่หลักพื้นฐานอันสำคัญที่พระเจ้าทรงสั่งสอนมานี่ใครจะไปเก่งขนาดไหนยิ่งเก่งยังไงของพระพุทธเจ้าเราให้เดินลัดไปเลยไม่ต้องทางสมาธิอภิญญาปัญญาไปเลยมันตายที่หัวเปล่าคนนั้นไม่เคยภาวนานั่นมันขายเจ้าของนี่นะท่านมหาคนนั้นไม่ได้เคยภาวนามันบวชลุยเฉยหรือไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องพิจารณาทำสมาธิล่ะเดินปัญญาไปเลยนั่นมันบ้าว่างั้นเลยนะผมนี่พูดได้เต็มปากอาถรรพ์ด้วยนะคนเราทำสมาธิมาแทบเป็นแทบตายปัญญาแทบเป็นแทบตายมาแล้วนี่สิ่งนี้ถ้าจะเป็นกำมือมันอยู่ในกำมือของเราแล้วนี่ว่าไงใครจะมาอวดได้หรือว่าอันนี้ไม่จริงนี่เปิดออกมานี่เห็นไหมจะว่างตาบอดเลยจะว่างั้นไม่ได้ภาวนาว่าแล้วก็เอาปัญญาไปเลยมีอย่างที่ไหนพูดแบบขายตัวเองบอกประชาชนคนนี้ไม่เคยภาวนามาอวดรู้นะหรืออุคติตัญญูก็เป็นอีกประเภทหนึ่งสมาธิกับปัญญาท่านไปพร้อมกันเพราะตัวอยู่แล้วนี่พุ่งไปพร้อมกันเลยอยู่ที่สงบนี่มันไม่ยุ่งกับอะไรนี่มันสงบอยู่ในนี้ปัญญาเดินอยู่ในนี้ฟังกรองตามพระพุทธเจ้าอยู่ในนี้เนี่ยอยู่เฉพาะปัญญาก็ก้าวเดินสอดตามเหมือนกับว่าสวมรอยตามกล้าเดินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าคือพระโอวาทที่แสดงไปนี่มาขยับตามนี่นั้นสงบอยู่นี่ไม่ได้ออกไปนอกที่ไหนสงบตัวอยู่นี่นั่นสมาธิกับปัญญาไปพร้อมๆกันไปอย่างนั้นนี่หนูพูดไม่ได้เป็นคนประเภทนั้นและไม่เคยมีสมาธิเลยจะดำพิจารณาปัญญาไปเลยโอ้ลองดูสิว่างั้นอย่ามาอวดนะว่ะนี่พูดจริงๆนะมันกล้าหาญจริงๆในเรื่องนี้ก็มันปฏิบัติมาเท่าไหร่แค่เป็นทับตายมันได้สองสามอย่างนี่สมาธิกับปัญญาเนี่ยสำคัญมากจะเอาจิตให้เป็นสมาธิก็จะเริ่มได้เสื่อมจะเริ่มได้เสื่อมจนจะฆ่าตัวตายว่างั้นมหาจึงได้ระลึกถึงพระโคติกัดหนึ่งว่างที่
มันมีพยานอยู่งั้นถึงว่าที่มันมีพยานอยู่งั้นอ๋อท่านพระโกฏิกะท่านเป็นไปได้อย่าง

เพราะมันเข็ดขนาดนั้นนะมันเข็ดขยาดเอาเลือกเกินในเรื่องความเสื่อมนี่แหมเสื่อมมาซะจนเป็นฟืนเป็นไฟนี่ผมไม่มีอะไรที่จะร้อนยิ่งกว่าสมาธิเสื่อมว่ะถึงตั้งเลยเป็นความเข็ดหลาขนาดนั้นถึงข้อบังคับกันไว้เลยก็เอาชีวิตเข้าประกันถ้าเสื่อมคราวนี้ต้องตายเท่านั้นมันจะตายแบบไหนไม่ทราบนะมันจะเป็นแน่ๆเพราะจิตอันนี้ไม่เคยรอแหล่นี่นะมันเห็นประจักษ์ในเจ้าของเนี่ยมันเข็ดขนาดนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาเสื่อมไม่ได้ว่ะเพราะเป็นฉะนั้นแล้วจิตมันก็เหมือนผู้ต้องหาอะไรสิบังคับบังคับมันไหนตลอดเวลาเผลอได้เมื่อไหร่มันเผลอนี่คุณค่าของสมาธิสูงขนาดไหนฟังสิเวลาสมาธิเสื่อมนี่ความร้อนเป็นฟืนเป็นไฟนี่โอ้ยทุกข์มากจริงนะผมไม่ได้ลืมแต่ก่อนไม่เป็นสมาธิมันก็ไม่เห็นทุกข์อะไรนักธรรมดาเขาๆเราๆนี่พอจิตมาเป็นสมาธินี่ได้สมบัติแล้วเราจะว่าล้ำค่าของเราก็ไม่เห็นผิดนี่วะแล้วเสื่อมไปซะต่อหน้าต่อตานี่โถโถเลยนี่ขยับกันอย่างเต็มที่แปลกนะไปถึงขั้นมันจะที่นี่ไม่เสื่อมมันก็รู้ของมันนะแต่ถึงยังไงก็ตามไอ้เรื่องความเข้มงวดกดขันของตัวเองนี่มันไม่มีลดละเลยนะที่นี่มันเสื่อมจะให้มันถอยโอ้โหไม่มีทางไม่มีทางถอยทั้งที่มันรู้ของมันนะพอถึงกึกนี่ที่นี่ไม่เสื่อมมันชัดนะชัดนี่ในหัวใจนี่แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่มีถอยในการระวังเท่าเดิมบางครั้งถึงนะให้มันถอยลงมาหรือนอนใจอยู่ไม่นอนนี่มันเป็นลายๆผู้ลำบากแต่สมัยทุกวันนี้มันมักจะลำบากพอๆกันเพราะสมัยพระพุทธเจ้านั้นมันเป็นเหมือนกับผลไม้รุ่นแรกรุ่นหัวปีนะง่ายๆมันพร้อมกันนี่กับพระพุทธเจ้ามาอุบัตินี่มันก็ต้องมาให้พอเหมาะแก่การเวลาที่สมัยใช่ไหมล่ะสัตว์โลกก็ผู้มีอุปนิสัยสามารถหรือมีบุญมากว่างั้นเถอะนะก็มาเกิดในระยะนั้นพอดีเพราะฉะนั้นผู้ที่มีอุปนิสัยจึงมีมากนั่นเรียกว่าผลไม้รุ่นหัวปีละรุ่นที่หนึ่งที่สองไปแล้วรุ่นที่หนึ่งแล้วก็มารุ่นที่สองพอเป็นพอไปอุคติตันยูกับวิปจิตตันยูมาเนยเนยยะเป็นรุ่นที่สามไงกันหนาเข้าเข้ากันน้ำมันมีอยู่ใสอยู่งั้นแหละแต่ว่าจองแหนนี่ของรุ่นที่สามนี่มันหนามันเปิดยากอยู่แต่น้ำมีนะรุ่นแรกมันบางๆนี่ฮะพอเปิดว่ามันเห็นเลยเห็นน้ำเลยนะรุ่นแรกรุ่นที่สองเนี่ยพอรุ่นที่สามนี่จอของกันหนานี่วะน้ำมีอยู่ปกติเหมือนกับรุ่นที่หนึ่งที่สองนั่นแหละแต่มันที่ปิดบังนี่เครื่องปิดบังมันหนาบางต่างกันมารุ่นที่สามมันหนาเพราะฉะนั้นตัวเลยฟัดกันเต็มเหนียวฟัดกับจอกกับแหน่ะมันหนาเลยนักหนานี่วะฟาดขึ้นบนบกอะพี่มันไม่ขึ้นมันก็ทับหัวลงแล้วจมตายเลยเอากันอย่างหนักหลักของจริงมันก็เป็นอย่างนั้นที่ว่าทำมาคงเส้นคงวาก็เหมือนกับน้ำที่อยู่ในนั้นน่ะคงเส้นคงวาเป็นที่ของยี่เหลี่ยมมันหนามันปิดทำไว้เหมือนกับจอกเนี้ยมันหนามันปิดน้ำเอาไว้แต่ท่านั้นแหละมันแตกกันเพียงเท่านั้นนะน้ำมีคงเส้นคงวาทำมีแต่กิเลสมันหนาเฮ้มันแก้ยากมันหนาบางผิดกันกับที่ว่าข้างพุทธเจ้ารุ่นหัวปีรุ่นกลางปีเวลาเขาเจอเขาแล้วมันจะผิดกันตรงไหนมันต่างกันตรงไหนว่างี่เลยนะใครจะว่าอย่างหรือว่าอย่างเราไม่มีเจตนาแต่มันกล้าอย่างนั้นหรือวะมันกล้ามันประจักษ์อยู่ในหัวใจมันจะให้ว่างไงทำพุทธเจ้ารู้ยังไงวะว่างั้นเลยหมอบราบเลยเถอะหาที่ข้ามไม่ได้พระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์นี่หมอบราบจริงนะเพราะว่าต่ออริยสัจเนี่ยเป็นเครื่องเปิดพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายให้พ้นจากอริยสัจก็อริยสัจมีอยู่แล้วเปิดทั้งถูกช่องถูกทางก็ผางเลยสิฮั่นเรื่องมันเป็นยังไงแล้วมันมีพยานมันก็ยันกันได้หาสงสัยความคาดความคะเนไม่ว่าท่านว่าแล้วมันครับความจริงไม่ถ้วยได้ละเวลามันขยันมันคิดขยันขึ้นมาความเพียรนี่ก็

เวลามันขี้เกียจขึ้นมาแล้วโอ้ความเพียรนี่ไม่เป็นท่าเลยความเพียรนี่เหมือนเป็นข้าศึกสู้หมอนไม่ได้นะมันเป็นอย่างนั้นนะธรรมหาหมอนคือกิเลสมันลงนั่นก่อนถ้าลงมาได้เห็นประจักษ์ประเดิมดำดาอย่างที่ว่านั่นที่พวกภาวนาวิญญาปัญญานั่นโอ้ถอยได้เมื่อไหร่บ้างเหมือนกับถ้าเป็นถ้าเป็นสัตว์ก็คว้าหางมันผิดถูกไปอยู่นั่นคว้าจับหางมันจับผิดจับถูกอยู่นั่นแล้วมันจะไปปล่อยได้ไงใช่ไหมมันถอยได้ไงมันก็ดีคว้าเรื่อยจนกระทั่งจับหางมันได้ดึงมาคว้าหางกิเลสนั่นเองพอคว้าหางมันได้นี่แต่มันคว้าหางเราเออพวกเราพวกหางขี้เกียจกิเลสคว้าเอาก็เอาโอ้ทุกขังแดนอัศจรรย์ใครอะไรจะยิ่งกว่าแดนของท่านผู้สิ้นกิเลสพวกเรามาฆ่าเนี่ยโอ้ยอยากไปฆ่าว่างั้นเลยนะเพราะมันจะวิสัยของโลกสมมุติที่จะคาดได้คาดถึงคาดถูกไม่มีทางฟังให้หลุดสักทีเดียวเท่านั้นพอพึงลงไปมันรู้เองพอผ่านพึงลงไปแล้วนั่นคือแดนนิมิตนี่คือแดนสมมุติถ้าเราเทียบมันก็รู้เองจะเอาอะไรไปคาดอะไรจะมันพูดไม่ได้ทั้งนั้นแหละคาดอะไรก็ไม่ถูกโลกมีสมมุติก็ต้องทำให้กุยหมายปลายทางไปเพื่อให้ถึงธรรมชาตินั้นเอาอาศัยเข็มทิศทางเดินเนี่ยไปเนี่ยสวัสดิ์การเราทำเนี่ยไปเรื่อยพอเข้าจิตของมันแล้วทีนี้ก็เอาละถ้าก้าวเข้าสู่ภาวนาวิญญาณปัญญาแล้วนั่นละทีนี้แน่แล้วนั่นแน่ที่จะได้จะถึงละเปิดออกหมุนติ้วความเพียรมันมีวันมีคืนแหละเพลินเรื่องความเห็นโทษของทุกข์ของกิเลสนี่กับความเห็นคุณครั้งที่จะให้หลุดพ้นไปเสียนี่มันก็เท่ากันมีน้ำหนักเท่ากันมันก็หนุนใจดวงเดียวนี่ก็ยิ่งมีกำลังมากพุ่งเนี่ยที่สำคัญตรงนี้เราก็ให้รู้สิจอกมันหนาก็ล่ามขึ้นแรงๆสิจะไปทำแปะได้หรือกิเลสเราเป็นยังไงก็ฟาดเหมือนอย่างว่าหน้าของเรามันทำยากกว่าหน้าของเรายากที่หน้าก็ต้องทำเลยสินั่นงานของเรามันยากจะไปให้ไปทำงานคนอื่นได้ยังไงก็นั่นไม่ใช่งานของเรางานของเราอยู่กับเรายากเราก็ต้องทำถึงเวลาง่ายมันก็ง่ายขึ้นกับเรานี่เนี่ยมันทำแทนกันไม่ได้นี่เหมือนกันนะที่เรียนมันอยู่ในหัวใจของใครของเรามันยากลำบากขนาดไหนเจ้าของก็ทำเจ้าของแก่เจ้าของเองเมื่อถึงเวลามันค่อยเบาค่อยบางมันก็เป็นขึ้นมาในหัวใจเจ้าของที่ง่ายเข้าไปง่ายเข้าไปรวดเร็วเข้าไปมันก็รู้เองผึ่งแล้วมันก็หมดปัญหาที่หลุดพ้นของพระพุทธเจ้ากับปัญหาที่หลุดพ้นของพระอรหันต์ทั้งหลายมันเท่ากันเหมือนกันเลยพอผึ่งแล้วมันก็หมดปัญหาแหละถามว่าทุกข์เอามาจากไหนหัวใจตรงนั้นเราจะหาว่าเราจะตั้งสมมติขึ้นมาว่าสมมติพระอรหันต์นี่ท่านไม่เคยผ่านกองทุกข์ทั้งหลายเพราะอำนาจของกิเลสมาแล้วจิตทั้งท่านเป็นอย่างนั้นแล้วคำว่าโลกว่าเป็นทุกข์ท่านจะไม่รู้เลยนะถ้าจะพูดภาษาของเรานะนี่ทุกข์นี่เป็นยังไงนาก็จิตเรามันไม่มีคำว่าทุกข์ถ้าจะเราเป็นเครื่องเทียมนะแต่นี่มันต่างคนต่างได้ผ่านมาแล้วที่จะไปถึงนั้นมันก็ผ่านทุกข์ไปแล้วนี่เมื่อถึงที่ไม่มีทุกข์เลยแล้วกับคนที่มีทุกข์เขาพูดกันยังไงก็เราเคยผ่านมาแล้วมันก็รู้เองนั่นมันเป็นข้อเทียบกันได้อย่างนั้นแต่หากว่าท่านเราสมมตินะถ้าว่าท่านไม่เคยมีทุกข์ครอบหน้าของกิเลสมันบีบบังคับหัวใจแล้วจึงได้ผ่านกิเลสไปแล้วพ้นจากทุกข์นั้นแล้วก็โลกว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์มันก็จะไม่รู้เอ๊ะทุกข์ไงล่ะอยู่ว่าอีกแล้วเหมือนอย่างพระอนุรุทธ์ว่าขนมไม่มีเอาขนมไม่มีละมาวะใช่ไหมล่ะขอขนมจากแม่เอาขนมไม่มีขนมหมดแล้วนั่นเอาขนมไม่มีนั่นมาเอาขนมหมดละมาวะโอ้ลูกกูนี่มันไม่ลูกเรานี่มันไม่รู้ถึงขนาดนี้นะไม่ขนมรู้เพราะมันความสมบูรณ์นั่นขนมไม่มีก็ไม่รู้เพราะความสมบูรณ์ภูมิผลต่อเวลาเออก็เลยได้เอาใส่อะไรครอบไปแล้วหนุ่มไม่มีอะไรเลยมีแต่ภาชนะเปล่าเปิดออกมานี่ขนมไม่มีเป็นอย่างนี้แล้วอ๋อเนี่ยเกิดความตัวจังเวทนั่น

มีอุปนิสัยเห็นไหมล่ะโอ้ไม่มีอย่างนี้โลกนี้ไม่หาความแน่นอนไม่ได้อันนี้จังนั่นเห็นไหมเข้าแล้วนั่นน่ะเข้าในธรรมแล้วนั่นละบางเป็นยังไงต่างอยู่ทั้งต่างนั้นแต่พวกเราเนี่ยคนโน้นมีปลาจามเข้าป่าเขาใช้มันเพิ่มก็อีกใช่ไหมล่ะคนโน้นไม่มีอาบัติใบปลาก็ป่านปลาก็ป่ามันก็ไม่มีใช่ไหมล่ะมันก็ป่าเนี่ยนี่เอาเทียบมันเข้าไปสิคนโน้นไม่มีพระนุท่านไม่เคยรู้เดี๋ยวก่อนคนโน้นไม่มีเป็นยังไงไม่รู้ว่าไม่มีคืออะไรนั่นผู้ที่อดอยากขาดแคลนจะเป็นจะตายมีมากขนาดไหนใช่ไหมแต่ท่านไม่ได้มีอดอยากขาดแคลนอย่างนั้นเพราะคำว่าขนมไม่มีขนมหมดแล้วจึงไม่รู้แล้วให้เอาขนมไม่มีมาให้ป่ะเอาขนมหมดมาให้ป่ะนี่เห็นต้องแล้วภาชนะแล้วเอาเปล่าๆแล้วก็เอาภาชนะมาครอบแล้วให้ให้เปิดเอาดูเปิดอ๋อขนมไม่มีเป็นอย่างนี้มันหมดอย่างนี้เองนะนี่ท่านพุทธิเดชนั่นถ้าท่านไม่ได้ผ่านแต่นี่มันก็ผ่านด้วยกันถ้าท่านไม่ได้ผ่านแล้วทีนี้ท่านตั้งแต่ขณะท่านพ้นไปแล้วท่านเอาทุกข์มาจากไหนวะเนื้อมีที่ไหนทุกข์ในใจของพระอรหันต์ท่านมีเมื่อไหร่นั่นแหละใจท่านมันเป็นอย่างนั้นแล้วพวกผู้มีกิเลสทั้งหลายพูดถึงเรื่องความทุกข์ความลำบากเพราะอำนาจของกิเลสนี่จะไม่รู้เรื่องก็จะเป็นขนมไม่มีไปเลยล่ะว่าไงแต่นี้มันผ่านไปด้วยกันท่านได้ยกมาเทียบมาเคียงให้พวกเราทราบว่าความทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสนี่มันทุกข์ขนาดไหนขนาดไหนนั่นก็ท่านเคยเป็นมาแล้วแล้วพ้นจากกิเลสแล้วมันเป็นความสุขยังไงนั่นท่านได้ทั้งสองอย่างที่เขามาพูดให้เราสอนเราพวกเรานั่นเลยหนึ่งในทั้งสองอย่างเพื่อเป็นกำลังใจของพวกเราที่เยอะได้เอื้อมและบึกบืนไปตามท่านมันเป็นหลักธรรมชาติแล้วนั่นไม่มีอะไรมาทุกที่ไหนนี่ถ้าไม่มีสาเหตุให้เกิดทุกสาเหตุก็คือกิเลสมันก็หมดไปแล้วแล้วอะไรมาสร้างทุกข์ขึ้นถึงหัวใจได้อีกนั่นนั่นแหละหลักธรรมชาติเองเรื่องธาตุขันธ์ก็รู้มันเป็นทุกข์อย่างนี้แต่ธรรมชาตินั่นเป็นธรรมชาตินั่นมันไม่ได้เป็นอันเดียวกันเลยมันก็รู้กันชัดๆอยู่งั้นนั่นใช่ว่าท่านสวยทุกเวทนาที่ตรงไหนกันล่ะนั่นเวทนาก็เป็นเรื่องของขันธ์นะจิตมีจิตวิมุตติอันนี้เป็นสมมุติเข้ากันได้ยังไงฮะยังไงก็เข้ากันไม่ได้จึงเป็นอัฏฐานะนั่นเองเออนี่เทศภาคพระที่มีจำนวนมากก็เทศอย่างนี้แหละนะอันไหนที่เป็นกติพอเป็นอัตเป็นธรรมเป็นกติเหมาะกับหน้าที่การงานของเราก็เอาไปปฏิบัตินะเท่านั้นแหละเลิกกันเอานี่ออก

อันเนมันจะมามากเขาเรื่อยๆนั่นแหละวันเราต่อไปนี้จะยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยแหละผมก็ยิ่งแก่ลงเท่าไรภาระก็ยิ่งหนักยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยสิ่งพันเนี่ยสำคัญก็หมู่เพื่อนนี่ที่ผมหนักมากเรื่องความฉลาดไม่ค่อยมีแล้วไม่มีนี่แหละหมู่เพื่อนมันอยู่สบายสบายอยู่อันนี้มองไปนี่แหมนี่ทำไงก็ว่าแก้กิเลสนี่นะที่เราเอามาพูดอยู่นี่นะกิเลสเป็นชนิดใดกับความเป็นอยู่ของเรานี้เป็นชนิดใดนี่เลยมันเข้ากันไม่ได้และเข้ากันไม่ได้เลยที่ว่าไงหยาบๆต้องเลยบอกเลยกล่าวทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีความแยบหรือแยบคายออกมาจากภายในใจพอเป็นแง่ของความฉลาดเนี่ยความคิดความอ่านอะไรๆมันก็บอกอยู่อย่างนี้เวลาจะไปใช้กับกิเลสก็จะเอาอะไรก็จะเอาแบบนี้ไปใช้แต่ในครัวก็ดุทุกวันนั่นนะไปดุวันนี้ก็ไปดุยิ่งนั่นเป็นชาวบ้านมาอยู่ในนั่นรำคาญจะตายนะผมทนเอาเฉยที่ให้ทำครัวทำเคียร์นั่นก็ดีไปต้องเลยบอกจะกล่าวเพราะนิสัยชาวบ้านมันก็ซื้อดุยซื้อไล่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสวยงามความสะอาดไม่ค่อยมีมันเข้ากับกฎเกณฑ์ของวัดของศาสนาไม่ได้ใช่ไหมต้องเลยว่าบ้าแทบทุกวันเมื่อวานนี่ก็ไปไหว้วันนี้ก็เข้าไปดุอีกก็อย่างนั้นเออมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นนะที่จะดุนี่คือว่าไปชะไปล้างนั่นเองมีแต่ความสกปรกของกิเลสมันแสดงตัวออกมาในวัดของเราก็มีแต่ความซื่อสัตย์ซ่าไม่ได้หน้าได้หลังนี่กับกิเลสกิเลสมันโง่เหรอมันทำเราให้โง่มันกลายเป็นฉลาดยิ่งกว่ากิเลสนั่นขึ้นเวทีฟาดกันเต็มที่แล้วมีวี่มีแววทั้งด้านอัดด้านทำแล้วก็เรื่องของกิเลสมันมียังไงๆมันค่อยๆตามรู้ตามเห็นกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันไม่มีวี่แววอะไรภายในจิตใจของเราแล้วโอ้ยมองก็เหมือนกับหลับตามองอะมองอะไรก็หลับตามองมันจะเห็นอะไรอันนี้มันก็หลับตาใจมองมันจะไปเห็นอะไรนี่ที่ถึงได้ว่าหนักใจเกี่ยวกับเรื่องการชำระกิเลสความเป็นอยู่ของเราทุกพวกเราทุกวันนี้เหมือนกับจะมีดเล่มหนึ่งไปฟันช้างทั้งตัวให้มันตายนั่นนะเวลาที่ช้างทั้งตัวมีดเล่มเดียวเล่มหนึ่งไปฆ่าช้างทั้งตัวมันยังไงนอกจากลูกช้างที่ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรกันนั้นมันเป็นอย่างนั้นสภาพความเป็นอยู่จิตใจของเรากับความฉลาดแยบคายของกิเลสที่มันอยู่เหนือหัวใจเนี่ยมันต่างกันขนาดนั้นเป็นคนละเทวีมันเลยหนักใจเมื่อมันไม่ได้ผ่านมาก่อนมันก็ไม่มีอะไรจะมาพูดโง่ก็เคยโง่กับกิเลสนี่นะโง่ซะแสนโง่กับกิเลสเคยมาแล้วโง่กับมันมากเท่าไรเรื่องกองทุกข์ความทรมานภายในจิตใจนี่แม่ว่างั้นเลยนะทุกข์มากไม่เห็นดีแววของกิเลสเลยแต่ความทุกข์เต็มหัวใจก็เพราะผลของกิเลสมันสร้างขึ้นมานี่พยายามหลายด้านหลายทางพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายชั้นหลายขมหาอุบายแก้กันเมื่อความไม่นอนใจมีอยู่ช่องที่พอที่จะออกได้เป็นไปได้มันก็เริ่มมีมันก็มีเพราะความเสาะความแสวงหาของเรามีอยู่ตลอดมันจะโง่แสนโง่มันก็พลิกหาจุดแห่งความฉลาดจนเจอไม่มากก็น้อยก็เริ่มไปเจอความสงบเย็นใจขึ้นมาในขณะเดียวกันก็เห็นโทษแห่งความฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมหรือความฟุ้งซ่านรำคาญของใจซึ่งมีแต่เรื่องของกิเลสเป็นผู้ก่อขึ้นมาผลักดันออกมาทั้งนั้นเนี่ยถ้ามันมีความสงบใจเลยมันก็ไม่เห็นโทษแห่งความโง่มันมาจากอะไรเมื่อความสงบใจมีขึ้นเราก็เห็นโทษแห่งความวุ่นวายแล้วว่ามาจากอะไรมาจากความผลักดันของกิเลสเพราะสติไม่มีตั้งไม่อยู่ตั้งไม่ติด
มีแต่กิเลสเอาไปใช้ทั้งหมดแล้วหมดนะเมื่อมีความสงบแล้วก็พอได้หายใจบ้างเมื่อพอหายใจแล้วทำไมจะไม่มีแก่ใจมันก็ยิ่งเน้นยิ่งหนักลงไปเพื่อความสงบให้มากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับนะมันเห็นโทษกันเป็นรักเป็นตอนไปอย่างนี้การปฏิบัติธรรมไม่เห็นคุณเห็นโทษระหว่างกิเลสกับธรรมบ้างเลยนี่มันเป็นไปไม่ได้นะให้กำหนดให้จำไว้ให้ดีคำนี้มันต้องมีเห็นโทษเห็นคุณกันเป็นข้อเทียบเทียงฟัดเหยี่ยมกันไปกันมามันก็ค่อยรู้ค่อยเข้าใจเวลามันสงบมันก็เห็นโทษในความวุ่นวายหาความสุขความสบายไม่ได้นี่เพราะความวุ่นวายไงความวุ่นวายนี้เป็นมาจากความผลักดันของกิเลสที่ผลักดันให้ปรุงให้แต่งให้เป็นสัญญาอารมณ์กับเรื่องของกิเลสนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันจึงสร้างทุกข์ขึ้นมาถ้าเป็นเรื่องของธรรมไม่สร้างกิเลสก็ต้องสร้างแต่เรื่องของกิเลสขึ้นมาพอสงบได้บ้างก็เห็นโทษเป็นขั้นเป็นตอนไปสงบมากเท่าไรก็ยิ่งเห็นโทษในความวุ่นวายมากถึงขนาดที่ว่าจิตได้ลงสนิทเต็มที่ความสงบเต็มที่เพราะความชำนาญของสมาธิของความสงบเพียงจิตปรุงแยบเท่านั้นมันก็รำคาญแล้วนั่นขนาดนั้นนะเพียงปรุงออกยิบยับเท่านั้นก็ถือเป็นความกระเทือนจิตเป็นความรำคาญเป็นการก่อกวนจิตแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่ยอมให้ปรุงมีแต่ความรุนแนวเป็นความ

ตายอยู่นั่นความคิดความปรุงนี่คือตัวก่อกวนแน่มันรู้ไปถึงขนาดนั้นนะยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องอารมณ์ใดอารมณ์ใดเลยเพียงปรุงยับยับขึ้นมาเท่านั้นมันก็กวนแล้วกวนแล้วกวนจิตที่สงบท่านแล้วมันเห็นมันไปอย่างนั้นสิการปฏิบัติธรรมเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบอันละเอียดแม้แต่ความคิดปรุงยับยับยับยับมันก็กวนใจมันหลบปั๊บทันทีเลยเข้าสู่ที่นั่นเลยเพราะเข้าสู่ความสงบมันเข้าง่ายที่นี่นี่อันหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาก้าวทางด้านปัญญามันเป็นเรื่องของความคิดสิปัญญาก็ไม่ใช่สังขารจะเอาอะไรมาใช้แต่สังขารเป็นฝ่ายมรรคเท่านั้นเองเช่นพิจารณาเรื่องกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะอสุภังไม่เอาสังขารมาใช้จะเอาอะไรมาใช้ก็ต้องเอาสังขารมาใช้นี่ก็ถือว่าเป็นความลำบากแต่มันลำบากฝ่ายเป็นธรรมก็ต้องฝืนกันพิจารณาทีแรกมันเห็นโทษถึงกระทั่งถึงทางด้านปัญญาไม่อยากคิดจับปรุงเพราะกวนใจเนี่ยพอก้าวเข้าสู่ทางด้านปัญญาได้เห็นคุณค่าของการพิจารณาแล้วมันก็มีแก่ใจเกิดความสนใจขึ้นมาเรื่องความติดในความสงบมันก็น้อยลงน้อยลงต่อไปก็เห็นว่าความสงบนี้ไม่เห็นเป็นประโยชน์อะไรอยู่เฉยๆนั่นปัญญาต่างหากเป็นที่ธรรมชาติที่บุกเบิกออกให้ดูให้เห็นความสัตย์ความจริงทั้งหลายที่มีอยู่รอบด้านสมาธิไม่รู้มีแต่ปัญญาเท่านั้นเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้เนี่ยที่นี่ก็ก้าวแล้วนะนั่นนั้นก็มาเห็นโทษในความสงบที่ว่านอนอยู่เฉยๆไม่ได้ประโยชน์เพียงความสงบไปเป็นวันๆเท่านั้นหาความเปิดโล่งยิ่งกว่านั้นไม่มีเพราะสมาธินี้เมื่อเต็มภูมิแล้วย่อมไม่เหมือนกับน้ำเต็มแก้วจะเอาน้ำที่ไหนมาเพิ่มอีกมันก็เต็มแก้วมันก็ไหลออกล้นออกหมดไม่เลยจากปากแก้วไปได้เลยมีสมาธิจากขนาดไหนก็เต็มสมาธิเต็มภูมิแล้วอยู่หรือว่าละเอียดขนาดไหนก็ละเอียดตามภูมิของสมาธิเท่านั้นไม่ใช่ละเอียดในภูมิของปัญญาเพราะฉะนั้นเวลาทางก้าวทางด้านปัญญาซึ่งมีความละเอียดกว่ากันแล้วมันถึงแตกต่างกันมากเทียบเคียงกันได้เหตุได้ผลจึงควรจะมาตำหนิสมาธิจึงตำหนิได้นอนอยู่เฉยๆไม่เกิดประโยชน์ปัญญามีความแยบคายสอดส่องมองทะลุไปในสิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นเป็นขึ้นมาด้วยอำนาจของปัญญานั่นมันเห็นโทษกันไปเป็นระยะระยะระยะอย่างนั้นผู้ปฏิบัติธรรมที่จะได้รู้ธรรมเห็นธรรมก็ต้องได้รู้กิเลสเห็นกิเลสไปในขณะเดียวกันเรื่องปฏิบัติทางด้านจิตใจนี่ละเอียดมากนะถ้ามันไม่เป็นพูดอะไรมันก็ฟังเฉยๆนะผู้ที่ไม่เป็นเป็นแล้วมันรับกันทันทีถ้าต่างคนต่างเป็นพูดนี่พอแยบๆเท่านั้นเข้าใจทันทีเป็นเครื่องดูดดื่มเสริมซึ่งกันและกันช่วยเสริมกำลังกันให้มีแก่ใจมากขึ้นนั่นเป็นอย่างนั้นปัญญาก็มีไม่มีขั้นหนึ่งขั้นเดียวเอาปัญญาขั้นใดที่จะใช้กับสภาวธรรมประเภทใดยกตัวอย่างเช่นกามราคะเรื่องกิเลสตัณหาราคะอันนี้ปัญญาประเภทนี้ต้องเป็นปัญญาที่ผาดโผนโจรทยานมากทีเดียวหากพอเหมาะพอดีกับกิเลสประเภทที่มันผาดโผนโจรทยานเช่นเดียวกันนั่นเจ้าปัญญาที่เรียบๆเพียงๆนิดสบายๆมาใช้ไม่ได้มันหักบอกมันอยู่ในตัวขนาดนี้ไม่พอหนักเข้าไปอีกนั่นสติปัญญาชนิดนี้ไม่พอมันต้องเพิ่มพิจารณาผาดผลมากนี่ปัญญาขั้นนี้ผาดผลมากทีเดียวความรวดเร็วก็รวดเร็วตามความผาดผลของมันนั่นแหละละเอียดหรือหยาบมันก็เอาราคะตัณหานั่นแหละเหมือนกับเอาเป็นหินรับปัญญาให้มันพอเหมาะพอดีกันไปนั่นไม่มีใครบอกมันก็รู้เองพอมันหมดปัญหาในเรื่องรูปกายที่เกี่ยวกับราคะตัณหานี่แล้วเรื่องปัญญานั้นก็ค่อยละเอียดลงไปละเอียดลงไปหากเป็นในหลักธรรมชาติของตนสิ่งที่ปัญญาที่ผ่าผลเต็มที่นี้ที่ซึ่งเคยช้าอยู่ในขั้นนี้มันก็ค่อยหมดปัญหาของมันไปเหมือนจะเราก้าวไปข้างหน้าข้างหลังมันก็หมดปัญหาไปตามๆกันยกเท้าขึ้นก้าวไปข้างหน้ายกเท้าผ่านไปนี่ปัญญาก็เหมือนกันผ่านไปเรื่อยๆจนตั้งถึงปัญญาขั้นละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไป
นั่นก็คือกิเลสมันอยู่ในขั้นนั้นขั้นที่จะพอเหมาะพอดีกันท่านจึงเรียกว่ามัชฌิมานี่แหละมัชฌิมาในวงปฏิบัติอย่างมัชฌิมาที่เราศึกษาเราเรียนมามันคาดมันเดาเอาเฉยๆนั่นว่ามัชฌิมาปฏิบัติให้เดินทางสายกลางสายกลางมันไม่เข้าใจสายกลางใครก็ใครเถอะเรียนมาเหมือนกันมันปฏิบัติไม่ถูกมีแต่ความจำไม่เฉยความจริงไม่เข้าสู่ใจถ้าปฏิบัติไม่ได้เข้าสู่ตัวเองเลยแล้วมันไม่มีอะไรสัมผัสสัมพันธ์พอจะให้สะดุดใจได้เลยแหละถึงต้องภาคปฏิบัติถึงปัญญาขั้นไหนขั้นไหนนี่มันละพอเหมาะพอดีกับกิเลสขั้นนั้นๆ นามธรรมก็พวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่รูปธรรมก็เป็นเรื่องของปัญญาที่ผ่านผลเต็มที่นั้นเลยจากนั้นไปก็ค่อยละเอียดเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปจนกลายเป็นเหมือนกับว่าน้ำซับน้ำซึมไปนี่ปัญญาไม่ใช่ขั้นเดียวนะปัญญาหากเป็นพอเหมาะพอดีอยู่กับผู้ปฏิบัติจังหวะจะตกแต่งนะตกแต่งนี้มันก็ไม่เชิงจะตกแต่งมันพอเหมาะพอดีกันก็เหมือนกับนายช่างเขาปลูกบ้านสร้างเรือนนั่นนะควรจะขึงขังตึงตังฟันนั้นฟันนี้โป่งป้างโป่งป้างก็มีควรที่จะทำให้ละเอียดกว่านั้นมันก็เป็นเรื่องของนายช่างจะรู้กับหน้าที่การงานทั้งตัวเองนี่อันนี้สติปัญญาของเราก็เหมือนกันควรถึงขั้นละเอียดมันก็ค่อยเป็นไปละเอียดเรื่อยเรื่อยไปจนกระทั่งถึงละเอียดสุดเป็นน้ำซับน้ำซึมหากเป็นอยู่อย่างนั้นหากเป็นอยู่นั้นถ้าพูดถึงว่าเรื่องสังขารก่อนเราไม่อยากจะพูดจะได้ว่าเป็นสังขารถึงขั้นปัญญาขั้นนั้นแล้วนะมันซึมนี่สังขารยังมียิบยิบยับยับปัญญามียิบยิบยับในปัญญาขั้นหยาบเช่นอย่างขั้นราคะตัณหาหยาบสังขารที่เป็นฝ่ายมากนี้ต้องรุนแรงปัญญารุนแรงจากนั้นไปก็เบาลงพอละเอียดลงไปจริงๆแล้วจะพูดว่าสังขารปัญญาประเภทนั้นประเภทละเอียดนั้นเป็นทั้งออกมาจากสังขารหรือว่าสังขารมันพูดไม่ถูกนะแต่มันไม่สงสัยในความเป็นของตัวเองเวลาจะนำมาพูดมันพูดได้ยากเพราะละเอียดซึมไปนะซึมทราบเหมือนกับว่ากิเลสนั้นเป็นเชื้อเพลิงไฟนี่ก็ค่อยซึมเข้าไปไหม้เข้าไปละเอียดขนาดไหนค่อยซึมค่อยไหม้เข้าไปลุกไปลามไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนั่นถึงขั้นมันเป็นอย่างนั้นก็ไม่การปฏิบัติมันต้องรู้ชัดไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงวาระที่มันจะหมดจะสิ้นของมันแล้วมันก็ไม่มีใครบอกมันก็รู้ของมันเองการปฏิบัติธรรมต้องมีความเข้มแข็งต้องมีความพินิจพิจารณาใช้ปัญญาพินิจพิจารณาทั้งภายนอกภายในมันหลักวิ่งกันเองถ้าลงนิสัยของความคิดความปรุงมีอยู่ในหัวใจนั้นแล้วออกทางภายนอกมันก็คิดใช้ความคิดความพินิจพิจารณาเข้าสู่ภายในยิ่งเป็นของละเอียดจะไม่คิดไม่พินิจพิจารณาได้อย่างไรต้องพินิจพิจารณาโดยไม่ต้องสงสัยหากเป็นอยู่ในหัวใจนั่นแหละมันเป็นอยู่ที่ไหนซึมทราบอยู่นั่นขั้นที่มันไม่เห็นโทษอะไรเลยมีแต่ความเพลิดความเพลินความพุ่งเฟ้อเหิมเต็มหัวใจคือขั้นเราท่านธรรมดาซึ่งไม่ได้มีภูมิมีอะไรของอัดของทำเข้าเครือบแฝงเลยนี่เรียกว่ากิเลสตีตลาดเต็มเหนี่ยวเลยมีแต่เพลินกับมันไม่ได้เคยคิดเลยว่าได้เห็นโทษของมันอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็คาดไปเฉยได้ยินท่านมากโทษของมันเป็นอย่างนั้นนี่ก็เราก็คาดไปเฉยมันไม่ประจักษ์ในหัวใจแต่ภาคปฏิบัติโดยปรากฏเขาแล้วมันประจักษ์จริงๆว่าโทษก็เห็นจริงๆนั่นจึงว่าความจริงกับความจำมันต่างกันความจำมันคือได้ยินจากครูบาอาจารย์นั่นก็จำมาไว้แต่เมื่อเรายังไม่เป็นแล้วมันก็ไม่เป็นความจริงมันก็ยังเป็นความจำอยู่นั่นแหละเพราะนั้นจึงมันจึงไม่ถึงใจเมื่อเป็นความจริงแล้วก็ต้องถึงใจเป็นลำดับลำดาเพราะว่าเห็นโทษจะเห็นประจักษ์อยู่ในหัวใจดังที่ว่าโทษกับคุณเข้าถึงใจอย่างเดียวกันสะเทือนถึงใจสะเทือนถึงใจหรือว่าถึงใจเข้าถึงใจเห็นโทษก็เห็นอย่างถึงใจเห็นคุณของธรรมก็เห็นอย่างถึงใจนั่นคือเห็นโทษของกิเลสก็เห็นอย่างถึงใจเห็นคุณค่าของธรรมก็เห็น
อย่างถึงใจถึงใจทั้งสองอย่างนี้บวกกันเข้าในหัวใจดวงนี้แล้วมันทำไมจะไม่มีกำลังต้องดีดผึ่งผึ่งรอไม่ได้เลยนี่ถึงขั้นรอไม่ได้เป็นอย่างนั้นธรรมะไม่ใช่แต่กิเลสจะลากเราหัวกุดหัวขาดไปแบบรอไม่ได้กิเลสมันฟัดเอาไปเต็มเหนี่ยวของมันเรียกว่ามันรอไม่ได้มันเอาอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นถ่ายเดียวมันเป็นไปไม่ได้เมื่อมีธรรมเป็นเครื่องฟัดเบี่ยงเป็นเครื่องคัดค้านต้านทานกันแล้วมันต้องเอากันเต็มเหนี่ยวจนกระทั่งถึงทางธรรมมีกำลังมากแล้วทีนี้เอาเต็มเหนี่ยวเลยรอไม่ได้นั่นนี่แหละที่ว่าเห็นโทษมากเห็นคุณที่จะหลุดพ้นจากโทษนี้ก็เห็นมากถึงหัวใจเข้าใจแล้วนั่นละหมุนทีเดียวรอไม่ได้ว่างั้นถึงขั้นนี้แล้วขั้นรอไม่ได้เป็นกับตายก็รอไม่ได้ว่างั้นนอกจากสิ้นลมเสียเท่านั้นเป็นกับตายก็ปล่อยเป็นหลักธรรมชาติไปเสียขณะที่มีชีวิตอยู่นี้เรียกร้อนไหมจิตใจเมื่อถึงขั้นร้อนจากกิเลสแล้วก็ต้องร้อนอย่างนั้นไม่งั้นมีกำลังฆ่ากิเลสได้ยังไงลงจิตใจมันเห็นโทษถึงขนาดนั้นแล้วกำลังอะไรจะไปเท่ากำลังของใจที่จะดีดดิ้นให้หลุดให้พ้นไปได้นั่นแหละเป็นความจริง ใครไม่บอกมันก็รู้อยู่ในหัวใจเจ้าของอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านว่าตอบพระเถระมหาเถระนะเธออยู่คนเดียวเวลาปัญหาข้อของใจในอัตถธรรมเกิดขึ้นเธอไปปรึกเรื่องกับใครไปศึกษาประลบกับใครท่านก็กราบเรียนว่าท่านฟังเทศน์อยู่ทั้งกลางวันกลางคืนนั่นฟังสิคือตบต่อยกันอยู่นั่นต่อสู้กันอยู่นั่นแก้ไขกันอยู่ในนั่นในหลักธรรมชาติของจิตเนี่ยผู้ไม่เป็นมันก็ไม่รู้พอผู้เป็นยับทันนั้นมันเข้าใจทันทีเพราะมันเป็นแบบเดียวกันนี่แหละมีเดียวกันขั้นรอไม่ได้ต้องเป็นขั้นตบต่อยกันทั้งวันทั้งคืนเว้นแต่หลับเท่านั้นขั้นรอไม่ได้ขั้นกำลังใจทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่ในกำลังใจหมดกำลังใจมีมากเท่าไหร่ความภาคเพียรยิ่งหมุนติ้วติ้วเลยกำลังใจที่เป็นความมุ่งมั่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งก็ทำความภาคเพียรของเราให้มีความเข้มแข็งให้เผ็ดร้อนได้เหมือนกันแต่กำลังใจที่เกิดขึ้นมาจากความเห็นโทษเห็นคุณระหว่างธรรมกับกิเลสนี้เป็นสำคัญมากอันนี้หมุนติ้วเลยรอไม่ได้ว่างั้นเลยจะเป็นจะตายก็คำว่ารอนี่รอไม่ได้เลยถึงกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นออกจากหัวใจขึ้นเมื่อไหร่แล้วค่อยพูดกันว่างั้นนี่ทางเดินของผู้จะสิ้นจากทุกข์ท่านเดินอย่างนั้นแล้วเวลานี้ทางเดินอย่างนี้วิธีการเดินอย่างนี้อย่างที่ว่ามานี่มันจะไม่มีแล้วนะในวงศาสนาของเรามีในวงพระวงเนรของเราเฉพาะอย่างยิ่งยกมาในวงปฏิบัติโลเลโลกเลกไปเสียนมันสำคัญที่ชอบก่อสร้างมันสิอยู่ให้เป็นสุขคือเหมือนกับว่าแก้ลำคาญอยู่เฉยๆไม่ได้ที่เหลือมันยุมันแย่มันก่อมันกวนให้คันตรงนั้นให้คันตรงนี้ให้เกานั้นให้เกานี้แล้วก็ไปทำนั่นไปสร้างนี้ติดต่อผู้คนญาติโยมเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างเป็นการแก้ลำคาญมันไปข้างนอกแล้วยิ่งเป็นการเพิ่มลำคาญเข้าไปอีกเพิ่มลำคาญเข้าไปอีกนี่ผู้จะทรงมรรคทรงผลทำอย่างนี้ได้ยังไงไม่ทำท่านไม่ทำผู้ที่ทรงมรรคทรงผลต้องหมุนติ้วกับกิเลสเท่านั้นไม่ว่าวันว่าคืนยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นก็หมุนติ้วกันไปยากลำบากขนาดไหนก็ไม่ถอยหมุนอยู่ในวงที่จะฆ่ากิเลสนี้หมุนอยู่ในวงที่จะแก้ที่จะถอดถอนกิเลสนี้อันไหนที่ไม่ใช่เป็นการถอดถอนกิเลสแล้วทำให้ช้าเล็บนิดหนำซ้ำยังเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินเพื่อแก้กิเลสฆ่ากิเลสนี้ได้แล้วท่านไม่ทำอย่างนี้กรรมฐานเรามันโกงกันข้ามมันนะมันชอบก่อชอบสร้างนั่นสร้างนี่ยุ่งนั่นยุ่งนี่นี่โอ้ทีลำหรับตำราท่านก็มีการพูดอย่างนี้ไม่ได้เอาป่าเถื่อนมาพูดทอดออกมาจากตำหรับตำรามาพูดให้เพื่อนสูงบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายฟังในฐานะที่ได้เรียนมาบ้างพอประมาณเราค้นคว้าจริงๆท่านสอนอย่างนั้นจริงๆดำเนินอย่างนั้น
ไม่ได้มีนะเรื่องพระสงฆ์องค์การในครั้งนั้นว่าท่านไปเที่ยวสร้างนั้นสร้างนี้ให้ยุ่งนั้นอย่างนี้ไม่มีในตำราฮะก็บอกได้ชัดๆนะนี่มันไม่มีก็บอกว่าไม่มีที่มีก็คือนี่แหละการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาการบำเพ็ญสมณธรรมองค์ไหนกล้าออกจากสถานที่ก็ดีหรืออยู่ในสถานที่ก็ดีมีตั้งแต่อยู่เพื่อบำเพ็ญเพื่อบำเพ็ญก้าวออกเพื่อบำเพ็ญเวลาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามปัญหามีแต่ปัญหาภาคปฏิบัติซึ่งเกิดขึ้นจากจิตตภาวนาทั้งนั้นทั้งนั้นเวลาพระองค์รับสั่งหรือแก้ไขปัญหานั้นก็มีแต่ภาคปฏิบัติทั้งนั้นไม่ได้บอกว่าศาลาหลังนั้นทำไม่โตไม่ใหญ่ให้ใหญ่กว่านั้นให้กว้างขวางกว่านั้นเอาหลายชั้นกว่านั้นท่านไม่ได้ว่างั้นนี่นะแล้วกุฏิก็ให้มันหรูๆหลาๆให้สวยๆงามๆศาลาก็มันกี่ชั้นอวดโลกเขาท่านไม่ได้สอนว่าอย่างนั้นนี่ที่ไหนพออยู่ได้อยู่เท่านั้นแหละกระต๊อบกระแตบมันท่านไม่ได้หรูหราอะไรแต่สำคัญที่ความมุ่งมั่นมันอยู่ในจิตภาวนาสถานที่ใดเป็นที่เหมาะสมกับการภาวนาสถานที่นั่นน่ะเป็นสถานที่ท่านปักใจมากท่านมักจะอยู่ที่เช่นนั้นภาวนาด้วยความสะดวกสบายท่านเข้าไปหาพระพุทธเจ้าก็นำธรรมเข้าไปถวายธรรมนั้นเป็นธรรมที่ได้ปฏิบัติมาได้รู้ได้เห็นนำไปถวายพระพุทธเจ้าถ้าเป็นปัญหาข้อของใจซึ่งกำลังดำเนินอยู่ก็เล่าถวายด้วยทูลถามปัญหาท่านท่านก็ทรงแก้ไขให้แล้วพูดสำเร็จเป็นมรรคเป็นผลมาแล้วท่านก็ทรงอนุโมทนานั่นเป็นอย่างนั้นนะท่านไม่ได้มาอนุโมทนาเรื่องไม้เรื่องอิฐเรื่องปูนเรื่องหินเรื่องทรายเรื่องเหล็กเรื่องหลาอย่างพวกกรรมฐานผีบ้าเรานี่นะอันนี้มันเป็นบ้ากันหมดวงกรรมฐานในเวลานี้มันไม่ได้ฟังเสียงกันนะคำพีมีอยู่ยังไงมันไม่ได้สนใจกับคำพีมันสนใจยิ่งกับกิเลสตัณหาความเป็นบ้าหน้าด้านอย่างเดียวนี่แล้วสิ่งการก่อการสร้างนี้ไม่ไปรบกวนญาติโยมจะไปรบกวนใครแล้วว่ามีเงินสกตางก็ต้องไปติดต่อเขาคนนั้นได้5คนนี้ได้10คบกับสมาคมคบค้าสมาคมกับญาติโยมมีแต่คอยจะกินตับกินปอดเข้าไปกรรมฐานผีปอบอย่างนี้ไม่ใช่กรรมฐานของศาสดาเมื่อไหร่ทำมานะที่พูดเนี่ยเราไม่ได้เอาเรื่องประปาเถื่อนมาพูดนี่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายตลอดครั้งพระทั้งหลายในขั้งพุทธการถ้าดำเนินยังไงก็นำมาสอนหมดนี่นี้แต่ภาคปฏิบัตินะไม่ได้มีภาคยุ่งเหยิงวุ่นวายอย่างที่มันเป็นอยู่เวลานี้เดี๋ยวนี้มันไปคนละทวีปแล้วนะศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้ามียังไงไงเห็นอยู่มันไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามเอาตามหน้าของกิเลสตัณหาที่มันลากมันเข็นไปไหนก็ไปตามเรื่องตามราวของมันแขนขาดก็ขาดไปหัวขาดไปว่าแข้งขาดขาขาดหัวขาดเพราะกิเลสลากไปอะไรเลยแหละนี่ที่มันสำคัญแต่ไปหามันหรูหราอะไรมันหรูหราในใจบังดูสิแล้วเอามาเทียบกันสิกับสิ่งเหล่านี้เพียงแต่สมาธิเท่านั้นมันก็เป็นฟากแผ่นดินไปแล้วล่ะความห่างไกลกันคนละทวีปไปแล้วกับสิ่งเหล่านี้เพียงสมาธิเท่านั้นแหละไม่ต้องเอามากหรอกนะความสงบเย็นของจิตที่ไม่ต้องยุ่งเหยิงกับอะไรมันเป็นยังไงกับความยุ่งเหยิงวุ่นวายดีดดิ้นเป็นบ้าอยู่นั้นมันเป็นยังไงมันก็ดูมันก็รู้นี่เพราะฉะนั้นสมาจริงผู้บำเพ็ญจริงเมื่อไม่มีธรรมขั้นสูงกว่านั้นจึงติดสมาธิได้เพราะมีความเป็นความสุขความสบายหายกังวลทุกอย่างเรื่องราคะตัณหาเป็นต้นก็ไม่ควรนะไม่ได้ควรมันไม่ได้คิดออกไปนี่มีแต่ความสงบแน่วอยู่นั่นไม่มีอะไรมาควรใจจากนั้นก็เริ่มปัญญาแล้วสิสมาธิเป็นกว่าเป็นปลุกกว่าต้อนกิเลสเข้ามาในวงแคบทีนี้ปัญญาเข้าตีต้อนมันเลยสิฟาดฟันหันแหลกกันลงไปน่ะปัญญาจึงเป็นเครื่องสังหารกิเลสโดยตรงสมาธิเป็นเครื่องตีตะล่อมเข้ามาและเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้มีกำลังท่านจึงสอนว่าสมาธิปฏิภาวิตาปัญญามหาปลาโหติมหานิสร้างสร้างปัญญาที่สมาธิอบรมลึกหนุนหลังแล้วย่อมเดินได้อย่างคล่องตัวสอนพูดทางภาคปฏิบัติเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะจิต
ที่เป็นสมาธิแล้วมันไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอารมณ์ต่างๆพอที่จะแฉลบออกไปนอกลู่นอกทางเพราะอิ่มตัวแล้วอิ่มอารมณ์ทั้งหลายไม่คิดพาทำงานอะไรก็ทำออกจากทำงานแล้วก็จะคอยจะเข้ามาสู่ความสงบไม่เสียเหมือนกับว่าเป็นความขี้เกียจทำการทำงานอะไรคิดอ่านแต่ตองอะไรเมื่อยังไม่เห็นคุณค่าของทางด้านปัญญาแล้วมักจะเข้าหลบเข้ามาสู่สมาธิมาอยู่ความสงบนิเสียให้ทะเลทลายไปนอกรูนอกทางไปคิดวุ่นวายกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายภายนอกอย่างนั้นไม่ไปจิตเป็นสมาธิจึงเรียกว่าจิตอิ่มตัวคืออิ่มอารมณ์ทั้งหลายแล้วนั้นไม่ยุ่งทั้งที่มันก็มีอยู่นั่นแหละแต่มันไม่มากวนใจอำนาจแห่งความสงบนี่รุนแรงยิ่งกว่าสิ่งเหล่านั้นมันจึงไม่ไปยุ่งเพราะฉะนั้นจิตสงบนี่จึงพาเดินทางด้านปัญญาได้อย่างคล่องตัวมันอิ่มตัวแล้วนี่พาเดินทำงานอะไรก็ทำสิท่านก่อนนั้นพูดกันพูดแต่เรื่องมรรคเรื่องผลทุกวันนี้เราพูดกันพูดเรื่องอะไรเรื่องการบ้านการเมืองการได้การเสียพูดกันเรื่องก่อการก่อการสร้างยุ่งนั้นยุ่งนี้ไม่มีเรื่องอัดเรื่องทำเข้ามาเจือปนเลยเรื่องเหล่านี้มันก็เป็นเหมือนโลกแล้วถ้าเราไปแย่งงานของโลกมามันก็เลวกว่าโลกเลยสิแย่งมันมาแย่งเข้ามาทำไมก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นพระเราตั้งใจปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำไม่ใช่เพื่อหิบปูนหินทรายเด็ดหลักกุฏิศาลาหลังใหญ่เท่าภูเขานี่อะไรกันนี่นะเรายุ่งกับมันทำไมอยู่ไหนอยู่ไม่ใช่หรือว่าอะไรเรื่องของโลกเขาเรื่องธรรมเป็นธรรมเรื่องโลกเป็นโลกอย่าให้มาก้าวไก่กันหน้าที่ของเราจะปฏิบัติยังไงใครจะมาตำหนิติเตียนอะไรก็เป็นเรื่องของโลกฟังแต่โลกกระทำเป็นไรเล็งดูอัดดูทำเป็นเข็มทิศทางเดินหรือเป็นที่เกาะนั่นเถอะจะไม่เสียจิตใจเราอันนี้อะไรก็มีแต่เรื่องเอาโลกเขามาเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าฉุดให้ลากไปอะไรก็จะให้เหมือนโลกเขาเหมือนโลกเขาสุดท้ายวัดก็ให้เป็นเหมือนโลกเขาวัดก็ให้เป็นเหมือนบ้านเขาพระก็ให้เป็นเหมือนโยมเขาไปอย่างนั้นได้หรือมันคนละเรื่องมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันนี่มันค่อยกุดค่อยด้วนไปค่อยกุดค่อยด้วนไปนะต่อไปจะไม่มีละตำราก็จะถูกกักถูกกันไว้ถูกขังไว้ในตู้ในหีบไปหมดมีแต่กิเลสมันออกเพ่นผ่านเพ่นผ่านตีตลาดตะเลตีพระตีเนนสุดท้ายก็ตีทั่วโลกทั่วสงสารมีแต่กิเลสเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ไปได้หมดทำออกก้าวออกไม่ได้แล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้ายังมีทำอยู่มันก็เหมือนกับมีน้ำดับไฟอยู่ปล่อยให้มันไหม้ตลอดมันเป็นเท่าเป็นฐานไปตามๆกันหมดไงโลกมันร้อนเพราะอะไรนี่นะมันเห็นสาเหตุของมันเลยเมื่อโลกนอกโลกไหนแหละโลกเขาโลกเราเรียกว่าโลกด้วยกันทั้งนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องของกิเลสเข้าไปแทรกแล้วเป็นทุกข์มากน้อยเพียงไรแต่เขาไม่เห็นโทษของมันนั่นเองจิตต่างคนต่างสอต่างแสวงหาแล้วจับแล้วจับขยันจับไฟแต่เวลาไฟร้อนแล้วก็บ่นใครไปจับมันถึงได้ร้อนไฟไม่คิดอันนี้เรื่องที่เรียกมันก็เป็นเหมือนฟืนเหมือนไฟท่านถึงว่าราคะขี้โทสะขี้โมหะขี้มันจะฟืนจะไฟทั้งนั้นเราไปจับมันก็ร้อนนะสิแล้วผู้ไม่จับเป็นยังไงก็ไม่ร้อนผู้ผ่านสิ่งนี้ไปได้เป็นยังไงอีกนั่นมันเป็นขั้นๆตอนๆอย่างนั้นผ่านไปมีราคะขี้โทสะขี้โมหะขี้ภายในหัวใจแล้วเป็นยังไงใจตรงนั้นมันเป็นชั้นๆอย่างนั้นนะคุณภาพของใจที่มีธรรมมันต่างกันอย่างนั้นเราจะเอาอะไรมาทุกข์ในหัวใจไม่มีขอให้กิเลสทุกประเภทได้สิ้นลงไปจากหัวใจเถอะคำว่าทุกข์ภายในใจนี้ไม่มีตั้งแต่ขณะที่ตรัสรู้ปังขึ้นมาหนเดียวเท่านั้นพอไม่ต้องซ้ำๆซากๆการบรรลุธรรมถึงโลกุตตรธรรมคือได้ขั้นอรหัตบุคคลแล้วแม้ตั้งแต่ขั้นพระโสดาสกิทาคาอนาคาท่านก็ไม่ได้มาซ้ำซากนี่นะเมื่อถึงขั้นถึงภูมิอะไรแล้วก็อยู่แล้วก็ก้าวหน้าขึ้นไปทั้งตกลงมาก็ตกลงมาภูมิเก่าที่เป็นพื้นฐานนั้นไม่เสียยิ่งอรหัตภูมิแล้วปึ๋งเดียวเท่านั้นไม่ต้องมาซ้ำซากนั่นแหละขณะที่ตัดสาเหตุแห่งทุกข์สมุทัยสัตว์ออกในขณะนั้นปึ๋งออกมานั้นก็เท่ากับตัดทุกข์ในขณะเดียวกันแล้วจะเอาทุกข์มาจากไหนมา
ให้เป็นทุกข์ภายในจิตใจก็กิเลสคือสมุทัยมันไม่มีแล้วเอาทุกข์มันจะลอยลงมาจากไหนหรือมันจะลอยมาฟากเมฆจากไหนมาเข้าสู่หัวใจท่านพระอรหันต์ให้ท่านได้รับความทุกข์มีที่ไหนฟังสินั่นแหละท่านว่านิโรธก็เมื่อดับสมุทัยแล้วนิโรธมันก็ทุกข์ก็ดับไปเองเพราะทุกข์เป็นผลของสมุทัยสมุทัยคืออะไรก็คือกิเลสขาดสะบั้นไปจากหัวใจแล้วเอาทุกข์มาจากไหนมาต่อให้มีความทุกข์อีกในพระอรหันต์ท่านที่ตรัสรู้แล้วยังมาเป็นทุกข์ทางใจไม่เคยมีเรื่องทุกข์ทางกายมีได้โดยการเพราะกายนี่กับกายเรากายเขากายโลกกายของพระอรหันต์เหมือนกันมันเป็นรูปขันธ์ด้วยกันมีการเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนมีหิวมีกระหายเหมือนกันเพราะอันนี้มันเป็นโรคด้วยกันแต่ยังไงมันก็ไม่เข้าไปถึงภายในจิตใจอันนี้เป็นแต่เพียงว่ามีเงื่อนสืบต่อกันอยู่กับสิ่งปัจจัยทั้งหลายที่ควรจะสนับสนุนกันมันก็เกี่ยวข้องกันไปเท่านั้นแต่ใจไม่มีอะไรอาหารพอตัวแล้วไม่มีอะไรเข้าไปยุ่งแล้วท่านจึงไม่มีโทกทางที่พระละหันนั่นท่านว่าเสวยทุกขเวทนาเอาอะไรมาเสวยว่ามันเห็นเหตุเห็นผลดีทุกไหนที่จะไปเข้าไปแทรกทุกเหล่านี้มันก็เป็นสมมุติทั้งนั้นแน่ว่าไงทุกขังก็เป็นทุกขังมันก็เป็นสมมุติมันเป็นสมมุติด้วยกันทั้งนั้นจริงมันจิตนั้นเป็นจิตวิมุตติมันเข้ากันได้ยังไงแน่เป็นขั้นๆตอนๆอย่างนั้นแล้วจะเอาทุกเหล่านี้เข้าไปสวมท่านหรือบีบบังคับท่านได้ยังไงเป็นอาถรรพ์ได้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วเป็นขั้นอาถรรพ์มันเป็นไปไม่ได้แล้วทำยังไงมันก็ไม่เป็นบังคับให้ซึมก็ไม่ซึมมาถึงขั้นเป็นฐานะแล้วหรือมันอยู่ในฐานะที่ควรเกี่ยวข้องกันได้นั่นสิมันถึงเป็นไปได้ดูหมู่เพื่อนปฏิบัติโอ้ผมพูดจริงๆนะผมไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามผมไม่ได้ตำหนิติโทษหมู่เพื่อนโดยหาเหตุผลไม่ได้ดูแล้วมันหนักใจในเรื่องความเพ้อเจ้อซ่าๆอย่างนี้ทำยังไงมันเห็นอยู่ตลอดที่ว่ามันเลยทำให้อ่อนใจอินาละอาใจธรรมของพระพุทธเจ้านี่จะหมดจะสิ้นไปเรื่อยๆแบบที่มองเห็นอยู่นี่เหรอนะนี่แบบนี้มันไม่ใช่แบบฆ่ากิเลสนี่แบบกิเลสฆ่าพระกรรมฐานนี่นะเสื่อซาซาถูกตูงจมูกไปด้วยอากัปกิริยาต่างๆซึ่งไม่มีสติสตังไม่มีปัญญาพินิจพิจารณาแก้ไขหรือสลับปัดมันบ้างเลยไม่รู้ตัวเนี่ยจะทำยังไงนี่สิมันน่าทุเรศนะจำไม่ดีนะคำพูดอันนี้ขอแล้วก็พร้อมกับการปฏิบัติไปแล้วตายไปแล้วเรื่องนี้มันจะกังวานขึ้นในหัวใจของท่านผู้ปฏิบัติและเป็นขึ้นมาภายในใจนั่นแหละสดๆร้อนๆไปด้วยกับนี่นะพอเจ้าของปรากฏผึ่งขึ้นมาในขั้นใดภูมิใดมันจะค่อยระลึกได้ทันทีทีเดียวเพราะอันนี้ออกมาจากความจริงที่มีอยู่ในหัวใจของทุกคนต้องหาวิธีดัดมันด้วยผู้ปฏิบัติธรรมไม่เสาะไม่แสวงไม่หาวิธีหลายแง่หลายแขนงแล้วไม่ได้นะทำไปก็ทำภาวนาไปก็สักแต่ว่าเลยกลายเป็นพิธีไปกิเลสมันไม่ใช่พิธีมันไม่ใช่เป็นเจ้าพิธีเหมือนไอ้เราที่จะฆ่ากิเลสแล้วเป็นเจ้าพิธีมันเข้ากันไม่ได้นะกิเลสเป็นกิเลสมันยังค่ำแสดงออกทุกอากัปกิริยาของมันเป็นกิเลสทั้งนั้นเพื่อผลกองทุกมาบีบหัวใจเราทั้งนั้นแหละพากันจำเอาเท่านี้แหละพูดมากเหนื่อยวันนี้พูดเหนื่อยทนออก

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมเช้าไปพร้อมๆกันครับ
1: อารหัง

สิตัมหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตัมหังภะคะวันตังศิรสานมา

0: ญญาเกตังโลกัสสะตัมมหังสังฆังอภิปูชยามิตัมมหังสังฆังสิรสานมา
1: บุทโธสุสุทโธกรุณามหันโว

มิวาสเกวรสาลุขคันตสาอันตะกิริยาปัญญาเยธาติจิระปรินิพุทธังปิตังภควันตังอุริสารันตังสัมมาสัมพุทธัง

0: กูนังสิกขาสังชีวสมาปนาตังโนบรมจริยังอิมัสสะเกวะระสะดุขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: พาหุง

ติปาติสังฆาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเดวาสิตาสะปฏิฆาตายะปุณณะสะปฏิฆาตายะดังสมะกัสสวาตตาปัสสิริงสัพพสัมปัส

มิอาปยาปโชโหมิอานิโคโหมิสุขีอาตานังปริหารามิสัพเพสัตตาสุขิตาหุนตุสัพเพสัตตาเวราหุนตุสัพเพสัตตาปยาปชาหุนตุสัพเพสัตตานิคาหุนตุสัพเพสัตตาสุขีอาตานังปริหารันตุสัพเพสัตตาสัพพทุกขะปมุจจันตุสัพเพสัตตาละ

0: สิกัลยาณังวาปาปกังวาตัสสะลายาณาภวิสันติ
1: Namo
2: Tassa Bhagavato

ครูบาอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือก็ค่อยร่วงโรยไปเรื่อยๆเรายังจะมาอยู่ด้วยความประมาทมันสมควรกับธรรมเลยความประมาทมันเป็นเรื่องเหมาะสมกับเรื่องของกิเลสซึ่งพาให้สัตว์โลกจมอยู่ในวัฏสงสารมามากเท่าไหร่ก็เพราะความประมาททั้งนั้นการปฏิบัติหาความจริงจังไม่ได้ทำไม่ใช่ของปลอมกับหาความจริงจังไม่ได้นั้นมันจะเข้ากันได้ยังไงทำเป็นของจริงการปฏิบัติต้องจริงสิจริงทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าธรรมเป็นความชอบธรรมแล้วจริงทุกอย่างการละก็จริงการบำเพ็ญอะไรการละการถอนก็จริงไม่จริงไม่ได้ดูเพื่อนของผมอินาละอาใจก็โดยลำดับลำดับนั่นเองเพราะบวกลบคูณหารอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเพื่อนที่มาอาศัยเราทุ่มเทลงเต็มความสามารถทุกแน่ทุกมุมในการอบรมสั่งสอนไม่เคยปิดบังหรือไรถึงข่าวเปิดเต็มที่เปิดหมดหัวอกเปิดหมดตับหมดปอดให้หมู่เพื่อนได้ฟังให้มันถึงเหตุถึงผลถึงความจริงซึ่งมันมีอยู่ในหัวใจของทุกคนถ้าจะมาเลาะแหลกมันใช่ได้ที่ไหนเห็นยังยถาสัพพีเท่านั้นก็ไม่ถูกนี่แสดงเห็นความหล่อแหละความเหลวไหลของเจ้าของมากเพียงไรไม่สนใจเห็นว่าไม่สำคัญก็คือตัวเองไม่สำคัญนั่นเองจึงเห็นสิ่งใดที่เป็นสาระเหล่านั้นไม่สำคัญมันขึ้นอยู่ที่ไหนไม่ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองยถาสัพพีบทธรรมต่างๆเหล่านั้นเป็นอัตเป็นธรรมใครจะนำมาเป็นประโยชน์ก็ได้ไม่นำมาทำเหล่านั้นก็ไม่มีสูญหายอะไรไม่เสียหายอะไรมันเสียหายที่บุคคลมันดีอยู่ที่คนไม่ดีอยู่ที่คนการพูดไม่ถูกต้องตามหลักของธรรมหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักของธรรมเขาวินัยจะเป็นความเสียหายแก่ธรรมแก่วินัยได้อย่างไรก็ต้องมาเป็นความเสียหายแก่ตัวผู้ปฏิบัติตามธรรมนั่นสิไม่ถูกธรรมต้องเป็นความเสียหายสำหรับเราเองมีเด็กเทศทุกแง่ทุกมุมให้รู้เรื่องของสิ่งที่เกี่ยวข้องพัวพันอันจะยังตนให้

กต่ำลงไปมันอยู่เสมอนะมันมีอยู่ตลอดเวลาตัวเองไม่ทราบเนี่ยสำคัญไม่ทราบว่ามันเป็นสิ่งกดทวงภาษาธรรมะท่านเรียกว่ามันเป็นกิเลสเราไม่รู้ไม่ทันมันถึงนั่งงัวที่เขาต่อยกันเขาต่อยถูกที่สำคัญที่จุดไหนก็ตามก็คือผู้ต่อสู้นั้นไม่ทันนั่นเองรู้ไม่ทันรับไม่ทันจึงต้องเสียท่ามีเรารู้กลมายาของกิเลสไม่ทันมันแล้วจะไม่เสียท่ามันได้อย่างไรยืนเดินนั่งนอนมีแต่อาการของความเสียท่าให้กิเลสทั้งนั้นมีท่าไหนที่ท่าไม่ต่อสู้กิเลสอยู่นั่นมีเล็กนิดเดียวมีน้อยนิดเดียวแล้วจะไปหวังเอาชัยชนะจากความน้อยนิดเดียวนั้นได้อย่างไรมันพูดไปของเรื่องกิเลสมันก็ต้องเสกขึ้นมาอีกเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นกิเลสว่าท่านดุด่าว่ากล่าวที่ช่ำชายอะไรไปมันกิเลสไม่ชอบเรื่องอย่างนี้เพราะเป็นเรื่องกระเทือนกิเลสจะชอบยังไงแต่เป็นเรื่องที่ถูกทำเมื่อเราไม่รู้กลมายาของกิเลสมันก็ต้องคิดอย่างนั้นนี่เรารู้ไหมเรื่องเหล่านี้อุบายวิธีแก้กิเลสก็สอนนั่นเนี่ยหนักเบาขนาดไหนเป็นอุบายของการแก้กิเลสทั้งนั้นแล้วไม่ได้หาเรื่องความเสียหายชิบหายป่นปี้ไม่ดีไม่งามอะไรมาส่องสอนหมู่เพื่อนจะหนักเบามากน้อยเพียงไรมีแต่เรื่องของอุบายของการถากถางกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อตนอยู่ทั้งนั้นนะแล้วกิเลสที่มันเป็นข้าศึกต่อธรรมมันก็แทรกเข้ามาขวางธรรมเข้ามาก็ขวางตัวเองนั่นแหละไม่ให้เข้าถึงธรรมได้มีผลสุดท้ายก็จมไปตามมันไม่รู้ตัวเลยเรื่องอะไรอยู่ตามลำพังมันก็ไม่ได้เรื่องครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนแทนที่จะยึดจะถือเอาไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์แต่ตัวเองในฐานะที่ควรจะได้ซึ่งไม่สุดวิสัยมันก็ไม่ได้นั่นเราจะเอาความดีความดีจากมันมันก็เหลวๆไหลๆไปอย่างนั้นก็เคยบอกเสมอว่าบวชนั่นน่ะเราน้ำบวชที่เหลือไม่ได้บวชกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันอยู่เสมอแม้ในขณะที่บวชมันก็ยังต้องเป็นข้าศึกมันไม่เคยมาเป็นมิตรกับเราเลยเหตุไหนหลังจากการบวชไปแล้วมันจะไม่เป็นข้าศึกกับเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่แก้สิ่งที่เป็นข้าศึกแล้วจะแก้อะไรเวลานี้สิ่งที่เป็นคุณแล้วไม่ได้เป็นข้าศึกต่อเราจึงเรียกว่าคุณสิ่งใดที่เป็นข้าศึกสิ่งนั้นไม่ใช่คุณต้องเป็นพิษเป็นภัยต่อเรามากน้อยตามสิ่งที่มีอยู่นั่นแหละมันพิจารณาผู้ปฏิบัตินี่ก็ลดลงกำลังบางชาจิตใจมันถอยเข้ามาโดยลำดับธรรมดาไม่อยากรับภาระทุลังอะไรอยู่โดยลำพังเจ้าของให้มาเป็นความสะดวกยิ่งกว่าการเกี่ยวข้องกับผู้คนมากน้อยพระเนนแค่ไหนก็ตามมันเป็นเรื่องที่สุดนะครับความลำบากนะเพราะกำลังมันลดลงทุกทีอะไรมาสัมผัสเล็กน้อยมันก็ทุกข์ได้ง่ายวิการไม่ง่ายทุกร่างกายนั่นแหละไม่ใช่อะไรมันก็รู้ได้ง่ายสิทั้งวันหนึ่งมันอยู่ตามลำพังสะดวกเพื่อไม่ยุ่งกับอะไรความยุ่งอะไรนั่นหลังหมู่เพื่อนจะมาฟังการอบรมก็ให้จริงให้จังให้เขาปฏิบัติสติเป็นของสำคัญเคยพูดเสมอนี่เว้นไม่ได้ขาดไม่ได้สติเป็นพื้นแห่งความเพียรจริงๆอย่างนั้นก็ปัญญาตามกันมาข้างนอกข้างในจะทำอะไรควรพินิจพิจารณาความเคยพิจารณาอยู่เสมอเป็นนิสัยหนึ่งที่จะสั่งสมตัวขึ้นให้มีความแก่กล้าทางด้านปัญญาเวลาเรานำมาใช้พิจารณาทางด้านธรรมะโดยตรงเช่นพิจารณาเรื่องวิปัสสนามันก็ไปได้รวดเร็วกว่าที่จะจับมาฝึกเอาทีเดียวให้เป็นทีเดียวกิจการงานใดก็ตามสติให้มีความจดจ่อต่อเนื่องกันเสมอกับงานนั้นๆนะพิจารณาทางด้านในงานนั้นก็ต้องมีความใคร่ครวญเพื่อนี้พิจารณาไปตามด้วยเวลาเข้ามาพิจารณาภายในมันก็ง่ายสติก็อยู่กับตัวอยู่แล้วเคยฝึกกันอยู่แล้วก็ไม่ยากปัญญาก็เคยพิจารณาอยู่แล้วมันก็คล่องตัวไปอะไรก็ไม่ได้เรื่องแต่จะหวังจะตักตวงมรรคผลนิพพานหวังเฉยๆไม่เกิดประโยชน์ถ้าประโยชน์พยายามไม่สืบเนื่องกันในความชอบธรรม

ที่ควรแก่ความเจริญของจิตมันก็เจริญไม่ได้ขอให้พากันเข้าใจงานของพระเหล่านี้คืองานภาวนางานต่อสู้กับกิเลสเป็นงานอันเยี่ยมเป็นงานที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างยิ่งไม่มีงานอื่นใดที่จะยิ่งกว่างานวิตตภาวนานี้เลยสำหรับพระงานอื่นก็ทำไปเท่านั้นพอได้อาศัยอย่าได้เล่นด้านๆเป็นเพ่นพันผ่านการประกอบความเพียรให้เอาจริงเอาจังเราไม่เห็นความได้เล่นด้านๆเป็นเพ่นพันผ่านไปตามกระแสของกิเลสฟาดไปเหยี่ยมไปซัดไปถูไถไปว่าเป็นสิ่งประเสริฐเลิศเลออะไรเลยมีแต่ความสลดสังเวชเท่านั้นเมื่อมองไปเห็นอากัปกิริยาอย่างนั้นจะอยู่กับรายใดก็ตามมันเป็นนักต่อสู้อยู่เสมอทุกข์ใครก็ทุกข์สิทุกข์เพื่อสู้ที่เหลือมันเป็นความเสียหายล่มจมที่ตรงไหนการนอนจมอยู่กับที่เหลือนอนใจอยู่กับที่เหลือมันเป็นของดีเมื่อไหร่โลกนี้เคยจมกันอยู่อย่างนั้นแล้วมันมีอะไรเป็นของแปลกของอัศจรรย์ในโลกนี้พิจารณาให้เห็นตามหลักธรรมนี้สิอะไรประเสริฐในโลกนี้ยิ่งกว่าธรรมอ่ะถ้ามันฝังให้ธรรมได้ปรากฏขึ้นในใจเราสิปรากฏขึ้นมากน้อยจะเห็นความเด่นขึ้นเด่นขึ้นเรื่องของจิตใจของธรรมเพื่อสัมผัสสัมพันธ์และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่เสมอนี่แหละที่ท่านต่อยเมื่อธรรมโผล่ขึ้นมากน้อยเพียงไรธรรมนี่เหนืออะไรที่ควรจะปล่อยนั้นได้ก็ต้องปล่อยนั้นโดยลำดับเพราะธรรมเป็นของประเสริฐโดยลำดับอยู่แล้วเพียงท่านใดปรากฏขึ้นมานี้ก็จะควรเหนือกับโลกามิตรอันใดมันก็ปล่อยของมันไปโดยลำดับเข้าขั้นละเอียดก็ปล่อยละเอียดก็ไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งไม่มีเหลือเพราะอะไรถึงปล่อยเพราะอันนี้ดีกว่าสิ่งนั้นจะยอมถือสิ่งนั้นมาแข่งสิ่งของวิเศษได้อย่างไรก็เหมือนกองหูกองพูดนำมาแข่งทองคำทั้งแท่งมันควรกันได้หรือเนี่ยใครๆก็รู้คุณค่าของทองคำทั้งแท่งกับมูดพูดกองหนึ่งนั่นแหละมันเป็นไงเวลามันเทียบกันเข้าเทียบอย่างนั้นมันปล่อยมันเองรู้เองอันใดที่ดีในที่ชั่วกันเหนือกันเหนือกันมันก็ปล่อยไปทางเหนือไปทางเหนือทั้งนั้นเลยมันไม่ลงทางต่ำอะไรมันคุณค่าเหนือกันอันนี้มันไม่แต่กิเลสเหนือจิตเหนือใจเหนืออัตนะธรรมทำโผล่ขึ้นไม่ได้แล้วจะเห็นอะไรเป็นของประเสริฐเป็นของแปลกประหลาดอัศจรรย์พอจะนำมาแข่งกิเลสมันก็ไม่มีอะไรที่แข่งเนี่ยมีแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายอัตธรรมอยู่ภายในใจซึ่งควรจะเกิดขึ้นได้จากผู้ปฏิบัติแต่มันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะความนอนใจความตายใจความเอาสุขเป็นสุขก่อนห่างนั่งอยู่เฉยๆสบายนอนอยู่เฉยสบายไม่ต้องกดขี่บังคับไม่ต้องทรมานฝึกฝนตนมันเป็นความสะดวกสบายนั่นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลก็เหยียบย่ำตลอดเวลาแล้วหาของพิเศษพิโสอะไรที่จะมาเป็นคู่แข่งอัตธรรมโอ้คู่แข่งกิเลสล่ะมันก็ไม่มีนี่เรื่องมันไม่ปรากฏในใจตรงนี้เราจะไปคิดจะไปคาดในเรื่องมรรคผลนิพพานมีหรือไม่มีให้ดูที่สัจธรรมมีอยู่ภายในใจของเรานี่แหละตัวยืนทำยืนยันมรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้นี่แหละเป็นเครื่องยืนยันนอกผลนิพพานอยู่ตรงนี้อยู่ในท่ามกลางแห่งสัจธรรมนี้ทุกสมุทัยเป็นเครื่องผูกมัดเป็นฝ่ายท่าศึกนิโรธมรรคเป็นฝ่ายแก้ฝ่ายถอดฝ่ายถอนฝ่ายดับทุกข์ให้เจริญมรรคคือความภาคเพียรสติปัญญาเป็นน้ำขันขึ้นภายในใจของตนนี่เป็นการบุกเบิกสิ่งที่ปิดบังหุ้มห่อทั้งหลายภายในจิตใจคือสมุทัยให้จางลงไปโดยลำดับลำดับธรรมนิโรธคือความดับทุกข์ไม่ต้องบอกเมื่อกิเลสดับไปมากน้อยความดับทุกข์มันก็เป็นไปตามนั่นแหละเป็นกิริยาหนึ่งเท่านั้นทำสองอย่างเป็นเครื่องกีดกันมรรคผลนิพพานไม่ใช่ดินฟ้าอากาศการสถานที่เวลาเวลาที่ไหนที่จะมากีดขวางมรรคผลนิพพานสมัยนู้นสมัยนี้สมัยไหนจะมาเป็นข้าศึกต่อมรรคผลนิพพานไม่มีนอกจากกิเลสเท่านั้นเป็นข้าศึกต่อมรรคผลนิพพานกิเลสคืออะไรคือสมุทัยนั่นที่ราคาตาคาตาตาตาพินันมีส่วนใหญ่ก็คือว่ากาเสื้ออยู่ที่อย่างคืออะไรมันกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาความอยากความดิ้นรนไม่มีเวลาหยุดยั้งเลยไม่หาความอิ่มพอไม่ได้ก็คือกิเลสตัณหานี่จะให้มันมากเท่าไหร่มันก็ไม่พอนี่แหละตัวปิดกั้นมรรคผลนิพพานอยู่ในหัวใจของเรานี่ไม่ได้อยู่ที่ไหนทุกข์เกิดขึ้นอยู่เสมอเพราะอำนาจของสมุทัยเป็นผู้ผลิตขึ้นมามรรคคือข้อปฏิบัติเป็นเครื่องทำลายสมุทัย
ผิดขึ้นมาแก้กันนี่ทำฝ่ายแก้มีอยู่สองคือมรรคกับนิโรธนี่เท่านี้จะไปหาจะไปคาดจะหมายที่อื่นที่ใดจะไปหาตะคุบเงาเงามันอยู่กับตัวมันอยู่กับเราจะแท้ไปหาตะคุบเงาทำไมของจริงอยู่กับเราเงานั้นของจริงเมื่อไหร่มันเป็นของเทียมขึ้นมากับตัวของเราเองที่เรียกว่าเงาเมื่อผลนิพพานอยู่ที่นั่นที่นี่นั่นแหละเงาตัวจริงอยู่ที่นี่กิเลสเวลานี้เป็นยังไงสมัยไหนกิเลสมันไปอยู่กับสมัยนู้นสมัยที่ไหนเราก็เห็นไหมไปอยู่กับต้นไม้ภูเขาอยู่กับดินฟ้าอากาศที่ไหนหรือดินน้ำลมไฟที่ไหนไม่เห็นมีมันอยู่ที่หัวใจมันมีการมีสมัยไหมกิเลสครอบหัวใจของสารโลกไม่มีเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ที่จะแก้กิเลสจะไปหาการสถานที่ที่ไหนบำเพ็ญธรรมนั้นจึงจะทันกิเลสมันมีอยู่ที่ตรงไหนก็ฟาดกันลงที่ตรงนั้นเลยสติปัญญาศรัทธาความเพียรทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์ก็เราทำงานทำไมจะว่าเราทุกข์หรือเข้าสู่สงครามต่อสู้กับกิเลสทำไมจะไม่คือเรายอมรับเลยถ้าจะเชื่อธรรมพระพุทธเจ้าก็ต้องยอมรับพระพุทธเจ้าเคยทุกข์มาแล้วมันจะคุณล่างมือควายเปิดแล้วมาสอนพวกเราให้รับเป็นกองให้เป็นกองทุกข์อย่างนี้ด้วยความตะเกียบตะกายเพราะความเพียรลำบากลำบนพระพุทธเจ้าในล่างมือเปิดสาวกสมัยล่างมือเปิดมีที่ไหนองค์ไหนจะสลดซะมีมากมายเลยเพราะความทุกข์ความลำบากในการประกอบความภาคเพียรจึงได้เป็นผู้วิเศษขึ้นมาท่านวิเศษขึ้นมาด้วยทางแถวนี้เหนื่อยหนักก็สู้ชื่อว่าเป็นนักรบแล้วไม่ถอยนี่ทางของศาสดาทางสาวกที่เป็นชนะของพวกเราท่านดำเนินอย่างนี้เราจะเดินทางไหนท่านเคยสำเร็จผลในทางไหนท่านก็นำทางนั้นมาสอนเราเพราะทางอื่นไม่มีใครจะฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านที่นำธรรมมาสั่งสอนโลกท่านฉลาดแหลมคมขนาดไหนแล้วเลือกเส้นหมดแล้วว่าทางใดไม่เหมาะนอกจากทางคือมัชฌิมาปฏิปทาที่ต้องนั้นเป็นทางที่เหมาะสมกับการแก้กิเลสจึงได้ประทานธรรมเหล่านี้ไว้พวกเราทั้งหลายได้พูดปฏิบัติแต่มรรคผลนิพพานมีอยู่ที่ไหนมาอยู่ที่หัวใจแต่ที่มันมืดมนอนตการอยู่ที่ตรงไหนความมืดมนอนตการนั่นแลเป็นสิ่งที่ปกปิดบังความสว่างกระจ่างแจ้งแห่งความจริงคือธรรมทั้งหลายซึ่งอยู่ภายในจิตใจดวงเดียวกันมาเปิดออกมากน้อยก็สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาเปิดออกเต็มที่มันมีกิเลสตัวใดเหลืออยู่เลยความมืดก็ไม่มีเลยแล้วจะถามหาความสว่างภายในใจที่ไหนจึงอโลโกอุตปาดิอันว่าในธรรมจักรกับพระสุระวังโลกทั้งกลางวันกลางคืนได้แก่อะไรก็ได้จากเอโปธรรมโมซึ่งมีอยู่ภายในใจดวงเดียวกันนั่นแหละนะท่านไม่มีหรอกคำว่ามืดว่าสว่างเหมือนเมื่อวันปีเดือนนี้ไม่มีจิตดวงนั้นตกลงได้สว่างแล้วสว่างไม่มีกิเลสตัวใดเข้าไปครอบได้เลยอยู่ที่กายอย่าไปคาดไปหมายสิ่งที่ปกคลุมหุ้มห่อทั้งภายนอกภายในก็เคยได้อธิบายให้ฟังแล้วรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสแต่ละอย่างละอย่างเป็นสิ่งที่จะยึดจะถือได้เพราะอำนาจของกิเลสพาให้สำคัญมั่นหมายให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธในสิ่งนั้นเกลียดก็ติดได้โกรธก็ติดได้รักก็ติดได้ชังก็ติดได้เพราะเป็นเรื่องของกิเลสด้วยกันมันติดกันได้ง่ายๆแต่ความไม่เกลียดไม่โกรธไม่รักไม่ชังนี่คือธรรมเราจะพิจารณาให้ถึงแก่นแห่งความจริงคือไม่รักไม่ชังไม่เกลียดไม่โกรธเพราะทราบตามความจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยมันเป็นของลำบากนี่แหละธรรมแท้เป็นอย่างนี้แต่ความรักความชังความเกลียดความโกรธเป็นของปลอมทั้งนั้นที่แทรกอยู่ภายในจิตไม่ใช่เป็นเรื่องแท้มันจึงทำสัตว์โลกให้ได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะความรักก็มีเพราะความชังก็มีความเกลียดความโกรธก็มีทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นพลิกจากหนึ่งก็เป็นหนึ่งพลิกจากหนึ่งก็เป็นหนึ่งร้อยสรรพันธ์ในของกิเลสเป็นไปหมดมันเวลาจะแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสถ้ามันใช้สติปัญญาให้แหลมคมกว่ามันไม่มีทางแก้มันได้ต้องฟัดกันลงมือนอกจากความปกปิดกำบังภายนอกยึดถืองมงายแบบงมงายแล้วมันก็ยังมีในขันอีกรูปคือร่างกายนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความสุขความทุกข์เฉยๆมีอยู่ทั้งทางร่างกายและจิตใจจนกระทั่งถึงวิญญาณสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องปกปิดกำบังความจริงธรรมของจริงได้ทั้งนั้นเพราะกิเลสถือเป็นเครื่องมือทั้งหมดและสิ่งเหล่านี้เป็นวิบากของกิเลสที่เกิดขึ้นมาจากหน้าของกิเลสวิบากของกิเลสก็คือร่างกายนี้สัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นเครื่องมือของกิเลสตัวกิเลสผลักดันออกมาให้สำคัญมั่นหมายต่างๆมันเป็นเครื่องปกปิดกำบังมรรคผลนิพพานได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องเปิดให้รู้ให้เห็นความจริงแล้วปล่อยกันไปโดยลำดับรูปมีอะไรบ้างในรูปนี้นะ
ปิดเข้าไปด้วยความป่าช้าผีดิบทั้งคนทั้งคนทั้งคนทั้งหญิงทั้งชายพิจารณาเห็นตามจริงแล้วมันก็เปิดของมันเองปล่อยของมันเองเมื่อปล่อยลงไปมันก็ชัดแจ้งลงไปเรื่อยๆแล้วจะไปติดตรงไหนเมื่อพิจารณารอบขอดคิดหมดแล้วมันก็เปิดเผยเต็มที่เป็นหลักธรรมชาติทั้งตัวเองถามหาที่ไหนที่มีมรรคผลนิพพานเหมือนเราอยู่วัดป่าบรรดาจะไปถามวัดป่าบรรดาที่ไหนอีกผู้อยากมาวัดป่าบรรดาเมื่อมาถึงวัดป่าบรรดาแล้วอยากไปที่ไหนอีกวัดป่าบรรดาอยู่ไหนนั่นอยากไปวัดป่าบรรดาที่ไหนอีกนั่นก็หมดความอยากนี้อยากความอยากของธรรมก็อยากเพื่ออิ่มพอนั่นเองไม่ได้เหมือนความอยากของกิเลสความอยากของกิเลสหาความอิ่มพอไม่ได้ความอยากของธรรมนี่มีความอิ่มพอได้พอถึงที่แล้วก็หาอยากหาอยากเป็นลำดับลำดาไปถึงจุดไหนก็หาอยากจุดนั่นถึงจุดไหนหาอยากจุดนั่นถึงที่สุดวิมุตติหลุดพ้นแล้วหาอยากโดยประการทั้งปวงแม้นิพพานก็ไม่อยากอยากไปหาอะไรนิพพานคืออะไรมันก็รู้เองนะก็พูดไปพูดไปมันอดไม่ได้นะทำไงก็พูดไม่หลังเล่นไปตามเรื่องบางทีมันก็ประเทือนส่งจิตออกข้างนอกรู้ภายในถ้าส่งออกนอกก็ออกส่งไปเทียบเทียงในเหตุในผลในอานในธรรมเพราะเป็นธรรมทั้งข้างนอกข้างในถ้าจิตผู้พิจารณานี้เป็นธรรมเป็นได้ทั้งภายนอกภายในเช่นเดียวกับสมุทัยมีได้ทั้งภายนอกภายในคิดได้เป็นกิเลสเป็นได้ทั้งนั้นข้างนอกก็เป็นได้ข้างในก็เป็นได้คิดได้เป็นธรรมข้างนอกก็เป็นธรรมข้างในก็เป็นธรรมเพราะฉะนั้นผู้มีสติปัญญาจึงได้ประโยชน์ไปโดยลำดับนะเกิดประโยชน์ตลอดไม่ว่าจะพิจารณาข้างนอกหรือพิจารณาข้างในเป็นประโยชน์ทั้งนั้นแต่พิจารณาเป็นกิเลสมันก็เป็นกิเลสไปหมดไม่เป็นธรรมให้อยู่ด้วยกันก็นานเป็นยังไงภาวนามันถึงไม่ได้เรื่องได้ราวสอนก็สอนถูกจุดที่หมายที่แน่ทุ่มมุมอยู่แล้วทำไมผู้ปฏิบัติมันถึงไม่เป็นไปว่าแสดงมันไม่ได้เป็นไปตามที่สอนนี่เองเป็นไปตามที่สอนมันจะไปไหนพ้นวะเพราะว่าต้นเราเกาหมัดมาสอนนี่มันได้อวดนะผู้ตามคนจริงนี่เลยดังนั้นการสอนแสดงหาครูอาจารย์ที่ถูกต้องแม่นยำในการให้ว่าสั่งสอนจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากทีเดียวสำหรับผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้าปราศจากครูอาจารย์ไม่ได้เรายอมรับ 100% เลยความอยากอยากเท่าไรก็อยากแต่ว่าดำเนินไม่ถูกมันก็ไม่ได้ผลนะตรงนี้ผู้แนะนำอุบายวิธีสั่งวิธีต่างๆในการปฏิบัติเน้นๆให้เข้าใจและจริงจังต่อสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนำมาพุทธปฏิบัติตัวจริงๆผลจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนเมื่อถ้ามันจริงจังมันปรากฏนะสมาธิมันจะไปไหนพ้นวะเนี่ยความฟุ้งซ่านเพราะอะไรพายฟุ้งซ่านก็รู้อยู่แล้วว่ากิเลสพายฟุ้งซ่านมันฟุ้งซ่านที่ตรงไหนตั้งหน้าตั้งตาเข้าตรงนั้นเข้าจุดนั้นจุดนั้นเหมือนกับเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายฟาดกันลงนั้นสติปัญญาถ้าจะใช้ปัญญาก็ใช้ลงที่นั่นถ้าจะใช้สติจอบบังคับกันไม่ให้มันคิดมันจะไปไหนว่าจิตสมมติว่าบริกรรมทางไม่ถี่เช่นเราบริกรรมทำบทใดเพื่อพุทธะเบื้องต้นเราบริกรรมห่างๆไม่ถี่มันแทรกได้ความคิดปรุงแต่งออกมาได้ขยับเข้าไปความตั้งใจมีอยู่ขยับเข้าจนถี่ยิบถี่ยิบขนาดไหนก็มีความตั้งใจอยู่นั้นให้รู้เหตุรู้ผลของมันจะเป็นยังไงจิตนี่มันรู้ทำไมไม่รู้นี่เคยทำแล้วนี่จะมาพูดเฉยๆสงบขึ้นได้นั่นก็ได้คติหนึ่งขึ้นมาอีกนอกจากได้รับประโยชน์ในขณะนั้นแล้วยังเป็นคติที่ยังสอนตนต่อไปอีกในวาระต่อไปทำอะไรถ้าไม่ถึงเหตุถึงผลถึงคิดถึงขิงมันก็ไม่ทราบเหตุทราบผลได้ชัดเจนประจักษ์กับตัวแหละมันก็เลาะเลยเลี้ยวหลายๆอยู่นั้นวันนี้ก็อย่างนี้วันหน้าก็อย่างนั้นวันไหนก็วันนั้นเมื่อกับเจ้าอย่างนั้นเราก็เราไม่จริงไม่จังอะไรกับสิ่งที่ควรจะจริงมันก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์เลยท่านปัญญาอธิบายบอกว่า

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาล 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. พอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ H ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาล SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาล 2.ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาล SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

พระระนับที่ร่างพระเราถ้าทำมีกำหนดตายตัวอยู่แล้วเช่นสีสององค์เรานับที่ร่างพระเท่าไรเสร็จไปจากนั้นก็เป็นอรหันต์ทั้งนั้นแหละก็เป็นประจำประจำเป็นหลักวันนี้เคยเราก็เป็นแต่เพียงว่าอธิบายถึงภาคปฏิบัติให้สังเกตมันเราไม่ได้ถือเป็นคำสอนจริงๆนะสิ่งเหล่านี้เพราะอันนี้เป็นสิ่งปลีกย่อยถ้าว่าคำพีก็ไม่มาในคำพีแต่มันมาด้วยวิธีการต่างๆที่จะแก้ที่เหลือช่วยสนับสนุนแนวเดียวนั้นนะนั่นคำพีก็หักมีอย่างพระพุทธเจ้าท่านทรงมันหยาบไรแต่นี่มันอยู่ในเล่มหลวงพ่อที่ขาเพราะมันเกี่ยวเรื่องพระวินัยถ้าภิกษุอดอาหารเพื่อความโอ้อวดเพื่อความโฆษณาตนให้เขาเคารพนับถือนี่ปรับอบัติทุกระยะเลยนะฟังดิคือปรับอบัติทุกความเคลื่อนไหวของพระองค์นั้นแต่ถ้าอดเพื่อประกอบความภาคเพียรนี่อดเถิดเราถาคตอนุญาตเนี่ยถ้าอดเพื่อความเพียรนี่อดเถิดบอกเลยถ้าเป็นอดเพื่อความโอ้ความบวชอย่าให้เขานับถือดูนามว่าตัวเก่งกล้าสามารถในการนี่ปรับอบัติทุกระยะความเคลื่อนไหวเลยนั่นภายในมีอย่างนั้นแต่ถ้าอดเพื่ออัดเพื่อทำคือเพื่อภาวนาและอดเถิดแล้วถาคตอนุญาตเนี่ยท่านก็บอกใครจะเป็นละเอียดละออนยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเรื่องความละเอียดละออนละเอียดมากจริงๆเพียงเราจะมาคิดตามธรรมดาความคาดความคิดของเราเนี่ยมันพูดง่ายๆเราอยากจะพูดว่ามันไม่สมเหตุสมผลกับศาสนาซึ่งเป็นของลึกซึ้งและออกมาจากท่านผู้ปฏิบัติเรียบร้อยแล้วรู้แล้วเห็นแล้วด้วยการปฏิบัตินั้นมาสอนโลกเลยนะคือท่านออกมาท่านออกมาด้วยความกลั่นกรองทุกอย่างหมดว่าภาคปฏิบัติก็กลั่นกรองมาซะจนภาคปฏิบัติก็ถึงขั้นก็พอเราก็พูดอยู่เสมอเนี่ยกลั่นกรองเอาจนถึงขนาดสลบสลายเวลาผลได้ขึ้นมาก็สะเทือนโลกสัตถาเดวมนุษย์สร้างถาเดวมนุษย์สร้างเห็นไหมในธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรเทวดาทั้งหลายสะเทือนสะท้านไปถึงเทวดาทั้งหลายต่างชั้นนี้บอกต่อท่านนั้นท่านนั้นท่านนั้นในขณะเดียวครู่เดียวนี่ธรรมจักรก็บอกไว้ในตอนท้ายคือความสะเทือนสะท้านแห่งความอัศจรรย์คือความจากความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถึงพรหมโลกเดียวคู่เดียวยามเดียวเท่านั้นอันนี้เป็นผลออกมาจากการกลั่นกรองทางภาคปฏิบัติของท่านเรียบร้อยแล้วอันนี้ธรรมะที่ออกมาสอนโลกนี่คือธรรมะที่กลั่นกรองเรียบร้อยเรียบร้อยสมบูรณ์เต็มที่แล้วออกมานะภาคผ่าสายผลก่อนเต็มที่ถึงขั้นบริสุทธิ์เป็นศาสดาเอกแล้วไม่เต็มที่ได้ไงภาคปฏิบัติก็เหมือนกันพยายามเลือกพยายามเฟ้นทุกสิ่งทุกอย่างเอาจนขนาดที่ว่าสลบแล้วเวลาผลปรากฏมาก็เนี่ยมาเป็นพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเสร็จแล้วในขณะนั้นกระเทือนโลกตั้งแต่มนุษย์นี้ไปมันบอกไว้แล้วในธรรมจักรกับพระนาสูตรอ่ะอยู่ในนั้นแหละแล้วก็สะเทือนสะท้านเรื่อยบอกกันไปเรื่อยต่อกันไปในชั่วขณะเดียวนั่นว่ามู่เตนนะบอกในอัตถามธรรมจักรเตนนะอะไรเตนนะคะเนนะหุเตนนะสร้างคำปีสัมปคำปีสัมปเวทีความหมายถึงว่าความหวั่นไหวความอะไรสะเทือนสะท้านไปทั่วโลกธาตุทั่วผู้เดียวเท่านั้นถึงกันหมดเลยนี่ก็คือผลของพระพุทธเจ้าที่แสดงออกจากการตรัสรู้อันนี้มันนำธรรมมาสอนโลกนี่เป็นธรรมที่กันกองเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วทุกอย่างกับเอาที่นี่มากับพวกชาวพุทธทั้งหลายที่ไม่ได้พิจารณาที่ไม่ได้ปฏิบัติเพียงแต่คาดคะเนเดาแล้วคอยที่จะให้คะแนนคอยที่จะตัดคะแนนเท่านั้นเสียอย่างหลุดลุ่ยเลยไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่อย่างที่เราเคยเห็นนั่นแล้วผู้ไม่เคยภาวนาก็ไปให้คะแนนผู้นักภาวนาเกิดมาไม่เคยภาวนาเลยเขายังไปให้คะแนนผู้ภาวนา

งที่มันได้ละให้เด็กไปให้คะแนนครูมีอย่างเดียวหรือพูดง่ายๆว่านักศึกษาแพทย์จะให้คะแนนศาสตราจารย์ว่าไงมันน่าฟังไหมนี่แหละไปอย่างนี้เทียบกันแล้วนะนี่เราไม่เคยภาวนาเลยไปให้คะแนนผู้ท่านเพื่อเคยภาวนานี่เราไม่เคยเลยเรื่องศาสนาไปให้คะแนนตัดคะแนนพระพุทธเจ้าฟังดิมันขายโง่ขนาดไหนนี่เราเที่ยวถึงเรื่องธรรมที่ละเอียดนะละเอียดถึงขนาดนั้นเกินกว่าเราที่เราจะคาดจะหมายส่วนที่พอที่จะมองเห็นพอแวบๆบับๆงนะก็คือผู้ปฏิบัติเพราะภาคปฏิบัตินี่เป็นภาคที่จะเข้าถึงจริงด้วยของจริงด้วยกันถึงจะไม่เข้าให้เต็มแม้เต็มหน่อยดังภูมิของศาสดาที่เรียกเป็นพุทธวิสัยก็ตามแต่ก็เต็มภูมิของสาวกเหมือนกันนะสัจธรรมเต็มภูมิของสาวกก็เหมือนอย่างภาชนะขนาดนี้กับภาชนะขนาดที่ใหญ่เนี่ยเหมือนกับพุทธภูมิหรือว่าพุทธวิสัยกับสาวกวิสัยอันนี้ก็เต็มภูมิของพระพุทธเจ้าก็คือองค์ใหญ่ก็เต็มองค์เล็กกับภูมิของสาวกก่อนนี้ก็เต็มนั่นเต็มภูมิถ้าลงได้ปฏิบัติเข้าไปแล้วนั่นแหละเป็นเครื่องวัดกันในตัวเริ่มตั้งแต่นั่นแหละตั้งแต่จิตปรากฏสัมผัสธรรมขึ้นมานับแต่สมาธิธรรมคือความสงบความแปลกประหลาดในจิตเล็กๆน้อยๆที่แต่ก่อนเราไม่เคยเห็นไม่เคยมีเพราะเราไม่เคยปฏิบัตินั่นจะเริ่มเข้าจะเริ่มความรู้สึกของเราจะเริ่มไหวตัวออกหาแง่ออกหาเหตุหาผลอันนี้พอถึงขั้นจิตเป็นสมาธิเข้าไปนั่นที่นี่แน่วแน่เข้าไปแน่แน่เข้าไปต่อความเป็นสมาธิของพระพุทธเจ้าพูดง่ายๆนะอ๋อพระพุทธเจ้าท่านเราจะไม่ยอมพระพุทธเจ้าไงเมื่อจิตเราเป็นอย่างนี้แล้วท่านสอนไว้แล้วเนี่ยท่านสอนไว้แล้วท่านเป็นแล้วท่านสอนไว้แล้วท่านเป็นแล้วท่านสอนไว้แล้วเนี่ยเราตามเข้าไปจนถึงสมาธิขั้นละเอียดแล้วก้าวทางด้านปัญญาในตำราท่านออกปัญญาเป็นเครื่องแก้กิเลสหรือในอนุสาสที่ท่านสอนพระเวลาบวชเสร็จที่แรกว่าสมาธิปริภาศีลสมาธิปริภาวิโตปัญสมาธิมหาพโลโหติมหานิสังโซศีลที่สมาธิที่ศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีสูงมากคือศีลเป็นเครื่องหนุนสมาธิสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพโลโหติมหานิสังซาแล้วก็สมาธิเป็นเครื่องอบรมปัญญาสมาธิหนุนปัญญาหรือว่าเราจะพูดง่ายๆว่าสมาธิเป็นอาหารให้ปัญญาได้ดื่มหรือป้อนปัญญาพูดง่ายๆเมื่อปัญญาได้อิ่มทางด้านสมาธิแล้วจิตก็อิ่มตัวจิตอิ่มตัวจิตย่อมไม่ทะเลทลายหาสิ่งนั้นสิ่งนี้หาเศษหาเดนนี่จิตหิวโหยมันก็เราก็ดูอย่างสุนัขมันเป็นไงมันหาเก็บเศษเจ็บเดนจักจักแจ๊กๆอยู่ทางนั้นคือมันหิวของมันเพราะในจิตที่อิ่มตัวมันไม่เป็นจิตประเภทนั้นถ้าจิตไม่มีสมาธิเลยมันจะเป็นลักษณะนั้นนี่เราจะบังคับให้มันภาวนานี่มันไม่ภาวนานี่มันทะเลทรายออกวนออกไปหาอาหารเข้าใจไหมทีนี้พอจิตเป็นสมาธิแล้วเหมือนกับว่าที่ว่าสมาธิเป็นอาหารป้อนจิตให้อิ่มตัวเมื่อจิตมีอิ่มตัวในวงสมาธิแล้วจิตก็ไม่ทะเลสลายที่นี่พาทำงานทางด้านปัญญานี่พิจารณาคลี่คลายดูตามหลักที่พุทธเจ้าทรงสอนนี่มันค่อยเข้าใจไปโดยที่แบบไม่ทะเลสลายไปหาภายนอกเลยสุดท้ายก็เข้าใจพอเข้าใจก็เป็นเครื่องดูดเป็นสักขีพยานภายในตัวแล้วดูดดื่มเท่านี้ก็ก้าวแล้วอ๋อคำว่าปัญญาท่านว่าปัญญาในตำหนักโบราณนั้นมาปรากฏแล้วในใจใครล่ะใจผู้ปฏิบัตินั่นเราก็เห็นได้ชัดที่ว่าสมาธิไม่ได้อยู่ในตำรามันมีแต่ชื่อฮะปัญญาไม่ได้อยู่ในตำรานั่นมีแต่ชื่อของปัญญามันอยู่ในจิตนี้แน่ท่านสอนเข้ามานี่สอนเข้ามานี่ชี้เข้ามาในจิตจดจารึกไว้ในตำราเพื่อให้การความหลงลืมแล้วจากนั้นมาก็เข้าถึงขั้นปัญญาที่ละเอียดละเอียดก็ละเอียดอยู่ที่ใจของเรานี่จนกระทั่งถึงว่าปัญญาฆ่ากิเลสสังหารกิเลสจนไม่มีอะไรเหลือแล้ว
แล้วกิเลสมันอยู่ที่ไหนปัญญามันสังหารกันที่ไหนล่ะมันก็สังหารกันที่ใจบริสุทธิ์ที่ใจเนี่ยไม่ได้บริสุทธิ์ที่ตำรานะตำราเป็นชื่อของบาปของกรรมของนรกสวรรค์ของกิเลสของธรรมเท่านั้นน่ะตัวธรรมชาติที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นคือใจนี่เองท่านสอนให้น้อมเข้ามาที่นี่พระพุทธเจ้าสอนว่าธรรมอยู่ที่ใจธรรมเกิดกับใจฟังสิเดี๋ยวเรามาว่าเฉยๆว่าธรรมเกิดกับใจธรรมวิจัยมันว่าถึงว่ามันก็ไม่เชื่อนะในใจอันหนึ่งมันไม่เชื่อหรอกว่าไปตามครูแบบนั้นเราไม่เชื่อต่อเมื่อธรรมได้ปรากฏขึ้นในใจแล้วไม่บอกให้เชื่อก็เชื่อเนี่ยฟังสิมันเป็นอย่างนั้นความจริงอยู่ที่ใจนี่แท้อะไรๆก็รวมเข้ามาพอปัญญาปริภัยตังนี่ฟังนั่นเนี่ยปัญญาปริภัยตังจิตตังสัมมาเดวะอาสวะหิวิมุจติจิตนะเมื่อปัญญาเป็นผู้ซักฟอกแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนั่น3พักนะท่านพูดไว้เป็น3พักศีลปริภาวิโตสมาธิมหาพโลโหติมหานิสังโซนี่1ศีลเป็นเครื่องหนุนสมาธิสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังซาสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาเนี่ยปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอาเสหิมุจติปัญญาเป็นเครื่องซักฟอกจิตใจให้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนานนี่ละหลักที่ศาสดาทรงสอนไว้ท่านบำเพ็ญมาหมดแล้วนะที่ว่าเนี่ยที่นำมาสอนนี่เป็นสั่งสอนที่กลั่นกรองมาจากพระไทยเรียบร้อยแล้วมาสอนท่านนี้กับเรามาคิดเฉยๆคิดเอาง่ายๆสุกเอาเผากินให้สบายสบายมันเข้ากันไม่ได้สิต้องให้มันมีแบบมีฉบับตามหลักตามเกณฑ์ของครูด้วยความจงใจมันถึงจะได้เหตุได้ผลต้องอ่านต้องทำมีสักแต่ว่าทำสักแต่ว่าทำแล้วคอยที่จะไปตัดคะแนนทำอีกแล้วนี่นะพอทำภาวนาแล้วอีนี่เราก็ภาวนาจะตายไม่เห็นได้เรื่องอะไรว่าอีกแล้วไปตัดคะแนนทำอีกแล้วก็ภาวนาจนจะตายไม่ได้เรื่องจนจะตายแล้วมันสงบงงงันมันจนจะตายมันรู้จักมันไม่ได้ภาวนานี่มันสงบงงงันมันจะตายด้วยความสงบงงันมันจะได้เรื่องอะไรมันก็ได้เรื่องแต่ความงงง่วงไปได้มรรคผลนิพพานที่ไหน เป็นอย่างนั้นแหละให้เอาตามพระท่านดัดเจ้าของบังซีอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเพื่อนั่งหน้าผาเลยเนี่ยเสือก็กลัวหน้าผาก็กลัวจะเอาอะไรดีวะมันทำไมนักเนี่ยวะไข้ก็หนักไข้จะเป็นจะตายอยู่แล้วเนี่ยไข้ไม่มีวันถอยหนักเพราะยาไม่มีทำไงตัดสินตัวโดยด่วนนะวะนั่นฟังสิพระท่านมีพระกรรมฐานในวงปัจจุบันนี้นะลูกศิษย์ท่านของหลวงปู่มั่นเราเนี่ยสุดท้ายก็เอาตัดสินเดี๋ยวนี้นี่เสือขึ้นมานี่มันเป็นแค่อยู่นี่เราอยู่ในแค่นี้นี่ทางเสือขึ้นมานี่ขึ้นถ้ำถ้ำมันอยู่ข้างบนนี้เอานี่เป็นหน้าผานี่นี่แล้วไข้ก็จะตายไข้มาเรียจิตมันก็ไม่ลงศีลมันก็ไม่รวมเจ้าของเลยจะตายจริงๆนี่จะทำยังไงนี่ไม่ได้ตั้งใจจะมาตายตั้งใจมาภาวนาหาธรรมแล้วยังไงมันจะรู้อรู้ธรรมเนี่ยมันมีแต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยมันยังไงกันนี่เอารีบตัดสินนะสองอย่างหนึ่งอันว่าไปนั่งอยู่ตรงทางเสือขึ้นมานั่นขึ้นมามันจะขึ้นถ้ำแล้วสองไปนั่งอยู่ที่หน้าผาเนี่ยที่มันเนี่ยเอาเผลอให้มันตกไปเลยม้วนเสือลงไปไม่ให้มีเหลือจนกระทั่งกระดูกควงกันถึงนะเอาอย่างไหนก็สุดท้ายก็เอากันเด็ดเลยนะเอาตรงหน้าผาเอาหน้าผาไปนั่งอยู่นั่นเลยก็อยู่อย่างนี้เผลอก็ตกจริงตายเลยถ้าตกแล้วเป็นนอนมาแหลกไม่มีอะไรเหลือสูงขนาดนั้นแหละอย่ามาว่าแม่แถวอันนี้มานี่เนี่ยสูงกว่านี้อีกหน้าผานี่ก็พอไปนั่งปั๊บไงก็มันกลัวตายคนเรามันก็ตั้งท่าสิจะว่าไงนี่เผลอไม่ได้ลงจริงๆที่นี่เสือเลยมีความหมายไอ้เสือที่จะมาข้างหลังนี่ขึ้นมานู้นเลยมีความหมายมีความหมายใหญ่โตตั้งแต่นี่เผลอไม่ได้เผลอก็เป็นอันว่าลงนะทันทีเลยแล้วก็ใส่กันก็เต็มที่จิตก็รวมนั่นเห็นไหมเวลาจนก่อนจริงมันช่วยตัวเองได้อย่างรวดเร็วนะจิตที่ว่ามันจะบ้ามันจะโง่นะมันหมุนตัวเข้าติ้วเข้าไปนี่มันไม่ยอมให้เผลอก็จะตายเนี่ยมันก็เข้านี่ปั๊บเมื่อเข้าจิตเข้านี้แล้วมันจะเผลอไปไหนน่ะมันก็อยู่กับตัวแล้วนี่จิตก็ลงพึบเลยวันนั้นท่านว่าลงตั้งแต่ 14:00 จน 10:00 น.กว่าๆมันถึงถอนนะ
พอถอนขึ้นมาตะวันก็ยังว่าคราวนี้มันก็เลยเอิบอิ่มไปหมดข้าวก็ไม่ยากอะไรก็ไม่หิวมันสบายไอ้ไข้ที่มันเป็นจะเป็นจะตายนั่นน่ะไข้มาเรียหายหมดเลยในเวลานั้นหายเงียบเลยมันนั่นสบายท่านมาจากนั้นมาก็เอากันใหญ่เลยจนกระทั่งไข้หายจริงๆฟังสินี่ธรรมดาแล้วใครจะไม่มีใครเชื่อแต่มันก็เป็นอย่างนั้นจะว่าไงอำนาจของจิตมันใช่เล่นอำนาจของจิตอำนาจของธรรมท่านจึงว่าสักกัตวาพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังโอสถามุตตมังวะลังฟังสินั่นแหละถ้าผู้ไม่ได้ปฏิบัติมันก็ไม่เห็นฤทธิ์เห็นเดชเห็นคุณค่าของธรรมว่าเป็นธรรมโอสถแก้โรคแก้ภัยได้หรือไม่เป็นธรรมโอสถแก้กิเลสได้หรือไม่ถ้าผู้ได้ไปทำแล้วมันก็เชื่ออย่างนั้นแหละถ้าไม่เคยทำมันก็ไม่เชื่อได้แหละก็คือผู้ทำเท่านั้นผู้ที่จะเชื่อตัวเองได้และสามารถประกาศให้คนอื่นทราบได้ตามหลักความจริงที่ได้ทำมาแล้วได้ผลอย่างไรนั่นนี่เราพูดถึงเรื่องวิธีการฝึกทรมานพระสมัยปัจจุบันนี้ถ้าเราจะพูดถึงเปอร์เซ็นต์นะมัน 90% ดูจะลำบากมากใน 10% มีน้อยมากนะ 10% ที่ง่ายสบายสบายเหตุทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเท่าที่เราสังเกตจากฟังจากครูบาอาจารย์องค์ไหนที่ได้ปรากฏชื่อหรือนามนี่มีแต่เดินตายมาทางนั้นนะอย่างที่ว่าเนี่ยเนี่ยค่ายกันเนี่ยอย่างที่พูดว่าไปนั่งอยู่ที่หน้าผาบางอะไรฮะฟังสิทรมานถ้าว่าอดข้าวอดน้ำก็อดแล้วซะจริงๆคืออดนั่นการอดข้าวเราไม่ได้อดเพื่อแต่ตรัสข้าวนะมันเป็นเครื่องหนุนการภาวนาได้สะดวกดีอันหนึ่งแต่เราจะเอาจริงๆคือเราจะกล้าฆ่ากิเลสด้วยการภาวนาต่างหากเราไม่ได้ฆ่ากิเลสด้วยการอดอาหารแต่มันเป็นเครื่องช่วยกันหนุนกันจำเป็นก็จะต้องอดถ้าฉันมากอันนี้ธาตุขันธ์มีกำลังมากมันก็อึดอัดนานๆและกำลังทางธาตุขันธ์มันมีมากมันทับจิตทับธรรมมันก้าวไม่ค่อยออกหรือก้าวไม่ออกมันจึงต้องหาอุบายดัดมันลงไปถ้าผ่อนอาหารมันยังไม่ดีเอาอดอาหารอดวันหนึ่งสองวันไม่ดีเอาอดหลายวันเอาแล้วไม่ดีฟาดก็ยังเป็นอาทิตย์เขาว่าท่านที่นี่พอมันเห็นฤทธิ์เห็นเดชเห็นคุณค่าของการอดอาหารแล้วที่นี้มันขยับเลยนั่นไม่ได้สนใจแล้วเรื่องกลัวเป็นกลัวตายนะมีแต่จะเอากิเลสให้ตายนะเจ้าของจะตายเรื่องตายไม่รู้ท่านกำลังของธรรมแล้วสิ่งนี้ท่านได้ผลมาแล้วนะไม่ใช่ท่านทำอย่างเปล่าๆหรืออย่างโมฆะนะท่านได้ผลมาแล้วทางนั้นครูบาอาจารย์เลยนี่แหละพระพุทธเจ้าก็ดีพระครูบาอาจารย์หลายสาวกหลายก็ดีท่านมานำสั่งสอนพวกเราส่วนมากนักปฏิบัติมักจะสั่งสอนถอดออกมาจากหัวใจมาสอนพระพุทธเจ้าหนึ่งถอดจากหัวใจพระสงฆ์สาวกหนึ่งถอดออกจากหัวใจของท่านที่ดูแล้วเห็นแล้วมาสอนครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่องค์ที่ปรากฏชื่อหรือนามก็ถอดออกมาจากหัวใจจากการปฏิบัติแล้วนั่นนะมาเป็นผลในหัวใจแล้วถอดออกมาจากหัวใจทีนี้มาสอนพวกเราท่านจึงสอนไม่ใช่สอนแบบลูกคำคำเอาขนออกไปพวกนั้นขนออกไปเป็นอย่างนั้นอันนี้เราจะไปเทียบไปเคียงไปทดไปสอบด้วยความคิดธรรมดากับความรู้ของท่านที่ในรู้ในธรรมทั้งหลายเห็นในธรรมทั้งหลายเต็มความสามารถทุกด้านทุกภูมิแล้วมันเข้ากันไม่ได้นะความหนึ่งความคิดความคาดคะเนความเดาความหนึ่งความประจักษ์ด้วยการปฏิบัติแล้วมันจะเข้ากันได้ยังไงต่อเมื่อเราได้เห็นอย่างท่านเห็นน้อยก็ยอมน้อยเห็นมากยอมมากเห็นเต็มที่หมอบราบเลยนั่นมันเป็นเองหมอบราบเองนะนี่แหละที่ว่าความมาเชื่อความเป็นเองเจ้าของก็เป็นเจ้าของหาที่คัดค้านเจ้าของไม่ได้แล้วจะคัดค้านผู้สอนได้ยังไงนั่นเอาอย่างนี้ดีกว่าแน่ดีเอาละที่นี่ให้พรนะวันไหนก็เทศทุกวันไม่มีวันไม่เทศนะระยะนี้เทศนะเนี่ยเทศสอนนะสอนหมดแล้วนี่ให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังสมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติ
อายุวันโนสุขังภาลังเอาละถึงนะครับเนี่ยถักแก่เนี่ยแสละถักแก่แสละ

0: ไปเลยบ่กลับไปเนาะเรียบร้อยละบุญก็ได้ละเอามาทางเดียวกันเถอะไม่ทราบเราจะหันไปทางไหนเรามีหน้าเดียวมันมีหลายหน้าคอยสบายหน่อยทางโน้นก็หน้าทางนี้ก็หน้าอันนี้มันหน้าเดียวหันทางโน้นหันทางนี
1: ้อาจารย์ทางกลับหลังเดินทางกลับที่นี่ครับ
0: ครับแล้วน้องหมอเจริญกลับแล้วหมอเจริญมาดินทางหันโรงพยาบาลอุดรเขามาบอกแล้วว่าเครื่องมือมาหมดแล้วเราจะต้องไปดูเครื่องมือโอ้เวลามามาลุมพร้อมกันเลยนี่ยังไงของตามโบราณเนี่ยครับคือธรรมดามันจะทยอยกันมาแล้วก็เราก็ใช้เรื่องนี้เลยไม่เคยติดนี่นะผมตั้งใจสร้างโรงพยาบาลอุดรมาจนสร้างถึงป่านนี้นะนี่มันทันกันเพราะมันไม่ได้มาทีเดียวทยอยมาทยอยมาเราเงินเราก็ทยอยได้นะเมื่อทยอยได้แล้วก็ทยอยให้พอดีกันเลยมาคราวนี้บอกว่ามาพร้อมกันหมดเครื่องมือโอ้โหเครื่องมือมาพร้อมกันหมดนี่ก็ขาด2ล้านนิดหน่อยมีอะไรบัญชีนะเกือบ2ล้านเลยโอ้โหตายได้ไหมนี่ต้องไปดูดีกว่าไปดูเครื่องมือที่เขาว่าตกมาถึงธรรมดาเราต้องดูแล้วตอบถ้าเป็นเครื่องใหญ่ก็เขาจะติดตั้งเรียบร้อยแล้วพวกหมอรับรองยืนยันว่าเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเราจ่ายเงินที่เครื่องทั้งหลายที่เป็นมาอย่างนั้นเราทำอย่างนั้นอันนี้ก็เขากำลังไปติดตั้งที่อำเภอชิบูเรืองเครื่องเอ็กซเรย์เสร็จเรียบร้อยแล้วน่ะเราถึงจะจ่ายเงินแต่เมื่อเครื่องลงมาถึงนี้แล้วมันต้องวันใดวันหนึ่งจะต้องจ่ายเงินเนี่ยเพราะการติดตั้งไม่ได้กี่วันใช่ไหมมันก็เสร็จเขาเสียกรรมการมายืนยันเราว่าเรียบร้อยแล้วเราก็จ่ายส่วนย่อยๆนี่ไม่มากนะคือใหญ่ก็มีรู้ได้ไงว่าสดชื่น
1: การสดชื่นลงมาพักแล้วก
0: ็ถ้าที่ข้าหลังถ้าอย่างนั้นเราจะต้องเปลี่ยนโปรแกรมข้าหลังหมดทีมาเราจะเตรียมค้อนเตรียมไม้ว่ามันไล่ตีเลยถ้าทำไมเป็นผมอยู่กับความก่อนที่มันยิงแค่ไหนสายพันธุ์ใหญ่ที่สี่ใครมาไล่ตีมโอ้ยยิ่งทุกมุมมันวะเอาละไปที่นี่
1: เอาสบาย
0: หนูเอาละยิงเอาละเลิกละตายแล้วเนี่ยคุณสามโมงเห็นไหมล่ะ
1: เล่น
0: ได้
1: เลยคุณดูจะเล่นใส่แว่นไหมคะ
0: ถ้าแดดกล้างนี้ต้องใส่มันเสียว

้ามีอะไรมาผ่านไม่ได้นะเทพไม่ได้เหมือนเทพปฏิญาณบอกแล้วเมื่อเราเรียนมาเราก็เข้าใจได้เลยไม่สงสัยทั้งด้านปฏิญาณและด้านปฏิบัติด้านปฏิบัติเนี่ยเกิดขึ้นมาอย่างที่เราไม่คาดไม่ฝันกันจากภาคปฏิบัติแต่ปฏิญาณนี่มันเกิดขึ้นมาด้วยความจำของเราเรียนไปมากไปน้อยจำไปเรื่อยๆแบบบรรดาไปเรื่อยๆนะมันอยู่ในความคาดความหมายเราจะเรียนให้ได้อย่างนี้นี่มันไปเป็นไปตามความคาดความหมายได้เลยแต่ภาคปฏิบัติมันไม่ได้นะผิดกันมากทีเดียวนี่เราพูดถึงเวลาที่จะพูดบ้างนะคือภาคนั้นเราเข้าไปในที่ประชุมกันนะพูดไปถึงเรื่องปริยัติปฏิบัติแล้วสิมันก็มาโดนนี่เข้าแล้วสิพูดถึงเรื่องความจำความจริงไม่รู้ไม่เคยรู้กันมีแต่ความจำว่าไปว่าไปฉันนี่ฟังไปถ้าเดี๋ยวมันก็มาสะเทือนปุ๊บเขาออกทันทีคือคักทันทีนะพวกถ้าทั้งหลายนั้นรู้อะไรบ้าตัวนี้เนี่ยดีไม่ดีมันกัดก่อนเห่าก็ยังมีอย่างหนึ่งเห่าแล้วกัดพร้อมอย่างหนึ่งกัดแล้วค่อยมาเห่าอย่างเห่าไม่อย่างเห่าเฉยเลยมันก็อย่างนั้นเลยท่านก็รู้เลยสินิสัยอย่างนี้เอาจริงเอาจังนี่ไปโดนกับความจริงเขาด้วยนี่นะเรื่องว่าปริยัติกับความจำอะไรต่ออะไรไปขึ้นทันทีความจำกับความจริงไม่เหมือนกันนะนั่นขึ้นแล้วนะขึ้นเลยทีเดียวปุ๊บผู้ปฏิบัติเรื่องความจำ จำได้เป็นแถวเป็นแนวว่าประจำนี่ใครก็เรียนเหมือนกันก็รู้เนี่ยแม้เล่มเดียวกันถ้าอ่านไม่ได้จบมันก็ไม่รู้เรื่องของเล่มนั้นจบเรื่องนั้นจบนะแบบนั้นอ่านไปที่ไหนก็ผ่านไปเป็นทางผ่านไปเท่านั้นเองไม่ได้กว้างขวางนะระหว่างนี้เลยนะ แต่ภาคปฏิบัติไม่เป็นอย่างนั้นนะมันเหมือนไฟได้เชื้อนะคือเชื้อไฟมีอยู่ยังไงไฟนี่คือธรรมมันจะลุกลามไปหมดเลยไม่ว่าเชื้อหยาบละเอียดมันจะเผาไหม้ไปเรื่อยๆคือมันตามรู้ตามเห็นไปเรื่อยๆอย่างนั้นโดยไม่มีใครบอกมันก็รู้เองขึ้นมาจำคือมันจริงขึ้นมาหายสงสัยไปเรื่อยๆไปเลยมันไม่ได้เหมือนความจำเรียนไปเท่าไรสงสัยไปเท่านั้นแหละเรียนบาปสงสัยบาปเรียนบุญสงสัยบุญเรียนอะไรสงสัยไปหมดเราเรียนมาแล้วนี่เรียนจนกระทั่งถึงนิพพานยังแบบนิพพานไปขวางหน้าหลวงปู่มั่นทั้งกับซัดเอาเสียหลงที่เว้ยนั่นเห็นไหมล่ะนี่แหละความจำแม้มรรคผลนิพพานยังมีหรือไม่นะเนี่ยฟังที่น่ะมันขวางอยู่นั่นน่ะกำลังของเราที่จะขึ้นมันก็ไปไม่สะดวกแล้วจะมีหรือไม่นะเนี่ยตอนนั้นล่ะมันขวางนั่นนะพอไปถึงพ่อแม่อาจารย์มั่นก็ใส่ปู้ว่าเขาเลยไตแหลกเลยหลุดไม้หลุดถ้าธรรมดาดีมาดีเจ้าของจะเข็นเลยไปเที่ยวยืมขาพัดในวัดช่วยมาช่วยทำให้หลายขาวิ่งที่มันรอดหนีตายเข้าใจไหมสู้ท่านไม่ได้นี่ที่ท่านใส่เปี้ยงโอ้ยเราไม่ลืมนะเหมือนเรดาร์ฉันจับไปแล้วนี่ละเรื่องความจำเป็นอย่างนั้นนะพอความจริงผางเข้าไปเนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นผางเข้าไปเลยรู้ตกหมดเลยนี่คำสงสัยยังไม่เป็นความหมดทั้งที่มีกิเลสอยู่เนี่ยไอ้เรื่องความสงสัยว่าโพธิปันมีหรือไม่นี่หายหมดเลยนั่นเห็นไหมที่นี่กำลังใจมันก็พุ่งเลยก็ท่านรู้เห็นแล้วทุกอย่างท่านถึงมาพูดเวลาที่ควรพูดท่านมาพูดอย่างนี้ถ้าเวลาไม่ควรพูดท่านก็เหมือนไม่มีหูมีตาหูหนวกตาบอดตายกับโลกเขาเพราะท่านไม่หนักทำไม่เหมือนโลกนะไม่เหมือนเกศมีมากน้อยเพียงไรมันจะเป็นการกดกลทางถ่วงรบกวนให้อยากพูดอยากอะไรมีอยากดังนั้นนะทำไม่มียิ่งเรียกไปเท่าไหร่ยิ่งไม่มีต่างกันอย่างนี้นะทำความจริงไม่ใช่ทำความจำนี่ก็เลยพูดถึงพระผู้ใหญ่ท่านนั่งประชุมกันเลยเวลาขึ้นคนเดียวเลยผึ่งทันทีเลยนะอย่างไม่โชกท่านเลยมันมากระเทือนแล้วนี่นั่นมาที่ต่อมาที่เอาทันทีเลยถ้าลงมาได้เตรียมพร้อมแล้วมาขาดกระบั้นไม่อย่างนั้นเราทำที่เขาแต่ทำที่เรากิริยาท่าทางที่เราช่วยเองไม่ได้มีกิเลสเข้าแฝงแม่ไม่เห็นไม่สายนะกิริยาท่าทางทุกอย่างนั่นคือพลังของธรรมล้วนๆออกคุ้งเลยอะไรมาผ่านไม่ได้ขาดกระบั้นไปเองนี่อำนาจของธรรมไม่งั้นปกครองโลกได้ยังไงธรรมต้องมีอำนาจเหนือทุกสิ่งอย่างให้มันบรรจุในใจสักอย่างเดียวใจกับธรรมเป็นเดียวกันแล้วมันอะไรจะอำนาจมากอยู่กับใจกับธรรมเป็นเดียวกันหางทันทีไม่มีอะไรขัดขวางได้เลยละขาดตะบั้นไปเลยถ้าลงธรรมได้ออกเต็มเหนี่ยวแล้วก็เต็มเหนี่ยวเลยเชียว
ขาดสะบั้นไปทันทีนี่คือว่าทำของจริงเราก็พูดงั้นไม่พูดมากหรอกเพราะต่างองค์ต่างก็ทั้งหมดนิ่งหมดเลยนั้นเราพูดคนเดียวคึกคักเลยไปพวกพวกเลยความจริงกับความจำไม่เหมือนกันนะความจำเราเรียนไปแล้วก็จำได้ตามเป็นแถวเป็นแนวเป็นทางไปแม้เล่มเดียวถ้าเราอ่านไม่จบตอนไหนไม่รู้ตอนไหนมันก็มีอยู่นั่นแหละไม่เห็นว่าเราไม่ได้อ่านแต่ถ้าความจริงไม่เป็นอย่างนั้นนะความจริงทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุมันเหมือนกับเชื้อไฟจะบอกนี่เลยกับโรคครอบเปียกเสื้อมาเห็นชัดๆอย่างนี้เหมือนกับเชื้อไฟธรรมะนี่คือไฟธรรมนี่คือไฟตามรู้ตามเห็นไปหมดยาวละเอียดขนาดไหนมันก็เหมือนไฟได้เชื้อเผาไหม้ไปเรื่อยๆเป็นธรรมชาติเชื่อกับไฟไม่มีเจตนาต่อกันมันก็เผาไหม้กันไปได้อย่างนี้เรื่องธรรมนี่ยิ่งมีจิตเป็นตัวการสอดส่องเข้าไปแล้วมันยิ่งเรื่อยเรื่อยเรื่อยเพราะว่านี่มีเจ้าของหนุนเข้าไปปั๊บนี่มันก็ใสเข้าไปเรื่อยเหมือนกับเราเอาสายไฟใส่จุดนั่นสายไฟสุดที่นี่สายจุดไหนมันก็เผาไหม้ไปเรื่อยๆถ้าปล่อยธรรมดามันก็บ้าของมันไปธรรมดามีเจ้าของใสเข้าไปปั๊บมันก็ยิ่งลุกลามไปเรื่อยอันนี้เรื่องธรรมกับใจของมันกันพอสร้างเหล่านี้มันก็จะออกรู้ของมันทีนี้พอเจ้าของคือความรู้นี่เป็นเจ้าของบ่งการในปั๊บตรงไหนมันก็พุ่งมันแล้วจ่อไฟที่จุดนั่นจุดนี้มันก็ไหม้ไปเรื่อยรวดเร็วไปเรื่อยเนี่ยถึงเรียกว่าความจริงกับความจำไม่ได้เหมือนกันพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เอาธรรมมาสอนโลกเอาจากความจริงล้วนนะท่านไม่ได้เอาความจำมาพูดอย่างเล็กน้อยเครื่องประกอบเข้าไปตอนนั้นหลักใหญ่เป็นความจริงที่ท่านรู้ทั้งนั้นไปเลยอ่ะท่านจึงไม่มีสงสัยในการสอนโลกก็ท่านเห็นทุกอย่างท่านเอามาสอนมันจะผิดไปไหนวะใครจะมาลบล้างเท่าไรก็ไม่มีความหมายแต่ลบล้างความจริงนั่นแหละลบล้างเท่าไรก็จริงอยู่นั่นอย่างอันนี้เนี่ยกระโถนเนี่ยเรามีหรือไม่มีมองไม่เห็นใครจะบอกว่าไม่มีอะไรก็ตามมันก็มีตามความจริงของมันแต่ลบล้างไงผู้เห็นก็เห็นอย่างนี้แล้วจะไปลบล้างไงยอมรับเร็วนี่นี่แหละท่านว่าสภาวะธรรมทั้งทั่วไปในแดนโลกธาตุเป็นเท่ากับเชื่อไปธรรมนี่เป็นเหมือนกับไฟมันจะรู้ไปหมดรู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆรู้ไปตรงไหนหายสงสัยหายสงสัยไปพร้อมนะไม่มีอะไรเสียเหลือแล้วก็ลงในรู้ไปหมดเหมือนไฟได้ใช้หมดเลยเชื่อหยาบเผาอย่างหยาบเชื่อละเอียดเผาอย่างละเอียดจนกระทั่งหมดเชื่อไฟก็ดับเองอันนี้สภาวะธรรมอะไรไม่รู้แล้วความต่างกันต่างจริงไปอย่างเรียกว่าดับเองต่างกันต่างจริงธรรมชาตินั่นก็จริงกูรู้ก็รู้ดูแล้วตัวก็เป็นความจริงของตัวเองจะไม่ก้าวไก่กันไม่ยุ่งกันนะภาคปฏิบัติไม่ได้เหมือนภาคปริยัตินะผิดกันเรามากจริงๆแต่การภาคปฏิบัตินี่คือต้องปฏิบัติแล้วให้รู้อย่างที่เราสอนนั่นจริงๆแล้วหาสงสัยไม่ได้เลยนะปฏิบัติตักแต่เติมน้ำแต่สนุกมือปลาปลามันก็ไม่ในเรื่องเล่าอะไรหรอกคำชื่อว่าเพียงภาคปฏิบัตินะต้องเป็นปฏิบัติจริงๆตามแถวแนวที่เจ้าสอนจริงจะรู้อย่างนั้นไปอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะสิ่งที่มาสอนรู้มีอยู่หมดแล้วรู้อยู่หมดแล้วนำมาสอนตามนั้นผู้ปฏิบัติตามก็เดินตามแถวแนวเหมือนกับแบบแปลนแผนผังท่านสอนไว้ไงนั่นคือแบบแปลนของธรรมเดินดำเนินตามนั้นมันก็รู้เห็นตามนั้นรู้เห็นตามนั้นเรื่อยไปเลยนะฟังที่ว่าอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านยกมือขึ้นสาธุเลยเราไม่ได้ลืมนะหรือวัดน้องผือนี่ถึงขั้นธรรมะที่เด็ดขาดของท่านผางมานี่พอพูดแล้วท่านยกมือขึ้นเราเห็นดูสาธุอันนี้เลยแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ถูนถามอย่างนี้ถามท่านอะไรนั่นของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวถามกันหาอะไรเอานั้นแต่เรามันก็อย่างว่าแต่ก่อนนะฟังท่านแต่จำนะเรื่องจำมีจำมันยังไม่มีความจริงจำไว้ก่อนท่านยกมือสาธุกันเลยนะอาจหารไหมฟังดิเวลาปฏิบัติไปปฏิบัติเวลามันเจอเข้าไปนี่กับมันก็แบบสาธุก็เคยพี่น้องทั้งหลายเคยเห็นนั่นก็เลยมีสาธุหลวงตาวัวก็สาธุแล้วจะว่าไงก็มันจริงอย่างนั้นใช่ว่าไงไม่ได้วัดลอยพระพุทธเจ้านะมันนักเป็นธรรมชาติของมันเป็นความจริงเต็มหัวใจแล้วมันทนไม่ได้แล้วท่านเจ้าว่าแบบโลกเขาทนไม่ได้นี่พลังของธรรมทนไม่ได้กันผึ่งเลยขาดสะบั้นไปเลยเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ทำของจริงไปอย่างนั้นขอให้พี่น้องทั้งหลายได้เชื่อธรรมพระพุทธเจ้าถ้าจะเป็นคนดีคนดีให้อุตส่าห์พยายามฝ่าฝืนความชั่วนะความชั่วนี้จะก่อมตลอดเวลาไม่มีอะไรแหลมคมเกินกิเลสแล้วเรื่องกิเลสในแดนโลกธาตุนี้แหลมคมสุดยอดของมันเลย
มันถ้าไม่มีธรรมเข้ามาจับมันครอบโลกธาตุปฏิจจีกับกี่การเกิดตายแบกหามกองทุกข์นี้ไม่มีต้นไม่มีปลายนะจำให้ดีคำนี้ก็ดีจะไม่มีคำมาต้นมาปลายของใครเกิดมาแต่เมื่อไรแล้วจะไปสิ้นสุดเมื่อไรไม่มีถ้าไม่มีธรรมเขาสกัดรักกั้นกันไม่มีทางนะถ้ามีธรรมเข้าไปแล้วนั่นแหละสกัดรักกั้นสร้างคุณงามความดีนี่ครับเครื่องที่สกัดรักกั้นวัฏวนซึ่งไปก็เรียกกองทุกข์หนาแน่นตลอดไปเนี่ยให้ย่นเข้ามาย่นเข้ามาความสุขความเจริญที่เราได้ในการบำเพ็ญของเราก็ไปเกิดสถานที่ดีที่ดีแม้จะอยู่ในวัฏวนนั้นโลกทั้งหลายความทุกข์ก็ไม่เหมือนโลกนะคนมีบุญมันต่างกันนะอันนี้ขนาดก็แน่นเท่าหนาแน่นเท่าความดีของเราสร้างขนาดนี้อันนี้นอกจากแล้วความสุขในภพนั้นๆที่ยังไม่พ้นนะก็มีความสุขมากขึ้นไปจนแบบแล้วยังไม่แล้วนะอันวัฏวนคือการเกิดตายจะของที่ยืดยาวหาต้นหาปลายไม่ได้นั้นค่อยๆหดย่นเข้ามาย่นเข้ามาครั้งนี้ความดีของเราก็หนุนเข้าสถานที่เกิดของเราก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเกิดที่ในวัฏวนนั่นแหละแต่ความสุขไม่เหมือนผู้ที่สร้างบาปสร้างกรรมนะต่างกันตรงนี้อย่างนี้โบราณท่านนี่หนาแน่นนะจนกระทั่งเต็มที่แล้วไอ้เรื่องความทุกข์ทั้งมวลนี่กิเลสสร้างขึ้นมาอยู่ในหัวใจกิเลสขาดตะวันไปทุกข์ขาดตะวันไปพร้อมกันเลยไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นแหละที่นี่พบชาติก็ขึ้นอุทานทันทีอย่างที่พระพุทธเจ้าประทานเขาว่าหรือท้าทายเป็นเจ้าสี่ทั้งห้านั่นเนี่ยพอเทศจบลงไปเรียบร้อยแล้วก็ว่าญาณจักรปณเมรัสลังอุตปาดีความรู้ความเห็นนั้นเลิศเลยได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราตถาคตอกุปาเมวิมุตติความหลุดพ้นจากทุกโดยประการทั้งปวงของเราไม่มีการกำเริบอีกแล้วอายมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราตถาคตคือจะเกิดเพียงชาติที่แบกหามอยู่นี่เท่านั้นจะไม่เกิดต่อไปอีกนั่นนัตถิดานิปุณะโวต่อไปนี้เราจะไม่มาเกิดแบกหามความทุกข์นี้อีกต่อไปแล้วนี่พระพุทธเจ้าแสดงแก่พระเจ้าอภิสังหาพระอัญญาโกณัญญาก็รู้ธรรมในเวลานั้นกระแสของธรรมเข้าถึงแล้วกระแสพระนิพพานโสตะแปลว่ากระแสที่เรียกว่าโสดาบันแปลว่าบรรลุถึงกระแสของธรรมที่จะไม่เกิดไม่ตายอย่างช้าไม่เลยเจ็ดชาติผมตีกาไว้แล้วพวกสมเด็จพระโสดานี่ อย่างอ่อนมาเกิดมาตายอยู่ในมนุษย์นี้เจ็ดชาติแต่ไม่ตกนรกท่านบอกไว้ชัดเจนมากจะขึ้นสวรรค์ลงมาแดนมนุษย์แล้วขึ้นสวรรค์แดนมนุษย์อย่างมากไม่เลยเจ็ดชาติอย่างอ่อนนี่ที่อย่างกลางสามชาติอย่างอุกิก็ชาติเดียวหนึ่งมาเกิดในชาติมนุษย์แล้วตายแล้วไปสวรรค์พอกลับมาเกิดป้าบีบบรรลุถึงพระนิพพานอันตีความหมายได้สองในสองเมื่อบรรลุฉันเป็นพระอรหันต์เขาเป็นพระโสดาแล้วบำเพ็ญเพียรในเวลานั้นบรรลุธรรมในชาตินั้นเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นพระอานนท์เป็นต้นเวลาพระพุทธเจ้าสันนิพพานพระอานนท์ก็สำเร็จพระโสดายังไม่ถึงขั้นอรหันต์นะพระองค์ก็ทรงทำนายไปแล้วที่พระอานนท์ไปทูลนาราธนาพระเจ้าเสียใจร้องห่มร้องไห้พระพุทธเจ้าทรงปรงพระชนมายุแล้วนั่นคำขาดเห็นไหมบอกว่าจากนี้ไปอีก3เดือนเราจะตายเดือน3เพ็ญสงปรงพระชนมายุลั่นพระวจาว่าจากนี้ไปอีก3เดือนเราจะตายพอเดือน6เพ็ญก็เสด็จเลยเห็นไหมล่ะไปเมืองกุสินาราไปนิพพานที่นั่นวันนั้นเห็นทิศไหมล่ะนี่ก็ทรงทำนายพระอานนท์อานนท์ต่อไปเธอจะคือวันสังขารนานั่นแหละเห็นไหมล่ะท่านก็ยังไม่ตายสังขารยานายังไม่มีท่านทรงทำนายแล้วเนี่ยวันทำสังขารยานานั่นแหละวันที่เธอจะสิ้นภพสิ้นชาติเป็นอรหัตบุคคลขึ้นมาในวันนั้นวันทำสังขารยานายหลังจากเราจะตถาคตตายไปแล้ว3เดือนนะบอกชัดเจนนี่พระพุทธเจ้าปรินิพพานมาแล้ว3เดือนก็ท่านก็ประชุมสังขารยานายแล้วกรองพระธรรมวินัยพระอนุนก็เลยอ่อนสัญญาลงมันดีใจปีติยินดีเราจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในวันนั้นพอถึงวันนั้นเข้ามาพระนรินทร์ก็ทำความเพียรว่าจะตลอดรุ่งนะคือใจสำเร็จดังที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ทีนี้เวลาจะสำเร็จจิตไม่ได้อยู่ในปัจจุบันที่จะแก้เอาแต่หลายพระเจ้าทรงกำหนดไว้แล้วว่าวันนี้แหละวันจะทำสังขารนานเนี่ยเป็นวันที่พระนรินทร์จะสำเร็จพระอรหันต์พระนรินทร์ก็เอานี่มาเป็นสัญญาอารมณ์เราจะสำเร็จอรหันต์ในวันนี้เลยลืมทำงานที่ทำงานแก้กิเลสเข้าใจไหมล่ะแต่นี่ก็จะสำเร็จอยู่
จนกระทั่งมันจะสว่างแล้วนี่อ้าวยังไงนี่วันพรุ่งนี้ก็อาจจะสว่างขึ้นมาวันต่อไปนี้ก็จะท่านจะทำสังฆายนายเราก็จะเหนื่อยไม่ล้าพอแล้วทำไงว่าจะสำเร็จอรหันต์ก็ไม่สำเร็จที่นี่หดร่นเข้ามาแล้วนะจิตที่คอยคว้าหาสัญญาอารมณ์ที่พระเจ้าทรงนายแล้วมันคว้าอยู่ตลอดที่นี่เกิดจิตนั้นทอดอะไรถอยเข้ามาแล้วความหวังนั้นหวังนี้ซึ่งเป็นความเรียกว่าตะคุ้มเงาก็ปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามานี่มันก็จวนจะสว่างแล้วเราเหนื่อยไม่ล้าดูสินั้นพักสักหน่อยเถอะนั่นแหละที่นี่จิตทอดอะไรเข้ามาแล้วนั่นคือจิตมันสายแสตามความหวังที่เจ้าทรงทำนายไว้นั้นมันไม่มาเข้ามาจิตปัจจุบันซึ่งเป็นจิตบรรลุนะอันนี้พอถึงเวลาแล้วเหนื่อยมากแล้วอันนี้ความหวังทั้งหลายก็เลยลดตัวลงหดเข้ามาไม่เอาละที่มีความหมายว่างั้นนะภาษาเรานะนี่จวนสว่างแล้วเราจะพักสักหน่อยก่อนเหนื่อยจิตมันก็หดจากความหวังทั้งหลายที่ลมแรงเข้ามาพอมันนั่งปั๊บทอดกายลงไปจะหลับนอนทั้งนั้นนั่นท่านจึงว่าพระนอนบรรลุธรรมในอียาบทสี่คือนั่งนี้ก็ไม่เชิงจะนอนก็ไม่เชิงจะอะไรก็ไม่เชิงเพราะเอ็นลงไปนี่ศีรษะยังไม่ถึงหมอนเลยเนี่ยบรรลุธรรมปังเรียกว่าพระนอนบรรลุธรรมในอียาบทสี่จะยืนก็ไม่ใช่จะนั่งก็ไม่เชิงจะนอนก็ไม่ใช่เอ็นลงไปนั่นจะถึงหมอนสำเร็จถึงขึ้นมาพอสำเร็จผลขึ้นมาก็รู้ทันที นี่แล้วพระพุทธเจ้าทำนายแล้วผิดไปไหนเห็นไหมล่ะก็บอกว่านั่นแค่แต่พระนนท์ไปมุมเงาเฉยหวังเอาความสำเร็จจากความสำคัญของตนที่ทรงทำนายไว้แล้วมันก็ไม่สำเร็จเลยพอถอนจากความสำคัญมันหมายเรื่องนั้นเข้ามาสู่

วงปัจจุบันทอดอะไรแล้วที่นี่จิตมันก็เข้าวงปัจจุบันพอเข้าปัจจุบันปั๊บนี่บรรลุปังเลยเพราะบรรลุธรรมต้องบรรลุธรรมในปัจจุบันนะคิดนั่นคิดนี้อยู่ไม่ได้นะไม่บรรลุนี่เพราะว่างั้นรู้ทันทีนี่ไม่ได้คุยพูดอย่างนั้นแหละจิตนี่เวลาจะมันจะผ่านพ้นของมันไปโดยสิ้นเชิงนี่จะไม่มีงานอะไรเลยจะจดจ่อกับสิ่งใดก็ไม่ใช่เรียกว่ากลางสุดยอดเลยผู้เปียกขาสุดยอดมุ่งอะไรอยู่นี่ ยังมีจิตทำต่อเมื่อจิตได้รวมมาเป็นปัจจุบันคือไม่ยุ่งกับอะไรเลยนี่เป็นปัจจุบันควรแล้วแต่การบรรลุธรรมพระนุ่งก็บรรลุขึงก็นี่นั่นนั่นท่านปรารถนาก็ทรงทำนายความทำทำนายพระเจ้าเป็นยังไงผิดไหมล่ะก็อย่างนั้นเลยที่นั่นก็เลยสำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาแล้วท่านแสดงฤทธิ์ให้บรรดาพระสงฆ์เห็นซะด้วยนะถึงเวลาที่จะเข้าประชุมแล้วคือพระ500องค์จัดพระไว้499องค์องค์ที่500ไว้ชนะพระนนท์จัดอาจสงไว้เรียบร้อยพระนนท์จะมาที่นี่และจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นในท่ามกลางสงในวันนี้แล้วพระสงฆ์แล้วก็ทราบจากพระพุทธเจ้าทรงมาแล้วเพราะถึงวันเวลาแล้วอาจสงที่จัดไว้สำหรับพระนนท์พระนนท์ก็ผุดขึ้นนั่นเลยทันทีพระสงฆ์เราทราบทั่วกันหมดเลยว่านี่สำเร็จแล้วนะไม่ต้องไปถามเนี่ยอาจสงนั้นมาได้ยังไงพระนนท์ถึงเดียวเราจะคาดเลยยังไงคาดเรื่องคำพุทธเจ้าอย่าไปคาดนะเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นเป็นไปง่ายไอ้พวกหูหนวกตาบอดแต่มันเห่าเก่งมันไม่กัดนะมันเห่าเฉยเห่าแว่แว่ก็วิ่งเหมือนไอ้หยองเราตะกี้ที่เห่าแว่แว่ไปไหนจับไปเขาขังแล้วอันนี้มันพวกนี้พวกเห่าแว่แว่ไม่สำเร็จเลยทำนี่ฆ่าไม่ได้นะไม่มีอะไรจะไปฆ่าได้ทำเหนือทุกอย่างฟังแต่ว่าเหนือทุกอย่างสิ่งที่ฆ่าที่หมายอยู่ในวงของสมมติทั้งหมดธรรมชาตินั้นเหนือแล้วฆ่าไม่ได้นะผางเดียวเท่านั้นเนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องที่ว่าไม่ทูลถามพระเจ้าเราก็เคยพูดออกมาแล้วถามหาอะไรขึ้นตะกี้นี่พอดีดิไม่ดียกมือขึ้นฟาดปากไปมาข้างสำเร็จได้ยังไงสำเร็จได้อย่างนี้ปู้อะไรก็ใจพอแม่มึงถึงจะโคตรมึงไม่ค่อยสำเร็จมึงมาถามกูหาอะไรว่าเขาตีเสร็จแล้วเจ็บมือก็เจ็บอยู่ถ้าคนเอาปากเขาปากแตกเราเพียงเจ็บมือไม่เป็นไรเราทนเอากดพ่อกดแม่มึงเคยมาสำเร็จมึงมาถามกูหาอะไรวะไปอย่างนั้นก็คือตีแล้วจนเจ็บมือก็ทนเอาเพราะเขาปากแตกก็ใช่นั่นแหละความถนัดชัดเจนของใจความหมายนี่หมายอย่างนั้นนะเราไม่ได้หมายหยาบหยาบหยาบหยาบนะเข้าใจพี่น้องเราจะมาคิดเรื่องหยาบหยาบนะคือน้ำหนักความถนัดชัดเจนของจิตที่มันแม่นยำแม่นขนาดนั้นถามทันทีเลยนี่เรียกว่าน้ำหนักของธรรมใครจะข้ามไม่ได้นะให้มันเป็นขึ้นในเจ้าของเองเจ้าของก็ไม่ข้ามันพอดีทุกอย่างข้ามอะไรเนี่ยเอาอีกแล้วนะเนี่ยจะไปข้ามหาอะไรมันก็พอดีทุกอย่างนั่นนี่แหละธรรมพุทธเจ้าเลิกขนาดนี้แล้วทรงคงแท่นคงวาหนาแน่นอยู่กับทุกหัวใจนะเราจะให้กิเลสมาตบตาว่ามรรคผลนิพพานสิ้นเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นสมัยมันหลอกทั้งนั้นนะเปิดออกที่ทำพุทธเจ้าสวดคาถาธรรมเป็นเครื่องมือที่เปิดกิเลสซึ่งเป็นจอบเป็นแหนบคุมหม้อน้ำในสระบึงใหญ่ๆที่เต็มไปด้วยน้ำนั่นน่ะออกนั่นน่ะเมื่อเปิดจอบแล้วมากน้อยเพียงไรไม่ต้องถามหาน้ำมีอยู่แล้วนั่นเป็นเพียงจอบแหนบคุมมาฉะนั้นเปิดจอบไปแล้วก็เห็นมันดีเมื่อเห็นแล้วก็เป็นสักขีพยานอ๋อนี่น้ำมีอยู่มันก็เปิดใหญ่เปิดใหญ่ออกหมดจ้ามันมีแต่น้ำเต็มสระนั่นจอบแหนบหมดไปแล้วมีแต่ใจกับนิพพานเต็มดวงเลยจอมแหนคือกิเลสประเภทต่างๆสิ้นสุดลงไปหมดแล้วนั่งนี่ทุกข์หามาจากไหนก็กิเลสประมาทเป็นผู้สร้างกองทุกข์กิเลสมีมากน้อยจะเป็นเชือกเป็นหนามทิ่มแทงหัวใจตลอดเวลาพอนี่สิ้นสร้างไปแล้วทุกข์ไม่มีพระอรหันต์จึงไม่มีทุกข์ตั้งแต่วันตรัสรู้ธรรมปึ่งขึ้นมาไอ้เรื่องทุกข์เจ็บไข้ปวดหัวนี่มีธรรมดาเพราะอันนี้เป็นสมมุติเป็นสมมุติมีธรรมดาแต่ยังไงมันก็ไม่เข้าถึงใจท่านเป็นหลักธรรมชาติเจ็บนั่นปวดนี่ก็รู้ว่าเจ็บนั่นปวดนี่ตามสภาพของขันแต่ใจที่จะมา มีความบอบช้ำกับมันไม่มีตั้งแต่ขณะที่จับรู้ผลขึ้นมาท่านจะเรียกว่าบรมสุขคือใจที่บริสุทธิ์ล้วนแล้วนั่นแหละเป็นบรมสุขนะพากันตั้งอกตั้งใจนะอย่าลืมเนื้อลืมตัวนะเวลานี้พวกเราพวกชาวพุทธมันกำลังเป็นพวกเปรตพวกผีลบนะตามที่พระเจ้าทรงสอนไว้แล้วทุกโกงเป็นความถูกต้องไม่ยำทั้งนั้น
ให้ไม่มีเหลือในหัวใจมนุษย์ชาวพุทธทั้งหลายนะมันจะล้นร่างไปหมดบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกนิพพานไม่มีอะไรที่มีก็มีแต่ไฟเผาหัวอกมันความโลภก็เผาความโกรธก็เผาราคะตัณหาซึ่งเป็นไฟทั้งนั้นเผาตลอดเวลาเอาความสุขมาจากไหนเราไปหาปฏิเสธอะไรตัวไฟเผาหัวใจเราอยู่ทำไมไม่ดูพระพุทธเจ้าท่านดูไฟอย่างนี้ดับไฟแล้วจึงนำน้ำดับไฟมาสอนโลกพวกเราไม่ได้ดับไม่ได้สนใจมีแต่เอาไฟมาเผาตัวเองแล้วก็ลบล้างบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีเนี่ยเป็นยังไงเวลานี้พุทธศาสนาเรามันจะหมดแล้วนะพี่น้องหลายยังเหลือตั้งแต่ซากที่ไหนกระดูกหนังห่อกระดูกอยู่นี่เอาผ้าปิดไว้มาดูเป็นหน้าดูหน้าสมมติคนนี้เขาแต่งตัวโก้หน้าเนี่ยถ้ามองไปเห็นโอ้เขานี่เขาแต่งตัวโก้นะผู้หญิงคนนี้แต่งตัวสวยงามมากมันผู้ชายน่าจะรักนะแล้วผู้ชายคนนี้ไว้แต่งตัวสวยหรือรูปหล่อผู้หญิงไปที่ไหนผู้หญิงตอมนะดูว่ามันจะไปแต่แถวนั้นเข้าใจไหมแถวที่จะจมนรกแถวจะเปิดสิ่งเหล่านี้ที่เป็นฟืนไฟออกพุ่งถึงสวรรค์ที่ผ่านมันไม่ค่อยไปไปเที่ยวลงไปหมดเขาจะยังคงนี้นะพูดแล้วมันก็โมโหเป็นโมโหเป็นโมโหมาเร็วนะปุ๊บปั๊บโมโหแล้วเราต้องตรวจสังเวชจริงๆนะไปสอนโลกนี่สอนจิตใจไม่สอนอื่นวัตถุสิ่งนี้เราก็เคยพูดแล้วเป็นการช่วยบ้านช่วยเมืองอันดับที่สองถ้าจิตดีแล้วสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์กับทั่วๆทั้งหมดถ้าสิ่งคือถ้าใจเราเสียจะอะไรเป็นไฟทั้งนั้นเผาเราได้นั่นดังนั้นจึงต้องปรับปรุงจิตใจให้รู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกปรับปรุงแก้ไขตัวเองไปเรื่อยๆเมื่อจิตใจได้รับการอบรมมาแล้วจะปรับปรุงตัวในทางที่ดีสมบัติเงินทองของจะเป็นของดีไปตามกันนะเพราะดีที่ใจไฟก็อยู่ที่ใจจึงต้องให้อบรมทางด้านจิตใจการสอนโลกเราถืออันดับหนึ่งได้แก่จิตใจสอนเรื่องศีลเรื่องธรรมเข้าสู่ใจเพื่อจะปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่มีและเกี่ยวข้องกับตนให้เป็นของดียิ่งขึ้นและเป็นผลประโยชน์ทั่วถึงกันแล้วกันเข้าใจนะไม่งั้นไม่ได้เอาละแค่เป็นแค่นี้วันนี้พูดเรื่องอะไรบ้างเลยลืมไปไอ้พวกลูกหลานสอนทุกคนนะให้ฟังกันจำมานะลูกหลานทุกคนพวกลูกหลานมาศึกษามารับการอบรมธรรมะจากหลวงตาไปให้ไปปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีเป็นเด็กดีทั้งผู้หญิงผู้ชายให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติหน้าที่การงานของตนใจเห็นแก่ความเจ็บเจ็บเร่ร่อนเรื่องสุขก่อนหามขายก่อนซื้อเละเทะใช่ไม่ได้นะถึงเวลาขายมันเป็นเองถึงการเวลาที่ควรซื้อควรขายหาลูกกันเองในระหว่างลูกค้ากับพ่อค้านะลูกกันเองการเสนอสนองลูกกันเองโลกเขามีมาอย่างนั้นมนุษย์เราสูงกว่าสัตว์ต้องมีขนบประเพณีมีดีมีชั่วมีสูงมีต่ำมีศักดิ์ศรีดีงามเพื่อรักษาสิ่งเหล่านี้ให้มีไว้ต้องเป็นผู้ปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีอย่าสุ่มสี่สุ่มห้านะเรื่องที่เอกันหาไม่ไว้หน้าใครนะตัวแต่ทำผู้ใดมีการอบรมด้วยธรรมแล้วคนนั้นจะเป็นคนดีฝืนความชั่วเหยียบความชั่วไปเป็นคนดีเหนือความชั่วไปเรื่อยๆนะถ้าปล่อยให้ความชั่วความอยากความทะเยอทะยานเหยียบหัวไม่แลกตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายตั้งแต่ชาตินี้ถึงชาติหน้ามึงนี่แต่ความทุกข์ทั้งนั้นนะทางอาจารย์มานะลูกหลานนะเอาละ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรจะประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2500